0: ครับคลื่นชนิดที่3นะครับเรียกว่า surface wave นะครับหรือว่าคลื่นที่พื้นผิวนะครับคลื่นนี้ก็จะมี Rayleigh นะครับกับ Love waves นะครับมีอยู่2อย่างด้วยกันนะอันนี้จะเดินทางไปตามพื้นผิวหรือเฟสระหว่างตัวกลาง2ชนิดนะอย่างเช่นที่เดินทางอยู่ตรงนี้ที่เราเห็นในภาพเขาก็จะแสดงเห็นเดินทางไปตามผิวโลกอันนี้ก็เป็นอินเทอร์เฟซกับระหว่างอากาศกับพื้นดินนะครับและคลื่นตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นสิ่งตัวที่ทำให้เกิดเดินทางช้าที่สุดแล้วก็เดินแต่ว่าเมื่อเกิดแล้วเนี่ยเป็นคลื่นที่ทำให้เกิดความเสียหายต่ออาคารบ้านเรือนนะครับเพราะจะทำให้มีการสั่นสะเทือนของแผ่นดินที่ผิวดินเยอะนะครับก็เลยเรียกว่าเป็น surface wave นะครับอาจารย์ดีนก็เห็น
1: So now we'd like to take a look at the iris animation and I believe Dr. Didi you have that to show at your end as well this is a way to recap what these waves you know how these waves travel through the earth from a distant earthquake so we're going to play this without you hearing itAnd I'm going to talk over it because I think that will be a little better chance for you to, you know, to translate and that sort of thing. Is that okay?
2: Okay, go ahead.
1: Okay. So, Alexa, please play it. So, we're going to be looking at these three different types of seismic waves arriving.At different houses and things along the earth and in a minute we're going to show a cutaway and you're going to see that one house is on solid bedrock one is on sediments and one is on really wet sediments here's the P wave coming that's the red wave okay that's hereThe next thing is the S wave comes in, and then notice that the houses move side to side. And then finally, here is our damaging surface wave, the last one to come in. The house in the rock is fine. The house in the sediments gets shaken a lot. And the house that's on the very wet sediments breaks. and...Even in some cases, a well-engineered house can suffer damage because the soil turns into liquid, and then the house sinks into the soil. So I'll stop and let you translate, and let's go ahead and replay that if we can. Is that okay?
2: Okay, yeah.
0: ครับอย่างที่อาจารย์การ์ตูนเมื่อกี้นะครับเขาได้แสดงให้เห็นถึงว่าคลื่นทั้ง3ชนิดที่เคลื่อนผ่านเข้าไปในพื้นที่ที่มีอาคารบ้านเรือนอยู่ที่สร้างอยู่บนพื้นดินที่มีพื้นใต้ดินที่มีลักษณะที่แตกต่างกัน3ชนิดด้วยกันนะครับโดยชนิดที่1ก็คือสร้างอยู่บนชั้นหินแข็งนะครับแล้วก็พื้นที่ที่2ก็คือสร้างอยู่บนพื้นที่เป็นตะกอนนะอันนี้คลื่น P wave ผ่านเข้ามานะครับพื้นที่ที่3เป็นพื้นที่ตะกอนที่เปียกชุ่มด้วยน้ำนะครับ S wave ผ่านเข้ามาก็มีการสั่นสะเทือนนิดหน่อยนะครับก็ยังไม่ทำให้เกิดความเสียหายอย่างไรแต่พอ surface wave เข้ามานะครับตัวนี้ผ่านเข้ามาในหินแข็งไม่เป็นไรนะครับอันนี้เริ่มช้าลงในพื้นที่ที่เป็นชั้นตะกอนนะครับก็มีความเสียหายเกิดขึ้นเล็กน้อยแต่พอเคลื่อนที่เข้ามาในพื้นที่ที่เป็นชั้นตะกอนที่เปียกน้ำได้แก่เป็นโคลนกับทรายนะก็จะทำให้เกิดการสั่นสะเทือนที่มากขึ้นนะครับแถมตามมาด้วยสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็น liquefaction นะ liquefaction ก็คือการที่ตะกอนที่เปียกชุ่มน้ำมีลักษณะทำตัวเหมือนกับเป็นของเหลวของไหลนะครับมันก็เลยทำให้เกิดการสุดตัวยุบตัวของแผ่นดินได้มากขึ้นนะครับอันนี้ก็จริงๆแล้วอุปมาก็คือในพื้นที่ของทางที่ลุ่มภาคกลางของเราก็จะมีลักษณะที่เป็นพื้นที่ลุ่มตะกอนแบบนี้กันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดแผ่นดินไหวในพื้นที่อย่างเช่นกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็จะมีความเสี่ยงในเรื่องของการเกิด liquefaction ซึ่งตัวอย่างอันนี้เห็นได้ชัดตั้งแต่ที่เกิดขึ้นที่เชียงรายนะครับอันนี้ขออนุญาตเพิ่มเติมให้เป็นองค์ความรู้นิดนึงนะครับที่เชียงรายจะมีลักษณะของ liquefaction เกิดขึ้นที่เห็นมีโคลนพุขึ้นมาพร้อมๆกับการเกิดแผ่นดินไหวนั่นนะครับนั่นคือการลักษณะของการเกิด liquefaction หรือการทำตัวให้เป็นของไหลที่เกิดขึ้นอันสืบเนื่องมาจากการสั่นสะเทือนของคลื่นแผ่นดินไหวนั่นเองครับอาจารย์ดีนครับ
1: Go ahead. Thank you, Dr. Didi. One more thing to point out before we move off of this animation. If you look down at the bottom, the seismogram taken in the house that's on bedrock has a certain amplitude of wiggles, all right, for the surface wave. The house that's on sediments has a larger amplitude surface wave. And then the house that is on wet sediments, the one that broke, actually suffered the largest ground motion from the surface wave. And we can see that from these seismograms for these three stations, these three sites.
0: ครับอาจารย์ดีนก็ได้ชี้ให้เห็นถึงลักษณะคลื่นที่ตรวจวัดได้นะครับคลื่นไซสมิกที่จากวัดได้จากไซสโมแกรมตัวที่1ที่2ที่3ตามพื้นที่ที่เป็นพื้นหินแข็งแล้วก็พื้นหินตะกอนพื้นที่เป็นตะกอนแล้วก็พื้นที่เป็นตะกอนชุ่มน้ํานะครับจะเห็นได้ว่าคลื่น P กับ S ที่เข้ามา P ก็จะมีสีแดงนะ S จะเป็นสีฟ้านะครับแล้วก็คลื่นที่เป็น surface wave นะครับที่เข้ามาจะเห็นว่าในพื้นที่ที่เป็นหินแข็งเนี่ยมีการขยับเคลื่อนของsurface wave เนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับพอถัดมาในชั้นตะกอนจะเห็นว่าคลื่นที่วัดได้มีขนาดสูงขึ้นนะครับแล้วอันสุดท้ายก็คือบริเวณที่เป็นตะกอนชุ่มน้ำเนี่ยก็จะเห็นว่ามีการเคลื่อนที่ของคลื่นในปริมาณที่มากขึ้นนะครับนั่นหมายความว่ามีการขยับขึ้นลงของพื้นดินมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะในบริเวณที่เป็นพื้นที่ตะกอนรองรับด้วยตะกอนชุ่มน้ำนะครับอาจารย์ดีน please
1: sure there let's start there yeah that's fine so I'd like to reintroduce Professor Toomey and we're going to come back to our original driving question how do we locate earthquakesby looking at seismograms. We found a very nice website called Learning Geoscience that kind of takes you step by step through that, and Professor Toomey will walk us through that.
3: I think you can play it. Can you hear me?
2: Yes.
4: Yes.
2: Yes.
3: Yes. Okay, so play that one, please.
4: Yes.
3: And the one on the right as well. So this first one you understand already. An earthquake occurs and a sound wave travels out. But in the case of an earthquake, we have the P wave, the S wave, and the surface waves. Go ahead, translate please.
0: ครับ ก็ เปรียบเทียบให้เราดูนะครับว่าการเกิดแผ่นดินไหวกับลักษณะของการเดินทางของคลื่นนะฮะอันแรกก็จะเป็นการตีกลองใช่ไหมให้สื่อเหมือนหนึ่งว่าเกิดแผ่นดินไหวนะฮะตีกลองแล้วก็คลื่นเสียงก็มากระทบที่หูเราทำให้เราได้ยินนะครับการตรวจวัดหาคลื่นแผ่นดินไหวก็เหมือนกันตัวไซส์โมมิเตอร์เนี่ยก็จะเป็นตัวที่ตรวจวัดเมื่อเกิดขึ้นแผ่นดินไหวเมื่อเกิดไหวปุ๊บคลื่นก็เดินทางมาที่เครื่องตรวจวัดก็จะทำให้เกิดการสั่นสะเทือนทำให้เข็มสามารถบันทึกวิกเกิลที่ว่าเนี่ยนะครับครับProfessor Toomey, go ahead.
3: In seismology, the frequency of the wave is important. And what we mean by frequency is we can have low frequencies or we can have higher frequencies. So I think everyone's used to listening to the symphony and there are sounds in the bass section of the symphony and sounds in the treble section. So in seismology, we often look at frequency.For reference, the human ear can hear between about 20 and 20,000 hertz. So here's the human ear hearing range here. And that's very high frequency for seismology. In seismology, we're often dealing with energy at frequencies of around a hertz to 10 hertz, but even down to very long periods, hundreds and thousands of seconds. So,
0: ครับ ครับ ก็ทาง seismology นะครับ ก็ในเรื่องของความถี่ของคลื่นเนี่ยมีความสำคัญมาก

0: นะครับเพราะในการเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยก็จะมีคลื่นที่ทำการตรวจวัดนะครับคลื่นที่ว่าก็จะมีทั้งสูงและก็ต่ำนะฮะเขาก็ยกตัวอย่างว่าซิมโฟนีนะครับที่มันมีองค์ประกอบหลายเครื่องดนตรีหลายๆชิ้นนะครับซึ่งมีคลื่นความถี่ที่แตกต่างกันเขาก็แสดงให้เห็นถึงกราฟที่แสดงบนจอเนี่ยนะครับที่อาจารย์เห็นนะครับก็จะแสดงให้เห็นว่าหูของคนเราเนี่ยหูของมนุษย์เนี่ยนะครับสามารถรับฟังคลื่นเสียงได้ที่ความถี่ประมาณ20ถึงประมาณ 20,000 เฮิรตซ์นะครับแต่ถ้าเราพิจารณาถึงในเรื่องของseismology แล้วเนี่ยคลื่นที่เขาใช้วัดคลื่นแผ่นดินไหวเนี่ยจะมีความถี่ที่ต่ำมากๆนะครับไล่จะสังเกตเห็นว่ามีโอเวอร์แลปกับที่หูเราจะได้ยินเพียงน้อยนิดนะฮะจะมีคลื่นตั้งแต่10เฮิรตซ์ลงไปจนถึงต่ำมากๆนะครับซึ่งเป็นร้อยเป็นส่วนหนึ่งส่วนร้อยส่วนหนึ่งส่วนพันเป็นคลื่นที่มีความถี่ต่ำมากๆนะครับมีความยาวคลื่นยาวนะครับก็ดังที่เห็นในกราฟนะครับProfessor Toomey
1: Okay, so this shows three seismograms, and similar to before, it's for a single station, but the vertical components on the bottom, what we call a Z component. Here's a seismogram that's in the east-west direction, and there's the seismogram recording the horizontal motion in the north-south direction. So, again, one of them is vertical, and two of these are horizontals. And what you can see is, before the arrival of the earthquake energy, it's very low amplitude. Then there's a strong arrival, that's the P wave, the first motion, or the first arrival. Then there's a coda. The first arrival arrives and it goes by. And then there's an S wave that arrives afterwards.
0: ครับในไดอะแกรมที่เห็นฮะก็จะมีเป็นไซสโมแกรมนะฮะที่ทำการตรวจวัดในสามแสดงเห็นถึงกราฟ3กลุ่มด้วยกันนะครับโดยมีการวัดค่าเป็น Z หรือ C component นะฮะคือในแนวดิ่งนะครับแล้วก็จะมีการวัดในแนวของตะวันออกตะวันตกหรือ East West นะครับแล้วก็จะมีการวัดในแนวของ North South นะครับคือ North South กับ East West ก็จะเป็น horizontal นะครับตามที่เขาได้ทำนิ้วให้เราดูนะครับว่านิ้วโป้งเราก็จะเป็นตัว vertical นะครับแล้วก็นิ้วชี้กับนิ้วกลางก็จะเป็น North South East West นะครับทั้ง3 component อันนี้ก็คือใน1เครื่อง seismogram ที่ทำการตรวจวัดนะครับแล้วก็นอกจากนี้ Professor Toomey ก็ได้ชี้ให้เห็นถึงลักษณะของคลื่นที่เดินทางมาถึงในครั้งแรกที่เป็น P wave นะครับจะเห็นว่ามีการขยับของตัวกราฟเนี่ยที่แรงนะครับทีแรกมาก็จะเงียบๆพอคลื่นเดินทาง P wave มาถึงครั้งแรกปุ๊บมันจะมีการกวัดแกว่งของตัวกราฟขึ้นมาอย่างแรงแล้วก็ค่อยๆลดขนาดลงไปนะเสร็จแล้วตัว S wave พอมาถึงก็จะมีการขยับของตัวกราฟอีกทีหนึ่งนะครับครับ Professor Toomey go ahead please
1: thank you next pleaseI'll make this quick. So most of the time, seismometers record noise. And what we mean by noise is just the background motion of the Earth. So these three seismograms do not show an earthquake arrival. They just show the Earth background noise. And you can see these numbers are very small.19, 23, 16. So.
0: ครับก็ในการบันทึกคลื่นแผ่นดินไหวนะ seismometer เนี่ยก็จะทำการบันทึกไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาบันทึกได้เนี่ยที่ตัวเครื่องมือบันทึกได้เนี่ยเราก็จะเรียกเป็น noise นะครับหรือว่า ตัวอย่างที่เห็น

0: ที่แสดงบนจอนี้ก็จะเป็นตัวไซส์โมแกรมที่เห็นเป็นการบันทึกเป็นเสียงภูมิหลังนะครับหรือที่เป็นแบ็กกราวน์นอยส์นั่นเองนะครับ Professor Toomey please
1: Yeah so this is not something you will have to do but as a seismologist because our seismometers record many frequencies we oftentimes have to filter the seismogram we have to pass it through a filter that gets rid of certain frequencies so this now shows two seismograms and there's some background noise and embedded in here is a true seismic signal probably an earthquake
0: ครับในการตรวจวัดเนี่ยนะฮะเขาก็เนื่องจากว่าเขารู้แล้วว่าคลื่นแผ่นดินไหวมีความคลื่นมีความถี่อะไรประมาณเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อทำการตรวจวัดทำการตรวจวัดนี่มันจะตรวจวัดหมดเลยนะไม่ว่าคลื่นอะไรจะเข้ามาก็ตามเพราะฉะนั้นโลกของเราเนี่ยมีการไหวการสั่นสะเทือนอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยได้ก็คือจะต้องมีการฟิลเตอร์หรือการกรองสัญญาณคัดเลือกกรองเอาสัญญาณที่เกี่ยวกับแผ่นดินไหวเท่านั้นนะครับอันนี้เขาก็แสดงเห็นว่าเมื่อมีกราฟเส้นบนก็จะเห็นว่ามีคลื่นสัญญาณรบกวนค่อนข้างเยอะแต่ว่าพอมีเหตุการณ์เข้ามาปุ๊บเนี่ยเขาจะเห็นว่ามันมีความแตกต่างอยู่บ้างแต่ความชัดเจนมันจะไม่ชัดเท่าไหร่นะจึงต้องมีการทำการกรองสัญญาณเพื่อที่จะทำให้เห็นสัญญาณแผ่นดินไหวที่เกิดจากคลื่นแผ่นดินไหวเนี่ยชัดเจนขึ้นนะครับครับ Professor Toomey please
1: Thank you. Okay, so Dean mentioned the three types of waves, the two-body waves, P and S, and the surface wave. So here's a nice seismogram that, notice the time axis is very long, 35 minutes. In the first part, there's noise.And then a very sharp arrival. That's the P wave. Then what I would call the coda of the P wave. And then a large amplitude arrival that's actually lower in frequency. And I'll say two things about this. The P wave always comes first. And it often has higher frequency content.Than the S wave, and oftentimes the S wave is larger in amplitude. And you can see this. The amplitude of the S wave is much larger than the amplitude of the P wave, and I think you can see that the time separation, that this is a longer period wave for the S wave than it is for the P wave.Please translate.
0: ครับก็Professor Toomey ก็แสดงเห็นถึงกราฟseismogram ที่เราเห็นนะครับจะเห็นว่าเป็นการบันทึกข้อมูลที่ค่อนข้างยาวถึง35วินาทีนะครับทีนี้สิ่งที่เราเห็นก็คือครั้งแรกที่สัญญาณเริ่มเข้ามาเนี่ยก็จะมีการวิโก้นะฮะของตัวกราฟที่เห็นตัวนั้นก็จะแสดงถึงการเข้ามาถึงของ P wave นะครับเสร็จแล้วสักพักหนึ่งก็จะมีเลยวินาทีที่10มาแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่ามีการขยับที่ค่อนข้างเยอะนะก็อันนั้นจะเป็นการมาถึงของ S wave อีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ถัดมาหลังๆนะถึงจะค่อยๆห่างๆไปแต่สิ่งหนึ่งที่ Professor Toomey ชี้ให้เห็นก็คือ P wave จะมีลักษณะของ frequency ที่สูงกว่านะความถี่ของคลื่นที่สูงกว่า S wave นะครับแต่ในอีกด้านหนึ่งก็คือ S wave เนี่ยจะแสดงลักษณะความสูงคลื่นนะหรือ amplitude เนี่ยที่สูงกว่า P wave นะครับอันนี้คือข้อสังเกตที่อาจารย์คงจะมองเห็นได้จากตัวเรคคอร์ดตัวนี้นะครับ Professor Toomey please
1: any questions
0: อาจารย์มีคำถามอะไรไหมครับ
1: Okay.

0: Oh, okay, there you go. Next. Next. Okay. Next slide, please.
1: สไลด์เมื่อกี้อาจารย์ได้เห็นแล้วนะครับว่า P wave อยู่ตรงไหน S wave อยู่ตรงไหนแล้วก็ surface wave อยู่ตรงไหนนะครับอันนี้ก็คงจะเริ่มพิกได้แล้วนะฮะครับ
2: โอเค next slide please so very briefly this shows three different seismograms and notice the separation in time between P and S is small hereAnd between P and S, it is large on this one. So when an earthquake occurs, the P wave and the S wave start at the same time, but the P travels fast and the S travels slow. So the separation between the P and the S time is related to the distance between the station and the earthquake. So this station is very close to the earthquake. This station is medium distance, and this station is far from the earthquake. Please translate.
1: ครับจากบันทึกที่เห็นนะครับจาก3สถานีด้วยกันนะครับเราจะเห็นว่า P กับ S waves นะคลื่น P กับคลื่น S คลื่นS แล้วก็ surface เนี่ยเดินทางมาถึงสถานีที่ตรวจวัด3สถานีที่ตั้งอยู่ในตำแหน่งที่ห่างจากศูนย์กลางแผ่นดินไหวที่แตกต่างกันนะครับข้อสังเกตก็คือว่าถ้าเราดูบริเวณที่เราพลิก P กับ S นะครับระยะเวลาที่เห็นที่ห่างกันเนี่ยก็คือระยะทางนะที่ต่างกันเราจะเห็นว่ากราฟบนสุดนะครับเราจะมี P กับ S ที่ห่างกันในระยะหนึ่งนะครับแต่พอมากราฟเส้นที่2นะครับจะเห็นว่าระยะห่างระหว่าง P กับ S wave เนี่ยห่างกันมากขึ้นนะครับนั่นก็แสดงให้เห็นถึงว่าสถานีอันกลางเนี่ยก็จะอยู่ไกลกว่านะครับสถานีที่อยู่ข้างบนและเทียบกับสถานีที่อยู่กราฟเส้นข้างล่างสุดจะเห็นว่า P กับ S wave เนี่ยอยู่ห่างกันไม่มากนะใกล้กันยิ่งกว่ากราฟเส้นบนซะอีกนั่นแสดงว่าสถานีข้างล่างเนี่ยอยู่ใกล้กับตำแหน่งศูนย์กลางแผ่นดินไหวที่สุดนะครับถัดห่างออกไปนิดนึงก็จะเป็นกราฟเส้นบนสถานีเส้นบนนี้จะอยู่ห่างออกไปนิดอีกหน่อยนึงนะครับส่วนสถานีที่วัดที่เส้นกลางเนี่ยนะครับก็จะเป็นสถานีที่อยู่ห่างไกลที่สุดนะครับดูจากระยะเวลาที่แตกต่างกันระหว่างการเดินทางมาถึงของ PS กับ S wave นะครับอย่างที่เรียนนะครับเมื่อเกิดแผ่นดินไหวตุ้มปุ๊บเนี่ย P กับ S wave เดินทางสตาร์ทพร้อมกันแต่ P wave นี่เดินทางเร็วกว่านะเร็วกว่า S wave นะเพราะฉะนั้น P wave จะไปถึงก่อนเสมอเป็นส่วนใหญ่นะยกเว้นว่าเกิดแผ่นดินไหวตรงบริเวณที่ตรวจวัดอยู่พอดีก็มาถึงพร้อมๆกันนะครับแต่หาได้ยากนะส่วนใหญ่ในสถานีวัดทั่วโลกแล้วเนี่ย P wave จะเดินทางมาถึงก่อนเสมอนะครับ Professor Toomey please
0: Next Play that So what this animation shows isWhat we've just explained, play again. They both leave at the same time, but the separation grows with distance. Please translate.
1: ครับจะเห็นดังรูปการ์ตูนนี้นะครับที่พอเกิดแผ่นดินไหวปุ๊บนะ P กับ Wave เดินทางออกมาพร้อมกันเห็นไหมฮะแต่ว่าระยะห่างระหว่าง P กับ Wave เนี่ยจะมาห่างมากขึ้นเพราะว่า P เดินทางได้เร็วกว่า Wave นะครับโทษ P wave เดินทางได้เร็วกว่า S wave นะครับเพราะฉะนั้นยิ่งไกลออกไประยะห่างระหว่างการเดินทางมาถึงของ P กับ S wave ก็จะสูงขึ้นนะครับ please
0: yeah just play it then we'll skip it

0: I think that the
1: เป็นอีกไดอะแกรมนึงที่แสดงให้เห็นถึงว่าณสถานีตรวจวัดที่อยู่ใกล้กับอยู่ไกลกว่า

0: อ่ะช่วงเวลาของ P กับ Wave ที่เดินทางมาถึงสถานีตรวจวัดทั้งสองที่ห่างกันโดยสถานีที่ไกลกว่าเนี่ยก็จะมีช่วงห่างระหว่าง P กับ S กับ P Wave เนี่ยมากขึ้นนะครับsorry professor to me I just explained about it already sorry
1: thank you very much next please next oops back so by studying earthquakes over many years our community knows that in terms of distance from the earthquake, so this is distance in kilometers from the epicenter, that in terms of time, the P waves come in first, the S waves come in second. So if you simply measure that time between those two, you can very quickly calculate the distance to the epicenter. Please translate.
0: ครับจากการที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวมาสะสมมาเป็นเวลาหลายปีนะจากสถิติที่มีอยู่ทั้งหมดนะเขาก็ได้มีการนำมาคำนวณรูปกราฟออกมาแล้วก็สร้างกราฟขึ้นมานะกราฟที่เห็นเนี้ยก็จะเห็นว่ามีสามารถที่จะวัดเมื่อเราวัดหาระยะห่างระยะเวลาห่างระหว่างการเดินทางมาถึงของ P กับ S wave นะครับแล้วก็นำไปเปรียบเทียบกับกราฟชุดนี้นะครับจะช่วยให้เราสามารถบอกได้ว่าแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นนั้นอยู่ห่างจากสถานีวัดเป็นระยะทางเท่าไหร่นะครับจากการอ่านกราฟที่เห็นบนจอนะครับ Professor to me please
1: Thank you next Yep this just shows a map of three stations in Norway Go ahead. So, the country of is it Norway or Sweden we're in? Norway and Sweden. At three stations, Moss, Sols, and Sots. And at those three sites, they measured the S minus P time. Okay? If you hide the second and third,If you only have one station, you can calculate the distance to the epicenter, and all you know is it's somewhere on that circle. Next slide, or next play to hide the, show that. If you have two stations, now I know that the epicenter is somewhere on this circle and somewhere on that circle. So I have two possibilities, one here,and one there. Next, please. But now I have three stations, and I know the epicenter has to be on that circle as well. So where those three circles intersect is where the earthquake is located. Please translate.
0: ครับก็จากกรณีศึกษานะครับที่เขานำมาเป็นตัวอย่างให้เรานะครับก็จะมีการวัดขึ้นแผ่นดินไหวจากสามสถานีด้วยกันนะครับเราจะเห็นว่าถ้าเรามีข้อมูลเพียงสถานีเดียวนะครับเราก็จะสามารถคำนวณได้ว่าแผ่นดินไหวอยู่ห่างจากสถานีนั้นเป็นระยะทางเท่าไหร่แต่เราไม่รู้ว่าในทิศทางไหนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเดียวที่ทำได้ก็คือเราก็ต้องใช้วงกลมที่มีรัศมีเท่ากับระยะทางที่เราวัดได้ตีวงกลมล้อมรอบสถานีใช่ไหมครับถ้าเป็นสถานีเดียวนะทีนี้ถ้าเรามีสถานีเดียวเราก็บอกไม่ได้ว่ามันเกิดตรงไหนแต่รู้แหละว่าอยู่ตามขอบเส้นรอบวงนี่แหละแต่ไม่รู้ตรงไหนก็พอใช้2สถานีใช่ไหมครับพอ2สถานีมีวงกลมเกิดขึ้นมา2วงก็จะมาตัดกันคราวนี้ก็จะมีความเป็นไปได้ว่าวงกลม2วงมาตัดกันจะเกิด2จุดตัดจุดตัดนะครับก็จะเป็นก็ไม่รู้อีกว่าแผ่นดินไหวจะเกิดณจุดไหนอาจจะเป็นจุดบนหรือจุดล่างก็ได้นะครับก็เลยต้องมีอีกสถานีหนึ่งขึ้นมาเพื่อจะช่วยในการตัดสินพอมี3สถานีวงกลม3วงมาตัดกันบริเวณไหนที่ตัดกันใกล้มากที่สุดทั้ง3วงบริเวณนั้นก็จะเป็นบริเวณที่เป็นศูนย์กลางแผ่นดินไหวหรือเป็นเอพิเซนเตอร์ของแผ่นดินไหวนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่เขายกมาให้เราดูนะครับทีนี้อาจารย์คงจะเข้าใจแล้วแหละว่าเราทำไมเรา

0: ้องมีอย่างน้อย3สถานีนะครับ Professor Turmin please
1: That's all I'd like to say and thank you for listening
2: Yes andSo I'd like to thank Professor Toomey for coming and talking to us about how seismologists locate earthquakes. And I think people are probably a little tired. Why don't we take a 2 or 3 minute break to stand up before we move into the next part, give people a chance to wake up and get some blood flowing.
3: I'm not sure if we would finish the first session, you know, today.
2: We're not done yet in our appointment. No. We have some other things to do. Is that okay?
3: Yeah, sure.
2: It's too much. Yeah, okay.
3: Yeah.
2: Let me stretching springs and things. More fun. So... So would people like to take a short break, and then we'll come back? And we will try to finish by 8:30 our time, which I think is 10:30 your time, 10:30 a.m.
3: Yeah, but you're doing fine here, and just go ahead. Yeah.
2: You want to just go ahead? Okay. Okay, I'm going to be really short. to move into the next session. As Professor Toomey pointed out, we have these seismic stations where we can record earthquake signals. We know how to find the P and the S wave. But the difference between the P and the S wave tells us how far away we are from an earthquake and ergo how to locate it. But let's talk about the Slinky seismometer itself. The Slinky seismometer has, first and foremost, a slinky that acts as a spring. All right, and then there's a mass hanging from it, this heavy thing down here. And physicists call that an oscillator. So the idea is that if an earthquake signal comes along, all right, that's not an earthquake signal. Maybe that's too high a frequency. So let's try if I go to a low frequency and cause an earthquake signal to come along, this thing really moves up and down. So what we thought we'd do next is to explore a little bit about the physics of stretch springs. We have essentially a mass hanging from a spring, and we want to do a hands-on activity. So I'd like to transfer to Alex and Alexa to do that. Please translate.
0: ครับอาจารย์ดีนก็เริ่มแนะนำให้อาจารย์ได้รู้จักกับตัว Slinky Seismometer นะครับซึ่งจริงก็ได้ทำการตัวอย่างนะครับส่วนที่เป็นส่วนประกอบที่สำคัญนะคือตัว Slinky Spring นะครับแล้วก็มีตัวตุ๊กน้ำหนักนะครับที่ว่านะฮะทีนี้อาจารย์ก็ได้ทำให้ดูว่าถ้าขยับด้วยความถี่นะครับมันก็จะตัวนี้จะไม่ค่อยขยับนะเพราะสลิงคีจะแอบสอบแต่ถ้าเป็นคลื่นที่เป็นแผ่นดินไหวที่ความถี่ต่ำๆนะครับจะเห็นว่าอย่างไอ้ชัดเลยนะครับนี้ก็จะที่ทำให้เราเห็นว่าตัว Slinky Size Monitor เนี่ยจะมาตรวจวัดคลื่นแผ่นดินไหวได้อย่างไรนะครับนี่ผมขยับเบาๆเองอาจารย์ท่านจะได้รู้สึกได้ว่าเร็วๆแล้วมันไม่ขยับเลยแต่ถ้าขยับช้าๆเนี่ยมันจะผมขยับเร็วๆไม่ปัดเห็นไหมฮะค่อยด้วยคลื่นที่ต่ำๆเนี่ยนี่คือจะโยกมากเลยนะครับ
4: โยกมากคร
0: ับ
4: อ
0: าจารย์ดีน you can go ahead
1: so before we can understand what this spring movement tells us about seismic waves we first have to understand a little bit about the physics of oscillators and the physics of springs so when we hang a mass from a spring the spring will stretch

0: and the larger the mass, the more it'll stretch. This is a downward force caused by gravity, where the mass is multiplied by the gravitational constant g, which is 9.81 meters per second, or kilograms per second.
1: Well, I can hardly hear you, but I'll give a try. กำลังจะทำการทดลองนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของการแกว่งของสปริงนะครับซึ่งจริงๆอุปกรณ์การทดลองของเราก็มีอยู่นะครับเผื่อว่าอาจารย์ที่นั่งอยู่ใกล้นะครับจะได้ลองทดลองดูทำตามเขาดูก็ได้นะครับโอเคอะไรก็เหตุ
2: So we're going to be measuring the displacement of the spring.
3: That means we're going to measure where it is right now without any mass on it. And then after that, we're going to put different masses on it and see how far from this initial placement it stretched. And we won't measure until the mass has come to rest. That is, the system has reached an equilibrium position. At an equilibrium position, all the forces are balanced, so the system isn't moving at all.That means there must be some upward force that opposes the downward force Alex is talking about, mass times g. Right? I'm going to make sure to measure the end of the spring, not the end of the mass. That's also important. Right? Is that 58 centimeters?
1: ครับอาจารย์จะเห็นว่าเขาก็เริ่มทำการวัดว่าตัวสปริงตอนที่ยังไม่ได้ใส่ตุ้มน้ำหนักเนี่ยวางตัวอยู่ที่ระดับที่เท่าไหร่แล้วก็จดบันทึกเอาไว้นะครับ Go ahead Alexa
3: Thank you All right next we have 150 grams Wait for the spring to stop moving and it's at 61 centimeters.
1: ครับจากนั้นก็ใส่ตุ้มน้ำหนักลงไปที่150กรัมนะครับแล้วก็ดูว่าสปริงยืดลงไปเท่าไหร่นะครับแล้วก็วัดค่านะครับ
3: All right next is 200 grams
1: ครับแล้วก็ลองใส่เพิ่มเข้าไปเป็น200กรัมนะครับ200กรัมนะครับแล้วก็ลองดูให้สปริงนิ่งแล้วก็วัดค่าว่าสปริงยืดลงไปที่เท่าไหร่นะครับ
3: The displacement or it's at 64 centimeters All right Next is 250 grams
1: ต่อไปก็ที่250กรัมนะครับใส่น้ำหนักลงไปแล้วก็รอให้สปริงนิ่งแล้วก็วัดค่านะว่าสปริงยืดลงไปที่ระดับเท่าไหร่
3: 67 centimeters Alright Our final mass is 300 grams
1: ครับตอนนี้ก็วัดค่าที่300กรัมนะครับแล้วก็ดูว่าสปริงยืดลงไปที่ระดับเท่าไหร่นะครับ
3: That's at 70 centimeters.
0: So we now have our spring displacements that we can analyze. But before we go any further, we want to convert to traditional physics units, the meter and the kilogram, rather than the gram and the centimeter.
1: ครับก็อันนี้เขาก็บอกว่าเขาจะใช้matrixมาตรา matrix นะครับก็คือมีเป็นกรัมแล้วก็เป็นเซนติเมตรนะครับก็คอนเวิร์ตให้เป็นเมตรนะครับกับกิโลกรัมนะครับ
4: ถ้าอาจารย์ดูในเอกสารนะคะจะอยู่ใน Teacher's Guide for Lesson S1B นะคะพอจบจากหน้า15แล้วก็จะขึ้น S1B เนี่ยค่ะก็ขึ้นเลข1ใหม่นะคะอาจารย์เปิดไล่ไปก็จะเห็นถ้าหน้า2ของชุดนี้ค่ะก็จะเป็นภาพเป็นตัวสปริงแล้วก็ตัวไม้บรรทัดนะคะขอกล้องจับนิดสิคะกล้องจับที่เอกสารนิดนึงค่ะค่ะชุดนี้นะคะค่ะอาจารย์ดูตามไปได้เลยค่ะ

0: As you can see on the plot, the best fit for our data is a straight line that goes pretty close to through the origin. This means that our two variables, force and displacement, have a proportional relationship. As shown next to the plot, proportional relationships are characterized by an equation in y equals mx form. In this case, we have the equation force equals displacement times some constant k. So what is this number k? Is it something we can change by changing things in the system? Also, recall that there's an upward force in the slim mass system that's opposing the gravitational force. And I would like to welcome Blake to talk about that force.
1: Hello.
2: Yeah, I'm going to let you translate before I go on.
3: ครับอันนี้เป็นการทดลองที่เขาลองทำแล้วก็ทำการคำนวณที่จริงแล้วอันนี้ถ้าหากว่าจะทำเนี่ยอาจารย์จะต้องทำการทดลองแล้วก็ทำการพลอตผลการทดลองลงไปในตารางก่อนนะครับแล้วก็คำนวณหาค่า fg ค่า displacement ต่างๆแล้วถึงจะนำมาพลอตหาความสัมพันธ์ของค่าที่จะมาหาไอ้ค่าของตัวอะไรต่างๆของสปริงนะครับซึ่งตรงนี้ก็ในเบื้องต้นคงต้องดูผลของเขาไปก่อนนะครับ Go ahead, Blake.
1: Okay, thank you. Can everyone hear me all right before I continue?
3: More or less, yes. Not 100%, but we can, hopefully we can catch your words.
1: Okay, I'll try to slow down a little bit. Right, so I'm going to talk about this formula that Alexa just introduced using this graph. So the basic idea is that we have a formula that's in the usual algebra format, which we always refer to as mx equals y. So in this case, we have this formula that's on the board. We have some number, which I'm going to call k, which it was the slope of this linear line. Let's plot on this graph here. And we have change in displacement. So we have this number times the change in displacement was proportional to gravitational force that we measured in our experiment. So the basic idea is that when the spring has force acting on it, and it reaches a steady point, it's not moving anymore. And so even though it's not moving anymore, so since it's not moving, there's no net force on it. So we say that the net force, which I'm just going to call Fn, is equal to zero. Although you pay attention, even though the net force is zero, there's still gravity acting on it. So Fg, which you're going to call gravity, is still there. But Fg is not equal to zero because there's a mass. So there has to be another force to counteract the gravitational force. And we call that equilibrium, the fact that there's no net force and it isn't moving. So it has to be a gravitational force and a spring force counteracting the gravitational force to give zero net force. I'll wait and let you translate that before I continue.
3: ครับ เลขก็พยายามที่จะอธิบายเกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับสปริงให้เรานะได้เข้าใจนะครับว่าในสภาวะที่ที่เป็นมีลักษณะที่นิ่งหรือเป็น net force นะที่เขาใช้สัญลักษณ์เป็น Fn นะครับก็มันควรจะมีค่าเท่ากับ0แต่จริงๆแล้วเนี่ยในความเป็นจริงก็คือมันจะมีค่าของF ที่เป็นค่าแรงโน้มถ่วงนะครับบวกกับค่าที่เป็น F ของสปริงรวมอยู่ด้วยนะครับซึ่งก็ครับอย่างที่ได้อธิบายไปนะครับBlake go ahead please
1: Thank you. Okay, so this F gravity this gravitational force was the mass that we hung on the spring times the gravitational constant. And so that was this here. Okay. And then so if we take this this spring force term and put it on the other side of this equation, gravitational force has to be equal to this F spring force. And now, using the equation that was derived on that graph, we know that the spring force, since we know that gravitational force is equal to this number k times the change in the displacement of the spring. And so that spring constant k times the displacement of the spring is the spring force. And so that's what we call kx. And I can make that a little more clear and call it the change in x. So this is the change in the displacement of the spring that we measured. And now this number k, one of the reasons that we changed the units to be more specific and we plot everything that in the way that we did was so that we could describe the spring force in terms of this constant k, which is a quantity that describes the spring. It describes specifically the stiffness of the spring. The higher this number k is, the more stiff the spring is. And so bringing this all together, we can use the stiffness of the spring and and keeping in context how much the spring has stretched to tell us how much force the spring is applying. And so that's all a quantity that we call Hooke's law is, this equation. It means that whenever you have a spring force, it has to scale proportionally, like Alexa was talking about with this graph, to the change in displacement of your spring when you hang a mass on it. I'm going to go ahead and let you translate that.
3: Yes, ครับ Blake ก็พยายามอธิบายว่าการที่work out จากสมการนะครับที่เห็นว่าเป็นค่า fg เนี่ยลงมาเป็นค่า m คูณ g นะครับก็จะเป็นค่าที่แทนถึงค่าแรงโน้มถ่วงนะครับแล้วในส่วนของค่าที่เป็นแรงของสปริงนะก็จะเป็นกลายเป็นค่า k คูณด้วย delta x เนี่ยนะครับซึ่ง k ตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนว่าเป็นที่เขาเรียกว่า stiffness ของ spring ก็คือความบางทีเราก็เรียกว่ามันความกระด้างหรือความทนต่อการดึงของความแข็งของ spring นะครับครับก็อันนี้เนี่ยก็จะแสดงสถานการณ์นี้ก็แสดงเห็นถึงว่าถ้าเราดึง spring นะด้วยแรงเท่าไหร่นะฮะมันก็คือแรงที่เราใส่เข้าไปว่าในการที่จะดึงสปริงให้ยืดเท่านั้นนะครับอันนี้ก็เป็นลิงก์เข้าไปสู่ในส่วนที่เขาเรียกว่าฮุกส์ลอหรือก็กฎของฮุกนะครับที่เกี่ยวกับสปริงนะครับซึ่งเบรกก็พยายามอธิบายให้เราฟังอยู่นะครับเบรกก็ให้ please
1: thank you

0: So I'm going to go ahead after talking about this and go back to Dr. Dean, who's going to continue talking about more about this and how to relate it back to seismometers, seismology.
1: ครับก็ Professor Dean ดร. Dean ก็พยายามจะบอกเราว่าสิ่งที่นักศึกษามักจะทำผิดพลาดเสมอก็คือในเรื่องของการวัดค่าถ้าว่าสปริงเนี่ยยังไม่ได้ใส่น้ำหนักเข้าไปเนี่ยนะก็จะเป็นระดับที่เราจะทำการวัดตรงนั้นแต่พอแขวนน้ำหนักเข้าไปปุ๊บนะครับที่จริงแล้วสิ่งที่วัดก็คือความต่างระหว่างตำแหน่งของสปริงล่าสุดกับตำแหน่งเดิมที่นิ้วของอาจารย์ดีนชี้อยู่นะฮะนิ้วข้างมือซ้ายชี้อยู่นะไม่ใช่ตำแหน่งที่วัดใหม่ทั้งหมดนะครับอันนี้ก็บางทีนักศึกษาเองก็ทำสับสนครับโอเค
2: so we did two things with the data we process the data or we reduce the data you can choose your words we turned grams in the mass into kilograms because that's a standard physics unit we turned the displacement in centimeters into the displacement in meters this is something that studentsmight not do on their own and need to learn good habits of converting into standard units. Please translate.
1: ครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือสิ่งที่เขาทำนะฮะเขามีการปรับ
2: ซึ่งมีเป็นมิลลิเมตร
1: นะหรือประมวลค่าสมัยนะครับให้เปลี่ยนมาตราหน่วยวัดนะครับจากน้ำหนักที่เป็นกรัมนะครับให้เป็นกิโลกรัมนะครับและจากระยะทางที่เป็นเซนติเมตรให้เป็นเมตรนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยนักเรียนนักศึกษาบางคนอาจจะไม่ลืมที่จะทำนะครับลืมที่จะเปลี่ยนค่าหน่วยวัดตรงนี้นะครับ
2: And then lastly we plotted the data and we plotted the force of gravity we plotted the force of gravity here and we plotted the displacementDelta X and meters here. By looking at this graph, we're trying to figure out the relationship between displacement and gravity force. And it turns out that the slope of the graph right here, this number 16, is a constant that tells us how to change displacement into gravity force or vice versa.So that was a recap, and you might ask, why do we care? Why do we do this? So I would turn that question around and ask you, how would I change this experiment so that I got a number different than 16? So why don't people ask themselves that question and maybe make a suggestion to me? How do I change this experiment?So I get a number different than 16. So with this much mass hanging on it, let's write this number down. It's bouncing. 66. 66. With that much mass, 66. I'm going to change the spring.Actually, this is not going to work because the equilibrium is a little different, but we get the idea. This thing's not very... How do I get this on here? I guess I'm going to do it there. Same mass. Now, I know the lengths of the springs are slightly different, but actually not that bad. So let's go ahead. 59. Different stretch with my new spring.Okay, so I've changed the number 16 by changing the spring. This number, this K, tells me about the spring. Now, you might ask again, why do I care? Why does that matter? Well, it turns out in the next session, we will be talking about how the stiffness of the spring, the K number, determines...the frequency of the oscillator. All right, I can pull this down and let go, and it has a certain frequency. I can count how many bobs in 10 seconds. I can put it on here.

0: You can do the same thing, and you might be able to see that it bobs slower with this lowercase spring, this Celestis spring. Okay, so the graph's great because in our slinky seismometer, we want this to respond to seismic waves that have certain frequencies, as Professor Toomey pointed out. So that tells us what kind of spring we should use, right? And the next time we're going to work on the relationship between the kind of spring, the amount of mass, and other things, and the frequency, the resonant frequency of the oscillator. Well, I think we're through for this evening, or this morning in your case. And unless there are some questions, we'd be happy to answer questions now that people might have. If not, we can say goodbye until next time. So you might ask if people have questions first, I guess.
1: ครับอาจารย์มีคำถามจะถามไหมครับอาจารย์ดิงก็บอกว่าพวกเราคงจะเหนื่อยกันแล้วนะแล้วยังไงก็ของยังไงถ้าเผื่อมีคำถามก็ให้ถามเลยนะครับหรือไม่งั้นจะต้องรอเป็นคราวหน้านะครับก็ต้องมาเจอกันใหม่นะครับอาจารย์มีคำถามเชิญถามได้เลยนะครับ
2: ไม่มีนะคะค่ะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะท่านดร.ทิติดุริยาทิตนะคะท่านอาจารย์ได้กรุณามารับเป็นวิทยากรร่วมให้สำหรับการประชุมอบรมทั้ง6ครั้งนะคะท่านประจำอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีค่ะก็เป็นบริเวณที่มีประวัติเรื่องแผ่นดินไหวนะคะท่านก็มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษเรื่องนี้นะคะก็ขอกราบขอบพระคุณค่ะI'd like to thank Dr. Dean Lively-Brook and your team for a very successful, interesting first session. And we look forward to the next 4 sessions. And I think I would call it off today. I have told the audience that, you know, perhaps we are not so tired as you are, because, you know, it's around 9:30 at night for you, right? And so we are grateful that you have sacrificed your time to do this session with us. Thank you very much. And I would like to, you know, after we cut of the signal broadcasting, we would like to stay on with you for a few minutes so that we can give feedback and get preparation for our next session. Thank you.
0: Perfect. Thank you. Thank you so much for your attention. And please thank the people there in Thailand and Hawaii and in Bangkok for us as well.
2: Thank you. ค่ะ สำหรับการอบรมครูวิทยาศาสตร์ในวันนี้นะคะ ก็ครั้งที่1 นะคะก็จบลงแล้วนะคะก็ขอความกรุณาท่านติดตามครั้งต่อๆไปนะคะก็จะเป็นทุกวันศุกร์นะคะติดต่อกัน5ครั้งนะคะสัปดาห์สุดท้ายจะเป็นวันพฤหัสค่ะก็ขอรับชมเชิญรับชมได้นะคะค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สงสารพระสุริโยไทยจังเลย
1: ตะวันเนี่ยจิตใจดีจริงๆนะแต่ไม่ต้องเสียใจไปหรอกลูกเพราะท่านทรงเสียสละชีพเพื่อชาติบ้านเมืองนับเป็นวีรกรรมที่กล้าหาญมากเลย
2: แล้วหลังจากนั้นเป็นยังไงต่อหรอครับคุณปู่อยุธยารบชนะทุกครั้งเลยไหมครับ
1: 20กว่าปีหลังจากสมัยสมเด็จพระสุริโยไทยอยุธยาได้ทำศึกกับหงสาวดีและสูญเสียเอกราชในปีพุทธศักราช2112ทำให้อยุธยาตกเป็นเมืองขึ้นของหงสาวดีถึง15ปีเลยนะ
2: แล้วได้คืนมันยังไงเหรอครับ
1: แล้วหลานเคยได้ยินชื่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราชไหม
0: เคยค่ะเคยค่ะที่เป็นหนังใช่ไหมคะคุณครูเคยเปิดให้ดูที่โรงเรียน
2: จริงดิได้ดูหนังที่โรงเรียนด้วยหรออ
1: ้าวนั่นใครมาล่ะเดี๋ยวกูไปดูก่อนนะแล้วจะกลับมาเล่าเรื่องสมเด็จพระนเรศวรมหาราชให้ฟังไป
0: หนังสนุกมากเสียดายที่เมฆไม่ได้ดู
2: นี่ไปดูของจริงเลยดีกว่า
0: ไม่ได้นะเมฆมันอันตรายถ้าไปโผล่กลางสนามรบจะทำไงฮะ
2: โถแค่นี้ก็ป๊อดเหรองั้นก็ไม่ต้องไปฉันไปคนเดียวได
0: ้โอ้ยฟังกันบ้างสิ
2: โอ้ยที่นี่ที่ไหนเนี่ย
3: เอาเว้ยไอ้หนูเองมาจากไหนเนี่ยนั่งลงเร็ว
0: อย่าลงเมฆเราอยู่ในกองทัพรีบนั่งลงเร็วเมฆ
4: เมืองแครงพุทธศักราช2127รัชกาลสมเด็จพระมหาธรรมราชา
5: ข้าแต่เทพยดาฟ้าดินทั้งหลายจงเป็นพยานด้วยพระเจ้าหงสาวดีมิได้ตั้งอยู่ในครองสุจริตมิตรภาพขัตติยราชประเพณีประพฤติทางทุจริตคิดจักทำพยันตรายแก่เรานับแต่นี้ไปเบื้องหน้ากรุงพระมหานครศรีอยุธยากับเมืองหงสาวดีขาดจากกันแต่วันนี้ไปตราบเท่ากาลปวสาน
0: แล้วท่านทรงทำอะไรน่ะเทน้ำทำไมหรอเขาเรียกว่าหลังทักซิโนทกเป็นเครื่องหมายการประกาศอิสรภาพน่ะ
6: พระนเรศวรพระนเรศวร
0: นี่คือชนะสงครามแล้วเหรอจะบ้าเหรอนี่เพิ่งเริ่มสงครามใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นตั้งหากล่ะแม่แม่นั่นประตูมิติจะเปิดแล้วได้เวลากลับกันแล้ว
2: ว้ายังไม่อยากจะกลับเลยอ่ะอยู่ต่อไม่ได้เหรอนี่เพิ่งเริ่มเองนะ
0: ไม่ได้กลับกันเถอะฉันไม่ชอบบรรยากาศแบบนี้เลยแล้วรีบไปกันเถอะเดี๋ยวนะทำไมประตูมันสีแปลกๆล่ะ
2: นี่มัวแต่กลัวเดี๋ยวก็ติดอยู่ที่นี่ไม่ได้กลับหรอกโอ๊ยทำไมเดี๋ยวนี้ชอบหล่นลงมาตลอดเลย
0: แม่นี่มันไม่ใช่บ้านปู่สอนนะ

0: ที่นี่ที่ไหนเนี่ยไม่ฉันอยากกลับโลกอนาคตแล้วฉันไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วฉันกลัวฉันเดาว่าน่าจะเป็นทัพหน้าของพระนเรศวรปะทะกับทัพหงสาวดีแน่ๆเลย
1: พระเจ้าพี่เราจะยืนช้างในร่มไม้อยู่ใหญ่เล่าเชิญออกมาทำยุทธาธิให้เป็นกิตติยศคงไว้ในแผ่นดินเถิด

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณครูทุกท่านเข้าสู่การอบรมในหัวข้อเรื่องสอนวรรณคดีให้มีชีวิตคำว่ามีชีวิตหมายถึงความสนุกสนานเพลิดเพลินแต่ทำไมการเรียนการสอนวรรณคดีจึงมักมองว่าเต็มไปด้วยความน่าเบื่อหรือว่ามองว่าไร้ชีวิตนั่นก็เพราะว่าผู้สอนมักมุ่งเน้นไปที่การแปลศัพท์ถอดความทำเรื่องย่อตอบคำถามทำข้อสอบทำให้การเรียนการสอนวรรณคดีเป็นเรื่องของความรู้ความจำมากกว่าความเข้าใจวรรณคดีจึงกลายเป็นยาขมสำหรับทั้งครูและนักเรียนวันนี้วิทยากรจึงมีเคล็ดลับเติมชีวิตให้วรรณคดีมาฝากกันค่ะวรรณคดีสอนให้ดีมีชีวิตด้วยประดิษฐ์เรื่องเล่าเคล้าน้ำเสียงหยิบประเด็นปัญหามาร้อยเรียงแล้วเทียบเคียงเรื่องผ่านพบประสบการณ์มีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยคอยเสริมแทรกเรื่องเด่นแปลกชี้ให้เห็นเป็นหลักฐานได้เคลื่อนไหวได้ขบคิดให้ชำนาญมองลอดผ่านตัวละครย้อนดูตัวจากวรรคที่ว่าด้วยประดิษฐ์เรื่องเล่าเคล้าน้ำเสียงเรามาดูกันนะคะว่าจะมีวิธีการเล่าเพื่อนำไปสู่การคิดวิเคราะห์เพื่อเติมชีวิตให้วรรณคดีได้อย่างไรค่ะวิธีแรกนะคะคุณครูเล่าตอนไหนนะคะคุณครูเล่าตอนไหนเนี่ยคุณครูก็ควรจะเกริ่นนะคะว่าที่มาของเรื่องมาอย่างไรพูดง่ายๆก็คือคุณครูจะต้องเล่าเนื้อเรื่องก่อนที่จะมาถึงตอนนั้นให้นักเรียนฟังด้วยนะคะเพื่อให้นักเรียนเข้าใจที่มาของตัวละครและลำดับเหตุการณ์ในเรื่องค่ะเช่นคุณครูจะสอนเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนกำเนิดพลายงามถ้าคุณครูเล่าแต่เพียงว่าขุนช้างทำร้ายพลายงามจนนางวันทองต้องส่งพลายงามไปอยู่กับย่าทองประศรีที่กาญจนบุรีถ้าคุณครูเล่าเพียงแค่นี้เด็กๆก็จะไม่รู้ว่าเอ๊ะแล้วทองประศรีเนี่ยเป็นใครมาจากไหนแล้วทำไมนางวันทองถึงมั่นใจว่าย่าทองประศรีจะมีวิชารู้ที่จะสอนพลายงามให้มีชีวิตที่ก้าวหน้าได้หรือเด็กๆอาจจะไม่เข้าใจว่าทำไมขุนช้างเนี่ยถึงได้โกรธแค้นพลายงามมากจนถึงขนาดจะฆ่ากันได้จะเห็นได้ว่าการที่เด็กๆรู้ที่มาของเรื่องเบื้องหลังของเหตุการณ์จะทำให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์นะคะนำข้อมูลนั้นมาวิเคราะห์เนื้อเรื่องและตัวละครได้มากขึ้นค่ะวิธีที่2นะคะคุณครูควรจะเล่าด้วยน้ำเสียงและอารมณ์ความรู้สึกที่หลากหลายค่ะเหมือนอาหารที่มีหลายรสในจานเดียวกันวิธีการก็คือคุณครูก็เตรียมบทร้อยกรองไว้ให้นักเรียนนะคะหลังจากนั้นให้นักเรียนเนี่ยลองวิเคราะห์จากบริบทว่าควรจะอ่านด้วยน้ำเสียงอะไรแล้วหลังจากนั้นก็พานักเรียนอ่านแบบตีบทนะคะเรามาดูตัวอย่างกันเลยนะคะตอนนี้เป็นตอนที่หนุมานพูดเมื่อเห็นว่ามัจฉานุเนี่ยไม่เกรงกลัวตัวเองเลยก็ลองให้นักเรียนวิเคราะห์ว่าเป็นน้ำเสียงอะไรคำตอบก็คือน้ำเสียงโกรธแค้นนั่นเองเพราะฉะนั้นคุณครูก็เลยต้องพานักเรียนนะคะอ่านแบบตีบทดังนี้ค่ะจึงร้องว่าเว้ยไอ้ลิงเล็กจะเตรียมตัวว่าเด็กก็หาไม่มึงอย่าขวางหน้ากูไว้ถอยไปให้พ้นไอ้สาธารนะเราต้องส่งอารมณ์โกรธไปถึงผู้เรียน

0: เรียนให้ผู้เรียนรับรู้อารมณ์ความรู้สึกนี้ให้ได้ค่ะต่อไปนะคะคุณครูลองบอกว่าเป็นบริบทตอนที่นางวันทองพูดกับพลายงามก่อนที่พลายงามจะจากไปอยู่กับย่าที่กาญจนบุรีอารมณ์ความรู้สึกควรเป็นอย่างไรคะนักเรียนก็ช่วยกันคิดวิเคราะห์นะคะแม่จะจากลูกไปมีอารมณ์เดียวเท่านั้นค่ะก็คือความอาลัยอาวรณ์ความโศกเศร้านะคะหลังจากนั้นพานักเรียนอ่านตีบทเลยค่ะเคยกินนอนวอนแม่ไม่แหห่างจะอ้างว้างเปล่าใจในไพรสันทั้งจุกไรใครเล่าจะกล้าวพันจะนับวันนับเดือนไปเลื่อนลับส่งอารมณ์ความรู้สึกรักคิดถึงความโศกจากการจากลาไปให้ถึงเด็กๆให้ได้นะคะและนี่ก็คือหลักการเล่าด้วยน้ำเสียงที่หลากหลายค่ะต่อไปนะคะจะเป็นวิธีการใส่ความคิดเห็นของผู้เล่านะคะเล่าด้วยภาษาพูดใส่คำพูดที่ทันสมัยหรือพูดง่ายๆว่าเล่าอย่างมีรสนั่นเองค่ะอย่างเช่นตอนที่คุณครูจะเล่าถึงเรื่องนางกายเกสีถ้าคุณครูเล่าธรรมดารับรองว่าเด็กๆต้องหลับแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นคุณครูจะต้องใส่คำนะคะที่ทันสมัยลงไปนะเราลองมาดูตัวอย่างกันเลยนะคะนางกายเกสีเนี่ยฉลาดแกมโกงมากๆเลยนะคะเด็กๆนางเคยช่วยท้าวทศรถสามีรบกับยักษ์ไว้ที่จริงเนี่ยนางจะขออะไรเป็นสิ่งตอบแทนก็ได้นะแต่นางกลับขอในสิ่งที่เขาเรียกว่าเหมือนเพลงในปัจจุบันเลยนะคะไม่ใช่เรื่องที่จะขอแล้วให้กันได้ง่ายๆนะคะเป็นเรื่องตอนที่ขอให้พระพรตลูกของตัวเองเนี่ยได้ครองเมืองแล้วก็ให้พระรามพระเอกที่น่ารักของเราเนี่ยต้องเดินป่ายาวไปเลยเด็กๆ14ปีอย่างนี้แหละค่ะเด็กๆคนดีเนี่ยมักถูกกลั่นแกล้งแต่พระรามเนี่ยก็เอาชนะได้ทุกครั้งเรียกว่าตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้อันนี้ก็คือเป็นลีลาการเล่าแทนที่จะเล่าด้วยการอ่านแบบธรรมดานะคะนอกจากนี้แล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้การเล่าเรื่องนำไปสู่การคิดวิเคราะห์ก็คือคุณครูควรชี้ชวนให้เด็กๆมองหาข้อดีและข้อเสียของตัวละครเพื่อเป็นการฝึกไม่ให้เด็กๆมองหรือตัดสินอะไรเพียงด้านเดียวค่ะอย่างเช่นนางกายเกสีเนี่ยถ้าจะมองในแง่ร้ายก็ได้นะคะมองในแง่ลบก็ได้ก็คือว่านางเนี่ยเป็นคนที่ช่างฉวยโอกาสแล้วก็ทำให้คนอื่นเดือดร้อนในที่นี้ทำให้พระรามพระเอกของเราเนี่ยเดือดร้อนนี่คือเป็นข้อเสียของนางกายเกสีแต่ข้อดีของนางล่ะเหตุที่นางทำไปไม่ใช่เพราะความรักที่มากมายที่มีต่อพระพรตหรอที่ทำให้นางจะต้องทูลขอท้าวทศรถเช่นนั้นเห็นไหมคะว่าการฝึกให้เด็กๆมองตัวละครสองด้านจะทำให้เด็กๆไม่ตัดสินอะไรง่ายๆค่ะต่อไปนะคะเป็นขั้นตอนที่4ค่ะเป็นขั้นตอนของการนำคำคมวรรคทองคำสำคัญในวรรณคดีเนี่ยมาใช้ประกอบการเล่าด้วยคุณครูคะขึ้นชื่อว่าวรรคทองชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าทองเพราะฉะนั้นมันจะต้องเป็นข้อความที่ทรงคุณค่าในเรื่องของแนวคิดหรือความงามคุณครูจึงควรให้เด็กๆจำนะคะวรรคทองมาประกอบในการเล่าเรื่องด้วยแต่มีข้อควรระวังนะคะเด็กๆไม่ควรจำวรรคทองโดยที่ไม่เข้าใจคุณครูจะต้องอธิบายเนื้อหาให้เด็กๆเข้าใจก่อนแล้วจึงให้เด็กๆจดจำวรรคทองค่ะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะตอนนี้เป็นเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนที่กำเนิดพลายงามนางวันทองนะคะกับพลายงามกำลังจะจากลากันนางวันทองก็เลยสั่งสอนลูกนะคะคำสั่งสอนเนี่ยเป็นสมบัติที่ดีที่จะติดตามพลายงามไปสิ่งที่นางวันทองสอนก็คือขอให้พลายงามเนี่ยอดทนมีความภาคเพียรในเรื่องการอ่านการเขียนคำว่าลายมือนะคะที่นางวันทองพูดถึงเนี่ยไม่ใช่แค่ลายมือเขียนนะคะแต่เป็นการอ่านการเขียนนางต้องการให้ลูกเนี่ยมีความขยันหมั่นเพียรในเรื่องของการเรียนเพื่อที่จะได้ประสบความสำเร็จในวันข้างหน้าดังวรรคทองบทที่ว่าลูกผู้ชายลายมือนั้นคือยศเจ้าจงอดสาธรรมสม่ำเสมียรนะคะหรือในตอนที่ฤาษีสอนสุสาครนะคะในเรื่องพระอภัยมณีอันนี้ก็จะเป็นตอนที่ฤาษีสอนสุสาครหลังจากที่สุสาครเนี่ยถูกชีเปลือยผลักตกเหวไปค่ะเพราะฉะนั้นนะฤาษีก็เลยสอนว่าใครที่รักเราเราก็รักตอบใครที่เกลียดเราเราก็ เกลียดตอบก็คือให้อะไรมาตอบกลับไปอย่างนั้นคิดอ่านให้รอบคอบอย่าไว้ใจใครนะหลานรู้อะไรเนี่ยสิ่งที่ดีที่สุดก็ไม่เท่ารู้วิชาแต่ที่ยอดยิ่งกว่าก็คือรู้จักรักษาเอาตัวรอดนะคะอันนี้ก็คิดว่าสุสาครน่าจะเข้าใจได้เป็นอย่างดีเพราะว่าโดนชี้เปลือยผลักตกเหวมาแล้วนะคะแล้วคุณครูก็ให้เด็กๆท่องจำอาขยานว่าแม้นใครรักรักมั่งชังชังตอบให้รอบคอบคิดอ่านณหลานหนารู้สิ่งใดไม่สู้รู้วิชารู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีนี่ก็คือหลักการเล่าเรื่องเพื่อเติมชีวิตให้วรรณคดีนะคะต่อไปจะเป็นวิธีการเติมชีวิตให้วรรณคดีในอีกรูปแบบนึงค่ะนั่นก็คือการใช้สื่อประกอบการเล่าเรื่องนะคะสื่อที่เราเตรียมมาในวันนี้มีทั้งสื่อทีวีหมุนสื่อหุ่นชักสื่อหุ่นมือจะน่าสนใจอย่างไรไปติดตามชมกันเลยค่ะ
1: ต่อไปเป็นการสาธิตการสอนวรรณคดีให้มีชีวิตนะคะเราจะใช้สื่อทีวีประกอบการสอนค่ะซึ่งสื่อทีวีนะคะคุณครูหลายท่านอาจจะเคยนำไปใช้ในการสอนภาษาไทยมาแล้วนะคะในวันนี้เราจะใช้สื่อทีวีประกอบการสอนวรรณคดีอย่างไรมาติดตามกันเลยนะคะ
2: และวิธีการทำสื่อทีวีทำยังไงบ้างคะอาจารย์มะลิ
1: สื่อทีวีนี้ทำไม่ยากเลยค่ะเราก็นำวัสดุที่เหลือใช้นะคะคุณครูอาจจะใช้กล่องขนมกล่องทีวีกล่องพัดลมก็ได้ค่ะนำมาประกอบกับกระดาษสีนะคะมาตกแต่งให้สวยงามนะคะคุณครูก็ตัดจอสี่เหลี่ยมให้เป็นช่องทีวีนะคะโดยจะต้องตัดขนาดเนี่ยให้กว้างกว่ากระดาษ A4 ด้านในนะคะเพื่อให้เห็นภาพทีวีด้านในด้วยนะคะจากนั้นคุณครูก็ใช้แกนท่อ PVC 2ชิ้นนะคะหรือทำจากวัสดุธรรมชาติก็ได้ค่ะเป็นไม้ไผ่เป็นอะไรก็ได้เพื่อจะนำมาเป็นส่วนที่จะให้ภาพทีวีนั้นเคลื่อนไหวได้ด้วยนะคะตอนขั้นตอนที่สำคัญขั้นตอนหนึ่งค่ะก็คือคุณครูจะต้องใช้กระดาษ A4 ค่ะนำมาเลือกตอนนะคะเลือกตอนที่จะสอนในคาบนั้นในชั่วโมงเรียนนั้นนะคะให้สอดคล้องกับภาพนะคะซึ่งภาพที่ครูจะเลือกมาเนี่ยจะต้องมีความชัดเจนมีสีสันความชัดเจนในที่นี้ก็คือคุณครูจะต้องเลือกภาพที่มีตัวละครที่เด่นชัดนักเรียนสามารถสังเกตลักษณะตัวละครได้จากสื่อทีวีนี้ค่ะอาจารย์ปุ้ยอาจารย์ออมค่ะ
2: น่าสนใจนะต่อไปนะคะกิจกรรมเนี้ยค่ะที่จะใช้สื่อทีวีที่คุณครูจะรังสาธิตเนี่ยค่ะมันจะนำไปสู่การคิดวิเคราะห์ของเด็กได้ยังไงคะคุณครูออมค่ะ
3: นะคะเรามาดูกันเลยนะคะว่าสื่อทีวีเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับการคิดวิเคราะห์ได้ก็คือคุณครูเนี่ยห้ามหมุนภาพแล้วก็เล่าเรื่องไปเฉยๆนะคะแต่เรามีวิธีการสาธิตให้นำไปสู่การคิดวิเคราะห์นะคะนั่นก็คือการที่คุณครูนะคะได้เตรียมบทร้อยกรองไว้นะคะเป็นรายการบทร้อยกรองนะคะที่อธิบายถึงเหตุการณ์ตอนต่างๆนะแล้วก็ให้นักเรียนลองคิดวิเคราะห์จากบทกลอนนะคะว่าภาพไหนล่ะจะตรงกับบทกลอนที่คุณครูได้เตรียมไว้นะคะหมุนภาพให้ตรงกลอนต้องผ่านกระบวนการคิดค่ะอาจารย์มะลิหรือบางครั้งคุณครูอาจจะหมุนภาพรอนักเรียนไว้เลยแล้วให้นักเรียนลองหาบทกลอนที่ตรงกับรูปภาพและถ้าคุณครูมีเวลาแล้วก็เราสามารถทำทีวีหลายเครื่องได้ค่ะแล้วแข่งขันกันหมุนว่าใครจะหมุนได้ถูกต้องและได้เร็วตรงกับกลอนที่ครูอ่านมากที่สุดกระบวนการคิดวิเคราะห์ในชั้นเรียนเกิดขึ้นแน่นอนค่ะ
1: พูดไปแล้วไม่เห็นภาพ
3: นะคะเดี๋ยววันนี้เรามาสาธิตว่านะจะมีวิธีการเล่าและหมุนภาพนะคะให้ตรงโดยเดาจากคำสำคัญในบทกลอนได้อย่างไรค่ะเดี๋ยว
1: แล้วเรามา
3: อาจารย์ออมนะจะสาธิตนะคะเป็นครูนะคะเดี๋ยวอาจารย์มาริกาก็จะลองเป็นผู้เรียนในชั้นเรียนนะคะว่าเด็กๆเนี่ยนะจะมีวิธีการคิดวิเคราะห์อย่างไรนะคะเรามาดูเลยนะคะบทแรกนะคะทั้งรามลักษ์สีดามาเดินป่าสมณขาพบแล้วใจไหวหวามรักพระรามตามติดตบสีดาพลักคว้ามีดตัดหูจมูกนางค่ะคิดว่าน่าจะเป็นภาพไหนคะ
1: กลอนที่
3: ลองหมุนดูนะคะ
1: คำศัพท์ค่อนข้างจะเข้าใจง่ายอยู่นะคะก็มีตัวละครแต่ว่ามันน่าสนใจตรงที่มีคำว่ามีดแสดงว่าภาพเนี่ยจะต้องมีมีดแล้วก็ ต้องมีใครเจ็บปวดจากการถูกตัดหูตัดจมูกแน่เลยค่ะภาพนี้หรือเปล่าคะอาจารย์ออม
3: นะคะเหตุที่อาจารย์มาลีเลือกภาพนี้เดาใจเด็กๆนะคะว่าเด็กๆน่าจะเลือกภาพนี้คิดว่าเด็กๆเลือกภาพนี้เพราะอะไรคะ
1: เดาจากการถืออาวุธค่ะถือมีดค่ะเพราะว่าน่าจะต้องเอามาใช้เป็นอาวุธในการตัดหูตัดจมูก

0: ใครสักคนนะคะ
1: นะก็หมุนถูกว่าเป็นภาพนี้นะคะพอเด็กๆหมุนถูกแล้วคุณครูห้ามทิ้งเด็กๆไปนะคะจะต้องอธิบายภาพประกอบด้วยอย่างเช่นภาพนี้นะคะอธิบายเลยว่าเป็นตอนที่พระรามพระลักษณ์นะคะแล้วก็นางสีดาเนี่ยเดินป่ากันอยู่แต่ระหว่างทางค่ะได้ไปเจอกับยักษ์ตัวนึงนะเป็นน้องสาวของทศกัณฐ์นะคะชื่อว่านางสัมมนัคขานางสัมมนัคขาพอเห็นพระรามรักแรกพบเกิดขึ้นปิ๊งรักนะคะก็เลยเข้าไปตบตีนางสีดาหวังจะแย่งชิงพระรามมาเป็นสามีของนางนั่นเองนะคะแต่ว่านะพระรามก็ไม่ได้รักนางสัมมนัคขาพระลักษณ์เห็นแล้วว่าอุ๊ยตายละสัมมนัคขาเนี่ยทำไมมีกิริยาซามอย่างนี้ทนไม่ไหวนะคะแล้วก็รักพี่สะใภ้มากก็เลยคว้ามีดไปตัดหูตัดจมูกนางเลยค่ะ
0: ทำไมต้องตัดหูตัดจมูกคะตัดที่อื่นไม่ได้เหรอคะ
1: เนี่ยถ้ามีนักเรียนช่างสงสัยนะคะแบบอาจารย์มริกาถามขึ้นมาในห้องว่าทำไมไม่ทำอย่างอื่นล่ะนะเราก็อาจจะเล่าเกร็ดในวรรณคดีว่านักเรียนคะนักเรียนเคยฟังไหมคะในเรื่องสังทองนะคะการตัดหูตัดจมูกเคยเกิดขึ้นแล้วนะคะตอนที่พระสังเนี่ยนะคะได้เรียกเนื้อเรียกปลาได้สำเร็จแล้วหกเขยมาขอเนื้อขอปลานะคะแต่ว่าก็คือก็เลยต้องขอแลกกับการตัดเนื้อตัดจมูกเพื่อที่จะให้เนื้อให้ปลาหกเขยไปการตัดหูตัดจมูกเกิดขึ้นในวรรณคดีเรื่องสังทองมาแล้วการตัดหูตัดจมูกนี้ถือเป็นการลงโทษแบบโบราณให้คนที่ได้รับการลงโทษทั้งเจ็บทั้งอายไปเลยล่ะค่ะ
0: น่าสนใจมากเลยค่ะเพิ่มเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับวรรณคดีได้ด้วย
1: น่าสงสารนางเหมือนกันนะคะนางเป็นผู้หญิงในวรรณคดีที่รักแล้วไม่สมหวังนะคะ
0: น
1: ่
0: าสงสารค่ะหลายๆคนก็อาจจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในชีวิตนะคะค่ะเรามาต่อกันอีกสักหนึ่งตัวอย่างนะคะ
1: เด็กกำลังสนุกเลยนะคะ
0: สนุกมากเลยค่ะอยากรู้ว่าจะเป็นยังไงต่อค่ะ
1: ลองมาต่อกันด้วยกลอนบทนี้นะคะแล้วให้อาจารย์มริกาลองสาธิตว่านักเรียนจะหมุนไปที่ตรงกับภาพไหนนะคะเริ่มเลยค่ะสัมมนัคขาแค้นใจจึงวางแผนด้วยความแค้นมีจิตคิดขัดขวางบอกทศกัณฐ์ว่าสีดาแสนสำอางมีกลกวางลวงนางมายังเมืองหาคำสำคัญเพื่อที่จะได้หมุนภาพให้ตรงเลยค่ะ
0: อันนี้เดายากมากเลยค่ะขอดูตอนสุดท้ายมีคำว่ากวางค่ะมีคำว่ากวางก็น่าจะทำอะไรสักอย่างนะคะโอ้โหนี่มีกวางด้วยค่ะ
1: น่าจะเป็นภาพนี้
0: นี่ไม่รู้จะถูกหรือเปล่าคะ
1: คือทั้งหมดดูจากคำว่ากวางคำเดียวเลย
0: ดูคำเดียวเลยค่ะเดายากมากนะคะเป็นบทที่เข้าใจยากอยู่ค่ะสำหรับเด็กนะคะ
1: ทีนี้นะคะพอนักเรียนหมุนมาแล้วคุณครูก็ถือโอกาสอธิบายเกร็ดความรู้เกี่ยวกับวรรณคดีเลยนะคะตอนนี้นะคะก็เป็นตอนที่นางสัมมนัคขานะเมื่อกี้แค้นใจแล้วนะคะแค้นใจไม่อยู่เฉยค่ะกลับไปบอกพี่ชายก็คือทศกัณฐ์นะคะว่าได้ถูกพระลักษณ์ทำร้ายอย่างไรบ้างนะคะโดยนางก็มีแผนรับแผนร้ายอยู่เหมือนกันนะคะนางก็ไปบอกพี่ชายของนางว่าสีดาเนี่ยซึ่งเป็นเมียของพระรามนี่สวยมากเลยทำไมพี่ชายไม่คิดที่จะเอาเธอมาเป็นภรรยาบ้างล่ะทศกัณฐ์ได้ยินดังนั้นนางก็รู้สึกว่าฮึกเหิมนะอยากจะได้นางสีดานะพิชิตคนสวยนะคะก็เลยสั่งให้มารีกเนี่ยแปลงเป็นกวางทองค่ะไปล่อลวงพระรามให้ออกมาจากอาสมพอนางสีดาอยู่เพียงลำพังนะคะก็เป็นโอกาสอันดีเลยค่ะที่ทศกัณฐ์ก็จะชิงนางสีดากลับไปยังกรุงลงกานั่นเองนะคะ
0: อ
1: ัน
0: นี้ก็เป็นเหตุการณ์สำคัญใช่ไหมคะทำให้นางสีดานี่ถูกลักพาตัวนั่นก็คือคนกวางนั่นเอง
1: ตรงนี้เป็นส่วนสำคัญมากเลยนะคะพอเราพูดถึงวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์เนี่ยหลายคนจะเข้าใจว่าต้นเหตุของการเกิดศึกคือนางสีดาถ้าถามว่าศึกทศกัณฐ์กับพระรามเกิดขึ้นเพราะอะไรให้ทายเลย 90% จะต้องตอบว่านางสีดาแน่นอนแต่ความเป็นจริงแล้วต้นเหตุของการเกิดศึกระหว่างพระรามและทศกัณฐ์ก็คือนางสัมมนัคขาเป็นตัวก่อเหตุที่ไปปิ๊งรักพระรามนะคะแล้วก็ไปบอกข่าวพี่ชายศึกมันก็เลยบานปลายมาเรื่อยๆนั่นเองนะคะ
0: แค้นของนางสัมมนัคขาแล้วก็ความรักของทศกัณฐ์ที่รักน้องมากๆใช่ไหมคะก็เลยเกิดการแก้แค้นกันเกิดขึ้น
1: ทีนี้เราทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเด็กจะรู้แล้วว่าคุณครูมาไม้นี้อีกแล้วเบื่อค่ะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนบ้างนะคะเปลี่ยนบ้างก็คือจะคุณครูจะเป็นคนหมุนภาพรอไว้นะคะแล้วให้เด็กๆเลือกรายการจากบทกลอนที่ครูเตรียมไว้ว่าจะตรงกับกลอนบทไหนนะคะเรามาดูกันเลยนะคะ
0: ภาพไหน
1: ภาพไหนดีนะที่เด็กๆน่าจะตอบได้นะคะ
0: อันนี้ก็คือให้เดาจากภาพที่คุณครูแสดงไว้นะคะ
1: คุณครูเอาภาพกันค่ะคุณครูเลือกภาพนี้นะคะ
0: ภาพนี้
1: เด็กๆคิดว่าน่าจะเป็นกลอนบทไหนที่คุณครูเตรียมไว้ให้คะ
0: ภาพนี้เหมือนนอนหลับค่ะหรือแกล้งตายก็ไม่รู้นะคะในกลอนที่คุณครูกำหนดมาเนี่ยมีคำว่าแกล้งตายด้วยหรือเปล่าคะไม่แน่ใจนะคะน่าจะมีคำว่าตายนี่แหละค่ะน่าจะเป็นกลอนบทนี้แน่เลยค่ะอาจารย์รองคะทศกัณฐ์ต่อด้วยกลเบญจกายแปลงให้นางแต้งเป็นสีดา

0: น่าจะแกล้งตายค่ะน่าจะเป็นกลอน
1: เป็นภาพที่น่าจะเข้ากับบทกลอนมากที่สุดแล้วนะคะพอเด็กๆตอบถูกแล้วเราก็ชื่นชมนะคะพร้อมกับเล่าประกอบภาพไปด้วยนะคะ
0: ถูกใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องค่ะตอนนี้นะคะเป็นตอนที่ทศกัณฐ์ก็สั่งให้หลานสาวคนสวยนะคะก็คือนางเบญจกายเนี่ยแปลงเป็นสีดาค่ะไปหลอกพระรามว่าสีดาตายแล้วให้เลิกค้นหาเถอะนะคะก็เป็นกลลวงนะคะแต่ใครคะที่จับได้ก็คือหนุมานนั่นเองนะรู้ว่าเป็น
0: กลอนนี้ไม่มีคำหนุมานเลยนะคะดูจากอะไรคะอาจารย์ท่าน
1: นะคะก็จะรู้นะเพราะว่าหนุมานเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าพอรู้ว่าเป็นสีดาแปลงแล้วเนี่ยนะคะก็เลยได้นางเบญจกายเป็นภรรยานะคะตรงนี้ทำให้รู้ว่าเป็นหนุมานเพราะหนุมานเนี่ยได้นางเบญจกายเป็นภรรยาจับไตได้นะคะก็เลยแก้แค้นด้วยการนะคะได้นางเป็นภรรยาซะเลยนะคะ
0: ก็จะสองเรื่องการหลักคำหรือคำไวยพจน์ที่พูดถึงหนุมานก็ในที่นี้ก็ใช้คำว่าลูกพระพาย
1: เด็กๆต้องถามแน่เลยนะคะว่าทำไมถึงรู้ใช่ไหมคะว่าเป็นหนุมานไม่มีคำว่าหนุมานแต่ว่ามีการหลักคำใช้ว่าลูกพระพายเพื่อให้รู้ว่าหนุมานเป็นลูกของลมและกับพระนางสวาหะนั่นเองนะคะ
0: รู้ที่มาที่ไปของตัวละครได้ด้วยนะคะอีกสักหนึ่งตัวอย่างค่ะอาจารย์ออ
1: นนะคะจะเอาภาพไหนดีนะคะเอาภาพไหนดีเป็นภาพนี้ละกันค่ะ
0: ภาพนี้เหรอคะภาพนี้มีปลามีหนุมานนะคะมีหินอันนี้มีการคาบหินด้วยต้องเป็นกลอนบทนี้แน่ๆเลยค่ะที่คุณครูให้มานะคะพระรามสั่งหนุมานจองถนนแสนฉงนหินหายเที่ยวค้นหาได้ดำดิ่งลงสมุทรพบนางปลาสุพรรณมัจฉาลูกสาวทศกัณฐ
1: ์
0: ถูกไหมคะ
1: ถูกต้องนะคะเด็กๆ เก่งมากเพราะว่าเดาจากคำว่าหินนั่นเองในรูปนี้มีหินอยู่นะคะนะคะในรูปนี้นะคะก็เป็นตอนที่พระรามเนี่ยนะคะจองถนนคำว่าจองถนนก็คือสร้างถนนนะไปยังกรุงลงกาเพื่อที่จะไปชิงสีดาคืนมาแต่สร้างยังไงไม่เสร็จสักทีค่ะอาจารย์มลิกาเพราะว่ามันมีนางปลาตัวดีชื่อว่านางสุพรรณมัจฉาคอยคาบหินเอาไปทิ้งอยู่เรื่อยๆนะคะคนที่จับไตได้ก็คนเดิมอีกแล้วนะคะก็คือหนุมานนะคะหนุมานก็เลยไปค้นพบความจริงว่านะคะที่ใต้บาดาลว่าคนที่ฆ่าผินไปก็คือนางสุพรรณมัจฉาก็เลยแก้กลด้วยได้การด้วยการได้นางสุพรรณมัจฉาเป็นเมียเพิ่มอีกหนึ่งคนค่ะ
0: เป็นวิธีการแก้ปัญหาที่หนุมานใช้เป็นประจำนะคะ
1: ใช่ค่ะเมื่อมีกลศึกของทศกัณฐ์เมื่อไหร่หนุมานจะได้เมียทุกครั้งเลยนะคะสังเกตนะคะนะคะนี่ก็เป็นลักษณะการคิดวิเคราะห์นั่นเองนะคะ
0: น่าสนใจมากนะคะคือนอกจากนี้คุณครูสามารถนำสื่อทีวีหมุนตรงนี้นะคะมาเล่าเรื่องจากต้นจนจบก็ได้ค่ะก่อนที่จะเข้าสู่ตอนในคาบเรียนก็ได้นะคะสามารถนำมาเล่าเรื่องแล้วก็มาทำกิจกรรมที่สาธิตไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะ
2: กิจกรรมดีมากๆเลยค่ะอาจารย์ออมอาจารย์มาลีคะทีนี้ถ้าคุณครูอยากจะทำกิจกรรมสื่อทีวีเล่าเรื่องเนี่ยค่ะกลอนที่จะนำมาใช้ในสื่อทีวีเนี่ยจะนำมาจากไหนคะอาจารย์ออม
1: นะคะจะเป็นการหนักหนาเกินไปถ้ากลอนที่เอามาทั้งหมดมาจากวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ของรัชกาลที่1รับรองว่าเด็กๆไม่เข้าใจแน่นอนค่ะเพราะว่ามันจะเต็มไปด้วยคำราชาศัพท์คำยากนะคะวิธีการก็คือคุณครูอ่านเนื้อเรื่องให้เข้าใจแล้วนำเนื้อเรื่องเนี่ยมาแต่งเป็นกลอนใหม่ค่ะเล่าใหม่ด้วยสำนวนกลอนที่มันง่ายขึ้นใช้คำที่เข้าใจง่ายใช้คำที่ทันสมัยนะคะก็จะทำให้เด็กๆ เข้าใจเนื้อเรื่องมากขึ้นพูดง่ายๆก็คือคุณครูต้องลงทุนแต่งกลอนขึ้นมาเองนั่นเองค่ะ
0: ต้องใช้ความสามารถในด้านกวีนิพนธ์นะคะแต่ถ้าคุณครูไม่ถนัดในเรื่องของกวีนิพนธ์นะคะคุณครูสามารถดัดแปลงนะคะเป็นเนื้อความที่เป็นร้อยแก้วได้นะคะหรืออยากให้เป็นร้อยกรองเนี่ยจะได้ไพเราะคุณครูก็ตัดตอนจากเนื้อหาจากในเรื่องมาเลยค่ะแล้วอาจจะปรับเปลี่ยนคำสักเล็กน้อยเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะสื่อทีวีตรงนี้ก็น่าสนใจอีกสื่อหนึ่งนะคะที่จะนำไปปรับใช้ในการสอนวรรณคดีให้มีชีวิตค่ะ
1: ความเข้าใจง่ายเป็นหัวใจหลักของการเล่าเรื่องนั่นเองนะคะ
0: ต่อไปนี่จะเป็นสื่ออะไรคะอาจารย์ออม
1: ต่อไปก็จะเป็นสื่อการเล่าเรื่องอีกแบบนึงนะคะเป็นสื่อประเภทหุ่นชักและหุ่นมือจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันเลยค่ะต่อไปเป็นสื่อที่น่าสนใจอีกสื่อนึงนะคะก็คือการเล่าเรื่องด้วยหุ่นชักค่ะหุ่นชักที่เราจะสาธิตในวันนี้นะคะเป็นการสาธิตจากเรื่องรามเกียรติ์ตอนศึกมัยราบนะคะพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่1นั่นเองนะคะตอนที่เราเลือกมาแสดงนะก็เป็นตอนที่หนุมานอมพลับพลา

0: ให้พ้นภัยแต่เนื่องจากว่าพลาดไปหน่อยนะคะเนื่องจากถูกมนต์มายราเป่ากล้องยาก็เลยเผลอหลับไปเหตุการณ์จะสนุกสนานอย่างไรเราไปดูการสาธิตเลยค่ะ
1: เราก็จะมาดูหุ่นชักนะคะในการเล่าเรื่องนะคะก่อนอื่นเนี่ยคุณครูสามารถสอนคิดวิเคราะห์ให้นักเรียนเนี่ยได้ตั้งแต่การเริ่มเรื่องนะคะก็คืออาจจะให้นักเรียนเนี่ยทายตัวละครว่าตัวละครที่คุณครูนำมาเนี่ยมีใครกันบ้างอันนี้ก็จะเป็นการทบทวนตัวละครได้เป็นอย่างดีนะคะเนื่องจากว่าในเรื่องรามเกียรติ์เนี่ยตัวละครจะมีสีสันที่แตกต่างกันนะคะแล้วก็มีกลุ่มทั้งยักษ์ทั้งลิงแบบนี้นะคะที่มีหลากหลายตัวละครที่คล้ายๆกันเพราะฉะนั้นสีเนี่ยก็จะบ่งบอกของลักษณะตัวละครได้นะคะซึ่งตรงนี้ก็จะเริ่มการคิดวิเคราะห์ให้นักเรียนได้เลยนะคะทีนี้เรามาดูวิธีการสาธิตการเล่าเรื่องนะคะว่าตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะ
0: เริ่มเลยนะคะหนุมานกำลังอมพระพลาและหลับสนิทด้วยฤทธิ์มนต์ไมยราบ
1: สมน้ำหน้าอมพระพลาไว้ได้แต่หลับแบบนี้จะมีประโยชน์อะไรเล่ากล่องยาของข้าเจ๋งจริงๆหลับสนิททั้งคนทั้งลิงเลยหลับไปทั้งเมืองเลย
0: คิดแล้วผาดแผลงสำแดงเดชช้อนพระราเมศผู้เชษฐาขึ้นใส่เนื้อบ่าอสุราก็ออกมาจากปากวานอน
1: ค่ะตรงนี้เด็กจะได้ทำท่าประกอบไปด้วยแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยคุณครูก็อาจจะให้นักเรียนเนี่ยวิเคราะห์เนื้อหานะคะวิเคราะห์บทละครซะก่อนเด็กจะได้ใช้น้ำเสียงได้อย่างถูกต้องนะคะอันนี้ก็เป็นการคิดวิเคราะห์อย่างหนึ่ง
0: ตอนที่นำมาเล่นต้องเป็นตอนที่สำคัญของเรื่องด้วยนะคะมีความหมาย
1: ที
0: ่
1: สำคัญนะคะเด็กจะต้องรู้ว่ามายาราเป็นยักษ์แล้วก็พระรามเนี่ยมีลักษณะอย่างไรแบบนี้นะคะมาดูอีกสักตอนนึงไหมคะ
0: ตอนนี้ก็เป็นตอนสำคัญเลยนะคะเป็นตอนที่นะมัจฉานุนะกับหนุมานได้ต่อสู้กันเพราะไม่รู้ว่าเป็นพ่อลูกกันนะคะตอนนี้ก็เป็นตอนที่ท็อปฮิตที่สุดเลยในวรรณคดีนะคะเราจะลองมาดูกันนะคะว่าการแสดงจะเป็นอย่างไรถ้าอยู่ในรูปของหุ่นชักนะคะ
1: อันนี้ก็จะเป็นตอนสำคัญแล้วก็น่าสนใจแต่มันจะยากอยู่อย่างนึงก็คือหน้าของหนุมานกับมัจฉานุเนี่ยค่อนข้างที่จะคล้ายกันนะคะนักเรียนก็จะสังเกตว่านักเรียนทายซิว่าตัวไหนเป็นมัจฉานุตัวไหนเป็นหนุมานเราจะสังเกตยังไงคะอาจารย์ปุ้ย
2: เนื่องจากว่ามัจฉานุเป็นหลุมใช่ไหมคะ
0: ลูกครึ่ง
2: เป็นลูกครึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีลักษณะพิเศษก็คือหางเป็นปลาใช่ไหมคะอาจารย์ปุ้ย
1: ก็จะสังเกตได้ง่ายนะคะเพราะว่ากายสีเนี่ยก็จะคล้ายๆกันก็คือสีขาวสีเผือกแบบนี้นะคะแต่ว่าเนื่องจากว่านางสุพรรณมัจฉาเนี่ยเป็นแม่ของมัจฉานุนะคะก็เลยเป็นปลานั่นเองค่ะเรามาดูการสาธิตประกอบหุ่นชักในตอนที่หนุมานพบมัจฉานุกันเลยค่ะเริ่มกันเลยนะคะไอ้ลิงเล็กตัวเท่ากำปั้นอย่ามาขวางข้าดีกว่าถอยไปซะ
3: ถึงตัวจะเล็กแต่ก็ไม่เคยกลัวใครมาสู้กันให้เห็นไปเลยว่าใครจะแน่กว่ากัน
1: มาเลยนะคะจากการสู้กันเสร็จแล้วเราก็เล่าต่อกันเลยนะคะเจ้าลิงเล็กนี่ทำไมข้าไม่ตายเองมันชื่ออะไรลูกใครกัน
3: รอกูได้เด็ดก็ข้านี่แหละชื่อมัจฉานุแม่ข้าเป็นปลาแต่มายาล่าเอาข้าไปเลี้ยงตั้งแต่ยังเด็กปิตุเลศของเราผู้ศักดาชื่อว่าคำแหงหนุมานท่านรู้จักไหมเล่า
1: ข้าอยากจะหัวเราะให้ฟันร่วงข้านี่แหละหนุมานจุดใต้ตำตอจริงๆเราสองคนเป็นพ่อลูกกันเลยฆ่ากันไม่ตายไงล่ะตอนนี้ก็จะเป็นตอนสำคัญนะคะที่เราตัดตอนมาแล้วก็คุณครูจะสังเกตว่าการทำให้บทพูดเนี่ยเป็นร้อยแก้วเนี่ยจะต้องใช้ความสามารถนะคะคุณครูอาจจะให้นักเรียนช่วยเขียนบทก็ได้นะคะหรือถ้าคุณครูเตรียมบทมาให้นักเรียนแล้วเนี่ยคุณครูก็สามารถให้นักเรียนเนี่ยลองวิเคราะห์ว่าจะใช้น้ำเสียงในการเล่าเรื่องยังไงนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: ค่ะนอกจากการเล่าเรื่องตอนที่ตัดมาตรงนี้นะคะคุณครูสามารถที่จะแทรกนะแทรกเนื้อหาที่จะสอนนะคะก็คือการสอนสำนวนไทยนั่นเองค่ะก็จากตอนที่ตัดมานะคะคุณครูก็อาจจะนำสำนวนไทยเนี่ยมากำหนดให้นักเรียนเห็นจากนั้นคุณครูก็ให้นักเรียนลองทายว่าจากตอนที่ตัดมาเนี่ยน่าจะเป็นสำนวนไทยในสำนวนใดนะคะอย่างตัวอย่างเช่นตอนที่หนุมานพบมัจฉานุเนี่ยน่าจะเป็นตอนที่จะใช้สำนวนสอนศีลไม่กินกันนะคะ
0: ว่าอะไรคะ
1: สอนศีลไม่กินกันก็คือเป็นสายเลือดเดียวกันนะคะอย่างหนุมานก็เป็นพ่อของมัจฉานุสายเลือดเดียวกันจะทำลายล้างกันไม่ได้นะคะแต่ว่าในปัจจุบันนี้นะคะความหมายของสำนวนนี้ได้เปลี่ยนแปลงไปนะคะก็อาจจะอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนฟังนะคะว่าไม่ลงรอยกันนะคะ
0: ปัจจุบันนะจะแปลว่าไม่ลงรอยกัน
1: ใช่ค่ะแล้วก็อีกสำนวนนึงนะคะส สำนวนจุดใต้ตำตอค่ะอาจารย์ออมสำนวนจุดใต้ตำตอนี่ชัดเจนมากเลยนะคะที่จะสอนในตอนนี้นะคะเพราะว่าลักษณะที่ตอนมัจฉานุเนี่ยกล่าวถึงหนุมานว่ารู้ไหมล่ะพ่อเป็นใครพ่อของข้าชื่อหนุมานซึ่งไม่รู้ว่าคนที่คุยด้วยนั้นอยู่ตรงหน้าตัวเองเนี่ยเรียกว่าจ
0: ุ
1: ดใต้ตำตอเนี่ยนะคะคุณครูก็สามารถแทรกการสอนสำนวนไทยเข้าไปในเนื้อหาวรรณคดีได้ด้วยค่ะอาจารย
2: ์
1: ค่ะ
2: สนุกได้คิดวิเคราะห์ด้วยนะคะ
0: อย่าลืมนะคะว่าเราอย่าเล่นสื่อหุ่นชักเพียงแค่สนุกสนานเท่านั้นเราต้องมุ่งเน้นในการคิดวิเคราะห์ในด้านต่างๆด้วยค่ะ
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็จะสามารถสนุกสนานได้ด้วยแล้วก็มีความรู้ได้หลายๆเรื่องไปด้วยใช่ไหมคะเรามาดูกิจกรรมอ
0: ีกแบบนึงนะคะ
1: สนใจยังไง
2: เป็นกิจกรรมอะไรคะวิธีการค่ะ
1: กิจกรรมก็คือหุ่นมือ
0: นะคะหุ่นมือ
1: ซึ่งหุ่นมือเนี่ยเราก็ทำจากกระดาษนะคะเราทำยังไงคะอาจารย์ปุ้ยคะหุ่นมือกระดาษของเรา
2: วิธีการทำหุ่นมือกระดาษนะคะอันดับแรกเนี่ยคุณครูจะต้องเตรียมนะคะกระดาษสีนะคะแบบบางนะคะตามตัวอย่างนะคะที่อาจารย์มะลิได้ถือไว้นะคะแล้วก็จะมีกาวนะคะกรรไกรแล้วก็ตัวละครที่เราจะเลือกมาทำเป็นหุ่นมือนะคะซึ่งอุปกรณ์ไม่ยากและซับซ้อนค่ะวิธีการพับกระดาษนะคะอาจารย์ออมกับอาจารย์มะลิเคยทานกล้วยทอดไหมคะ
1: เคยค่ะ
0: อาหารโปรดเลย
2: ลักษณะการพับหุ่นมือก็จะคล้ายๆกับถุงกล้วยทอดนะคะแต่ถ้าถุงกล้วยทอดเนี่ยมันก็ตันไม่ดึงดูดผู้เรียนดังนั้นเนี่ยเราใช้กระดาษ
1: ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะเราก็เลยต้องใช้กระดาษสีนะคะในการพับค่ะแล้วก็เอาตัวละครตัดส่วนหัวออกนะคะแล้วก็เอามาแปะนะคะตามตัวอย่างนี้เลย
1: เราจะแยกส่วนหัวกับส่วนตัวเพื่อที่จะเอาหัวเนี่ยมาติดตรงก้นถุงกระดาษให้ขยับได้นั่นเองนะคะ
2: ใช่แล้วค่ะ
1: แล้ว
2: ในกิจกรรมนี้ค่ะมีตัวละครไหนบ้างคะ
0: จะมาแนะนำตัวละครกันดีกว่านะคะ
1: เราก็จะเลือกตัวละครที่เราจะนำมาแสดงหุ่นมือนะคะซึ่งเราจะเลือกตัวละครสำคัญสำคัญแล้วก็ตอนสำคัญเช่นเคยค่ะเพื่อจะให้เข้าใจง่ายมากขึ้นเรามาแนะนำตัวละครซึ่งการแนะนำตัวละครเนี่ยคุณครูอาจจะให้นักเรียนเนี่ยเป็นคนแนะนำตัวละครนะคะเพื่อจะได้วิเคราะห์ตัวละครจากหุ่นมือนี้นั่นเองค่ะเรามาเริ่มจากตัวละครตัวแรกนะคะคุณครูสังเกตไปด้วยนะคะว่าตัวละครตัวแรกเนี่ยสมจริงหรือเปล่านะคะนักเรียนก็จะได้วิเคราะห์ไปด้วยค่ะตัวละครตัวแรกเป็นแม่นาคนะคะลักษณะของแม่นาคเนี่ยเป็นผีถูกไหมคะแม่นาคเป็นผีอาจจะต้องแต่งกายแบบชุดไทยสีหม่นๆนิดนึงนะคะตาก็จะเป็นตาปนๆดำๆนะแล้วก็จุดเด่นของแม่นาคคืออุ้มลูกถูกไหมคะถ้าคุณครูไม่อยากให้อุ้มลูกก็ใช้แขนยาวๆก็ได้นะคะนักเรียนจะได้สังเกตไปด้วยนะคะตัวละครตัวต่อมาค่ะนายทองอินทองอินนี้อาชีพเป็นอะไรคุณครูลองทายสิคะจากการแต่งกายตรงนี้นะคะนายทองอินจะเป็นนักสืบนะลักษณะการแต่งกายของนักสืบก็จะดูภูมิฐานดูลึกลับนะสีเสื้อผ้าก็จะเป็นสีเทาสีกากีก็ได้นะคะ
0: จะเพิ่มด้วยการถือแว่นขยายก็จะชัดเจนขึ้นนะคะ
1: ถ้าถือแว่นขยายนี่ก็ใช่เลยนะคะต่อมาค่ะเรามาดูตัวละครฝั่งนี้กันบ้างฝั่งนี้ก็จะมีนายพันโชตนะคะซึ่งนายพันโชตเนี่ยจะเป็นตัวละครที่มีฐานะร่ำรวยคุณครูสามารถอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวละครได้ว่าตัวละครในยุคนั้นที่แต่งกายแบบนี้แสดงถึงฐานะที่มีความร่ำรวยมากๆเลยนะคะ อันนี้ก็สามารถแทรกแนวคิดแทรกความรู้ได้ด้วยนะคะและตัวละครตัวสุดท้ายที่นำมาแนะนำก็คือเจ้าชมนะคะเจ้าชมจะเป็นตัวละครเด็กที่เป็นผู้ชายคุณครูก็เอาตัวละครที่สื่อถึงเด็กที่เป็นผู้ชายแล้วก็มองเห็นปุ๊บรู้เลยว่าเนี่ยเด็กนะคะเราแนะนำตัวละครกันเสร็จแล้วนะคะเรามาสาธิตการเล่าเรื่องประกอบหุ่นมือกันเลยไหมคะ
0: เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะดูจากตัวละครแต่ละตัวรู้เลยนะคะว่ามาจากนิทานทองอินตอนหน้าพระโขนงที่2นะคะทีนี้เราก็จะมาลองสาธิตการเล่นหุ่นมือนะคะเนื้อความที่ได้เนี่ยเราก็อาจจะไม่ต้องเอามาจากเนื้อเรื่องโดยตรงเพราะว่าเป็นร้อยแก้วที่ยาวมากนะคุณครูก็อาจจะตัดตอนช่วงสำคัญสำคัญแล้วให้ตัวละครในเรื่องเนี่ยพูดแนะนำตัวเองน
1: ะ
0: เพื่อให้รู้ว่าบทบาทสำคัญของตัวละครเนี่ยเป็นอย่างไรเราไปดูกันเลยค่ะ
2: ข้าคือแม่นาคคนที่สองที่อยู่พระโขนงแม้ตัวตายข้าก็ยังห่วงลูกห่วงผัวต้องมาตักน้ำใส่ตุ่มให้เต็มทุกวันทุกวัน
1: ข้าชื่อพันโชตเมียข้าตายแล้วแต่กลับมาหาข้าได้เขียนจดหมายห้ามข้าไม่ให้มีเมียใหม่แล้วก็ให้ข้าเนี่ยหาของกินไว้ด้วยไม่รู้ทำไมเหมือนกัน
3: แค่เห็นเพิงนอกหน้าต่างก็รู้ความจริงแล้วล่ะครับว่าไม่ฝีมือคนไม่ใช่ผีทาไม่รอมากและช่างสังเกตอย่างกระผมก็ไม่คุ้นความจริงหรอกครับ
4: ฮ่าๆๆผมนี่แหละเขารับที่แกล้งทำเป็นผีหลอกพ่อก็ไม่อยากให้พ่อมีเมียใหม่นี่นะแล้วก็อยากกินขนมแบบสนุกๆด้วยล่ะ
1: ฮ่าจบลงไปแล้วนะคะเราจะสังเกตว่าหุ่นมือตรงนี้นะคะนักเรียนจะได้ฝึกคิดวิเคราะห์ในเรื่องของการเลือกใช้น้ำเสียงให้ตรงกับตัวละครด้วยนะคะว่าจะมีลักษณะการใช้น้ำเสียงอย่างไรให้เรื่องนี้สนุกแล้วก็สมจริงได้มากขึ้นด้วยค่ะอาจารย์ปุ้ยอาจารย์อมคะ
3: ค่ะสนุกมากๆเลยนะคะเมื่อเล่าจบนะคะคุณครูอาจจะเพิ่มคำถามคิดนะคะอย่างเช่นอาจารย์ทั้งสองท่านเชื่อเรื่องผีไหมคะ
1: เราอาจจะยังเชื่ออยู่อย่างเงี้ยนะคะ
0: เชื่ออยู่ 10%
3: ค่ะแล้วผีมีจริงหรือไม่อย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้เด็กได้ฝึกคิดวิเคราะห์นะคะแล้วก็กล่าวถึงคุณค่าสำคัญของเรื่องเพิ่มเติมแบบที่อาจารย์มะลิทำไปค่ะแล้วก็ในนิทานเรื่องนี้นะคะแสดงให้เห็นว่าคนไทยในยุคนั้นนะคะยังมีความเชื่องมงายเรื่องผีสางแต่ว่าเราก็ยังเชื่ออยู่ใช่ไหมคะแต่ว่ายังไงก็ตามนะคะรัชกาลที่6เนี่ยต้องการใช้นิทานเรื่องนี้ค่ะสอนให้เป็นแบบอย่างของคนไทยให้ไม่หลงเชื่ออย่างงมงายให้มีการคิดวิเคราะห์นะคะหาเหตุผลประกอบนะคะเรื่องที่เราสามารถพิสูจน์ได้นะคะอย่างมีเหตุผลด้วยค่ะ
1: ซึ่งคุณครูก็สามารถที่จะสอดแทรกหลักคิดเหล่านี้นะคะให้นักเรียนเนี่ยเป็นคนคิดอย่างมีเหตุผลอย่างเช่นตัวละครในเรื่องนะคะใครคะอาจารย์อมคะ
0: นายทองอินนั่นเองที่รัชกาลที่6ต้องการให้เป็นแบบอย่างของคนไทยในเรื่องของการคิดวิเคราะห์เชิงเหตุผลให้มากขึ้นค่ะ
3: น่าสนใจมากเลยค่ะต่อไปนะคะเราไปดูหัวข้อหยิบประเด็นมาร้อยเรียงแล้วเทียบเคียงเรื่องผ่านพบประสบการณ์กันดีไหมคะ
0: ค่ะ
5: เอาละค่ะต่อไปเราจะมาดูเทคนิคการเติมชีวิตให้วรรณคดีนะคะอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญก็คือเรานำปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะมานำเสนอให้นักเรียนฟังแล้วมาเชื่อมโยงกับประสบการณ์จริงที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตนะคะนะคะวิธีการก็คือเราต้องดูก่อนว่าในวรรณคดีเรื่องนั้นมีปัญหาสำคัญอะไรมาเชื่อมโยงกับปัญหาที่เกิดขึ้นจริงเพื่อให้นักเรียนเห็นว่าปัญหาที่อยู่ในวรรณคดีกับปัญหาในชีวิตจริงเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องเดียวกันได้เลยนะวรรณคดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะคะแล้วเรียนรู้วิธีการจัดการปัญหาของตัวละครนะคะเข้าทำนองที่ว่าดูละครแล้วย้อนดูตัวนั่นเองค่ะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะสมมุตินะคะว่าคุณครูนะคะสอนเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนกำเนิดพลายงามแล้วคุณครูบอกว่าปัญหาสำคัญในวรรณคดีก็คือปัญหาขุนช้างทำร้ายพลายงามปัญหาพลายงามเดินทางไปหาย่าคนเดียวนะเด็กเล็กๆต้องเดินทางคนเดียวหรือพลายงามต้องพัดพรากจากพ่อแม่ถ้าพูดแบบนี้ก็เหมือนว่าปัญหาเนี่ยไม่เห็นจะเกี่ยวกับนักเรียนตรงไหนเลยแต่ถ้าคุณครูลองให้เด็กคิดวิเคราะห์ว่าแท้จริงแล้วปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในวรรณคดีเนี่ยมันก็เหมือนปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตของเรานั่นแหละเช่นปัญหาขุนช้างทำร้ายพลายงามมันก็เหมือนกับการที่พ่อเลี้ยงทำลายลูกเลี้ยงนั่นเองนะคะพ่อเลี้ยงทำลายลูกเลี้ยงก็เกิดขึ้นได้ในสังคมไทยหรือปัญหาพลายงามเดินทางไปหาย่าคนเดียวก็จะตรงกับการที่เด็กเล็กๆนะคะต้องเดินทางเพียงลำพังหรือตอนที่พลายงามพัดพรากจากพ่อแม่ก็ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในสังคมนะคะก็คือเด็กเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่กับพ่อแม่นั่นเองนะคะทีนี้เราลองมาเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาของตัวละครแล้วลองเอาวิธีแก้ปัญหาของตัวละครเนี่ยไปใช้กับชีวิตของเราบ้างนะคะมาดูกันเลยนะคะขุนช้างทำร้ายพลายงามในเรื่องนี้นะคะวิธีการแก้ปัญหาก็คือนางวันทองก็เลยให้ลูกเนี่ยไปอยู่กับย่าที่แท้จริงนะคะนี่คือวิธีการแก้ปัญหาในเรื่องนะคะปัญหาพลายงามเดินทางไปหาย่าคนเดียววิธีแก้ปัญหาก็คือนะนางวันทองก็เตรียมอาหารของมีค่านะคะให้พลายงามเพื่อจะได้เดินทางไปหาย่าได้สำเร็จและสิ่งสำคัญที่จะทำให้พลายงามเดินทางไปกาญจนบุรีได้สำเร็จก็คือคุณธรรมนะคะมีทั้งความอดทนมุ่งมั่นนะคะความเฉลียวฉลาดในการถามทางอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะก็จะทำให้ไปถึงที่หมายได้อย่างปลอดภัยนะส่วนปัญหาที่3ก็คือพลายงามพลัดพรากจากพ่อแม่นะแต่ว่าพลายงามนี้เป็นเด็กที่ไม่มองว่าตรงนี้เป็นปมปัญหาของตัวเองกับพลิกวิกฤตให้เป็นตั้งใจเรียนวิชาพึ่งพาตัวเองนะคะนะถือโอกาสเรียนจากย่านะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยนำวิชาความรู้ที่เรียนจากนางทองประศรี ไปเป็นที่พึ่งให้พ่อแม่ได้อีกด้วยนี่คือวิธีการแก้ปัญหาในวรรณคดีนะคะทีนี้เราลองมาดูว่าถ้าเราไปใช้ในชีวิตจริงเนี่ยเราจะมีวิธีการนะเรียนแบบตัวละครอย่างไรนะคะอย่างเช่นถ้าสมมุติว่านะคะพ่อเลี้ยงทำร้ายลูกเลี้ยงนะคะถ้าสมมุติว่าเกิดขึ้นจริงนะคะเราอาจจะแก้ปัญหาได้ด้วยการเราต้องย้ายไปอยู่กับบุคคลอื่นนะที่ไม่ทำร้ายเราหรือว่าเป็นที่พึ่งให้เราได้นะคะหรือว่าการเดินทางไปลำพังเนี่ยเราก็เรียนแบบพลายงามได้เลยจะต้องมีของมีค่ามีเตรียมอาหารให้พร้อมแล้วก็มีคุณธรรมแห่งความสำเร็จเหมือนพลายงามนะแต่เนื่องจากเป็นสมัยปัจจุบันเราอาจจะเพิ่มเรื่องของการติดต่อเจ้าหน้าที่นะคะหรือว่าการใช้เครื่องมือสื่อสารก็จะช่วยให้การเดินทางเนี่ยประสบความสำเร็จได้หรือการที่พลายงามเนี่ยต้องพลัดพรากจากพ่อแม่นะคะก็เหมือนเอามาใช้ในชีวิตได้ว่าการที่เด็กๆไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ก็สามารถนะคะเรียนรู้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนนะแล้วก็นำวิชาความรู้นั้นไปช่วยพ่อแม่ในภายหลังได้แบบนี้เป็นต้นนะคะนี่ก็คือเป็นวิธีการน้อมนำประเด็นและวิธีแก้ปัญหาในวรรณคดีมาสู่วิธีการแก้ปัญหาในปัจจุบันนั่นเองนะคะคุณครูสามารถนำวิธีการเหล่านี้นะไปเขาเรียกว่าเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะระหว่างผู้เรียนในชั้นนะคะก็จะได้ความคิดเห็นที่หลากหลายว่าถ้าเรามีปัญหาแบบนี้เราจะแก้อย่างไรนะคะก็เป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ในห้องเรียนและที่สำคัญที่สุดนะคะคุณครูคะเราสามารถนำปมปัญหาในวรรณคดีและวิธีการแก้เนี่ยไปใช้กับวรรณคดีเรื่องอื่นๆได้ด้วยเช่นเรื่องสังทองตอนกำเนิดผิดพ้นคนทั้งหลายหรือการผจญภัยของสุสาครนะคะลิสต์ปัญหาออกมาลิสต์วิธีแก้แล้วมีช่องว่านักเรียนจะเอาไปปรับใช้ได้อย่างไรนะก็จะทำให้วรรณคดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวของเด็กๆอีกต่อไปค่ะเอาละค่ะต่อไปนะคะเราจะมาดูเทคนิคสำคัญค่ะนั่นก็คือได้เคลื่อนไหวได้ขบคิดให้ชำนาญด้วยการมาดูว่าจะมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจเกี่ยวกับวรรณคดีเรามาติดตามกันเลยค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: Easy Pet Care วันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงการพาน้องหมาของเราออกไปเที่ยวนอกบ้านวัตถุประสงค์ของการพาออกไปก็อาจจะเช่นพาน้องหมาไปออกกำลังกายลดความเครียดที่จะต้องอยู่แต่ในห้องเป็นเวลานานๆหรือว่าเราอาจจะพาเขาออกไปเที่ยวไปเจอกับเพื่อนฝูงของเขานอกบ้านก็ได้นะคะเราจะต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างสิ่งสำคัญเลยนะคะสายรัดอกหรือว่าปลอกคอแบบไหนก็ได้ทีนี้ถ้าเป็นน้องหมาพันเล็กๆนะคะเราก็อาจจะเลือกใช้ตัวที่เป็นสายรัดอกเนื่องจากว่าถ้าใช้เป็นสายรัดคอเวลาหมาดึงเนี่ยมันก็จะไปกดตรงหลอดลมแล้วมันตัวก็จะไอเสียงคอกแคกคอกแคกนอกจากสายรัดอกแล้วก็ปลอกคอแล้วนะคะสิ่งสำคัญอื่นๆก็คือป้ายชื่อของเขาป้ายชื่อควรจะมีรายละเอียดของเจ้าของแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ด้วยเนื่องจากว่าเราอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้นมาได้น้องหมาอาจจะหลุดจากเราไปนะคะอย่างน้อยเนี่ยคนที่พบก็จะตามหาแล้วก็ส่งน้องหมาคืนกลับมาให้เราสิ่งที่สำคัญมากๆเลยก็คือสายจูงนะคะหลายๆท่านเนี่ยปล่อยน้องหมาออกไปให้วิ่งเล่นตามเราเราก็เจอบ่อยๆที่บางตัวตกใจนะคะวิ่งหนีจากเจ้าของแม้จะเป็นหมาที่เชื่อฟังคำสั่งดีแล้วก็ตามเนี่ยบางตัวตกใจเสียงแตรตกใจหมาตัวอื่นเนี่ยเขาวิ่งออกไปกลางถนนแล้วก็เจอรถชนนะคะหรือวิ่งหลุดหายไปจากเจ้าของเพราะฉะนั้นสำคัญมากเลยนะคะกับการที่จะต้องมีสายจูงให้กับสุนัขของเราทีนี้อย่างอื่นนะคะที่จะเอามาใช้ในการที่จะพาหมาเราออกไปเที่ยวข้างนอกบ้านนั่นก็คือเวลาที่หมาของเราเนี่ยออกไปข้างนอกแล้วเขาขับถ่ายนะคะเราก็ต้องเก็บสิ่งขับถ่ายนั้นๆด้วยคนที่เขาไม่ได้เลี้ยงหมาเนี่ยเขาก็จะได้ไม่รังเกียจสุนัขของเรา

เราใช้อะไรได้บ้างนะคะถุงเก็บอุจจาระเราก็อาจจะใช้ง่ายๆเลยใช้ถุงก๊อบแก๊บแบบนี้ก็ได้นะคะเอาติดไปด้วยทุกครั้งที่เราพาหมาออกไปข้างนอกบ้านแล้วก็เวลาเขาอึเราก็เก็บแล้วก็ผูกถุงซะก็อีกอย่างนึงนะคะก็คือน้ำนะคะน้ำเนี่ยใช้อะไรได้บ้างใช้เวลาที่เขาไปขับถ่ายฉี่อยู่ข้างนอกบ้านแล้วเราก็เอาน้ำราดนะคะมันก็จะสามารถช่วยลดกลิ่นได้อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าน้ำเนี่ยก็คือมีไว้ให้สำหรับสุนัขของเรากินด้วยจะได้ให้หมาของเราที่กำลังวิ่งมาเหนื่อยๆเนี่ยได้กินน้ำเวลาที่เราพาจูงออกไปนอกบ้านช่วงที่ดีก็คือช่วงที่ไม่ร้อนจนเกินไปอย่างเช่นช่วงเช้าหรือว่าช่วงเย็นไปแล้วนะคะแล้วสำคัญมากเลยสำหรับหมาพันธุ์ที่หน้าสั้นเนี่ยเขาก็จะเหนื่อยง่ายแล้วหายใจไม่ทันเพราะฉะนั้นถ้าเราออกไปวิ่งตอนแดดร้อนๆเนี่ยเสี่ยงมากเลยที่จะเกิดปัญหาลมแดดแต่ก็ไม่ใช่ว่าแค่หมาพันธุ์เล็กๆหรือหน้าสั้นเท่านั้นนะคะที่จะเป็นลมแดดได้หมาตัวใหญ่ๆเองก็ยังมีโอกาสที่จะเกิดเป็นลมแดดได้เช่นกันเวลาที่เราพาหมาของเราเนี่ยออกไปเจอกับคนแปลกหน้าหรือเจอกับสุนัขตัวอื่นเราก็ต้องดูด้วยว่าหมาเราเนี่ยเป็นหมาที่ชอบสังคมหรือเปล่าถ้าสมมติว่าออกไปแล้วเนี่ยเขากระดิกหางดีใจที่เจอกับหมาตัวอื่นหรือดีใจที่เจอกับคนเราก็ปล่อยให้เขาไปเล่นได้แต่ถ้าเรารู้ว่าหมาของเราเนี่ยเป็นหมาที่ขี้กลัวเวลาเจอคนปุ๊บวิ่งมาซ่อนหลังเราเลยเนี่ยเราก็ต้องบอกว่าหมาของเราเนี่ยเขาค่อนข้างกลัวนะคะอย่าเพิ่งเข้าหาทันทีอาจจะต้องรอให้หมาของเราเนี่ยคุ้นกับเขาก่อนส่วนเวลาที่เราเจอหมาของคนอื่นบ้างล่ะคะจะทำยังไงอย่าลืมต้องถามเขาก่อนว่าเราสามารถที่จะเล่นกับหมาของเขาได้ไหมนะคะเพราะว่าไม่ใช่หมาทุกตัวที่จะเป็นมิตรสิ่งที่เราจะทำเวลาเข้าหาหมาอย่าเดินเข้าไปหาแล้วก้มแล้วก็ลูบหัวเลยนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างน่ากลัวสำหรับหมาที่เขาไม่รู้จักเรามันจะมีความรู้สึกเหมือนถูกคุกคามได้แล้วข้อหาหมาทางด้านข้างนะคะอาจจะนั่งลงให้อยู่ในระดับเดียวกันกับหมาเวลาที่ลูบนะคะอย่าเพิ่งไปลูบหัวนะคะลูบตรงอกก่อนหรือลูบทางด้านข้างลำตัวก็จะช่วยทำให้เขาไม่รู้สึกว่าหวาดกลัวมากนักเราควรจะพาหมาของเราเนี่ยออกไปเดินออกกำลังกายนานแค่ไหนนะคะก็ขึ้นอยู่กับชนิดกับสายพันธุ์ของหมาของเราถ้าเกิดว่าเขาเป็นตัวเล็กๆนะคะก็อาจจะวิ่งไม่นานเท่าไหร่นักแต่ถ้าเป็นตัวพันธุ์ใหญ่ๆหรือเป็นพันธุ์ที่ใช้พลังงานเยอะๆยกตัวอย่างเช่นไซบีเรียนหรือว่าโกลเด้นรีทรีฟเวอร์เนี่ยเขาวิ่งกันได้ค่อนข้างนานสังเกตดูว่าหมาของเราเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาหอบมากๆแล้วนะคะก็ควรที่จะต้องหยุดนะคะอย่าพยายามฝืนให้หมาของเราเนี่ยวิ่งหรือเดินต่อไปสำหรับการพาสุนัขเดินทางไปที่ไกลๆนะคะการเตรียมตัวก็ไม่ต่างกับการพาไปเที่ยวที่ใกล้ๆบ้านอาจจะมีเสริมขึ้นมาก็คือการใช้กระเป๋าเดินทางนะคะสำหรับใส่น้องหมาไว้เวลาที่เรานั่งอยู่ในรถก็จะมีความปลอดภัยมากกว่าที่เขาเดินไปเดินมาฝึกตอนแรกเนี่ยเราอาจจะแค่ว่าเอาเขาเข้าไปอยู่แล้วก็ให้รางวัลนะคะแล้วก็ปล่อยเขาเข้าออกได้ตามสะดวกจนเขาเริ่มชินแล้วเหมือนเป็นที่นอนของเขาเราก็ควรที่จะเตรียมทั้งน้ำทั้งอาหารอุปกรณ์การให้อาหารของเขาให้พร้อมเช็คดูว่าสถานที่ที่เราจะพาเขาไปนั้นเนี่ยยินดีต้อนรับสุนัขหรือเปล่าเมื่อเราพาสุนัขของเราไปออกกำลังกายหรือไปเที่ยวมาแล้วนะคะเมื่อกลับมาถึงบ้านเราก็ควรจะเช็คดูตามร่างกายตามตัวของเขานะคะว่ามีเทปมีหมัดสิ่งแปลกปลอมเป็นกิ่งไม้อะไรที่ติดมากับผิวหนังติดมากับขนหรือเปล่านะคะก็จากการเอาออกถ้าเท้าเลอะเทอะก็ควรที่จะล้างเท้าด้วยนะคะก็ทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นการเตรียมตัวง่ายๆนะคะในการที่จะพาน้องหมาของเราไปออกกำลังกายใกล้บ้านหรือว่าพาออกไปเที่ยวไกลๆบ้านค่ะ

จากกะลาน้อยก่อร่างด้วย2มือฝีมือเยาวชนคือพลังแห่งการสืบสารแปรเศษวัสดุให้มีชีวิตและจิตวิญญาณเชิดชูเสน่ห์กรุงเทพเมืองฟ้าอมรเชิดรถมหานครแห่งรสชาติที่ไม่เคยหลับไหล

0: ตั้งแต่สตรีทฟู้ดสู่เมนูฟิวชั่นสุดสร้างสรรค์ทุกคำคือเรื่องเล่าวิถีชีวิตทุกรสชาติคือวัฒนธรรมที่หลากหลายที่เราอยากเสิร์ฟให้ลิ้มลองเชิดเรื่องทุกมุมของกรุงเทพคือฉากในฝันของคนทำหนังและคอนเทนต์ครีเอเตอร์จากทั่วโลกจากตรอกเก่าแก่สู่ตึกระฟ้าคือเรื่องเล่าที่ผ่านกาลเวลาซ่อนเสน่ห์ให้ชวนหลงไหลในทุกมุมกล้องเชิดเท่เมื่อผ้าไทยถูกแต่งแต้มด้วยดีไซน์ร่วมสมัยจากมรดกทางภูมิปัญญาสู่แฟชั่นระดับโลกมาสนุกกับการสวมใส่ผ้าไทยในสไตล์ที่ใช่และร่วมกันใส่ชุดไทยให้โลกเห็นเชิดกล้าไฟท์แบบมวยไทยที่ไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่ประสานความแข็งแกร่งกับการเคลื่อนไหวที่งดงามดึงดูดผู้คนมาให้สัมผัสเสน่ห์ของการไหว้ครูหมัดเท้าเข่าศอกบอกได้อย่างภาคภูมิใจว่ามวยไทยคือมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังเชิดศิลป์มหานครแห่งเฟสติวัลที่หลอมรวมศิลปะวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์จากรากเหง้าประเพณีดั้งเดิมสู่สีสันร่วมสมัยแห่งดนตรีศิลปะและแฟชั่นเมืองแห่งแรงบันดาลใจที่ไม่เคยหลับไหลทุกการเชิดคือการอนุรักษ์ทุกจังหวะคือการต่อยอดทุนวัฒนธรรมที่ไม่มีชาติใดเหมือนจากเสน่ห์ทั้ง5ของมหานครกรุงเทพพวกเราเยาวชนร่วมสืบสานด้วยใจไม่เสื่อมคลายวันนี้พวกเราขอหน้าอย่างภาคภูมิใจเชิดชูไทยให้ก้าวไกลสู่สายตาโลกเชิดเสน่ห์กรุงเทพ From Bangkok to the world
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

การปฏิรูปการเรียนรู้ในช่วงปี2552ถึง2561เนี่ยเป็นช่วงยุคของศตวรรษที่21นะคะหวังที่จะพัฒนาเด็กไทยแล้วก็คนไทยเนี่ยให้เป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพนั่นหมายความว่าเด็กไทยเนี่ยต้องเป็นผู้ที่รักการอ่านนะคะ reading to learn นั่นเองแล้วก็สำคัญตามมาก็คือเป็นนักสืบคนเป็นนักสืบสอบแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือตามมาด้วยคือการเป็นผู้ใฝ่เรียนใฝ่รู้นะคะเพราะฉะนั้นการจัดการเรียนรู้เนี่ยก็อยู่ที่คุณภาพของครูครูจึงต้องมีความสามารถรู้ในเรื่องของหลักสูตรวิเคราะห์หลักสูตรแล้วก็สิ่งที่ตามมานะคะก็คือการจัดการเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญแล้วก็ยังเน้นเด็กเป็นศูนย์กลางนี่ประเด็นตรงนี้ก็จะเป็นที่มาของคำว่ากระบวนการเรียนรู้5ขั้นตอนถือเราเรียกสั้นๆว่า5 steps นั่นเองนะคะ5 step เนี่ยเป็นแนวการสอนเป็น teaching approach นะคะแนวการสอนนี่ก็คือสามารถที่จะจัดการสอนด้วยวิธีสอนต่างๆและเทคนิคการสอนต่างๆวิธีสอนสำคัญมากๆ

ก็คือวิธีสอนแบบสืบสอบก็ได้หรือวิธีสอนแบบโครงงานก็ได้นะคะวันนี้เนี่ยจะมีประเด็นที่เป็นคำถามสำคัญทั้งหมดเนี่ย6ประการนะคะคำถามที่1ก็คือกระบวนการเรียนรู้5ขั้นตอนเนี่ยคืออะไรนะคะแล้วมันมีขั้นตอนอย่างไรแล้วก็อีกสำคัญก็คือมันมีจุดเด่นอย่างไรขั้นที่1อ่ะเป็นขั้นตั้งคำถามหรือระบุคำถามนะคะแล้วก็ขั้นที่2ก็เป็นขั้นแสวงหาสารสนเทศขั้นที่3เนี่ยเป็นขั้นสร้างความรู้หรือเรียกว่าสร้างองค์ความรู้ก็ได้นะคะขั้นที่4ก็เป็นขั้นสื่อสารแล้วก็ขั้นที่5ก็คือขั้นตอบแทนสังคมซึ่งขั้นนี้เป็นขั้นใช้ความรู้ขั้นประยุกต์ความรู้นั่นเองในแต่ละขั้นเนี่ยก็จะมีรายละเอียดสั้นๆนะคะเช่นในการขั้นท่านตั้งคำถามก็เป็นเรื่องของการที่ครูจัดสิ่งเร้าแล้วก็เด็กสังเกตแล้วก็เด็กเกิดความสงสัยหรือเกิดคำถามหรือครูอาจจะเป็นผู้ที่จะช่วยเด็กในการตั้งคำถามก็ได้แล้วก็มีการตั้งสมมติฐานหรือคาดคะเนคำตอบนะคะในขั้นที่2เป็นขั้นสำคัญคือขั้นแสวงหาสารสนเทศเนี่ยเป็นขั้นที่ครูหรือนักเรียนอาจจะเป็นผู้วางแผนในการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วก็เด็กทำการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วก็มีการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะซึ่งจะเป็นการวิเคราะห์เชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณก็ได้ในขั้นที่3ขั้นนี้ก็เป็นขั้นสร้างความรู้เนี่ยเด็กก็นำเอาผลการวิเคราะห์เสนอนะคะเรียกว่าสื่อความหมายแล้วก็มีการแปลความหมายข้อมูลแล้วก็สรุปผลหรือเรียกว่าการสร้างความรู้และเมื่อเด็กเนี่ยได้สร้างความรู้ด้วยตัวเองครูก็จะมีการช่วยในการสรุปเชื่อมโยงไปยังสาระที่ถูกต้องนะคะในขั้นสำคัญต่อมาเมื่อเด็กเนี่ยมีความรู้อย่างเข้าใจก็จะสู่ขั้นสำคัญคือขั้นที่4ซึ่งเป็นขั้นสื่อสารเด็กก็จะนำความรู้ไปสื่อสารด้วยแบบต่างๆนะคะด้วยการใช้สื่อประกอบการสื่อสารแล้วก็สำคัญตามมาก็คือขั้นที่5เป็นขั้นสำคัญที่เรียกว่าเด็กเกิดการเรียนรู้ถ้าเกิดการเรียนรู้นี่แปลว่าต้องนำความรู้ไปใช้ในสังคมจริงได้ก็อาจจะมีการนำความรู้ไปใช้หรือก็อาจจะมีการประยุกต์ความรู้แล้วก็ทำให้ได้ชิ้นงานเจ้าชิ้นงานนี้เป็นชิ้นงานที่เป็นหลักฐานที่แสดงความเข้าใจใน5ขั้นตอนเนี่ยถามว่าจุดเด่นอยู่ที่ไหนก็อยากจะบอกว่าจุดเด่นเนี่ยจะอยู่ที่เด็กต้องสร้างความรู้ด้วยตัวเองขณะที่เด็กสร้างความรู้ด้วยตัวเองเนี่ยเด็กจะมีการปฏิสัมพันธ์มีการมีส่วนร่วมแล้วก็สำคัญที่สุดก็คือใช้กระบวนการเรียนรู้แล้วก็ตามมาที่เป็นลักษณะเด่นของกระบวนการเรียนรู้นี้ก็คือการที่สร้างชิ้นงานสร้างภาระงาน เรียกว่าเมื่อเขามีสถานการณ์ใหม่เขาสามารถนำความรู้ที่เขาสร้างความรู้ด้วยตัวเองแล้วเกิดความเข้าใจเนี่ยนะคะนำความรู้ไปใช้ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็สามารถนำความรู้ไปใช้แบบง่ายๆเช่นไปบอกไปเล่าไปอธิบายหรืออาจจะนำความรู้ไปใช้สร้างชิ้นงานตามความสนใจตามความถนัดตรงนี้ก็คือเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญนั่นเองนะคะทีนี้คำถามข้อที่2เนี่ยค่ะ5 step หรือกระบวนการเรียนรู้5ขั้นตอนเนี่ยมันมีความเป็นมาอย่างไรความเป็นมาเนี่ยคือเนื่องจากว่าในกระบวนการสำคัญของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นศูนย์กลางเนี่ยเราจะเน้นการใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์เราจะพบว่าครูวิทยาศาสตร์จะใช้กระบวนการเหล่านี้หรือวิธีการเหล่านี้เสมอแต่ทำยังไงที่จะทำให้กระบวนการเหล่านี้ไปเกิดในครูในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็พยายามจะหาทางของการที่จะทำให้คุณครูที่อยู่ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เนี่ยจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีสืบสอบได้นะคะทำการวิเคราะห์แล้วก็พบว่าเจ้ากระบวนการทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเราก็สามารถปรับให้เป็นภาษาง่ายนะคะก็เป็นกระบวนการเรียนรู้5ขั้นตอนแต่ทำให้การเรียนรู้มีความหมายนั้นก็จะต้องบวกกับขั้นที่เรียกว่าประยุกต์ความรู้ขั้นนี้ได้ชิ้นงานได้ความรู้นำเอาไปใช้ประโยชน์กับเพื่อนๆกับผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วกับผู้ที่อยู่ในหน้าที่ต่างๆเนี่ยเราก็เรียกว่าเขาได้ปฏิบัติในการที่จะตอบแทนสังคมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในตรงนี้ก็จะพบว่ากระบวนการวิทยาศาสตร์เด็กสร้างความรู้ได้นะคะผลที่ตามมาก็คือผลการเรียนรู้เป็นไปตามตัวชี้วัดเป็นตามตัวมาตร

ฐานการเรียนรู้ได้ทักษะกระบวนการเด็กเกิดความรู้ความเข้าใจอย่างถาวรแล้วก็ตัวที่3ก็คือเป็นการบ่มเพาะนิสัยได้คุณลักษณะอันพึงประสงค์8ประการนะคะตามหลักสูตรที่เราใช้ในปัจจุบันในการจัดการเรียนการสอนของครูเนี่ยควรจะต้องมีการบูรณาการนะคะของความเป็นอาเซียนเรื่องของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของความเป็นพลเมืองดังนั้นขอเน้นว่าคุณครูในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ไม่ว่าจะสอนในรายวิชาพื้นฐานกิจกรรมในห้องเรียนหรือกิจกรรมนอกห้องเรียนหรือชีวิตประจำวัน5 step จะเข้ามามีบทบาทสำคัญนะคะในตัวคำถามข้อที่3เนี่ยนะคะการจัดการเรียนโดยใช้5 step เนี่ยมันไปเสริมสร้างนะคะทักษะสำคัญอย่างไรบ้างวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องการใช้4ตัวเน้นได้แก่ตัวแรกก็คือตัวกระบวนการเรียนรู้5ขั้นตอนนี้ฉันถือว่าเป็นตัวเหตุที่ก่อให้เกิดตัวเน้นอีก3ตัวซึ่งเป็นทักษะนะคะตัวที่1ก็คือเรื่องของ literacy เราแทนตัว L แปลภาษาไทยก็คือการรู้หนังสือนะคะตัวที่2ก็เป็นเรื่องของ numeracy ก็คือการรู้เรื่องจำนวนแล้วก็ตัวที่3คือ reasoning ability ก็คือความสามารถในการใช้เหตุผลหรือบางคนบอกว่าคือให้เหตุผลนั่นเองในกระบวนการ5 step เนี่ยในแต่ละ step เนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นขั้นของการที่จะสามารถเสริมสร้างตัวทักษะ3ตัวเช่นในการตั้งคำถามเนี่ยก็สามารถที่จะพัฒนาในเรื่องของ literacy ก็คือเรื่องของการรู้หนังสือเพราะต้องมีการอ่านการคิดวิเคราะห์แล้วก็การเขียนนะคะรวมทั้งมีการใช้เหตุผล reasoning เช่นการคาดคะเนคำตอบต่อมาก็จะเป็นเรื่องของในเรื่องของขั้นที่2คือขั้นแสวงหาสารสนเทศโอ้ขั้นนี้ชัดเจนมากๆเพราะว่าครูอาจจะเป็นผู้ออกแบบวางแผนที่ทำใบกิจกรรมใบงานหรือบางทีเด็กจะเป็นผู้ออกแบบการเก็บรวบรวมข้อมูลเองตรงนี้เนี่ยจะชัดมากก็คือตัวที่เป็นจุดเน้นในเรื่องของการอ่านการคิดการเขียนเนี่ยซึ่งเรียกว่าการรู้หนังสือจะเห็นชัดมากนะคะขณะเดียวกันขณะที่เด็กเก็บข้อมูลเด็กอาจจะต้องรวบรวมข้อมูลมีการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยนะคะค่าสถิติต่างก่อนเก็บข้อมูลอาจจะมีการชั่งตวงวัดก็เป็นเรื่องของตัวเลขเมื่อมีการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงปริมาณก็ชัดมากก็คือเด็กก็ได้พัฒนาทักษะการรู้เรื่องจำนวนนะคะ numeracy แล้วก็ตามมาด้วยก็คือเมื่อได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลทำยังไงให้ข้อมูลนั้นเป็นที่เข้าใจทักษะเรื่องของ literacy คือการสื่อความหมายข้อมูลก็จะตามมาจะเขียนอย่างไรให้เขาเข้าใจเสนอในรูปแบบตารางในรูปแบบของกราฟเพราะฉะนั้นตัวเหล่านี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นตลอดเวลาในเรื่องทักษะ3ตัวเน้นนะคะในขั้นที่3ขั้นสร้างความรู้เนี่ยเป็นจุดเด่นสำคัญของกระบวนการในการที่เราจะกำลังจะเปลี่ยนวัฒนธรรมให้เด็กสร้างความรู้คุณครูก็จะต้องมีความอดทนและความพยายามที่จะต้องได้คำตอบของคำถามที่เด็กตั้งคำถามมาเช่นเด็กตั้งคำถามว่าเมี่ยงคืออะไรการให้คืออะไรเด็กก็จะต้องสามารถหาคำตอบของการให้และเรื่องของความหมายของเมี่ยงเช่นโมเมนต์คืออะไรนะคะกฎของโมเมนต์ว่าอย่างไรเด็กก็อาจจะต้องสามารถที่จะหาคำอธิบายของความหมายของโมเมนต์และหลักการของโมเมนต์ได้หรือกฎของโมเมนต์ได้ด้วยตัวเองแล้วจากนั้นเนี่ยคำตอบของเด็กอาจจะไม่ได้ถูกต้องตำราครูเองมีหน้าที่ที่จะต้องเชื่อมโยงสิ่งที่เด็กตอบเนี่ยนะคะไปสู่ในเรื่องของคำตอบที่ถูกต้องตามที่ชุมชนนักเรียนรู้ได้ค้นพบไว้ขั้นที่4การสื่อสารเนี่ยก็เป็นเรื่องของliteracy ที่เด็กจะสามารถนำเอาความรู้ที่เขาสร้างด้วยตนเองนำมาเขียนนำมาใช้สื่อประกอบในการที่จะนำเสนอหน้าชั้นเรียนหรืออาจจะมีการถ้าไม่มีเวลาจริงๆนะคะก็อาจจะนำผลงานของเด็กซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของความเรียงความหรือผังกราฟิกเช่นผังคอนเซ็ปต์แมปคือผังมโนทัศน์หรืออาจจะเป็นไมด์แมปนะคะเป็นผังที่มีความเฉพาะเนี่ยนะคะติดที่ผนังห้องแล้วก็ให้มีการเดินชมหรือมีการหมุนเวียนชมแล้วก็มีการประเมินสะท้อนความคิดได้อีกในขั้นสุดท้ายเนี่ยเป็นขั้นเรื่องของการตอบแทนสังคมอันนี้ยิ่งใหญ่

คะการจัดการเรียนการสอนในยุคใหม่ถ้าเราจัดการเรียนการสอนเพียงแค่เด็กรู้แล้วไม่สามารถนำความรู้ไปใช้ได้เราเรียกว่าเรียนหนังสือเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริงได้เด็กต้องนำความรู้ที่เรียนนั้นไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ได้นี่ในขั้นที่5เนี่ยก็เป็นขั้นที่คุณครูต้องใช้ว่าการฝึกการที่ทำกิจกรรมหรือคิดกิจกรรมอย่างไรที่ทำให้เด็กเนี่ยนำความรู้ไปใช้นะคะเพียงแค่เอาความรู้ไปอธิบายไปเอาข้อสอบด้วยตัวของเด็กเองก็ได้หรือนำความรู้ที่เรียนจากวิทยาศาสตร์ไปผสมผสานกับในภาษาไทยในภาษาอังกฤษแบบบูรณาการก็ได้และสูงสุดของการสร้างชิ้นงานตอบแทนสังคมก็คือการทำโครงงานเพราะฉะนั้นเนี่ยใน5ขั้นตอนเนี้ยอาจารย์ก็ถือว่ามันเป็นกระบวนการสำคัญที่อยากให้เชิญชวนให้คุณครูได้ใช้แล้วก็เราอาจจะใช้เวลานะคะที่จะเปลี่ยนวัฒนธรรมของการที่เราเคยชินกับการสอนแบบครูเป็นศูนย์กลางครูเป็นหลักนะคะมาให้นักเรียนเนี่ยได้เป็นผู้ที่ร่วมไม้ร่วมมือแล้วสร้างความรู้ด้วยตัวเองตอนนี้ครูต้องพูดให้น้อยนะคะแล้วก็เด็กพูดเยอะๆเด็กทำเยอะๆเด็กต้องทุกทรมานหน่อยนะคะแล้วเดี๋ยวความสุขจากการข้อที่เขาค้นพบด้วยตัวเองก็จะตามมาอีกประเด็นหนึ่งก็คือคำถามข้อที่4ว่าคุณค่าของ5 step เนี่ยอยู่ที่ไหนตอบได้เลยค่ะว่า1เสริมสร้างสมรรถนะ5ประการไม่ว่าจะเป็นทักษะสื่อสารการคิดการแก้ปัญหานะคะรวมทั้งเรื่องของทักษะชีวิตที่จะทำให้เขามีความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นทำงานเป็นกลุ่มเป็นทีมได้แสวงหาความรู้ได้ต่างเนื่องการใช้คอมพิวเตอร์เทคโนโลยีซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือสำคัญของเด็กยุคนี้ของครูยุคนี้นะคะดังกำลังมองอีกว่าตัวที่เป็น5 step เนี่ยแน่นอนที่จะขอยืนยันว่าสามารถเสริมสร้าง literacy numeracy แล้วก็ reasoning ability ได้แน่นอนนะคะอันสิ่งเหล่านี้จะนำไปสู่การพัฒนาทักษะศตวรรษที่21เพราะว่ามันจะเป็นฐานสำคัญของการที่จะทำให้เด็กเนี่ยเป็นนักคิดคือมี thinking skill ในการที่จะสามารถแก้ปัญหาแล้วก็สร้างสรรค์ชิ้นงานสร้างสรรค์ความรู้ใหม่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อาจจะได้สูตรสำหรับการใช้ 5 step จะช่วยทำให้เด็กของไทยเราซึ่งเราจะต้องบ่มเพาะนิสัยขณะที่เราใช้กระบวนการเรียนรู้ไปด้วยทำให้เด็กของเราเนี่ยจะเป็นเด็กที่เป็นนักเรียนรู้อย่างมีคุณธรรมคำถามตัวที่5คำถามสำคัญนะคะการใช้กระบวนการเรียนรู้5ขั้นตอนเนี่ยก็คือเลือกให้เหมาะกับเนื้อหาเลือกให้เหมาะกับเวลาเลือกให้เหมาะกับจำนวนเด็กเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องยึดหลักเน้นเป็นสำคัญเมื่อเน้นเด็กเป็นสำคัญเนี่ยบางเนื้อหาอาจจะสอนโดยเน้นครูเป็นศูนย์กลางใช้บรรยายใช้การสาธิตใช้โรลเพลย์นะคะแต่ในบางเนื้อหาที่เราจำเป็นจะต้องพัฒนาเรื่องของการคิดเนี่ยก็ขอได้เชิญชวนให้ท่านทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ลองใช้5 step นะคะเพื่อที่สุดก็คือการพัฒนาทำให้เด็กของเราเนี่ยเป็นนักคิดนั่นเองและขณะเดียวกันก็ไม่ลืมเรื่องการบ่มเพาะนิสัยที่อาจารย์อยากจะเสนอตัวอย่างนะคะของง่ายๆเรื่องของการใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 step สมมติว่าเรากำลังจะสอนเรื่องการถนอมอาหารเราจะสอนอะไรเกี่ยวกับเรื่องการถนอมอาหารคุณครูจะต้องทำการระบุสิ่งที่เราจะสอนให้ชัดเจนเช่นเรากำลังจะสอนว่าการถนอมอาหารคืออะไรหลักของการถนอมอาหารมีอะไรบ้างแล้วก็เรามีวิธีถนอมอาหารอะไรนะคะอันนี้ต้องชัดเจนขั้นที่1คือขั้นระบุคำถามเนี่ยเป็นขั้นที่ครูจะต้องจัดสิ่งเร้าสิ่งเร้านั้นอาจจะเป็นหลากหลายเป็นวิดีทัศน์แอนิเมชันนะคะเป็นหนังสือพิมพ์เป็นเรื่องราวของอาหารหรืออาจจะเป็นการสนทนาแล้วเราก็ให้เด็กเนี่ยทำการสังเกตสิ่งเร้าเพื่อทำให้เขาเกิดความสงสัยจากนั้นเนี่ยเขาก็จะต้องระบุคำถามสำคัญมันจะมีคำตอบคำตอบเหล่านี้เนี่ยเป็นคำตอบที่เด็กมีจากประสบการณ์เดิมหรืออาจจะเด็กอาจจะเคยอ่านหนังสือดูโทรทัศน์นะคะดูภาพยนตร์จากการสนทนาของคุณพ่อคุณแม่มาเนี่ยนี่คือประสบการณ์เดิมนั้นก็ควรจะต้องมีการคาดคะเนคำตอบจากนั้นขั้นที่2เนี่ยก็เป็นขั้นที่เด็กจะต้องแสวงหาสารสนเทศยังไงครูจะออกแบบกิจกรรมอย่างไรทำให้เขาสามารถหาคำตอบของคำถามได้ด้วยตัวเองยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะให้เด็กเนี่ยลงไป

ไปทำการถนอมอาหารด้วยวิธีต่างๆด้วยตัวเองแล้วจากนั้นเนี่ยก็เป็นขั้นที่เด็กจะทำการวิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอข้อมูลครูก็จะนำของการใช้คำถามถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของการสอนด้วยวิธีนี้คือนอกจากมีทักษะการอ่านครูจะต้องมีทักษะของการถามคำถามเด็กมีทักษะของการถามคำถามถามคำถามเป็นลำดับอย่างไรแล้วสามารถที่จะวิเคราะห์ข้อมูลจนกระทั่งเด็กได้หลักการถนอมอาหารเด็กได้ความหมายของการถนอมอาหารพร้อมทั้งวิธีการถนอมอาหารจากวิธีที่เด็กไปสืบค้นเด็กไปปฏิบัติลงมือทำด้วยตัวเองเนี่ยจากนั้นครูจึงจะมีหน้าที่ที่จะเสริมเติมเพิ่มด้วยใบสรุปว่าที่ถูกต้องนั้นคืออะไรแล้วจากนั้นเนี่ยนะคะเราก็จะพบว่าความรู้ที่เด็กได้ก็สามารถนำมาสื่อสารหน้าห้องเรียนด้วยหลากหลายวิธีจะใช้คำถามกันและกันจะใช้การโดยใช้วิธีการสัมมนาแสดงบทบาทสมมุติอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือการนำเสนอโดย PowerPoint นี้เป็นต้นก็จะเป็นการสร้างทำให้เด็กเป็นผู้ที่อยู่กับงานนะคะนำเสนองานกล้าพูดกล้าแสดงแล้วเราจะพบว่านี่คือความสำเร็จของการสร้างเด็กและสุดท้ายก็คือเป็นขั้นของการตอบแทนสังคมเขาอาจจะนำความรู้ไปทำโปสเตอร์เผยแพร่ที่ใดเกี่ยวกับเรื่องถนอมอาหารไปถนอมอาหารด้วยวิธีต่างๆโดยการที่ใช้ เรื่องของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามานะคะการใช้วัสดุที่เป็น reduce reuse อยู่บนฐานของความรู้ที่ชัดเจนบนฐานของการสร้างของความเป็นผู้ที่ซื่อสัตย์เป็นผู้มุ่งมั่นเป็นผู้อดทนอย่างนี้เป็นต้นนะคะนี่คือเป็นตัวอย่างที่อยากให้เห็นถึงกระบวนการเรียนรู้5ขั้นตอนที่เราสามารถไปใช้ได้อย่างสบายโดยที่ครูไม่ยากอะไรนะฮะครูเป็นผู้วางแผนครูเป็นที่ปรึกษาแต่เด็กนั้นทำเองเดนเกลคิดว่าตรงนี้จะเป็นประโยชน์ที่จะช่วยพัฒนาครูให้เรามีคุณภาพแล้วก็ความคาดหวังของการปฏิรูปการเรียนรู้ที่เราจะทำให้เด็กไทยคนไทยเป็นนักเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพย่อมสำเร็จแน่นอนค่ะ

ระบวนการใช้4จุดเน้นนะครับประกอบด้วยองค์ประกอบ4ประการด้วยกันนะครับประการที่1คือการใช้ภาษาหรือ literacy นะครับองค์ประกอบตัวที่2คือเรื่องของจำนวนและตัวเลขนะครับหรือ numeracy องค์ประกอบตัวที่3นั้นคือเรื่องของการใช้เหตุผลหรือ reasoning ability และองค์ประกอบสุดท้ายนะครับคือกระบวนการเรียนรู้5ขั้นตอนหรือ5 step นั่นเองครับสำหรับวันนี้นะครับเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันคือเรื่องของ literacy ครับถ้าพูดถึงความหมายของคำว่า literacy นะครับแต่เดิมแล้วหลายๆคนอาจจะมีความเข้าใจว่า literacy นั้นคือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทางภาษาศาสตร์หรือเกี่ยวข้องกับเรื่องของความสามารถในการรู้หนังสือหรือความสามารถในการอ่านออกเขียนได้นะครับแต่ในปัจจุบันนะครับคำนี้คำว่า literacy ครับถูกนำไปใช้ในหลายบริบทนำไปใช้นะครับเพื่อสื่อความถึงความสามารถหรือว่าการรู้หรือความฉลาดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะครับด้วยเหตุนี้เองนะครับจึงมักจะมีคำว่า literacy ผสมกับคำใหม่ๆอยู่เสมอนะครับยกตัวอย่างเช่นคำว่า media literacy นะครับถูกนำไปใช้หมายถึงความสามารถหรือการรู้เท่าทันสื่อนะครับ ICT literacy คือความสามารถในการรู้เท่าทันเทคโนโลยีนะครับ information literacy นะครับถูกนำไปใช้ในการพูดถึงความสามารถในการรู้ในเรื่องของสารสนเทศครับตลอดจนเรื่องของ health literacy นะครับคือความฉลาดทางสุขภาพครับสิ่งที่เราจะพูดคุยกันในเรื่องของ literacy นั้นจะอยู่ในมิติทางด้านภาษานะครับซึ่งหมายถึงการรู้หนังสือหรือความสามารถในการอ่านออกเขียนได้นะครับหากพูดถึง literacy ในมิตินี้นะครับเราจะพบเลยว่ามีความสำคัญมากนะครับ literacy ในแง่ของภาษาหรือการรู้หนังสือหรือความสามารถในการอ่านออกเขียนได้นั้นถือว่าเป็นเครื่องมือสำคัญในการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนทุกเพศทุกวัยครับการส่งเสริมภาษาหรือ literacy ให้เกิดผลสำเร็จนั้นนะครับจำเป็นจะต้องอาศัยกระบวนการเรียนรู้นะครับตลอดจนการออกแบบหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพครับอย่างไรก็ตามนะครับการที่ครูสามารถจะออกแบบหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพหรือออกแบบการเรียนการสอนได้เหมาะสมกับผู้เรียนนั้นจำเป็นจะต้องพิจารณาถึงองค์ประกอบ2ส่วนด้วยกันครับองค์ประกอบส่วนที่1นะครับคือพัฒนาการการเรียนรู้ครับพัฒนาการการเรียนรู้นั้นจะเป็นสิ่งที่บอกครูผู้สอนว่าผู้เรียนนั้นมีความสามารถในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้บ้างอย่างไรนะครับส่วนองค์ประกอบที่2นะครับคือทฤษฎีการเรียน

รู้ครับทฤษฎีการเรียนรู้นั้นจะบอกครูผู้สอนว่าลักษณะการเรียนรู้หรือแนวทางที่เด็กแต่ละคนนั้นเกิดการเรียนรู้นั้นจะเกิดขึ้นได้โดยอาศัยแนวทางหรือวิธีการอะไรได้บ้างครับด้วยเหตุนี้เองนะครับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาก็ตามหรือการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนก็ตามนะครับครูผู้สอนจำเป็นจะต้องคำนึงถึงองค์ประกอบทั้งสองส่วนคือพัฒนาการการเรียนรู้ของผู้เรียนและทฤษฎีการเรียนรู้ของผู้เรียนครับซึ่งการสอนภาษานะครับหรือ literacy ก็อาศัยหลักการเช่นเดียวกันครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของพัฒนาการทางภาษาของผู้เรียนในแต่ละช่วงวัยครับเพื่อที่ว่าครูผู้สอนนะครับจะได้มีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้นว่าความสามารถของผู้เรียนในแต่ละช่วงวัยในเรื่องของการใช้ภาษานั้นมีความสามารถในการทำอะไรได้บ้างทำอะไรไม่ได้บ้างครับการสอนภาษาหรือว่า literacy นะครับจำเป็นจะต้องสอนตั้งแต่ในระดับชั้นเด็กเล็กนะครับเพื่อที่ว่าเป็นการปูพื้นฐานให้กับเด็กในการที่จะมีเครื่องมือที่ใช้ในการเรียนรู้ต่อไปในอนาคตนะครับสำหรับการสอนภาษาสำหรับเด็กนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กประถมวัยหรือเด็กประถมศึกษานะครับมักจะเป็นการสอนที่เราเรียกว่า learning to read นะเป็นการสอนเพื่อให้เด็กนั้นมีความสามารถในการที่จะอ่านออกเขียนได้นะครับส่วนในระยะที่2คือในระดับชั้นมัธยมศึกษานะครับจะเป็นช่วงที่เราจะพัฒนาให้เด็กนั้นใช้ทักษะความสามารถในการอ่านออกเขียนได้เป็นเครื่องมือสำคัญที่ทำให้เขานั้นเกิดการเรียนรู้ในเรื่องต่างๆต่อไปครับถึงแม้ว่าเราจะแบ่งการสอนภาษาออกเป็น2ช่วงใหญ่ๆคือช่วงในเด็กเล็กนะครับแล้วก็เด็กโตเมื่อไหร่ก็ตามที่เราออกแบบหลักสูตรนะครับหรือแม้กระทั่งการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนคือเราจะต้องพิจารณาถึงพัฒนาการในการเรียนรู้ทางภาษาของผู้เรียนในแต่ละช่วงวัยครับพัฒนาการนะครับโดยปกติแล้วเราจะพูดถึงพัฒนาการทั้ง4ด้านคือพัฒนาการทางด้านร่างกายพัฒนาการทางด้านสังคมนะครับพัฒนาการทางด้านอารมณ์จิตใจและประการสุดท้ายคือพัฒนาการทางด้านสติปัญญาครับการเรียนรู้เรื่องของภาษานะครับถูกจัดอยู่ในพัฒนาการทางด้านสติปัญญาครับพัฒนาการทั้ง4ด้านนะครับจะเป็นตัวที่บอกครูว่าเด็กนั้นมีความสามารถในการทำสิ่งใดได้บ้างหรือทำสิ่งใดไม่ได้บ้างนะครับนอกจากนี้เรายังสามารถรู้ได้ว่าเด็กในแต่ละช่วงวัยนั้นมีความสนใจอะไรบ้างนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้แหละครับจะเป็นตัวสำคัญนะครับที่ทำให้ครูนั้นสามารถออกแบบหลักสูตรหรือการเรียนการสอนได้สอดคล้องกับลักษณะการเรียนรู้แต่ละช่วงวัยได้อย่างดีที่สุดครับสำหรับช่วงที่1 นะครับ learning to read นะครับเป็นการเรียนรู้ภาษาสำหรับเด็กเล็กนะครับซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ในระดับชั้นอนุบาลนะครับจนกระทั่งถึงในระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่มีความสำคัญอย่างยิ่งครับเนื่องจากเป็นช่วงที่เราจะสอนภาษาที่เป็นการปูพื้นฐานนะครับสำหรับเด็กที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ต่อไปในอนาคตนะครับลักษณะการใช้ภาษาของเด็กอนุบาลนะครับหรือ 3-5 ขวบนั้นจะเป็นการใช้ภาษาง่ายๆที่ใช้ในการสื่อสารที่ชัดเจนนะครับประโยคต่างๆนั้นยังคงไม่มีความซับซ้อนมากนักนะครับตลอดจนคำศัพท์ต่างๆจะเป็นคำศัพท์ที่มักจะเป็นภาษาพูดซะเป็นส่วนใหญ่เด็กวัยประถมศึกษาตอนต้นนะครับมีความสามารถในการที่จะเริ่มฝึกอ่านออกเสียงนะครับตลอดจนสะกดคำใหม่ๆซึ่งเป็นคำยากหรือเป็นคำที่ไม่เคยเห็นมาก่อนได้นะครับเนื่องจากเด็กวัยนี้นั้นเริ่มจะเรียนรู้การผสมคําตลอดจนเรียนรู้ลักษณะของพยัญชนะนะครับตลอดจนสระแล้วก็วรรณยุกต์รวมถึงตัวสะกดต่างๆด้วยครับด้วยเหตุนี้เองนะครับเด็กในวัยนี้จึงมีความสามารถในการอ่านออกความในเรื่องสั้นๆได้ครับการเรียนรู้ภาษาของเด็กประถมศึกษาตอนต้นนะครับจะเกิดขึ้นค่อนข้างดีครับมีการระบุนะครับว่าเด็กในวัยนี้นั้นจะเรียนรู้คําศัพท์ใหม่วันละ20คําต่อวันด้วยกันครับการเรียนรู้ในช่วงนี้นะครับแม้ว่าจะเป็นการ learning to read คือเป็นการที่จะสอนให้เด็กนั้นเรียนที่จะอ่านให้ออกเขียนให้ได้นะครับอย่างไรก็ตามการสอนภาษาในระยะนี้นะครับจำเป็นจะต้องพัฒนาไปอย่างรอบด้านนะครับหรือพัฒนาอย่างองค์รวมนั่นเองครับสำหรับพัฒนาการนะครับทางด้านภาษานะครับของเด็กระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายนะครับไปจนกระทั่งถึงระดับมัธยมศึกษานะครับพัฒนาการทางด้านภาษาของเด็กวัยนี้นั้นเราเรียกว่า reading to learn นะครับคือใช้ความสามารถในการอ่านออกเขียนได้นั้นเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้สิ่งต่างๆครับหากเรามองถึงพัฒนาการที่เป็นภาพรวมนะครับของเด็กวัยประถมศึกษาตอนปลายไปจนกระทั่งถึงวัยมัธยมศึกษานะครับเราจะพบว่ามีความสามารถทางด้านภาษาไม่แตกต่างจากเด็กวัยก่อนหน้านี้นะครับเด็กวัยนี้นะครับมีความสามารถในการคิดเชิงสัญลักษณ์หรือคิดถึงสิ่งที่เป็นนามธรรมมากขึ้นนะครับจึงมีความสามารถในการที่จะอ่านตีความรวมถึงทำความเข้าใจเรื่องราวที่มีความซับซ้อนรวมถึงเรื่องราวที่มีความยาวมากๆได้นะครับหากมองในความสามารถของการเขียนนะครับเด็กวัยประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษานะครับจะมีความสามารถในการเขียนถ่ายทอดรวมถึงเขียนบรรยายและเขียนพรรณนาสิ่งต่างๆได้มีความซับซ้อนมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับเด็กวัยประถมศึกษาครับดังที่ได้กล่าวไปทั้งหมดนะครับการเรียนรู้ภาษาหรือ literacy นั้นเป็นเครื่องมือสำคัญประการ

หนึ่งนะครับสำหรับผู้เรียนที่จะใช้ในการเรียนรู้ต่อไปนะครับการสอน literacy นั้นจำเป็นจะต้องพิจารณาถึงพัฒนาการทางการเรียนรู้ทางภาษานะครับอย่างไรก็ดีนะครับสิ่งสำคัญก็คือว่าการสอนภาษานะครับจำเป็นจะต้องส่งเสริมทักษะในทุกๆด้านนะครับทั้งทักษะการฟังการพูดการอ่านและการเขียนนะครับนอกจากนี้

นและส่งเสริมในการใช้ภาษาที่ถูกต้องรวมถึงการเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้ภาษาให้กับเด็กด้วยครับหากทำทั้งหมดได้นะครับเชื่อว่าการเรียนรู้ภาษาของเด็กนะครับจะเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนครับ

เป็นที่เข้าใจตรงกันนะครับว่าหัวใจสำคัญของการจัดการศึกษาเพื่อจะเป็นบันไดให้ผู้เรียนได้พัฒนาไปสู่คุณลักษณะที่พึงประสงค์ก็คือการจัดการเรียนรู้ตาม5ขั้นตอนหรือ5 step ซึ่งในการจัดการเรียนรู้นี้จำเป็นจะต้องมีจุดเน้น3จุดเน้นครับ1ก็คือการรู้จำนวน2ก็คือการรู้หนังสือและ3ก็คือความสามารถในการให้เหตุผลและในวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจและทำความรู้จักกับจุดเน้นที่1การรู้เรื่องจำนวนครับการรู้เรื่องจำนวนหรือ numeracy หมายถึงความรู้เกี่ยวกับจำนวนและการนำความรู้เกี่ยวกับจำนวนนั้นนะครับไปใช้งานในบริบทชีวิตจริงนอกห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างตามใจที่ต้องการและยังรวมถึงความตระหนักรู้ในบทบาทของคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันอีกด้วย numeracy ประกอบไปด้วยองค์ประกอบ6องค์ประกอบครับ 1. คือด้านการประมาณค่าและการคำนวณ 2. คือด้านความเข้าใจและการใช้แบบรูปและความสัมพันธ์3. ด้านการประยุกต์ใช้เศษส่วนอัตราส่วนทศนิยมรวมถึงร้อยละ 4. องค์ประกอบด้านการให้เหตุผลเชิงปริภูมิ 5. องค์ประกอบด้านการแปลความข้อมูลเชิงสถิติและสุดท้ายครับองค์ประกอบด้านการใช้การวัดและเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของแต่ละองค์ประกอบกันครับองค์ประกอบด้านการประมาณค่าและการคำนวณ นะครับหมายถึงทักษะในการประมาณค่าและการคำนวณที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการเลือกใช้กลวิธีที่เหมาะสมในการคำนวณและการประมาณค่าครับส่วนองค์ประกอบด้านที่2นะครับก็คือความเข้าใจและการใช้แบบรูปและความสัมพันธ์นั้นหมายถึงความสามารถในการระบุแนวโน้มการอธิบายกฎความสัมพันธ์เพื่อใช้ในการทำนายแบบรูปรวมถึงการนำไปใช้ในบริบทชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพองค์ประกอบด้านการประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องของเศษส่วนอัตราส่วนร้อยละและทศนิยมนั้นนะครับหมายถึงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของเศษส่วนและทศนิยมรวมถึงการเขียนอัตราส่วนและร้อยละและการนำสิ่งเหล่านี้ไปใช้แก้ปัญหาในบริบทชีวิตจริงได้องค์ประกอบด้านที่4นะครับก็คือการให้เหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิหมายถึงความรู้เกี่ยวกับมิติสัมพันธ์การนึกภาพการจัดอันดับและความสามารถในการอธิบายเกี่ยวกับรูปร่างและรูปทรงและการใช้ความรู้เกี่ยวกับรูปเรขาคณิตมุมความสมมาตรมาตราส่วนการระบุการอธิบายเส้นทางรวมถึงความสามารถในการที่จะระบุทิศการใช้ภาษาเกี่ยวกับทิศเพื่อนำไปใช้ในการแก้ปัญหาได้ครับองค์ประกอบด้านการแปลความข้อมูลเชิงสถิตินะครับหมายถึงความชำนาญในการใช้กระบวนการทางสถิติเพื่อช่วยแก้ปัญหาในบริบทชีวิตจริงซึ่งไล่เลียงมาตั้งแต่การเก็บรวบรวมข้อมูลการบันทึกข้อมูลนะครับการวิเคราะห์และการนำเสนอข้อมูลรวมถึงความสามารถในการที่เราจะเปรียบเทียบและก็ประเมินค่าของวิธีการนำเสนอข้อมูลได้อีกทั้งยังรวมถึงความสามารถในการใช้คำศัพท์นะครับและการใช้สัญลักษณ์ทางจำนวนเพื่อช่วยอธิบายโอกาสของเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นและองค์ประกอบด้านสุดท้ายนะครับคือองค์ประกอบด้านการวัดหมายถึงความเข้าใจในการใช้การวัดตั้งแต่ความยาวพื้นที่ปริมาตรความจุมวลและอื่นๆนะครับรวมถึงความสามารถในการนำความรู้เหล่านั้นเนี่ยนะครับไปใช้แก้ปัญหาในบริบทชีวิตจริงได้หลังจากที่เราทราบแล้วนะครับว่า numeracy คืออะไรคำถามสำคัญถัดมาก็คือแล้ว numeracy มีความสำคัญอย่างไรเป็นที่เข้าใจตรงกันนะครับว่าจากความหมายของ numeracy นั้น numeracy หมายถึงทั้งความรู้และทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่มีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ทุกคนอันจะช่วยให้การดำเนินกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันนั้นเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพอีกทั้ง numeracy ยังถือว่าเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้เราสามารถเรียนรู้ศาสตร์อื่นๆรวมถึงช่วยให้ผู้เรียนได้เห็นความสำคัญของวิชาคณิตศาสตร์และตระหนักถึงบทบาทของวิชาคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับบริบทชีวิตจริงและศาสตร์อื่นๆหลังจากที่เราทราบความหมายของ numeracy รวมถึงความสัมพันธ์ของ numeracy แล้วนะครับคำถามสำคัญถัดมาก็คือเราจะมีแนวทางอย่างไรในการพัฒนา numeracy ให้เกิดขึ้นก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับว่า numeracy เนี่ยแม้จะมีชื่อที่ดูเกี่ยวข้องสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับวิชาคณิตศาสตร์แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าในการพัฒนา numeracy จะต้องตกเป็นภาระของวิชาคณิตศาสตร์แต่ถ่ายเดียวหากจะมีความจำเป็นนะครับที่ทุกๆกลุ่มสาระวิชาจะต้องช่วยกันร่วมมือกันพัฒนาผู้เรียนให้เกิด numeracy สิ่งถัดมานะครับความเข้าใจประการที่2 numeracy

ไม่ใช่เรื่องที่สามารถจงใจสอนได้แต่ Numeracy เป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องร่วมมือกันทำอย่างค่อยเป็นค่อยไปอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอและสุดท้ายนะครับกลยุทธ์ที่สำคัญประการหนึ่งในการที่จะช่วยพัฒนา Numeracy ก็คือการเลือกใช้บริบทชีวิตจริงเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้และทำให้เขาเห็นประโยชน์และการใช้จำนวนในชีวิตประจำวันของเขาตรงนี้ต้องทำความเข้าใจนะครับว่าคำว่าบริบทในชีวิตจริงนั้นหมายถึงบริบทในชีวิตจริงของเด็กๆของนักเรียนของผู้เรียนไม่ใช่บริบทชีวิตจริงของคุณครูหรือบริบทชีวิตจริงของผู้ใหญ่คุณครูในหลายๆวิชานะครับอาจจะสงสัยว่าแล้ววิชาเราที่ไม่ใช่วิชาคณิตศาสตร์จะมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา Numeracy ได้อย่างไรวิชาเหล่านี้ล่ะครับเป็นสิ่งสำคัญเลยทีเดียวจริงๆแล้วการจัดการเรียนการสอนที่ทำอยู่ณปัจจุบันก็อาจจะมี Numeracy อยู่แล้วเพียงแค่ว่าเราไม่ได้เน้นเราไม่ได้เจาะลงไปเท่านั้นเองNumeracy จึงไม่ใช่เรื่องขององค์ความรู้ที่จงใจลงไปสอนใหม่เราไม่ได้บังคับให้สาระวิชาอื่นๆจำเป็นจะต้องสอนคณิตศาสตร์เพียงแค่ว่าจังหวะไหนที่มีโอกาสพูดเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์หรือมีโอกาสที่จะทำให้คณิตศาสตร์มีบทบาทในการเรียนการสอนรายวิชานั้นๆก็ขอให้คุณครูที่จัดการเรียนการสอนรายวิชานั้นๆให้ความสำคัญแล้วก็โชว์ให้เห็นถึงความจำเป็นในการที่จำเป็นจะต้องใช้คณิตศาสตร์ในวิชาที่กำลังสอนอยู่เพราะฉะนั้นนะครับหลักการง่ายๆนะครับในการที่จะดูว่าเราจะสามารถช่วยพัฒนา Numeracy ได้อย่างไร1ก็คือการดูครับดูว่าเนื้อหารายวิชาที่เราสอนอยู่เนี่ยมีส่วนไหนบ้างที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ Numeracy นอกจากนี้นะครับการใช้ภาษาและการใช้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับจำนวนได้อย่างเหมาะสมก็เป็นอีกกลยุทธ์นึงสำคัญนะครับที่จะช่วยพัฒนา Numeracy ได้ครับต่อไปเราจะมาดูตัวอย่างกันนะครับว่าในการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระต่างๆนั้นเราจะช่วยพัฒนา Numeracy ได้อย่างไรเริ่มต้นที่กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ครับซึ่งถือว่าเป็นเจ้าภาพหลักสำคัญเช่นการเปิดโอกาสนะครับที่จะโชว์ศักยภาพของคณิตศาสตร์ที่ทำให้เห็นว่าคณิตศาสตร์นั้นมีประโยชน์ในชีวิตจริงและสามารถเชื่อมโยงได้กับเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์เองรวมถึงศาสตร์สาขาอื่นๆและบริบทในชีวิตจริงครับสำหรับสาระจำนวนและพีชคณิตก็อาจจะเปิดโอกาสให้การนำความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินการธนาคารเข้ามาแสดงบทบาทของคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันความรู้ในสาระเกี่ยวกับเลขาคณิตอาจจะอธิบายถึงเรื่องของการออกแบบรูปทรงรูปร่างต่างๆและความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสถิติและความน่าจะเป็นก็สามารถทำให้สถิติและความน่าจะเป็นนั้นใกล้ชิดกับผู้เรียนมากขึ้นโดยเปิดโอกาสให้มีการแปลความข้อมูลแล้วโชว์ให้เห็นความสำคัญของการแปลความนั้นผลต่อการตัดสินใจที่มีคุณภาพสำหรับกลุ่มสาระนะครับที่เกี่ยวข้องกับภาษาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศแน่นอนครับการพัฒนา Numeracy นั้นไม่ได้หมายถึงอาจารย์จะต้องสอนวิชาคณิตศาสตร์ลงไปในวิชาภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศอื่นๆหากแต่เรามีการพัฒนาดังนี้ได้ครับการสนับสนุนการแปลความและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลขรวมถึงการสนับสนุนให้เกิดการเขียนอธิบายข้อมูลเชิงปริมาณนะครับและทางด้านของมิติสัมพันธ์ทั้งร้อยละสถิติจำนวนทิศทางเป็นต้นครับนอกจากนี้นะครับการสนับสนุนให้เกิดการวิเคราะห์การแปลความเพื่อนำผลการวิเคราะห์และการแปลความนั้นเนี่ยนะครับไปใช้ในการอ้างอิงเพื่อสนับสนุนหรือโต้แย้งข้อมูลที่มีอยู่ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งครับที่สามารถช่วยสนับสนุน Numeracy ได้และอีกเทคนิคหนึ่งนะครับตัวอย่างเช่นเราสามารถที่จะสนับสนุนให้เกิดการอ่านผังกราฟิกรวมถึงการสร้างผังกราฟิกนะครับการทำอย่างนี้เนี่ยก็จะช่วยให้ผู้เรียนได้เห็นถึงความสัมพันธ์ของข้อมูลที่หลากหลายแบบนี้เราก็นับว่าเป็นการพัฒนา Numeracy อีกทางนึงครับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นะครับซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มสาระการเรียนรู้นะครับที่มีโอกาสที่จะพัฒนา Numeracy ได้สูงการสนับสนุนนะครับให้ผู้เรียนได้เกิดทักษะในการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ตั้งแต่การทดลองปฏิบัติจริงในการวัดการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับการวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอข้อมูลรวมถึงการแปรผลโดยเฉพาะในด้านของการวัดนะครับเราอาจจะเริ่มสนับสนุนลักษณะของการวัดแบบไม่เป็นทางการแล้วค่อยๆนำไปสู่การวัดอย่างเป็นทางการในด้านการเก็บข้อมูลนะครับก็ควรจะสนับสนุนให้เกิดการเก็บข้อมูลทั้งในด้านเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพรวมถึงการนำเสนอข้อมูลนั้นก็ให้ความสัมพันธ์กับการอ่านและแปลความข้อมูลที่อยู่ในรูปของกราฟครับและอีกเทคนิคหนึ่งนะครับก็คือการสนับสนุนให้ผู้เรียนได้เกิดการอธิบายปรากฏการณ์แนวโน้มต่างๆของข้อมูลในเชิงปริมาณและข้อมูลที่ถูกนำเสนอลักษณะของกราฟได้ครับสำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมนะครับตัวอย่างเช่นประวัติศาสตร์นะครับการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนนะครับได้วิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลขเชิงปริมาณเพื่อจะช่วยอธิบายถึงปรากฏการณ์ต่างๆที่ผ่านมาการสนับสนุนให้ผู้เรียนนะครับได้ใช้เส้นเวลาหรือไทม์ไลน์การใช้ปฏิทินวันที่เพื่อช่วยในการอธิบายปรากฏการณ์สำคัญที่ผ่านมาในอดีตก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งครับที่สามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์เพื่อจะช่วยพัฒนา Numeracy ได้ตั้งแต่เริ่มต้นนะครับ
เรามาทำความรู้จักกับเรื่องของความหมายของ Numeracy องค์ประกอบของ Numeracy ความสำคัญของ Numeracy แนวทางการพัฒนาของ Numeracy และที่เพิ่งจบไปครับตัวอย่างในการจัดการเรียนรู้ที่จะช่วยพัฒนา Numeracy ในสาระวิชาต่างๆสิ่งที่สำคัญที่เราจะเห็นได้นะครับคือ 1. Numeracy เนี่ยมีความสำคัญและ 2. ความรับผิดชอบในการพัฒนา Numeracy นั้นไม่ได้ตกอยู่ที่วิชาคณิตศาสตร์อย่างเดียวแต่เป็นความร่วมมือร่วมใจครับของอาจารย์จากทุกๆกลุ่มสาระรายวิชาที่จะช่วยพัฒนา Numeracy ให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนให้ได้

การสอนให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จในการเรียนและประสบความสำเร็จในการใช้ชีวิตในศตวรรษที่21นั้นผู้สอนมีความจำเป็นต้องเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับความสามารถที่จะทำให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการใช้ชีวิตในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจในชีวิตประจำวันความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่21นั้นประกอบไปด้วย3ประการก็คือการดูหนังสือ literacy การดูเรื่องจำนวน numeracy และความสามารถในการให้เหตุผลหรือ listening ability ซึ่ง3ความสามารถหรือทักษะนี้ครูสามารถจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้5ขั้นตอนหรือ5 step ได้ก่อนอื่นเราต้องมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำว่าความสามารถกับคำว่าทักษะว่ามันมีความแตกต่างกันอย่างไรความสามารถเป็นคุณภาพของการดำเนินงานบางอย่างตามความเป็นจริงส่วนทักษะนั้นเป็นความสามารถที่ดีซึ่งเกิดจากประสบการณ์หรือว่าการอบรมยกตัวอย่างเช่นทุกคนมีความสามารถในการวิ่งทุกคนวิ่งเป็นครับแต่ว่าน้อยคนที่จะมีทักษะในการวิ่งทักษะเกิดขึ้นจากอะไรทักษะเกิดจากการฝึกฝนเช่นนายสมชายมีความสามารถในการวิ่ง100เมตรได้ภายใน13วินาทีอันนี้เป็นความสามารถเบื้องต้นของนายสมชายแต่ถ้านายสมชายต้องการเป็นนักวิ่งนายสมชายต้องการที่จะฝึกทักษะการวิ่งของตนเองนั่นหมายความว่าเมื่อนายสมชายไปฝึกทักษะการวิ่งทำให้นายสมชายสามารถวิ่ง100เมตรได้ภายในระยะเวลา11วินาทีแบบนี้ถือว่านายสมชายมีทักษะในการวิ่งแต่อย่างไรก็ตามเมื่อนายสมชายขาดการฝึกฝนทักษะของนายสมชายก็จะไม่เท่าเดิมแต่อย่างไรก็ตามนายสมชายก็ยังมีความสามารถในการวิ่งอยู่เหมือนเดิมนี่คือความแตกต่างระหว่างความสามารถกับทักษะสำหรับความสามารถในการให้เหตุผลซึ่งผมจะกล่าวถึงในวันนี้ผมแบ่งออกเป็น5ประเภทนะครับประเภทแรกที่ผมจะพูดถึงคือความสามารถในการให้เหตุผลแบบนิรนัยการให้เหตุผลเชิงนิรนัยนั้นเริ่มจากกฎหรือข้อความจริงใหญ่ข้อความจริงหนึ่งและนำไปสู่ข้อความจริงย่อยๆที่เราสามารถสรุปได้จากข้อความจริงใหญ่นั้นยกตัวอย่างเช่นมนุษย์ทุกคนต้องกินอาหารสมศรีเป็นมนุษย์ดังนั้นเราสามารถสรุปได้ว่าสมศรีต้องกินอาหารแบบนี้เป็นการให้เหตุผลแบบนิรนัยแต่ในชีวิตประจำวันของเรานั้นเรามักจะไม่เจอข้อความแบบนี้ครับสิ่งที่เรามักจะเจอข้อความก็คือกฎหรือว่าระเบียบการต่างๆยกตัวอย่างเช่นมีคนถามมากมายว่าฉันจะหยุดลาป่วยได้ไหมฉันจะลากิจได้ไหมได้กี่วันจึงจะได้สิทธิ์ในการได้รับเงินเดือนถ้าไปอ่านพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานจะพบว่าเราสามารถลาป่วยได้อย่างไรก็ตามถ้าเราลาป่วยตั้งแต่3วันขึ้นไปเราต้องมีใบรับรองแพทย์จากแพทย์แผนปัจจุบันชั้น1หรือสถานพยาบาลของทางราชการนั่นหมายความว่าถ้าคุณลาป่วยน้อยกว่า3วันก็ไม่จำเป็นต้องใช้ใบรับรองแพทย์นี่คือการให้เหตุผลแบบนิรนัยครับอย่างไรก็ตามเราจะพบว่าการให้เหตุผลแบบนิรนัยนั้นไม่ใช่ถูกไปทั้งหมดเพราะอะไรเพราะถ้าข้อความจริงใหญ่หรือเริ่มต้นนั้นผิดมันจะผิดทั้งหมดยกตัวอย่างเช่นถ้าเราบอกว่าครูคณิตศาสตร์โดยส่วนใหญ่สูงมากกว่า250เซนติเมตรนายสมชายเป็นครูคณิตศาสตร์นายสมชายสูงมากกว่า250เซนติเมตรแบบนี้ถือว่าเป็นการอ้างเหตุผลที่สมเหตุสมผลแต่ไม่สมจริงลำดับต่อไปเป็นการให้เหตุผลเชิงอุปนัยหรือ inductive reasoning inductive เป็นอย่างไร inductive เริ่มจากการที่เราสังเกตข้อความจริงย่อยๆและสรุปเป็นในโดยทั่วไปยกตัวอย่างเช่นสมศรีสังเกตว่าหงส์ที่บินลงมาในสระน้ำนั้นประกอบด้วยหงส์สีขาวทั้งสิ้นสมศรีใช้เวลาสังเกตทั้งวันก็พบว่าหงส์ทั้งหมดที่สมศรีสังเกตได้นั้นเป็นหงส์สีขาวถามว่าสมศรีผิดไหมถ้าสรุปว่าหงส์เป็นสีขาวไม่ผิดสำหรับสมศรีเพราะสมศรีมีข้อมูลเพียงเท่านั้นแต่ทุกท่านย่อมทราบดีว่าหงส์ไม่ได้มีเฉพาะสีขาวเท่านั้นการให้เหตุผลแบบนี้ถือว่าสมศรีให้เหตุผลเชิงอุปนัยได้อย่างถูกต้องแต่ไม่ตรงกับความเป็นจริงประเด็นสำคัญคือการให้เหตุผลเชิงอุปนัยที่สำคัญนั้นต้องประกอบด้วยข้อมูลที่น่าเชื่อถือและมีข้อมูลที่เพียงพอในการที่จะนำไปสู่บทสรุปอีกตัวอย่างนึงนะครับเช่นคนโดยทั่วไปคนที่ใส่แหวนในนิ้วนางข้างซ้ายนั้นมักจะแต่งงานแล้วถ้าสมศรีสังเกตว่าสมชายใส่แหวนในนิ้วนางข้างซ้ายแล้วก็ไม่กล้าที่จะสร้างความสัมพันธ์ต่อกับสมชายเพราะสมศรีสรุปว่าสมชายแต่งงานหรือมีแฟนแล้วถามว่าสมศรีผิดไหมสมศรีไม่ได้ผิดแต่เหตุการณ์ไม่ได้เป็นเช่นนั้นเสมอไปสมชายอาจจะชอบใส่แหวนในนิ้วนางข้างซ้ายก็ได้โดยที่สมชายยังไม่มีภรรยาแบบนี้เป็นการให้เหตุผลเชิงอุปนัย
การให้เหตุลำดับต่อไปซึ่งมักจะถูกมองข้ามเสมอเราเรียกว่าการให้เหตุผลเชิงอธิบายขอใช้คำนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วคำภาษาอังกฤษนั้นใช้คำว่า abductive listening abductive คืออะไรยกตัวอย่างถ้าฝนตกถนนย่อมเปียกอันนี้เป็นการอ้างเหตุผลที่ถูกต้องแต่ถ้าเรามองกลับกันปรากฏว่าเราตื่นขึ้นมาตอนเช้าเราพบว่าถนนหน้าบ้านเราเปียกเราไม่สามารถสรุปได้นะครับว่ามันเกิดจากฝนตกเพราะการที่ถนนเปียกนั้นอาจจะเกิดจากการรดน้ำหรือว่าใดๆก็ตามที่สามารถทำให้ถนนเปียกได้แล้วการให้เหตุผลเชิงอธิบายคืออะไรคือเรากำลังจะหาคำอธิบายที่ดีที่สุดที่เป็นที่มาของผลที่มันเกิดขึ้นแล้วยกตัวอย่างเช่นคุณได้ยินมาว่าสมใจกับสมคิดผิดใจกันถึงขนาดเลิกคบหาสมาคมกันแต่ปรากฏว่าเย็นวันนึงคุณไปพบสมใจกับสมคิดไปดูหนังด้วยกันเกิดอะไรขึ้นอาจจะเป็นเพราะว่าสิ่งที่คุณได้ยินมานั้นผิดทั้งหมดหรือสมใจกับสมคิดนั้นไม่เคยผิดใจกันมาก่อนเลยก็ได้สรุปได้ว่า abductive นั้นเป็นการหาคำอธิบายที่ดีที่สุดที่มาอธิบายเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งที่เราพบเห็นอย่างไรก็ตามในชีวิตประจำวันมี2อาชีพที่ใช้ abductive อยู่อย่างสม่ำเสมออาชีพแรกได้แก่แพทย์จะทำการวินิจฉัยโรคจากอาการที่เราเป็นนั่นแสดงว่าแพทย์พยายามจะหาคำอธิบายที่ดีที่สุดซึ่งเป็นสาเหตุของอาการของเราหรือผู้พิพากษาพยายามตัดสินจากผลทั้งหมดหรือพยานทั้งหมดเพื่อจะสรุปให้ได้ว่าใครเป็นผู้กระทำผิดกันแน่และการยกฟ้องเกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นจากผู้พิพากษาไม่มีข้อมูลเพียงพอที่สรุปได้ว่าคดีนั้นเกิดขึ้นจากอะไรและเป็นเช่นนั้นจริงหรือไม่การให้เหตุผลเชิงอุปมาเป็นการให้เหตุผลเชิงเปรียบเทียบระหว่างสิ่งใหม่หรือประสบการณ์ใหม่ที่เราได้รับกับประสบการณ์เดิมของเราอย่างไรก็ตามถ้าเราต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆถ้าเราพบว่าสิ่งที่เราเรียนรู้ใหม่นั้นมันคล้ายคลึงกับประสบการณ์เดิมของเราเราจะพบว่าเราสามารถเรียนรู้ในสิ่งนั้นได้ดีกว่าสิ่งที่เราไม่เคยมีประสบการณ์เดิมมาเลยยกตัวอย่างเช่นคำว่าเสือลายเมฆเสือลายเมฆประกอบไปด้วยคำสามคำคือคำว่าเสือคำว่าลายและก็คำว่าเมฆถ้าสามคำนี้คนที่เคยมีประสบการณ์มาแล้วสามคำนี้ประกอบกันจะเกิดเสือลายเมฆในจินตนาการของคนคนนั้นทำให้คนคนนั้นสรุปลักษณะของเสือลายเมฆได้ใกล้เคียงกับเสือลายเมฆจริงๆนี่เป็นการให้เหตุผลเชิงอุปมาง่ายๆแล้วก็จะได้เข้าใจกันง่ายขึ้นตัวอย่างของการให้เหตุผลเชิงอุปมาที่เห็นได้ชัดเจนอีกอย่างนึงก็คือว่าเราจะพบว่าหนูเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีลักษณะใกล้เคียงกับคนเราทดลองยาบางอย่างในหนูปรากฏว่าหนูได้รับอันตรายจากยาชนิดนั้นทำให้เราสามารถสรุปได้ว่ายาชนิดนั้นต้องมีอันตรายต่อคนด้วยอันนี้เป็นการให้เหตุผลเชิงอุปมาเรามาดูอีกตัวอย่างนึงนะครับมีคนคนนึงสรุปว่าชาดำเย็นมีลักษณะคล้ายกับวิสกี้การดื่มชาดำเย็นก่อนที่จะไปขับรถไม่ส่งผลต่อสมรรถภาพในการขับรถของคนคนนั้นทำให้เราสรุปได้ว่าการดื่มวิสกี้ก็ไม่ได้ส่งผลต่อสมรรถภาพในการขับรถเช่นเดียวกันการสรุปแบบนี้เป็นการสรุปที่ผิดทำไม2ตัวอย่างที่กล่าวถึงจึงแตกต่างกันเหตุผลเพราะว่าถ้าเราใช้หนูเปรียบเทียบกับคนในกรณีที่ทดลองยาหนูกับคนมีความคล้ายคลึงกันในแง่ของการใช้ยาแต่ชาดำเย็นกับวิสกี้ไม่มีความคล้ายคลึงกันของฤทธิ์ของเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์กับเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์การให้เหตุผลประการสุดท้ายที่เราจะพูดถึงในวันนี้เป็นการที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในศตวรรษที่21นั่นคือการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมหรือ moral reasoning ทำไมการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมจึงมีความสำคัญสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่21จริยธรรมเป็นสิ่งที่สำคัญในการดำเนินชีวิตร่วมกันในสังคมและจริยธรรมในที่นี้หรือการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมในที่นี้นั้นมักจะใช้การให้เหตุผลแบบต่างๆเพื่อมาประกอบการตัดสินใจว่าเราควรทำอะไรหรือไม่ควรทำอะไรในเชิงจริยธรรมการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมนั้นเราสามารถปลูกฝังให้กับผู้เรียนได้ตั้งแต่ยังเด็กเด็กจะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรขึ้นอยู่กับ2ประการคือเขาจะกลัวแล้วจะไม่ทำถ้าจะได้รับการลงโทษกับ2เขาจะทำถ้าเขาได้รับรางวัลอันนี้เป็นจริยธรรมพื้นฐานโดยง่ายๆในวัยเด็ก
ถ้าเราต้องการให้เด็กทำอะไรหรือไม่ทำอะไรเรามักจะใช้การลงโทษหรือการให้รางวัลกับเด็กถ้าโตขึ้นมานิดนึงเราจะพบว่าคนเราต้องเคารพกติกาสังคมถ้าเราทำตามกฎหรือกติกาของสังคมถือว่าเรามีจริยธรรมตามกฎเกณฑ์อีกขั้นหนึ่งของจริยธรรมคือจริยธรรมเหนือกฎเกณฑ์จริยธรรมเหนือกฎเกณฑ์คือคนเราตัดสินใจที่จะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรเกินกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้ยกตัวอย่างเช่นมีคุณหมอท่านหนึ่งรักษาคนไข้โดยเก็บค่าบริการเพียง10บาทถึง20บาทเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นโรคใดมาก็ตามการทำเช่นนี้ถือว่าเป็นจริยธรรมเหนือกฎเกณฑ์เพราะไม่มีกฎเกณฑ์ใดในสังคมที่จะบังคับให้หมอท่านใดทำเช่นนี้แต่มันเป็นลักษณะของการตัดสินใจทางจริยธรรมที่เหนือกฎเกณฑ์ใดๆแบบนี้ถือว่าเป็นจริยธรรมเหนือกฎเกณฑ์ครับการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมนั้นบางครั้งเป็นเรื่องที่ชัดเจนและก็ไม่ซับซ้อนแต่ถ้ามีเหตุการณ์ซึ่งมีความซับซ้อนมากขึ้นเราจะใช้การตัดสินใจเชิงจริยธรรมอย่างไรยกตัวอย่างเช่นถ้าเราต้องนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลฝ่าการจราจรติดขัดของกรุงเทพมหานครไปคุณต้องเลือกแล้วระหว่างกฎจราจรกับการนำผู้ป่วยถึงโรงพยาบาลอย่างรวดเร็วที่สุดคุณจะเลือกอะไรแบบนี้เนี่ยเป็นการตัดสินใจโดยใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมความสามารถในการให้เหตุผลทั้ง5แบบที่กล่าวไปแล้วนั้นผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้5ขั้นตอนความสามารถในการให้เหตุผลนอกจากจะเป็นพื้นฐานและเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการพัฒนาระดับสติปัญญาและทักษะการคิดขั้นสูงแล้วยังมีส่วนช่วยในการตัดสินใจเพื่อการประกอบอาชีพและลดพฤติกรรมเสี่ยงในอนาคตอีกด้วยครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอาจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์ Easy Pet Care วันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงการพาน้องหมาของเราออกไปเที่ยวนอกบ้านวัตถุประสงค์ของการพาออกไปก็อาจจะเช่นพาน้องหมาไปออกกำลังกายลดความเครียดที่จะต้องอยู่แต่ในห้องเป็นเวลานานๆหรือว่าเราอาจจะพาเขาออกไปเที่ยวไปเจอกับเพื่อนฝูงของเขานอกบ้านก็ได้นะคะเราจะต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างสิ่งสำคัญเลยนะคะสายรัดอกหรือว่าปลอกคอจะใช้แบบไหนก็ได้ทีนี้ถ้าเป็นน้องหมาพันเล็กๆนะคะเราก็อาจจะเลือกใช้ตัวที่เป็นสายรัดอกเนื่องจากว่าถ้าใช้เป็นสายรัดคอเวลาหมาดึงเนี่ยมันก็จะไปกดตรงหลอดลมแล้วมันตัวก็จะไอเสียงคอแคกคอแคกนอกจากสายรัดอกแล้วก็ปลอกคอแล้วนะคะสิ่งสำคัญอื่นๆก็คือป้ายชื่อของเขาป้ายชื่อควรจะมีรายละเอียดของเจ้าของแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ด้วยเนื่องจากว่าเราอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้นมาได้น้องหมาอาจจะหลุดจากเราไปนะคะอย่างน้อยเนี่ยคนที่พบก็จะตามหาแล้วก็ส่งน้องหมาคืนกลับมาให้เราสิ่งที่สำคัญมากๆเลยก็คือสายจูงนะคะหลายๆท่านเนี่ยปล่อยน้องหมาออกไปให้วิ่งเล่นตามเราเราก็เจอบ่อยๆที่บางตัวตกใจนะคะวิ่งหนีจากเจ้าของแม้จะเป็นหมาที่เชื่อฟังคำสั่งดีแล้วก็ตามเนี่ยบางตัวตกใจเสียงแตรตกใจหมาตัวอื่นเนี่ยเขาวิ่งออกไปกลางถนนแล้วก็เจอรถชนนะคะหรือวิ่งหลุดหายไปจากเจ้าของเพราะฉะนั้นสำคัญมากเลยนะคะกับการที่จะต้องมีสายจูงให้กับสุนัขของเราทีนี้อย่างอื่นนะคะที่จะเอามาใช้ในการที่จะพาหมาเราออกไปเที่ยวข้างนอกบ้านนั่นก็คือเวลาที่หมาของเราเนี่ยออกไปข้างนอกแล้วเขาขับถ่ายนะคะเราก็ต้องเก็บสิ่งขับถ่ายนั้นๆด้วยคนที่เขาไม่ได้เลี้ยงหมาเนี่ยเขาก็จะได้ไม่รังเกียจสุนัขของเราเราใช้อะไรได้บ้างนะคะถุงเก็บอุจจาระเราก็อาจจะใช้ง่ายๆเลยใช้ถุงก๊อบแก๊บแบบนี้ก็ได้นะคะเอาติดไปด้วยทุกครั้งที่เราพาหมาออกไปข้างนอกบ้านแล้วก็เวลาเขาอึเราก็เก็บแล้วก็ผูกถุงซะก็อีกอย่างนึงนะคะก็คือน้ำนะคะน้ำเนี่ยใช้อะไรได้บ้างใช้เวลาที่เขาไปขับถ่ายฉี่อยู่ข้างนอกบ้านแล้วเราก็เอาน้ำราดนะคะมันก็จะสามารถช่วยลดกลิ่นได้อีกอย่างนึงก็คือว่าน้ำเนี่ยก็คือมีไว้ให้สำหรับสุนัขของเรากินด้วยจะได้ให้หมาของเราที่กำลังวิ่งมาเหนื่อยๆเนี่ยได้กินน้ำเวลาที่เราพาจูงออกไปนอกบ้านช่วงที่ดีก็คือช่วงที่ไม่ร้อนจนเกินไปอย่างเช่นช่วงเช้าหรือว่าช่วงเย็นไปแล้วนะคะแล้วสำคัญมากเลยสำหรับหมาพันธุ์ที่หน้าสั้นเนี่ยเขาก็จะเหนื่อยง่ายแล้วหายใจไม่ทันเพราะฉะนั้นถ้าเราออกไปวิ่งตอนแดดร้อนๆเนี่ยเสี่ยงมากเลยที่จะเกิดปัญหาลมแดดแต่ก็ไม่ใช่ว่าแค่หมาพันธุ์เล็กๆหรือหน้าสั้นเท่านั้นนะคะที่จะเป็นลมแดดได้หมาตัวใหญ่ๆเองก็ยังมีโอกาสที่จะเกิดเป็นลมแดดได้เช่นกันเวลาที่เราพาหมาของเราเนี่ยออกไปเจอกับคนแปลกหน้าหรือเจอกับสุนัขตัวอื่นเราก็ต้องดูด้วยว่าหมาเราเนี่ยเป็นหมาที่ชอบสังคมหรือเปล่าถ้าสมมติว่าออกไปแล้วเนี่ยเขากระดิกหางดีใจที่เจอกับหมาตัวอื่นหรือดีใจที่เจอกับคนเราก็ปล่อยให้เขาไปเล่นได้แต่ถ้าเรารู้ว่าหมาของเราเนี่ยเป็นหมาที่ขี้กลัวเวลาเจอคนปุ๊บวิ่งมาซ่อนหลังเราเลยเนี่ยเราก็ต้องบอกว่าหมาของเราเนี่ยเขาค่อนข้างกลัวนะคะอย่าเพิ่งเข้าหาทันทีอาจจะต้องรอให้หมาของเราเนี่ยคุ้นกับเขาก่อนส่วนเวลาที่เราเจอหมาของคนอื่นบ้างล่ะคะจะทำยังไงอย่าลืมต้องถามเขาก่อนว่าเราสามารถที่จะเล่นกับหมาของเขาได้ไหมนะคะเพราะว่าไม่ใช่หมาทุกตัวที่จะเป็นมิตรสิ่งที่เราจะทำเวลาเข้าหาหมาอย่าเดินเข้าไปหาแล้วก้มแล้วก็ลูบหัวเลยนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างน่ากลัวสำหรับหมาที่เขาไม่รู้จักเรามันจะมีความรู้สึกเหมือนถูกคุกคามได้แล้วข้อหาหมาทางด้านข้างนะคะอาจจะนั่งลงให้อยู่ในระดับเดียวกันกับหมาเวลาที่ลูบนะคะอย่าเพิ่งไปลูบนะคะลูบตรงอกก่อนหรือลูบทางด้านข้างลำตัวก็จะช่วยทำให้เขาไม่รู้สึกว่าหวาดกลัวมากนักเราควรจะพาหมาของเราเนี่ยออกไปเดินออกกำลังกายนานแค่ไหนนะคะก็ขึ้นอยู่กับชนิดกับสายพันธุ์ของหมาของเราถ้าเกิดว่าเขาเป็นตัวเล็กๆนะคะก็อาจจะวิ่งไม่นานเท่าไหร่นักแต่ถ้าเป็นตัวพันธุ์ใหญ่ๆหรือเป็นพันธุ์ที่ใช้พลังงานเยอะๆยกตัวอย่างเช่นไซบีเรียนหรือว่าโกลเด้นรีทรีฟเวอร์เนี่ย ขาวิ่งกันได้ค่อนข้างนานสังเกตดูว่าหมาของเราเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาหอบมากๆแล้วนะคะก็ควรที่จะต้องหยุดนะคะอย่าพยายามฝืนให้หมาของเราเนี่ยวิ่งหรือเดินต่อไปสำหรับการพาสุนัขเดินทางไปที่ไกลๆนะคะการเตรียมตัวก็ไม่ต่างกับการพาไปเที่ยวที่ใกล้ๆบ้านอาจจะมีเสริมขึ้นมาก็คือการใช้กระเป๋าเดินทางนะคะสำหรับใส่น้องหมาไว้เวลาที่เรานั่งอยู่ในรถก็จะมีความปลอดภัยมากกว่าที่เขาเดินไปเดินมาฝึกตอนแรกเนี่ยเราอาจจะแค่ว่าเอาเขาเข้าไปอยู่แล้วก็ให้รางวัลนะคะแล้วก็ปล่อยเขาเข้าออกได้ตามสะดวกจนเขาเริ่มชินแล้วเหมือนเป็นที่นอนของเขาเราก็ควรที่จะเตรียมทั้งน้ำทั้งอาหารอุปกรณ์การให้อาหารของเขาให้พร้อมเช็คดูว่าสถานที่ที่เราจะพาเขาไปนั้นเนี่ยยินดีต้อนรับสุนัขหรือเปล่าเมื่อเราพาสุนัขของเราไปออกกำลังกายหรือไปเที่ยวมาแล้วนะคะเมื่อกลับมาถึงบ้านเราก็ควรจะเช็คดูตามร่างกายตามตัวของเขานะคะว่ามีเห็บมีหมัดสิ่งแปลกปลอมเป็นกิ่งไม้อะไรที่ติดมากับผิวหนังติดมากับขนหรือเปล่านะคะก็จากการเอาออกถ้าเท้าเลอะเทอะก็ควรที่จะล้างเท้าด้วยนะคะก็ทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นการเตรียมตัวง่ายๆนะคะในการที่จะพาน้องหมาของเราไปออกกำลังกายใกล้บ้านหรือว่าพาออกไปเที่ยวไกลๆบ้านค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 6:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: Red
1: Green และ Yellow
2: ทุกคนพร้อมไหมมาผจญภัยไปกับคณิตศาสตร์
3: การอ่านและการเขียนจำนวนนับที่ไม่เกิน 10,000 เบื่อจังไม่มีอะไรสนุกทำเลย
4: สวัสดี
3: สวัสดี Red Green Yellow
5: เบื่อเหรอไปเดินเล่นออกกำลังกายที่สวนสาธารณะกันไหม
3: ไปสิชวนเพื่อนๆไปด้วยดีกว่าสวัสดีทุกคนไปเดินเล่นที่สวนสาธารณะด้วยกันไหม
6: ถ้าอย่างนั้นเรามาช่วยกันปรับมือนับเลข1 2 3แล้วชูมือขึ้นให้สุดแขนพร้อมพูดคำว่า Let's go พร้อมกันนะทุกคนพร้อมไหม
5: ถ้าพร้อมแล้วมาปรบมือพร้อมกัน
4: 1 2 3 Let's go
3: อากาศดีจังเลยเรามาหาอะไรทำสนุกกันดีกว่าทุกคน
5: เรามานับจำนวนสัตว์ในสวนสาธารณะกันดีกว่าเริ่มจากตรงนั้นเลยเพื่อนๆเห็นไหมกระรอกบนต้นไม้มีทั้งหมดกี่ตัวนะทุกคนช่วยนับ1นับจำนวนกระรอกกัน
3: 2มีกระรอก2ตัว
5: เก่งมากทุกคนแล้วเห็นนกบนสนามหญ้าไหมนับ1กับเพื่อนๆช่วยกันนับหน่อยว่ามีทั้งหมดกี่ตัว
3: 5มีนก5ตัว
5: เก่งมากทุกคน
3: ดอกไม้สวยจังเลย
6: ดอกไม้มีหลายสีเลยเรามานับจำนวนดอกไม้กันดีกว่านับ1กับเพื่อนๆลองช่วยกันนับดอกไม้สีชมพูสิว่ามีทั้งหมดกี่ดอก
3: 16มีดอกไม้สีชมพู16ดอก
6: ถูกต้องเวลาเราอ่านจำนวนตัวเลขที่มี2หลักเลขโดดทางขวาอยู่ในหลักหน่วยเลขโดดทางซ้ายอยู่ในหลัก10โดยการอ่านจะเริ่มอ่านจากจำนวนทางซ้ายก่อนอย่างจำนวนดอกไม้สีชมพู1อยู่ในหลัก10มีค่าเท่ากับ10และ6อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ6อ่านว่า16นั่นเอง
3: ทุกคนตรงนั้นมีเรือเป็ดด้วย
6: นับ1และเพื่อนๆลองมานับจำนวนกันอีกดีกว่าว่ามีเรือเป็ดทั้งหมดกี่ลำ
3: มีเรือเป็ด24ลำ
6: เก่งมากจ้ะทุกคน
3: สวนสาธารณะกว้างจังมีต้นไม้เยอะแยะเลย
7: แล้วนับหนึ่งกับเพื่อนๆรู้ไหมว่าสวนสาธารณะแห่งนี้มีพื้นที่กี่ไร่ลองสังเกตตัวเลขบนป้ายดูสิ
3: 145สวนสาธารณะมีพื้นที่145ไร
7: ่ถูกต้องเวลาเราอ่านจำนวนตัวเลขที่มี3หลักเลขโดดที่อยู่ถัดไปทางซ้ายมือของหลัก10เป็นตัวเลขในหลักร้อยโดยการอ่านจะเริ่มอ่านจากจำนวนทางซ้ายอย่างขนาดพื้นที่ของสวนสาธารณะ1อยู่ในหลักร้อยมีค่าเท่ากับ100 4อยู่ในหลัก10มีค่าเท่ากับ40และ5อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ5อ่านว่า145นั่นเอง
3: ทุกคนดูป้ายตรงนั้นสิมีตัวเลขอยู่4หลักแล้วน้ำหนึ่งต้องอ่านยังไง
5: ตัวเลขจำนวนคนใช้บริการสวนสาธารณะในปีต่างๆใช่ไหมเวลาเราอ่านจำนวนตัวเลขที่มี4หลักเลขโดดที่อยู่ถัดไปทางซ้ายมือของหลักร้อยเป็นตัวเลขในหลักพันโดยการอ่านจะเริ่มอ่านจากจำนวนทางซ้ายซึ่งจำนวนที่มี4หลักขึ้นไปเราจะใส่เครื่องหมายจุลภาคขั้นตัวเลขโดยนับจากหลักหน่วยไปทางซ้ายละ3หลักเพื่อช่วยให้อ่านจำนวนได้ง่ายขึ้นอย่างตัวเลขสรุปจำนวนคนใช้บริการสวนสาธารณะของปี2565 8อยู่ในหลักพันมีค่าเท่ากับ 8,000 3อยู่ในหลักร้อยมีค่าเท่ากับ300 2อยู่ในหลัก10มีค่าเท่ากับ20และ9อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ9เมื่อเราอ่านรวมกันจะอ่านว่าอะไรนะทุกคน
3: อ่านว่า 1,329
5: เก่งมากทุกคนปรบมือให้ตัวเองหน่อย
3: คำถามชวนคิด
5: ให้นับหนึ่งและเพื่อนๆทางบ้านดูข้อมูลที่อยู่บนป้ายสรุปจำนวนผู้ใช้บริการสวนสาธารณะปี2562ถึงปี2565แล้วตอบคำถามปีใดมีผู้ใช้บริการสวนสาธารณะน้อยที่สุดและมีจำนวนเท่าไหร่มีเวลาให้ทุกคนคิด10วินาทีถ้าทุกคนพร้อมแล้วมาสนุกกับคณิตศาสตร์กันเลย

0: คำตอบคือปี2563มีจำนวนผู้ใช้บริการสวนสาธารณะน้อยที่สุดและมีจำนวน 5,071 คน
1: ถูกต้องทุกคนสังเกตที่ตัวเลขนะในการอ่านจำนวนนับเลขหลักใดเป็น0ไม่ต้องอ่านหลักนั้นส่วนเลข1ถ้าอยู่ในหลักหน่วยให้อ่านว่าเอ็ดเพื่อนทุกคนสุดยอดไปเลยสามารถตอบคำถามพร้อมกับน้ำหนึ่งได้เข็มกลัดรูปเรือเป็ด1อันสำหรับคนเก่งทุกคนเลย
0: วันนี้สนุกมากๆเลยได้เดินออกกำลังกายและได้เรียนรู้คณิตศาสตร์ไปด้วยเพื่อนๆทุกคนสนุกไหมไว้มาสนุกด้วยกันใหม่นะเพราะคณิตศาสตร์อยู่ทุกที่รอบๆตัวเราเย้

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: ตอนที่12เพลงนิทานตัวสะกดไม่ตรงมาตรากกกด

ถึงสวนสัตว์เจอยีราฟ

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนเพื่อนเพลงนิทานของพวกเราสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะว่าตัวสะกดไม่ตรงมาตราคืออะไรและคำไหนเป็นคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราบ้างและเป็นคำที่มีตัวสะกดอยู่ในแม่อะไร
0: ได้เลยแถมไทยขอตอบมาตราตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราหรือไม่ตรงแม่คือมาตราที่มีพยัญชนะหลายตัวเป็นตัวสะกดซึ่งต่างก็ออกเสียงเหมือนตัวสะกดเดียวกันโดยมีอยู่4มาตราได้แก่แม่กกแม่กดแม่กลและแม่กบโดยในเนื้อเพลงมีคำว่าเมฆสุนัขความสุขมีคำที่สะกดด้วยแม่กกคำว่าสัตว์สมเสร็จมีคำที่สะกดด้วยแม่กดคำว่ายีราฟฮิปโปมีคำที่สะกดด้วยแม่กบคำว่าการและคำว่าวานมีคำที่สะกดด้วยแม่กล
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้ yeah! แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้าน

0: มันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
2: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
3: ออกอากาศช่อง DLTV 15

0: www.dltv.ac.th
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: บัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินไหวภัยจากธรณี
1: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้ติดตามความคืบหน้าสถานการณ์ได้ในข่าวช่วงต่อไป
2: แม่ครับดูข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศแล้วนึกถึงนภรเลยครับจำได้ว่าบ้านนภรที่เชียงรายก็เคยเจอแผ่นดินไหวใช่ไหมแม่
3: ใช่ใช่บ้านนภรที่เชียงรายอยู่ในอำเภอที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเคยเจอแผ่นดินไหวหลายครั้งปีที่แล้วก็เจอทั้งบ้านทั้งวัดโรงเรียนถนนหนทางพังเสียหายหลายพื้นที่เลยนะพูดแล้วก็อดห่วงไม่ได้เดี๋ยวแม่ขอโทรไปหานภรก่อนนะ
4: รีบโทรเลยแม่เธอมีอะไรต้องเตรียมการล่วงหน้าเพื่อเราพอจะช่วยเหลือได
3: ้ฮัลโหลฮัลโหลพรได้ยินพี่ไหม
2: จ้าพี่ได้ยินพรไหม
3: ได้ยินแล้วเป็นยังไงบ้างพอดีเห็นข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศน่ะก็เลยเป็นห่วงกลัวว่าจะเกิดแผ่นดินไหวที่เชียงรายเหมือนปีที่แล้วก็เลยโทรมายังไม่เจอใช่ไหม
2: เจอแล้วจ้ะพี่เมื่อเช้านี้เองพี่ไม่ต้องห่วงนะทุกคนปลอดภัยดีจ้ะบ้านพรอยู่ในแนวเรื่องของเปลือกโลกที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวพอเลยเตรียมรับมือล่วงหน้าไว้ตลอดเวลาทั้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดระบบเตือนภัยเส้นทางอพยพซักซ้อมการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช้งานเบอร์ติดต่อฉุกเฉินก็เซฟไว้ในมือถือและจดใส่กระดาษไว้เรียบร้อยแล้วพี่ณพรครับเปิดกล้องหน่อยครับผมอยากเห็นภาพที่บ้านณพรครับจ้าจ้าอ่ะเปิดกล้องแล้วเห็นหรือยังปกป้อง
4: รอบคอบดีมากเลยพรโชคดีที่พรคอยฟังประกาศติดตามการเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดก็เลยผ่านเหตุการณ์มาได้อย่างปลอดภัยนะ
2: ใช่แล้วพี่พอทางการประกาศเตือนพรก็ยกของที่หนักบนชั้นบนหิ้งมาวางที่พื้นเอาเชือกมาผูกพวกข้าวของเครื่องใช้ที่มันหนักๆ กับเสาผนังบ้านแล้วเมื่อเดินก่อนก็เพิ่งซ่อมแซมบ้านไปพอดีบ้านก็เลยแข็งแรงมั่นคงขึ้นมาหน่อยเลยเสียหายไม่มากนะพี่
0: โชคดีที่ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมากไม่เหมือนในต่างประเทศในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้ทางรถไฟบิดเบี้ยวโค้งงอรถไฟต้องหยุดเดินรถทันทีระบบท่อประปาท่อระบายน้ำก็เสียหายเยอะมากตอนนี้เขากลัวกันว่าอาจจะเกิดไฟไหม้จากแก๊สรั่วพวกเสาไฟฟ้าสายสัญญาณต่างๆก็ขัดข้องการสื่อสารใช้การไม่ได้ตอนนี้ล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตด้วยนะครับเจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างเร่งด่วนเลยครับ
2: โอ้โหรุนแรงเสียหายร้ายแรงมากอ่ะ
0: ยังไม่

0: หมดแค่นี้นะผลกระทบจากแผ่นดินไหวอาจทำให้เกิดพื้นดินแตกแยกแผ่นดินถล่มและสึนามิตามมาได้อีกด้วย
1: โอ้ยแผ่นดินไหวฉันขอบายอย่ามาเจอกันเลยชาตินี
2: ้นัทก็ไม่อยากจะเจอเหมือนกันแหละปกป้องแต่ก่อนที่จะรู้ว่ามีแผ่นดินไหวพวกหมาเป็ดไก่หมูที่เลี้ยงไว้มันวิ่งแตกตื่นออกมาจากเล้าจากข้อวุ่นวายไปหมดสอดคล้องกับที่ทางการประกาศเตือนก็ยิ่งมั่นใจว่าต้องมีแผ่นดินไหวแน่นอน
3: ก็ยังดีที่มีสัญญาณเตือนจากธรรมชาติให้เราได้เตรียมตัวเตรียมใจอ่ะนะแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินไหวล่ะทำอะไรกันอยู่ล่ะ
2: ตอนนั้นพรกำลังตากผ้าอยู่พี่อยู่ๆราวตากผ้ามันก็สั่นพรนี่ตั้งสติก่อนเลยนึกถึงที่ซักซ้อมไว้คือต้องหมอบกำบังและรอพรก้มศีรษะต่ำๆแล้วไปหลบใต้โต๊ะไม้สักใกล้ๆเพื่อป้องกันอันตรายจากสิ่งประดักหักพังร่วงหล่นลงมาแล้วก็รอจนกว่าสถานการณ์จะปลอดภัยค่อยออกมานะจ๊ะ
0: แต่จริงๆแล้วถ้าจะให้ดีควรอพยพออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดและอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าสิ่งห้อยแขวนต่างๆเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้อย่าใช้เทียนไม้ขีดไฟหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นห้ามใช้ลิฟต์หรือบันไดเลื่อนหากใช้งานอยู่ให้รีบหนีออกมาให้เร็วที่สุดและถ้าหากขับรถอยู่ให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินไหวจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
2: น้ำพรปลอดภัยปกป้องก็หายห่วงขอบใจนะจ๊ะหลานรัก
4: แล้วเจ้าหน้าที่เขาเข้ามาถึงกันหรือยังล่ะ
2: เห็นเสียงตามสายในหมู่บ้านเขาประกาศอยู่นะว่ากำลังมานะพี
3: ่พรถ้ามีอะไรทางนี้ช่วยเหลือก็โทรมาได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจ
2: จ้าพี่ขอบคุณมากจ้าแล้วเดี๋ยวยังไงไปค่อยคุยกันนะพี่นะ
4: ดูแลตัวเองดีๆล่ะพร
2: จ้าพี่สวัสดีจ้า DLTV อธิบายให้ฉันเข้าใจทีสิว่าแผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ
0: จัดไปสิครับแผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะ
4: แม่สงสัย DLTV อย่างการที่คนเราระเบิดภูเขาเอาหินมาใช้ในงานก่อสร้างอะไรแบบเนี้ยมันทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้ไหม
0: การระเบิดภูเขาหรือทำเหมืองในระดับที่ลึกก็อาจทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนและส่งผลให้เกิดแผ่นดินไหวได้ครับแม่แล้วอย่างการทดลองระเบิดปรมาณูแล้วแรงระเบิดของการทำเหมืองแรกก็ถือเป็นสาเหตุที่มนุษย์เป็นตัวการทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้มั้งครับนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับแผ่นดินไหวเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมทรัพยากรธรณีและกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูได้เลย
5: ช่วงนี้มาติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์แผ่นดินไหวในต่างประเทศกันต่อค่ะ
2: แม่ครับมีรายงานข่าวครับ
4: เอาเงียบๆตั้งใจฟังนะทุกคน
5: หลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวได้สงบลงขณะนี้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อค้นหาผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้บาดเจ็บเพื่อให้การช่วยเหลือและปฐมพยาบาลและส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลต่อไปซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้กันเขตที่มีความเสียหายสูงบริเวณที่สายไฟขาดและสายไฟพาดถึงเพื่อป้องกันอันตรายและตอนนี้พบว่ามีแก๊สของร้านอาหารรั่วในพื้นที่เสี่ยงขณะนี้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจเช็คระบบแก๊สและได้ทำการปิดวาล์วเปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายแก๊สเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัยทยอยเข้าตรวจเช็คระบบน้ำระบบไฟฟ้าเพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่วไฟฟ้าดูดหรือไฟฟ้าช็อตอย่างต่อเนื่องค่ะ
4: นี่พ่ออย่าปิดทีวีนะแม่จะคอยฟังข่าวเผื่อจะมีข่าวแผ่นดินไหวบ้านพรที่เชียงรายอีกเป็นห่วงพรมันน่ะ
2: แผ่นดินไหวสงบแล้วนะแม่ไม่มีอะไรน่าห่วง
4: ถึงแม้แผ่นดินไหวจะสงบแล้วก็ต้องคอยระมัดระวังอีกสักระยะเพราะอาจเกิดอัฟเตอร์ช็อคแผ่นดินไหวขนาดเล็กตามมาได้นะ
2: งั้นเดี๋ยวผมนั่งเฝ้าหน้าจอทีวีให้เลยก็ได้ครับแม่
3: พ่อด้วย
0: DLTV ด้วยครับ
4: ไม่ต้องเลยทั้ง3คนน่ะเปิดทีวีเพิ่มเสียงแล้วมาช่วยแม่แพ็คของส่งลูกค้าด่วนๆเลย
0: ครับ
3: แม่
0: แผ่นดินไหวเป็นการสั่นสะเทือนของแผ่นดินส่วนใหญ่เกิดจากการคลายตัวอย่างรวดเร็วของความเครียดภายในเปลือกโลกสำหรับประเทศไทยไม่ได้อยู่แนวเขตแผ่นดินไหวรุนแรงแผ่นดินไหวเป็นภัยธรรมชาติที่ยังคงไม่สามารถพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำควรฟังประกาศติดตามคำเตือน

0: ยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
1: อิงฟ้า
2: เป็นยังไงบ้าง
3: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเขาไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะที่ที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
4: แผ่นดินถล่ม
3: ขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียวก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
2: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: ครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้น

หน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: red,
1: green และ yellow
2: ทุกคนรู้ไหมเมืองไทยไปกับคณิตศาสตร
1: ์การชั่งการตวง
3: สวัสดีนับหนึ่ง
1: สวัสดี red green yellow
4: นับหนึ่งไปไหนมาถือผลไม้มาเยอะแยะเลย
1: นับหนึ่งไปตลาดกับคุณแม่มากลัวว่าคุณแม่จะถือของหนักนับหนึ่งเลยช่วยคุณแม่ถือผลไม้มาจ้ะ
5: แล้วซื้อผลไม้มาอย่างละเท่าไหร่ล่ะ
1: นั่นสินับหนึ่งไม่ทันสังเกตถ้าอย่างนั้นเรามาลองชั่งกันดีกว่าเพื่อนๆมาช่วยกันชั่งผลไม้นะว่าแต่ละชนิดหนักเท่าไหร
6: ่ถ้าอย่างนั้นเรามาช่วยกันปรับมือนับเลขหนึ่งสอง สามแล้วชูมือขึ้นให้สุดแขนพร้อมพูดคำว่า Let's go พร้อมกันนะทุกคนพร้อมไหม
5: ถ้าพร้อมแล้วมาปรบมือกัน
7: 1 2 3 Let's go
1: ก่อนชั่งเราต้องมีเครื่องชั่งก่อนว่าแต่เราต้องใช้เครื่องชั่งแบบไหนนะเพื่อนๆช่วยนับหนึ่งเรื่องหน่อยจ้ะถูกต้องจ้ะเราต้องใช้เครื่องชั่งสปริงที่นิยมใช้สำหรับการชั่งผักผลไม้เนื้อสัตว์อ่านน้ำหนักได้เป็นกรัมขีดและกิโลกรัม
8: ซึ่งแต่ละหน่วยมีความสัมพันธ์กัน100กรัมเท่ากับ1ขีด10ขีดเท่ากับ1กิโลกรัมและ 1,000 กรัมเท่ากับ1กิโลกรัมและก่อนชั่งต้องให้เข็มชี้ที่เลข0เสมอเพื่อนๆต้องจำไว้ให้ดีอย่าสับสนนะถ้าพร้อมแล้วเราไปชั่งผลไม้กันเลย
5: เรามาเริ่มที่ส้มกันดีกว่านับหนึ่งดูสิว่าส้มหนักเท่าไหร
1: ่ส้มหนัก1กิโลกรัมกับ1 2 3 4 5ขีดเพราะฉะนั้นส้มหนัก1กิโลกรัม5ขีดหรือ 1.5 กิโลกรัมหรือ1กิโลกรัม500กรัมก็ได้จ้ะทีนี้เพื่อนๆมาลองชั่งน้ำหนักผลไม้กับนับ1นะ
8: เรามาลองชั่งแอปเปิ้ลกันนับหนึ่งและเพื่อนๆดูสิว่าแอปเปิ้ลหนักเท่าไหร่
1: แอปเปิ้ลหนัก1กิโลกรัม7ขีดหรือ 1.7 กิโลกรัมหรือ1กิโลกรัม700กรัม
4: สุดท้ายสตรอเบอรี่หนักเท่าไหร่นะนับหนึ่งและเพื่อนๆดูสิ
1: สตรอเบอรี่หนัก1กิโลกรัมพอดี
4: ทุกคนเก่งมากเลยปรบมือให้ตัวเองหน่อย
1: ตอนนี้นับ1เริ่มจะหิวแล้วเรามาทำขนมอร่อยๆกินกันดีกว่าเรามาทำเครปแป้งนุ่มกันดีกว่าในส่วนผสมมีหน่วยเป็นช้อนชาช้อนโต๊ะถ้วยตวงและก็มิลลิลิตรหน่วยพวกนี้ไม่ได้อยู่ในหน่วยการชั่งเลยRed, Green, Yellow ช่วยนับหนึ่งด้วย
8: คำกลุ่มนี้ที่นับหนึ่งเห็นเป็นหน่วยมาตรฐานของการตวงซึ่งเครื่องมือมาตรฐานสำหรับการตวงก็จะมีช้อนตวงถ้วยตวงของแห้งถ้วยตวงของเหลวโดยหน่วยการตวงที่ได้มาตรฐานเรียกว่าลิตรมิลลิลิตรช้อนโต๊ะช้อนชาและซีซีซึ่งแต่ละหน่วยมีความสัมพันธ์กัน1,000 มิลลิลิตรเท่ากับ1ลิตร1ช้อนโต๊ะเท่ากับ15มิลลิลิตร1ช้อนชาเท่ากับ5มิลลิลิตรและ1

0: cc เท่า1มิลลิลิตรดังนั้นเราควรที่จะต้องเลือกอุปกรณ์และวิธีการใช้ให้เหมาะสมกับของที่เราจะตวงนะ
1: ถ้าอย่างนั้นเพื่อนๆทุกคนช่วยนับหนึ่งเลือกอุปกรณ์สำหรับตวงส่วนผสมทำขนมกัน
2: แป้งสาลี1ถ้วยนับ1และเพื่อนๆคิดว่าเราควรใช้อุปกรณ์ไหนดี
1: ใช้ถ้วยตวงของแห้ง
2: ถูกต้องสำหรับการตวงของแห้งที่มีเนื้อละเอียดเราต้องปาดขอบให้เรียบเสมอ
0: เรามาตวงนมสดกันถ้าเราจะตวงนมสด200มิลลิลิตรนับ1และเพื่อนๆคิดว่าเราควรใช้อุปกรณ์อันไหนดี
1: ใช้ถ้วยตวงของเหลว
0: ถูกต้องสำหรับการตวงของเหลวเราต้องตวงของเหลวให้พอดีขีดที่ต้องการและต้องวางถ้วยตวงให้อยู่ในแนวราบห้ามเอียง
3: สุดท้ายน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะนับ1และเพื่อนๆคิดว่าเราควรใช้อุปกรณ์อันไหนดี
1: ใช้ช้อนตวง
3: เก่งมากทุกคนสำหรับการตวงด้วยช้อนตวงต้องตวงให้เรียบพอดีขอบเช่นกัน
2: เพื่อนๆทุกคนสุดยอดไปเลยสามารถตอบคำถามไปพร้อมกับนับหนึ่งได้เข็มกลัดรูปเครปสตรอเบอรี่1อันสำหรับคนเก่งทุกคนเลย
1: ส่วนผสมพร้อมแล้วเราไปจุดเตาแก๊สเพื่อทำเครปกันเถอะอุ้ยลืมไปเลยเด็กห้ามจุดเตาแก๊สเองเพราะจะเกิดอันตรายต้องมีผู้ใหญ่ทำให้อย่างนั้นเราไปตามคุณแม่มาดีกว่าอร่อยจังเลยวันนี้กินไปเยอะมากเดี๋ยวต้องไปออกกำลังกายเพื่อเผาผลาญพลังงานสักหน่อยเพื่อนๆก็ต้องออกกำลังกายทุกวันเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงด้วยนะวันนี้สนุกมากๆเลยได้ฝึกทำขนมกับทุกคนได้เรียนรู้คณิตศาสตร์ไปด้วยเพื่อนๆทุกคนสนุกไหมไว้มาสนุกด้วยกันใหม่นะเพราะคณิตศาสตร์อยู่ทุกที่รอบๆตัวเราเย้

0: ายได้เนี่ยหรือว่าเรือเราจะเป็นเรือวิเศษบินได
1: ้เรือของวิดดี้บินไม่ได้หรอกที่เรือวิดดี้ลอยได้เป็นเพราะพี่วานพ่นน้ำเอง
0: ยายตกใจหมดเลยอยู่ดีๆพี่วานมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเนี่ย
2: พี่วานเห็นวิดดี้กำลังพายเรือดูน่าสนุกก็เลยอยากจะขอเล่นด้วย
0: ไอ้สิพี่วานมาเล่นด้วยกันว่าแต่ทำไมพี่วานถึงพ้นน้ำได้ล่ะครับ
1: ก็เป็นเพราะพี่วานต้องขึ้นมาหายใจบนผิวน้ำนะสิ
0: อ้าวทำไมพี่วานต้องขึ้นมาหายใจด้วยล่ะครับพี่วานเป็นปลาหายใจใต้น้ำไม่ได้หรอ
1: พี่วานไม่ใช่ปลานะเพราะพี่วานเป็นสัตว์เลือดอุ่นหายใจด้วยปอดเหมือนวิดดี้นี่แหละและยังเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยนะ
0: โอ้โหใหญ่ที่สุดในโลกเลยเหรอครับเอ๊ะแล้วพี่วานต่างกับปลาทั่วไปยังไงครับ
1: ง่ายๆเลยวิดดี้พี่วานออกลูกเป็นตัวแต่ปลาส่วนใหญ่ออกลูกเป็นไข่เวลาพี่วานว่ายน้ำจะสะบัดหางขึ้นลงเหมือนเวลาวิดดี้ตีขาว่ายน้ำแต่ปลาจะสะบัดหางไปซ้ายทีไปขวาทียังไงล่ะ
0: อ
1: ๋
0: อเข้าใจแล้วครับพี่วานเรามาเล่นด้วยกันดีกว่า

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับน้องๆคิดว่าเพราะอะไรวานถึงไม่ใช่ปลา
1: พี่วิดดี้คิดว่าเพราะวานเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมไม่เหมือนปลาตัวอื่นๆเลยไม่ใช่ปลานะครับ
0: ส่วนพี่แว่นคิดว่าเพราะวานหายใจด้วยปอดจะสังเกตว่าวานต้องขึ้นมาพ่นน้ำเป็นระยะเพื่อมาหายใจไม่เหมือนปลาตัวอื่นที่หายใจใต้น้ำได้เลยนะครับแล้วน้องๆล่ะครับคิดว่าเพราะอะไรวานถึงไม่ใช่ปลาพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือว้าวน้องๆเก่งกันมากเลยนะครับน้องๆลองแบ่งปันคำตอบกับเพื่อนๆดูนะครับน้องๆจะได้ความรู้ใหม่ๆจากเพื่อนๆอีกเยอะเลยวันนี้วิตตี้และพิลาไปแล้วบ๊ายบาย

จากกะลาน้อยก่อร่างด้วยสองมือฝีมือเยาวชนคือพลังแห่งการสืบสารแปรเศษวัสดุให้มีชีวิตและจิตวิญญาณเชิดชูเสน่ห์กรุงเทพเมืองฟ้าอมรเชิดรถมหานครแห่งรสชาติที่ไม่เคยหลับไหลตั้งแต่สตรีทฟู้ดสู่เมนูฟิวชั่นสุดสร้างสรรค์ทุกคำคือเรื่องเล่าวิถีชีวิตทุกรสชาติคือวัฒนธรรมที่หลากหลายที่เราอยากเสิร์ฟให้ลิ้มลองเชิดเรื่องทุกมุมของกรุงเทพคือฉากในฝันของคนทำหนังและคอนเทนต์ครีเอเตอร์จาก

โลกจากตรอกเก่าแก่สู่ตึกระฟ้าคือเรื่องเล่าที่ผ่านกาลเวลาซ่อนเสน่ห์ให้ชวนหลงใหลในทุกมุมกล้องเชิดเท่เมื่อผ้าไทยถูกแต่งแต้มด้วยดีไซน์ร่วมสมัยจากมรดกทางภูมิปัญญาสู่แฟชั่นระดับโลกมาสนุกกับการสวมใส่ผ้าไทยในสไตล์ที่ใช่และร่วมกันใส่ชุดไทยให้โลกเห็นเชิดกล้าไฟท์แบบมวยไทยที่ไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่ประสานความแข็งแกร่งกับการเคลื่อนไหวที่งดงามดึงดูดผู้คนมาให้สัมผัสเสน่ห์ของการไหว้ครูหมัดเท้าเข่าศอกบอกได้อย่างภาคภูมิใจว่ามวยไทยคือมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังเชิดศิลป์มหานครแห่งเฟสติวัลที่หลอมรวมศิลปะวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์จากรากเหง้าประเพณีดั้งเดิมสู่สีสันร่วมสมัยแห่งดนตรีศิลปะและแฟชั่นเมืองแห่งแรงบันดาลใจที่ไม่เคยหลับไหลทุกการเชิดคือการอนุรักษ์ทุกจังหวะคือการต่อยอดทุนวัฒนธรรมที่ไม่มีชาติใดเหมือนจากเสน่ห์ทั้ง5ของมหานครกรุงเทพพวกเราเยาวชนร่วมสืบสานด้วยใจไม่เสื่อมคลายวันนี้พวกเราขอเชิดหน้าอย่างภาคภูมิใจเชิดชูไทยให้ก้าวไกลสู่สายตาโลกเชิดเสน่ห์กรุงเทพ From Bangkok to the world

0: โลกที่ทุกอย่างเชื่อมต่อเข้าหากันด้วยอินเทอร์เน็ตโลกที่ความรู้เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาโลกที่ใบปริญญาอาจไม่สำคัญเท่ากับการวัดกันที่ความสามารถและทักษะในการทำงานและคลื่นความเปลี่ยนแปลงหลายลูกที่เข้ามาสร้างแรงกระเพื่อมต่อมหาวิทยาลัยทั้งในไทยและต่างประเทศนี่หรือไม่คือโจทย์สำคัญชวนให้ขบคิดว่ามหาวิทยาลัยกำลังจะตายหรือกำลังจะหมดความสำคัญลง
1: ถ้าเราพูดถึงเรื่องที่อยู่ในสังคมทั้งหมดเนี่ยนะครับอะไรที่ไม่มีฟังก์ชันเนี่ยมันตายแน่เพราะฉะนั้นเราต้องกลับมาดูว่ามหาลัยเนี่ยบทบาทหรือฟังก์ชันของมหาลัยเนี่ยทำอะไรถ้ามหาลัยคิดเรื่องการให้ความรู้เป็นหลักเนี่ยอันเนี้ยมหาลัยมีโอกาสที่จะสูญพันธุ์หรืออาจจะต้องตายอย่างที่เขาว่าเพราะมหาวิทยาลัยเนี่ยไม่ได้เป็นแหล่งให้ความรู้เดียวอีกต่อไป
2: เส้นทางของมหาวิทยาลัยในปัจจุบันตั้งหากที่แปลกประหลาดนะมันถึงมาให้ทั่วประเทศนะที่ไม่ปรับตามการเปลี่ยนแปลงของโลกซะมากกว่าความจริงคำว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยน่าจะหมายถึงแหล่งที่แบบผลิตความรู้ชั้นสูงอะสำหรับสังคมอะทุกสังคมอะนะไม่ว่าจะเป็นยุคอดีตหรืออนาคตอีกกี่ปีก็ตามแต่ก็ยังคงต้องการเนาะแหล่งที่ผลิตความรู้ชั้นสูงเพื่อนำไปช่วยในการพัฒนาสังคมที่นำสังคมเพื่อเป็นประโยชน์กับมนุษยชาติสังคมมนุษย์ที่อยู่รวมกันดังนั้นตัวแหล่งความรู้ที่ต้องผลิตความรู้ชั้นสูงเนี่ยจะยังคงอยู่ในสังคมนะแต่ระบบมันเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปแค่นั้นเองความหมายของมหาวิทยาลัยมาถึงตรงนั้นนะมันจะไม่มีทางสูญสลายแต่ว่าถ้าหมายถึงแหล่งผลิตนักศึกษาได้ปริญญาตรีโทเอกจัดการศึกษามีหลักสูตรคนมานั่งเรียนในห้องเรียนไอ้อย่างนี้สูญสลายแน่ๆเพราะมันไม่ใช่คำว่ามหาวิทยาลัยมันคือระบบเฉยๆซึ่งระบบต้องเปลี่ยนตามยุคสมัยแน่นอนครับ
3: ตัวที่จะมากระทบมหาวิทยาลัยเนี่ยอันแรกคือเทคโนโลยีตัวนี้ก็ถูก disrupt ในเชิงของตัวผู้เรียนว่าผู้เรียนก็คงมองว่าไม่จำเป็นต้องมาเรียนก็ได้ก็สามารถจะหาองค์ความรู้ต่างๆจาก YouTube จากอินเทอร์เน็ตหรือว่าเรียนออนไลน์ก็ได้อันนี้คือประการแรกจากเดิมเนี่ยมหาวิทยาลัยก็มีการเปิดมาเป็นจำนวนมากเพราะว่าเปิดมาเพื่อจะตอบสนองกับยุคที่เกิดเป็นยุคเบบี้บูมในอดีตมหาวิทยาลัยที่เปิดเยอะๆเหล่านั้นก็ประสบปัญหาในเรื่องของการหาเด็กเข้ามาเรียนก็เห็นจากข่าว

0: มากมายที่มหาวิทยาลัยคณะต่างๆเนี่ยมีที่นั่งเหลือมากกว่าจำนวนผู้สมัครนั้นจะเห็นได้ว่าความคุ้มทุนหรือว่าความคุ้มค่าของการเปิดหลักสูตรต่างๆก็เริ่มไม่มีความคุ้มค่าหลายหลักสูตรก็มีการปิดตัวจนกระทั่งมาสู่เรื่องของการปิดตัวของบางมหาวิทยาลัยประเด็นที่3ก็คือเรื่องของทัศนคติที่เริ่มเปลี่ยนแปลงไปของคนเจเนอเรชันจากเดิมมาสู่เจเนอเรชันใหม่ๆคือคนเจเนอเรชันยุคเบบี้บูมเจเนอเรชัน X หรือเจเนอเรชัน Y เนี่ยยังคงให้ความสำคัญกับในเรื่องของใบปริญญาเพราะว่าใบปริญญาเป็นตัวที่นำเข้าไปสู่การงานที่ดีแต่พอมายุคใหม่ๆเนี่ยประกอบกับเป็นยุคของเทคโนโลยีเนี่ยนั่นถือได้ว่าทัศนคติที่จะมองว่าโอ้จะต้องมาเรียนจบมหาวิทยาลัยด้วยใบปริญญาเนี่ยก็จะลดลงในเมื่อทักษะมีความจำเป็นมากกว่าใบปริญญานั้นการที่เราจะเสียเวลาไปเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยนานๆเนี่ยก็อาจจะไม่มีความจำเป็นขนาดนั้น
1: อีกหนึ่งความเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างทางสังคมที่ทุกมหาวิทยาลัยในไทยต้องเผชิญเหมือนกันนั่นก็คืออัตราการเกิดของเด็กลดลงนักเรียนที่เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยน้อยลงทุกปีซึ่งสวนทางกับจำนวนที่นั่งมหาวิทยาลัยและส่งผลถึงรายได้งบประมาณต่างๆก็ลดลงเช่นเดียวกันหลายสถาบันจึงพยายามปรับตัวเพื่อดึงดูดนักศึกษาและสร้างรายได้ในรูปแบบใหม่เพิ่มมากขึ้น
2: อุดมศึกษาไทยเนี่ยก็มีจำนวนค่อนข้างมากจำนวนที่นั่งรวมทั้งหมดเนี่ยน่าจะเกินกว่าจำนวนนักเรียนมัธยมที่จะเข้าสู่ในระบบในแต่ละที่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องที่เกิดขึ้นเรื่องที่หนึ่งก็คือว่าเราพบว่ามหาวิทยาลัยทั้งของรัฐและเอกชนเนี่ยมีแนวโน้มเดินหน้าด้วย motivation ทางการเงินเป็นหลัก
1: แนวโน้มการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยต่างๆทำให้เราเห็นภาพชัดขึ้นว่าหลายสถาบันกำลังเผชิญกับความเสี่ยงในเวลาอันใกล้โดยเฉพาะสถานการณ์ด้านงบประมาณที่ยังมีแนวโน้มลดลงในมหาวิทยาลัยบางกลุ่มอีกด้วย
2: พอไปดูมหาวิทยาลัยทั้งหมดทั่วประเทศเนี่ยก็ใช้มาตรฐานเดียวกันไปทั้งหมดซึ่งในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยมันก็ทำให้เราดูแลเรื่องของมาตรฐานการศึกษาค่อนข้างยากหน่วยงานกำกับดูแลเนี่ยมักจะคิดสิ่งที่ผมเรียกว่าเป็น worst case scenario คือหนักไปทางเรื่องของควบคุมมากกว่าที่จะเป็นเรื่องของการส่งเสริมเพราะฉะนั้นในทางปฏิบัติเนี่ยพอเรามีความกังวลกลัวอะไรมากๆเนี่ยเราไปควบคุมเยอะๆเนี่ยมันทำให้การศึกษาที่ควรจะเดินหน้าให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกที่รวดเร็วเนี่ยไปไม่ค่อยได
1: ้ความหลากหลายของสาขาวิชาและหลักสูตรในระดับมหาวิทยาลัยก็เป็นอีกโจทย์ใหญ่ที่ต้องข้ามเส้นไปให้ได้เพราะอัตราเร่งของสายงานและอาชีพที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วอาชีพใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายความต้องการด้านทักษะหลากหลายมากขึ้นสิ่งที่เรียนอยู่ในวันนี้อาจจะไม่ได้นำมาใช้ในวันที่นักศึกษาเรียนจบไปสู่โลกของการทำงานก็เป็นได
2: ้ในขณะเดียวกันก็มีข้อกำหนดว่าด้วยเรื่องของกฎกติกาควบคุมไปทุกเรื่องตั้งแต่เรื่องของการรับเข้าเรื่องของกระบวนการออกแบบหลักสูตรเรื่องของเงื่อนไขการจบคือเราพูดง่ายๆเราคุมทั้ง input process output แล้วในทางปฏิบัติเนี่ยมันไม่ค่อยเกิดประโยชน์เท่าไหร
1: ่ในเวลาเดียวกันก็เกิดคลื่น disruption ลูกใหญ่ที่มหาวิทยาลัยต้องเจอคือธรรมชาติของการเรียนรู้ที่เปิดกว้างมากขึ้นผ่านระบบออนไลน์ได้ทั่วโลกเราจะเห็นแนวโน้มการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์มีมากขึ้นในแต่ละปีไม่ว่าจะเป็นการให้บริการในแพลตฟอร์ม MOOC การผสมผสานระหว่างการเรียนออนไลน์และปริญญารวมถึงไฟบังคับอย่างสถานการณ์การระบาดของโควิด-19ที่ทำให้การจัดการศึกษาแบบออนไลน์ขยายเป็นวงกว้างมากขึ้น
3: ผมคิดว่ามหาวิทยาลัยจำเป็นต้องปรับตัวในแง่ที่ว่าแล้วเราจะช่วยกันเตรียมความพร้อมนักศึกษาหรือว่าบัณฑิตของเราเนี่ยนะครับให้เขาสามารถที่จะเรียนจบจากหลักสูตรของเราแล้วออกไปไม่ใช่แค่หางานทำแต่ออกไปใช้ชีวิตออกไปเป็นส่วนหนึ่งเป็นประชากรนะครับที่เป็นพลเมืองที่ตื่นรู้นะครับมีจิตสำนึกนะครับอยากที่จะเห็นสังคมนั้นมีการพัฒนาที่ดีขึ้นได้ยังไงบ้างเหล่านี้เป็นโจทย์ที่สำคัญที่ผมคิดมหาวิทยาลัยเองจำเป็นต้องตอบให้ได
0: ้ทั้ง3ประการเนี่ยน่าจะเป็น3ประการหลักๆที่จะมาก่อความปั่นป่วนให้กับวงการมหาวิทยาลัยไทยได้

0: มหาวิทยาลัยเนี่ยพยายามที่จะ transform เราใช้ว่า transform นักศึกษาของเราเนี่ยนะฮะจากเดิมใช้คำว่านักศึกษานักศึกษาอย่างเดียวนะไปเป็นนักหรือว่านักปฏิบัติหลังจากจบจากเราแล้วเนี่ยเขาต้องคิดเป็นปฏิบัติเป็นสร้างงานได้เองนะฮะตรงนี้เป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยเนี่ยคาดหวังนะครับให้เกิดขึ้นกับนักศึกษาของเราทุกรุ่นอาจารย์เองเนี่ยจะทำหน้าที่จากเดิมเนี่ยเป็นคนสอนนะมาเป็น facilitator หรืออาจจะใช้คำว่าเป็น mentor ก็ได้นะครับซึ่งคำว่า facilitator กับคำว่า mentor เนี่ยมีความสำคัญมากๆเลยมหิดลเนี่ยนะฮะก็ใช้เรื่องนี้ค่อนข้างค่อยๆเป็นค่อยๆไปมาปรับ
1: หลากหลายคีย์เวิร์ดสำคัญที่สื่อถึงความตั้งใจสร้างการเปลี่ยนแปลงในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลที่เน้นปฏิรูปทั้งสองทางทั้งผู้สอนและผู้เรียนเพื่อข้ามเส้นทั้งวิกฤตความท้าทายสู่โอกาสใหม่ๆในโลก Google World และพื้นที่สำคัญที่ทำให้เกิดการ transform ได้จริงนั่นก็คือห้องเรียน
2: Yes you yeah come on 2002And I come from Pechbun in Missionbury. You Missionbury, right?
3: Yeah.
2: Yeah. I have my family. I had four people. I had my mother, my sister, my grandmother, and me. I study University Mahidol, Nakhon Sawan campus.
4: Not good. Doesn't sound so good.
5: Are you very happy today?
2: Yes, I'm very happy.
5: Okay, right.
2: I feel good.
5: I say okay.
0: เราใช้ flip classroom.ต้องบอกว่าเป็นห้องเรียนกลับด้านนักเรียนหรือนักศึกษาเนี่ยไปเรียนรู้บทเรียนหรือว่าสิ่งต่างๆที่เขาต้องการที่จะเรียนอาจจะเรียนรู้ด้วยตัวเองก็ได้หรืออาจจะเรียนรู้จากบทเรียนที่ทางอาจารย์เองหรือมหาวิทยาลัยเนี่ยเอาไปแขวนไว้อยู่บนแพลตฟอร์มบางแพลตฟอร์มอย่างมหิดลเองเนี่ยนะครับเราก็มีแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า MUX Mahidol University Extensionซึ่งตรงนี้เป็นแพลตฟอร์มครับที่อาจารย์ทำเนื้อหามากมายไปแขวนอยู่นะครับเป็นร้อยๆรายวิชาเลยพอเรียนเสร็จแล้วก็เข้ามานั่งในห้องเรียนหรือว่าทางออนไลน์แล้วก็มาดิสคัสกันตรงนี้นักศึกษาเองเนี่ยก็จะมีการเรียนการสอนเป็นแบบ active learning
1: หน้าตาของห้องเรียนของมหาวิทยาลัยมหิดลจึงเป็นพื้นที่แห่งการเสนอแนะแนวคิดถกเถียงแบ่งปันความรู้และลงมือปฏิบัติมากกว่าการมารับความรู้จากผู้สอนเพียงอย่างเดียวและแน่นอนว่าก่อนที่จะมาเป็นห้องเรียนกลับด้านหรือ Flip Classroom ได้แบบนี้การวางนโยบายและหลักสูตรจึงเป็นต้นทางสำคัญและเป็นที่มาของ Flexible Education
0: คำว่า Flexible Education เนี่ยนักศึกษาเนี่ยสามารถจะเรียนข้ามคณะข้ามส่วนงานได้เลยเราพยายามส่งเสริมให้มีการเรียนข้ามศาสตร์มากขึ้นนอกจาก flexible แล้วจะต้อง sexy ด้วย flexy และ sexy ในที่นี้มีความหมายมากๆเลยคือไม่ใช่ว่า flexible แล้วเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเดิมแต่มันต้อง sexy คือหน้าดึงดูดแล้วก็ทำให้ผู้เรียนเนี่ยเข้ามาเรียนด้วยตรงนี้เป็นอะไรที่เรารับนโยบายจากสภามหาวิทยาลัยมาครับในกระบวนการของการจัดทำหลักสูตรเนี่ยจะมีการวิพากษ์หลักสูตรเราก็ให้ผู้ใช้บัณฑิตเนี่ยเข้ามาวิพากษ์ได้เต็มที่เลยแล้วทางหลักสูตรเนี่ยก็รับฟังอันนี้เป็นขั้นตอนแรกส่วนในขั้นตอนถัดๆไปเนี่ยก็คือ product ของเราหรือว่านักศึกษาของเราหลังจากที่จบเป็นบัณฑิตแล้วเราก็จะติดตามดูว่าเขาไปทำงานที่ไหนเราก็จะส่งแบบสอบถามรวมไปถึงบางครั้งก็จะเชิญผู้ใช้บัณฑิตเนี่ยมานั่งคุยกันเลยว่า product หรือว่าบัณฑิตของเรายังขาดอะไรบ้างตรงไหนเป็นจุดเด่นตรงไหนเป็นโอกาสในการพัฒนาแล้วเราก็จะมีการนำมาปรับปรุงนะครับอันนี้เป็นขั้นตอนแล้วก็กระบวนการที่ผมก็เชื่อว่าทุกหลักสูตรเนี่ยทำอยู่นะครับเพียงแต่ว่าจะมีความอินเทนซีฟมากน้อยขนาดไหนมหิดลเราให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากเลยนะฮะเพราะเราเห็นว่าผู้ใช้บัณฑิตเนี่ยเป็นสเต็กโฮลเดอร์หลักๆและที่สำคัญมากๆของเรานะครับไม่ยิ่งหย่อนไปกว่านักศึกษานะครับนักศึกษาเองเนี่ย ก็เป็นสเต็กโฮลเดอร์หลักของมหาวิทยาลัยนะครับเราต้องการทำให้เขาเก่งขึ้นเรื่อย
1: ๆแต่ก่อนที่จะทำให้นักศึกษาหรือผู้เรียนเกิดการพัฒนาได้ทักษะหรือสมรรถนะของอาจารย์รวมถึงการออกแบบการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับธรรมชาติของผู้เรียนแต่ละยุคสมัยก็เป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นฉะนั้นอาจารย์ของที่นี่จึงต้องเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาตัวเองอยู่เสมอด้วยเช่นกัน
0: อาจารย์เองก็เป็นสเต็กโฮลเดอร์ที่สำคัญเช่นเดียวกันเราเองเนี่ยก็พยายามที่จะพัฒนาสมรรถนะของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเรามีโครงการ MUPSF Mahidol University Professional Standard Framework เราจะกำหนดสมรรถนะของอาจารย์ของเราเนี่ยเป็น4ระดับด้วยกันถ้าเกิดอาจารย์รู้ว่าณปัจจุบันเนี่ยมันมีอะไรหลายๆอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปอาจารย์เองก็ต้องปรับตัวมีการพัฒนาให้ตอบสนองต่อความต้องการของโลกณปัจจุบันอาจารย์เองก็ต้องเรียนเพิ่มเติมครับตรงนี้ผมถือว่าเป็นวินวินครับเราก็ต้องมีการปรับตัวมีการเรียนเพิ่มเติม
1: หากย่อยลงมาที่หน่วยซึ่งเป็นองค์ประกอบของมหาวิทยาลัยนั่นก็คือคณะหรือสาขาวิชาเพื่อให้ทุกคนเป็นระบบนิเวศของการขับเคลื่อนทั้งระบบเราจึงมาถอดบทเรียนกันที่สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
3: จริงๆแล้วเนี่ยสถาบันเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยมหิดลเทียบเท่าคณะนะเราเองเนี่ยก็ปรับตามการเปลี่ยนแปลงของสังคมมนุษย์ถ้าโลกเปลี่ยนแปลงนะเช่นปัญหาเศรษฐกิจสังคมเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงนะฮะปัญหาครอบครัวความเป็นอยู่ของมนุษย์เปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัยก็เปลี่ยนตัวการสร้างองค์ความรู้ตามการเปลี่ยนแปลงของโลกเราเรียกว่าเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกอ่ะนะดังนั้นความรู้ควรจะมีความสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนอันนั้นก็เป็นตัวองค์ความรู้อันที่หนึ่งอันที่สองคือภาวะวิกฤตที่มันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอดีตจากการที่เราคิดว่าเป็นการพัฒนาที่ดีแต่มันเป็นการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืนนะนั้นพอวิกฤตที่จะเกิดขึ้นในปัจจุบันและในอนาคตเนี่ยมหาวิทยาลัยก็ต้องสร้างองค์ความรู้รองรับภาวะวิกฤตต่างเนี่ยแล้วก็เตรียมคนนะเพื่อไปสู่โลกนะที่มีวิกฤตรวมทั้งมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในอนาคตทางสถาบันเองก็ปรับแนวทางตัวการสร้างองค์ความรู้ไปตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนแบบเนี่ยเราก็พัฒนาทั้งแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องของเด็กและเยาวชนแล้วก็ปัญหาของครอบครัวซึ่งทั้งสองส่วนเนี่ยถูกกระทำโดยการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยีหลายอย่างที่เราคิดว่าดีเนี่ยนะปรากฏว่าไม่ใช
6: ่ดังนั้นกิจกรรมที่เราได้จัดในวันนี้ส่วนหนึ่งก็คือเพื่อที่จะเป็นการส่งเสริมประเมินสุขภาพจิตความเครียดเราอยากจะให้พวกเราเนี่ยได้รู้จักวิธีการที่จะสร้างเสริมพลังใจพลังขึ้นแข็งได้เห็นว่าครอบครัวเรามีความสำคัญแค่ไหนเราจะสร้างครอบครัวเราให้มีความสุขได้อย่างไรแล้วเราก็มีเป้าหมายเดียวกันว่าเราอยากจะสร้างครอบครัวไปด้วยกัน
1: เมื่อโลกเปลี่ยนไปในหลายมิติเช่นนี้หลักสูตรรูปแบบการเรียนรู้รวมถึงการวางเป้าหมายจึงไม่ได้ทำเพื่อการจัดการศึกษาให้กับนักศึกษาเรียนจบแล้วไปทำงานเพียงอย่างเดียวแต่ยังรวมไปถึงบทบาทหน้าที่ของการใช้องค์ความรู้และนวัตกรรมต่างๆของสถาบันมาใช้เพื่อการขับเคลื่อนชุมชนและแก้ไขปัญหาให้กับสังคมไปในเวลาเดียวกัน
7: ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนนะของเราก็มีการลงพื้นที่ในชุมชนนะคะคุณครูจะลงไปสำรวจครอบครัวของเด็กๆนะคะว่าแต่ละครอบครัวเป็นอย่างไรในช่วงของสถานการณ์โควิดในช่วงของผู้ปกครองตกงานเนื่องจากโควิดนะคะก็เด็กยากจนเป็นอย่างไรอะไรเงี้ยแล้วเราก็ลงสำรวจพอลงสำรวจเราได้ข้อมูลแล้วเราก็จะมาทำแบบประเมินแบบประเมินให้กับผู้ปกครองนะคะว่าเด็กคนไหนมีความเสี่ยงพัฒนาการเป็นอย่างไรอะไรเงี้ยค่ะ
8: โดยปกติแล้วเนี่ยผู้ปกครองจะไม่มีโอกาสที่จะได้ไปทดสอบอะไรแบบลักษณะแบบนี้โดยทั่วไปจะไม่มีนอกจากว่าเราจะต้องไปหาที่ทดสอบเองนี่เป็นโอกาสถือว่าเป็นโอกาสอย่างมากเลยที่คุณแม่ได้พาน้องมาแล้วก็ประโยชน์ที่ได้ก็คือว่าเราได้เห็นใบพริบของลูกเขาพัฒนาการได้ตามสมกับตามวัยของเขาหรือเปล่าค่ะ
9: ในทัศนะของตัวเองนี่สุดยอดเลยค่ะมองว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สถาบันที่ให้ความรู้ด้านการศึกษาแล้วลงไปช่วยเหลือชุมชนด้วยเนี่ยค่ะก็มีทั้งเรื่องของข้อมูลที่ชัดเจนแล้วนำมาปฏิบัติลงไปเปลี่ยนแปลงได้จริงถึงกลุ่มเป้าหมายได้จริงค่ะ
10: ตัวเหลืองตัวแดงแล้วก็ถั่วเขียวและถั่วบางเนี่ยแล้วแม่ถั่วก็วางปะปนไปอยู่บนจานเยอะแยะเลยนี่ๆๆนี่คือตัวเขียว
3: นอกจากเราผลิตบุคลากรนะฮะเราก็พยายามเชื่อมโยงให้ทุก

0: รายวิชานะนำไปสู่การพัฒนาบุคลากรที่อยู่ในสายงานของการพัฒนาเด็กและครอบครัวไม่ว่าเขาจะเป็นพี่เลี้ยงเด็กเป็นคนทำงานในเนอร์สเซอรี่นะเป็นคุณครูศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นคุณครูในโรงเรียนอนุบาลนำมาสู่หลักสูตรหลายหลักสูตรการดูแลเด็กในภาวะยากลำบากการสร้างผู้ประคองนะเราไม่เรียกผู้ปกครองเราเรียกผู้ประคองนะการสร้างระบบศูนย์เด็กกับโรงเรียนอนุบาลที่เราเรียกว่า trauma informed education ก็คือการศึกษาที่มีความไวต่อเด็กที่มีภาวะบาดแผลทางใจและการเลี้ยงดูไม่เหมาะสมมาก่อนนะที่นี่มีศูนย์บริการปฐมวัยสาธิตนะก็คือเอาเด็กมาเรียนนะเพื่อสร้างระบบการพัฒนาเด็กปฐมวัยหรือหลักสูตรที่แบบสร้างเสริมพัฒนาการอารมณ์สังคมให้กับเด็กนะฮะเพื่อเติบโตไปอย่างมีศักยภาพนะฮะแล้วก็มีพฤติกรรมทางสังคมอารมณ์ที่ดีนะเราเอาเด็กปกติมาเรียนร่วมกับเด็กที่พัฒนาการล่าช้าหรือเด็กออทิสติกหรือเด็ก LD เด็กสมาธิสั้นนะบวกกับเด็กที่ถูกเลี้ยงดูไม่เหมาะสมที่ถูกช่วยเหลือมาจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงเอามาเรียนรวมกันในห้องเดียวกันเราสร้างระบบที่เราเรียกว่า inclusive education การเรียนร่วมระหว่างเด็กปกติเด็กพิเศษแล้วก็เด็กที่ถูกเลี้ยงดูไม่เหมาะสมและนำเอาระบบเนี่ยไปขยายเป็นหลักสูตรในการฝึกอบรมครูศูนย์เด็กเล็กรวมทั้งครูในโรงเรียนอนุบาลเพื่อให้ไปปรับระบบการศึกษาของตนเองเพื่อสร้างเราเรียกว่าระบบการศึกษาที่ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมแล้วก็ไม่ทอดทิ้งเด็กผู้ใดไว้ข้างหลังอย่างแท้จริงต่อไปในอนาคต
1: ศูนย์สมานใจปฐมวัยสาธิตจึงเปรียบเสมือนห้องปฏิบัติการของนักศึกษาได้เรียนรู้และทดลองจากสถานการณ์จริงในเวลาเดียวกันก็ยังเป็นจุดเริ่มต้นของการส่งเสริมสนับสนุนและยกระดับศักยภาพของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีขีดความสามารถในการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการแก่เด็กและเยาวชนที่มีความต้องการพิเศษด้านการเรียนรู้ให้เป็นไปตามมาตรฐานระบบ Inclusive Care
2: Doesn't look good, okay? Remember, when you speak to people, eye contact, look at them. If I said, good morning, everyone.
3: Eye contact.
2: Look at the people you are speaking to, okay?Okay, small thing.
4: อีกอันนึงที่เราพยายามทำเนี่ยเราพยายามต่อยอดนะครับทำเป็น double degree ทำเป็น dual degree ทั้งในมหิดลเองหรือนอกมหาวิทยาลัยตัวอย่างเช่นคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเนี่ยนำร่องไปเยอะมากหลายหลักสูตรมากก็คือหลักสูตร MD MEng MD MM เป็นต้นนะฮะตรงนี้เนี่ยนะฮะแพทย์นะฮะที่เข้ามาเนี่ยนะครับปี1ถ้าเกิดเขาเองเนี่ยมีความสนใจทั้งเรื่อง management ก็คือเรียนแพทย์3ปีแล้วก็ไปเรียนทางด้าน management ที่วิทยาลัยการจัดการ1ปีแล้วก็กลับมาเรียนแพทย์อีก3ปีตรงนี้หลังจากจบแล้วเนี่ยก็จะได้2ปริญญาอันนี้ก็ถือว่าเป็น1ใน flexible เช่นเดียวกันศิริราชจะเรียกว่าเป็น6ยกกำลัง1ภายใน6ปีเนี่ยได้2ปริญญาเป็นต้นคณะวิศวกรรมศาสตร์วิทยาศาสตร์เป็นต้นนะฮะก็จะมีความร่วมมือกับต่างประเทศเรียนที่ไม่หิดลด้วยแล้วก็ไปเรียนที่ต่างประเทศแล้วก็ได้2ปริญญาอันนี้ก็ถือว่าเป็น flexible นะฮะทำให้นักศึกษาของเราเนี่ยได้ expose กับวิธีการจัดการเรียนการสอนในต่างประเทศนะครับทำให้เขากว้างขึ้นเห็นโลกมากขึ้นหรือแม้กระทั่งตอนนี้มหาวิทยาลัยเองก็ทำความร่วมมือกับทาง SCB Academy คณาจารย์เองก็สามารถไปช้อปปิ้งนะครับบทเรียนของทาง SCB เนี่ยนะครับเข้ามาแล้วก็มาแอสไซน์ให้นักศึกษาเข้าไปเรียนรู้หลังจากนั้นเนี่ยก็มาดิสคัสกันตรงนี้เนี่ยเราก็ประกอบร่างครับจากเดิมเราบังคับว่าต้องเรียน1หน่วยกิจ2หน่วยกิจคราวนี้ก็ไม่จำเป็นต้องเป็นหน่วยกิจแบบนี้แล้วนะฮะ 0.2 หน่วยกิจ 0.5 หน่วยกิจแล้วมาประกอบร่างเป็นรายวิชาแต่มหาวิทยาลัยเองเนี่ยตอนนี้เราไม่ได้รับเฉพาะนักศึกษานักเรียนที่มาจากม.6 เท่านั้นเรามีเลิร์นเนอร์ครับคนที่ต้องการ up skill re skill นะครับมาศึกษาคอร์สต่างๆของมหาวิทยาลัยนะครับรวมไปถึงตอนนี้แต่ละคนเนี่ยอายุไขก็ยาวนานขึ้นอนาคตอาจจะไม่ใช่เกษียณอายุที่60แล้วก็ได้ใช่ไหมครับก็ต้องมีการ up skill re skill ตรงนี้ก็ใช้แพลตฟอร์มของมหาวิทยาลัยในการ up skill re skill เพื่อที่จะทำงานต่อตรงนี้มหาวิทยาลัยเองก็มีความร่วมมือกับหลายๆสภาวิชาชีพหลายๆสถาบันในการ up skill re skill บุคลากรนะครับของสภาวิชาชีพหรือว่าของสถาบันเหล่านั้น
1: ฉะนั้นนิยามของคำว่ายืดหยุ่น หรือ flexible education จึงไม่ได้ทำขึ้นเพื่อสอดรับกับโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลายของผู้คนในสังคมทุกกลุ่มวัยฐานะทางเศรษฐกิจระดับการศึกษาเพื่อข้ามเส้นกรอบการเรียนรู้แบบเดิมเพิ่มโอกาสและทำให้เข้าถึงการศึกษาได้อย่างเท่าเทียม
4: จะทำให้โอกาสของการเรียนการสอนเพิ่มมากขึ้นจะลดความเหลื่อมล้ำตรงนี้เราพยายามที่จะกระจายไปสู่นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาเราจะเอาบทเรียนของเราเนี่ยทำเป็นบทเรียนออนไลน์ให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาเนี่ยได้เรียนรู้แล้วก็ได้เรียนแล้วก็เก็บเอาไว้เป็นเครดิตสะสมเอาไว้ในเครดิตแบงค์เครดิตยูนิตแบงค์นะฮะของมหาวิทยาลัย
0: ดังนั้นการที่ให้คนทุกระดับนะฮะเข้าสู่ความรู้ขั้นสูงนั้นได้ด้วยความเข้าใจที่อาจจะต้องมีรูปแบบการถ่ายทอดที่เราจะต้องถ่ายทอดลงไปและให้เขารู้ว่าสิ่งที่เขาเรียนรู้อยู่ตอนนี้นะแม้เขาจะจบประถม6มัธยม3นะแต่ว่าด้วยประสบการณ์ชีวิตของเขาก็สามารถเรียนรู้ความรู้ขั้นสูงได้สิ่งที่บอกว่ามหาลัยบางแห่งเช่นมหิดลต้องไปสอนคนชั้นสูงเท่านั้นนะฮะสอนชุมชนยกให้มหาลัยอื่นไปอันนี้ไม่ใช่แหละอันนี้เป็นความเข้าใจผิดละนะความรู้ที่ดีนะคือความรู้ที่เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและความรู้นั้นถูกกระจายออกไปให้คนใช้ประโยชน์ได้อย่างทันท่วงทีอันนั้นต่างหากเป็นสิ่งที่เราจะต้องช่วยกันสร้างต่อไปเราหรือว่าสร้างความรู้ขั้นสูงและระบบการศึกษาขั้นสูงนะที่จะลงลากลึกถึงมวลชนมากกว่าแต่จุดประสงค์แน่นอนย่อมไม่ใช่หมายความว่าให้คนเรียนยาวๆแต่ว่าให้เขาใช้วิชาที่เป็นความรู้ขั้นสูงในการพัฒนาทักษะชีวิตกับทักษะการประกอบชีพได้ทันทีเลยนะขณะเดียวกันในระยะยาวเขาก็เก็บคุณค่าเนี่ยมารวบรวมและสามารถที่จะทำการศึกษาต่อเนื่องต่อไปได้คือทำให้เขารู้ว่าเขาได้เรียนวิชาเดียวกับที่นักศึกษาระดับปริญญาโทปริญญาเอกได้เรียนกันก็เกิดการบ่งบอกว่าวิชานี้นะตรงกับหลักสูตรของนักศึกษาปริญญาโทตรงไหนและมีเครดิตเก็บไว้เครดิตนี้เป็นคุณค่าของชีวิตของเขาด้วยส่วนหนึ่งนะเป็นคุณค่าที่จะชี้บ่งว่าเขาได้ถูกยกระดับทักษะของเขาขึ้นมาสู่ระดับปริญญาโทปริญญาเอกแล้วนะเครดิตนี้ก็เก็บอยู่ที่ตัวเขาอีกฐานหนึ่งเนี่ยเราเรียกว่าฐานแนวราบฐานแนวราบเนี่ยในแต่ละวิชาที่นักศึกษาปริญญาโทปริญญาเอกเรียนแล้วเขามาศึกษาด้วยนะเขาเก็บเครดิตได้นะเขาพัฒนาทักษะชีวิตก็ได้แล้วแต่ฐานเนี่ยอาจจะมีการต่อเนื่องนะคอร์ส2คอร์ส3คอร์ส4ซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับการเป็นการเก็บเครดิตเพื่อเติบโตไปเป็นนักศึกษาปริญญาโทก็ได้แต่กลายเป็นวิชาชีพใหม่ยกตัวอย่างนะที่ทางสถาบันพัฒนาอยู่ตอนนี้คือนักปฏิบัติการการเล่นซึ่งแน่นอนทางสถาบันต้องสร้างคุณค่ากับวิชาชีพใหม่เหล่านี้ให้เติบโตเป็นวิชาชีพที่มีผู้ต้องการนะคนจบไปปฏิบัติงานในอนาคตต่อไปได้ด้วยครับ
3: แต่วันนี้ผมจะให้รุ่นพี่เนี่ยที่เขาฝึกกันที่เนี่ยล้วนๆเลยนะทั้งเก็บไข่เองนะครับทั้งคัดแยกไข่เองทั้งให้อาหารเองจะนำพานักเรียนไปเรียนรู้ร่วมกับพี่เขาเนาะวันนี้ก็เลยขออนุญาตนะให้พี่พาไป
1: และสุดท้ายสิ่งสำคัญของการศึกษาที่นอกจากจะสร้างความรู้ทักษะสมรรถนะให้กับผู้เรียนแล้วการสร้างความเป็นมนุษย์ที่ทำให้ผู้เรียนเข้าใจการเปลี่ยนแปลงเข้าใจตนเองเข้าใจสังคมและผู้อื่นยังเป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยควรให้ความสำคัญไม่น้อยไปกว่าด้านอื่นๆเลย
0: มาเลยนี่เป็นความหวังของสังคมเลยนะเวลาสังคมมีภาวะวิกฤตต้องการความรู้ใหม่นะต้องการติดตามการเปลี่ยนแปลงของโลกนะฮะต้องการแก้ปัญหาหลายๆอย่างนะฮะสิ่งต่างๆเหล่านี้ต้องใช้ความรู้และความรู้นั้นต้องถูกนำไปใช้ได้ณปัจจุบันเองมหาลัยมหิดลเห็นความสำคัญของ general education หรือการศึกษาทั่วไปเนี่ยทุกรายวิชาไม่ใช่ออกแบบชีวิตอย่างเดียวนะแล้วก็มีนโยบายที่จะนำเอาหลักสูตร General Education 30เครดิตเนี่ยลงไปในระดับมัธยมเลยเพื่อให้เกิดการพัฒนาความเป็นมนุษย์ของเยาวชนไทยให้เร็วขึ้นนะฮะนักเรียนเองเรียนนอกจากได้ประโยชน์ในการใช้ในการดำเนินชีวิตพัฒนาทักษะชีวิตของตนเองแล้วเนี่ยยังสามารถเก็บ30เครดิตก่อนจะก้าวเข้าสู่มหาวิทยาลัยนั่นแปลว่าเวลาที่เขาใช้ในระดับมหาวิทยาลัยเนี่ย ขาอาจจะใช้เวลานั้นเพื่อการอื่น

0: อัพหรือนวัตกรของสังคม
1: ในประเทศไทยผมดูแล้วแลนด์สเคปเราขาดแซนด์บ็อกซ์มันหายไปเราต้องมีแซนด์บ็อกซ์อาจารย์เพราะว่าประเทศอื่นเขามีกันแต่เราไม่มีช่วงไอเดียสเตทเราหายไปแล้วก็ VC ครับ Venture Capital ลงทุนส่วนใหญ่กับสตาร์ทอัพที่มันค่อนข้างจะประสบความสำเร็จแล้วหรือมีลูกค้าแล้วแต่เซกเตอร์นี้เรามีคนจำนวนมากแล้วก็ผมคิดว่าผมมีอะไรบางอย่างที่จะทำให้เขาสำเร็จได
2: ้แต่สิ่งที่สำคัญที่สถาบันการศึกษาควรต้องทำเดี๋ยวนี้เลยนะครับคือการเชื่อมโยงกับอีโคซิสเต็มข้างนอกเพราะความรู้ที่มันล้ำสมัยที่สุดเนี่ยมันมักจะมีกลุ่มคนเนี่ยที่อยู่ข้างนอกรั้วมหาวิทยาลัยเนี่ยกำลังนั่งวิจัยกำลังนั่งสร้างโปรเจกต์กำลังนั่งทำสตาร์ทอัพอยู่แต่ถ้าเขาไม่ได้จบจากสถาบันนั้นหรือว่าเขาไม่ได้รู้จักอาจารย์ที่นั่นเนี่ยยากมากที่เขาจะสละเวลาแล้ววกกลับเข้ามาดูในโครงการในมหาวิทยาลัย
1: ก็เลยบอกอาจารย์ว่าอยากจะทำแล้วก็ขอพื้นที่จากอาจารย์เป็นแซนด์บ็อกซ์ซึ่งอาจารย์ก็ต่อยอดวิธีคิดแค่จากไอเดียเล็กๆที่เรามีอาจารย์ต่อยอดให้เป็นมหาศาลทำ brainstorming จนกลายเป็น88 Sandbox
3: ขอบคุณท่านนะครับเข้าสู่ระบบนิเวศของ Sandbox ในวันนี้ขอเชิญพบคุณให้ทุกท่านสักครั้งครับ
1: ผมคิดว่ามันเป็น movement ทางด้าน education พอสมควรแล้วก็วิธีการเรียนรู้ในอนาคตในเรื่องการศึกษาก็เลยเปลี่ยนแปลงไปจริงๆคือเรารับตั้งแต่เด็กอายุ8ขวบจนถึง88ทุกคนเป็นอะตอมเล็กๆที่เรียนรู้ร่วมกันผ่านระบบนิเวศที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยท่านอธิการกับท่านรองอธิการเนี่ยปักหมุดน้องมัธยมสามารถที่จะสร้างความฝันบอกความฝันตัวเองผ่าน storytelling ผ่าน pitch deckเอามาให้อาจารย์ดูมีคุณลงทุนในบริษัทยูในสตาร์ทอัพของยูนั่นแปลว่ายูก็มีโอกาสเข้ามหาวิทยาลัยได้เลยนั่นแปลว่าความฝันของคุณถูกเขียนเป็นรูปร่างก่อนเข้ามหาวิทยาลัยตลอด4ปีเราเชื่อว่านั่นคือช่วงเวลาที่เขาจะได้ explore ได้ทำงานจริงๆ
4: จุดเริ่มต้นของการทำธุรกิจนี้นะคะก็เริ่มจากตัวพอเองเนี่ยเคยเป็นติวเตอร์มา6ปีเต็มนะคะ business model นะคะรายได้หลักของเราตอนนี้เนี่ยจะมาจากค่าบริการ 10% จากค่าสอนค่ะถ้าเรามีคอร์สเรียนอยู่บนระบบ 5,000 คอร์สเรียนเฉลี่ยที่คอร์สละ 1,200 บาทเราจะมีรายได้อยู่ที่เดือนละ6ล้านบาทค
2: ่
4: ะ
2: แต่พอเรามีแพลตฟอร์มแบบ88 Sandbox เนี่ยครับมันก็เลยเป็นการเปิดโอกาสให้คนที่อยู่นอกรั้วมหาลัยทั้งหมดเลยนะครับทั้งนักลงทุนหน่วยงานภาครัฐแบบดีป้าทั้งพี่ๆเมนเทอร์ที่เป็นผู้ประกอบการชั้นดังในประเทศเนี่ยเขาสามารถที่จะมาเชื่อมโยงแล้วรู้สึกว่าในวันนี้เนี่ยเขาก็อยากมาเจอกับคนรุ่นใหม่ที่ทำอะไรเจ๋งๆสักวันหนึ่งเขาอาจจะลงทุนในโปรเจกต์เหล่านั้นอาจจะปั้นน้องๆแล้วอาจจะไปทำธุรกิจด้วยกันนะครับหรือว่ามีความสุขที่จะได้แบ่งปัน
1: สิ่งที่เราทำคือทำเป็นโปรเจกต์เบสการเรียนรู้อยากเรียนรู้เรื่องอะไรอยากเรียนรู้เรื่องการลงทุนเรามีตลาดหลักทรัพย์เป็นพาร์ทเนอร์อยากเรียนรู้เรื่องสตาร์ทอัพเรามี M&A อยากเรียนรู้ด้านดีฟเทคด้านดิจิตอลเรามีดีป้าแล้วมีเครือข่ายธนาคาร VC เต็มไปหมดเลยที่จะช่วยเขาเพราะนั้นเขาจะไม่โทษใครละต่อจากนี้ไปเราจะไม่ได้ยืนสอนคนที่สอนเราคือน้องเหล่านี้นี่แหละเอาความฝันของเขารวบรวมทรัพยากรผ่านเทคโนโลยีต่างๆทำให้เขาสามารถที่จะได้ทดลองความฝันของเขาตลอดระยะเวลา4ปีที่อยู่กับมหาวิทยาลัยเราสร้างความมุ่งมั่นของเขาเนี่ยให้มันเป็นจริงได้อันนี้คือสิ่งที่เราอยากจะทำครับ
4: นี่คือต้องผ่านอีก5ปี
3: อันเนี้ยถ้าเป็นสตาร์ทอัพอาจจะช้าเกินไปแล้วก็มันจะทำให้แรงเราตกที่สุดแล้วอ่ะถ้าคุณไม่มาที่หนึ่งคือมาเป็นคนแรกคุณก็ต้องดีที่สุดในฐานฟองไม่งั้นคุณต้องใจตาย
1: องค์กรที่ทำเพื่อสังคมอ่ะมันต้องเลี้ยงตัวเองได้ mindset ต่างหากที่สำคัญอย่างตอนเนี้ยสิ่งที่เราทำเนี่ยเราก็จะคิดเรื่องว่าเอ๊ะสิ่งนี้มันไปเปลี่ยนแปลงสังคมทำสังคมดีขึ้นไหมอย่างเนี้ยมีหมอมาเป็นหมออาสาช่วยในเรื่องโควิดมีคนอยู่กับแพลตฟอร์มเขาเป็นหมื่นสองหมื่นรายเขาบอกทำไม่ทันละอันนี้เดี๋ยวเรามาช่วยพัฒนาแพลตฟอร์มให้เขาเอาคนด้านเทคโนโลยีเข้ามาทำเอาคนดีไซน์ทิงกิ้งเข้ามาประกอบทีมพอเขาหลากหลายเขาคิดกว้างขึ้นเขาช่วยคนได้มากขึ้นอันนี้คือสิ่งที่เราคิดว่ามันน่าจะเป็นโปรเจกต์ที่เรารู้สึกว่าเราสนุกขึ้น
2: พอร์ตโฟลิโอของ88 Sandbox เนี่ยจะทำให้ทุกคนที่เข้าโครงการไม่ว่าจะประสบความสำเร็จหรือเฟลคุณจะมีใบเบิกทางที่สามารถไปทำงานในบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำในประเทศได้ทุกที่
1: แพลตฟอร์มตัวนี้ตั้งใจว่าเป็นแพลตฟอร์มของประชาชนทุกคนสามารถเอาแพลตฟอร์มของ88 Sandbox เนี่ยเอาไปใส่ในมหาวิทยาลัยหรือโรงเรียนของคุณได้

0: สมมติผมถามคำถามว่าเราไปห้างแล้วเราเจอแชมพูซึ่งมันก็มักจะทำขวดหลายขนาดใช่ไหมผมถามว่าเราควรซื้อขวดเล็กหรือขวดใหญ
1: ่ก็สิ่งนั้นมันเป็นสิ่งที่เราแบบใช้ทุกวันอยู่แล้วเราต้องใช้จริงๆอ่ะเราก็ซื้อขวดใหญ่ดีกว่าไงคะ
0: ทำไมถึงมีเงื่อนไขว่าสิ่งนั้นก็เป็นสิ่งที่เราใช้ทุกวันเลย
1: ขวดเล็กอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่คุ้มที่ว่าแบบพอเราเอาไปหาแล้วมันอาจจะตกลิ้นเลยแบบราคามากกว่าอะไรเงี้ยค่ะ
2: นอกเหนือจากการสร้างสตาร์ทอัพขึ้นมาประดับวงการเพื่อก้าวผ่านวิกฤตหรือปัญหาของสังคมแต่ละยุคสมัยผ่าน HDX Sandbox อีกหนึ่งการเรียนรู้ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับคนในสังคมรวมถึงการพัฒนาภายในตัวเองของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หนึ่งในนั้นคือคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์
3: คือจริงๆแล้วคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์นะคะหลักสูตรปริญญาตรีเราเนี่ยเราเป็นศิลปศาสตร์บัณฑิตเนาะสาขาวิชาวิทยาการเรียนรู้นะคะก็จะไม่ได้มุ่งผลิตครูโดยตรงนะคะแต่ว่าอยากจะผลิตเป็นเรียกว่า learning innovator for social change นะคะคือแบบว่าผู้ที่จะสามารถสร้างการเรียนรู้นวัตกรการเรียนรู้ที่ไปเปลี่ยนแปลงสังคมได้เพราะฉะนั้นไอ้ตัวคอนเซปต์เนี้ยมันก็เลยนำมาสู่การที่เราออกแบบการจัดการเรียนการสอนในแต่ละชั้นปีที่สอดคล้องกันแล้วก็อาจจะแตกต่างจากที่อื่นบ้างถ้าสมมติว่ามองเนาะหลายๆครั้งเนี่ยเวลาเราเรียนในมหาวิทยาลัยเนี่ยประมาณปี1ถึงปี4เนี่ยเราก็จะมองว่าปี1ปี2ปี3ก็เรียนทฤษฎีไปแล้วเดี๋ยวพอปี4หรือว่าช่วงใกล้ๆปี4เนี่ยเริ่มไปฝึกงานแล้วก็ออกไปเจอของจริงเนาะแต่ว่าเราคิดว่ามันไม่ทันอะในยุคปัจจุบันจริงๆแล้วเราคิดว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยมันควรเป็นพื้นที่ที่เด็กได้เรียนรู้โลกจริงตั้งแต่แรกแล้วเพียงแต่ว่าเขาได้เรียนรู้โลกจริงแบบที่ล้มบนฟูกเนาะคือมีอาจารย์ผู้สอนว่ามีหลักสูตรคอยประกบเพราะฉะนั้นในการวาง4ชั้นปีเนี่ยเราก็จะมีจุดเน้นที่แตกต่างกันปี1แน่นอนน้องๆเพิ่งเข้ามาเนี่ยเขาก็จะเรียนวิชา Gen Ed เนาะหรือว่าการปรับตัวเข้าสู่จาก ม .6 มาเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยนะคะก็ไม่เป็นไรก็เรียนเป็นวิชาทั่วไปนะปรับตัวแล้วก็มีวิชาคณะให้เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการเรียนรู้ของมนุษย์เบื้องต้นก็ไปเรียนทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียนรู้ของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นทางจิตวิทยาทางสังคมวิทยาทางนิวโรไซน์ทางวิทยาศาสตร์หรือว่าทางวิวัฒนาการนะคะโดยที่จริงๆคณะเราเนี่ยเป็นสหวิทยาการด้วยก็จะมีอาจารย์หลากหลายเลยเนาะแล้วก็เรียนพวก fostering learning skill แน่นอนเขาจะต้องมีทักษะในการสร้างการเรียนรู้คนในมุมการสื่อสารต่างๆฟังพูดอ่านเขียนอันนี้ต้องทำได้เนาะแล้วก็อีกก้อนนึงก็คือให้ไปเห็นภาพกว้างของการศึกษาในสังคมไทยก่อนเนาะก็จะเป็นวิชาการศึกษาและสังคมเนาะว่าตอนนี้นโยบายเป็นยังไงบ้างต่างประเทศมีที่ไหนบ้างนะคะแต่ทีเนี้ยจุดที่เราคิดว่ามันเป็นการพลิกก็คือในชั้นปีที่2เนาะเราตั้งใจให้น้องๆเนี่ยไปลงเจอของจริงเลยก็คือไปลงพื้นที่ชุมชนไปเรียนรู้จากพื้นที่จริงๆตั้งปีนะคะแล้วก็ไม่ใช่การไปปล่อยเขาไว้เฉยๆเนาะมันจะมีการปิดทักษะหรือว่าความรู้จำเป็นบางอย่างแต่ไม่ได้ครอบเขาไว้ด้วยทฤษฎีเนาะเราไม่ต้องการให้เขาไปด้วยเลนแบบนักวิชาการการไปลงทำงานกับพื้นที่จริงเนี่ยเราอยากให้เขามีแค่ทักษะหรือว่าเอติกเบื้องต้นในการทำงานกับคนเพราะฉะนั้นในโมเดลปี2เนี่ยก็จะเป็นปีที่ค่อนข้างเป็นไฮไลท์แล้วก็คิดว่าก้อนเนี้ยเด็กก็เกิดการเรียนรู้จริงๆนะคะ
0: โควิดมาเลยเราออกไปสวนไม่ได้แล้วก็รวมตัวกันคุยกันไม่ได้แล้วตอนนั้นเราทำอะไร
4: ตอนนั้นใหม่ๆคุย
1: ตัว
4: มาก
1: พอเราได้ไปลงพื้นที่เนาะเราเริ่มจากโรงเรียนผู้สูงอายุก่อนเหมือนพอเราพูดถึงปัญหาผลิตสัมพันธ์อ่ะมันก็ต้องมีคนที่คิดมาก่อนเราแล้วแหละว่าผู้สูงอายุเขาก็มีปัญหาผลิตสัมพันธ์กันนะแบบผู้สูงอายุเขาต้องอยู่บ้านเหงาหรือบางคนก็อยู่ในบ้านพักคนชราอย่างเงี้ยใช่ไหมเขาก็มีปัญหาที่แบบขาดผลิตสัมพันธ์กับลูกหลานขาดผลิตสัมพันธ์กับเพื่อนวัยเดียวกันก็เลยเกิดเป็นโรงเรียนผู้สูงอายุที่เราไปดูกันมาร
2: ูปแบบและหน้าตาการเรียนรู้โดยเฉพาะของนักศึกษาชั้นปีที่2เราจึงได้เห็นพวกเขาข้ามเส้นจากกรอบของตำราเรียนมาสู่การถกเถียงคิดค้นหาแนวทางนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อแก้ไขโจทย์ที่มีอยู่ในชุมชนสังคมภายใต้วิชาที่ชื่อว่าโครงการนวัตกรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลง
3: แล้วก็ในเทอมแรกเนี่ยเขาก็จะมีการลงไปอยู่ประมาณ1อาทิตย์กับชุมชนที่เราได้ประสานงานไว้ซึ่งในชุมชนก็จะเป็นมีไปลองฝึกเครื่องมือเก็บข้อมูลอะไรต่างๆนะคะแล้วก็เรียนรู้วิถีวัฒนธรรมกับชุมชนเขาอันนี้ในก้อนของเทอมที่1เนาะทีนี้พอเขาเริ่มที่จะแบบได้ไปเจอของจริงแล้วเดี๋ยวพอเทอมที่2เนี่ยเขาจะเริ่มได้กลับมาคิดประเด็นแล้วก็มีโจทย์ในการลงไปทำงานเป็นโครงการนวัตกรรมของเขาเองกับพื้นที่ต่างๆแล้วก็เหมือนติดเครื่องมือในช่วงแรกแล้วพอช่วงเทอม2คุณก็ลงไปทำงานเต็มที่เลยกับพื้นที่ชุมชนนะคะ

0: สวัสดีครับพวกผมก็เป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
1: ์การลงชุมชนจึงเปรียบเสมือนห้องเรียนขนาดใหญ่ที่ข้ามเส้นไปสู่การเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับโจทย์ในชีวิตจริงมากยิ่งขึ้นเจอสถานการณ์ที่หลากหลายเกิดเป็นชุดประสบการณ์ใหม่ๆที่ได้เรียนรู้จากผู้คนในสังคม
2: ในกรณีเดียวกับแม่ตะเหน่ป่ะที่ขับจักรยานแล้วโดนหมาไล่
3: ไม่เพราะขี่จักรยานกัน
2: จักรยานสีชมพู
4: สถานการณ์ที่มันเป็นปลายเปิดมากขึ้นหรือเขาเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนรู้มากขึ้นเขาเป็นคนเป็นเจ้าของการเรียนรู้เองอ่ะเรารู้สึกว่าบรรยากาศห้องเรียนมันมีความสุขมันสนุกแล้วก็เด็กๆ เขาก็เหมือนได้รู้ในสิ่งที่เขาอยากจะรู้แล้วก็ได้ทำในสิ่งที่เขาอยากจะทำแต่สิ่งที่สำคัญก็คือเราจะสร้างประสบการณ์เรียนรู้ยังไงให้นักศึกษารู้สึกว่าอยากจะไปหาข้อมูลต่อ
5: การที่ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้เขาตระหนักอยู่เสมอว่าสิ่งนี้จะต้องเรียนไปทำไมเนี่ยมันน่าจะเป็นแกนที่สำคัญน่าจะที่สุดเลยมั้งฮะกับการออกแบบกระบวนการเรียนรู้เรื่องอะไรก็ตามเพราะว่าไม่อย่างนั้นมันก็จะเป็นการเรียนลอยๆไม่รู้จะได้ใช้เมื่อไหร่อย่างที่หลายๆคนอาจจะเคยเจอว่าเราไม่รู้เรียนสิ่งนี้ไปทำไมอะครับถ้าคนออกแบบเขาตระหนักว่าเขาจะต้องไปให้ถึงเป้าหมายว่าเรื่องนี้เอาไปใช้ทำอะไรหรือถ้ามีปัญหาแบบนี้จะต้องเอาเรื่องอะไรมาใช้ผมคิดว่ามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้เยอะมากทั้งในห้องเรียนในการสอบระดับประเทศในนโยบายการศึกษาครับ
1: การลงมือทำลงชุมชนลองผิดลองถูกจากการเรียนรู้ในรูปแบบนี้นอกเหนือจากประสบการณ์ตรงที่ได้ผลลัพธ์สำคัญที่เกิดขึ้นคือการทำให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าที่เกิดขึ้นจากเนื้อหาวิชาที่ได้เพราะท้ายที่สุดคือการนำวิชาความรู้ทักษะต่างไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับสังคมอย่างแท้จริง
6: สำหรับการที่ได้ลงมือทำจากวิชานี้ค่ะมันทำให้เราเห็นถึงปัญหาที่มันเกิดขึ้นจริงในสังคมเราได้ลงมือเข้าไปทำกับตรงนั้นคือมันไม่ใช่แค่การเรียนแค่อยู่ในห้องเรียนแค่อยู่ในห้องสี่เหลี่ยมแต่การที่เราได้ลงมือทำอ่ะมันสามารถทำให้เราอ่ะได้เจอถึงปัญหาได้แก้สถานการณ์ล่วงหน้าหรือแม้แต่การที่เจอสถานการณ์เฉพาะหน้าขึ้นมาค่ะแล้วก็หลังจากนั้นอ่ะมันก็ยังสอนให้เราเห็นถึงโซลูชันในการแก้ไขปัญหาสิ่งเหล่านั้นเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับตัวเองเตยมองว่ามันดีมากๆค่ะเพราะว่าการเรียนในห้องเรียนสี่เหลี่ยมเนี่ยมันเหมือนเป็นการแค่ท่องจำเพื่อการนำไปสอบแล้วก็จบแค่ในห้องนั้นแต่ว่าการที่เราได้ลงมือทำเนี่ยมันทำให้เราได้เข้าไปสัมผัสปัญหาหรือว่าสิ่งที่เราต้องการที่จะทำมันจริงๆอะค่ะแล้วมันจะทำนำไปสู่การที่เราได้ประสบการณ์ในการเรียนรู้ในตอนนั้นแล้วก็เอาไปใช้ในอนาคตซึ่งมันพอมันได้เจอประสบการณ์จริงๆอะค่ะเราไม่ว่าเราจะเจออะไรในอนาคตอะค่ะเราก็สามารถทำมันได้แน่นอนค่ะ
7: คนถามอันสเปนค่ะอื่นๆนี่คืออะไรคะ
8: ก็คือไม่เหมือนเพื่อนเลยค่ะแล้วก็สำหรับคนที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรอะไรเงี้ยก็มาหาเราได
7: ้เออคนไหนที่ได้ค้นหาตัวเองได้รู้แล้วว่าตนเองชอบแล้วก็อยากที่จะทำอะไรนะคะก็ขอให้น้องสู้ๆแล้วก็ทำมันต่อไปนะคะ
1: ทั้งสองสถาบันกับการข้ามเส้นไปสู่โอกาสใหม่ๆและความเปลี่ยนแปลงในหลากหลายมิติสิ่งสำคัญลำดับแรกๆคือการสนับสนุนให้อาจารย์ในมหาวิทยาลัยมีทักษะในการจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้อาจารย์สะสมองค์ความรู้ในภาคปฏิบัติจากการทำงานในภาคธุรกิจได้
9: แนวทางที่ผมเคยนำเสนอไว้เนี่ยคือเราอยากจะให้มองว่ามหาลัยควรทำหน้าที่เป็น Open Integration Platform แปลว่ามันคือพื้นที่ที่เปิดให้คนเนี่ยมาพัฒนามาสร้างมาเชื่อมต่อแล้วก็เติบโตต่อยอดไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมหาวิทยาลัยเนี่ยไม่จำเป็นต้องทำทุกเรื่องด้วยตัวเองมหาวิทยาลัยเป็นแพลตฟอร์มเนี่ยก็คอนเนคกับพาร์ทเนอร์มหาวิทยาลัยเป็นแพลตฟอร์มก็เปิดให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเข้ามาพัฒนาร่วมกันแล้วก็ทำให้คนสามารถที่จะเชื่อมโยงต่อยอดแล้วก็เดินหน้าไปได้แล้วพวกนี้ก็แปลว่าไม่ต้องเรียนรวดเดียวจบอีกต่อไปเรียนไปสะสมหน่วยกิจไปตามเงื่อนไขของชีวิตช่วงนี้ว่างหน่อยก็เรียนเยอะหน่อยช่วงไหนไม่ว่างไปอยากไปทำอย่างอื่นก็ไปทำ ได้หน่วยกิจสะสมครบเมื่อไหร่ก็ค่อยมายื่นขอรับปริญญาไปวิธีคิดของการเรียนที่มีผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเนี่ยจึงต้องคิดแบบนั้นและเวลาเราพูดแบบนี้ผมไม่ได้หมายถึงเด็กมัธยมอย่างเดียวผมหมายถึงคนที่จบออกไปทำงานแล้วมาเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยเนี่ยได้ง่ายขึ้นและได้ตลอดเวลาพวกแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เปิดให้คนเรียนรู้ที่ไหนก็ได้เวลาใดก็ได้จึงกลายเป็นเรื่องจำเป็นมากๆแล้วถ้าหากว่าเราดูว่าไลฟ์สแปนของคนเนี่ยอายุไลฟ์เอ็กซ์เพคแทนซีที่มันจะขยับจาก 70-80 ปีเนี่ยขึ้นไปเป็น100ปีในช่วงเวลาอีกไม่นานเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าความรู้ที่เรียนไปตอนปริญญาตรีเนี่ยไม่สามารถจะช่วยเหลือให้เขาเดินหน้าทำงานได้จนกระทั่งเขาเกษียณหรือว่ายังต้องใช้ชีวิตต่อหลังเกษียณไปอีกยาวนานเนี่ยเรื่องพวกนี้ต้องกลับมาคิดใหม่หมดนะครับ
1: เพื่อลดความไม่สอดคล้องกันระหว่างทักษะบัณฑิตที่จบออกมากับตลาดแรงงานในระดับนโยบายก็ควรมีการเพิ่มความร่วมมือระหว่างบัณฑิตอุดมศึกษากับผู้ประกอบการภาคเอกชนให้มาช่วยกันขบคิดและออกแบบหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนและการประเมินคุณภาพบัณฑิตไปพร้อมกันเพื่อให้ทันความต้องการของภาคแรงงานและสถานประกอบการต่างๆหากเราไม่มีการปรับตัวในจุดนี้อาจทำให้ภาวะขาดแคลนแรงงานทักษะสูงยิ่งรุนแรงมากขึ้น
10: ต้องยอมรับว่าตลาดแรงงานเนี่ยมีความต้องการภาคเอกชนเนี่ยมีการเปลี่ยนเร็วมากถ้ามองในมุมทางเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยคือผู้ป้อนคนเข้าสู่ตลาดแรงงานขณะที่ซัพพลายไซด์ต้องการรองอะไรก็ต้องดูเรื่องของคุณภาพอาจารย์ผู้สอนทักษะอาจารย์ผู้สอนนะครับโครงสร้างหลักสูตรต่างๆที่จะเหมาะสมซึ่ง 2-3 เรื่องเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเปลี่ยนแปลงยากแต่ถ้าเราไปมุ่งที่ตัวทักษะโดยเฉพาะเช่นไปอบรมในบางหลักสูตรของภาคเอกชนของภาครัฐหรือของมหาวิทยาลัยเองเนี่ยกับทักษะที่มีความจำเป็นจริงๆเนี่ยนะครับก็น่าจะมีเป็นประโยชน์มากกว่าก็มองว่าเป็นความท้าทายเนาะทัศนคติที่แตกต่างกันว่ามหาวิทยาลัยที่เป็นชั้นนำควรจะทำงานด้านใดมากกว่าระหว่างไต่อันดับเคลียร์ไต่อันดับโลกนะหรือจะเซิร์ฟประเทศอย่างเงี้ยก็จะมีประเด็นที่ถกเถียงกันในกลุ่มของผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่จริงต้องปรับตัวหลายเรื่องด้วยกันนะเป็นกลยุทธ์ A B C D สำหรับในเรื่องของการปรับตัวไทยมหาวิทยาลัยไทยเพื่อความอยู่รอดดีกว่า A ก็คือ accreditation นะพูดง่ายคือต้องมีความน่าเชื่อถือคุณต้องมี ranking ที่ดีในระดับโลกหรือได้รับการยอมรับจากองค์กรสากลในการ certify คุณภาพตัว B ผมขอใช้คำว่า bridging นะหรือว่าการสร้างสะพานมหาวิทยาลัยเนี่ยเหมือนเกาะอยู่กลางทะเลอ่ะคิดเองทำเองเองทำหลักสูตรเองนะครับบริหารจัดการตัวเองนะแต่ขาด bridging ขาดการเชื่อมเกาะไปสู่เมนแลนด์ในด้านต่างๆมหาวิทยาลัยต้องมีการเชื่อมกับภาคแรงงานเชื่อมกับภาคเอกชนนะให้เขารู้ว่าเฮ้ยนี่คือทักษะที่เขาต้องการนะส่งเด็กไปทำงานโรงงานบ้างในสายของสกิลศึกษานะครับเขาเรียกว่าการเชื่อมกับภาคเอกชนหรืออาจจะเชื่อมกับชุมชนนะท้องถิ่นต่างๆเชื่อมกับตัว research fundingองความรู้ของอาจารย์เข้าทำงานในสถาบันวิจัยแล้วก็พัฒนาไปสู่ภาคเอกชนเชื่อมกับโรงเรียนแล้วก็สุดท้ายสำคัญมากคือเชื่อมระหว่างเกาะด้วยกันคือเชื่อมระหว่างมหาวิทยาลัยด้วยกัน C ที่สำคัญมากตอนนี้ก็คือ customization คือการจัดองค์ความรู้คือองค์หลักสูตรต่างๆที่ customize ตามความต้องการของแต่ละคน customization บางทีอาจจะได้สำหรับกลุ่มคนทำงานก็ยังได้นะพอไปทำงานหรือทักษะบางอย่างมันต้องการนะตัวที่สี่ก็คือ digitalizationก็ต้องยอมรับว่าทุกวันนี้โลกดิจิตอลมันเป็นเรื่องของการต้องมาใช้กับทุกองค์กรทุกภาคส่วนนั้นในการจัดการมหาวิทยาลัยจะเกิดขึ้นได้ดิจิทัลไลเซชันก็คือการใช้ดิจิตอลในการบริหารจัดการในตัวมหาวิทยาลัยนะเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยที่เป็นทรดิชันนอลมาสู่สมาร์ทยูนิเวอร์ซิตี้ IoT Internet of Things การใช้ Face Recognition การใช้ Big Data มาวิเคราะห์การจัดการมหาวิทยาลัยซึ่งมันจะทำให้ต้นทุนต่างๆของมหาวิทยาลัยมันจะลีนลงมันจะน้อยลงมันจะประหยัดขึ้นควรจะ internationalization but localization พูดง่ายคือชื่อเนี่ยจะต้องมีชื่อเสียงในระดับสากล accredit แต่ควรจะต้อง acting like localization ก็คือการ serve ประโยชน์ของ local เป็นสำคัญความต้องการของ local เป็นสำคัญไม่ใช่แค่ชุมชนอย่างเดียวแน่นอนแต่แรงงานตัวโรงเรียนนักศึกษาต่าง
1: ท้ายที่สุดการเชื่อมต่อทั้งระบบการศึกษาทั้งโรงเรียนที่จะส่งนักเรียนมาเรียนต่อการเชื่อมต่อไปยังมหาวิทยาลัยด้วยกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันรวมถึงปลายทางผู้ใช้บัณฑิต จึงเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นที่จะข้ามวิกฤตต่างๆที่มหาวิทยาลัย

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: วันนี้เสนอตอนขบวนรถไฟโอ้วันนี้อากาศสดใสจังเลยเอ๊พวกฟาฟากำลังทำอะไรกันอยู่นะนั่นมานั่งปิกนิกกินข้าวกันอยู่ข้างนอกนี่เองไหนดูสิมีอะไรทานบ้างเนี่ยแล้วโบกินอะไรเหรอจ๊ะ
2: แครอทครับ
1: รับบี้ล่ะกินอะไร
3: แครอทค่ะ
1: รับบี้ก็กินแครอทแล้วรู้ไหมเจ้าว่าในแครอทน่ะมีวิตามินอะไรแครอทมีวิตามิน A วิตามิน A จ้า
4: ฮะวิตามิน A
1: ใช่แล้วจ้านอกจากวิตามิน A แล้วก็ยังมีสารเบต้าแคโรทีนด้วยนะ
4: เบต้า
1: เบต้าแคโรทีน
4: เบต้าแคโรทีนเบต้าแคโรทีน
1: ใช่จ้าวิตามิน A และเบต้าแคโรทีนเนี่ยช่วยบำรุงสายตาด้วยนะ
2: วิตามิน A
3: บำรุงสายตา
1: โอ้ฉะนั้นกินแครอทแล้วสายตาก็ดีแล้วตัวอะไรเดินมาเป็นแถวหรือเปล่าเอ่ย

0: ถไฟเหมือนรถไฟค่ะ
1: เก่งมากเลยจ้าแรบบี้เหมือนรถไฟ
0: เอ๋รถไฟ
1: รถไฟก็คือรถที่พ่วงกันมาเป็นขบวนยาวแล้วก็วิ่งมาตามรางไงจ๊ะ
0: รถไฟ
1: มดมันเดินกันมาเป็นขบวนเหมือนรถไฟจริงๆด้วยแล้วยังมีอะไรที่ดูเป็นขบวนเหมือนกับรถไฟอีกบ้างไหมนะ

0: นอนเหมือนรถไฟ
1: แล้วคนอื่นๆล่ะจ๊ะเห็นอะไรที่เหมือนรถไฟอีกบ้างไม่เอ่ย
2: กิ้งเกอร์ครับ
1: ไหนดูสิ
2: กิ้งเกอร์กิ้งเกอร
1: ์โอ้นั่นกิ้งเกอร์กิ้งเกอร์จริงๆด้วยใช่กิ้งเกอร์ก็ดูเหมือนรถไฟเหมือนกัน
2: กิ้งเกอร์กิ้งกือเหมือนรถไฟ
1: แต่เอ๊ะแล้วฟาฟาล่ะจ๊ะหาเจอหรือยังอะไรล่ะจ๊ะฟาฟาเจอแล้วเหร
3: อครับ
1: กำลังทำอะไรเหรอจ๊ะ

ไฟนี่เองเข้าใจคิดดีนะฟาฟาแรปโบ้แล้วก็แรปปี้กลายเป็นรถไฟไปแล้วฮ่าปุ้นปุ้นปุ้นปุ้นปุ้นปุ้นปุ้นปุ้นปุ้นฮ่าอ้าวหมดเวลาซะแล้วเหรอเนี่ยน่าเสียดายจังเลยกำลังสนุกอยู่เชียวแต่ก็ไม่เป็นไรจ้ะเอาไว้ค่อยมาสนุกกันวันหลังก็แล้วกันแล้วพบกันใหม่นะจ๊ะปุ้นปุ้น

0: แล้วจ้าของโปรน้องเจล
1: โอ้แม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
0: รู้สิ
1: ยายไปไหนอะอยู่หน้าบ้านเหรอ
0: ยายไปเก็บดอกแครหน้าบ้าน
1: น้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอะ
0: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
1: มหาลัยบ้านนอก
2: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: ที่หมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระจาบพวกอ่อนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สารพัดครับ
0: แต่เขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตัดต้องคัดเป็นปลากระตัดล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโลหลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามา8เดือนแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบาง
5: อุปกรณ์ที่ก้น
4: ครั้งหนึ่งเราจึงเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
0: และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ
6: พลังแสงทะลุมิติ
7: โอ้โหนี่มันนอกโลก
8: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
6: ้พลังแห่งความคิด
8: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สงสารพระสุริยทัยจังเลย
1: ตะวันเนี่ยจิตใจดีจริงๆนะแต่ไม่ต้องเสียใจไปหรอกลูกเพราะท่านทรงเสียสละชีพเพื่อชาติบ้านเมืองนับเป็นวีรกรรมที่กล้าหาญมากเลย
2: แล้วหลังจากนั้นเป็นยังไงต่อหรอครับคุณปู่อยุธยารบชนะเลยไหมครับ
1: 20กว่าปีหลังจากสมัยสมเด็จพระสุริโยไทยอยุธยาได้ทำศึกกับหงสาวดีและสูญเสียเอกราชในปีพุทธศักราช2112ทำให้อยุธยาตกเป็นเมืองขึ้นของหงสาวดีถึง15ปีเลยนะ
2: แล้วได้คืนเป็นยังไงหรอครับ
1: แล้วหลานเคยได้ยินชื่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราชไหม
0: เคยค่ะเคยค่ะที่เป็นหนังใช่ไหมคะคุณครูเคยเปิดให้ดูที่โรงเรียน
2: จริงดิได้ดูหนังที่โรงเรียนด้วยหรออ
1: ้าวนั่นใครมาล่ะเดี๋ยวกูไปดูก่อนนะแล้วจะกลับมาเล่าเรื่องสมเด็จพระนเรศวรมหาราชให้ฟังไป
0: หนังสนุกมากเสียดายที่เมฆไม่ได้ดู
2: นี่ไปดูของจริงเลยดีกว่า
0: ไม่ได้นะเมฆมันอันตรายถ้าไปโผล่กลางสนามรบจะทำไงฮะ
2: โถแค่นี้ก็ป๊อดเหรองั้นก็ไม่ต้องไปฉันไปคนเดียวได
0: ้โอ้ยฟังกันบ้างสิ
2: โอ้ยที่นี่ที่ไหนเนี่ย
3: เอาเฮ้ยไอ้หนูเองมาจากไหนเนี่ยนั่งลงเร็ว
0: แย่แล้วเมฆเราอยู่ในกองทัพรีบนั่งลงเร็วเมฆ
4: เมืองแครงพุทธศักราช2127รัชกาลสมเด็จพระมหาธรรมราชา
5: ข้าแต่เทพยดาฟ้าดีทั้งหลายจงเป็นพยานด้วยพระเจ้าหงสาวดีมิได้ตั้งอยู่ในครองสุจริตมิตรภาพขัติยราชประเพณีประพฤติทางทุจริตคิดจักทำพยันตรายแก่เรานับแต่นี้ไปเบื้องหน้ากรุงพระมหานครศรีอยุธยากับเมืองหงสาวดีขาดจากกันแต่วันนี้ไปตราบเท่ากาลปวสาน
0: แล้วท่านทรงทำอะไรน่ะเทน้ำทำไมหรอเขาเรียกว่าหลังทักซิโนโทกเป็นเครื่องหมายการประกาศอิสรภาพน่ะ
6: พระนเรศวรพระนเรศวร
0: นี่คือชนะสงครามแล้วเหรอจะบ้าเหรอนี่เพิ่งเริ่มสงครามใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นตั้งหากล่ะ

0: แม่แม่นั่นประตูมิติจะเปิดแล้วได้เวลากลับกันแล้ว
1: ว้ายังไม่อยากจะกลับเลยอ่ะอยู่ต่อไม่ได้หรอนี่เพิ่งเริ่มเองนะ
0: ไม่ได้กลับกันเถอะฉันไม่ชอบบรรยากาศแบบนี้เลยแล้วรีบไปกันเถอะเดี๋ยวนะทำไมประตูมันสีแปลกๆล่ะ
1: นี่มัวแต่กลัวเดี๋ยวก็ติดอยู่ที่นี่ไม่ได้กราบหรอกโอ๊ยทำไมเดี๋ยวนี้ชอบหล่นลงมาตลอดเลย
0: แม่นี่มันไม่ใช่บ้านปู่สอนนะที่นี่ที่ไหนเนี่ยฉันอยากกลับโลกอนาคตแล้วฉันไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วฉันกลัวฉันเดาว่าน่าจะเป็นทัพหน้าของพระนเรศวรปะทะกับทัพหงสาวดีแน่ๆเลย
2: พระเจ้าพี่เราจะยืนช้างในร่มไม้อยู่ใหญ่เล่าเชิญออกมาทำยุทธาธิให้เป็นกิตติยศคงไว้ในแผ่นดินเถิด

หลังจากได้ติดตามการสอนเพศศึกษารอบด้านระดับปฐมวัยและประถมศึกษาตอนต้นไปแล้วนั้นในตอนนี้เราจะมาดูการสอนเพศศึกษารอบด้านในระดับปฐมศึกษาตอนปลายกันบ้าง

0: ต่ก่อนนี้เรื่องเพศเนี่ยเป็นเรื่องที่ในส่วนตัวแล้วไม่กล้าที่จะเปิดเผยพอไปรับการอบรมมาเราเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่เปิดกว้างแล้วก็เห็นว่าเด็กวัยรุ่นเขาเปลี่ยนแปลงไปมากแล้วนะคะถ้าเรามัวตั้งแต่ว่าต้องรอให้เขาเจอเองไปเผชิญปัญหาเองเราก็ต้องมาคิดว่าหาวิธีป้องกันไว้ก่อนครอบคลุมไว้ก่อน
1: วันนี้คุณครูอู่แก้วตั้งใจจะสอนเรื่องพฤติกรรมเสี่ยงที่จะนำไปสู่ปัญหาการติดเชื้อ HIV และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรคุณครูจึงเลือกนำวิดีโอที่นำเสนอถึงสถานการณ์น่ากลัวของโรคเอสมาเป็นจุดกระตุ้นความสนใจให้กับเด็ก
2: ในปัจจุบันประชากรไทยติดเชื้อโรคเอสเป็นจำนวนมากกว่า1ล้านคนซึ่งสาเหตุใหญ่มาจากการดื่มสุราแล้วซื้อบริการทางเพศจากหญิงขายบริการโดยไม่มีการป้องกัน
1: จากสื่อวิดีโอคุณครูอู่แก้วได้คิดกิจกรรมต่อเนื่องให้กับเด็กๆโดยให้ช่วยการระดมความคิดแบ่งแยกปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงในรูปแบบต่างๆออกมาเป็นภาพให้ชัดเจนเป็นรูปธรรม
0: แม่แก้วจะให้ในหัวข้อช่วยกันคิดช่วยกันระดมสมองลงไปทำยังไงพวกเราจะปลอดภัยถึงพฤติกรรมต่างๆนะคะโดยแม่เลือกภาพมาไหมมีภาพอะไรเรียบร้อยแล้วให้ลูกช่วยกันแบ่งแยกพฤติกรรมต่างๆแล้วภาพไปติดลงไปในแผ่นกระดาษฟิชชาร์ทที่แม่จะแจกให้นะคะ
3: ให้เด็กช่วยกันระดมความคิดลงไปในแผ่นฟิชชาร์ทแล้วก็นำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
4: พฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ก็จะมีการอยู่ในสถานที่ระหูฐานนั่นก็คือห้องนอนหรือโรงแรมค่ะการแต่งกายยั่วยุอารมณ์ทางเพศคือการแต่งกายแบบรัดรูปเกินไปค่ะ
5: การยอมให้เขาสัมผัสร่างกายซึ่งจะทำให้สัมผัสเกินเลยได้ค่ะการเสพของมึนเมาทำให้ขาดสติและโยงถึงการเสียสาวซึ่งเป็นการที่มีเพศสัมพันธ์เป็นครั้งแรก

0: ในชีวิตค่ะ
1: การนำเทศศาสตร์มาสอนในระดับประถมปลายนะคะคิดว่าเป็นผลดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าเป็นวัยที่ต้องเตรียมตัวที่จะต้องก้าวย่างไปอย่างแบบให้เขาปลอดภัย
0: วิชาเพศศึกษาเนี่ยหนูคิดว่ามันจะเป็นสิ่งดีนะคะเพราะว่าเมื่อเราเรียนไปแล้วอ่ะเราสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเราได้ก็คือเราจะต้องรู้จักการหลีกเลี่ยงและป้องกันนะคะการมีเพศสัมพันธ์ก็รู้สึกสนุกค่ะแล้วก็รู้สึกประทับใจกับการสอนของคุณครูค่ะชอบตรงให้ดูพวกวิดีโอหรือวิดีทัศน์มันน่ากลัวค่ะแล้วก็เราต้องรู้จักวิธีการป้องกันแล้วก็หลีกเลี่ยงไม่ให้เราเป็นเหมือนเขาค่ะ
2: เมื่อก้าวเข้าสู่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นทางโรงเรียนให้ความสำคัญกับการจัดการเรียนการสอนเพศศึกษารอบด้านอย่างเต็มรูปแบบครบ16ชั่วโมงต่อ1ปีการศึกษา
3: เพศศึกษาสำคัญกับวัยนี้มากเพราะคิดว่าวัยนี้เป็นวัยเขาต้องการแสวงหานะคะต้องการแสวงหาแล้วเป็นวัยที่อยากรู้อยากเห็นอยากลองเพราะฉะนั้นในสิ่งเหล่านี้เนี่ยเพศศึกษาจะต้องนำมาให้เขาได้เรียนรู้เพื่อที่เขาจะได้นำไปปรับใช้ในชีวิตเขาให้ถูกทิศถูกทาง
2: ในระดับชั้นม.1โรงเรียนจัดการเรียนการสอนแยกเป็นวิชาเพิ่มเติมใช้ชื่อว่าวิชาเพศศึกษารอบด้าน
4: วันนี้เราเจอกันอีกครั้งหนึ่งในคาบการเรียนการสอนเพศศึกษารอบด้านเราจะได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องของรู้ทันป้องกันได
3: ้เด็กในระดับม.1เนี่ยเขาจะเป็นเด็กที่ต้องการความสนุกสนานร่าเริงอยู่เพราะฉะนั้นก่อนที่จะเข้าห้องเรียนสอนเนี่ยก็กระตุ้นให้เขามีความตื่นเต้นเร้าใจอยากดูเรื่องอะไรอยากเห็นเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นนำด้วยอาจจะเป็นเกม
4: หาหน้าเข้าหากันค่ะอ้าวจะให้เป่ายิงฉุบใครชนะคนนั้นจะต้องเป็นอาวุธนะคะที่จะไปดึงเอาหัวใจของคนนั้นออกมา
3: เกมที่เล่นจะเป็นในเรื่องของการหวงตัว
4: อ้าวยิงชุบไหนใครเป็นผู้ชนะอาวุธบางคนยังเป็นอาวุธตัวเดิมอยู่คุณเตรียมอาวุธทันทีเตรียมลุย
3: ถ้าจะมีใครเอาสักคนเอาไม้มาแตะตัวเขาเนี่ยเขาจะมีวิธีการป้องกันหรือหลีกเลี่ยงตัวอย่างไรเหมือนการถูกล่วงละเมิดอย่างเงี้ยเขาจะมีวิธีการปกป้องหรือจะให้หลีกพ้นจากพฤติกรรมนั้นได้อย่างไร
5: ดูน่าสนใจนะที่ให้เล่นเกมแล้วก็ทำให้เข้าใจคอนเซ็ปต์ของเรื่องการละเมิดเพราะว่าละเมิดนี่เป็นคอนเซ็ปต์ที่ยากใช่ไหมอะไรที่จะละเมิดก็ให้เล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยมีคนพยายามจะเอาอะไรไปจากเราแล้วเราไม่ได้ให้ไม่ยินยอมเนี่ยเรารู้สึกยังไงนะแสดงว่าอาจารย์เข้าใจคอนเซปต์ชัดเจนแล้วว่าอันเนี้ยว่าด้วยเรื่องคอนเซปต์ของเรื่องละเมิดเป็นอย่างนี้แล้วก็ออกแบบกิจกรรมได้เองอย่างเงี
3: ้ยแล้วก็ตามด้วยในเรื่องของการดูวิเคราะห์รูปภาพเป็นเรื่องของภาพแอบถ่าย
4: ถ้าเป็นภาพแบบนี้เป็นเรายินยอมที่จะเอาไปให้คนอื่นดูเผยแพร่ไหมคะเรารู้สึกยังไงกับคนที่ถูกถ่ายคนนี้เรารู้สึกยังไงอายแทนเนาะอายแทนก็ถือว่าอันนี้แหละก็เป็นหนึ่งในการล่วงละเมิดจูบกอดภาพปัจจุบันนี้เราเห็นบ่อยมากใช่ไหมคะที่เป็นคลิปส่งต่อกันเนี่ยเขาอาจจะเต็มใจทั้งสองฝ่ายนั่นแหละแต่เขาไม่ยินยอมที่อยากจะเปิดเผยให้คนอื่นได้เห็นภาพของเขาเนี่ยก็ถือว่าเป็นการล่วงละเมิดเหมือนกัน
3: หลังจากนั้นก็จะให้เด็กเข้ากลุ่มแล้วก็จะให้กรณีศึกษาให้เขาได้เป็นวิเคราะห์สิ่งที่จะเกิดขึ้น
6: ระหว่างทางดิฉันดำลงไปซื้อน้ำอัดลมให้สองสาวดื่มสักพักมีอาการมึนงงคาดว่าถูกใส่ยานอนหลับและถูกพาไปข่มขืน
7: หากเราเป็นเพื่อนพี่หรือน้องของผู้เสียหายเราจะทำอย่างไ
4: รคำถามข้อที่1ถามว่าใครเป็นผู้เสียหายในเรื่องนี้ค่ะ
8: ก็จะมีเด็กหญิงบีและเด็กหญิงเอค
4: ่
8: ะ
4: ถูกต้องค่ะข้อที่2ค่ะอ่านเลยค่ะ
8: ข้อ2ใครบ้างที่มีส่วนในการกระทําเรื่องเสียหายนี้ด้วยการกระทําแบบใดคือเด็กชายดำและเพื่อนๆค่ะด้วยการกระทําข่มขืน3ค คิดว่าผู้เสียหายในเรื่องนี้จะรู้สึกอย่างไร
9: ตอบนะคะ
8: เสียใจและไม่คิดว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นค่ะ 4. หากเราเป็นเพื่อนพี่หรือน้องของผู้เสียหายเราจะทำอย่างไรตอบพูดปลอบใจและให้กำลังใจค่ะ
4: ปรบมือให้กำลังใจกลุ่มคลาสสิกไม่ทิ้งกันด้วย
3: แล้วก็สรุปผล
4: เราคิดว่าอะไรเป็นสาเหตุของการเกิดการล่วงละเมิดทางเพศเราตอบว่า1อะไรนะคะคน
10: อาจจะไม่ได้
4: นะคะหนูคิดว่าผู้ชายหรือผู้หญิงผิด
11: ผ
4: ู้
11: ชาย
4: ผิดเพราะ
11: ผู้หญิงก็ไม่ได้ตั้งใจนะครับแต่ผู้ชายเขาแบบว่าเกิดมีอารมณ์ทางเพศขึ้นมาครับเขาก็อยากจะแบบว่าลวนลามผู้หญิงอย่างเงี้ยครับ
4: แล้ววิธีป้องกันล่ะเราจะป้องกันอย่างไรไม่ให้เกิดการล่วงละเมิดทางเพศเกิดขึ้น
12: แต่งตัวให้เรียบร้อยแล้วไม่แต่งตัวให้เซ็กซี่เกินไปค
4: ่
12: ะ
4: แต่งตัวให้เรียบร้อยเนาะ
12: ไม่ไปในที่มืดคนเดียวที่เปี่ยวไม่มีคนนะคะ
4: ถ้าทุกคนดูแลตัวเองโดยรู้จักว่าสาเหตุมันเกิดขึ้นจากอะไรที่ทำให้เกิดการล่วงละเมิดและวิธีป้องกันที่จะดูแลตัวเองจากการไม่ให้ถูกการล่วงละเมิดทางเพศเราจะต้องมาช่วยกันดูแลระวังตัวเองนะคะ
2: ส่วนในระดับชั้นม.2 และม.3 โรงเรียนจัดสอนเพศศึกษารอบด้านในวิชาแนะแนวให้รู้จักป้องกันปัญหาเรื่องเพศมากยิ่งขึ้นซึ่งหนึ่งในแผนการจัดการเรียนรู้ในเรื่องนี้คือแผนที่ชื่อว่าความรู้แค่เอื้อม
3: ความรู้แค่เอื้อมให้รู้จักในเรื่องของถุงยางอนามัยเรื่องของยาคุมกำเนิดเรื่องเหล่านี้เนี่ยทุกคนจะมองว่าเป็นเรื่องของการชี้พงให้กระรอกไหมแต่คุณครูคิดว่าเราจะหาทางออกให้กระรอกได้ยังไงมากกว่าเพราะฉะนั้นเราจะต้องเพิ่มความรู้หรือให้ความรู้ที่ถูกต้องเข้าไปให้เขาดูสื่อในเรื่องของการป้องกันการตั้งครรภ์หรือป้องกันโรคได้ด้วย
4: ยาคุมแบบ21เม็ดก็เหมือนยาคุมปกติทั่วไปก็คือแต่ว่า28เม็ดก็คือเพิ่มวิตามินมาอีก7เม็ดนะคะทีนี้ยาคุมกำเนิดฉุกเฉินชื่อก็บอกแล้วว่าเป็นยาคุมฉุกเฉินเพราะฉะนั้นก็ไว้กินเมื่อเกิดกรณีที่มันฉุกเฉินเท่านั้น
3: ให้เขาได้จับได้ดูว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นอย่างไรเพราะบางคนอาจจะไม่เคยเห็นสื่อเหล่านี้ที่เป็นของจริง
4: นักเรียนอาจจะสงสัยว่าอะไรมีทั้งรสมิ้วนะคะมีทั้งกล้วยหอมมันก็จะเหมือนเจลอะไรธรรมดาทั่วไปนะคะมันก็คือสารหล่อลื่นเอาไว้ให้เวทาถ้าสมมุติว่าเราสวมถุงยางอนามัยเมื่อกี้เนี่ยไปแล้วต้องการให้นะคะมีความหล่อลื่นง่ายแล้วก็เอาไปทานะคะตรงที่เป็นถุงยางอนามัย
3: แล้วก็จะให้เขาตอบคำถามว่าสิ่งที่เขารับรู้มาเนี่ยมันถูกต้องไหม
4: อยากจะให้ตอบคำถามคำถามนี้อยู่ในมือใครเป็นคำถามอะไรคนนั้นต้องยุลุกขึ้นตอบ3 4ไป
13: ฉันรู้ว่าการหลั่งข้างนอกไม่ใช่วิธีการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพ
4: ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องคะ
13: ถูกต้อง
4: ถูกต้องค่ะ1คะแนนไปแล้วค่ะ
14: ฉันสามารถอธิบายวิธีการใช้ยาคุมฉุกเฉินได้อย่างถูกต้องแรกกินหลังจากมีเพศสัมพันธ์ค่ะแล้วเม็ดที่2นับไปอีก12ชั่วโมงค่ะ
4: ถูกต้องไหมคะอ้าวล่ะถูกต้องค่ะปรบมือให้เพื่อนด้วย
3: ใครตอบถูกตอบได้ก็จะมีรางวัลให้เป็นการแรงเสริมเขาอีกทีนึง
14: ลูกอม2ลูกค่ะ
4: ลูกอม2ลูกรับไปเลยค่ะ
3: แล้วก็เราก็จะเพิ่มเติมข้อมูลที่ถูกต้องให้เข้าไปแล้วก็ให้เขาวิเคราะห์ช่วยกันอีกทีนึง
4: การคุมกำเนิดที่เรานิยมมีอะไรบ้างคะถุงยางมีอะไรอีกอาการฉีดยาคุมฉีดยาการหลั่งข้างนอกเป็นที่นิยมไหมคะเป็นที่นิยมปลอดภัยไหมคะไม่ปลอดภัย 100% แต่ก็ถือว่าเป็นวิธีการคุมกำเนิดใช่ไหมอันไหนที่เป็นการป้องกันโรคป้องกันท้องได้ด้วย มีอยู่ประเภทเดียวก็คือถุงยางอนามัยเพราะฉะนั้นเราจะต้องเลือกนะคะใช้วิธีเลือกในการที่จะตัดสินใจนะคะ
5: ก็จะเห็นว่าคุณครูอนุทิดาก็จะทำได้ดีมากอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนว่าคนที่จะสอนเพศศึกษาได้ดีเนี่ยเรื่องสำคัญคือเรื่องของทัศนะที่เปิดกว้างเคารพสิทธิเด็กคือคุณครูเห็นว่าเรื่องเหล่านี้เด็กเรียนได้ไม่ใช่เรื่องการชี้โพรง ให้กระรอกคือเป็นเรื่องที่

0: สิทธิที่จะเรียนรู้ในเมื่อเขามีความรู้สึกมีอารมณ์มีความสนใจในเรื่องเพศเนี่ยเขาจำเป็นต้องได้รับข้อมูลที่รอบด้านเพราะฉะนั้นมันจะทำให้เกิดบรรยากาศที่รู้สึกว่ามีปัญหาก็มาหาคุณครูได้มาเล่าได้มาปรึกษาได้ซึ่งอันนี้เป็นปัจจัยหนึ่งซึ่งน่าจะชะลอภาวะวิกฤตในชีวิตเด็ก
1: เป้าหมายจริงๆเนี่ยในเรื่องการสอนเพศศึกษารอบด้านเนี่ยก็คือเราอยากจะให้นักเรียนเนี่ยได้ออกจากรั้วโรงเรียนอย่างมีความสุขนำความรู้ในเรื่องของเพศศึกษารอบด้านเนี่ยไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดถ้านักเรียนของเราเนี่ยมีทักษะชีวิตที่ดีการออกไปอยู่กับโลกภายนอกเขาก็จะมีความสุขและเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติได้นะครับ

0: ที่โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคมกำลังจะมีสิ่งใหม่เกิดขึ้นโดยฝีมือของคุณครูมณีรัตน์สายจันทร์ที่เพิ่งผ่านการอบรมกระบวนการจัดการเรียนรู้หลักสูตรเพศศึกษารอบด้านจากโครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ
1: ปกติตัวเองก็มองเพศศึกษาเนี่ยในทางที่ก็เป็นมุมดีอยู่แล้วนะคะพอไปอบรมกลับมาเนี่ยเรายิ่งมีความรู้สึกว่าเรื่องนี้เราอยู่เฉยไม่ได้นะคะยิ่งในปัจจุบันซึ่งสื่อข้างๆตัวเด็กเนี่ยเขาพัฒนาเยอะแยะขึ้นแต่เดียวกันเนี่ยนะคะเด็กๆได้รับสื่อเหล่านี้มาเนี่ยเด็กไม่ทราบว่าในด้านบวกของเด็กมันก็มีด้านลบคุณครูก็เลยมีความรู้สึกว่าเออเราไปอบรมครั้งนี้มันเติมเต็มในส่วนที่เราไม่ทราบเราสามารถเอาเรื่องนี้มาใช้กับเด็กๆนะคะได้ดีขึ้นมันก็เลยทำให้คุณครูมีความตระหนักว่าเออเราน่าจะเอาความรู้ที่เราไปอบรมเนี่ยนะมาตั้งเป็นชุมนุมนะคะหรือว่ามาขยายในคาบที่ครูรับผิดชอบเองคือคาบแน่แนวให้เด็กๆนะคะเขาได้มองเห็นอีกมุมนึงนะของความก้าวหน้าในสังคมปัจจุบันว่าเด็กๆควรจะต้องป้องกันอย่างไรและเตรียมตัวรับสถานการณ์แบบนี้อย่างไรค่ะ
0: ชุมนุมก้าวย่างอย่างเข้าใจถือเป็นการนำหลักสูตรเพศศึกษารอบด้านมาใช้อย่างเป็นรูปธรรมครั้งแรกของโรงเรียนมีคุณครูมณีรัตน์และเพื่อนคุณครูอีก2ท่านร่วมกันเป็นที่ปรึกษาของชุมนุมโดยชั่วโมงแรกวันนี้ทีมคุณครูเลือกหยิบแผนการสอนที่ชื่อว่าทางเลือกทางไหนมาให้เด็กๆได้เรียนรู
1: ้ทางเลือกทางไหนเป็นแผนที่กลางๆนะคะเป็นแผนเกี่ยวกับภาพยนตร์ซึ่งตอนคุณครูอบรมเนี่ยเขานำมาให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ชมหนังเขาอยู่ในวัยของเด็กคือเรียนแบบชีวิตของเด็กนะระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนะที่มีปัญหาซึ่งก็เด็กทั่วไปก็เจออยู่คือการมีเพื่อนต่างเพศ
2: ไม่รู้หรอกว่าความรู้สึกนี้เรียกว่าความรักหรือเปล่าแต่ฉันอยากอยู่ใกล้ๆเขาตลอดเวลาอยากคุยด้วยอยากให้เขาจับมือแล้วก็อยากให้เขาสัมผัสตัวฉันความรู้สึกนี้มันมากขึ้นทุกวันทุกวัน
1: ก็มีการดำเนินเรื่องในเรื่องของเพศศึกษานะคะซึ่งเป็นมุมหนึ่งของทางเลือกของเด็กนะคะว่าเด็กๆมีความคิดในเรื่องเพศศึกษาแบบไหนแล้วแต่นะคะแต่ละตัวละครที่มีความเชื่อแตกต่างกัน
3: อันนี้เลิกเรียนแล้วอ่ะออยไปไหนหรือเปล่า
4: เปล่ามีอะไรหรอ
3: ไปเที่ยวบ้านเราไหม
5: อย่าไปนะออยทำไมล่ะไปห้ามออยมันทำไมไปบ้านผู้ชายอยู่กัน2คนแบบนั้นจะไม่เกิดอะไรขึ้นจะเป็นไปได้หรอ
6: จริงของกุ้งอย่าไปเลยออย
5: โอ้ยอะไรกันนะกันหนานี่ผู้หญิงผู้ชายเขารักกันอะนอนด้วยกันมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยแหมออยไม่ได้คิดอย่างนั้นเลย
6: ออยอย่าฟังคนเรามีทางเลือกนะ
1: พอเด็กๆดูหนังตอนนี้เสร็จปั๊บแล้วก็จะให้เด็กๆแบ่งกลุ่มนะคะเรื่องครูก็จะแจกนะคะแถบประโยคให้เขาแต่ละกลุ่มจะได้แถบประโยคที่ไม่เหมือนกันเด็กๆก็ต้องหลอมความคิดกันนะคะทั้งพี่ทั้งน้องมันจะสนุกตรงนี้ค่ะตรงขั้นตอนที่เด็กๆเขาได้คุยกันได้แลกเปลี่ยนกันพี่ก็จะมองอย่างพี่ใช่ไหมก็จะกว้างขึ้นโลกทัศน์ของพี่น้องก็จะมองอย่างน้องตามประสบการณ์น้อยๆของน้องก็จะทำให้ความสัมพันธ์ของความเป็นพี่เป็นน้องในหัวข้อเดียวกันเนี่ยมันดีขึ้น
7: พยายามอยู่ในที่ที่

0: เป็นผู้หญิงอะแล้วออยจะเตรียมอะไร
1: ถ้าเป็นผู้หญิงก็ต้องเตรียมอันนี้ก่อนเตรียมเนี่ยยาคุมอะ
2: ใครเตรียมนี่คืออะไร
3: ใครเตรียมคือทั้งสองฝ่าย
4: จริงๆแล้วการที่เราใช้ชั่วโมงชุมนุมนะคะซึ่งโรงเรียนเองมีชั่วโมงชุมนุมชมรมอยู่แล้วนะคะซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะทำให้เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วชุมนุมชมรมเนี่ยจะเป็นการรวมของเด็กๆในแต่ละชั้นปีใช่ไหมคะแล้วก็เด็กเองก็จะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนกันซึ่งถามว่าทำได้ไหมก็สามารถทำได้นะโดยการที่เอาหนังเข้ามาเป็นตัวสื่อแล้วก็ให้เด็กที่เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องลองแลกเปลี่ยนลองแชร์กันนะคะลองแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันซึ่งถือว่าอาจารย์มณีรัตน์ก็ถือเอาโอกาสนี้เป็นโอกาสที่จะเอาให้เด็กเองในแต่ละระดับชั้นเนี่ยค่ะมาดูหนังด้วยกันแล้วก็ลองมาระดมความคิดกันซิว่าเมื่อเกิดสถานการณ์แบบนี้แล้วเนี่ยเด็กๆจะเลือกทางไหนกันบ้าง
0: ท่านจะทำยังไง
5: อ๋อท่านก็จะทำกับข้าวก็เลี้ยงออย
2: ท่านจะไม่ทำ
6: เรื่องวันนั้นเกิดขึ้นไหมคิดว่ามีไหม
2: น่าจะไม่
7: หลังจากที่เด็กๆจับกลุ่มกันแล้วเนี่ยประมาณ10นาทีเด็กๆก็จะส่งตัวแทนของกลุ่มนะคะออกมาเพื่อจะสรุปเขาไม่เห็นว่าทางกลุ่มนี้คิดว่าเลือกทางไหนถึงจะเป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดแล้วก็ปลอดภัยที่สุดที่ของเด็กค่ะ
8: ถ้าออยตัดสินใจไม่ไปจะบอกทันอย่างไรโดยที่ทันไม่โกรธและยังรักกันเหมือนเดิมกลุ่มฉันตอบว่าเราไม่ไปบ้านทันได้ไหมเราออกไปที่อื่นได้ไหมเรากลัวผู้ใหญ่จะดูไม่ดีว่าผู้หญิงไปบ้านผู้ชายเปลี่ยนไปเดินเป็นห้างสรรพสินค้าได้ไหมถ้ารักกันก็ช่วยเข้าใจกันหน่อยได้ไหม
9: ถ้าออยตัดสินใจไปหากมีเซ็กส์อย่างไรต้องให้ผู้ชายใช้ถุงยางแล้วผู้หญิงก็ต้องกินยาคุมแล้วใครเตรียมก็คือทั้งสองฝ่ายถ้าเตรียมไปกันได้ก็จะดีเพราะว่ามันจะปลอดภัยกันทั้งคู่แล้วก็ไม่ติดโรคด้วย
10: การที่ครูนำมาสอนในชั่วโมงเรียนดีนะคะเพราะว่าเหมือนเด็กบางคนอ่ะจะไม่ค่อยสนใจที่จะแบบเหมือนแบบปล่อยเลยตามเลยไปอย่างเงี้ยค่ะถึงแบบเหตุการณ์จะเกิดอะไรก็เกิดเงี้ยแต่ถ้าเราเรียนรู้ปุ๊บเราก็จะรู้ว่าเหมือนเราคิดไปก่อนถ้าเกิดมันเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยเราควรจะทำยังไง
11: และนอกจากการนำสิ่งที่ได้รับการอบรมมาสอนในรูปแบบชุมนุมแล้วคุณครูมณีรัตน์ยังเลือกนำแผนการเรียนการสอนเพศศึกษารอบด้านบางแผนไปใช้ในห้องม .6 ทับ 5ซึ่งคุณครูรับบทบาทเป็นทั้งคุณครูประจำชั้นและคุณครูแนะแนวให้กับเด็กๆในห้องนี
7: ้แผนที่ครูดึงมาคือรู้จักเท่าทันเนี่ยเป็นเรื่องของการให้เด็กๆได้รู้อารมณ์ทางเพศนะคะซึ่งเรื่องนี้มันเหมือนกับเป็นเรื่องที่หมิ่นเมย์เพราะนั้นครูก็เกรงเหมือนกันว่าถ้าเราดึงเข้าไปเด็กผู้หญิงบางคนจะอายไหมจะกล้าที่จะเล่นกิจกรรมกับเราไหมตอนแรกที่ครูเลือกนะคะแต่ก็รู้สึกว่าเด็กทุกคนรู้ว่าอารมณ์ทางเพศเป็นอย่างไรเพราะวัยของเขาก็คือวัยที่มีแล้วนะคะเขาน่าจะรู้จักอารมณ์ทางเพศของเขานะคะว่ามันมีสิ่งเร้าหรือสิ่งกระตุ้นอะไรทำให้เขาเกิดอารมณ์ทางนี้ขึ้นมาและเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วเขาจะมีวิธีในการควบคุมนะคะอย่างไรหรือวิธีในการแสดงออกในทางที่เหมาะสมนะคะกับวัยของเขากับสภาพความเป็นนักเรียนของเขาอย่างไร
12: กิจกรรมวันนี้นะคะก็จะมีขั้นตอนก็คือให้นักเรียนแบ่งกลุ่มนะคะแบ่งกลุ่มเป็นนะคะ8กลุ่ม
7: ครูก็จะแบ่งกลุ่มเขาเสร็จแล้วครูก็จะให้แถบประโยชน์กับเขานะคะเป็นแถบประโยชน์แต่ละกลุ่มจะได้แถบประโยชน์ที่ไม่เหมือนกัน
12: กลุ่มที่1กับกลุ่มที่5ออกมารับค่ะนักเรียนจะได้ซองที่เป็นสิ่งเร้าอย่าเพิ่งเปิดนะลูกเดี๋ยวเปิดพร้อมกันนะคะต่อไปกลุ่มที่2กับกลุ่มที่6ปฏิกิริยาค่ะต่อไปกลุ่มที่3กับกลุ่มที่7นะคะก็จะเป็นการตอบสนองต่อไปกลุ่มที่4กลุ่มที่8ค่ะจะเป็นผลที่เกิดขึ้นนะคะทีรับไปแล้วนะคะเอาพร้อมแล้วให้เทชิ้นงานออกมาศึกษาแถบที่นักเรียนได้นะลูกในกลุ่มของตัวเองเหนื่อยใจค่ะ
7: ก็จะดำเนินกิจกรรมกลุ่มที่1ก็จะออกมาว่าตัวเองได้สิ่งเร้าอะไรก็จะมาเขียนบนกระดาน
12: สิ่งเร้าของหนูคืออะไรคะออกมาเลยค่ะถ้าเขาสร้างสิ่งเร้าอันนี้ขึ้นมาเราจะตอบสนองมีปฏิกิริยาอย่างไร
7: พอกลุ่มที่2มาพอเกิดสิ่งเร้าตัวนี้มาปั๊บตัวเองก็ต้องคุยกันในกลุ่มแล้วว่าเกิดสิ่งเร้าขึ้นมาตัวเองจะมีปฏิกิริยาอย่างไร
12: จะเกิดอะไรต่อไปคะปฏิกิริยาเอาเดี๋ยวดูนะลูกว่ากลุ่มนี้ทำอะไร
7: พอเกิดมาปั๊บจะตอบสนองอย่างไรเด็กก็กลุ่มต่อไป

0: ขึ้นเอาช่วยตัวเองแล้วเกิดอะไรขึ้นมาร
1: ู้สึกดีอ่ะ
2: ง่ายดีนะ
3: รู้สึกดี
1: รู้สึกดีรู้สึกโล่ง
4: พอเด็กๆทำเสร็จหมดปั๊บนะคะคุณครูก็จะสรุปให้เขาน
0: ะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะที่ครูให้นักเรียนให้สังเกตว่าสิ่งเราที่เข้ามากระทบกับอารมณ์พวกเราอ่ะนะมันมีหลายๆด้านเรียนต้องเรียนรู้นะคะว่าสิ่งเราเหล่านี้มันกระทบกับเราแล้วเราเกิดปฏิกิริยาอะไรรู้เท่าทันกิริยาตัวเองนะคะแล้วก็นำไปสู่การตอบสนองให้อย่างถูกต้องแล้วส่งผลให้นะการวางตัวหรือการปรับนะคะในเรื่องของการรับสิ่งเรานั้นออกมาในทางที่เป็นบวกด้วย
5: ดีมากเลยค่ะเพราะว่าไม่มีอ่ะไม่มีคนไหนมาพูดให้เราฟังเนี่ยค่ะความคิดทุกอย่างที่ครูเขาสอนมาเนี่ยคือเป็นความคิดจากเราจริงๆแต่เราไม่กล้าบอกใครนะคะถ้าเราพูดเรื่องนี้ไปอ่ะเขาจะคิดแบบว่าถึงเราจะคิดแบบว่าเราเป็นคนไม่ดีอย่างนู้นอย่างนี้ค่ะก็เลยมาคุยกับครูครูเขาก็จะเปิดอกคุยกับนักเรียนเข้าใจนักเรียนมากกว่าผู้ปกครองจะคุยอะค่ะ
6: สำหรับแผนนี้เนี่ยคุณครูมณีรัตน์ทำได้ดีมากเลยนะคะเพราะว่าถ้าดูจากความใจเย็นเนี่ยครูก็ใจเย็นมากเลยนะคะแล้วก็อันนึงที่คิดว่าน่ารักมากก็คือว่ามันมีบรรยากาศการแซวเด็กบ้างในห้องเรียนใช่ไหมคะเช่นเอ๊ะครูเอ๊ะเธอจะตอบแบบไหนล่ะทำไมต้องแอบมองของครูอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันมีบรรยากาศการเล่นกับเด็กแล้วก็มันทำให้บรรยากาศมันสนุกสนานแล้วก็สิ่งที่ครูทำได้ดีอีกอย่างก็คือว่าครูได้มีโอกาสพูดถึงเรื่องของการร้อยเรียงของกิจกรรมนี้ค่ะว่ามีเรื่องของสิ่งเล้าเนี่ยเกิดขึ้นอย่างไรและการตอบสนองเป็นยังไงปฏิกิริยาเป็นอย่างไรและสุดท้ายผลที่ตามมาเป็นอย่างไรถ้าเราไม่อยากให้เกิดแบบนั้นเราจะทำยังไงได้บ้างอะไรเงี้ยค่ะคือครูได้มีโอกาสลองพูดคุยในประเด็นเรื่องพวกนี้เพื่อทำให้เด็กได้คิดต่อเรื่องของสิ่งเล้าที่จะเกิดขึ้นและผลที่ตามมาจริงๆแล้วมันเป็นก้าวแรกอะค่ะคืออาจจะยังไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะให้เกิดการเรียนการสอนแบบต่อเนื่องจริงๆนะคะแต่คิดว่าก็เป็นจังหวะก้าวที่ดีนะคะที่คุณครูเริ่มที่จะ เปิดโอกาสให้เด็กๆได้มีการทำกิจกรรมแบบนี้แล้วก็ผู้บริหารแต่ละโรงเรียนนะคะถ้าให้ความสำคัญเรื่องนี้แล้วก็คิดว่าเรื่องเพศศึกษาแบบนี้เนี่ยมันมีประโยชน์กับเด็กๆจริงๆเพราะว่าอันนี้เป็นวิชาชีวิตที่เด็กๆเองอาจจะไม่ได้สอบเอนทรานซ์เนาะแต่ว่าเด็กๆเองจะสามารถที่จะเอามาใช้ในชีวิตของเขาได้แล้วก็มีชีวิตที่ปลอดภัยแล้วก็รับผิดชอบก็เป็นเติบโตเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งที่รับผิดชอบนะคะ
7: การที่เรามีคุณครูที่ไปรับการอบรมมาเนี่ยนะฮะแล้วเอามาขยายผลอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องการและอยากให้คุณครูทุกๆคนเนี่ยได้รู้ได้เข้าใจนะเพื่อได้บอกเด็กได้ดูแลเด็กนักเรียนของเรานะฮะหรือเป็นที่ปรึกษาเราอยากให้นักเรียนทุกคนเนี่ยได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเพศที่ถูกต้องนะนั้นการที่โรงเรียนจัดเรื่องความรู้เรื่องเพศศึกษาขึ้นมาในโรงเรียนเนี่ยจะทำให้นักเรียนเนี่ยสามารถป้องกันในสิ่งที่จะไม่เป็นผลร้ายกับตัวนักเรียนสามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้องสมกับวัยสมกับเพศของตัวเองได้ซึ่งจะทำให้นักเรียนนั้นสามารถบรรลุผลของการศึกษาได้แล้วก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่มั่นคงแข็งแรงของประเทศชาติต่อไปได้อย่างดี
4: คุณครูก็วางไว้ว่าในคาบต่อไปหรือในภาคเรียนต่อไปนะคะเราจะต้องนำความรู้ในเรื่องของเพศศึกษานะคะลงไปสู่เด็กๆให้มากขึ้นแล้วก็เต็มรูปแบบขึ้นน่าจะเป็นแนวทางที่เราจะได้ดูแลเรื่องเพศศึกษาของลูกๆของเราให้เขามีภาพลักษณ์ของเพศศึกษาในทางที่ดีแล้วก็นำไปสู่การปฏิบัติตัวนะเมื่อเขาไปเป็นพ่อแม่นะคะนำไปดูแลลูกๆของเขานะคะให้ประชาชนให้พลเมืองของประเทศชาติมีคุณภาพในโอกาสต่อไปค่ะ
8: ติดตามให้กำลังใจปฏิบัติการสอนของเหล่าคุณครูเพศคนใหม่ในอีกหลายโรงเรียนกันต่อได้ในตอนต่างๆของรายการชุดเพศศึกษา360องศา

0: กิจกรรมนี้ชื่อว่าเขียนชีวิตในกิจกรรมเขียนชีวิตเนี้ยเป็นการแลกเปลี่ยนประเด็นในเรื่องของการตั้งครรภ์และการทำแท้งรูปแบบของการสอนเพศศึกษารอบด้านในโรงเรียนศรีวิทยานะคะจริงๆแล้วเรายังไม่ได้เต็มรูปแบบเป็นเพราะว่าบุคลากรมีไม่พอค่ะครูสอนอยู่คนเดียวทำได้แค่ม.4 นะคะจัดเป็นในรูปแบบของวิชาเพิ่มเติมนะคะเปิดเป็นวิชาเพศศึกษาเลยส่วนม.3 ม.5 ครูก็จะบูรณาการเข้าไปจะดึงเป็นบางแผนที่เข้ากับวิชาสุขศึกษา
1: จากปัญหาจำนวนบุคลากรที่จำกัดทำให้คุณครูสิริลักษณ์รู้สึกเสียดายที่เด็กส่วนใหญ่ในโรงเรียนไม่มีโอกาสได้เรียนวิชาเพศศึกษารอบด้านคุณครูจึงเริ่มมองหาทีมที่จะมาช่วยสอนเพิ่มเติมในวิชานี
0: ้มีเสียงเข้ามาบอกว่าทำไมหนูไม่ได้เรียนหนูอยากเรียนบ้างทำไมหนูไม่ได้เรียนเลยนะคะเขาพูดให้เราได้ยินอย่างนี้เราก็รู้สึกว่าถ้ามีคนมาช่วยเราเด็กๆอะค่ะเขาก็จะได้เรียนอย่างที่เขาอยากเรียนก็เลยลองคุยกับท่านผู้อำนวยการนะคะว่าเราจะส่งครูแนะแนวไปอบรมเพิ่มดีไหม
2: การที่จะให้โรงเรียนเนี่ยสามารถบริหารจัดการรวมทั้งจัดกิจกรรมต่างๆให้สอดคล้องและเป็นการป้องปรามแล้วก็เป็นการเรียนรู้ที่ดีสำหรับเด็กทุกคนเนี่ยครูทุกคนต้องรู้นั้นครูแนะแนวเนี่ยก็เปรียบเหมือนครูอีกท่านหนึ่งที่จะต้องสอนให้เด็กรู้จักตนเองให้รู้จักทางเลือกให้รู้จักปรับตัวแล้วก็ปรับบุคลิกภาพตลอดจนเป็นคนดีตั้งใจเรียนแล้วก็สามารถเรียนและจบหลักสูตรได้ดังนั้นไอ้สิ่งต่างๆที่อยู่รอบด้านเนี่ยครูแนะแนวเนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยสอนช่วยแนะแล้วก็ทำกิจกรรม
1: คุณครูอธิวัฒน์มะหมิ่งเป็นหนึ่งในคุณครูแนะแนวที่ได้เข้าร่วมอบรมการจัดกระบวนการเรียนรู้วิชาเพศศึกษารอบด้านในโครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจซึ่งการอบรมครั้งนี้ถือเป็นการเปลี่ยนทัศนคติในการสอนเรื่องเพศศึกษาครั้งใหญ่ของคุณครู
3: เบื้องต้นเนี่ยทัศนคติของผมในเรื่องเพศศึกษาในบางอย่างไม่สมควรที่จะบอกเด็กแต่หลังจากที่เราอบรมแล้วเนี่ยในความคิดเปลี่ยนไปว่าจริงแล้วเนี่ยเรื่องเพศศึกษาเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องเรียนรู้ต้องเข้าใจเพื่อเราเพราะว่ามันต้องใช้กันทุกคนครับต้องเกี่ยวข้องกันทุกคนไม่ว่าวัยไหนเมื่อมีการพัฒนาการของมนุษย์นะฮะวันนั้นผมคิดว่าผมเนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยคิดว่ามีความคิดอาจจะยังไม่เปิดกว้างนะยังไม่เปิดกว้างแต่พอเราไปร่วมกิจกรรมแล้วเนี่ยสิ่งนั้นได้พัฒนาขึ้นแล้วก็กว้างขึ้น
1: หลังการอบรมทีมคุณครูได้ร่วมกันประชุมเพื่อวางแผนในการสอนทีมคุณครูแนะแนวรับผิดชอบในส่วนของแผนการสอนเพศศึกษารอบด้านที่เกี่ยวโยงกับเรื่องของทัศนคติและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
4: ก็คงจะต้องมาดูกันว่าเราจะแบ่งแผนแบ่งเนื้อหากันยังไงระหว่างสุขศึกษากับแนะแนว
5: เท่าที่ดูหัวข้อที่เลือกไป3หัวข้อจะเป็นเรื่องของการสื่อสารในทางบวกนะคะซึ่งเราก็สามารถเอาไปใช้ในคาบในแนวก็เลยเลือก3เรื่องน
3: ี้เรื่องที่สอนนี่จะเป็นลักษณะทัศนคติครับให้เด็กได้รู้จักการปรับตัวซึ่งจะอยู่ในเป้าหมายการสอนของแนวอยู่แล้วครับ
6: การที่คุณครูอธิวัฒน์นะคะจากโรงเรียนนนทรีวิทยานะคะได้เอาแผนการสอนนะคะไปลงในวิชาแนวเนี่ยซึ่งถือว่าอันนี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะคะที่หลายๆโรงเรียนในโครงการเนี่ยก็ใช้ช่องทางนี้ในการที่ให้เด็กได้มีโอกาสเรียนเพศศึกษาเพศศึกษาที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยมันไม่ได้มิติแค่เรื่องของการมีเพศสัมพันธ์เท่านั้นแต่ว่ามันเป็นมิติของการที่พูดถึงเรื่องของการสัมพันธ์ระหว่างคนกับคนด้วยซึ่งถือว่าวิชาแนวก็เป็นช่องทางหนึ่งที่จะทำให้เด็กได้มีโอกาสเรียนรู้เรื่องของการใช้ทักษะชีวิตในการที่จะเรียนรู้ร่วมกันรู้จักคนอื่นรู้จักตัวเองแล้วก็รู้จักคนรอบข้าง
1: และแผนการสอนแรกที่คุณครูอธิวัฒน์นำมาให้เด็กๆได้เรียนรู้ก็คือแผนการสอนที่ชื่อว่าคุยกันได้ไหม
3: คุยกันได้ไหมวัตถุประสงค์หลักก็คือนักเรียนได้มีทักษะในการสื่อสารเพื่อลดความคับข้องใจเริ่มต้นจากกิจกรรมนะครับก็คือนำเสนอสถานการณ์เป็นสถานการณ์จำลอง6สถานการณ์นะครับในฐานะเราเป็นลูกชายเนี่ยพ่อแม่พบถุงยางในกระเป๋าเราเนี่ยจะคุยกับพ่อแม่อย่างไรอันนี้คือกรณีที่1เสร็จแล้วเนี่ยนะครับทั้ง6เรื่องเนี่ยก็ ็จะแบ่งเป็น6กลุ่มให้นักเรียนได้ไประดมความคิดสถานการณ์ต่างๆเพื่อให้มีบทบาทสมมุตินำมาแสดงหน้าชั้นเรียน
7: ก็เราก็แบ่งเป็น2กลุ่มไงก็มันมีทั้งแบบตัดสินใจมีแล้วก็ตัดสินใจไม่มี
8: มีคนกันโดยการใส่ยาไม่กินยาคุมแต่ถ้ามาฉุกเฉินจริงๆถ้าไม่มีถุงยางไม่ได้กินยาคุมก็กินยาคุมฉุกเฉิน
9: ตอนแรกหมอที่เป็นหมอเนี่ยหมอก็รู้ว่าเดินไปหายักษ์แล้วทีเนี้ยเขาบอกว่า
10: ไม่ใช่ต้องให้พี่รู้มาไก่หมอพูดมาก่อน
9: เนี่ย
10: หมอ
9: พูดยักษ์ไปเที่ยวเปล่าอ๋อได้ได้จัดได้ยักษ์ก็เดินมาชวนตาม
3: ในช่วงที่นักเรียนกำลังระดมสมองหรือว่าตั้งตัวละครเนี่ยนะเขาจะคิดประโยคคำพูดเป็นตัวละครเขาจะตอบโจทย์อยู่ในนั้นก็ถือว่าเป็นการระดมหาวิธีการที่จะแก้ปัญหาเช่นกัน
6: แผนคุยกันได้ไหมเนี่ยเป็นแผนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของหมวดทักษะส่วนบุคคลนะคะหมวดนี้เนี่ยจะเป็นหมวดที่สำคัญมากเพราะว่ามันทำให้เด็กได้มีโอกาสฝึกในการที่จะสื่อสารและยิ่งแผนเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการสื่อสารโดยเฉพาะเลยค่ะว่าเด็กพร้อมไหมหรือเด็กกล้าไหมหรือเด็กคิดอย่างไรในการที่จะสื่อสารกับคนอื่นๆในเรื่องต่างๆมันก็จะเป็นการที่ทำให้เด็กได้มีโอกาสลองฝึกประโยคในการพูดคุยกับเพื่อนหรือพูดคุยกับคนอื่นๆแต่ว่าสิ่งที่สำคัญคือเราต้องกลับมาดูว่าสื่อสารเป็นแบบนั้นเนี่ยจริงหรือเปล่าแล้วเราพร้อมสื่อสารจริงไหมหรือสื่อสารไปแล้วเนี่ยเขาจะรับฟังเราแค่ไหนหรือเขาอาจจะเห็นด้วยหรือเห็นต่างกับเราอย่างไรอะไรเงี้ยค่ะ
9: ณ
6: โ
9: รงเรียน
11: เอ้ยว่าไงนุ๊กวันปิดเทอมนี้เราไปไหนดีวะ
12: สมเด็จดีวะ
11: เดี๋ยวเราต้องชวนเพื่อนอยากไปด้วยนะ
12: ไ
11: อ้ยักษ์เราว่าชวนแฟนนายไปด้วยดีกว่า
12: แฟนไปเที่ยวกับผมแน่นอนเลย
13: ครับเขาต้องขอแม่ก่อนนะ
12: งั้นก็ลองไปถามดีกว่านะครับ
13: พ่อแม่ขอไปสมเด็จกับยักษ์นะ
14: ไปกันกี่คนอ่ะ
13: 4
15: ไปกันกี่วันอ่ะ
13: 2
15: งั้นเดี๋ยวพ่อแม่ไปด้วยแล้วกัน
13: ก็ได้แค่ขอได้ไปก็โอเคแล้ว
3: เมื่อแต่ละกลุ่มแสดงหน้าชั้นเรียนเสร็จแล้วก็จะมีการสรุป
16: ตัวแทนครับเรื่องที่เราแสดงน่าจะได้ข้อคิดอะไรครับ
13: ก็ถ้ากล้าพูดกับพ่อแม่เราก็จะได้สิ่งที่เราต้องการแล้วก็จะได้ผลดีตามมาด้วย
3: ครูนี่จะเป็นผู้ดำเนินขั้นตอนส่วนใหญ่แล้วครูจะให้นักเรียนพูดเพราะว่าครูคิดว่าเราสอนเนี่ยเราต้องการฝึกนักเรียนให้เด็กได้แสดงออกคือเมื่อไรเด็กมีกิจกรรมทำตลอดเวลาเนี่ยความคิดจะเกิดขึ้น
6: คุณครูเองเนี่ยความตั้งใจสูงมากนะถ้าเราดูจากการสอนของคุณครูใช่ไหมคะการเตรียมการต่างๆเนี่ยก็จะเห็นว่าคุณครูก็ค่อนข้างพร้อมแล้วก็ในเรื่องของความมั่นใจคุณครูก็มีเยอะมากนะคะในการที่จะสอนแผนนี้แล้วก็ถ้าเราเห็นเด็กๆแววตาของเด็กๆในการที่เรียนแผนนี้เนี่ยเขาก็จะสนุกสนานแล้วก็น่าสนใจว่าเด็กเองก็พร้อมจะเล่นบทบาทสมมุตินะคะ
17: อุ้มไปปราณบุรีกันไหมไปเที่ยวทะเลกันไปเปล่า
18: ไม่อยากไปอ่ะ
17: ไม่รักเขาหรอ
18: รักแต่ว่าการเป็นแฟนกันอ่ะไม่จำเป็นต้องไปทำอะไรกันแบบนั้นหรอกเพศสัมพันธ์อ่ะมันใช้พิสูจน์ความรักไม่ได้นะพีท
19: ณโรงเรียนแห่งหนึ่งโยผู้ติดเชื้อ HIV ตั้งแต่กำเนิดได้ย้ายเข้ามาเรียนโรงเรียนใหม่โรงเรียนใหม่มีการตรวจสุขภาพประจำปีเขาไม่กล้าบอกเพื่อนว่าในใบตรวจเลือดเขามีเชื้อ HIV
20: ขอดูไป
21: เลยโยขอดูดี
22: อยากดูจริงเหรอก็ได
23: ้โยติดเชื้อ
19: ทุกคนให้คำปรึกษาแก่โยแล้วก็ช่วยเหลือโยทุกด้านเพราะว่าโยเป็นคนดี
24: แค่ครั้งเดียวในชีวิตอ่ะ
25: เดี๋ยวก็ตายไปล้อเล่น
26: พวกเรารับได
27: ้ขอบคุณทุกกำลังใจที่ให้ผม
19: โยไม่ทุกข์ใจเรื่องที่เขาเป็นผู้ติดเชื้อ HIV เขาอยู่กับเพื่อนร่วมห้องอย่างมีความสุข
3: เมื่อทุกกลุ่มแสดงหมดทุกกลุ่มแล้วเราก็จะคุยกันว่าจากที่นักเรียนได้ฟังหลายๆเรื่องที่เพื่อนแสดงเนี่ย6เรื่องที่เพื่อนแสดงเนี่ยหรือหลายๆเรื่องในชีวิตของเราเนี่ยถ้าว่านักเรียนได้อะไร มีอะไรทักษะอะไรเกิดขึ้นกับพวกเราบ้างในสถานการณ์วันนี้ที่เราคุยกันเนี่ยนะครับได้ข้อคิดอะไรจากการแสดงบทบาทสมมุติในวันนี
19: ้ก็ได้ความคิดจากการกล้าพูดเพราะว่าถ้าเราไม่กล้าพูดเราก็ไม่สามารถจะสื่อถึงคนอื่นๆได้ว่าเราต้องการยังไงเราต้องการบอกความรู้สึกไงตอนนี้เราประสบปัญหาอะไรอยู
0: ่การแสดงละครทำให้รู้ว่าถ้าเจอสถานการณ์แบบนี้เราควรจะแก้ไขเป็นสถานการณ์ยังไงค่ะ
3: นี่คือทักษะนะครับที่พวกเราได้เข้าใจในเวลาสั้นๆในหนึ่งคาบแต่ครูฝากบอกนักเรียนนะครับว่าในชีวิตประจำวันนั้นเรื่องทั้งหลายแหล่เนี่ยนะครับนักเรียนครับถ้าเราจะบอกทีเดียวบางครั้งเรายังไม่พร้อมเราก็ต้องทีละนิดทีละหน่อยเพราะฉะนั้นมันมีวิธีว่าเกิดปัญหาใดเราเรียนรู้กับสถานการณ์ที่เราเจอเนี่ยนะครับว่าเราจะทำอย่างไรคิดในสถานการณ์ต่างๆเราต้องศึกษาแล้วก็เรียนรู้อย่างมีสตินะครับ
1: การที่คุณครูเอาวิชาเพศศึกษามาสอนในวิชาแนะแนวก็รู้สึกมีสีสันเลยครับ
2: สนุกค่ะมีบทบาทสมมุติขึ้นมาทุกคนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมค่ะ
4: ส่วนใหญ่วิชาแนะแนวเนี่ยครับก็จะเป็นแบบการแนะแนวทางในการเรียนต่อข้างหน้าในอุดมศึกษาอะไรอย่างนี้นะครับแต่เมื่อเพศศึกษามาสอนเรื่องก็จะแบบควบคู่กันไปครับเหมือนแบบชีวิตวัยรุ่นครับมันไม่ได้มีแค่การเรียนต่ออย่างเดียวมันมีบทเรียนชีวิตขึ้นไปอีกอย่างเงี้ยครับ
5: เรากำลังก้าวไปสู่เป้าหมายที่เราวางไว้ว่าเด็กเราอะค่ะจะมีสุขภาวะที่ดีใช่ไหมคะถ้าเด็กเราจะมีสุขภาวะที่ดีได้เนี่ยแนวช่วยสร้างทัศนคติที่ดีให้กับเด็กแล้วเราซึ่งเป็นสุขศึกษาช่วยเสริมความรู้เกี่ยวกับสุขภาวะให้เด็กเราหน้าที่จะมีอาวุธป้องกันตัวได้ดีขึ้น
3: แน่นอนครับคุณครูทุกคนก็อยากให้นักเรียนนั้นปลอดภัยศึกษาเรื่องเพศแล้วรู้จักวิธีป้องกันแก้ไขทักษะพวกนี้อยากให้เกิดขึ้นกับนักเรียนความคาดหวังของครูก็เหมือนพ่อแม่ครับอยากให้ลูกศิษย์ประสบความสำเร็จในอาชีพหน้าที่การงานปลอดภัยในชีวิตไม่เป็นโรคสุขภาพแข็งแรงก็เป็นความหวังของครูทุกคน
6: สำหรับคุณครูใหม่นะคะที่เริ่มเข้ามาในโครงการนะคะเราจะเห็นความตั้งใจของครูเนี่ยค่อนข้างเยอะหลายๆโรงเรียนที่อาจจะยังไม่สามารถสอนได้16ชั่วโมงต่อปีเนี่ยนะคะซึ่งถือว่าเป็นธงหนึ่งที่เราคิดว่าถ้าเด็กได้มีโอกาสเรียนเพศศึกษาอย่างต่อเนื่องเนี่ยอย่างน้อย16ชั่วโมงต่อปีเนี่ยเด็กจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เกิดนำไปสู่เรื่องของสุขภาวะที่ดีแต่ถ้าในบางโรงเรียนที่อาจจะยังไปไม่ถึงก็คิดว่าฝากเป็นกำลังใจให้กับคุณครูทุกคนนะคะว่าถึงแม้ว่าเรายังผลักดันไม่ถึง16ชั่วโมงก็ตามเนี่ยค่ะแต่ว่าขอให้เราได้มีโอกาสทำบ้างนะคะเด็กบางคนเนี่ยจริงๆแล้วเขาอาจจะมีคำถามบางอย่างหรือมีปัญหาบางอย่างแต่ว่าเขาอาจจะไม่รู้ว่าเขาจะเริ่มต้นพูดคุยกับใครแต่ถ้าคุณครูเริ่มเปิดตัวก่อนว่าเรื่องแบบนี้คุยกับครูได้นะหรือว่าเรื่องแบบนี้สามารถถามครูได้นะคือถ้าครูได้มีโอกาสเปิดโอกาสแบบนี้ค่ะให้กับเด็กๆได้รับรู้บ้างเนี่ยเด็กก็จะอาจจะมีโอกาสที่จะเดินเข้ามาหาครูได้มากขึ้น
14: ติดตามปฏิบัติการสอนวิชาเพศศึกษารอบด้านในอีกหลายโรงเรียนได้ในตอนต่อไปของรายการชุดเพศศึกษา360องศา

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์7มหัศจรรย์จากดาวเรขาคณิตอันไกลโพ้นจะไปดวงจันทร์แต่เข้าใจผิดเลยมาลงบนโลกจึงต้องสะสมพลังให้พอที่จะเดินทางต่อไปโดยพลังนี้ได้จากการรวมตัวกันทำความดีจนถึงตอนนี้

0: พลังงานที่สะสมก็เพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆแล้ว
1: โลกนี้ก็น่าอยู่ดีแต่ฉันอยากไปดวงจันทร์เร็วๆจังนั่นสิไปเร็วๆบีออก
2: ถึงพลังจะเพิ่มขึ้นมากแต่ก็ยังไม่พอ
3: แล้วเราก็ต้องออกเดินทางจากจุดที่ดีที่สุดคือฐานบินสู่ดวงจันทร์ด้วย
4: ที่สำคัญเราต้องรอจนกว่าดวงจันทร์จะกลมป๊อกจะได้มองเห็นชัดๆ

0: 牛，得意那来买。
1: 叫叫叫叫叫叫叫叫！
2: 啊，哪个啊？
1: ไปดูกันดีกว่า นี่ไปดูกันเลย

0: ำมาเลย
1: ก็ต้องตามนั่นแหละ
2: ก็ใครจะไปรู้ล่ะว่ามีหลุมอยู่ตรงนี้น่ะจักจักจัก
3: พวกเราอย่ามัวโทษกันอยู่เลย
1: นั่นสิหาทางออกไปจากหลุมนี้กันเถอะ
2: ช่วยฉันออกไปด้วยนะฉันปีนไม่ไหวอ่ะมันสูงละก่อน
4: ลำพังพวกเราก็คงจะลอยตัวขึ้นไปได้แต่จะช่วยเจ้าตัวนี้ยังไงล่ะนี
0: ่คิดออกแล้วก็ต้องเป็นอะไรที่ยาวๆสิ
1: เอ๊ะอะไรนะที่มีส่วนสูงยาวๆน่ะยีราฟไงใช่แล้วเจ็ดมหัศจรรย์ต้องแปลงร่างกันอีกแล้ว
2: โยเย
0: หัวแหลม
2: ฟ้าแฟนน้องและตัง
5: หางและสาย
2: นับสี่
1: เจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาแปลงเป็นยีราฟคอยเอ้า

พลังเรื่องแสงอีกแล้วทั้ง7ปลื้มจังที่สามารถช่วยลิงจ๋อขึ้นมาจากหลุมได้สำเร็จได้ช่วยเพื่อนใหม่อีกแล้วก่อนจากกันมาดูสิว่าวันนี้7มหัศจรรย์แปลงร่างเป็นยีราฟได้อย่างไรนะแล้วครั้งต่อไปล่ะจะต้องแปลงเป็นอะไรอีกติดตามพวกเขาได้ในตอนต่อไปนะคะ

0: 食物不仅仅是维持生命的必需品，它更是一种艺术作品，将每个民族的文化、历史、生活方式和美好融汇于一餐之中。泰国菜亦是如此，从大成王朝到拉达纳革新王朝，宫廷美食都以精细考据的方式烹制，精心选用本土食材进行创新，并以极致的精致感摆盘于餐碟之上，盘放在带有花卉纹样的五彩瓷碗中，一切都充满着意义以及故事。
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: Wow
2: Looks so อร่อยมากมากพริกกะปิของปอดของเอมิลี่
3: เลย
2: ชอบมากเลย
3: เอมิลี่ชิมเลย
2: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
3: แกะสลัด
2: แกะสลัด
3: มาสวยเลย
2: โอ้สวยมาก
3: อ
2: ร่อย
3: อร่อย
2: หนึ่งสองสาม
4: ชีส
2: เหมือนลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
1: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
2: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
1: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
2: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
5: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริชค่ะ
0: 许多人通过街边小吃摊或排长队的知名餐厅认识泰国菜，但很少有人知道泰国菜的味道正被传播和发扬到我们意想不到的地方。我们现在正前往的地方不仅仅是一间普通的教室，而是一间教你通过品尝的每一口食物来理解泰国文化的教室。在泰国国立法政大学，泰国菜不是一张菜单，而是连接全世界人心的工具。
6: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
7: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลมากอย่างพะพยายนะคะคือมาจากโคลาทวี
6: เน่ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนต์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเนี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
2: How you feel and the flavor?
8: It's so good.
2: Yeah.
9: Nice. Yeah. Incredible.
2: I think in like 1 year you'll be perfect.
8: You'll right, eat, right.
2: You'll be eating like 10 chilies.
0: 对于许多人来说，泰国旅行并不局限于参观寺庙或美丽的海滩，而是始于在街道和每个角落里都能找到的味道。
2: 好不怕。
1: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
2: อาหารไทย

0: ไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อิ่มใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
1: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทย
0: ลิเชียส

0: จำคุกเนี่ยเราได้ถึงอะไร
1: ก็คนที่ทำผิดไง
2: ก็คือคนเลวอ่ะ
3: ผู้ต้องหาผู้ที่หลงผิด
4: ทำตัวไม่ดีก็ต้องนึกถึงคุกก่อนนะครับ
5: พูดถึงคุกนะครับมันเป็นเหมือนแดนสนธยาที่ทำให้คนคนหนึ่งที่ผิดกฎหมายถูกส่งอยู่ที่นี่ถูกส่งมารวมกัน
6: ก็มันน่ากลัวตรงที่ว่าเราคิดไปว่านักโทษเนี่ยจะต้องมีความโหดเหี้ยมดุร้ายเป็นโจรมันจะต้องมีการฆ่ากันอะไรกันแบบนั้น

0: ถ้าพูดถึงคุกคงไม่แปลกอะไรถ้าภาพในหัวของคุณจะเป็นภาพความน่ากลัวโหดเหี้ยมไม่น่าร่วมสังคกรรมด้วยแต่รู้ไหมครับมีคนกลุ่มหนึ่งที่ยังเชื่อในความเป็นคนว่าพร้อมที่จะพัฒนาไปสู่สิ่งที่ดีกว่าได้ด้วยการศึกษา
1: ถ้ามีคนคนหนึ่งเขาเข้าไปเป็นครูสอนคนในคุกนี้คิดว่ามันดีไหม
2: ดีได้บุญแบบจิตใจเขาจะได้อ่อนโยนลงนะเพราะว่าเขาใช่ไหมเขาอาจจะแข็งก้าวโดยสันดานเขาอาจจะไม่ใช่คนเลวก็ได้
3: เราอยู่ข้างนอกบางทีเราอยู่ในห้องเรายังว่ามันอึดอัดเลยนะพูดถึงถ้าเราเป็นคนที่ติดคุกอยู่เนี้ยเราได้บรรยากาศที่เขามาสอนเราก็มันน่าจะดีนะครับ
4: ผมว่าก็ดีนะอยู่ในคุกมันว้าเหวถ้ามีคนสอนก็ดีดี
5: ตอนก่อนหน้านั้นเป็นพนักงานเสิร์ฟครับ
3: ครับ
5: ก่อนที่จะขายยาแล้วผมก็เริ่มขายแล้วก็ออกมาขายวิ่งขาย
6: แล้วพี่ไปขายได้ไง
7: ก็ตอนทำเกษตรอะไรพวกนี้มันเหนื่อยไปเลยหาอะไรได้มันง่ายง่าย
6: อ
7: ๋
6: อแล้วดูดปะอ๋อแล้วไปขายชวนไปอ่ะ
7: ก็พักพวก
6: ปล่อยม้า
8: ครับ
6: ดูดด้วย
8: ไม่ดูดครับเงินไม่พอใช้เฉยๆครับ
6: ไม่ดูดหรอ
8: ไม่สูดไม่ดูดครับ
6: ปล่อยอย่างเดียว
8: ครับผม
6: วันมันน่าเบื่อไหมมัน
9: เบื่อมากครับเหมือนเขาขีดทางให้เราเดินลูกวงกลมพอจุดปุ๊บแล้วก็ขึ้นเรือนนอนลงมาต้องปฏิบัติเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิม
6: นี่วงกลมไม่รู้กี่วงเลยใช่ไหม
9: ครับมึนหมดเลยครับครับผม
10: วันนี้สายของคดียาเสพติดคือขี้เกียจชอบหาเงินง่ายๆนี่เป็นเรื่องปกติของผู้ต้องขังคดียาเสพติดขี้เกียจ
11: หน้าที่หลักของเจ้าหน้าที่ได้ทำก็คือควบคุมผู้ต้องขังให้อยู่ในกฎระเบียบวินัยไม่ให้แหกคำหลบหนีแล้วก็ให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลนะครับนี่คือภารกิจหลักของกรมราชทัณฑ์แล้วก็ของเจ้าหน้าที่ได้ทำทุกคนภารกิจต่อไปก็คือเรื่องของการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังเป็นกลุ่มที่กระทำความผิดกฎหมายเข้ามาเราต้องแก้ไขเขาเพราะนั้นนอกเหนือจากหน้าที่ควบคุมแล้วเราต้องแก้ไขเขาด้วยเป็นในตัวนี่คือภารกิจหลักๆที่สำคัญ2ประการของเจ้าหน้าที่ได้ทำแล้วก็ของกรมราชทัณฑ์ที่ต้องดำเนินไปด้วยกัน
12: ผู้ต้องขังหลังจากที่ศาลพิพากษาตัดสินจำคุกแล้วเข้ามาสู่กระบวนการของเรือนจำเรือนจำนี้จะเป็นเรือนจำที่เด็ดขาดแล้วกระบวนการแรกก็คือเข้ามาเรารับตัวผู้ต้องขังเข้ามาใช่ไหมคะก็จะมีการปฐมนิเทศผู้ต้องขังเข้าใหม่มีกระบวนการเรียกว่าจำแนกลักษณะผู้ต้องขังจำแนกได้แค่2อย่างค่ะจำแนกเพื่อการแก้ไขกับจำแนกเพื่อการควบคุม
6: เพื่อการควบคุมใช่ป่ะ
12: ใช่ค่ะ
6: มันยังไงบ้างครับ
12: เป็นการแยกประเภทคดีเราไม่ต้องแยกอยู่แล้วก็คือคดี

0: พติดล้วนใช่ไหมคะแต่แยกประเภทของโทษ
1: แล้วก็พอแบ่ง
0: พอแบ่งเสร็จพอแบ่งเสร็จนะคะอันนี้เราเรียกว่ากระบวนการการจำแนกสัตว์ผู้ต้องขังพอแบ่งเสร็จเราก็จะนำผู้ต้องขังไปปฏิบัติตามแนวทางที่เหมาะสมหมายความว่าใครที่ไปเรียนก็ไปเรียนใครที่ต้องการฝึกอาชีพก็ไปฝึกตรงนี้เราเรียกว่าขั้นของกระบวนการบำบัดฟื้นฟู
1: พวกนี้นี่พอเป็นคนวางนโยบายเหรอครับ
2: คือมันเป็นนโยบายหลักของกรมราชทัณฑ์ด้วยนะแต่ว่าที่นี่จะเน้นหนักเพราะว่าต้องการให้มีการพัฒนาที่สมบูรณ์จริงๆก่อนที่จะพ้นโทษออกไป
3: อันดับแรกก็คือสิ่งที่สำคัญเราให้ความสำคัญกับโครงการไม่รู้หนังสือก่อนเป็นอันดับแรกโครงการ
4: รู้หนังสืออะไรเลย
3: ไม่ได้เลยครับต้องบังคับเรียนเลยคุณต้องรู้หนังสือให้ได้ถ้าไม่ได้ไม่ยอม
5: คือมันจะแบ่งเป็นเกรดด้วยโครงการไหนบางคนเนี่ยสมมุติว่าโครงการเนี่ยคนไหนอ่านออกเห็นได้หัวไวปั๊บเนี่ยก็จะพัฒนาไปเรียนขั้นประถมในเทอมต่อไปถ้าโทษเขายังเหลือพอไม่ใช่หยุดอยู่แค่นี้นะต้องพัฒนา
6: ผู้ต้องขังคนไหนที่เรียนหนังสือยังไม่จบเช่นบอกว่าผมเรียนม.3อยู่ครับแต่ผมไม่จบผมถูกไล่ออกก่อนหรือผมหนีโรงเรียนมาก่อนผมถูกจับมาก่อนไม่จบคณะกรรมการจำแนกก็จะให้มาเรียนหนังสือให้จบอย่างน้อยก็ม.3ผู้ต้องขังคนไหนที่บอกว่าผมจบม.3แล้วล่ะแต่ผมอยากเรียนม.ปลายต่ออะไรที่จะเรียนเราก็เปิดโอกาสให้เขาเรียนหรือผู้ต้องขังคนไหนที่บอกว่าเขาอยากจะเรียนปวช.ก็จะถูกส่งมาเรียนนะครับเพราะนั้นนี่เราก็จะเปิดโอกาสให้กับผู้ต้องขังได้เรียนตอนที่เขาสนใจแรกเริ่มเดิมทีนี่นะครับโรงเรียนในคุกนี่นะครับมันคือโรงเรียนผู้ใหญ่ซึ่งก็เหมือนกับโรงเรียนผู้ใหญ่ข้างนอกจากการเรียนการสอนตามหลักสูตรของกศน.ลักษณะแต่ละแดนนี่ก็จะคล้ายๆกันเน้นในเรื่องของการฝึกวิชาชีพเน้นในเรื่องของการทำงานที่ตลาดแรงงานต้องการ

0: ี่ปิชานี่เราสอนเองด้วยหรือเปล่าคร
1: ับไม่พี่จะมีน้องในนี้สอน มีผู้คุมในนี้เขาสอนเองแต่ว่าเราก็จะอบรมให้เขาว่าวิธีการสอนจิตวิทยาผู้ใหญ่เป็นยังไง
0: ครับเช่นยังไงครับพี
1: ่สมมติว่าความต้องการสมมติว่าเรื่องนี้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยนะครับเราจะสอนเขาว่าหลักปรัชญาของพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยให้มาว่ายังไง
0: ครับ
1: แล้วก็ลองคิดดูสิครับว่าถ้าเราดำเนินการตามหลักปรัชญาของพระเจ้าอยู่หัวแล้วชีวิตเราจะเป็นยังไงก็ให้เขาฝันต่อไปว่าเขาเมื่อออกไปนอกคุกแล้วเนี่ยออกไปนอกจากเรือนจำแล้วถ้าเอาหลักปรัชญานี้ไปปฏิบัติกับตัวเองจะคิดยังไงการที่เขาจะมาอยู่ในนี้5ปี3ปีหรือ10ปีต่างๆเนี่ยมันเปลี่ยนไปเยอะไงเพราะใน1วันเนี่ยโลกเราเปลี่ยนแปลงไปตลอดนะฮะโลกเราเปลี่ยนแปลงไปตลอดแม้กระทั่งน้องดัวแล้วกันถนนหนทางเนี่ยมันก็เปลี่ยนไป
0: ใช
1: ่ใช่มั้ยแล้วเขาล่ะเขามาอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมเนี่ยในรั้วเนี่ยนะครับเขาก็อยู่เนี่ยเขาเจอเพื่อนตรงนี้ตรงนี้เจอครูเจอผู้คุมเจอใครต่อใครที่มาหาเขาถามว่าเขาอยากได้ดีไหมเนี่ยเราต้องให้เขาไงให้เขาทั้งพร้อมไปกับทักษะชีวิตเขาที่จะออกไปดำรงชีวิตอยู่ข้างนอก
2: ความรู้สึกหนูคุกเป็นไงหนูเข้ามานี่หรือคุก
3: นี่อันนี้คือไม่เราไม่เรียกคุกหรอกอันนี้คือศูนย์เตรียมความพร้อมก่อนปล่อยนะจะดูมีบรรยากาศมีท้องนามีอะไรแต่อะไรเดี๋ยวดูตรงนู้นน่ะลงจากเรือนนอนมาปุ๊บเอ้ยเรามีท้องนาไม่มีที่ไหนอย่างพวกนี้เขารู้ละอีก2ปีปี3ปีเขากลับบ้านแน่นอนเขาก็พยายามหาความรู้เพื่อที่จะไปพัฒนาตัวเขาด้วยอะไรด้วยเนี่ยนะ
2: เข้าใจละ
3: 30ปีลงมาเนี่ยเราจะอัดเรื่องนี้เต็มที่เลยนะถ้าเลยอย่างนั้นไปก็ค่อนข้างอันตรายหน่อยก็จะใช้มาตรการควบคุมเป็นหลักเรียนจำก็จะแบ่งเกตกันไปเลยพวกนั้นก็จะเน้นเรื่องการควบคุมมีวงจรปิดคุณทำอะไรก็จะเห็นหมดนะเจ้าหน้าที่เราก็จะไม่เข้าไปใกล้ชิดเท่าไหร
4: ่ก็เหมือนกับที่ท่านผอ.พูดครับการศึกษาที่ให้กับผู้ต้องขังไม่ได้ให้กันทุกคนคนที่มีโอกาสเรียนก็คือคนที่ทางเรือนจำเห็นสมควรว่ายังพัฒนาได้ใครฆ่าคนปล้นจี้ถูกตัดสินโทษหนักๆไม่มีโอกาสได้เรียนหรอกครับก็มีแต่โอกาสจบชีวิตในคุกนั่นแหละเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องกังวลเลยว่าคนที่ทำผิดจะไม่ได้รับผลกรรมอย่างสะสม

0: ตอนแรกๆที่รุดเข้ามานี่เป็นไงบ้างแบบมันคงเซ็งนะใช่ป่ะ
1: รับไม่ได
0: ้เหรอจริงป่ะ
2: เข้ามาใหม่ๆเครียดเหมือนกันเครียดโหผมเคยคิดฆ่าตัวตายนะเข้ามาใหม่
3: ๆปกติของคนนะถ้าอยู่ข้างนอกเรามีอิสระของตัวเราอยากจะไปไหนเราก็ไปได้ใช่ไหมอยู่ในคุกก็วันๆเห็นแต่กำแพงเห็นแต่คนเยอะแยะไปหมดเราบางทีถ้าเรามาแล้วเราไม่รู้จักกับใครเราก็เครียด
1: พอเข้ามาเรือนจำปุ๊บจะยังไม่มีคนมาเยี่ยมเลยเพราะว่าเขายังลา งานยังอะไรกันยังไม่ได้ครับผมซึ่งลำบากมากเจอเพื่อนดีก็ได้ก็ดีไปกว่าจะมาเยี่ยมก็4วันได้นอนน้ำตาตกทั้งคืน
0: จะนอนอย่างนี้คิดอะไรหรือจะนอนก็ไม่ได้ทันคิดนอนกันเต็มเลย
3: นอนกันเต็มเลยถ้าลุกไปก็ที่ก็หายแล้วครับ
0: อ้าวเหรอ
3: ครับผม
0: แล้วกลับมานอนตรงไหน
3: กลับมาก็ต้องมานั่งแหวกแล้วก็นอนตะแคง
0: ตอนที่เราติดแรกๆอยากกลับบ้านนี่แล้วระหว่างนั้นมันทำใจได้ตอนไหนอะเรื่อง
3: สักประมาณ 4-5 เดือนเริ่มจะลงตัวนะครับเริ่มจะมีเพื่อนเริ่มจะรู้จักกันข้างใน
0: มีเพื่อนแล้วคือมันช่วยเราไงก็คือมีเรื่องคุย
3: มีเรื่องคุยกันทำให้มีเรื่องคุยกันพอมีเรื่องคุยกันก็ไม่คิดถึงบ้านได้แป๊บนึงอะไรอย่างเงี้ยพอถึงเวลาว่างๆถึงเวลาใกล้ๆจะนอนช่วงนั้นก็จะคิดถึงบ้านเหมือนเดิมแล้วครับ
0: ทุกคนเป็นเหมือนกันหมด
3: เป็นเหมือนกันหมดแล้วครับคิดว่าส่วนใหญ่น่าจะเป็นอย่างนั้น
0: อีก5ปีนี้เราจะอยู่กับมันยังไง
4: อีก5ปีก็คิดว่าอยากจะเรียนฝึกวิชาชีพ
0: ต้องหาอะไรทำใช่ไหม
4: ต้องหาอะไรทำใช่ออกไปเราจะได้มีความรู
1: ้ที่นี่เขาดีหน่อยเขาสนับสนุนเรื่องดนตรีเรื่องนักโทษอยากทำอะไรเขาก็สามารถทำได
0: ้ตอนนี้เราเริ่มพอมันเซ็งทุกวันเหมือนกันทุกวันเราเริ่มแบบมันอยากทำอะไรบ้างไหม
1: ก็พอนั่งแก่เพลงครับทำเพลงเล่นแต่งเพลงเอาเล่น
0: กีตาร์อะไรอย่างเงี้ย
1: ครับผม
5: เขาก็จะในแต่ละแดนเขาจะมีงานให้ผู้ต้องขังทำเรียกว่าเป็นกิจกรรมอาชีวบำบัดคือเพื่อให้ผู้ต้องขังนี่ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะครับคือไม่ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยที่ไร้ค่าเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะเกิดอาการฟุ้งซ่านเขาเกิดความเครียดต่างขึ้นมาในเลี้ยงตะเภานะครับนี่ฮะที่นี่ก็จะมีการวาดภาพวาดภาพแล้วก็มีปูนปั้นเป็นปูนปั้นสดเป็นผ้านูนต่ำที่เป็นหนึ่งในงานทั้ง10หมู่ของไทยฮะ
0: ครับ
5: ที่นี่มีพื้นที่3ไร่กว่านะครับ3ไร่กว่าแล้วก็จะจำลองบรรยากาศให้มันดูผ่อนคลายให้มันดูร่มรื่นให้มันดูรีแลกซ์ให้เหมือนกับโรงเรียน
6: ที่นี่เมื่อก่อนก็เป็นแดนหนึ่งเป็นแดนที่ใช้ควบคุมผู้ต้องขังแต่ว่าพอมาระยะหลังเนี่ยเราให้ความสำคัญกับเรื่องของการจัดการศึกษามากขึ้นก็มีการเปลี่ยนแดนควบคุมผู้ต้องขังเนี่ยให้เป็นโรงเรียนแบบเต็มรูปแบบเลยตอนนี้พูดง่ายๆว่าโรงเรียนหรือศูนย์การเรียนที่นี่เนี่ยเปรียบเสมือนโรงเรียนนะครับข้างนอกเลยนะครับเราต้องการที่จะทำให้บรรยากาศของโรงเรียนเนี่ยกลับมาสู่ผู้ต้องขังอีกครั้งหนึ่ง

0: วงจรเช่าป้าบอกนะ
1: มาจากไหน
2: เอ่ยมาจากวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาพิเศษมหานคร
1: แล
2: ้
1: วมาสอนวิชาคะ
2: สอนวิทยาการสร้างเว็บเพจแล้วก็วิทยาโลกเครือข่ายเบื้องต้น
0: มาเด็มความเร็วเท่าไหร่ฮะบอกไปเมื่อกี้5 6อะไร
3: กิโล
0: กิโลอะไรกิโลบิดกิโลบิดติดยกกำลัง
3: เสือ3
0: เออติดยกกำลังเนี่ยคำว่าเปอร์เซ็กต์หมายความว่าไงเปอร์เซ็กต์ต่อ1วินาทีใช่ป่ะใช่ป่ะก็คือสัญญาณส่งไปได้56กิโลบิตต่อ1วินาที
1: เขาบอกว่าเข้ามาครั้งแรกรู้สึกกลัวใช่ป่ะ
2: กลัวก็มีบ้างครับเพราะว่ามาขายแอคเคิล
1: ครับแล้วอย่างนี้หายกลัวหรือยัง
2: ไม่มีแล้วครับกลัวเพราะว่าก็ลูกศิษย์ก็ตั้งใจเรียนดีไม่มีแบบไม่มีแบบนิสัยไม่ดี
4: ตอนที่เราได้ยินต้องมาสอนในคุกเนี่ย
2: ไม่เหมือน
4: ตอน
2: แรกคิดว่าเด็กจะไม่ค่อยตั้งใจเท่าไหร่แต่พอมาสอนจริงๆเด็กตั้งใจกว่าเด็กที่เรียนที่เทคนิคดี
5: สอนเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นครับแล้วก็งานฝึกฝีมือรุ่นนี้เป็นรุ่นที่3แล้วครับ
6: รุ่นที่3
5: ครับช่างเชื่อมครับจบไป2รุ่น
6: กลัวมั้ยตอนแรก
5: ก็ไม่ถึงกับมากอะไรนะครับเพียงแต่ว่ากังวลนิดหน่อยเวลาเรามาใหม่ๆบางทีก็แซวกันว่าต้องเวลาเข้าประตูมาต้องเดินถอยหลังเข้านะเขาบอกไม่งั้นเดี๋ยวอะไรอ่ะเป็นความเชื่อแล้วก็แซวกันเล่นอะไรพวกเนี้ยอ
6: ะไรพวกนั้นมากกว่า
5: ครับ
6: แล้วพอมันได้มาสอน
5: รู้มันได้มาเจอแล้วมัน
6: ผิดไหม
5: ผิดคาด
6: ผิดคาดตรงไหนครับอาจารย
5: ์ความสนใจในการเรียนเข้าค่อนข้างดีมาก
6: ดีมากเลยอาจารย์
5: ครับรุ่นแรกดีมากเลย
7: เด็กที่นี่เป็นเด็กของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาพิเศษมหานคร
6: เพราะแบบนั้นเลย
7: ครับคือมีการลงทะเบียนแล้วก็ใช้หมายเลข13หลักอ่ะเป็นตัวกำหนดเลยเรามีสิทธ
6: ิ์อาจารย์ก็เข้ามาสอน
7: ครับคือเราจะมีการจัดการเรียนการสอนว่าวันนี้เรามีสอนวิชาอะไรบ้างวันจันทร์สมมติว่าวันจันทร์สอนเครื่องยนต์เบื้องต้นไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นก็จะเอาครูช่างยนต์กับช่างไฟมาส่วนใหญ่เขาจะเปิดช่างเชื่อมเพราะเด็กจะได้มีอาชีพติดตัวออกไปเวลาพ้นโทษเนี่ยเขาสามารถจะไปเป็นเชื่อมแล้วแต่จะเชื่อมเหล็กดัดไปทำมุ้งด้วยทำอะไรเราจะสอนเกือบทุกวิชา
6: พ
7: ี่
6: อย
7: ู่
6: ร
7: ับ
6: พ
7: ี่
6: จะสอนอะไรเนี่ย
8: คร
6: ับ
9: สอน
6: พี่มาอะไร
9: ก็
6: พ
9: ี่
6: คร
9: ับ
6: ผม
9: วัน
6: นี้สอนอะไรแก
9: จะกัดกระจก
10: เห็นครับ
6: แล้วเราเริ่มอย่างนี้มานานยังครับเนี่ย
10: ผมเพิ่งจะเป็นครั้งที่2
6: ได้มาสอนครั้งแรกเป็นไง
10: แรกๆผมรู้สึกตื่นเต้นก่อนเข้ามานะก่อนจะก้าวเท้าข้ามรั้วเข้ามาม
6: ีคุยกับคนรอบข้างไหม
10: มีครับม
6: ีว่าไงบ้างคุยกันยังไงบ้าง
10: ส่วนใหญ่จะมีปัญหาหนักแฟนผมนี่แหละเขากังวล
6: เขาเป็นห่วง
10: ครับแม่ก็ไม่ได้อะไรนะด้วยวัยเขาอาจจะไม่รู้สึกตื่นเต้นอะไรแล้วคือเขาบอกว่าระเบียบแล้วคุณไม่ต้องกังวลหรอกยังไงก็ต้องรักษาความปลอดภัยให้เราอย่างดีแต่แฟนเนี่ยจะรู้สึกหนักใจ
11: ชื่อสุริรัตน์ค่ะ
6: สุริรัตน
11: ์ค่ะชื่อเล่นชื่อยุ้ยค่ะ
6: ยุ้ย
11: จบเกษตรนะคะปริญญาตรีเกษตรพืชผักที่มหาลัยแม่โจ้ค่ะแล้วก็ปริญญาโทนี่บริหารการพัฒนาที่แม่โจ้เหมือนกันเดี๋ยวพี่พันธ์พรุ่งนี้เดี๋ยวบอกหัวหน้าไว้อีกทีหนึ่งพรุ่งนี้จะให้ถอนไปขายก็เข้ามาช่วงแรกก็กลัวค่ะทุกคดีฆ่าปล้นอะไรมีทุกหมดเลย
6: ครบ
11: เซตแล้วมันเป็นคุกเล็กแล้วเวลาเข้าไปก็คือเดินห่างกันแค่สักฟุตเดียวอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกไม่ค่อยดี
6: บอกแม่ก่อนเน
11: ี่
6: ย
11: แม่กลัว
6: ตอนแรกก็ขอปรับ
11: ยูก็บอกแม่ว่าตั้งแต่เล็กจนโตจนเรียนจบเกือบทุกวันที่ยูต้องขออะไรจากแม่แล้ววันนี้ยูขอให้คนอื่นได้ไหมอะไร
6: แม่ว่า
11: ไงแม่เขาก็อึ้งไปพักนึงแต่เขาก็จะคือจะห่วงเรื่องความปลอดภัยก็เลยจะบอกแม่ว่าเวลาเข้าออก
6: ก็ไม่ฟังแล้ว
11: เลยไม่ฟัง
12: เขาเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆนะครับ ชื่นชมว่าอาจารย์ยูเป็นคนที่ขยันนะเป็นคนขยันสอนผู้ต้องขังปลูกผัก นะครับตากแดดอยู่กลางสนามร้อนเลยธัญยุก็ทำได้นะครับก็ชื่นชมโอ้โหธัญยุเก่งนะครับเก่งมีความสามารถแล้วก็ทุ่มเทน่าดูแล้วที่สำคัญคือเขาไม่กลัวด้วยนะครับเขาไม่กลัวที่จะมาทำงานในคุกไม่กลัวที่จะมาทำงานกับผู้ต้องขังชาย
8: ที่นี่มีอะไรให้ทำเยอะครับเอาเป็นว่าถ้าไม่ขี้เกียจจนขุดไม่ขึ้นพวกเขาพ้นโทษไปไม่ตกงานแน่ๆถ้าไม่ถูกสังคมปิดกั้นนะและถึงจะเป็นอย่างนั้นที่นี่ก็ยังมีอีกวิชาชีพหนึ่งที่ทำให้พวกเขากลายเป็นนายจ้างของตัวเองได้ด้วยซ้ำนั่นก็คือวิชาเกษตร
13: ต้นไม้สรีระของต้นไม้ประกอบด้วยใบลำต้นรากในแนวคิดของผมผมคิดว่าเกษตรตอบโจทย์ตรงที่สุดอย่างน้อยที่สุดอย่างน้อยที่สุดในขณะที่เขายังใช้ชีวิตอยู่ในที่จำกัดเนี่ยถ้าเขาเหนื่อยถ้าเขาได้เหนื่อยคุณนึกออกไหม
14: ก็ไม่ฟุ้งซ
13: ่
14: าน
13: ไม่ฟุ้งซ่านไม่ต้องมานั่งดูกำแพงเมื่อไหร่จะออกสักทีถูกไหมเขาเหนื่อยเขาหลับนอนวันหนึ่งมันผ่านไปรวดเร็วมากอันนี้คือแนวคิดผม
15: คือผมมองว่ากรมราชทัณฑ์เนี่ยเป็นฐานการผลิตที่มีพื้นที่เยอะมากก็มองว่าเกษตรเนี่ยน่าจะดีที่สุดอย่างน้อยๆก็คือไม่ต้องไปเป็นลูกจ้างใครเล็กอยากทำก็ยังทำได้ถ้าไม่อยากทำเราก็ปลูกเราไว้กินไว้อะไรเล็กๆน้อยๆใช้ในชีวิตประจำวันได
13: ้คือเดิมบางทีเนี่ยเราเคยปลูกพืชผักธัญญาเนี่ยเราใช้เคมีใช่ไหมใช้ปุ๋ยเคมีใช้ยาฆ่าแมลงแต่วันนี้นะครับณที่นี้เนี่ยเราทำเกษตรแบบอินทรีย์นะครับดินคือที่รวมของธาตุอาหารซึ่งพืชจะใช้รากดูดเอาไปเลี้ยงลำต้นได้ดินที่ดีต้องมีองค์ประกอบของหนึ่งอากาศตัวนี้ 25% ต้องมีน้ำ 25% มีธาตุอาหาร45% ต้องมีอินทรีย์วัตถุสิ่งมีชีวิต 5% ถ้าคุณได้ลักษณะนี้ปลูกต้นไม้มันก็จะเจริญเติบโตถ้าเรากลับเข้าไปสู่ระบบเดิมใช้ออร์แกนิกเราก็อยู่กันอย่างไม่ต้องลำบากไม่ต้องเจอกับปัญหาพวกโรคภัยไข้เจ็บอันนี้ผมคิดว่าอยากจะสอนให้เขาได้เอาไปใช้ชีวิต

0: นี่ติดนานไหมเนี่ย
1: อยู่มา9ปีครับ
0: 9ปีแล้วออกปีหน้าเหรอ
1: ปีหน้า
0: ครับโอ้โหออกไปกลับไปทำอะไรเนี่ย
1: ก็ต้องออกทำเกษตรออกบ้านทำเกษตร
0: เหรอแล้วคิดว่า9ปีที่อยู่ที่นี่นี่ได้ความรู้อะไรไหม
1: ก็ได้เยอะ
0: เหรอออกไปนี่ทำเองเป็นเลยไหม
1: เป็นเลย
0: นี่ถ้าพี่พันธ์ไม่ติดนี่ไม่ติดคุกนี่พี่พันธ์คิดว่าพี่พันธ์จะได้ความรู้พวกนี้ไหมเน
1: ี่
0: ย
1: คงไม่ได
0: ้การเล่นอย่างนี้พอเราสอนเสร็จเขาออกไปเขาไปทำของเขาเราก็ไม่ได้อะไรดิ
2: ก็ได้บุญไงผมได้บุญผมไม่ได้ต้องการอะไรเลยผมต้องการให้เขาสิ่งที่ผมต้องการหนึ่งมึงไม่กลับเข้ามาอีกอันที่สองมึงออกไปแล้วมึงจะไปทำร้ายสังคมนี่คือประตูสองของผมผมได้ทุนไปเรียนหนังสือผมได้อะไรไปทำงานต่างประเทศผมได้เงินเดือนมาเยอะนะลูกตาผมจบผมได้เพราะผมได้จากนี
0: ้
2: จากภาษีของราษฎ
0: ร
2: ณวันนี้ผมต้องคืนวันนั้นพรุ่งนี้จบไปไปทำงานเลยผมไม่สนยิ่งดีผมยิ่งชอบไม่เป็นภาระให้สังคมมีอยู่สามสี่คนที่ผมสอนแล้วปลดปล่อยออกมาแล้วผมให้ราชทัณฑ์จ้างไว้ทำงานให้เดือนละ9,000ครับตอนนี้เขาเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐไปแล้ว
0: ครับ
2: นี่เนี่ยเห็นแล้วมันผมดูแล้วมัน
0: อ๋อนี่ค
2: ือชื่นใจ
0: ที่ว่าใช่ไหม
2: ครับ
0: การเรียนการสอนในคุกจำเป็นไหมพี่
1: จำเป็นนะ
0: เพราะอะไรพี่คนมันว่าง
1: ไม่มีความรู้เยอะอะไรเนี่ยเขียนหนังสือไม่ได้แล้วต้องมาให้เราช่วยเขียนไปที่บ้านของเงินให้มาเยี่ยมหลายอย่างบางทีก็ช่วยเขียนไปเยอะ

0: การเรียนพูดถึงการเรียนในเรือนจำผมว่าจำเป็นนะครับเพราะว่าผมว่ามองดูแล้วเป็นสิ่งที่ดีสำหรับผมเลยนะผมว่าเป็นสิ่งที่ดีอยู่ข้างนอกไม่มีเวลาทำอย่างนี้แน่นอนไม่มีเวลาเรียนแน่นอน
1: คิดว่าถ้าเกิดเราไม่ได้เข้ามาติดอย่างนี้จะรู้เรื่องคอมไหมเนี
0: ่
1: ย
0: ไม่รู้หรอกครับ
1: แล้วนี่เดี๋ยวนี้เราเป็นอะไรบ้าง
0: เอกสารแล้วก็โปรแกรม Adobe ทุกอย่างผมก็เป็นคนเป็นซ่อมก็มีที่ได้ซ่อมก็ได้มาจากอาจารย์ที่เข้ามาสอนบ้างแล้วก็ได้จากเพื่อนที่เป็นอยู่แล้วบ้างครับ
2: ผมว่าคนเราอ่ะมันมีโอกาสที่จะทำผิดกันได้แต่ว่าผิดแล้วสิ่งที่คุณทำไปอ่ะสำนึกหรือคิดได้ออกไปแล้วคุณจะปรับตัวหรือแก้ไขอย่างไรสอนไปผมเชื่อว่าหลายคนไม่ได้ไปใช้เป็นคุณจะออกไปกัดไหมได้ไม่กี่ร้อยทำแบบเดิมคุณได้กี่พันกี่หมื่นกี่แสนผมในฐานะที่เป็นครูถ้าได้สอนผมเชื่อว่าความรู้ที่ผมมีมันไม่ตายรู้แล้วแบ่งปันดีกว่ารู้แล้วเก็บไว้ครับสอนใครก็ได้ถ้าอยากรู
3: ้บางคนนะบางคนจบปริญญาตรีปริญญาโทก็มีนะเรียนจากมททเนี่ยนิติศาสตร์ด้วย
4: แสดงว่าพี่กำลังบอกว่าบางคนเขาไม่ใช่แค่ชอบเขาต้องการเลยด้วย
3: ใช่
4: ไหมคร
3: ับใช่เนี่ยพี่ถามว่าสิ่งเหล่านี้ที่เขาเรียนร่ำเรียนไปแล้วเนี่ยเมื่อจบออกไปแล้วเนี่ยเมื่อเขาพ้นโทษออกไปเนี่ยสังคมให้เขาป่ะ
1: คือออกไปนี่อย่างแรกคือเราตั้งเป้าว่าเราจะทำ
0: ตั้งเป้าว่าจะทำ
1: ทุนเปิดร้านซ่อมคอม
0: ครับผม
1: ตอนนี้เราซ่อมอะไรเป็นบ้างฮาร์ดแวร์รู้หมด
0: ฮาร์ดแวร์รู้หมดครับ
4: สังคมเราบอกว่า
3: ให้โอกาส
4: แล้วเราพร้อมจะให้โอกาส
3: ใช่
4: กับตัว
3: แต่ว่าทางโอกาสนั้นคุณพูดแต่คำพูดไงแต่การกระทำคุณไม่ได้ให้ไง
4: ครับ
3: สังคมมัวแต่ไปมองไอ้จุดเล็กๆที่เขาผิดพลาดมาตลอดเรามักจะมองข้อผิดพลาดมากกว่าข้อดีเราไม่ยืนอยู่บนบรรทัดฐานที่ความถูกต้องไงและการให้อภัยเราไม่มีพี่ยังถามว่าสิงสาราสัตว์ยังมาฝึกได้แล้วคนนะคือก็ถามว่าในชีวิตนี้ใครบ้างอยากกระทำความผิดในเมื่อคนไม่ให้โอกาสแล้วเนี่ยลองคิดดูว่ามันจะไปทางไหนมันก็ต้องหันกลับมาอีก
5: ถามว่าสังคมยังไม่ยอมรับในตัวของผู้ต้องขังถ้าเขารู้นะฮะว่าเป็นผู้ต้องขังมาแล้วเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลย
4: ถ้าเป็นพวกบริษัทหรืออะไรต่างๆ
5: จบทันทีเลยในเมื่อราชการเองยังปิดกั้น
6: คือตัวของผู้ต้องขังที่ออกไปเนี่ยเขาจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดกับสังคมขึ้นก่อนเขาจะต้องพิสูจน์ตัวเองให้กับสังคมภายนอกได้รับรู้ว่าเขากลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีแล้วเขามีความรู้ความสามารถที่จะกลับไปรับใช้สังคมได้และนี่คือสิ่งที่ยากที่สุดแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามคุณพ่ายแพ้กับแรงลมที่มันกระทบคุณอย่างมหาศาลในทุกทิศทางเนี่ยคุณก็เท่ากับว่าคุณอ่อนแอสิ่งที่คุณจะต้องไปเจอข้างนอกคือหนึ่งสังคมจะมองคุณว่าเป็นคนขี้คุกเขาจะมีเส้นบางๆกั้นคุณตีกรอบคุณไว้ว่าคือคุณคือคนไม่ดีถ้าคุณผ่านได้นั่นคือถือว่าคุณประสบความสำเร็จแล้วในการที่จะเป็นคนดีของสังคมต่อไปและนี่ก็คือความสำเร็จของกรมราชทัณฑ
7: ์ก่อนหน้านี้ผมเคยคิดว่าคุกคือที่สำหรับคนเลวแต่พอมาได้สัมผัสจริงๆผมว่ามันคือที่สำหรับการให้โอกาสมากกว่าไม่ว่าจะให้โอกาสกับตัวเองหรือว่าให้โอกาสกับคนอื่นหลายคนอาจคิดว่าทำไมต้องเสียเวลากับคนพวกนี้ด้วยมันไม่สำคัญหรอกครับว่าคนอื่นเขาจะคิดยังไงกันเพราะสำหรับคนที่เข้ามาทำหน้าที่ครูที่นี่พวกเขามีความคิดร่วมกันที่ว่าโอกาสเปิดกว้างสำหรับทุกคนเสมอ

ป็นความจริงในอดีตว่าคนที่ติดเชื้อส่วนใหญ่จะตายเร็วสมัยแรกๆเลยถ้ามีอาการของเอสเต็มขั้นแล้ว

อยู่ได้อีก2ปีก็ตายเวลานี้เอสเนี่ยกลายเป็นโรคที่รักษาได้คนที่ติดเชื้อ HIV นั้นสามารถมีอายุยืนยาวได้เหมือนกับคนที่ไม่ติดเชื้อทั่วๆไป

0: จนไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแต่ถ้าพูดถึงด้านความรู้สึกที่มีต่อคำว่าแอดบางทีมันอาจจะไม่เคยเปลี่ยนไปเลย
1: สังคมเนี่ยเขียนคิดว่าการติดเชื้อนั้นเป็นพฤติกรรมของคนไม่ดีไม่ว่าติดยาเสพติดไม่ว่าชายนักเที่ยวไม่ว่าหญิงขายบริการทางเพศไม่ว่าชายรักชายเห็นภาพคนที่ติดเชื้อต้องตัวดำผอมซุบซิดผิวเป็นแผลผุพองไปหมดเพราะฉะนั้นก็ไม่มีใครอยากจะให้มีคนในบริษัทเขาอีกหน่อยมีหน้าตาแบบนั้นไม่มีใครอยากจะให้มีคนในครอบครัวเขาเนี่ยติดเชื้อHIVเสียชื่อ
2: ก็ไม่รังเกียจนะครับแต่จะให้ไปคุกคีนี่ก็ไม่อยากคุกจะคุกคีเลยครับ
3: คงลำบากนะแต่ว่าถ้าแบบพูดคุยสื่อสารอะไรกันได
4: ้ก็กลัวนะคะบอกตรงๆก็กลัวเพราะตัวเองมีโรคประจำตัวอยู
5: ่โอ้ถ้าไม่ใช่ว่ารังเกียจแต่ไลฟ์สไตล์หรือวิถีความเป็นอยู่ของเราตอนนี้เราทำไม่ได้

เลขประมาณการนะครับซึ่งจากสูตรทางสถิติทางด้านระบาดวิทยานะครับเขาบอกว่ามีคนไทยเนี่ยติดเชื้อตั้งแต่ต้นตั้งแต่ปี1985ถึงขณะเนี้ยประมาณสัก1,500,000 คนอาจจะเสียชีวิตไปแล้วประมาณสัก800,000 ถึง 900,000 คนนะครับนะก็ยังมีชีวิตอยู่ขนาดนี้ประมาณ 600,000 คนถามว่าถ้าคนที่รู้จริงๆว่าตัวเองติดเชื้ออยู่ณขณะนี้ที่บอกว่ามีเหลือชีวิตอยู่ 600,000 คนอาจจะรู้จริงๆแค่สัก 3-400,000 คนเท่านั้นเองแล้วก็ต้องทำความเข้าใจว่าเอดส์มันติดต่อกันได้ยังไงนะการที่อยู่ในบ้านเดียวกับเขาถ้าไม่ไปปล้ำเขาไม่มีไปทำกับเขาไม่ไปใช้เข็มฉีดยาเขาไม่มีทางติดเชื้อจากคนคนนั้นในบ้านเขาในที่ทำงานเขาได้เลยนะต้องเอาให้แน่ใจว่าให้สังคมแน่ใจว่าการอยู่ร่วมกันในปกติในสังคมไม่ติดเชื้อขึ้นมา

ิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นเนื่องจากคนไม่เข้าใจเราในยุคสมัยแรกๆคนกลัวเราเพราะเขาไม่เข้าใจและเขากลัวการติดเชื้อจากพวกเราเพราะเราก็ต้องใช้ความอดทนนะและพยายามที่จะทำให้ตัวเราเองเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้เขาเข้าใจมากขึ้นถ้าเราท้อแท้หรือว่าไม่ต่อสู้เนี่ยคนข้างนอกยิ่งจะเข้าใจผิดมากขึ้นซึ่งมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้น

0: ท่านเจ้าคุณพระอุดมประชาธรท่านดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV อยู่ที่วัดป่าน้ำพุมีผู้ป่วยเหล่านี้เนี่ยเมื่อเสียชีวิตไปแล้วก็จะมีลูกที่ติดมากับผู้ป่วยด้วยที่ลูกบางคนก็ติดบางคนก็ไม่ติดนี่ติดก็มีส่วนหนึ่งเสียชีวิตไปส่วนที่ไม่ติดเนี่ยพอแม่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยตกค้างที่วัดที่ท่านรองถ้าเด็กเหล่านี้ไม่เรียนหนังสือเนี่ยจะเสียโอกาส
1: เมื่อ10กว่าปีก่อนเนี่ยจะมีเด็กอยู่ที่นี่เยอะมากแล้วก็เป็นปัญหาว่าวัดเราเนี่ยมีพื้นที่จำกัดนะแล้วอย่างหนึ่งปัญหาของเด็กก็คือต้องไปโรงเรียนครับซึ่งในช่วงนั้นก็ส่งเด็กไปโรงเรียนแถวๆเนี้ยก็มีปัญหาข้างนอกเขาก็รังเกียจพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กก็กลัวจะมีการติดเชื้อจากเด็กเราหลวงพ่อจึงสร้างโรงเรียนให้เด็กเรียนแล้วพอเด็กเขาไปเรียนเขามีความสุขไม่ได้สุขกับการที่ต้องมาเรียนกขคงไม่ใช่ความสุขกับการที่ได้มี

0: เพื่อนมีครูมีกิจกรรมต่างๆทำมากกว่าที่จะเป็นเรื่องของวิชาความรู้คนทุกคนเนี่ยยังไงก็ต้องตายหรอกนะจะตายช้าตายเร็วหรือตายด้วยเหตุอะไรก็ทุกคนก็หนีไม่พ้นความตายแต่ว่าเรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยเราควรจะทำอะไรที่มันดีที่สุดมีความสุขที่สุดมีค่าที่สุดให้กับตัวเองซึ่งการเรียนการศึกษาเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตเรามีคุณค่ามีความหมาย
1: ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์33เด็กๆไม่ได้ถูกแบ่งแยกด้วยคำว่าผู้ติดเชื้อหรือคนปกติที่นี่ก็เลยดูเหมือนกับว่าจะเป็นสถานที่ต้นแบบในอุดมคติที่ใครหลายๆคนอยากให้เกิดขึ้นจริงในสังคมไทย
2: ช่วงแรกก็มีแน่นอนนะช่วงปี42 43ที่4 45เนี่ยบอกว่าคือหาเด็กเรียนได้ยากมากนะเพราะว่าเรามีเด็กติดเชื้อเด็กผลกระทบเอสเรียนเยอะนะผู้ปกครองก็จะกลัวแต่ช่วงหลังๆมาเนี่ยเรานำกิจกรรมของโรงเรียนเข้าสู่ชุมชนนะครับให้ความรู้ชุมชนบ้างร่วมกับอนามัยโรงเรียนอนามัยของโรงเรียนแดงร่วมกับโรงพยาบาลแล้วก็ให้ความรู้ของชุมชน
3: ก่อนเด็กจะเข้ามาอยู่เนี่ยเราก็ต้องทำความเข้าใจกับผู้ปกครองแล้วผู้ปกครองเข้าใจแล้วยอมรับกติกาแล้วว่าเรามีเด็กติดเชื้อเรียนร่วมด้วยนะเพราะเราก็ให้ความรู้เข้าใจเด็ก2กลุ่มนี้ก็คือโอเคยอมรับกันได้แล้วก็ให้ความรู้เด็กอธิบายเข้าใจนะครับเรื่องการดูแลป้องกันตัวเอง
4: เรียนร่วมกับเด็กติดเชื้อ SIV แล้วก็เด็กไร้พ่อแม่อะไรพวกนี้ค่ะ
5: ไม่กลัวครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ของที่จะติดเชื้อร่วมกับเขาครับ
4: พอเราได้พูดได้คุยกับเขาจริงๆคือความรู้สึกกลัวนั้นมันก็หายไปอะค่ะ
5: อยู่กับเขาก็กินขนมด้วยกันอะไรครับก็เป็นเพื่อนที่สนิทกันนะครับ
4: คือว่าเราก็พูดคุยกับเขาตามภาษาแต่ว่าของอะไรที่เราไม่สามารถใช้ร่วมกันได้เราก็จะไม่ใช้เลย
6: ปกติเขาก็เหมือนเพื่อนทั่วไปก็เล่นกับเราปกติ
7: กลัวไหม
6: กลัวค่ะแต่ว่ารู้ว่ามันไม่สามารถติดต่อกันได้ง่ายๆ
8: ก็คือมาเรียนเนี่ยค่ะบางคนเราก็ไม่รู้เลยค่ะแทบจะไม่รู้เลยว่าเขาเป็นเด็กติดเชื้อบางคนตั้งใจเรียนมากกว่าเด็กปกติด้วย
9: บางคนเนี่ยเติบโตมากับเชื้อโดยที่ไม่รู้สึกว่าเป็นปมด้อยหรือมีความต่างกับคนอื่นเด็กบางคนเนี่ยให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากเขาจะบอกว่าตัวเขาอ่ะเหมือนกับมีโรคประจำตัวธรรมดาบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะมีชีวิตยืนยาวกับคนที่เป็นมะเร็งหรือว่าโรคหัวใจด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเขาจะไม่รู้สึกว่าสิ่งที่เขาเป็นอยู่คือปมด้อย
10: แนวทางปฏิบัติก็จะคล้ายๆกับข้างนอกครับ
7: ก็
10: คือการเรียนการสอน
7: ก็จะเหมือนกัน
10: ครับชีวิตประจำวันก็จะเหมือนกันจะไม่มีการมาแบ่งแยกว่าคนนี้นะติดเชื้อนะคนนี้นะไม่ติดเชื้อนะอะไรอย่างเงี้ย
11: เสือสีอะไรนะช้างล่ะช้างสีอะไรลงมือเลยลูกเก่งมากเก่งมาก

0: เมื่อก่อนก็หนูก็อาจจะไม่เข้าพวกกับเด็กที่ไม่ติดเชื้อค่ะแต่เดี๋ยวนี้เพื่อนที่ในโรงเรียนไม่ติดเชื้อก็เป็นเหมือนกันก็แบบเป็นกันเองค่ะแบบว่าถ้าเขาจะกินอะไรเงี้ยเขาก็กินร่วมกันหมดเลยค่ะเขาไม่จะไม่แยกเขาก็ดีกว่าเมื่อก่อนเมื่อก่อนเนี่ยจะไม่มีคนเข้าใกล้เลยค่ะแค่รู้ว่าคำว่าเขาจะไม่เข้าใกล้ตอนนี้ก็โรงเรียนเปลี่ยนไป
1: ในวัยของเขาเนี่ยเป็นวัยต้องการเพื่อนการอยู่ร่วมกันการสนิทสนมกันเนี่ยใกล้ชิดกันเนี่ยมันจึงเป็นความเคยชินที่เหมือนกับว่าทำให้ความกลัวนั้นหมดไปการจัดกิจกรรมร่วมกันการทำงานร่วมกันเนี่ยของนักเรียนเนี่ยเข้ากลุ่มกันเนี่ยทำให้เขาเนี่ยลดเรื่องของความกลัวตรงนั้นลงไปได้เยอะมาก
2: เพราะในสังคมปกติมันต้องมีการอยู่ร่วมกันมันไม่สามารถแบ่งแยกเป็นนิคมได้ไม่ใช่สมัยก่อนมันมีนิคมโลกเลื้อนอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ไงเพราะว่าคนมันต้องปฏิสัมพันธ์กันในสังคมเพราะนั้นเด็กกลุ่มนี้เกิด

0: ถ้าเขาเอาไปแปลกแยกแล้วเนี่ยคือถ้าคนคิดเชิงบวกก็บวกไปเกิดถ้าคนคิดมองในแง่ลบเหมือนกับแบ่งแยกเขาออกจากสังคมเนี่ยบางคนจะแอนตี้สังคมมันจะกลับมาทำร้ายสังคมอีก
1: เรียนอยู่ที่นี่ตั้งแต่ตอนเข้ามาป.6เทอมแรกค่ะเข้ามาแรกๆก็เหงาค่ะพอเริ่มมีเพื่อนก็เริ่มรู้สึกดีค่ะ
2: แล้วมีเพื่อนไหมมีเพื่อนที่เป็นไหม
3: มีค่ะก็เนี่ยค่ะ
2: แต่ก็คือเราทุกคนก็เป็นเพื่อนกันเนาะ
3: ค่ะ
2: เหงาไหม
3: เหงาค่ะ
2: น้ำเหงาไหม
3: เหงา
2: จริงตอนนี้ยังเหงาอยู่ไหม
3: ไม่เหงาแล้ว
2: โตขึ้นอยากเป็นอะไรคะ
3: พยาบาลค่ะ
2: อยากเป็นพยาบาลทำไมล่ะทำไมล่ะทำไมอยากเป็นพยาบาล
3: เพื่อได้ช่วยเหลือคนอื่นที่เจ็บป่วยไข้ค่ะ
4: ชีวิตของผู้ติดเชื้อที่เราเห็นอาจไม่ได้ดูยากลำบากอะไรมากมายแต่อย่าลืมนะครับที่เราได้เห็นกินพื้นที่ไม่ถึง 1% ของพื้นที่ที่เราใช้ชีวิตอยู่ด้วยซ้ำเคยมีคนบอกว่าชีวิตไม่ได้ง่ายขนาดนั้นครับมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นบางทีมันยากขนาดที่ว่าโลกของใครบางคนยังต้องถูกแบ่งเป็น2ใบ

0: พี่จะเป็นคนที่ชอบ
1: ทดสอบทัศนคติคน
0: ปรากฏว่าลองดูแล้วในทุกกลุ่มเพื่อนที่เป็นโรคอีกใบของพี่ไม่มีใครรับได้เรื่องเอด
2: เมื่อก่อนคือมีความหดหู่มากแล้วก็อยากจะแบบว่าตายๆไปเลยอะไรเงี้ยไม่อยากอยู่แล้วในโลกนี้คือแบบว่าทำไมอ่ะต้องมาเรียกเราแบบนี้ด้วยอะไรเงี้ย
3: อย่างนั้นอย่างนี้
2: เรียกอีเอดอะไรเงี้ยค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ป้อนยาหมาครับจะป้อนยังไงให้ประสบความสำเร็จก็คือสิ่งที่เป็นปัญหาแล้วก็หลายๆบ้านเมื่อรับยามาจากสัตวแพทย์ก็ไม่สามารถจะให้แก่สัตว์เลี้ยงของท่านได้ฉะนั้นวันนี้นะครับวิธีการป้อนยาซึ่งบางครั้งก็ยากแต่ถ้ารู้แล้วแล้วได้ฝึกฝนนะครับก็ไม่ยากเกินไปนะครับการให้ยาหมานั้นเนี่ยยาอยู่2ประเภทด้วยกันที่สัตวแพทย์จะจ่ายมาให้นะครับก็คือยาเม็ดกับยาน้ำยาเม็ดก็มีหลายรูปแบบนะครับก็จะเห็นว่าเป็นพวกที่เป็นเม็ดด้านๆนะครับเป็นอัดเม็ดมาครับอีกชนิดนึงก็คือเป็นยาเม็ดที่เคลือบซึ่งทั้ง2ประเภทนี้เนี่ยนะครับก็มีความแตกต่างในความลื่นการป้อนเข้าไปถ้าถูกน้ำลายแล้วอมอยู่นานนะครับยาก็จะเริ่มละลายหรือว่าเริ่มแตกการที่จะกลืนก็จะลำบากฝืดคอเพราะฉะนั้นต้องทำด้วยความรวดเร็วคราวนี้มีอีกอย่างนึงนะครับยาที่เป็นแคปซูลบางครั้งนี่เมื่อแคปซูลนั้นโดนน้ำลายหรือมือเราเปียกเนี่ยนะครับการป้อนจะยิ่งลำบากเพราะว่ามันจะติดมือเราไปด้วยฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องพิจารณานะครับว่ายาของเรานั้นมันเป็นแบบไหนประเภทไหนการป้อนยาเม็ดนั้นเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างจะง่ายนะครับถ้าใช้มือเปล่าสำหรับยาทั่วๆไปแล้วหมาที่คุ้นเคยโดยเฉพาะอย่างยิ่งยาที่เป็นเม็ดเคลือบเนี่ยนะครับวิธีการที่ง่ายก็คือว่าอ้าวโตโน่มานะครับการจับนั้นนะครับเราจับที่บริเวณปากจากทางด้านบนคล่อมลงมานะครับเราจะเห็นว่าข้างๆนี้ไม่มีฟันนะครับไม่มีเป็นช่องเหงือกที่ว่างๆอยู่เราลูบขึ้นมานิดเดียวนะครับเพื่อที่จะอ้าปากขณะเดียวกันอีกมือนึงนะครับคีบยาไว้ในมือนะครับทำงี้ใส่ไปปุ๊บสับปุ๊บเสร็จเดี๋ยวนะครับถ้าเขาแลบลิ้นเมื่อไหร่ก็แสดงว่ากลืนแล้วแต่บางตัวก็จะเจ้าเล่ห์หน่อยนะครับก็จะอมไว้แล้วก็บ้วนออกมาแต่ผมยังไม่แน่ใจนะครับว่าเขาจะกลืนไหมดูซะหน่อยยังอยู่ใส่เข้าไปอีกทียังได้เลยเดี๋ยวก็กลืนไหมแน่โตโน่โตโน่ดูสิแน่โตโน่โตโน่เห็นไหมตัวน้องอมไว้เห็นไหมหมาเจ้าเล่ห์นะเนี่ยตัวนี้เห็นไหมกลืนยังถ้าแลบลิ้นก็แสดงว่ากลืนแต่ถ้าบางตัวนะครับมาทำแคะแคะแคะแคะอาจจะหลุดมาอีกเพราะฉะนั้นท่านต้องรอจนมั่นใจว่าเขากลืนไปก็คือเห็นลิ้นที่แลบออกมานะครับนี่เป็นการให้ยาเม็ดอย่างง่ายๆนอกจากนั้นเนี่ยนะครับการให้ยาเม็ดอาจจะใช้อุปกรณ์ช่วยอันนี้เป็นเราเรียกว่าเป็นอุปกรณ์สำหรับป้อนยานะครับเราก็จะคีบยาใส่ไว้ในนี้นะครับแล้วก็ใส่ปากแล้วก็ป้อนเข้าไปถ้ารู้สึกว่าไม่สะดวกไม่ถนัดในการจะใช้มือก็ไปหาซื้อเอานะครับอันนี้ตามร้านเพชช็อปอะไรก็มีขายนะครับก็จะช่วยให้ท่านสะดวกยิ่งขึ้นแต่ก็ต้องฝึกฝนนะครับแต่คราวนี้ยากขึ้นมาก็จะเป็นยาน้ำนะครับซึ่งหมาส่วนใหญ่ก็เวลาการให้ยาน้ำเนี่ยมักจะไม่ค่อยให้ความร่วมมือเป็นยาที่ประเภทคล้ายๆกับยาลดกรดหรือว่ายาขับลมบางอย่างเนี่ยมันกินแล้วมันซ่าหมาก็จะไม่ชอบฉะนั้นท่านต้องรู้ก่อนด้วยนะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยยาที่เป็นยาน้ำที่ให้เนี่ยนะครับเราก็จะใช้สลิงนะครับเป็นอุปกรณ์ที่ง่ายที่สุดในการป้อนนะครับบางท่านใช้ช้อนผมก็คิดว่าบางครั้งมันก็ทุลักทุเลและการตวงก็ลำบากอย่าเพิ่งไปเดี๋ยวก่อนเอานี่นะครับเราก็ดูตามปริมาณที่คุณหมอสั่งมาบอกกี่ซีซีเท่าไหร่ท่านก็ดูตามขีดเนี่ยนะครับแล้วก็ดูดใส่ไซลิงคราวนี้ตำแหน่งที่จะป้อนที่ง่ายที่สุดเนี่ยนะครับก็อย่างที่บอกแล้วนะครับว่าบริเวณปากเนี่ยตรงช่องนี้นะครับก็จะไม่มีฟันนะครับท่านก็ป้อนได้ง่ายๆอ้าวโตโน่นั่งถ้าป้อนที่ดีนะครับป้อนยาเนี่ยให้หมานั่งดีที่สุดถ้าเขาร่วมมือไอ้ร่วมหน่อยดิตัวเนาะอ่อยร้อนนะอ่ะไม่เป็นไรตัวเนาะอร่อยนะนี่นะครับปึ๊บอร่อยไหมนะครับไม่ได้ยากเย็นเลยเห็นไหมตัวเนาะตัวเนาะชอบได้ซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งในการที่จะให้ยาน้ำแต่ข้อเตือนใจก็คือว่าถ้าคุณหมอสั่งบอกว่า5หรือ10ซีซีเนี่ยนะครับไม่ใช่ยัดเข้าไปทีทั้งดุ้นนะครับทั้งทีละ5หรือ10ซีซีเนี่ยหมาอาจจะสำลักหรือว่าบ้วนออกมานะครับแล้วท่านจะควบคุมได้ลำบากเพราะฉะนั้นแบ่งเป็นทีละน้อย

ไม่ได้นะครับดูดทีละน้อยแล้วป้อนทีละน้อยจนครบนะครับเพราะฉะนั้นในนี้ก็คือสิ่งที่ท่านควรจะรู้ไว้นะครับการให้ยาหมาไม่ว่าจะเป็นยาเม็ดหรือยาน้ำนะครับท่านจะต้องรู้จักที่จะฝึกให้หมาของท่านคุ้นชินกับยาเหล่านี้คราวหน้านะครับหมอให้ยามาอย่างไรก็กินได้ครบถ้วนดังนั้นการรักษาก็จะประสบผลสำเร็จครับ

ำหรับบางคนที่ไม่อยากเลี้ยงนกในกรงนะครับก็จะมีวิธีการควบคุมการบินของนกนะครับได้หลายวิธีที่ทำกันนะครับส่วนหนึ่งได้แก่การผูกโซ่แล้วก็เลี้ยงนกไว้บนคอนซึ่งวิธีนี้ไม่แนะนำเพราะว่าบ่อยครั้งนะครับที่เราเพราะว่าเวลานกตกใจนกจะบินกระชากตัวอย่างแรงทำให้เกิดขาหักเกิดการบาดเจ็บที่ขานกได้นะครับวิธีที่แนะนำนะครับได้แก่การตัดขนปีกนะครับนกก็จะไม่เจ็บนะครับแต่ก็สามารถควบคุมไม่ให้นกบินได้นะครับเวลาหุบแล้วก็จะดูสวยงามนะครับแต่ว่าการตัดขนปีกนั้นเวลาเขาผัดขนใหม่ทุกปีเราก็ต้องตัดขนปีกไปทุกปีเช่นกันนะครับการจัดการประจำวันสำหรับกรงนกนะครับจุดที่สำคัญได้แก่การเปลี่ยนอาหารทุกวันนะครับอาหารที่นกกินเหลือก็ต้องเททิ้งให้หมดแล้วก็อาหารใหม่ที่ใส่เข้าไปก็ต้องเป็นอาหารใหม่ทั้งหมดนะครับถาดน้ำนะครับแม้ว่าเขาจะกินน้ำน้อยแล้วมีน้ำเหลือในถาดก็ต้องนำออกมาล้างทำความสะอาดนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำยาล้างจานที่เราใช้กับของเราหรือจะเป็นน้ำยาฆ่าเชื้อยางอ่อนก็ได้นะครับสำหรับคอนนะครับถ้าเกิดว่าเปื้อนมูลนะครับก็ควรจะนำออกมาแล้วก็เอามาล้างทำความสะอาดแล้วก็ตากแห้งนะครับส่วนของถาดนะครับที่รองรับมูลนะครับก็ต้องเอามาเทมูลทิ้งนะครับเทเศษอาหารทิ้งแล้วก็ล้างทำความสะอาดอย่างน้อยวันละครั้งหรือถ้าใช้2ครั้งต่อวันก็ดีนะครับส่วนตัวกรงนั้นนะครับสักอาทิตย์หนึ่งเราอาจจะนำมาล้างทำความสะอาดตากแดดแล้วก็เปลี่ยนเข้าไปอยู่กรงหนึ่งนะครับแล้วก็พักกรงนี้ไว้อาจจะใช้น้ำยาฆ่าเชื้ออย่างอ่อนก็ได้นะครับล้างทำความสะอาดกรงไว้เพื่อให้ปริมาณเชื้อในสิ่งแวดล้อมของเขาลดลงเป็นผลดีต่อสุขภาพนกนะครับเมื่อเราเลี้ยงเข้าไปได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับโรคที่เกิดในนกก็อาจจะคล้ายสัตว์ทั่วไปนะครับก็เป็นโรคที่เกิดจากระบบหายใจนะว่าจะมีน้ำมูกนะครับเป็นน้ำมูกออกมาที่จมูกให้เห็นหรือเป็นคราบเกิดกลางนะครับหรืออาการท้องเสียนะครับก็จะเป็นเหมือนสัตว์อื่นๆก็คือจะมีลักษณะของมูลที่ค่อนข้างเหลวนะครับมีการถ่ายพุ่งออกมาหรือว่าอาจจะมีลักษณะของมูลที่เปื้อนรอบๆขนที่รอบก้นของเขานะครับก็สามารถสังเกตได้นอกจากนั้นนะครับถ้านกเครียดนะครับก็จะมีลักษณะของการดึงขนตัวเองนะครับหรือว่ากัดแทะสิ่งต่างๆก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ดูแล้วว่านกเขามีอาการเครียดนะครับถ้านกป่วยในภาพรวมนะครับลักษณะของนกก็คือมีตาหลีปลือนะครับมีขนยุ่งหยองนะครับขนอาจจะฟูนิดนึงก็คือเหมือนกับที่เราขนลุกนะครับถ่ายเหลวนะครับบางครั้งเขาจะไม่มีแรงในการเกาะคอนเมื่อเขาเกาะคอนนะครับเขาอาจจะเอาท้องเข้ามาพักที่คอนเพราะว่าแรงที่ขาเขาจะไม่ค่อยดีนะครับนี่เป็นลักษณะรวมๆของนกที่ป่วยครับนกก็เป็นสัตว์เลี้ยงที่มีชีวิตจิตใจแล้วก็ความรู้สึกนะครับซึ่งเขาก็ต้องการการดูแลและความใส่ใจต้องการเวลาจากเรานะครับเพราะนั้นก่อนที่เราจะเลี้ยงนกเราต้องมั่นใจแล้วว่าเราพร้อมที่จะดูแลเขานะครับเพราะถ้าเราดูแลเขาอย่างดีเนี่ยเขาก็จะเป็นเพื่อนที่ดีของเราไปตลอดอายุขัยของเขาได้นะครับ

ตอนสระเอสระแอในชายหาดแสนสุขขอต้อนรับแพนไทยไมโทและเด็กๆ เข้าสู่ชายหาดแสนสุขชายหาดแสนสุขแห่งนี้เป็นสถานพักผ่อนที่หลายๆคนใฝ่ฝันแสงแดดลมและเสียงคลื่นช่วยทำให้พวกเราสนุกสนานและสดชื่นที่อยากรู้จังเลยว่าในชายหาดแสนสุขแห่งนี้มีคำใดบ้างที่มีเสียงสระเอหรือเสียงสระแอสระเอสระแอแทนไทยไมโทและเด็กๆช่วยบอกพี่หน่อยได้ไหมจ๊ะว่าคำศัพท์ทั้ง7คำในชายหาดแสนสุขแห่งนี้มีเสียงส

0: หรือเสียงสระแอเด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาทำภารกิจนี้ด้วยกัน
1: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อน
0: ๆไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
2: 1 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
3: นี่คือทะเลทะเลทะเล
1: เพื่อนๆจ๋าทะเลมีสระเอหรือสระแอกันนะทะเลมีสระเอ
3: เก่งมากไปคำต่อไปกันเลยนี่คือแมวแมวแมว
1: เพื่อนๆจ๋าแมวมีสระเอหรือสระแอกันนะแมวมีสระแอ
3: แทนไทยและเพื่อนๆสุดยอดไปเลยนี่คือเปลเปลเปล
1: เพื่อนๆจ๋าเปลมีสระเอหรือสระแอกันนะเปลมีสระเอ
3: ยอดเยี่ยมที่สุดนี่คือแตงโมแตงโมแตงโม
1: เพื่อนๆจ๋าแตงโมมีสระเอหรือสระแอกันนะแตงโมมีสระแอ
3: ไปหาคำต่อไปกันเลยนี่คือแก้วแก้วแก้ว
1: เพื่อนๆจ๋าแก้วมีสระเอหรือสระแอกันนะแก้วมีสระแอ
3: ยอดเยี่ยมที่สุดเลยนี่คือเป้เป้เป้
1: เพื่อนๆจ๋าเป้มีสระเอหรือสระแอกันนะเป้มีสระเอ
3: เก่งมากเลยต่อไปเป็นคำสุดท้ายแล้วนี่คือเลข8เลข8เลข8
1: เพื่อนๆจ๋าเลข8มีสระเอหรือสระแอกันนะโหเลข8เนี่ยมีทั้งสระเอและสระแอเลยว้าวเพื่อนๆคนไหนตอบถูกกันบ้างยกมือหน่อยครบทั้ง7คำแล้วเย้พวกเราทำได
0: ้เด็กๆทุกคนเก่งกันมากเลยจ้ะไหนตบมือเป็นรางวัลให้ตัวเองกันหน่อยพวกเรามาทบทวนคำศัพท์กันเถอะคำศัพท์ที่มีเสียงสระเอทะเลเปลเป้คำศัพท์ที่มีเสียงสระแอแมวแตงโมแก้วและคำศัพท์ที่มีทั้งเสียงสระเอและเสียงสระแอในคำเดียวกันเลยก็คือเลข8นั่นเองขอบคุณแทนไทยไมโทและเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันพยายามทำภารกิจจนสำเร็จโดยที่ไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆนะจ๊ะ
1: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การอบรมครูวิทยาศาสตร์สำหรับประจำปี2558นะคะโดยความร่วมมือของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมมหาวิทยาลัยออริกอนประเทศสหรัฐอเมริกาบริษัท GOT จำกัดมหาชนโดยการเชื่อมต่อสัญญาณจากโรงเรียนสถานีวิทยุโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนวังไกลกังวลหัวหินบริษัททีโอทีจำกัดมหาชนและมหาวิทยาลัยออเรกอนสำหรับในวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้ที่เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมนะคะจากท่านแรกเลยก็จากผู้แทนมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีนะคะดร.ปริญญาพุทธาภิบาลซึ่งเป็นประธานโปรแกรม Geoscience นะคะของที่มหาวิทยาลัยมหิดลท่านที่สองเป็นผู้แทนของสสวท.นะคะคุณณรงค์ศิลป์ทูตพนมค่ะท่านที่สามนะคะผู้แทนของสพท.กระทรวงศึกษาธิการนะคะคุณมานะเตียวแซค่ะท่านต่อไปนะคะผู้แทนของ TOT ค่ะคุณพันศักดิ์สุเมธจรัสค่ะและที่ร่วมเป็นเกียรติอยู่ที่หัวหินนะคะโรงเรียนวังไกลกังวลหัวหินคือดร.ฤทัยวันหานกล้าผู้อำนวยการโรงเรียนวังไกลกังวลค่ะ Welcome you all to the video conference science teacher training program 2015 organized by the Distance Learning Foundation with the support of the University of Oregon TOT Public Company Limited วังไกลกังวล School หัวหินAnd the Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology. I would like to first invite the representative from TOT Public Company Limited, Dr. Kamthorn Vaithayakun, Senior Executive Vice President, Operations, to give a welcoming speech to all participants involved. Thank you.
1: Good evening.Associate Professor Nalapon Chan Ocha, Vice Chairman of Distance Learning Foundation, Dr. Dean Lily Book, Department of Physics, University of Oregon, Dr. Thiti Tunyathip, Mahidol University, Kanchanaburi Campus. Ladies and gentlemen, I'm Mr. Kamthorn Vaithayakun,Senior Executive Vice President in Operation, on behalf of TOT Public Company Limited, feel particularly honored to attend this opening ceremony on video conference for Science Teacher Training 2015 here today. TOT Public Company Limited have been delighted to be a major corporate in supporting of telecommunication network.And teacher training for the Distance Learning Foundation since 1995. We believe that national education support are our corporate key missions. Taking this opportunity, I have a pleasure to congratulate with on-site teacher who participated in this training, and I do hope that.All of you would take this occasion attending into a great development based upon your knowledge. And I also look forward to meet you all again in the next training of the foundation. Thank you.
0: Thank you very much, Dr. Kamthorn. This video conference science teacher training program won't be able to carry out without the supportOf the University of Oregon, which is our supporter, has been our supporter for during the past 7 or 8 years. So I would now like to welcome the representative from the University of Oregon, Dr. Leslie Obbeckman, to give a welcoming address to all participants involved. Dr. Leslie.
2: Thank you very much, Dr.

0: Dr. Nadapurn. Sawadee ka. On behalf of the University of Oregon, I'd like to thank you for this opportunity to work with our longtime colleagues at TOT, the Royal Thai Distance Learning Foundation, the Mahidol University, and our other colleagues in the listening audience and who are participating in this event today. It's been my great personal pleasure to be involved in this kind of programming with English language teacher training for more than 10 years. Dr. Chanachai and I worked together on a number of projects early as the 2000s, the early 2000s. So it is my great pleasure today to see that work continue along with the Green Chemistry Lab, and then now with physics. We're going to learn about seismometers today. Very exciting. With me here today is Dr. Dean Lively Brooks, who will be leading this session and teaching us lots of interesting things, I think. So, again, thank you very much, Kokunka, and best of luck to all the scientists here and in Bangkok and Thailand as well.
1: Okay. Thank you very much, Dr. Leslie Beckman. On behalf of Mr. Kwan Kea Wacharothai, Chairman of Distance Learning Foundation, it's a great pleasure for me to welcome you all again to the Distance Video Conference Teacher Training Program for Science Teacher 2015 on the physics and mathematics of slinky seismometers and their use in the classroom. This is another collaboration between the Distance Learning Foundation and Oregon University. The Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology with generous support of TOT Public Company Limited and Wang Kai Kang Wun School. I would like to extend my appreciation to all parties concerned regarding the determination and effort in making this program possible. Thanks to Dr. Dean Lively Brooks, my thanks also go to the staff of TOT and DLF Hua Hin for their technical support. I hope the teacher participants find the program useful and adaptable to your teaching. Now I would like to invite Dr. Dean Lively Brooks, the Director of Undergraduate Studies, Department of Physics, University of Oregon, who will be our main lecturer during the 5 sessions of this video conference science teacher training program, to give a welcoming remarks and start the session. Dr. Dean, please.
2: Sawadee kap. My name is Dr. Dean Lively Brooks, and I am a geophysicist at the University of Oregon. You may not know it, but a geophysicist is someone who uses physics to study the Earth. We are meeting today and for the next 5 weeks to talk about earthquakes. You might ask, why earthquakes? My first answer is the obvious, that very large earthquakes are catastrophic events that can kill hundreds to hundreds of thousands of people. And we've seen evidence of that in the last 10 years. They do this directly by shaking the earth, causing buildings to fall on people. They do this indirectly by causing tsunamis, huge waves that cause destruction and take lives. These tsunamis can travel far from where the earthquakes occur and thus spread the destructive power of earthquakes away from tectonically active areas. Would you like to translate that now, Dr. Diti?
3: Yes, thank you, Dr. Dean. Yes. ครับก็ดร.ดีนไลฟ์ลิบรุกได้นำตัวเองนะครับแล้วก็พูดถึงว่าดร.ดีนเป็นนักธรณีฟิสิกส์นะครับซึ่งก็เป็นสาขาหนึ่งทางด้านธรณีวิทยาที่มีทำการศึกษาเกี่ยวกับโลกนะครับและสิ่งที่จะพูดถึงในวันนี้ก็คือในเรื่องที่เกี่ยวกับแผ่นดินไหวนะครับหรือ earthquake นะฮะและดร.ดีนก็บอกว่าทำไมถึงต้องศึกษาถึงแผ่นดินไหวนะก็ด้วยเหตุการณ์ที่เกิดแผ่นดินไหวในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะแผ่นดินไหวนี่ก็จะทำให้เกิดการสั่นสะเทือนของแผ่นดินนะและทำให้เกิดความเสียหายกับอาคารบ้านเรือนนะครับทำให้เกิดการพังเสียหายนะครับนอกจากนั้นแผ่นดินไหวยังทำให้เกิดคลื่นสึนามินะครับซึ่ง คลื่นสึนามินี้อาจจะมีผลกระทบตั้งแต่ระยะใกล้จนถึงระยะที่ไกลถึงแม้ว่าจะห่างไกลจากบริเวณที่เกิดแผ่นดินไหวก็ตามนะครับนี่คือสิ่งที่ดร. ดีนพูดถึงครับ Dr. Dean, you can now go ahead.
2: Thank you. So my second more subtle answer to the question why earthquakes is that the study of earthquakes has a relevance that is easily understood by students. We might say that students have a need to know about earthquakes and tsunamis, that because of the destructiveness of those things, they care about them. Thus, we can teach some fundamental physics and math concepts underlying earthquakes, and particularly how we detect and analyze the signals they introduce into the earth, and count on this student need to know to motivate our students to learn. Which brings us to our driving question, how do we detect and locate earthquakes, both large and small? And that is what these sessions are about. I want to point out that this question is not hypothetical. We are going to be using working slinky seismometers. You have two and three, I believe, in Thailand as well, to actually detect and locate earthquakes, showing you how you might work with your students in your schools to do so. Our hope is to help you develop your students' 21st century competencies around using math to understand data and around how sensor technology works. Dr. Didi.
3: Yes. ครับ ดร. ดีนก็บอกว่า นี่แหละทำไมเราถึงต้องศึกษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวนะครับอันนี้เนี่ยเรื่องของการศึกษาแผ่นดินไหวนะเป็นสิ่งที่นักเรียนสามารถที่จะศึกษาและทำความเข้าใจกับมันได้นะครับโดยการศึกษาความรู้เบื้องต้นนะครับเกี่ยวกับฟิสิกส์และก็คณิตศาสตร์นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะนำเราไปสู่การศึกษาที่สามารถที่จะนำไปสู่คำถามที่บอกว่าเราจะทำการตรวจวัดหาแผ่นดินไหวขนาดทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ได้อย่างไรนะครับโดยการที่เราจะมีการนำเอาตัว slinky seismometer นะครับหรือตัววัดคลื่นแผ่นดินไหวด้วย spring slinky นะครับซึ่งเป็นของเล่นเด็กเนี่ยนะฮะมาช่วยในการศึกษาในครั้งนี้นะครับซึ่ง seismometer ตัวนี้นะก็จะเป็นเครื่องมือที่คุณครูสามารถที่จะนำไปใช้สอนนักเรียนนะครับเพื่อที่จะให้ได้เข้าใจถึงการทำงานของตัวไซส์โมมิเตอร์ตัวนี้นะครับว่ามีการทำงานอย่างไรนะครับเพื่อที่จะได้ใช้ในการศึกษาหาว่าเราจะใช้เครื่องมือนี้ในการตรวจวัดหาแผ่นดินไหวทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ได้อย่างไรนะครับ Thank you Dr. Dean you can go ahead
2: Thank you So finally you may wonderwhy I've highlighted these particular terms such as need to know and driving question. These are part of an excellent model for instruction called projects-based learning, where students undertake weeks-long projects that are based on how scientists and engineers work. In this case, we are working as a seismologist would, detecting seismic waves with our slinky seismometer and locating earthquakes,and trying to better understand about patterns of earthquakes.
3: ศึกษาที่บอกว่า need to know คือทำไมเราต้องรู้นะครับแล้วก็เป็น driving question ก็คือเป็นคำถามนำที่จะนำไปสู่การศึกษาที่เป็นที่เขาเรียกว่าเป็น project based learning นะครับก็คือการเรียนรู้โดยการทำโปรเจกต์ที่ว่านี้นะครับผ่านการวัดคลื่น seismic นะครับเพื่อที่จะให้ได้รู้ว่าตำแหน่งของการเกิดแผ่นดินไหวอยู่ที่ไหนนะครับแล้วก็ทำการศึกษาถึงลักษณะแพทเทิร์นของการเกิดแผ่นดินไหวนะครับจากการวิเคราะห์คลื่นดังกล่าวนะครับโดยผ่านการใช้ตัว slinky seismometer นะครับซึ่งทางดร. ดีนก็เตรียมผู้ช่วยที่จะมานำเสนอในเรื่องของ slinky seismometer ครับผมดร. ดีน you can go ahead
2: Well, thank you. So I have some students and an actual real seismologist here with us. And I'm going to let people introduce themselves.
4: My name's Alexa. I'm an undergraduate physics major at the University of Oregon. Nice to meet you.
5: Hello, my name is Alexander Cook. I am entering my fourth year of physics education here at the University of Oregon. And thanks for having me.
6: My name is Blake Paris. I'm a Dr. Dean's graduate student, and I've been here for about 4 years.
7: My name is Douglas Toomey, and I'm a professor of geophysics here at the University of Oregon.
2: Thank you. So I think we should go to our next slide on the computer. So we'd like to start by outlining the five sessions for the next 5 weeks, and then we're going to zero in on this session today. So Blake will walk us through the sessions. Blake.
6: And go ahead and talk to us about what we're going to start out with. So over the next 5 weeks, we're going to be going over some of the fundamental physical concepts that govern the working of a Slinky seismometer. So for today, section number one, we're going to do a basic preview of the Slinky seismometer and talk about the basic seismology that goes into it, followed by talking about one of the most important parts of the Slinky seismometer, the Slinky itself, or the spring. We're going to talk about simple oscillators and some of the main principles that governs it. What happens when you apply different forces to the spring, like Dr. Dean's doing right now. And then what governs the motion of the spring, how it's moving, and that kind of thing. Then we'll move on to day number two. And I can pause right now if you want time to translate.
3: Yes, okay. Hi, Blake. You're speaking very quickly, though. Anyway, ก็คุณได้พูดถึงว่าสิ่งที่กำลังจะนำเสนอนะเขาก็จะมานำเสนอในเรื่องว่าโดยรวมแล้วทั้งการศึกษาทั้ง5ครั้งที่เรากำลังจะดำเนินการอยู่เนี้ยนะครับก็จะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับโดยได้เริ่มแนะนำในเรื่องของการออกอากาศในครั้งนี้นะครับว่าจะมีในเรื่องของการแนะนำนะฮะการทำงานในเบื้องต้นของ Slinky Seismometer นะครับซึ่งจากนั้นก็จะได้มีการพูดถึงเรื่องของการศึกษาเกี่ยวกับส่วนประกอบที่ใช้ในการทำ Seismometer ที่สำคัญนะครับซึ่งก็จะค่อยๆไล่ไปทีละเรื่องนะครับซึ่งในครั้งนี้ก็จะมีในเรื่องของการศึกษาเกี่ยวกับ Spring นะครับว่ามันมีการขยับมีการแกว่งยังไงบ้างนะครับครับOkay, Blake, you can go ahead.
6: Thank you. Okay, so Dr. Dean, in a little bit, will talk more about day one. And I'll talk about day two. So day two, we're going to focus a little more into the harmonic motion, the oscillators that I was just talking about. We're going to go into some more mathematical and physical detail about what governs the motion of springs. And then for the second part, we're going to cover more of the mathematics, what happens when you change some of these variables. We're going to talk about the concepts of resonance and dampening and how those affect springs. And if you want to translate that then I'll talk about number three.
3: ครับผมจะเลยเขาก็ได้พูดถึงว่าในครั้งที่สองนะครับซึ่งก็จะมีการศึกษาเกี่ยวกับในเรื่องของฟิสิกส์เกี่ยวกับการแกว่งนะครับออสซิเลเตอร์นะครับแล้วก็พูดถึงคณิตศาสตร์นะครับแล้วก็เรื่องของการทำ damping นะครับซึ่งเราก็จะได้ศึกษากันต่อไปว่าการทำ damping หรือการหน่วงเนี่ยเขาทำยังไงนะครับแล้วก็มีการลองปรับเล่นกับตัวแปรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทดลองนะครับครับ Blake all yours
6: to day three which is going to be a slightly different concept we're going to be talking about electromagnetism and specifically for the first part we're going to talk about how we can use electricity and coils to make an electromagnet. And then for section number two, we're going to talk about how to use a moving magnet and a coil of wire to create electricity and generate an electrical signal, which is very important to how you actually get readings from a seismometer. And then after that, we will go through day four. In day four, we're going to take a lot of what we learned through day three, but apply it. So we're going to physically build a speaker out of paper plates and neodymium magnets. And then we're going to show you how to use that speaker as a microphone. And then for section two of day number four, we're going to talk about Lenz law dampening and what that can be used for with respect to the Slinky seismometer. And then I'll let Dr. Didi translate that before going to day number five.
3: ครับจากนั้นนะเขาก็ได้พูดถึงว่าในวันที่3เนี่ยก็จะได้มีการศึกษาเกี่ยวกับในเรื่องของแม่เหล็กไฟฟ้านะครับหรือ electromagnetic นะครับแล้วก็เกี่ยวกับในเรื่องของกระแสไฟฟ้าแล้วก็ขดลวดนะครับขดลวดทองแดงนะครับในเซสชั่นถัดมาก็คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาเรื่องของการเคลื่อนที่ของแม่เหล็กในคอยล์นะครับซึ่งจะสามารถทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าได้นะครับจากนั้นเบลก็ได้พูดถึงว่าในวันที่4นะครับก็จะมีการรีวิวนะฮะหรือว่าทบทวนในเรื่องของการทำงานในวันที่3เสร็จแล้วก็จะนำมาประยุกต์ใช้ในเรื่องของการสร้างลำโพงนะครับลำโพงจากถ้วยกระดาษนะครับจากการใช้แม่เหล็กนะครับแล้วก็ในเรื่องของนำไปสู่การประยุกต์ใช้ลำโพงนะฮะที่จะนำไปถึงการให้สัญญาณต่างๆนะครับตลอดจนการทำดัมปิ้งนะหรือการหน่วงตัวแม่เหล็กนะครับว่ามีความสำคัญยังไงกับการสร้างไซส์โมมิเตอร์ในการทำงานของสลิงกี้ไซส์โมมิเตอร์ที่ว่านี้นะครับโอเคเบรก
6: Thank you.Right, and then lastly, we'll talk about section number five, and that's where we're going to take everything that we've talked about for the last 4 days and kind of bring it together. So we're going to build one of these Slinky seismometers right here with you guys, and then we're going to talk about some basic concepts of seismology. We're going to talk about some of the mathematics involved and show, for example, how to better analyze some of these seismic signals that we're going to read out from the seismometers.All right, and after that, I'm going to go ahead and go back to Dr. Dean. He's going to talk more about what we're going to do today.
2: All right, Dr. Didi, do you want to translate before we do that?
3: Okay, ครับก็ในวันสุดท้ายคือวันที่5นะครับก็จะได้มีการสรุปรวมนะจากแบบฝึกหัดที่ได้ทำทั้งหมดนะตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่4เนี่ยแล้วก็จะพูดถึงว่าทั้งหมดเนี่ยมาประกอบกันเป็นไซส์โมมิเตอร์แล้วนะครับก็จะมีการนำมาศึกษาวิเคราะห์ว่าตัวนี้เนี่ยทำงานและเป็นอย่างไรนะครับครับโอเคดร.ดีน
2: โอเค so today in the first half of today's session we want to ask the driving question how do we sense and locate an earthquake and we want to try to answer that as best we can in the time we haveSo what we will do is we have a nice demonstration about the speed of sound that Alex and Alexa will lead us through. And then we would like to talk a little bit about the characteristics of seismic waves, sound waves in the earth that are emanated from earthquakes. And then we want to come back to our driving question, how do we locate an earthquake?And we will give an introduction to how that is done. Dr. Didi.
3: Yes.
8: Yes.
3: ครับก็ดร. ดีนก็บอกว่าถึงตอนนี้นะครับเราก็จะกลับมาสู่คำถามที่ว่าแล้วเราจะตรวจวัดแล้วก็หาตำแหน่งของการเกิดแผ่นดินไหวได้อย่างไรนะครับซึ่งในการทำงานในวันนี้นะครับก็จะมีในส่วนที่ศึกษาในเรื่องของการทดลองเกี่ยวกับความเร็วเสียงนะครับสาเหตุที่เราต้องศึกษาในเรื่องของความเร็วเสียงเนี่ยก็คืออุปมาอุปไมยว่าความเร็วคือคลื่นเสียงนะครับก็จะมีคุณลักษณะที่คล้ายๆกับคลื่นแผ่นดินไหวนะครับเราถึงได้ต้องทำการทดลองดูว่าเราจะวัดหาความเร็วของเสียงได้อย่างไรนะครับอันนี้อเล็กซ์กับอเล็กซ่าก็จะเป็นคนนำเสนอให้นะครับจากนั้นก็จะได้มีการศึกษาในเรื่องของให้คงความรู้นะครับในเรื่องของลักษณะของคลื่นไซสมิกนะครับแล้วก็การทำงานของคลื่นไซสมิกว่าคลื่นไซสมิกเนี่ยไซสมิกเวฟเนี่ยมีกี่ประเภทมีอะไรบ้างมีการมีคุณลักษณะอย่างไรบ้างมีลักษณะสำคัญอย่างไรนะครับมีการเดินทางอย่างไรนะครับแล้วก็จะมาใช้ในการศึกษาเพื่อที่จะหาตำแหน่ง ของแผ่นดินไหวได้อย่างไรนะครับโอเคดร. ดีน
2: โอเค and then later in the session today we want to start looking at some fundamental physics that underlies how a seismometer works and to start we notice that we have this slinky here that's acting as a spring and we might experiment and see what the effect of hanging different masses is on the spring and then we might ask well why would we do that we might do that to actually characterize the spring to see if it's the right spring to use for our seismometer so we will be going into that and I believe on your end you have some springs and some masses and we will do an experiment together And then at the end of that, at the end of today's session, we will introduce the material we will cover next Thursday. And that is essentially oscillations, what happens when we pull the spring down, and what are the physics and variables that describe oscillation. Dr. Didi, if you're ready.
3: Okay, that's why I have to grab this slinky seismometer just a little bit. ครับก็ดร. ดีนก็ได้พูดถึงนะครับซึ่งตรงนี้เราโชคดีมากนะครับที่มีเครื่องมืออยู่ที่ห้องส่งด้วยนะครับก็ดร. ดีนได้พูดถึงว่าจะได้ทำการอธิบายถึง fundamental physics ก็คือความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างตัว slinky seismometer ตัวนี้นะครับแล้วก็ศึกษาจะทำการศึกษาเกี่ยวกับสปริงนะครับซึ่งก็เป็น slinky ที่สปริงตัวนี้นะครับกับการทำงานของอุปกรณ์ที่คุณครูคงจะเห็นอยู่จากที่ห้องส่งนะครับตัวนี้จะเขาเรียกว่า slinky spring นะครับคือสปริงของเล่นถ้าคุณครูยังไม่เข้าใจชัดเจนตัว slinky seismometer ก็ slinky spring ก็คือสปริงที่มันเดินได้ครับของเล่นที่เด็กๆ เขาเล่นที่มันวิ่งลงบันไดอะไรอย่างเงี้ยนะครับตัวเดียวกันเลยเพียงแต่ว่าอันนี้เขามันเป็นโลหะของบ้านเราส่วนใหญ่ที่เห็นจะเป็นพลาสติกนะครับแต่ถ้าเป็นโลหะก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็พอนำมาประกอบเป็น seismometer นะครับก็จะมีส่วนประกอบสำคัญที่เป็นในส่วนที่เป็นแม่เหล็กนะครับแล้วก็จะมีขดลวดที่เกี่ยวข้องต่างๆนะครับก็อันนี้เดี๋ยวยังไงเอาวางตรงนี้ก่อนก็ได้ครับเผื่อว่าคุณดีนจะมีอะไรจะอธิบายเกี่ยวกับตัวนี้เพิ่มเติมผมจะได้ชี้ให้คุณครูได้เห็นเสร็จแล้วเดี๋ยวจะส่งกลับไปให้ทางคุณครูได้ดูกันนะครับครับโอเคดีน
2: Now I'm sure you're tired of hearing my voice, so I want you to think and hear your own voice. We have on the screen that I hope you can see some wiggles that you might recognize. These are from a very famous earthquake with tragic consequences. So I want you to spend some time by yourself, and I want you to try to address the question, what do these wigglesrepresent and I would like you to for yourself try to explain the wiggles in these plots so let's take 3 minutes for people working individually to work on their explanations for what these wiggles mean and then we'll give a chance for you to tell me what you think the wiggles mean thank you
3: so you mean you want to askSure, it's about what they think about the wiggle that you are going to show us on the screen, right? Yeah. Okay. ครับก็คุณดีนอาจารย์ดีนก็บอกว่าอยากจะนำเสนอในเรื่องว่าให้ดูที่จอนะครับเดี๋ยวเขาจะนำเสนอว่าเขาจะมีที่เขาเรียกว่าวิกเกิลนะฮะวิกเกิลก็คือจริงๆก็คือเป็นสัญญาณยานนะที่รับจากตัวไซส์โมมิเตอร์ที่ว่านะครับเป็นตัวไซส์โมกราฟนะฮะก็จะมีลักษณะสัญญาณให้เราดูว่าเสร็จแล้วเนี่ยอยากจะขอเวลาให้พวกเราสัก 2-3 นาทีนะครับได้ลองพิจารณาดูว่าจะให้ลองพิจารณาดูว่าเราเห็นคลื่นลักษณะคลื่นแบบนี้แล้วเนี่ยแล้วเราคิดว่าอย่างไรนะครับครับอาจารย์จะพอเข้าใจไหมครับว่าพอมันมี ลักษณะอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับถ้าอาจารย์สังเกตดูอาจารย์จะเห็นว่าอันนี้มันจะเป็นแผ่นดินไหวคนละครั้งใช่ไหมครับครั้งนี้เนี่ยเป็นของสุมาตราใช่ไหมครับอันนี้เป็นของสุมาตราอาจารย์ลองสังเกตว่าทำไมก็ถึงต้องมี

0: ี้จริงๆก็คือกราฟของความแรงของคลื่นแล้วก็เวลาใช่ไหมครับนี่เป็นเวลาที่เรคคอร์ดไปนะครับอาจารย์พอจะไหมครับ
1: อาจารย์ทางหัวหินล่ะคะมีความคิดเห็นว่าไงไหมคะว่าทำไมภาพ
2: ครับเท่าที
0: ่หัวหิน saying that seeing all the different size of wiggles signals that we see from the graphs there must be some kind of event that had occurred but somehow we can only seeDifferent size of the vehicles. Yeah, that's the one of the comments from Ajahn Surapong from Hua Hin.
3: Right. I'm going to ask reintroduce Professor Toomey here, sitting next to me. I want to make sure his mic works. So, could you say a few words to make sure?
4: Hi. Can you hear me? Okay.
0: Perfect.
3: Hey, thank you. Professor Toomey, do you want to respond to that comment?
4: Yeah, so...
5: Can you still hear me? Can you hear me?
1: Yes.
5: There you go.
6: Yes.
5: Thank you.
4: So in science, it's always important to make an initial guess. And so I think what the comment was an excellent guess.And it might first be worth describing what's on each axis of these plots. Would you like to translate?
0: ครับก็ครับโอเคไปนู่นก็ได้ครับครับก็เข้าทางอาจารย์ดีนก็ได้แนะนำ Professor Toomey นะครับซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการศึกษาseismic นะครับก็ได้เรียนว่า Professor Toomey ได้เรียนว่าเป็นการ guess นะหรือการเดานะครับขอบคุณครับอาจารย์เป็นการเดาที่เยี่ยมมากนะครับว่าเราได้มองเห็นถึงความแตกต่างที่เกิดขึ้นนะครับของลักษณะสัญญาณนะครับครับโอเค Professor Toomey
4: so you can go ahead.
0: Yes
4: Thank you So there are three things first of all to look at on this plot The first is what's along the x axis or the horizontal axis And what you'll see is it says time and in parentheses s for secondsSo each of these plots shows around 1,700 seconds of data. On the y-axis, or the vertical axis, you'll see that the unit is centimeters. And so what the seismogram represents is how much the Earth has moved as a function of time.And the other thing to point out is that there are three letters in each plot. Well, first of all, the left-hand column is for an earthquake in Sura. And the right-hand column is for an earthquake in 2005 in Nias.
0: ก็เขาได้พูดถึงว่ามีอยู่สามสิ่งนะครับที่ควรจะได้พิจารณานะครับในกราฟที่เราเห็นเราจะเห็นว่าในกราฟแต่ละช่องนะครับที่นำเสนอนั้นอ่ะก็จะมีให้ดูจากแกน x นะครับแกน x หรือก็คือในแกนราบนะครับซึ่งจะเป็นแกนที่เกี่ยวกับเวลานะครับที่มีหน่วยเป็นวินาทีนะครับหรือ seconds นะครับทั้งโดยทั้งหมดที่ทำการบันทึกนะฮะตามแนวแกน x เนี่ยก็จะมีระยะเวลาประมาณ 1,700 วินาทีนะครับมีข้อมูลที่เก็บบันทึกอยู่ในช่วงเวลานี้นะครับก็คือประมาณ 1,700 วินาทีนะครับส่วนในแนวแกน y นะครับซึ่งก็จะเป็น มีสเกลเป็นเซนติเมตร

0: นะครับอันนี้ในไซสโมกราฟเนี่ยก็จะเป็นตัวที่จะบอกว่าโรคมีการสั่นสะเทือนนะแค่ไหนนะครับที่มันมีการเคลื่อนที่นะครับเป็นฟังก์ชันของเวลานะครับที่เทียบกับการสั่นสะเทือนของเปลือกโลกนะครับถ้าหากว่าเราพิจารณาก็จะเห็นว่าในกลุ่มของไซสโมกราฟที่เห็นนี้ก็จะมีอยู่2ด้านนะครับด้านซ้ายก็จะเป็นแผ่นดินไหวที่เกิดที่สุมาตรานะครับเมื่อวันที่26ธันวาคม2004นะครับส่วนทางด้านขวาก็จะเป็นแผ่นดินไหวที่เกิดที่ไนอัสนะฮะเมื่อวันที่28มีนาคม2005ขออภัยครับ2005ครับครับผมOkay, Dr. Toomey.
1: Thank you. So for each of those two earthquakes, there are three stations being shown. And that's what the letters represent. Each station has a name. The first is NIB. The second is B15. And the third is C16.So for each of these two earthquakes, we have recordings at three separate stations. And it's worth noting just how different the seismograms are for each earthquake and for each station. Please translate.
0: Okay, yes. ครับก็ดังที่เห็นนะครับว่าในการเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยทำการที่นำมาแสดงนี้นะครับก็จะมี3สถานีด้วยกันนะครับที่เห็นอยู่ก็จะเป็นชื่อของสถานีนะสถานีตรวจวัดขึ้นแผ่นดินไหวนะครับซึ่งก็จะใช้ตัวอักษร3ตัวด้วยกันนะครับได้แก่NIB คือสถานีที่1นะครับ B15 หรือ B15 คือสถานีที่2แล้วก็ C16 ก็คือสถานีที่3นะครับทีนี้ทาง Professor Toomey ก็บอกให้ว่าให้สังเกตดูนะครับว่าขนาดที่ตรวจวัดได้นะครับของแต่ละสถานีนะก็จะมีขนาดที่แตกต่างกันไปนะครับ Back to you Dr. Professor Toomey
1: Okay, that's all I'd like to say about the, unless someone in your group has a question.
0: ครับตอนนี้อาจารย์มีคำถามอะไรจะถามไหมครับ
2: ทดสอบอาจารย์ทิติครับทดสอบอาจารย์ครับตัวเลขที่อยู่ข้างบนในส่วนที่เป็นกราฟนะครับที่แต่ละสถานีที่เลขที่อยู่ด้านบนนะครับหมายถึงอะไรครับ
0: Professor Toomey, we have some question from our teacher from Hua Hin asking that if you take a look at the above, the top part of the graph, for example, the NIB station, you have like NIBZ and then a series of numbers on the top of it. What do these numbers mean?
1: Thank you for the question.The first, NIBZ, indicates that it's the vertical component. Can you see my hand?
0: Yes.
3: Yes.
1: Okay. Everybody knows that things can move in three dimensions. So a seismometer has three channels. One channel, my thumb,measures the vertical motion, and the slinky seismometer in front of me has a spring that's in the vertical direction, so it measures motion up and down. My index finger points in one horizontal direction, and you might think of that as a second channel on a seismometer that would measure motionin that direction, in the horizontal direction. my third finger is perpendicular to that first, and it measures horizontal motion in the other direction. So a seismologist really needs to have three seismograms per station to measure vertical, horizontal in one direction, and horizontal in the second direction. Please translate. And I will continue the answer in a second.
0: Okay. Yeah. ครับก็ทาง Professor Tumi ก็ชี้นำให้เห็นว่าตัวอักษร NIB และมีคำว่า Z ตัวอักษร Z ตามหลังนั่นคือแทน vertical component ก็คือส่วนที่เป็นการเคลื่อนไหวในแนวดิ่งนะครับที่ทำการวัดได้จากคลื่นแผ่นดินไหวนะครับพร้อมทั้งนี้ก็ได้ยกตัวอย่างว่าได้มีการทำนิ้วเป็นตั้งฉากด้วยกัน3นิ้วนะครับก็คือพร้อมทั้งชี้ให้เห็นถึงส่วนของseismometer นะครับที่มีสปริงนะครับที่เคลื่อนขึ้นลงในแนวดิ่งอันนี้ก็จะเป็นการวัดค่าในแนวดิ่งนะหรือว่าเป็น vertical นะครับนอกจากนี้คลื่นแผ่นดินไหวเนี่ยยังสามารถทำการวัดหาได้ในอีก2แนวก็คือแทนด้วยนิ้วทั้ง2นิ้วในแนวราบนะครับซึ่งจะเป็นในแนวแกน X หรือ Y หรือจะเป็น North หรือ East ก็ได้นะครับซึ่งแผ่นดินไหวที่เข้ามานะก็จะมีสามารถแตกแรงออกได้เป็น3แกนด้วยกันนะครับก็จะมีแกน X Y แล้วก็ Z ซึ่ง Z ที่เห็นในนี้ก็คือเป็นแกนที่ทำการวัดในกราฟที่เห็นนะครับเป็นคอมโพเนนต์ของ Z นะฮะหรือก็คือในแนวดิ่งนั่นเองครับ Back to you Professor Tumi
1: So now you know these are vertical component seismograms and the rest of the numbers are as follows The 5 for example on the right hand columnIt says NIBZ5. That's the year, 2005. The next number, 87, is the day of the year, or what I refer to as the Julian day. So there are 365 days in the year. So for example, the Sumatra Andaman earthquake occurred on the 26th of December, 2004,or day 361 of that year. The next number, 16, is the hour, probably of the first sample in this trace. The next number is the minute, the 10th minute, and zero, indicating that the first sample on the left-hand side of the x-axis occurred, in the case of Sumatran Andaman earthquake,On 2004, day 361, the first hour, the zero minute, the zero second.
0: ก็ Professor Tumi นะฮะได้แจ้งถึงตัวเลขที่กำกับอยู่นะครับถัดจากตัวอักษร3ตัวแล้วก็ตัว Z แล้วเนี่ยฮะตัวเลขตัวแรกนะครับก็จะบ่งบอกถึงปีคศตัวท้ายสุดของปีคศนะครับอย่างเช่นในกรณีของ NIAS เนี่ยก็เป็นเลข5นะครับก็คือเกิดขึ้นในปี2005นะครับตัวเลขถัดมาตัวเลข87นะก็เป็นวันของปีนั้นนะครับวันของปีนะฮะก็คือตามที่เขาเรียกว่าจูเลียนเดย์นะฮะก็คือปีหนึ่งมี365วันนะฮะของไนอัสนี่เกิดในวันที่87นะครับของปีหรือในกรณีของซูมาตรากราฟ NIB นะครับก็เกิดในวันที่361ตรงกับวันที่26ธันวาคมนะครับตัวเลขถัดมาก็จะเป็นตัวเลขที่บ่งบอกถึงชั่วโมงนะครับชั่วโมงของวันนะครับแล้วถัดมาตัวเลข10นะก็คือตัวเลขนาทีนะครับแล้วตัวเลขสุดท้ายก็จะเป็นวินาทีนะครับของตอนที่เกิดแผ่นดินไหวนะครับครับผม back to you please professor Tumi
3: okay so after that discussion about earthquakes you might be wondering What exactly does a seismometer record? What does it measure? The simple answer to that is that the earthquake signal, or as we like to call them, seismic waves, are a type of sound wave. And that sound wave causes vibrations in the seismometer that it can detect and record a signal from. Now, the important thing is that different sound waves, when they travel through different materials, or mediums as we call them, travel at different speeds. I'll give you time to translate that before I continue.
4: Okay, ครับก็พูดถึงว่าคำถามว่าไอตัวไซส์โมมิเตอร์เนี่ยตัวนี้จะทำการวัดได้ยังไงนะครับทำการวัดคลื่นไซสมิกนะฮะทีนี้ตัวการที่ตัวสิ่งที่จะวัดที่สำคัญที่สุดก็คือตัวคลื่นที่เดินทางมาถึงเป็นคลื่นแรกนะครับครับ Go ahead, Blake.
3: Thank you. So I'll give you kind of an example of this. Think of sound waves that we hear every day with our ears travel through a different medium. As you can all guess, the medium is air. Seismic waves work exactly the same way, only instead of traveling through air, they just travel through the different materials that make up the Earth. So to demonstrate this, I'm now going to turn to Alex and Alexa, which will do a speed of sound demo and demonstrate different speeds of sounds in different mediums.
4: Okay, ครับก็สิ่งอย่างที่เนี่ยนะฮะก็คือมีการศึกษาว่าคลื่นเสียงหรือคลื่นไซสมิกเนี่ยเดินทางผ่านตัวกลางอย่างไรนะเขาก็จะทำการทดลองให้พวกเราดูนะครับโดย Alex กับ Alexa จะเป็นคนทำการทดลองให้ครับ
5: So as Blake mentioned, we think of sound as something that travels through air, but it can also travel through other mediums. And other mediums have an effect on how fast the sound waves travel.We're going to look at how fast sound travels through air and through wood using an experiment. So we're starting with air. So we have two microphones set up that will detect the sound waves and give that data to the computer we have connected to them. They're exactly 1 meter apart, so we'll see how long it takes a sound wave to go 1 meter in the air. Experiment.
4: ในการทดลองนะครับก็จะมีการศึกษาว่าคลื่นเดินทางผ่านตัวกลางอย่างไรบ้างนะฮะก็จะแบ่งเป็น2ส่วนด้วยกันส่วนหนึ่งก็คือศึกษาว่าคลื่นเดินทางผ่านไปในอากาศเนี่ยด้วยความเร็วเท่าไหร่นะครับแล้วก็อีกการหนึ่งก็จะทำการทดลองว่าคลื่นผ่านไปในตัวกลางที่เป็นวัตถุนะครับจะเดินทางด้วยความเร็วเท่าไหร่นะแล้วก็เราจะมาดูกันว่าแตกต่างกันอย่างไรนะครับโอเคครับก็ดังที่เห็นนะฮะเขามีการเซตไมโครโฟน2ตัวอยู่ห่างกัน1เมตรพอดีนะครับแล้วก็ในตัวคอมพิวเตอร์ก็จะมีตัวล็อกเกอร์ที่ทำการวัดนะ Alexa ก็จะปรบมือนะครับปรบมือด้านหนึ่งของไมโครโฟนแล้วก็จะวัดว่าไมโครโฟน2ตัวนี้จะทำการวัดการเดินทางมาถึงของคลื่นเสียงอย่างไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นกราฟที่เขาแสดงให้ดูครับโอเค Alex go ahead
6: So we will now calculate the time difference between the sound reaching the right microphone and the left microphone.
4: ก็จะให้ดูกราฟนะฮะที่ทำการตรวจวัดว่าเสียงที่เดินทางมาถึงไมโครโฟนกับตัวที่2นะว่าต่างกันยังไงนะครับ
6: So the first microphone picked up the signal at negative 0.0038 seconds.
5: Oh,
6: 3.8? Yeah. And reached the second at negative 0.00, positive 0.004.
4: ครับก็เขาทำการวัดนะฮะได้ออกมานะไมโครโฟนตัวแรกเขาวัดเป็นค่าลบจุด0038นะครับส่วนตัวที่สองนะก็จะได้เป็นค่าบวกจุด0004วินาทีนะเป็นหน่วยที่วัดนะครับดังที่จะเห็นในกราฟนะครับตัวสีกราฟสีน้ำเงินจะเป็นไมโครโฟนตัวแรกนะครับกราฟสีแดงจะเป็นตัวที่สองที่เป็นวิกเกิลที่เห็นนะครับโอเคอาเล็ก
6: So the time difference from one microphone to the next was 0.003 seconds. We are now going to set up the same experiment using a wood block, and we will figure out the time difference as the sound waves travel through wood.
4: จากนั้นเขาจะทำการทดลองนะทำการทดลองโดยให้คลื่นเดินทางผ่านตัวกลางนะฮะซึ่งเป็นไม้นะครับ
6: While we're setting up this experiment, think to yourself whether the speed of sound should be faster or slower in a material than in air.
4: ครับวัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะเปรียบเทียบว่า การเดินทางวัดความเร็วของคลื่นที่เดินทางผ่านตัวกลางที่เป็นอากาศกับตัวกลางที่เป็นวัตถุเนี่ยจะมีความเร็วคลื่นที่แตกต่าง

0: กันหรือไม่นะครับ
1: ค่ะอาจารย์ลองคุยกับอาจารย์ข้างๆนะคะเมื่อกี้เราเห็นแล้วทดลองอันแรกนี่ผ่านอากาศนะคะแล้วก็ต่อไปจะเป็นผ่านวัตถุนะคะซึ่งคือไม้อาจารย์คิดว่าผ่านอากาศจะช้าหรือเร็วกว่าผ่านไม้ค่ะ
2: Give them a minute to make a prediction. So let's ask if someone has a prediction.
3: Does anybody have any thoughts?
2: We have a prediction.
1: ช้ากว่ายกมือค่ะผ่านอากาศช้ากว่าหรือเร็วกว่าผ่านไม้ใครว่าผ่านอากาศช้ากว่ามีไหมคะช้ากว่ายกมือค่ะใครว่าเร็วกว่ามีไหมคะทางหัวหินล่ะคะช้ากว่าไม้ใช่ไหมคะผ่านอากาศช้ากว่าไม้ยกมือค่ะท่านเดียวนะคะถ้าผ่านอากาศเร็วกว่าผ่านไม้ยกมือค่ะ
2: so something slower something faster
1: ก็หลายท่านเลยนะคะค่ะ
0: There seems to be two opposites groups. One of the group think
2: that
0: would travel through the air would be faster than the one that through the wood, but then the other way around for the other group.
2: Okay, so we'll do the experiment, and I would just point out that this is science education researchers.
1: Sorry, we can't hear you, Dr. Dean.
0: I hear you now.
2: Okay. Can you hear me now? Okay. We'll do the experiment, but before...
1: Not yet.
2: Not yet. Okay, what I was going to say was that people who do research on how students learn science find that students have misconceptions. And the whole idea of having you all make a prediction was to see what your conceptions were.About the speed of sound and materials, you know. So that was I just raising a pedagogical point. And Didi, if you want to translate, and then we'll go ahead and do the second experiment. Thanks.
0: ครับ จันดีนบอกว่าอันนี้เนี่ยก็ส่วนหนึ่งที่เราจะต้องมีการคิดถึงว่าในเรื่องของวิธีคิดในเรื่องของคอนเซ็ปต์ในเรื่องของว่าบางทีทำให้สับสนได้เหมือนกันนะครับก็คงจะต้องมาทบทวนวิธีคิดกันนิดนึงครับอาจารย์ดีน go ahead
2: just speak up Alexa they're having trouble
4: can you guys hear me all right thank you for this part of the experiment we're measuring sound through woodThe microphones will pick this up better if they're touching the wood, so we have them taped face down. If you tap the wood, some sound waves will travel through the air and go to your ears, and that's why you hear a tapping noise, but some of them will go through the wood, and that's what the microphones are going to pick up. So we're going to try that right now.
5: So you think of speed as distance per time. You might measure a car's speed as kilometers per hour. In this case, we're going to measure the speed of sound in meters per second.So we will divide the time difference by the distance.
0: เร็วที่วัดที่เวลาที่เขาวัดได้คือจุด0004วินาทีซึ่งจะเร็วกว่าที่วัดได้จากการเดินทางไปในอากาศกว่า8เท่านะครับทีนี้จากค่าที่ได้เนี่ยเขาก็สามารถที่จะ work out ว่าความเร็วเสียงที่เคลื่อนผ่านในอากาศแล้วก็ผ่านไม้เนี่ยสามารถที่จะคำนวณออกมาได้จากการที่วัดด้วยระยะทาง1เมตรนี้นะครับก็จะเห็นดังที่อเล็กซ่าได้เขียนบนกระดานนะครับว่าเห็นว่าคลื่นเดินทางเสียงเดินทางผ่านในอากาศด้วยความเร็ว278เมตรต่อวินาทีส่วนในไม้เนี่ยเดินทางด้วยความเร็วกว่า 2,500 เมตรต่อวินาทีนะครับ Okay I did already translated to conclude about the velocities of sounds throughThe air and the wood already, as you had written on the whiteboard already.
5: Sure.
0: Go ahead.
5: Yeah. So I guess to conclude, I guess this is a central fact in locating earthquakes: the different speed of sounds and different materials. And with that, I guess I'll leave it for Dr. Lee.
0: ครับ วันนี้เป็นส่วนที่เขาสรุปว่าการเดินทางของคลื่นผ่านไปในตัวกลางเนี่ยนะฮะก็จะเป็นอุปมาอุปไมยว่านี่ก็คือลักษณะของคลื่นแผ่นดินไหวที่เดิน

0: ายไปในวัตถุนะครับอาจารย์ดีน please
1: okay there seismologists have observed that there are fundamentally three different types of sound waves in the earth and I'm going to discuss each of these sound waves now the first seismic wave phase to arrive at a seismometer station would be the P wave, sometimes called the primary wave. It is the fastest wave, and it is very much analogous to a sound wave in air. So the P wave is like the sound wave in air, only it's traveling through the earth, and it's the fastest wave. It's the first wave you see. And here is an example of a P wave showing, an animation showing how a P wave moves through the earth. Please translate.
0: ครับอาจารย์ดีนก็บอกว่าทาง seismologist เนี่ยได้มีการศึกษาแล้วว่ามีคลื่นนะที่เดินทางจากการเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยแบ่งเป็น3ชนิดด้วยกันนะครับโดยชนิดแรกที่พูดถึงก็คือคลื่นที่เรียกว่า P wave นะครับหรือที่มาจากคำว่า primary wave หรือเป็นคลื่นปฐมภูมินั่นเองแต่ที่นี้เราจะเรียกสั้นๆว่า P wave นะฮะเป็นคลื่นที่เดินทางได้เร็วที่สุดนะฮะมีลักษณะการเคลื่อนที่คล้ายๆกับคลื่นเสียงนะฮะมีที่แต่ว่าตัว P wave นี่จะเดินทางผ่านเข้าไปในเนื้อในส่วนใต้แผ่นดินของโลกนะครับครับ
2: อาจารย์เปิดหน้า3นะคะใน handout ค่ะ
0: อาจารย์ดีน you can go ahead
1: okay the second type of wave that we observe coming from earthquakes is called an S wave or a secondary wave and I hope you can see our screen here on our side and see the animation of the S wave it is slower than the P waveSo it gets there after the P wave, gets to a seismic station after the P wave. And the motion of the molecules in the earth when the S wave passes through is perpendicular to the direction the wave is traveling. Please translate.
0: คลื่นชนิดที่2นะฮะเรียกว่า S wave นะครับหรือ secondary wave นะครับหรือที่เราเรียกกันว่าคลื่นทุติยภูมินะครับซึ่งอันนี้เนี่ยฮะก็อย่างที่เห็นในโมเดลที่อาจารย์ดีนได้นำเสนอบนจอนะครับแล้วก็ในเอกสารในคู่มือของอาจารย์นะครับก็จะเห็นว่ามีการเดินทางของคลื่นมีการขยับเดินทางในลักษณะที่ตั้งฉากกับทิศทางการเดินทางของคลื่นนะครับมีการขยับของตัววัตถุนะฮะคลื่นตัวนี้ก็จะมาถึงถัดจากตัวที่เป็นคลื่น P wave นะครับ

0: ครับคลื่นชนิดที่3นะครับเรียกว่า surface wave นะครับหรือว่าคลื่นที่พื้นผิวนะครับคลื่นนี้ก็จะมี Rayleigh นะครับกับ Love waves นะครับมีอยู่2อย่างด้วยกันนะอันนี้จะเดินทางไปตามพื้นผิวหรืออินเทอร์เฟซระหว่างตัวกลาง2ชนิดนะอย่างเช่นที่เดินทางอยู่ตรงนี้ที่เราเห็นในภาพเขาก็จะแสดงเห็นเดินทางไปตามผิวโลกอันนี้ก็เป็นอินเทอร์เฟซกับระหว่างอากาศกับพื้นดินนะครับและคลื่นตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นสิ่งตัวที่ทำให้เกิดเดินทางช้าที่สุดแล้วก็เดินแต่ว่าเมื่อเกิดแล้วเนี่ยเป็นคลื่นที่ทำให้เกิดความเสียหายต่ออาคารบ้านเรือนนะครับเพราะจะทำให้มีการสั่นสะเทือนของแผ่นดินที่ผิวดินเยอะนะครับก็เลยเรียกว่าเป็น surface wave นะครับอาจารย์ดีนก็เห็น
1: So now we'd like to take a look at the iris animation and I believe Dr. Didi you have that to show at your end as well this is a way to recap what these waves you know how these waves travel through the earth from a distant earthquake So we're going to play this without you hearing it, and I'm going to talk over it because I think that will be a little better chance for you to, you know, to translate and that sort of thing. Is that okay?
2: Yes. Okay, go ahead.
1: Okay. So Alexa, please play it. So we're going to be looking at these three different types of seismic waves arriving at different houses and things along the earth. And in a minute, we're going to show a cutaway. And you're going to see that one house is on solid bedrock, one is on sediments, and one is on really wet sediments. Here's the P wave coming. That's the red wave. Okay, that's here.Now the next thing is the S wave comes in, and I notice that the houses move side to side. And then finally, here is our damaging surface wave, the last one to come in. The house in the rock is fine. The house in the sediments gets shaken a lot. And the house that's on the very wet sediments breaks. and...Even in some cases, a well-engineered house can suffer damage because the soil turns into liquid, and then the house sinks into the soil. So I'll stop and let you translate, and let's go ahead and replay that if we can.
0: See? Okay. Yeah. ครับอย่างที่อาจารย์การ์ตูนเมื่อกี้นะครับเขาได้แสดงให้เห็นถึงว่าคลื่นทั้ง3ชนิดที่เคลื่อนผ่านเข้าไปในพื้นที่ที่มีอาคารบ้านเรือนอยู่ที่สร้างอยู่บนพื้นดินที่มีพื้นใต้ดินที่มีลักษณะที่แตกต่างกัน3ชนิดด้วยกันนะครับโดยชนิดที่1ก็คือสร้างอยู่บนชั้นหินแข็งนะครับแล้วก็พื้นที่ที่2ก็คือสร้างอยู่บนพื้นที่เป็นตะกอนนะอันนี้คลื่น P wave ผ่านเข้ามานะครับพื้นที่ที่3เป็นพื้นที่ตะกอนที่เปียกชุ่มด้วยน้ำนะครับ S wave ผ่านเข้ามาก็มีการสั่นสะเทือนนิดหน่อยนะครับก็ยังไม่ทำให้เกิดความเสียหายอย่างไรแต่พอ surface wave เข้ามานะครับตัวนี้ผ่านเข้ามาในหินแข็งไม่เป็นไรนะครับอันนี้เริ่มช้าลงในพื้นที่ที่เป็นชั้นตะกอนนะครับก็มีความเสียหายเกิดขึ้นเล็กน้อยแต่พอเคลื่อนที่เข้ามาในพื้นที่ที่เป็นชั้นตะกอนที่เปียกน้ำได้แก่เป็นโคลนกับทรายนะก็จะทำให้เกิดการสั่นสะเทือนที่มากขึ้นนะครับแถมตามมาด้วยสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็น liquefaction นะ liquefaction ก็คือการที่ตะกอนที่เปียกชุ่มน้ำมีลักษณะทำตัวเหมือนกับเป็นของเหลวของไหลนะครับมันก็เลยทำให้เกิดการซุดตัวยุบตัวของแผ่นดินได้มากขึ้นนะครับอันนี้ก็จริงๆแล้วอุปมาก็คือในพื้นที่ของทางที่ลุ่มภาคกลางของเราก็จะมีลักษณะที่เป็นพื้นที่ลุ่มตะกอนแบบนี้อยู่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดแผ่นดินไหวในพื้นที่อย่างเช่นกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็จะมีความเสี่ยงในเรื่องของการเกิด liquefaction ซึ่งตัวอย่างอันนี้เห็นได้ชัดตั้งแต่ที่เกิดขึ้นที่เชียงรายนะครับอันนี้ขออนุญาตเพิ่มเติมให้เป็นองค์ความรู้นิดหนึ่งนะครับที่เชียงรายจะมีลักษณะของ liquefaction เกิดขึ้นที่เห็นมีโคลนพุขึ้นมาพร้อมๆกับการเกิดแผ่นดินไหวนั่นนะครับนั่นคือการลักษณะของการเกิด liquefaction หรือการทำตัวให้เป็นของไหลที่เกิดขึ้นอันสืบเนื่องมาจากการสั่นสะเทือนของคลื่นแผ่นดินไหวนั่นเองครับอาจารย์ดีนครับ
1: Thank Thank you, Dr. Didi. One more thing to point out before we move off of this animation. If you look down at the bottom, the seismogram taken in the house that's on bedrock has a certain amplitude of wiggles, all right, for the surface wave. The house that's on sediments has a larger amplitude surface wave. And then the house that is on wet sediments, the one that broke, actually suffered the largest ground motion from the surface wave. And we can see that from these seismograms for these three stations, these three sites.
2: ครับอาจารย์ดีนก็ได้ชี้ให้เห็นถึงลักษณะคลื่นที่ตรวจวัดได้นะครับคลื่นไซสมิกที่จากวัดได้จากไซสโมแกรมตัวที่1ที่2ที่3ตามพื้นที่ที่เป็นพื้นหินแข็งแล้วก็พื้นหินตะกอนพื้นที่เป็นตะกอนแล้วก็พื้นที่เป็นตะกอนชุ่มน้ำนะครับจะเห็นได้ว่าคลื่น P กับ S ที่เข้ามา P ก็จะมีสีแดงนะ S จะเป็นสีฟ้านะครับแล้วก็คลื่นที่เป็น surface wave นะครับที่เข้ามาจะเห็นว่าในพื้นที่ที่เป็นหินแข็งเนี่ยมีการขยับเคลื่อนของsurface wave เนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับพอถัดมาในชั้นตะกอนจะเห็นว่าคลื่นที่วัดได้มีขนาดสูงขึ้นนะครับและอันสุดท้ายก็คือบริเวณที่เป็นตะกอนชุ่มน้ำเนี่ยก็จะเห็นว่ามีการเคลื่อนที่ของคลื่นในปริมาณที่มากขึ้นนะครับนั่นหมายความว่ามีการขยับขึ้นลงของพื้นดินมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะในบริเวณที่เป็นพื้นที่ตะกอนรองรับด้วยตะกอนชุ่มน้ำนะครับอาจารย์ดีน please
1: sure there let's start there yeah that's fine so I'd like to reintroduce Professor Toomey and we're going to come back to our original driving quest how do we locate earthquakesby looking at seismograms. We found a very nice website called Learning Geoscience that kind of takes you step by step through that, and Professor Toomey will walk us through that.
3: I think you can play it. Can you hear me?
4: Yes.
2: Yes.
5: Yes.
3: Yes. Okay, so play that one, please.
4: Yes.
3: And the one on the right as well. So this first one you understand already. An earthquake occurs and a sound wave travels out. But in the case of an earthquake, we have the P wave, the S wave, and the surface waves. Go ahead, translate please.
2: ครับ ก็ ก็ เปรียบเทียบให้เราดูนะครับว่าการเกิดแผ่นดินไหวกับลักษณะของการเดินทางของคลื่นนะฮะอันแรกก็จะเป็นการตีกลองใช่ไหมให้สื่อมันหนึ่งว่าเกิดแผ่นดินไหวนะฮะตีกลองแล้วก็คลื่นเสียงก็มากระทบที่หูเราทำให้เราได้ยินนะครับการตรวจวัดหาคลื่นแผ่นดินไหวก็เหมือนกันตัวไซส์โมมิเตอร์เนี่ยก็จะเป็นตัวที่ตรวจวัดเมื่อเกิดขึ้นแผ่นดินไหวเมื่อเกิดแผ่นดินไหวปุ๊บคลื่นก็เดินทางมาที่เครื่องตรวจวัดก็จะทำให้เกิดการสั่นสะเทือนทำให้เข็มสามารถบันทึกวิกเกิลที่ว่าเนี่ยนะครับครับProfessor Toomey, go ahead.
3: In seismology, the frequency of the wave is important. And what we mean by frequency is we can have low frequencies, or we can have higher frequencies. So I think everyone's used to listening to the symphony, and there are sounds in the bass section of the symphony and sounds in the treble section. So in seismology, we often look at frequency.For reference, the human ear can hear between about 20 and 20,000 hertz. So here's the human ear hearing range here. And that's very high frequency for seismology. In seismology, we're often dealing with energy at frequencies of around a hertz to 10 hertz, but even down to very long periods, hundreds and thousands of seconds. So,
2: ครับ ครับ ก็ทาง seismology นะครับ ก็ในเรื่องของความถี่ของคลื่นเนี่ยมีความสำคัญมากนะครับ เพราะใน ในการเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยก็จะมีคลื่นที่ทำการตรวจวัดนะครับคลื่นที่ว่าก็จะมีทั้งสูงและก็ต่ำนะฮะเขาก็ยกตัวอย่างว่าซิมโฟนีนะครับที่มันมีองค์ประกอบหลายเครื่องดนตรีหลายๆชิ้นนะครับซึ่งมีคลื่นความถี่ที่แตกต่างกันเขาก็แสดงให้เห็นถึงกราฟที่แสดงบนจอเนี่ยนะครับที่อาจารย์เห็นนะครับก็จะแสดงให้เห็นว่าหูของคนเราเนี่ยหูของมนุษย์เนี่ยนะครับสามารถรับฟังคลื่นเสียงได้ที่ความถี่ประมาณ20ถึงประมาณ 20,000 เฮิร์ตซ์นะครับแต่ถ้าเราพิจารณาถึงในเรื่องของseismology แล้วเนี่ยคลื่นที่เขาใช้วัดคลื่นแผ่นดินไหวเนี่ยจะมีความถี่ที่ต่ำมากๆนะครับไล่จะสังเกตเห็นว่ามีโอเวอร์แลปกับที่หูเราจะได้ยินเพียงน้อยนิดนะฮะจะมีคลื่นตั้งแต่10เฮิร์ตซ์ลงไปจนถึงมากๆนะครับซึ่งเป็นร้อยเป็นส่วนหนึ่งส่วนร้อยส่วนหนึ่งส่วนพันเป็นคลื่นที่มีความถี่ต่ำมากๆนะครับมีความยาวคลื่นยาวนะครับก็ดังที่เห็นในกราฟนะครับProfessor Toomey
3: Okay, so this shows three seismograms and similar to before, it's for a single station but the vertical components on the bottom what we call a Z component. Here's a seismogram that's in the east-west direction. And there's the seismogram recording the horizontal motion in the north-south direction. So, again, one of them is vertical, and two of these are horizontals. And what you can see is before the arrival of the earthquake energy, it's very low amplitude. Then there's a strong arrival, that's the P wave, the first motion, or the first arrival. Then there's a coda, the first arrival arrives and it goes by, and then there's an S wave that arrives afterwards.
2: Cut.นะครับในไดอะแกรมที่เห็นฮะก็จะมีเป็นไซส์โมแกรมนะฮะที่ทำการตรวจวัดใน3แสดงเห็นถึงกราฟ3กลุ่มด้วยกันนะครับโดยมีการวัดค่าเป็น Z หรือ C component นะฮะคือในแนวดิ่งนะครับแล้วก็จะมีการวัดในแนวของตะวันออกตะวันตกหรือ East West นะครับแล้วก็จะมีการวัดในแนวของ North South นะครับคือ North South กับ East West ก็จะเป็น horizontal นะครับตามที่เขาได้ทำนิ้วให้เราดูนะครับว่านิ้วโป้งเราก็จะเป็นตัว vertical นะครับแล้วก็นิ้วชี้กับนิ้วกลางก็จะเป็น North South East West นะครับทั้ง3 component อันนี้ก็คือใน1เครื่อง seismogram ที่ทำการตรวจวัดนะครับแล้วก็นอกจากนี้ Professor Toomey ก็ได้ชี้ให้เห็นถึงลักษณะของคลื่นที่เดินทางมาถึงในครั้งแรกที่เป็น P wave นะครับจะเห็นว่ามีการขยับของตัวกราฟเนี่ยที่แรงนะครับทีแรกมาก็จะเงียบๆพอคลื่นเดินทาง P wave มาถึงครั้งแรกปุ๊บมันจะมีการกวัดแกว่งของตัวกราฟขึ้นมาอย่างแรงแล้วก็ค่อยๆลดขนาดลงไปนะเสร็จแล้วตัว S wave พอมาถึงก็จะมีการขยับของตัวกราฟอีกทีหนึ่งนะครับครับ Professor Toomey go ahead please
3: thank you next please I'll make this quickSo, most of the time, seismometers record noise. And what we mean by noise is just the background motion of the Earth. So, these three seismograms do not show an earthquake arrival. They just show the Earth background noise. And you can see these numbers are very small, 19, 23, 16.
2: ครับก็ในการบันทึกคลื่นแผ่นดินไหวนะไซส์โมมิเตอร์เนี่ยก็จะทำการบันทึกไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาบันทึกได้เนี่ยที่ตัวเครื่องมือบันทึกได้เนี่ยเราก็จะเรียกเป็น noise นะครับหรือว่าตัวอย่างที่เห็น ที่แสดงบนจอนี้ก็จะเป็นตัวไซส์โมแกรมที่เห็นเป็นการบันทึกเป็นเสียงภูมิหลังนะครับหรือที่เป็น background noise นั่นเองครับ Professor Toomey please
3: Yeah so this is not something you will have to do but as a seismologist because our seismometers record many frequencies we oftentimes have to filter the seismogram we have to pass it through a filter that gets rid of certain frequencies so this now shows two seismograms and there's some background noise and embedded in here is a true seismic signal probably an earthquake
2: ครับในการตรวจวัดเนี่ยนะฮะเขาก็เนื่องจากว่าเขารู้แล้วว่าคลื่นแผ่นดินไหวมีความคลื่นมีความถี่อะไรประมาณเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อทำการตรวจวัดนี่มันจะตรวจวัดหมดเลยนะไม่ว่าคลื่นอะไรจะเข้ามาก็ตามเพราะฉะนั้นโลกของเราเนี่ยมีการไหวการสั่นสะเทือนอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยได้ก็คือจะต้องมีการฟิลเตอร์หรือการกรองสัญญาณคัดเลือกกรองเอาสัญญาณที่เกี่ยวกับแผ่นดินไหวเท่านั้นนะครับอันนี้เขาก็แสดงเห็นว่าเมื่อมีอันกราฟเส้นบนก็จะเห็นว่ามีคลื่นสัญญาณรบกวนค่อนข้างเยอะแต่ว่าพอมีเหตุการณ์เข้ามาปุ๊บเนี่ยเขาจะเห็นว่ามันมีความแตกต่างอยู่บ้างแต่ความชัดเจนมันจะไม่ชัดเท่าไหร่นะจึงต้องมีการทำการกรองสัญญาณเพื่อที่ทำให้เห็นสัญญาณแผ่นดินไหวที่เกิดจากคลื่นแผ่นดินไหวเนี่ยชัดเจนขึ้นนะครับครับ Professor Toomey please
3: Okay, so Dean mentioned the three types of waves. The two-body waves, P and S, and the surface wave. So here's a nice seismogram that, notice the time axis is very long, 35 minutes. In the first part, there's noise, and then a very sharp arrival. That's the P wave.Then, what I would call the coda of the P wave, and then a large amplitude arrival that's actually lower in frequency. And I'll say two things about this. The P wave always comes first, and it often has higher frequency content than the S wave, and oftentimes,the S wave is larger in amplitude. And you can see this. The amplitude of the S wave is much larger than the amplitude of the P wave. And I think you can see that the time separation, that this is a longer period wave for the S wave than it is for the P wave. Please translate.
2: ครับก็professor to me ก็แสดงเห็นถึงกราฟseismogram ที่เราเห็นนะครับจะเห็นว่าเป็นการบันทึกข้อมูลที่ค่อนข้างยาวถึง35วินาทีนะครับทีนี้สิ่งที่เราเห็นก็คือครั้งแรกที่สัญญาณเริ่มเข้ามาเนี่ยก็จะมีการวิโก้นะฮะของตัวกราฟที่เห็นตัวนั้นก็จะแสดงถึงการเข้ามาถึงของ P wave นะครับเสร็จแล้วสักพักนึงก็จะมีเลยวินาทีที่10มาแล้วนี่ก็จะเห็นว่ามีการขยับที่ค่อนข้างเยอะนะก็อันนั้นจะเป็นการมาถึงของ S wave อีกทีนึงนะครับแล้วก็ถัดมาหลังๆนะถึงจะค่อยๆห่างๆไปแต่สิ่งหนึ่งที่ Professor Toomey ชี้ให้เห็นก็คือ P wave จะมีลักษณะของ frequency ที่สูงกว่านะความถี่ของคลื่นที่สูงกว่า S wave นะครับแต่ในอีกด้านหนึ่งก็คือ S wave เนี่ยจะแสดงลักษณะความสูงคลื่นนะหรือ amplitude เนี่ยที่สูงกว่า P wave นะครับอันนี้คือข้อสังเกตที่อาจารย์คงจะมองเห็นได้จากตัวเรคคอร์ดตัวนี้นะครับ Professor Toomey please
3: any questions
2: อาจารย์มีคำถามอะไรไหมครับ
3: โอเค All right.

0: Oh, okay. There you go. Next. Next. Okay. Next slide, please.
1: สไลด์เมื่อกี้อาจารย์ได้เห็นแล้วนะครับว่า P wave อยู่ตรงไหน S wave อยู่ตรงไหนแล้วก็ surface wave อยู่ตรงไหนนะครับอันนี้ก็คงจะเริ่มพิกได้แล้วนะฮะครับ Go ahead please
0: Next slide please So very briefly this shows three different seismograms and notice the separation in time between P and S is small hereAnd between P and S, it is large on this one. So when an earthquake occurs, the P wave and the S wave start at the same time, but the P travels fast and the S travels slow. So the separation between the P and the S time is related to the distance between the station and the earthquake. So this station is very close to the earthquake. This station is medium distance, and this station is far from the earthquake. Please translate.
1: ครับจากบันทึกที่เห็นนะครับจาก3สถานีด้วยกันนะครับเราจะเห็นว่า P กับ S wave นะคลื่น P กับคลื่น S คลื่น S แล้วก็ surface เนี่ยเดินทางมาถึงสถานีที่ตรวจวัด3สถานีที่ตั้งอยู่ในตำแหน่งที่ห่างจากศูนย์กลางแผ่นดินไหวที่แตกต่างกันนะครับข้อสังเกตก็คือว่าถ้าเราดูบริเวณที่เราพลิก P กับ S นะครับระยะเวลาที่เห็นที่ห่างกันเนี่ยก็คือระยะทางนะที่ต่างกันเราจะเห็นว่ากราฟบนสุดนะครับเราจะมี P กับ S ที่ห่างกันในระยะหนึ่งนะครับแต่พอมากราฟเส้นที่2นะครับจะเห็นว่าระยะห่างระหว่าง P กับ S wave เนี่ยห่างกันมากขึ้นนะครับนั่นก็แสดงให้เห็นถึงว่าสถานีอันกลางเนี่ยก็จะอยู่ไกลกว่านะครับสถานีที่อยู่ข้างบนและเทียบกับสถานีที่อยู่กราฟเส้นข้างล่างสุดจะเห็นว่า P กับ S wave เนี่ยอยู่ห่างกันไม่มากนะใกล้กันยิ่งกว่ากราฟเส้นบนซะอีกนั่นแสดงว่าสถานีข้างล่างเนี่ยอยู่ใกล้กับตำแหน่งศูนย์กลางแผ่นดินไหวที่สุดนะครับถัดห่างออกไปนิดนึงก็จะเป็นกราฟเส้นบนสถานีเส้นบนนี้จะอยู่ห่างออกไปนิดอีกหน่อยนึงนะครับส่วนสถานีที่วัดที่เส้นกลางเนี่ยนะครับก็จะเป็นสถานีที่อยู่ห่างไกลที่สุดนะ ดูจากระยะเวลาที่แตกต่างกันระหว่างการเดินทางมาถึงของ PS กับ S wave นะครับอย่างที่เรียนนะครับเมื่อเกิดแผ่นดินไหวตุ้มปุ๊บเนี่ย P กับ S wave เดินทางสตาร์ทพร้อมกันแต่ P wave นี่เดินทางเร็วกว่านะเร็วกว่า S wave นะเพราะฉะนั้น P wave จะไปถึงก่อนเสมอเป็นส่วนใหญ่นะยกเว้นว่าเกิดแผ่นดินไหวตรงบริเวณที่ตรวจวัดอยู่พอดีก็มาถึงพร้อมๆกันนะครับแต่หาได้ยากนะส่วนใหญ่ในสถานีวัดทั่วโลกแล้วเนี่ย P wave จะเดินทางมาถึงก่อนเสมอนะครับ Professor Toomey please
0: Next. Play that So what this animation shows isWhat we've just explained, play again. They both leave at the same time, but the separation grows with distance. Please translate.
1: ครับจะเห็นดังรูปการ์ตูนนี้นะครับที่พอเกิดแผ่นดินไหวปุ๊บนะ P กับ Wave เดินทางออกมาพร้อมกันเห็นไหมฮะแต่ว่าระยะห่างระหว่าง P กับ Wave เนี่ยจะมาห่างมากขึ้นเพราะว่า P เดินทางได้เร็วกว่า Wave นะครับโทษ P wave เดินทางได้เร็วกว่า S wave นะครับเพราะฉะนั้นยิ่งไกลออกไประยะห่างระหว่างการเดินทางมาถึงของ P กับ S wave ก็จะสูงขึ้นนะครับ Go ahead please
0: Yeah just play it then we'll skip it next please

0: I think that
1: เป็นอีกไดอะแกรมหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงว่าณสถานีตรวจวัดที่อยู่ใกล้กับอยู่ไกลกว่าบริเวณที่เกิดแผ่นดินไหวนะครับก็จะเห็นลักษณะการเดินทางมาถึงของคลื่นที่บันทึกได้จากสถานีทั้งสองนะที่จะเห็นว่ามีช่วงเวลาที่พีช่วง

0: เวลาของ P กับ F ที่เดินทางมาถึงสถานีตรวจวัดทั้งสองที่ห่างกันโดยสถานีที่ไกลกว่าเนี่ยก็จะมีช่วงห่างระหว่าง P กับ S กับ P wave เนี่ยมากขึ้นนะครับsorry professor to me I just explained about it already sorry
1: thank you very much next please next oops backSo, by studying earthquakes over many years, our community knows that in terms of distance from the earthquake, so this is distance in kilometers from the epicenter, that in terms of time, the P waves come in first, the S waves come in second. So if you simply measure that time between those two,You can very quickly calculate the distance to the epicenter. Please translate.
0: ครับจากการที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวมาสะสมมาเป็นเวลาหลายปีนะจากสถิติที่มีอยู่ทั้งหมดนะเขาก็ได้มีการนำมาคำนวณรัวเกาออกมาแล้วก็สร้างกราฟขึ้นมานะกราฟที่เห็นเนี้ยก็จะเห็นว่ามีสามารถที่จะวัดเมื่อเราวัดหาระยะห่างระยะเวลาห่างการเดินทางมาถึงของ P กับ S wave นะครับแล้วก็นำไปเปรียบเทียบกับกราฟชุดนี้นะครับจะช่วยให้เราสามารถบอกได้ว่าแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นนั้นอยู่ห่างจากสถานีวัดเป็นระยะทางเท่าไหร่นะครับจากการอ่านกราฟที่เห็นบนจอนะครับ Professor to me please
1: Thank you nextThis just shows a map of three stations in Norway. Go ahead. So, the country of, is it Norway or Sweden we're in? Norway and Sweden. And three stations, Moss, Sols, and Sots. And at those three sites, they measured the S minus P time. Okay.If you hide the second and third, if you only have one station, you can calculate the distance to the epicenter, and all you know is it's somewhere on that circle. Next slide, or next play to hide the, show that. If you have two stations, now I know that the epicenter is.Somewhere on this circle and somewhere on that circle. So I have two possibilities, one here and one there. Next, please. But now I have three stations, and I know the epicenter has to be on that circle as well. So where those three circles intersect is where the earthquake is located. Please translate.
0: กรณีศึกษานะครับที่เขานำมาเป็นตัวอย่างให้เรานะครับก็จะมีการวัดขึ้นแผ่นดินไหวจาก3สถานีด้วยกันนะครับเราจะเห็นว่าถ้าเรามีข้อมูลเพียงสถานีเดียวนะครับเราก็จะสามารถคำนวณได้ว่าแผ่นดินไหวอยู่ห่างจากสถานีนั้นเป็นระยะทางเท่าไหร่แต่เราไม่รู้ว่าในทิศทางไหนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเดียวที่ทำได้ก็คือเราก็ต้องใช้วงกลมที่มีรัศมีเท่ากับระยะทางที่เราวัดได้ตีวงกลมล้อมรอบสถานีใช่ไหมครับถ้าเป็นสถานีเดียวนะทีนี้ถ้าเรามีสถานีเดียวเราก็บอกไม่ได้ว่ามันเกิดตรงไหนแต่รู้แหละว่าอยู่ตามขอบเส้นรอบวงนี่แหละแต่ไม่รู้ตรงไหนก็พอใช้2สถานีใช่ไหมครับพอ2สถานีมีวงกลมเกิดขึ้นมา2วงก็จะมาตัดกันคราวนี้ก็จะมีความเป็นไปได้ว่าวงกลม2วงมาตัดกันจะเกิดสองจุดตัดจุดตัดนะครับก็จะเป็นก็ไม่รู้อีกว่าแผ่นดินไหวจะเกิดณจุดไหนอาจจะเป็นจุดบนหรือจุดล่างก็ได้นะครับก็เลยต้องมีอีกสถานีหนึ่งขึ้นมาเพื่อจะช่วยในการตัดสินพอมี3สถานีวงกลม3วงมาตัดกันบริเวณไหนที่ตัดกันใกล้มากที่สุดทั้ง3วงบริเวณนั้นก็จะเป็นบริเวณที่เป็นศูนย์กลางแผ่นดินไหวหรือเป็นเอพิเซนเตอร์ของแผ่นดินไหวนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่เขายกมาให้เราดูนะครับทีนี้อาจารย์คงจะเข้าใจแล้วแหละว่าเราทำไมเราถึง

0: give a try. กำลังจะทำการทดลองนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของการแกว่งของสปริงนะครับซึ่งจริงๆอุปกรณ์การทดลองของเราก็มีอยู่นะครับเผื่อว่าอาจารย์ที่นั่งอยู่ใกล้นะครับจะได้ลองทดลองดูทำตามเขาดูก็ได้นะครับโอเคอะไรก็เห็น
1: So we're going to be measuring the displacement of the spring. That means we're going to measure where it is right now without any mass on it. And then after that, we're going to put different masses on it and see how far from this initial placement it stretched. And we won't measure until the mass has come to rest. That is, the system has reached its equilibrium position. At an equilibrium position, all the forces are balanced, so the system isn't moving at all.That means there must be some upward force that opposes the downward force Alex is talking about, mass times g. Right? I'm going to make sure to measure the end of the spring, not the end of the mass. That's also important. Right? Is that 58 centimeters?
0: ครับอาจารย์จะเห็นว่าเขาก็เริ่มทำการวัดว่าตัวสปริงตอนที่ยังไม่ได้ใส่ตุ้มน้ำหนักเนี่ยวางตัวอยู่ที่ระดับที่เท่าไหร่แล้วก็จดบันทึกเอาไว้นะครับก็เฮดอเล็กซ
1: ์ Thank you All right next we have 150 grams Wait for the spring to stop moving and it's at 61 centimeters
0: ครับจากนั้นก็ใส่ตุ้มน้ำหนักลงไปที่150กรัมนะครับแล้วก็ดูว่าสปริงยืดลงไปเท่าไหร่นะครับแล้วก็วัดค่านะครับ
1: All right next is 200 grams
0: ครับแล้วก็ลองใส่เพิ่มเข้าไปเป็น200กรัมนะครับ200กรัมนะครับแล้วก็ลองดูให้สปริงนิ่งแล้วก็วัดค่าว่าสปริงยืดลงไปที่เท่าไหร่นะครับ
1: The displacement or it's at 64 centimeters All right Next is 250 grams
0: ต่อไปก็ที่250กรัมนะครับใส่น้ำหนักลงไปแล้วก็รอให้สปริงนิ่งแล้วก็วัดค่านะว่าสปริงยืดลงไปที่ระดับเท่าไหร่
1: That's at 67 centimeters All right Our final mass is 300 grams
0: ครับตอนนี้ก็วัดค่าที่300กรัมนะครับแล้วก็ดูว่าสปริงยืดลงไปที่ระดับเท่าไหร่นะครับ
1: That's at 70 centimeters.
2: So we now have our spring displacements that we can analyze. But before we go any further, we want to convert to traditional physics units, the meter and the kilogram, rather than the gram and the centimeter.
0: ครับก็อันนี้เขาก็บอกว่าเขาจะใช้matrix, มาตรา matrix นะครับก็คือมีเป็นกรัมแล้วก็เป็นเซนติเมตรนะครับก็คอนเวิร์ตให้เป็นเมตรนะครับกับกิโลกรัมนะครับ
3: ถ้าอาจารย์ดูในเอกสารนะคะจะอยู่ใน Teacher's Guide for Lesson S1B นะคะพอจบจากหน้า15แล้วก็จะขึ้น S1B เนี่ยค่ะก็ขึ้นเลข1ใหม่นะคะอาจารย์เปิดไล่ไปก็จะเห็นถ้าหน้า2ของชุดนี้ค่ะก็จะเป็นภาพเป็นตัวสปริงแล้วก็ตัวไม้บรรทัดนะคะขอกล้องจับนิดสิคะกล้องจับที่เอกสารนิดนึงค่ะค่ะชุดนี้นะคะค่ะอาจารย์ดูตามไปได้เลยค่ะ

0: to counteract the gravitational force. And we call that equilibrium, the fact that there's no net force and it isn't moving. So it has to be a gravitational force and a spring force counteracting the gravitational force to give zero net force. I'll wait and let you translate that before I continue.
1: ครับเลยก็พยายามที่จะอธิบายเกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับสปริงให้เรานะได้เข้าใจนะครับว่าในสภาวะที่ที่เป็นมีลักษณะที่นิ่งหรือเป็น net force นะที่เขาใช้สัญลักษณ์เป็น Fn นะครับก็มันควรจะมีค่าเท่ากับ0แต่จริงๆแล้วเนี่ยในความเป็นจริงก็คือมันจะมีค่าของF ที่เป็นค่าแรงโน้มถ่วงนะครับบวกกับค่าที่เป็น F ของสปริงรวมอยู่ด้วยนะครับซึ่งก็ครับอย่างที่ได้อธิบายไปนะครับBlake go ahead please
0: thank you okay so this F gravity this gravitational force was the mass that we hung on the springtimes the gravitational constant. And so that was this here. Okay. And then, so if we take this spring force term and put it on the other side of this equation, gravitational force has to be equal to this F spring force. And now, using the equation that was derived on that graph,we know that the spring force, since we know that gravitational force is equal to this number k times the change in the displacement of the spring. And so that spring constant k times the displacement of the spring is the spring force. And so that's what we call kx. And I can make that a little more clear. Call it the change in x. So this is the change in the displacement of the spring that we measured. And now this number k, one of the reasons that we changed the units to be more specific and we plot everything that in the way that we did was so that we could describe the spring force in terms of this constant k, which is a quantity that describes the spring. It describes specifically the stiffness of the spring. The higher this number k is, the more stiff the spring is.And so bringing this all together, we can use the stiffness of the spring and and keeping in context how much the spring has stretched to tell us how much force the spring is applying. And so that's all a quantity that we call Hooke's law is, this equation. It means that whenever you have a spring force, it has to scale proportionally, like Alexa was talking about with this graph,to the change in displacement of your spring when you hang a mass on it. I'm going to go ahead and let you translate that.
1: Yes, ครับ Blake ก็พยายามอธิบายว่าการที่ work out จากสมการนะครับที่เห็นว่าเป็นค่า fg เนี่ยลงมาเป็นค่า m คูณ g นะครับก็จะเป็นค่าที่แทนถึงค่าแรงโน้มถ่วงนะครับและในส่วนของค่าที่เป็นแรงของสปริงนะก็จะเป็นกลายเป็นค่า k คูณด้วย delta x เนี่ยนะครับซึ่ง k ตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนว่าเป็นที่เขาเรียกว่า stiffness ของสปริงก็คือความบางทีเราก็เรียกว่ามันความกระด้างหรือความทนต่อการดึงของความแข็งของสปริงนะครับครับก็อันนี้เนี่ยก็จะแสดงสถานการณ์นี้ก็แสดงเห็นถึงว่าถ้าเราดึงสปริงนะด้วยแรงเท่าไหร่นะฮะมันก็คือแรงที่เราใส่เข้าไปว่าในการที่จะดึงสปริงให้ยืดเท่านั้นนะครับอันนี้ก็เป็นลิงก์เข้าไปสู่ในส่วนที่เขาเรียกว่าฮุกส์ลอหรือก็กฎของฮุกนะครับที่เกี่ยวกับสปริงนะครับซึ่งเบรกก็พยายามอธิบายให้เราฟังอยู่นะครับเบรก go ahead please
0: thank you so I'm going to go ahead after talking about this and go back to Dr. Dean who's going to continue talking about more about this and how to relate back to seismometers seismology
1: ครับก็ professor Dean ดร. Dean ก็พยายามจะบอกเราว่าสิ่งที่นักศึกษามักจะทำผิดพลาดเสมอก็คือในเรื่องของการวัด

0: ค่ะถ้าว่าสปริงเนี่ยยังไม่ได้ใส่น้ำหนักเข้าไปเนี่ยนะก็จะเป็นระดับที่เราจะทำการวัดตรงนั้นแต่พอแขวนน้ำหนักเข้าไปปุ๊บนะครับที่จริงแล้วสิ่งที่วัดก็คือความต่างระหว่างตำแหน่งของสปริงล่าสุดกับตำแหน่งเดิมที่นิ้วของอาจารย์ดีนชี้อยู่นะฮะนิ้วข้างมือซ้ายชี้อยู่นะไม่ใช่ตำแหน่งที่วัดใหม่ทั้งหมดนะครับอันนี้ก็บางทีนักศึกษาเองก็ทำสับสนครับโอเค
1: So we did things with the data. We process the data or we reduce the data. You can choose your words. We turned grams in the mass into kilograms because that's a standard physics unit. We turned the displacement in centimeters into the displacement in meters. This is something that students might not do on their own and need to learn good habits of converting into standard units. Please translate.
0: ครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือสิ่งที่เขาทำนะฮะเขามีการปรับนะหรือประมวลค่าสมัยนะครับให้เปลี่ยนมาตราหน่วยวัดนะครับจากน้ำหนักที่เป็นกรัมนะครับให้เป็นกิโลกรัมนะครับและจากระยะทางที่เป็นเซนติเมตรให้เป็นเมตรนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยนักเรียนนักศึกษาบางคนอาจจะไม่ลืมที่จะทำนะครับลืมที่จะเปลี่ยนค่าหน่วยวัดตรงนี้นะครับ
1: And then lastly we plotted the data and we plotted the force of gravity we plotted the force of gravity here and we plotted the displacement delta x in meters here by looking at this graph we're trying to figure out the relationship between displacement and gravity force And it turns out that the slope of the graph right here, this number 16, is a constant that tells us how to change displacement into gravity force or vice versa. So that was a recap. And you might ask, why do we care? Why do we do this? So I would turn that question around and ask you, How would I change this experiment so that I got a number different than 16? So why don't people ask themselves that question and maybe make a suggestion to me? How do I change this experiment so I get a number different than 16? So with this much mass hanging on it, let's write this number down. It's bouncing. 66. 66. With that much mass, 66. I'm going to change the spring. Actually, this is not going to work because the equilibrium is a little different, but we get the idea. This thing's not very... How do I get this on here? I guess I'm going to do it there. Same mass. Now, I know the lengths of the springs are slightly different, but actually not that bad, so let's go ahead. 59. Different stretch with my new spring. Okay, so I've changed the number 16 by changing the spring. This number, this K, tells me about the spring. Now, You might ask again, why do I care? Why does that matter? Well, it turns out in the next session, we will be talking about how the stiffness of the spring, the K number, determines the frequency of the oscillator. All right, I can pull this down and let go, and it has a certain frequency. I can count how many bobs. In 10 seconds, I can put it on here, do the same thing, and you might be able to see that it bobs slower with this lower K spring, this less stiff spring. Okay, so that's great because in our slinky seismometer,

0: We want this to respond to seismic waves that have certain frequencies, as Professor Toomey pointed out. So that tells us what kind of spring we should use, right? And the next time we're going to work on the relationship between the kind of spring, the amount of mass, and other things, and the frequency, the resonant frequency of the oscillator. Well, I think we're through for this evening, or this morning in your case. And unless there are some questions, we'd be happy to answer questions now that people might have. If not, we can say goodbye until next time. So you might ask if people have questions first, I guess.
1: ครับอาจารย์มีคำถามจะถามไหมครับอาจารย์ดิงก็บอกว่าพวกเราคงจะเหนื่อยกันแล้วนะแล้วยังไงก็ยังไงถ้าเผื่อมีคำถามก็ให้ถามเลยนะครับหรือไม่งั้นก็อาจจะต้องรอเป็นคราวหน้านะครับก็ต้องมาเจอกันใหม่นะครับอาจารย์มีคำถามเชิญถามได้เลยนะครับ
2: ไม่มีนะคะค่ะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะท่านดร.ทิติสุริยาทิตย์นะคะท่านอาจารย์ได้กรุณามารับเป็นวิทยากรร่วมให้สำหรับการประชุมอบรมทั้ง6ครั้งนะคะท่านประจำอยู่ที่มหาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีค่ะก็เป็นบริเวณที่มีประวัติเรื่องแผ่นดินไหวนะคะท่านก็มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษเรื่องนี้นะคะก็ขอกราบขอบพระคุณค่ะI'd like to thank Dr. Dean Lively Brook and your team for a very successful, interesting first session. And we look forward to the next 4 sessions. And I think I would call it off today. I have told the audience that, you know, perhaps we are not so tired as you are, because, you know, it's around 9:30 at night for you, right? And so we are grateful that you have sacrificed your time to do this session with us. Thank you very much. And I would like to, you know, after we cut off the signal broadcasting, we would like to stay on with you for a few minutes so that we can give feedback and get preparation for our next session. Thank you.
0: Perfect. Thank you. Thank you so much for your attention. And please thank the people there in Thailand and Hawaii and in Bangkok for us as well.
2: Thank you. ค่ะ สำหรับการอบรมครูวิทยาศาสตร์ในวันนี้นะคะ ก็ครั้งที่1 นะคะก็จบลงแล้วนะคะก็ขอความกรุณาท่านติดตามครั้งต่อๆไปนะคะก็จะเป็นทุกวันศุกร์นะคะติดต่อกัน5ครั้งนะคะสัปดาห์สุดท้ายจะเป็นวันพฤหัสค่ะก็ขอรับชมเชิญรับชมได้นะคะค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นาทีและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 นาทีเริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: รูดปรื๊ดรูดบัตรเครดิตเพลินอาจก่อวิกฤตทางการเงินให้อย่างไม่รู้ตัวได้โดยเฉพาะการผิดชำระหนี้บัตรเครดิตนั้นเรื่องใหญ่กว่าที่คิดครับสัญญาณเตือนว่าเรากำลังเข้าสู่วิกฤตทางการเงินจากการรูดบัตรเครดิตคือการจ่ายหนี้ไม่ไหวเริ่มจากการจ่ายขั้นต่ำจ่ายล่าช้าไปจนถึงการผิดนัดชำระสำหรับการจ่ายค่าบัตรเครดิตจะล่าช้าได้ไม่เกิน90วันหากจ่ายหลังจาก90วันไปแล้วจะกลายเป็นหนี้เสียหรือติดเครดิตบูโรทันทีโดยที่ทางธนาคารหรือสถาบันการเงินของบัตรนั้นๆจะขึ้นสถานะไว้ในบัตรแบบอัตโนมัติหากเราผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตเราจะเจออะไรบ้างการโดนทวงถามจากเจ้าหนี้ในรูปแบบต่างๆโทรศัพท์จดหมายอีเมลไปจนถึงการทวงหนี้ที่บ้านซึ่งตามพ.ร.บ.การทวงถามหนี้พุทธศักราช2558ระบุไว้ว่าเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้ไม่เกินวันละ1ครั้งในช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 20:00 นวันหยุดเวลา 8:00 นถึง 18:00 นหากเรายังไม่ชำระหนี้ทางเจ้าหนี้จะดำเนินคดีกับลูกหนี้ส่งหมายศาลมาที่บ้านซึ่งหนี้บัตรเครดิตมีอายุความ2ปีหมายศาลก็จะมาภายใน2ปีนี้โดยนับอายุความตั้งแต่ผิดนัดชำระหนี้ครั้งแรกทำอย่างนั้นไม่ได้นะครับเพราะการผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตถือเป็นคดีแพ่งถึงแม้ว่าคดีจะขาดอายุความแล้วเจ้าหนี้ก็สามารถฟ้องร้องบังคับคดีได้นั่นหมายความว่าถ้ายังเป็นหนี้กันอยู่ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีแม้จะขาดอายุความหากยังไม่ชำระหนี้ให้แล้วเสร็จก็ยังคงเป็นหนี้กันตลอดไปนั่นหมายความว่าการไม่ชำระหนี้บัตรเครดิตมีสิทธิ์ถูกอายัดทรัพย์ตามกรมบังคับคดีถูกฟ้องล้มละลายอายัดเงินเดือนดังนั้นทางออกที่ดีของลูกหนี้บัตรเครดิตคือการชำระหนี้ซึ่งกฎหมายไทยนั้นคำนึงถึงสิทธิและหน้าที่ของลูกหนี้และเจ้าหนี้ในกระบวนการยุติธรรมอย่างเต็มที่ครับโดยลูกหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้กับทางสถาบันการเงินเพื่อหาทางออกร่วมกันระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้ได้ตั้งแต่ก่อนเข้าสู่กระบวนการฟ้องศาลโดยการติดต่อขอไกล่เกลี่ยหนี้กับสถาบันการเงินธนาคารหรือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินหากเป็นกรณีที่อยู่ในกระบวนการฟ้องศาลลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถไกล่เกลี่ยผ่านกระบวนการในชั้นศาลโดยศาลมีหน้าที่ให้ความเป็นธรรมกับทั้ง2ฝ่ายและในกรณีที่คำพิพากษาให้ลูกหนี้ชำระหนี้คืนกับทางเจ้าหนี้หากลูกหนี้ต้องการไกล่เกลี่ยนั้นสามารถติดต่อกรมบังคับคดีเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินสุดท้ายครับระเบียบวินัยทางการเงินเป็นสิ่งสำคัญอย่าลืมว่าเป็นหนี้ต้องใช้ตระหนักรู้ในสิทธิ์ของตนอย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
5: ช่วยด้วยนะครับ
6: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็ เทตรงนี้นะครับ
7: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
6: พี่ให
5: ้ขอบคุณครับ
6: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรออาการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบรีเสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์หรือไม่

น้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับประเพณีได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องๆนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาตรนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ1000มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอนเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเรดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้

นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

0: รรมชาติตอนแผ่นดินไหวภัยจากธรณี
1: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้ติดตามความคืบหน้าสถานการณ์ได้ในข่าวช่วงต่อไป
2: แม่ครับดูข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศแล้วนึกถึงนภรเลยครับจำได้ว่าบ้านนภรที่เชียงรายก็เคยเจอแผ่นดินไหวใช่ไหมแม่
3: ใช่ใช่บ้านนภรที่เชียงรายอยู่ในอำเภอที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเคยเจอแผ่นดินไหวหลายครั้งปีที่แล้วก็เจอทั้งบ้านทั้งวัดโรงเรียนถนนหนทางพังเสียหายหลายพื้นที่เลยนะพูดแล้วก็อดห่วงไม่ได้เดี๋ยวแม่ขอโทรไปหานภรก่อนนะ
4: รีบโทรเลยแม่เผื่อมีอะไรต้องเตรียมการล่วงหน้าที่เราพอจะช่วยเหลือได
3: ้ฮัลโหลฮัลโหลพรได้ยินพี่ไหม
2: จ้าพี่ได้ยินพรไหม
3: ได้ยินแล้วเป็นยังไงบ้างพอดีเห็นข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศน่ะก็เลยเป็นห่วงกลัวว่าจะเกิดแผ่นดินไหวที่เชียงรายเหมือนปีที่แล้วก็เลยโทรมายังไม่เจอใช่ไหม
2: เจอแล้วจ้ะพี่เมื่อเช้านี้เองพี่ไม่ต้องห่วงนะทุกคนปลอดภัยดีจ้ะบ้านพรอยู่ในแนวเรื่องของเปลือกโลกที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวพรเลยเตรียมรับมือล่วงหน้าไว้ตลอดเวลาทั้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอด

0: ระบบเตือนภัยเส้นทางอพยพซักซ้อมการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช้งานเบอร์ติดต่อฉุกเฉินก็เซฟไว้ในมือถือและจดใส่กระดาษไว้เรียบร้อยแล้วพี่ณพรครับเปิดกล้องหน่อยครับผมอยากเห็นภาพที่บ้านณพรครับจ้าจ้าอ่ะเปิดกล้องแล้วเห็นหรือยังปกป้อง
1: รอบคอบดีมากเลยพรโชคดีที่พรคอยฟังประกาศติดตามการเตือนภัย

0: ไหนที่ไม่รุนแรงมากไม่เหมือนในต่างประเทศในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้ทางรถไฟบิดเบี้ยวโค้งงอรถไฟต้องหยุดเดินรถทันทีระบบท่อประปาท่อระบายน้ำก็เสียหายเยอะมากตอนนี้เขากลัวกันว่าอาจจะเกิดไฟไหม้จากรั่วพวกเสาไฟฟ้าสายสัญญาณต่างๆก็ขัดข้องการสื่อสารใช้การไม่ได้ตอนนี้ล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตด้วยนะครับเจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างเร่งด่วนเลยครับ
1: โอ้โหรุนแรงเสียหายร้ายแรงมากอ่ะ
0: ยังไม่หมดแค่นี้นะผลกระทบจากแผ่นดินไหวอาจทำให้เกิดพื้นดินแตกแยกแผ่นดินถล่มและสึนามิตามมาได้อีกด้วย
1: โอ้ยแผ่นดินไหวฉันขอบายอย่ามาเจอกันเลยชาตินี้นัทก็ไม่อยากจะเจอเหมือนกันแหละปกป้องแต่ก่อนที่จะรู้ว่ามีแผ่นดินไหวพวกหมาเป็ดไก่หมูที่เลี้ยงไว้มันวิ่งแตกตื่นออกมาจากเล้าจากข้อวุ่นวายไปหมดสอดคล้องกับที่ทางการประกาศเตือนก็ยิ่งมั่นใจว่าต้องมีแผ่นดินไหวแน่นอน
2: ก็ยังดีที่มีสัญญาณเตือนจากธรรมชาติให้เราได้เตรียมตัวเตรียมใจอ่ะนะแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินไหวล่ะทำอะไรกันอยู่ล่ะ
1: ตอนนั้นพรกำลังตากผ้าอยู่พี่อยู่ๆเราตากผ้ามันก็สั่นพรนี่ตั้งสติก่อนเลยนึกถึงที่ซักซ้อมไว้คือต้องหมอบกำบังและรอพรก้มศีรษะต่ำๆแล้วไปหลบใต้โต๊ะไม้สักใกล้ๆเพื่อป้องกันอันตรายจากสิ่งประดักหักพังร่วงหล่นลงมาแล้วก็รอจนกว่าสถานการณ์จะปลอดภัยค่อยออกมานะจ๊ะ
0: แต่จริงๆแล้วถ้าจะให้ดีควรอพยพออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดและอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าสิ่งห้อยแขวนต่างๆเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้อย่าใช้เทียนไม้ขีดไฟหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นห้ามใช้ลิฟต์หรือบันไดเลื่อนหากใช้งานอยู่ให้รีบหนีออกมาให้เร็วที่สุดและถ้าหากขับรถอยู่ให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินไหวจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
1: นภรปลอดภัยปกป้องก็หายห่วงขอบใจนะจ๊ะหลานรัก
3: แล้วเจ้าหน้าที่เขาเข้ามาถึงกันหรือยังล่ะ
1: เห็นเสียงตามสายในหมู่บ้านเขาประกาศอยู่นะว่ากำลังมานะพี
2: ่พรถ้ามีอะไรทางนี้ช่วยเหลือก็โทรมาได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจ
1: จ้าพี่ขอบคุณมากจ้าแล้วเดี๋ยวยังไงไปค่อยคุยกันนะพี่นะ
3: ดูแลตัวเองดีๆล่ะพร
1: จ้าพี่สวัสดีจ้า DLTV อธิบายให้ฉันเข้าใจทีสิว่าแผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ
0: จัดไปสิครับแผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะ
3: แม่สงสัย DLTV อย่างการที่คนเราระเบิดภูเขาเอาหินมาใช้ในงานก่อสร้างอะไรแบบนี้มันทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้ไหม
0: การระเบิดภูเขาหรือทำเหมืองในระดับที่ลึกก็อาจทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนและส่งผลให้เกิดแผ่นดินไหวได้ครับแม่แล้วอย่างการทดลองระเบิดปรมาณูแล้วแรงระเบิดของการทำเหมืองแรกก็ถือเป็นสาเหตุที่มนุษย์เป็นตัวการทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้เหมือนกันครับนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับแผ่นดินไหวเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมทรัพยากรธรณีและกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูได้เลย
4: ช่วงนี้มาติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์แผ่นดินไหวในต่างประเทศกันต่อค่ะ
1: แม่ครับมีรายงานข่าวครับ
3: เอาเงียบๆตั้งใจฟังนะทุกคน
4: หลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวได้สงบลงขณะนี้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อค้นหาผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้บาดเจ็บเพื่อให้การช่วยเหลือและปฐมพยาบาลและส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลต่อไปซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้กันเขตที่มีความเสียหายสูงบริเวณที่สายไฟขาดและสายไฟพาดถึงเพื่อป้องกันอันตรายและตอนนี้พบว่ามีแก๊สของร้านอาหารรั่วในพื้นที่เสี่ยงขณะนี้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจเช็คระบบแก๊สและได้ทำการปิดเปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายแก๊สเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัยทยอยเข้าตรวจเช็คระบบน้ำระบบไฟฟ้าเพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่วไฟฟ้าดูดหรือไฟฟ้าช็อตอย่างต่อเนื่องค่ะ
3: นี่พ่ออย่าปิดทีวีนะแม่จะคอยฟังข่าวเผื่อจะมีข่าวแผ่นดินไหวบ้านพรที่เชียงรายอีกเป็นห่วงพรมันนะ
1: แผ่นดินไหวสงบแล้วนะแม่ไม่มีอะไรน่าห่วง
3: ถึงแม้แผ่นดินไหวจะสงบแล้วก็ต้องคอยระมัดระวังอีกสักระยะเพราะอาจเกิดอัฟเตอร์ช็อคแผ่นดินไหวขนาดเล็กตามมาได้นะ
1: งั้น

0: เดี๋ยวผมนั่งเฝ้าหน้าจอทีวีให้เลยก็ได้ครับแม
1: ่พ่อด้วย
2: DLTV ด้วยครับ
3: ไม่ต้องเลยทั้ง3คนน่ะเปิดทีวีเพิ่มเสียงแล้วมาช่วยแม่แพ็คของส่งลูกค้าด่วนๆเลย
2: ครับ
1: แม่
2: แผ่นดินไหวเป็นการสั่นสะเทือนของแผ่นดินส่วนใหญ่เกิดจากการคลายตัวอย่างรวดเร็วของความเครียดภายในเปลือกโลกสำหรับประเทศไทยไม่ได้อยู่แนวเขตแผ่นดินไหวรุนแรงแผ่นดินไหวเป็นภัยธรรมชาติที่ยังคงไม่สามารถพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำควรฟังประกาศติดตามคำเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
0: อิงฟ้าเป็นยังไงบ้าง
4: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละถ้าไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะที่ที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
0: แผ่นดินถล่ม
4: ขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียวก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
0: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: งใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ปฏิพันธ์จำกัดเขตสามารถหาค่าได้ยังไงเดี๋ยววันนี้พี่บูมจะมาเล่าให้ฟังนะครับทฤษฎีบทกล่าวไว้ว่าถ้า f นะครับเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วงปิด ab และถ้า f ใหญ่นะครับเป็นปฏิยานุพันธ์ของ f เล็กนะครับบนช่วงปิด ab แล้วนะครับอินทิเกรตตั้งแต่ a จนถึง b นะครับของ fx dx นะครับจะเท่ากับ f ใหญ่ x นะครับตั้งแต่ a จนถึง b นะครับหรือเรานะครับสามารถเขียนอยู่ในอีกรูปแบบหนึ่งได้นะครับนั่นก็คือ f ใหญ่แทนค่า b นะครับลบด้วย f ใหญ่แทนค่า a ครับดังนั้นนะครับเรามาลองทบทวนสูตรที่เราจะได้ใช้กันต่อไปนะครับนั่นก็คือ dx กำลัง n by dx นะครับจะได้เป็น n x กำลัง n ลบ1นะครับในส่วนของอินทิเกรตล่ะครับถ้าเราอินทิเกรต x กำลัง n dx ล่ะครับก็จะได้เป็น x กำลัง n บวก1นะครับหารด้วย n บวก1นะครับแล้วก็อย่าลืมบวกค่า c ด้วยนะครับโดยที่ n นะครับจะไม่เท่ากับลบ1นะครับตัวอย่างโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่าจงหาค่าอินทิเกรตนะครับตั้งแต่1จนถึง3ของ2 x กำลัง3 dx นะครับอันดับแรกนะครับเราต้องอินทิเกรต 2x กำลัง 3 ก่อนใช่ไหมครับ 2x กำลัง 3 นะครับถ้าเราอินทิเกรตมันก็จะได้เป็น 2x กำลัง 3 บวก 1 กลายเป็น 2x กำลัง 4 นั่นเองครับแล้วหารด้วย 4 จากนั้นนะครับก็จำกัดขอบเขตมันนะครับตั้งแต่ช่วง 1 จนถึง 3 นั่นเองครับจะเห็นได้ว่ามันตัดกันได้นะครับเราก็ตัดกันไปก่อนนะเราก็แทนค่าลงไปนะครับก็จะกลายเป็น 3 กำลัง 4 ส่วน 2 ลบ

1กำลัง4ส่วน2นะครับก็จะได้เป็น81ส่วน2ลบ1ส่วน2นั่นเองครับจากนั้นนะครับส่วนเท่ากันนะครับก็เอามาลบกันได้เลยก็เป็น80ส่วน2เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะตอบ40นี้นะครับพี่จะทำโจทย์ข้อต่อไปให้ดูนะครับซึ่งโจทย์ข้อนี้นะครับเราจะต้องมีความรู้ทั้งในเรื่องดิฟทั้งในเรื่องฟังก์ชันแล้วก็ในเรื่องอินทิเกรตนะครับโดยโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่ากำหนดให้ฟังก์ชัน f(x) นะครับเท่ากับ ax กำลัง2บวก bx บวก c เมื่อ a b c นะครับเป็นจำนวนจริงครับถ้า f ลบ1นะครับบวก f 1เท่ากับ14 f พาม1นะครับเท่ากับ 2f 1นะครับและ f พาม0นะครับบวก f พาม0นะครับจะเท่ากับ6แล้วอินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของ f 3x dx เนี่ยจะเท่ากับเท่าไหร่นะครับเราจะเห็นว่าในรูปที่เราต้องแทนค่าเนี่ยเราจะต้องมีการดิฟมันนะครับดิฟ1ครั้งดิฟ2ครั้งใช่ไหมครับหรือเราจะเรียกมันว่าดิฟอันดับที่1หรือดิฟอันดับที่2อย่างนี้นะครับเราก็จะต้องมาเขียนรูปทั่วไปของมันก่อนก็คือ f(x) เท่ากับ a x กำลัง2บวก bx บวก c จากนั้นนะก็ทำการดิฟตัวมันนะครับก็จะกลายเป็น f พาม x จะเท่ากับดึง2ลงมาใช่ไหมครับก็จะเป็น 2ax บวก b ใช่ไหมครับแล้วก็ดิฟอีกครั้งนึงนะครับก็จะกลายเป็น f พาม x นะครับจะเท่ากับ 2a นั่นเองครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทำการแทนฟังก์ชันในพวกนี้นะครับเข้าไปในสูตรที่ทางโจทย์ได้กำหนดมาให้นะครับนั่นก็คือ f ลบ1บวก f 1นะครับเท่ากับ14ใช่ไหมครับแต่เราก็แทนค่าลงไปก่อนนะครับก็จะกลายเป็น a คูณลบ1กำลัง2บวก b คูณลบ1บวก c นะครับแล้วบวกอยู่กับ a แทน1ลงไปนะครับ1กำลัง2บวก b แทน1ลงไปแล้วก็บวก c นะครับจะเห็นได้ว่าไอ้2ตัวนี้มันมีตัวที่ตัดกันได้ก่อนนะครับลบ b ตัดกับ b ใช่ไหมครับแล้วเขาบอกว่า f ลบ1บวกกับ f 1เนี่ยบวกกันแล้วนะครับมันจะได้เท่ากับ14นะครับส่วนฝั่งนี้นะครับลบ1กำลัง2ก็กลายเป็น1ถูกไหมครับมันก็เลยจะได้ว่า a บวก a กลายเป็น 2aแล้วก็ c บวก c กลายเป็น 2c นะครับดึงตัวประกอบร่วมนะครับแล้วก็ย้ายไปหารอีกฝั่งนะครับก็จะกลายเป็นว่า7นะครับจะเท่ากับ a บวก c นั่นเองครับให้เป็นสมการที่1นี่คือฟังก์ชันแรกนะครับที่เขากำหนดมาให้ต่อไปนะครับจากฟังก์ชันที่2นะครับที่โจทย์กำหนดก็คือ f พาม1เท่ากับ 2f 1ใช่ไหมครับเราก็จะต้องเขียนกันนะครับว่าจาก f พาม1นะครับเท่ากับ 2f 1นะครับเราก็แทนค่าลงไปนะครับ f พามแล้วก็แทน1ลงไปก็จะกลายเป็น2คูณ a คูณ1บวก b นะครับจะเท่ากับแทน1ลงไปใน f ธรรมดาใช่ไหมครับคูณด้วย2ก็จะกลายเป็น2คูณ a 1กำลัง2บวก b คูณ1บวก c นะครับจากนั้นก็คูณ2เข้าไปนะครับก็จะกลายเป็น 2a บวก b นะครับเท่ากับ 2a บวก 2b บวก 2c ใช่ไหมครับจะเห็นได้ว่ามี2ข้างที่เหมือนกันนะครับเราสามารถตัดได้แล้วก็ย้าย b ย้าย c ไปอีกฝั่งนะครับก็จะได้เป็นว่า b นะครับจะเท่ากับลบ2 c นั่นเองครับให้เป็นสมการที่2นะครับจากเงื่อนไขสุดท้ายนะครับก็คือ f พาม0บวก f พาม0เท่ากับ6นะครับเราก็จะต้องนำมันมาเขียนนะครับจาก f พาม0ครับบวก f พาม0เท่ากับ6นะครับเราก็จะแทนค่าลงในสิ่งที่เราหามาแล้วนะครับ f พาม0ก็แทน0ลงไปก็เป็น 2a คูณอยู่กับ0นะครับบวก b f พาม0ก็จะเป็น 2a นะครับเท่ากับ6ใช่ไหมครับแปลว่าพจน์นี้นะครับก็จะได้เป็น 2a บวก b เท่ากับ6นะครับแต่เรารู้มาก่อนหน้านี้นะครับว่า b นะครับมันเท่ากับลบ 2c ใช่ไหมครับเราก็จะใช้สมการที่2นะครับแทนลงไปนะครับแทนสมการที่2นะครับก็จะกลายเป็น 2a ลบ 2c นะครับเท่ากับ6ใช่ไหมครับแล้วก็ a ลบ c นะครับจะเท่ากับดึง2ออกมาเอา2ย้ายไปหาร6ก็จะกลายเป็น3นั่นเองครับให้เป็นสมการที่3นะครับแล้วเราเห็นความเหมือนหรือความต่างอะไรกันระหว่างสมการที่1และก็สมการที่3มั้ยครับถ้าเราเอาสมการที่1บวกด้วยสมการที่3นะครับมันก็จะได้ค่า a ออกมาใช่ไหมครับเราก็เลยนำสมการที่1นะครับบวกด้วยสมการที่3ก็จะกลายเป็น a บวก c บวก a ลบ c เท่ากับ7บวก3นะครับ c ก็จะตัดกับ c ไปนะครับก็จะได้เป็นว่า 2a นะครับเท่ากับ10แล้วก็ a นะครับเท่ากับ5ครับจากนั้นนะครับเมื่อเราได้ค่า a มาแล้วใช่ไหมครับเราก็จะทำการไปแทนเพื่อที่จะหาค่า c และค่า b ต่อไปนะครับเราก็จะไปแทนในสมการที่1นะครับเพื่อหาค่า c ครับในสมการที่1นะครับ a หรือ5นะครับบวก c นะครับจะเท่ากับ7แปลว่า c นะครับจะเท่ากับ2นั่นเองครับและเรานะครับต้องไปหาค่า b ต่อใช่ไหมครับเราก็ไปแทนในสมการที่2นะครับก็คือ b นะครับเท่ากับลบ2คูณ c ใช่ไหมครับก็เป็น2 b ก็จะเท่ากับลบ4นั่นเองครับจากนั้นนะครับเราก็จะมาหาค่าสุดท้ายที่โจทย์ต้องการหานะครับนั่นก็คืออินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของ f 3xdx นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องเอา a b c มาเขียนในรูป f x ให้ได้ก่อนนะครับ f x a ใช่ไหมครับก็เป็น
5 x กำลัง2ลบ -4

4x บวก2นี่ครับอันนี้คือ fx ใช่ไหมครับจากนั้นนะครับสิ่งที่โจทย์ต้องการหานะครับก็คืออินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของ f 3x dx นะครับอินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ใช่ไหมครับแล้วเราก็แทน 3x ลงไปใน x ของ fx นั่นเองครับมันก็จะได้เป็น5คูณ 3x ทั้งหมดกำลัง2ลบ4คูณ 3x บวก2แล้วก็ dx นะครับกระจายกำลังเข้าไปนะครับก็เป็น1 0เป็น45 9คูณ5ใช่ไหมครับเป็น45 x กำลัง2 4คูณ3เป็น12 x บวก2 dx นะครับจากนั้นก็ทำการอินทิเกรตครับ45 x กำลัง2อินทิเกรตได้เป็น45 x กำลัง3ส่วน3นะครับลบ12 x อินทิเกรตได้เป็นลบ12 x กำลัง2ส่วน2นะครับแล้วบวก2อินทิเกรตได้เป็นบวก2 x นะครับและเราก็จำกัดเขตมันไว้ที่0จนถึง1นั่นเองครับ45ส่วน3ตัดได้เป็น15นะครับ2ตัดกับ12ได้เป็น6แปลว่าเรานะครับต้องแทน1เข้าไปในฟังก์ชันนี้นะครับก็จะกลายเป็น15 1กำลัง3ลบ6คูณ1กำลัง2บวก2คูณ1นะครับลบกับแทน0ลงไปนะครับก็จะเป็น15คูณ0กำลัง3ลบ6คูณ0กำลัง2นะครับแล้วก็บวก2คูณ0นะครับจากนั้นก็จะได้เป็น15ลบ6ใช่ไหมครับแล้วก็บวกด้วย2มีค่าเท่ากับ11นะครับเป็นคำตอบนะครับน้องๆเห็นไหมครับว่าการทำโจทย์ปฏิพันธ์จำกัดเฉดเนี่ยจะต้องใช้เรื่องอนุพันธ์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องโจทย์เกี่ยวกับอนุพันธ์หรือโจทย์เกี่ยวกับปฏิพันธ์เนี่ยน้องๆจะต้องทบทวนทั้ง2ไปพร้อมๆกันนะครับเพราะว่าทั้ง2เรื่องนี้สำคัญมากในการทำโจทย์เรื่องนี้ครับ

น้องๆเคยเห็นกราฟหน้าตาแบบนี้ไหมคะกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาแล้วน้องๆเคยรู้ไหมคะว่ากราฟนี้สามารถทำนายสมการเคมีได้ยังไงวันนี้พี่จะมาอธิบายให้น้องฟังกันค่ะจากสมการเคมีนี้นะคะพี่กำหนดให้สาร A สลายตัวไปเป็นสาร B ถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่าเมื่อเวลาผ่านไปสาร A จะมีปริมาณลดลงไปเรื่อยๆนะคะซึ่งเมื่อนำมาเขียนบนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาจะพบว่าปริมาณสารมีค่าลดลงไปลดลงไปเรื่อยๆจนหมดนะคะซึ่งสารนี้พี่ขอเรียกว่าสารตั้งต้นนั่นเองเมื่อเวลาผ่านไปนะคะสาร A หายไปหายไปและก็จะสลายตัวไปเป็นสาร B หมายความว่าเมื่อเวลาผ่านไปสาร B จะมีค่าเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆและก็จะสามารถเขียนบนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาได้เป็นดังนี้เลยค่ะซึ่งพี่ขอเรียกสารนี้ว่าสารผลิตภัณฑ์หมายความว่าถ้าน้องเจอกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาเราจะสามารถทำนายนะคะสมการได้เป็นดังนี้เลยค่ะจากตัวอย่างนี้นะคะได้กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลามาให้ซึ่งเมื่อน้องสังเกตกราฟนะคะน้องจะพบว่ามีกราฟทั้งหมด3เส้นเมื่อน้องสังเกตนะคะจะพบว่าจะมีกราฟที่มีปริมาณลดลงอยู่2เส้นแล้วก็จะมีกราฟที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นอยู่1เส้นหมายความว่ากราฟที่เกิดขึ้นนะคะหรือสมการเคมีที่ทำปฏิกิริยากันอยู่นี้จะมีสารตั้งต้น2ตัวแล้วก็จะมีสารผลิตภัณฑ์อยู่1ตัวนั่นเองเพราะฉะนั้นสมการเคมีตอนนี้นะคะจะมีลักษณะเป็นดังนี้นั่นเองค่ะซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะจะพบว่าปริมาณสารที่เปลี่ยนแปลงไปของกราฟแต่ละเส้นเนี่ยมีค่าไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันไม่เท่ากันนั่นเองซึ่งวิธีการดูอัตราส่วนโมลนะคะให้น้องสังเกตจากปริมาณสารที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อน้องสังเกตจากกราฟนะคะจะพบว่าในสารตัวแรกหรือเส้นสีเขียวเนี่ยจุดเริ่มต้นมีค่าเป็น8จุดสุดท้ายนะคะจะมีค่าเป็น0หมายความว่าผลต่างที่เกิดขึ้นมีค่าเป็น8หน่วยนั่นเองต่อมานะคะในสารตัวที่2หรือเส้นสีน้ำเงินจุดเริ่มต้นมีค่าเป็น6จุดสุดท้ายมีค่าเป็น2ทำให้ผลต่างที่คำนวณได้มีค่าเป็น4นั่นเองซึ่งเมื่อสังเกตในเส้นสีส้มนะคะจะพบว่าจุดเริ่มต้นมีค่าเป็น0จุดสุดท้ายจะมีค่าเป็น8หมายความว่าผลต่างมีค่าเป็น8หน่วยนั่นเองและจากผลต่างนี้เองนะคะทำให้เราสามารถคำนวณอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการของสารทั้ง3ตัวนี้ได้เป็น8ต่อ4ต่อ8หรือถ้าน้องๆนะคะทำการทอนอัตราส่วนลงมาโดยการหาร4ทั้ง3ตัวเลยจะได้อัตราส่วนที่ทำปฏิกิริยาเป็น2ต่อ1ต่อ2ซึ่งจากสมการเคมีนี้เองนะคะก็น้องๆทำการสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันต่อเลยนะคะจะพบว่าสารตัวแรกจะมีอัตราส่วนโมลเป็น2เท่าสารตัวที่2จะมีอัตราส่วนโมลเป็น1เท่าแล้วก็สารตัวสุดท้ายจะมีอัตราส่วนโมลเป็น2เท่านั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกที่ตรงกันมากที่สุดจึงเป็นตัวเลือกที่2เป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนั่นเองค่ะซึ่งวิธีการคำนวณอัต

อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีนะคะสามารถคำนวณได้จากสมการนี้เลยค่ะนั่นก็คืออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีจะเท่ากับปริมาณสารที่เปลี่ยนแปลงไปหารด้วยเวลาที่เปลี่ยนไปซึ่งจากตัวอย่างที่พี่ได้ให้ไว้ในตอนแรกนะคะสาร A สลายตัวไปเป็นสาร B หมายความว่าถ้าเราต้องการหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสาร A เนี่ยเราจะสามารถหาได้จากผลต่างนะคะที่เปลี่ยนแปลงไปของความเข้มข้นของสาร A หารด้วยเวลานั่นเองต่อมานะคะสาร B ซึ่งเป็นสารผลิตภัณฑ์เนี่ยจะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสาร B นะคะจะมีค่าเป็นผลต่างของความเข้มข้นของสาร B หารด้วยเวลาที่เปลี่ยนแปลงเองแล้วน้องสังเกตเห็นไหมคะว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่พี่เขียนเนี่ยจะมีเครื่องหมายแตกต่างกันซึ่งเครื่องหมายนี้นะคะแสดงว่าสารที่มีเครื่องหมายลบหรืออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่มีเครื่องหมายลบเนี่ยจะแทนด้วยสารตั้งต้นเพราะว่าเมื่อเวลาผ่านไปปริมาณสารจะมีค่าลดลงและในทางตรงกันข้ามนะคะสารผลิตภัณฑ์ที่มีอัตราเป็นบวกเนี่ยเพราะว่าเมื่อเวลาผ่านไปสารผลิตภัณฑ์จะมีค่าเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะอัตราเร็วของปฏิกิริยาเคมีจะเท่ากับอัตราเร็วของปฏิกิริยาที่ดำเนินไปช้าที่สุดซึ่งในที่นี้นะคะน้องๆจะพบว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาของสาร A2B เนี่ยจะเท่ากับอัตราการลดลงของสาร A2 แล้วก็จะเท่ากับ2เท่าของอัตราการลดลงของสาร B2 นั่นเองซึ่งเราสามารถคำนวณหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีโดยการนำเซน1ส่วนสัมประสิทธิ์มาคูณเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถหาค่าได้เป็นลบเซน1ส่วน1คูณเดลต้า B ส่วนเดลต้า T นั่นเองค่ะทีนี้นะคะถ้าเราต้องการหาจากค่า A2 กับ A2B เราก็นำเซน1ส่วนสัมประสิทธิ์มาคูณเช่นเดียวกันนั่นเองในตัวอย่างข้อนี้นะคะก็ให้เราคำนวณหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดปฏิกิริยาซึ่งจากข้อที่แล้วนะคะน้องๆจะพบว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยจะมีค่าเท่ากับอัตราการลดลงของสาร B2 เพราะฉะนั้นนะคะจากสมการนี้เองทำให้เราสามารถหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยได้ที่จุด2จุดนี้เลยโดยเดลต้านะคะวิธีการคิดก็คือนำค่าที่อยู่จุดปลายลบกับจุดต้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้จุดที่เราสนใจมี2จุดคือจุดนี้กับจุดนี้นั่นเองซึ่งจากกราฟนะคะจะพบว่าความเข้มข้นเริ่มต้นมีค่าเป็น6ความเข้มข้นสุดท้ายมีค่าเป็น2เพราะฉะนั้นนะคะปลายลบต้นก็คือ2ลบ6นั่นเองต่อมานะคะจะพบว่าเวลาที่เปลี่ยนแปลงปลายของจุดเริ่มต้นเนี่ยจะมีค่าเป็น0จุดสุดท้ายมีค่าเป็น10เพราะฉะนั้นปลายลบต้นก็คือ10ลบ0นั่นเองซึ่งหลังจากการคำนวณนะคะจะพบว่าค่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยมีค่าเป็น 0.4 โมลาร์ต่อวินาทีนั่นเองค่ะหลังจากที่เราได้ฝึกทำตัวอย่างกันไปนะคะตอนนี้น้องๆก็คงคุ้นชินกับกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาที่จะช่วยให้น้องๆสามารถทำนายสมการเคมีได้และนอกจากนี้แล้วนะคะน้องๆยังสามารถคำนวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีได้ด้วยค่ะ

แบบนี้ใช่ไหมครับคือการทำความดีด้วยหัวใจ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยช

0: ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ตอนที่1ตะลุยป่าอักษร3หมู
2: ่เพื่อนๆวันนี้ฉันต้องไปบ้านคุณยายมีใครจะไปกับฉันบ้าง
3: บ้านคุณยายของสีเมืองที่มีสวนผลไม้น่ะเหรอ
2: ใช่แล้วคุณยายบอกว่าผลไม้ในสวนสุกเยอะแล้วนะ
4: ว้าวฉันไปด้วยคน
5: ฉันไปด้วย
2: ฉันเขียนแผนที่มาเรียบร้อยแล้ว
4: ทำไมแผนที่ของสีเมืองซับซ้อนอย่างนี้อ
2: ่
4: ะ
2: ไม่หรอกนะเราไปกันเถอะฉันว่าเราควรไปทางนี้นะ
1: เด็กทั้ง4ออกเดินทางมุ่งหน้าไปบ้านคุณยายที่ต้องผ่านป่าใหญ
2: ่ฉันได้ยินเสียงไก่
5: ใช่ใช่ฉันก็ได้ยินเสียงไก่เสียงไก่กระต๊อกกระต๊อก
4: ก็นั่นไงแม่ไก่ตัวเบอร์เริ่มเลย
3: อู้ตรงนั้นมีหีบสมบัติ
2: หีบสมบัติอะไรเหรอมีขีด
3: ก็นั่นไงใกล้แม่ไก่ตัวนั้นมีหีบสมบัติ
4: กระต๊อกกระต๊อก
2: หยุด
4: อยู่ดีระวัง
6: หยุดหยุดหยุดเจ้าเด็กน้อยพวกเธอรู้ไหมว่าที่นี่คือที่ไหน
4: คุณแม่ไก่คะพวกเราขอโทษนะคะ
2: พวกเราจะไปบ้านคุณยายของผมครับ
3: ที่นี่คือที่ไหนคะหนูงงไปหมดแล้ว
6: ที่นี่คือป่าอักษรสามหมู่จ้ะ
4: ป่าอักษรสามหมู่เหรอคะ
5: คุ้นๆแฮแล้วในหีบนั้นมีอะไรเหรอครับ
6: ในหีบนี้น่ะเหรอก็มีอักษรสามหมู่ไงล่ะเด็กๆอยากรู้ไหมฉันจะอธิบายให้ฟังพวกเธอรู้ไหมว่าพยัญชนะไทยมีทั้งหมด44ตัวแล้วเราก็แบ่งพยัญชนะไทยทั้ง44ตัวออกเป็น3กลุ่มตามเสียงนะเรียกว่าอักษรสามหมู่อักษรหมู่แรกคืออักษรกลางมีทั้งหมด9ตัวเคยได้ยินไหมว่าไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่ง
5: ไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งคืออะไรอะครับ
6: ไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งเหรอก็คือวิธีการจำพยัญชนะในอักษรกลางไงล่ะพยัญชนะต้นของแต่ละคำคือพยัญชนะอักษรกลางฟังนะไก่กอไก่จิกจอจานเด็กดอเด็กตายตอเต่าบนบอใบไม้ปากปอปลาโอ่งออ่างไงล่ะ
5: 1 2 3 4 5 6 7มีแค่7ตัวเองนี่ครับ
4: ดอชดากับตอปตักหรือเปล่าคะออกเสียงเหมือนดอเด็กกับตอเต่าเลย
6: เก่งมากจ้าแต่ยังเหลืออีก2หีบนะฉันจะพาพวกเธอเดินทางต่อไปเองไปกันเถอะเด็ก
1: ๆแม่ไก่นำทางเด็กทั้ง4คนหาหีบสมบัติอีก2หีบเด็กๆรู้สึกสนุกและตื่นเต้น
4: ไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งหีบสมบัติที่2
6: ระวังนะเด็กๆตรงนั้นอาจจะมีงูอยู่ก็ได้ไหนๆฉันขอดูก่อนสิน
2: ี่มันอะไรกันเนี่ย
3: พวกเธอดูนั่นสิใกล้ๆคุณแม่ไก่ก็มีหีบสมบัติละ
6: ถอยดูก่อนนะจริงๆตรงนี้เนี่ยผู้ดูแลหีบสมบัติคือเจ้างูใหญ่หีบนี้เป็นหีบอักษรต่ำแต่ไม่รู้ว่าตอนเนี้ยเจ้างูใหญ่แอบไปเที่ยวเล่นที่ไหนกันนะสิ
5: อักษรต่ำคืออะไรอะครับ
6: อักษรต่ำนะเหรอฉันจะอธิบายให้พวกเธอฟังนะหมู่อักษรต่ำเนี่ยมีพยัญชนะอยู่ทั้งหมด24ตัวแต่ไม่ยากหรอกนะเด็กๆเอาล่ะฟังดีๆอักษรต่ำแบ่งเป็น2กลุ่มก็คืออักษรต่ำคู่กับอักษรต่ำเดียวอักษรต่ำคู่มี14ตัวให้พวกเธอจำว่าพ่อค้าฟันทองซื้อช้างห่อไหนเด็กๆลองบอกสิว่ามีพยัญชนะอะไรบ้าง
5: พ่อพอพานพอสำเภาขาคอควายคอคนคอระฆัง
4: ฟันฟอฟันทองทอรหารทอมันโททอผู้เฒ่าและทอธงค่ะ
2: ซื้อซอโซ่ช้างชอช้างและชอเชอครับ
3: ฮ่อก็คือฮอนกฮูก
6: เก่งมากๆเลยมาที่อักษรต่ำเดียวกันบ้างนะอักษรต่ำเดียว

0: ียวมีพยัญชนะอยู่10ตัวงูใหญ่นอนอยู่ณริมวัดโมลีโลกจำแบบนี้นะงูก็คืององูใหญ่คือยอหญิงนอนนอหนูอยู่ยอยักษ์ณนอเนนริมรอเรือวัดวอแหวนโมมอม้าลีลอจุลาและสุดท้ายโลกคือลอลิงจ้ะ
1: ไม่ยากจริงๆด้วยค่ะ
0: เอาล่ะเด็กๆใกล้จะมืดแล้วรีบไปต่อกันเถอะ
2: พวกเราก็เดินกันมาไกลแล้วอดทนหน่อยนะน่าจะใกล้ถึงบ้านคุณยายแล้ว
1: เริ่มมืดแล้วฉันกลัวมีขีดมีอะไรหรอเธอสะกิดฉันทำไมอ่ะ
3: ฉันไม่ได้สะกิดเธอนะบัวแดง
1: เฮ้ยถ้าไม่ใช่เธอแล้วจะเป็นใครล่ะหรือว่าผีไม่นะไม่นะฉันกลัว
0: มีสติหน่อยเด็กๆมีสติหน่อยสงสัยเจ้าผีน้อยจะวนเวียนอยู่แถวๆนี้แน่เลยแต่พวกเธออย่ากลัวไปนะผีน้อยทำหน้าที่ดูแลหีบอักษรสูงจ้าน
1: ั่นไงหีบอักษรสูง
0: อยากกลับบ้านกันแล้วไม่ใช่หรือฟังฉันอธิบายเรื่องอักษรสูงก่อนนะอักษรสูงมีกี่ตัวรู้ไหมเด็กๆลองทายดูสิ
2: 10ตัวหรือเปล่าครับ
0: เกือบถูกจ้าแต่ว่าจริงๆแล้วมีอยู่11ตัวมีวิธีการจำแบบง่ายๆด้วยนะให้พวกเธอจำแบบนี้ผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันอธิบายหน่อยสิว่ามันมีพยัญชนะอะไรบ้าง
2: ผีพอพึ่งฝากฟอฟ้าถุงท้อถุงท้อฐานข้าวขอไข่ขอขวดสารสอเสือสอสาราสอฤาษีให้หอหีบและฉันชอชิงใช่ไหมครับ
0: ถ้าถูกต้องนะจ๊ะเป็นยังไงล่ะไม่ยากเลยใช่ไหมอักษรกลางอักษรต่ำอักษรสูงมีความสำคัญมากๆเลยนะเด็กๆก่อนจะไปเนี่ยพวกเธอสัญญากับฉันก่อนได้ไหมว่าจะท่องอักษรสูงกลางต่ำให้ได้
4: เมื่อเด็กๆได้เรียนรู้อักษรสามหมู่ครบแล้วแม่ไก่ก็ช่วยกันบอกทางออกจากป่าให้เด็กทำให้เด็กเดินทางมาถึงบ้านคุณยายอย่างปลอดภัย
5: มาถึงกันแล้วหรือเด็กๆมัวไปเดินเล่นในป่าอักษรสามหมู่อยู่ละสิ
1: คุณยายรู้จักป่าอักษรสามหมู่ด้วยหรอคะ
6: พวกเราเจอแม่ไก่ด้วยครับ
3: หิวจังเลยค่ะคุณยาย
5: เอาละก่อนจะไปกินข้าวนะตอบยายหน่อยสิว่าอักษรสามหมู่เนี่ยมีอะไรบ้าง
2: อักษรกลางมี9ตัวครับ
6: อักษรสูงมี11ตัวครับผม
1: อักษรต่ำ24ตัวค่ะ
3: แบ่งเป็นต่ำเดียวกับต่ำคู่ด้วยค่ะคุณยาย
5: ขออีกหนึ่งคำถามละกันนะชื่อของแต่ละคนเนี่ยมีอักษรอะไรกันบ้างนะ
6: ผมขอตอบก่อนนะครับอยู่ดียอยักษ์อักษรต่ำเดียวดอเด็กอักษรกลางครับ
3: หนูค่ะมีขิดมอม้าอักษรต่ำเดียวขอไข่อักษรสูงค่ะ
1: บัวแดงบอใบไม้กับดอเด็กอักษรกลางทั้งสองตัวเลยค่ะ
2: สีเมืองครับสอสาราอักษรสูงมอม้าอักษรต่ำเดียวครับผม
5: เก่งมากจ้ะเด็กๆไปกินข้าวกันได้แล้วยายหิวแล้ว

0: ผมขอช่วยด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
2: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
1: พี่ให
0: ้ขอบคุณครับ
1: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรอ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบหรี่เสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์หรือไม่

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันที่14กรกฎาคม2569นะคะต้องบอกแบบนี้นะคะว่าวันนี้หลายพื้นที่ทั่วไทยก็ยังมีฝนตกต่อเนื่องโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคใต้ที่มีฝนตกหนักบางแห่งค่ะส่วนภาคตะวันออกนั้นเราต้องเฝ้าระวังกันเป็นพิเศษนะคะเพราะว่ามีโอกาสเกิดฝนตกหนักได้ในบางพื้นที่ค่ะสำหรับสาเหตุสำคัญนั้นนะคะก็มาจากหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงซึ่งพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยด้วยนะคะส่งผลให้หลายพื้นที่ค่ะก็ยังคงมีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักต่อเนื่องนั่นเองค่ะสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากวันนี้นะคะได้แก่ภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรีและตราดค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนั้นนะคะมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะคลื่นสูง 2-3 บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจสูงมากกว่า3เมตรนะคะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรดังนั้นขอให้พี่น้องชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออก

จากฝั่งไปจนถึงวันที่15กรกฎาคมนี้ค่ะมาดูสภาพอากาศรายภาคกันนะคะวันนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสวันนี้นะคะหลายพื้นที่ยังมีฝนตกหนักโดยเฉพาะภาคตะวันออกที่อาจจะมีฝนตกหนักมากบางแห่งขอให้ทุกท่านระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากส่วนพี่น้องชาวเรือค่ะควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองแล้วก็ติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเอาไว้อย่างใกล้ชิดด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สงสารพระสุริโยไทยจังเลย
1: ตะวันเนี่ยจิตใจดีจริงๆนะแต่ไม่ต้องเสียใจไปหรอกลูกเพราะท่านทรงเสียสละชีพเพื่อชาติบ้านเมืองนับเป็นวีรกรรมที่กล้าหาญมากเลย
2: แล้วหลังจากนั้นเป็นยังไงต่อหรอครับคุณปู่อยุธยารบชนะทุกครั้งเลยไหมครับ
1: 20กว่าปีหลังจากสมัยสมเด็จพระสุริโยไทยอยุธยาได้ทำศึกกับหงสาวดีและสูญเสียเอกราชในปีพุทธศักราช2112ทำให้อยุธยาตกเป็นเมืองขึ้นของหงสาวดีถึง15ปีเลยนะ
2: แล้วได้คืนเป็นยังไงเหรอครับ
1: หลานเคยได้ยิน

0: ชื่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราชไหม
1: เคยค่ะเคยค่ะที่เป็นหนังใช่ไหมคะคุณครูเคยเปิดให้ดูที่โรงเรียน
2: จริงดิได้ดูหนังที่โรงเรียนด้วยหรออ
0: ้าวนั่นใครมาล่ะเดี๋ยวกูไปดูก่อนนะแล้วจะกลับมาเล่าเรื่องสมเด็จพระนเรศวรมหาราชให้ฟังไป
1: หนังสนุกมากเสียดายที่เมฆไม่ได้ดู
2: นี่ไปดูของจริงเลยดีกว่า
1: ไม่ได้นะเมฆมันอันตรายถ้าไปโผล่กลางสนามรบจะทำไงฮะ
2: โถแค่นี้ก็ป๊อดเหรองั้นก็ไม่ต้องไปฉันไปคนเดียวได
1: ้โอ้ยฟังกันบ้างสิ
2: โอ้ยที่นี่ที่ไหนเนี่ย
3: เอาเฮ้ยไอ้หนูเองมาจากไหนเนี่ยนั่งลงเร็ว
1: แย่แล้วเมฆเราอยู่ในกองทัพรีบนั่งลงเร็วเมฆ
4: เมืองแครงพุทธศักราช2127รัชกาลสมเด็จพระมหาธรรมราชา
5: ข้าแต่เทพยดาฟ้าดินทั้งหลายจงเป็นพยานด้วยพระเจ้าหงสาวดีมิได้ตั้งอยู่ในครองสุจริตมิตรภาพขัตติยราชประเพณีประพฤติทางทุจริตคิดจักทำพยันตรายแก่เรานับแต่นี้ไปเบื้องหน้ากรุงพระมหานครศรีอยุธยากับเมืองหงสาวดีขาดจากกันแต่วันนี้ไปตราบเท่ากาลปวสาน
6: แล้วท่านทรงทำอะไรน่ะเทน้ำทำไมหรอ
1: เขาเรียกว่าหลังทักซิโนทกเป็นเครื่องหมายการประกาศอิสรภาพน่ะ
7: พระนเรศวรพระนเรศวร
6: นี่คือชนะสงครามแล้วเหรอ
1: จะบ้าเหรอนี่เพิ่งเริ่มสงครามใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นตั้งหากล่ะแม่แม่นั่นประตูมิติจะเปิดแล้วได้เวลากลับกันแล้ว
2: ว้ายังไม่อยากจะกลับเลยอ่ะอยู่ต่อไม่ได้หรอนี่เพิ่งเริ่มเองนะ
1: ไม่ได้กลับกันเถอะฉันไม่ชอบบรรยากาศแบบนี้เลยแล้วรีบไปกันเถอะเดี๋ยวนะทำไมประตูมันสีแปลกๆล่ะ
2: นี่มัวแต่กลัวเดี๋ยวก็ติดอยู่ที่นี่ไม่ได้กลับหรอกโอ๊ยทำไมเดี๋ยวนี้ชอบหล่นลงมาตลอดเลย
1: แม่นี่มันไม่ใช่บ้านปู่สอนนะที่นี่ที่ไหนเนี่ยไม่ฉันอยากกลับโลกอนาคตแล้วฉันไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วฉันกลัวฉันเดาว่าน่าจะเป็นทัพหน้าของพระนเรศวรปะทะกับทัพหงสาวดีแน่ๆเลย
5: พระเจ้าพี่เราจะยืนช้างในร่มไม้อยู่ใหญ่เล่าเชิญออกมาทำยุทธาถีให้เป็นกิตติยศคงไว้ในแผ่นดินเถิด

เมื่อพื้นป่าถูกบุกรุกพื้นที่เกษตรถูกราษฎรเข้าทำกินอย่างผิดวิธีพื้นดินที่เคยสมบูรณ์จึงมีสภาพอย่างที่เห็นความเดือดร้อนความแร้นแค้นจึงย้อนกลับมาสู่ราษฎรปี2526เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานไปประทับแรมณวังไกลกังวลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พร้อมกับได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีจึงทรงรับรู้ถึงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่าพื้นที่นี้มีความเสื่อมโทรมฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล

เกรงว่าหากปล่อยทิ้งไว้จะกลายเป็นทะเลทรายในที่สุดให้พัฒนาพื้นที่นี้เป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาด้านป่าไม้อเนกประสงค์และเกษตรกรรมให้ราษฎรที่ทำกินอยู่เดิมมีส่วนร่วมดูแลรักษาป่าไม้ได้ประโยชน์และอาศัยผลผลิตจากป่าไม้โดยไม่ต้องบุกรุกเข้าทำลายป่าไม้อีกต่อไปด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงมีพระราชดำริให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการพัฒนาพื้นที่ส่วนหนึ่งในเขตพระราชนิเวศมฤคทายวันเป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาป่าไม้อเนกประสงค์มุ่งศึกษารูปแบบการพัฒนาเกษตรกรรมควบคู่ไปกับการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูสภาพธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรและปลูกป่าจัดสรรที่ทำกินให้ราษฎรได้เข้าอยู่อาศัยอย่างเหมาะสมโดยไม่ต้องบุกรุกพื้นป่าและให้ความรู้ในการทำการเกษตรอย่างถูกวิธีรวมทั้งมีส่วนร่วมในการปลูกป่าและใช้ประโยชน์จากผลผลิตของป่าพร้อมกับพระราชทานนามว่าศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

0: ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริตั้งอยู่ในเขตพื้นที่พระราชนิเวศมฤคทายวันตำบลสามพระยาอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเป็นพื้นที่ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีพระบรมราชโองการให้ประกาศเป็นเขตอภัยทานสัตว์ครอบคลุมพื้นที่ 22,627 ไร่ในการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตำรวจตระเวนชายแดนเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักทำหน้าที่ในการอำนวยการประสานงานและให้การสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาตามแนวพระราชดำริด้านต่างๆซึ่งสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในภูมิภาคนี้
1: แนวทางการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายนั้นจะต้องยึดถือแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งได้พระราชทานไว้ใน5เรื่องเรื่องแรกคือเรื่องการอนุรักษ์ดินและปรับปรุงบำรุงดินการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งน้ำการสร้างอาชีพผลิตอาหารและด้านสุดท้ายคือด้านพลังงานทดแทนตลอดระยะเวลาประมาณ30ปีที่ผ่านมานั้นชาวบ้านที่อยู่อย่างขาดหลักวิชาการการหารายได้แต่ละวันก็ไม่พอดำรงชีวิตปัจจุบันนี้ชาวบ้านที่อยู่รอบๆศูนย์และในศูนย์นั้นมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากสังเกตได้ว่าในพื้นที่รอบๆศูนย์นั้นเรามีศูนย์เรียนรู้สาขาไปอยู่รอบๆศูนย์ในพื้นที่4ตำบล29หมู่บ้านถึง10ศูนย์เรียนรู้นะครับทำให้ชาวบ้านนั้นมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่น้อมนำแนวพระราชดำริและจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายนั้นไปดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างดีขึ้นครับ
0: ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายมุ่งเน้นการศึกษาค้นคว้าวิจัยและทดลองเพื่อค้นหารูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพพื้นที่และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูและดูแลจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจรรวมทั้งเป็นศูนย์กลางในการประสานประโยชน์ถ่ายทอดวิชาการและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีอาชีพมีรายได้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยศูนย์มีกิจกรรมรูปแบบการพัฒนาที่สำคัญ5ด้านได้แก่การอนุรักษ์ดินและปรับปรุงบำรุงดินได้ดำเนินการศึกษาทดลองและวิจัยเพื่อฟื้นฟูสภาพดินที่เสื่อมโทรมโดยการใช้หญ้าแฝกในการฟื้นฟูและพัฒนาดินที่แข็งเป็นด่านตลอดจนการใช้หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำในรูปแบบต่างๆได้แก่การปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่ลาดชันและการปลูกในบริเวณร่องน้ำเพื่อช่วยลดความเร็วของกระแสน้ำดักและเก็บกักตะกอนที่เกิดจากการชะล้างของหน้าดินการปลูกในพื้นที่ราบเพื่อรักษาความชุ่มชื้นและปรับปรุงโครงสร้างของดินการปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่ป่าเพื่อใช้เป็นแนวในการป้องกันไฟป่า
2: พระองค์ท่านนะฮะเสด็จเข้ามาในพื้นที่ศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยทรายเมื่อปี2535ก็มีพระดำริว่าให้ทดลองนำหญ้าแฝกเข้ามาช่วยในการปลูกป่าในพื้นที่ศูนย์นะเพราะพื้นที่ศูนย์เนี่ยส่วนใหญ่ดินดานเนี่ยมันจะไม่มีพันไม้นะเราก็ทดลองนำหญ้าแฝกเข้ามาปลูกปลูกหญ้าแฝกไปแล้วเนี่ยเราดูที่รากของหญ้าแฝกรากของหญ้าแฝกที่เราเห็นเล็กๆ เนี่ยมันจะค่อยๆหยั่งลงไปในดินที่แข็งเป็นดานแต่ต้องใช้เวลาเมื่อรากหยั่งลงไปปั๊บรากของหญ้าแฝกเนี่ยก็จะนำน้ำลงไปซึมตามลงไปอากาศก็ค่อยๆซึมตามลงไปอินทรีย์วัตถุเราก็ค่อยๆเติมให้เขาหยั่งลงไปปั๊บความชื้นก็อยู่บริเวณเดือนรากของหญ้าแฝกแล้วสภาพดินรอบข้างเนี่ยไม่มีความชื้นดีปั๊บดินก็ที่แข็งก็จะค่อยๆสลายตัวค่อยๆสลายตัวแต่ต้องใช้เวลานิดนึงก็เป็นค่อยไปวิธีการปลูกนะครับเราไม่สามารถที่จะใช้จอบขุดลงไปได้เลยวิธีเดียวก็คือการใช้ค้อนกับสกัดคือการสกัดลงไปถ้าจะปลูกรอบไม้ยืนต้นเนี่ยเราก็จะสกัดลึกประมาณ15เซนสร้างประมาณ15เซนแล้วก็ผสมดินปุ๋ยหมักผสมดินกบลงไปกับหญ้าแฝก
0: นอกจากนี้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายได้ส่งเสริมให้เกษตรกรมีความเข้าใจในการดูแลรักษาและใช้ประโยชน์จากดินเช่นการเพิ่มอินทรีย์วัตถุให้กับดินการปลูกพืชตระกูลถั่วเพื่อคลุมดินการเลือกใช้ปุ๋ยให้เหมาะสมกับความต้องการของพืชเพื่อลดการตกค้างในดิน 2. การพัฒนาและบริหารจัดการน้ำได้ดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำในพื้นที่โครงการจำนวน4อ่างซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชดำริให้ทำการเชื่อมต่ออ่างเก็บน้ำที่มีอยู่ในพื้นที่โครงการเข้ากับอ่างเก็บน้ำที่มีขนาดใหญ่กว่าที่อยู่นอกพื้นที่โครงการในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เกิดเป็นระบบเครือข่ายอ่างเก็บน้ำหรือที่รู้จักกันในชื่อระบบอ่างพวงโดยการส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำที่มีขนาดใหญ่มาเติมให้กับอ่างเก็บน้ำที่มีขนาดเล็กทำให้มีพื้นที่รับประโยชน์จากแหล่งน้ำตามแนวพระราชดำริทั้งในและนอกโครงการการสร้างระบบกระจายความชุ่มชื้นตามแนวพระราชดำริด้วยการสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้นผสมผสานกับการสร้างคันดินกั้นน้ำเพื่อลดความเร็วในการไหลของน้ำเก็บรักษาน้ำไว้ในพื้นที่ให้นานที่สุดและทำการกระจายน้ำออกไปด้วยคันดินเบนน้ำเพื่อสร้างความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่การอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าได้สร้างความเข้าใจให้กับราษฎรในพื้นที่เพื่อให้เห็นคุณค่าและคุณประโยชน์ของป่าและดำเนินการปลูกป่าตามแนวพระราชดำริไม้3อย่างเพื่อประโยชน์4อย่างได้แก่ไม้มีค่าทางเศรษฐกิจเช่นไม้แดงไม้มะค่าไม้ยางเป็นต้นหากราษฎรปลูกไว้ในพื้นที่ของตนเองก็จะกลายเป็นไม้มรดกที่จะใช้สร้างบ้านในอนาคตไม้โตเร็วสำหรับไว้ใช้หรือไม้ฟืนเช่นไม้ไผ่ชนิดต่างๆและกระถินและไม้ผลเพื่อเป็นอาหารสำหรับคนและสัตว์โดยการปลูกไม้ทั้ง3ประเภทจะให้ประโยชน์อย่างที่4เกิดขึ้นในพื้นที่คือมีหน้าดินเพิ่มขึ้นจากการย่อยสลายของใบไม้และกิ่งไม้รวมถึงความชุ่มชื้นที่เพิ่มขึ้น
3: สามเมตรเจ็ดสิบ
4: 13 เมตร 70โอเคตัวนี้คือตัวชี้วัดเกี่ยวกับต้นไม้เราจะได้รู้ว่าต้นไม้ในพื้นที่ของที่เนี้ยมันมีต้นไม้อะไรเป็นไม้เด่นไม้หลงเช่นว่าแถวนี้มีรังก็ไม้หลังมากเนี่ยก็จะเป็นไม้เด่นจะได้รู้ว่าต้นไม้มีความโตเท่าไหร่มีวงของวงปีเท่าไหร่แล้วเนี้ยแล้วมี2ชนิดคือไม้ปลูกกับไม้ธรรมชาติไม้ปลูกเราก็จะรู้ว่าพื้นที่แถวนี้จะปลูกพันไม้อะไรได้มาก
0: สำหรับการปลูกป่าบนภูเขาได้ดำเนินการตามแนวพระราชดำริโดยใช้วิธีที่เรียกว่าภูเขาป่าหรือป่าเปียก
5: ภูเขาป่าก็เป็นแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ดำรินะครับสามารถดำเนินการได้

0: 2วิธีนะครับกรณีที่พื้นที่ในพื้นที่เนี่ยมีแหล่งน้ำนะครับคือมีลำห้วยไหลผ่านก็จะมีการจัดทำเป็นฝายต้นน้ำชะลอการไหลของน้ำไม่ให้ตะกอนดินไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำได้ไวอันนี้ประโยชน์ก็คือว่าชะลอการไหลของน้ำเก็บความชุ่มชื้นไว้ในดินและไม่ให้แหล่งน้ำด้านล่างคืออ่างเก็บน้ำเนี่ยเกิดการตื้นเขินเร็วขึ้นแล้วนอกจากนี้นะครับบริเวณที่เป็นฝายเนี่ยก็จะมีการจัดทำเป็นก้างปลาเป็นการกระจายความชุ่มชื้นออกมาสองข้างอันนี้ก็จะเป็นระบบภูเขาป่าเป็นการนำมาซึ่งที่เรียกว่าป่าเปียกนะครับอีกวิธีหนึ่งซึ่งทางศูนย์ศึกษาคำนาห้วยทรายเนี่ยดำเนินการอยู่ก็คือระบบที่ว่าในพื้นที่ไม่มีแหล่งน้ำก็ทำการสูบน้ำจากด้านล่างนะครับของที่นี่ก็จะเป็นอ่างเก็บน้ำห้วยตะแปดสูบน้ำจากด้านล่างขึ้นไปสู่จุดที่สูงที่สุดหลังจากนั้นก็ปล่อยน้ำกระจายลงมาทำให้เกิดความชุ่มชื้นในพื้นที่ป่าต้นไม้บริเวณที่ลูกเม็ดไม้หล่นลงมาบริเวณตรงไหนที่ได้รับความชุ่มชื้นก็จะงอกขึ้นมานะครับอันนี้ก็จะเป็นระบบการฟื้นฟูสภาพป่าอีกวิธีหนึ่ง
1: เพื่อเป็นการสร้างความสมดุลให้กับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายได้ดำเนินการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าที่ไม่มีอันตรายโดยเฉพาะเนื้อทรายซึ่งเป็นสัตว์ในพื้นที่ดั้งเดิมและส่วนหนึ่งได้ปล่อยให้อาศัยอยู่ในป่าธรรมชาติบริเวณรอบเขาเตาปูนโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปล่อยเนื้อทรายที่เพาะเลี้ยงจำนวนหนึ่งเมื่อวันที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2535ปัจจุบันศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายสามารถเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์เนื้อทรายได้เป็นจำนวนมากและได้สนับสนุนให้อุทยานแห่งชาติต่างๆนำไปปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติ4. การสร้างอาชีพและผลิตอาหารได้มีการศึกษาทดลองด้านเกษตรกรรมทั้งในด้านการทดสอบพันธุ์พืชเพื่อหาสายพันธุ์ที่เหมาะสมกับสภาพของพื้นที่การพัฒนาพันธุ์พืชโดยการผสมเป็นพันธุ์ใหม่เช่นพริกหัวเรือห้วยทรายมะเขือเทศสีดาห้วยทรายนอกจากนี้ยังได้ศึกษาวิธีการทำเกษตรในรูปแบบต่างๆเช่นเกษตรทฤษฎีใหม่เกษตรผสมผสานวรรณเกษตรและเกษตรอินทรีย์ที่สำคัญได้มีการจัดทำหลักสูตรจาก8ผลสำเร็จที่โดดเด่นของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายขึ้นเพื่อเปิดอบรมให้กับเกษตรกรทั้งที่เป็นสมาชิกของศูนย์และประชาชนทั่วไปที่สนใจตลอดจนโรงเรียนในพื้นที่รอบศูนย์และโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนให้นำไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองได้แก่การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษการเลี้ยงโคการเลี้ยงแพะห้วยทรายการเลี้ยงไก่เขียวห้วยทรายการเลี้ยงกบนา
2: ถ้าจะให้ถ้าน้ำกันนะเนี่ยตรงนี้มันไม่มีปัญหามันหมดที
1: ่การเพาะเห็ดเกษตรผสมผสานและทฤษฎีใหม่การปรับปรุงดินและการใช้หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายได้จัดเจ้าหน้าที่ออกเยี่ยมเยียนติดตามแนะนำให้ความรู้เพิ่มเติมโดยมุ่งเน้นให้เกษตรกรใช้พื้นที่ให้เหมาะสมกับกำลังแรงงานเครื่องมือและทุนที่มีอยู่พื้นที่ทุกตารางนิ้วต้องก่อให้เกิดรายได้อย่างต่อเนื่องลดต้นทุนลดรายจ่ายและจัดทำบัญชีครัวเรือนนอกจากนี้การส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มอาชีพเพื่อสร้างความเข้มแข็งเช่นกลุ่มทอผ้าบ้านรางจิกกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมกลุ่มธนาคารหมู่บ้านโป่งเก้งพัฒนายังความอยู่ดีกินดีอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

0: ด้วยการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อฟื้นดินคืนป่าพัฒนาคุณภาพชีวิตได้พลิกฟื้นดินแดนแห่งนี้ให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งเช่นเดียวกับความอยู่ดีกินดีและความสุขของราษฎรนายเหรียญเสือทองเกษตรกรบ้านหนองช้างเหยียบเปลี่ยนจากการทำเกษตรเชิงเดี่ยวด้วยวิถีเกษตรแบบผสมผสานตามแนวพระราชดำริจึงช่วยให้เขายืนหยัดอยู่ได้ในพื้นที่เกษตรที่แวดล้อมไปด้วยพืชผักและผลไม้หลาย10ชนิดที่หมุนเวียนให้ผลผลิตตลอดปีซึ่งสร้างรายได้อย่างมั่นคง
1: วันๆหนึ่งถ้าไปขายนัดก็ของเราเองอ่ะไม่ตามบาท 3,000 บาทต้องได้แน่ครับทัวร์นี่ก็ไปขายกิโล30เหลือก็เราก็ขายปีกำน้อย10บาทอะไรแบบนี้แป้งหรือหลายอย่างมีกล้วยยืนพื้นมะเขือถั่วแล้วก็ผมจะปลูกเพิ่มขึ้นเรื่อยไม่หยุดนิ่งมีเก็บขายได้ตลอดทั้งปี
2: มีความสุขไหมคะ
1: ทั้งมีความสุขโอ้อยากเข้าไร่ก็มีความสุขทำเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมีความสุขมากครับ
0: นายสำรองแต่งพลับเกษตรกรต้นแบบของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายที่หันมาทำไร่นาสวนผสมและเกษตรทฤษฎีใหม่จนประสบความสำเร็จเขาเลือกปลูกไม้ผลควบคู่กับการเลี้ยงสัตว์จนมีรายได้เลี้ยงครอบครัวอย่างพอเพียงด้วยแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ไหลรินไม่ขาดสายได้หล่อเลี้ยงและสร้างความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ทำกินของนายสำรองและเกษตรกรอีกมากมาย
3: น้ำเนี่ยก็มาจากอ่างเก็บน้ำของในหลวงท่านครับอยู่ด้านบนนั่นนะเป็นอ่างพวง3อ่างอย่างของผมเนี่ยมีคลองชลประทานล่อแปลงผมนะครับก็ใช้น้ำที่อ่างเก็บน้ำของในหลวงท่านเหมือนกันนะครับน้ำก็สะดวกแล้วตอนนี้การเกษตรนะพอเพียงครับไม่เดือดร้อนเรื่องน้ำแล้วนะครับแต่ของผมเนี่ยใช้น้ำแบบประหยัดวางระบบสปริงเกอร์หมดเลยนะครับจะเป็นปลูกผักไม้ผลพืชทุกชนิดวางระบบสปริงเกอร์หมดเลยนะครับอันนี้เราก็ช่วยกันประหยัดน้ำนะฮะเราจะได้มีน้ำใช้ไว้เพียงพอนะครับ
0: ด้วยการน้อมนำแนวพระราชดำริมาปฏิบัติในพื้นที่ทำกินโดยเฉพาะการปลูกหญ้าแฝกทำให้จ่าเอกเขียนสร้อยสมประสบความสำเร็จในการพลิกฟื้นพื้นดินที่เคยแห้งแล้งกันดารให้กลับมาใช้ประโยชน์กลายเป็นพื้นที่สร้างผลผลิตการเกษตรที่สร้างรายได้อย่างพอเพียง
4: ตัวเกษตรกรเองอ่ะคุณต้องเข้าใจธรรมชาติเข้าถึงธรรมชาติเหมือนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าถ้าเราจะทำให้ชีวิตเราอยู่ได้แบบยั่งยืนคุณต้องเข้าถึงและก็เข้าใจธรรมชาติเพราะฉะนั้นในการใช้ประโยชน์ยับแฝกมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้ประโยชน์เขาอย่างไรนะครับเราใช้ให้ถูกกับลักษณะของงานแล้วเราจะได้ประโยชน์จากแฝกอย่างแท้จริง
0: 5. พลังงานทดแทนเป็นการดำเนินงานพัฒนาอีกด้านหนึ่งของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายเพื่อการศึกษาวิจัยทดลองใช้ประโยชน์พลังงานทดแทนในหลายรูปแบบในการดำเนินกิจกรรมของศูนย์ทั้งในด้านพลังงานลมพลังงานแสงอาทิตย์รวมทั้งการทดลองสกัดน้ำมันจากเมล็ดสบู่ดำเพื่อนำมาใช้กับเครื่องยนต์ทางการเกษตรด้วยผลสำเร็จแห่งการพัฒนาได้ก่อเกิดแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูและดูแลจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจรการสร้างระบบส่งเสริมให้คนอยู่ร่วมกับป่าอย่างพึ่งพาอาศัยกันอันนำมาสู่สมดุลของสภาพแวดล้อมดินดีมีน้ำสร้างความชุ่มชื้นส่งผลให้พื้นที่เกษตรมีความอุดมสมบูรณ์ซึ่งผลสำเร็จแห่งการพัฒนานี้ได้จัดแสดงไว้ในลักษณะพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตด้วยรูปแบบการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจรหรือ One Stop Service เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปศึกษาดูงานทุกๆด้านณจุดเดียว

ื่อให้ราษฎรนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในที่ทำกินของตนเองในการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนณวันนี้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริคือต้นแบบของการพัฒนาพื้นที่ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมควบคู่กับการพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรมอย่างสอดคล้องและยั่งยืนอันเป็นองค์ความรู้ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่อื่นๆเพื่อฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ให้แผ่นดินซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชดำรัสชื่นชมในความสำเร็จนี้ความตอนหนึ่งว่าสิ่งที่ทำไว้ที่ห้วยทรายนับว่าประสบความสำเร็จดีมากต้องบันทึกเอาไว้เป็นทฤษฎีหรือตำราฉันปลื้มใจมาก

0: สวัสดีค่ะวันนี้ปุ๋ยฝ้ายจะพาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องราวของผักผลไม้ที่กำลังเดินทางกลับบ้านพร้อมกับพาเกษตรกรคนหนึ่งไปช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำและระหว่างเดินผ่านหมู่บ้านของมนุษย์ผักผลไม้สังเกตเห็นว่าทุกครัวเรือนต่างก็น้อมนำแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่มาปฏิบัติทำให้ผลผลิตในแปลงเกษตรยังคงเจริญงอกงามดีแม้จะอยู่ในภาวะฝนทิ้งช่วง
1: พวกเจ้ารู้ไหมจริงๆแล้วทฤษฎีใหม่มี3ขั้นตอนด้วยกันนะที่เห็นนี้เป็นเพียงทฤษฎีใหม่ขั้นที่1เท่านั้น
0: ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมที่เห็นนี้คือทฤษฎีใหม่ขั้นต้นเป็นการจัดแบ่งที่ดินออกเป็นสัดส่วนที่ชัดเจนได้แก่ส่วนที่1พื้นที่กักเก็บน้ํา 30% โดยขุดเป็นสระกักเก็บน้ําฝนเพื่อให้ราษฎรนําน้ําไปใช้ในการเกษตรได้ตลอดปีส่วนที่2พื้นที่ปลูกข้าว 30% สำหรับทำนาผลิตข้าวให้เพียงพอกับการบริโภคในครัวเรือนตลอดปีส่วนที่3อีก 30% คือพื้นที่ปลูกพืชไร่ไม้ผลและพืชผักและพื้นที่ส่วนที่4อีก 10% ให้จัดเป็นที่อยู่อาศัยโดยทฤษฎีใหม่ขั้นที่1นี้มีเป้าหมายให้ราษฎรมีน้ำไว้ใช้ในการเกษตรอย่างพอเพียงมีความพออยู่พอกินและพึ่งตนเองได้
1: และเมื่อมีความพออยู่พอกินสามารถพึ่งตนเองได้พระองค์ท่านมีพระราชดำริให้ดำเนินไปสู่ทฤษฎีใหม่ขั้นที่2คือให้ราษฎรร่วมแรงในการผลิตการตลาดและช่วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในชุมชนให้ดีขึ้น
0: ใช่แล้วค่ะและเมื่อผ่านขั้นที่2มาได้จึงค่อยก้าวไปสู่ขั้นที่3ดังพระราชดำรัสความว่าเมื่อดำเนินการขั้นที่2แล้วเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรก็ควรพัฒนาก้าวหน้าไปสู่ขั้นที่3ต่อไปคือร่วมมือกับแหล่งเงินและแหล่งพลังงานตั้งและบริการโรงสีตั้งและบริการร้านสหกรณ์ช่วยกันลงทุนช่วยกันพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบทซึ่งไม่ได้ทำอาชีพเกษตรกรรมอย่างเดียวคุณผู้ชมคะทฤษฎีใหม่นี้นับเป็นแนวพระราชดำริที่สะท้อนถึงหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีวิธีคิดอย่างองค์รวมหรือมองอย่างครบวงจรซึ่งการพระราชทานพระราชดำริโครงการใดโครงการหนึ่งพระองค์จะทรงมองเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นและแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเชื่อมโยงกันมาถึงตอนนี้เราผักผลไม้ต่างก็มีความเชื่อมั่นว่าทฤษฎีใหม่นี้จะเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยพลิกฟื้นดินแดนของผักผลไม้ให้รอดพ้นจากความแห้งแล้งซึ่งเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรนั้นติดตามในตอนต่อไปนะคะ

0: อยู่ในสังคมเกษตรกรรมหรือที่เราเรียกกันว่ายุค 1.0 จะรอดพ้นจากการ disruption ได้อย่างไรครูคลับคลับของคุณครูวันนี้มีตัวอย่างของห้องเรียนในโรงเรียนบ้านถิ่นถิ่นวิทยาคารจังหวัดแพร่เป็นหนึ่งในโรงเรียนภายใต้โครงการสานอนาคตการศึกษา Connects ED ที่ใช้ชั่วโมงชุมนุมในการกระตุ้นให้เด็กสนุกคิดสนุกวิเคราะห์เต้นกับการเรียนรู้ตลอดเวลาจนทำให้นักเรียนเกิดชิ้นงานที่สร้างสรรค์สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ครับ
1: ก็ชุมนุมจะจัดในช่วงของภาคเรียนแรกกับภาคเรียนสองก็คือจะจัดเอาไว้ท้ายชั่วโมงการเรียนการสอนนั่นคือคาบสุดท้ายเลยชุมนุมที่ผมรับผิดชอบจะเป็นชุมนุมคอมพิวเตอร์มีหน้าที่จัดการวนการเรียนการสอนเสริมให้กับนักเรียนคือสอนคอมพิวเตอร์ที่ไม่อยู่ในตำราเรียนเพิ่มเติมอย่างเช่นโคดดิ้งอย่างเช่นคิดไบต์ซึ่งเป็นในส่วนของหลักสูตรมัธยมเนี่ยก็เลยเอามาลองให้นักเรียนประถมเล่นดูก็ต่อยอดได้เป็นนักเรียนคะชั้นครับก็มีตั้งแต่ป.3 ป.4 ป.5 ป.6
2: เราใช้คำสั่งแบบมีเงื่อนไขนะไปที่ตรรกะถ้าทำแล้วก็นอกเหนือจากนี้ถ้ากดสวิตช์1เราจะให้มันทำอะไรให้ LED 16x8 เลื่อนเมื่อพร้อมใช่ไหมลากไปต่อเลย
1: การสร้างเงื่อนไขของผมคือให้เด็กรู้จักแก้ปัญหาของตัวเองแก้ปัญหาที่เผชิญหน้าอยู่หรือแก้ปัญหาจากโจทย์ที่ผมกำหนดให้อย่างเช่นผมจะสอนว่าถ้าเวลา6นาฬิกาอยากจะต้องให้ปั๊มน้ำทำงานอัตโนมัติเด็กก็จะคิดว่าอ๋อ6นาฬิกาต้องสั่งให้ปั๊มน้ำอัตโนมัติทำงานอัตโนมัติแบบนี้ครับก็คือการสร้างเงื่อนไขของผมคือทำให้เด็กคิดเข้าไปขึ้นไปข้างหน้าว่าเขาต้องรู้ว่าหลักการข้างหน้าเขาต้องสร้างอะไรบ้างเนี่ยครับคือเราต้องสร้างเงื่อนไขให้เขาก่อนพัฒนาการของเด็กคือเด็กจะฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์และวางแผนก่อนครับก็คือต้องวางเด็กต้องรู้จักการวางแผนก่อนที่เขาจะสร้างไปข้างหน้าอีกอย่างเงี้ยครับก็คือเด็กอาจจะสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเงี้ยครับเมื่อเด็กเจอปัญหาที่แบบกระชันชิดหรือว่าเจอปัญหาอะไรที่หนักเด็กก็สามารถแก้ปัญหาอะไรต่างๆแบบนี้ได้ใน1โจทย์ตัวเนี้ยเงื่อนไขที่ผมให้ก็จะมีประมาณอย่างน้อย2สเต็ปขึ้นไป2เงื่อนไขแรกผมเป็นคนกำหนดใช่ไหมครับก็คือเขาสามารถแก้ได้ละเงื่อนไขต่อไปเขาต้องคิดแล้วว่าเขาต้องสร้างเงื่อนไขขึ้นมาเองและเขาต้องแก้ไขปัญหาเงื่อนไขที่เขาสร้างขึ้นมาเองให้ได้มีครับมีอย่างเช่นตัวเล็กตะเกียมาร์คตะเกียครับก็คือตอนที่ผมสร้างเสียนาสแคทนะครับสร้างเกมผมสร้างได้ประมาณสัก2-3 อาทิตย์นี้เขามีความชอบอยู่แล้วเขาไปต่อยอดเขาถือจอยเกมมาหาผมเขาอยากสร้างเกมที่ใช้จอยบังคับได้ผมตกใจอ๋อไปเร็วขนาดนี้เลยผมก็เลยแนะทริคในการสร้างก็คือต้องใช้ในส่วนของไมโครบิตอะไรต่างๆซึ่งมาอย่างเงี้ยครับเด็กก็สามารถทำได้ต่อยอดเองเลยครับ
3: ถ้าจับกุ้งธงถูกก็ธงก็จะเป็นสีปกติครับสมมุติว่าธงไทยมีสีแดงขาวใช่ไหมครับถ้าจับกุ้งถูกก็จะกลายเป็นสีแดงขาวน้ำเงินสร้างให้ความรู้ไอ้พวกนี้10ประเทศครับอาเซียนสร้างตัวละครเองแล้วก็ใส่คำสั่งให้ตัวละครนั้นครับก๊อปมาครับก็คำสั่งมาใส่ครับเร็วขึ้นครับน่าจะถึง100อยู่งานอาเซียนประเพณีสีผ้าอะไรพวกนี้ครับจะยากอยากจะทำให้ดีขึ้น
1: ผมมีเทคนิคอยู่ว่าคือสอนให้จุดประกายให้เขาก่อนเสร็จแล้วก็สร้างโจทย์ให้เขาขึ้นไปอีกก็ไม่ถึงก็คือเป็นบันไดขั้นแรกผมดึงเขาขึ้นมาก่อนแล้วก็ขั้นที่2ขั้นที่3คือให้เขาค่อยๆขึ้นไปอีกเพราะว่าผมมองว่าถ้าโจทย์ที่มันยากขึ้นไปยากขึ้นใครสามารถใช้ความสามารถของเขาได้เต็มแบบรูปแบบทำเพื่อให้เด็กคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาครับอย่างเช่นเด็กเจอความยากลำบากในการใช้ชีวิตเขาต้องมองตัวแปรของเขาว่าอะไรคือความยากลำบากในชีวิตของเขาเสร็จแล้วเขาก็เอาตัวแปรตัวนั้นเป็นแรงผลักดันให้ใช้ในชีวิตจำวันต่อไปแบบนี้ครับ

0: ปัญหาของเราคือตัวหนังสือมันเลื่อนได้แค่3ตัวใช่ไหมเราจะแก้ปัญหาตัวนี้ได้อย่างไรอันนี้คือสิ่งที่เราต้องเผชิญคล้ายๆกับโปรแกรมเมอร์เมื่อเวลาเขียนโปรแกรมแล้วเกิดบั๊กเขาต้องใช้เวลาในการแก้ไขบั๊กของการเขียนโปรแกรมของตัวเองอันนี้ก็เหมือนกันเป็นในส่วนของการเขียนควบคุมบอร์ดคิดไบต์มันเกิดบั๊กเราจะแก้ไขยังไงไม่ให้เกิดบั๊กเมื่อเราเขียนโปรแกรมเกิดบั๊กเมื่อไหร่เราต้องค่อยๆกลับมาดูโค้ดคำสั่งที่เราเขียนว่ามันมีปัญหาตรงไหนทีละบรรทัดทีละบรรทัดทีละขั้นตอน
1: ตอนนี้น้องเข้ามาเนี่ยนะถือว่าโรงเรียนโชคดีมากเลยนะคะน้องเข้ามาเนี่ยมามีส่วนช่วยนะในการให้คำแนะนำแก่ครูในโรงเรียนนะคะในเรื่องของการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนนะคะบริบทของครูตอนนี้นะคะก็มีการเปลี่ยนแปลงไปนะคะจากเดิมครูเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้นักเรียนฝ่ายเดียวนะคะตอนนี้ก็เปลี่ยนแปลงมาเป็นผู้ให้คำชี้แนะให้คำปรึกษาแก่นักเรียนมากกว่าค่ะคือเราฟังเหมือนกับว่ามันบางครั้งเนี่ยการฟังครูถ่ายทอดความรู้เนี่ยบางครั้งมันก็เป็นเรื่องน่าเบื่อมันไม่ได้ลงมือทำมันไม่ได้เห็นปัญหามันไม่ได้แก้ปัญหาด้วยตัวเองมันก็ไม่เกิดการจดจำเนาะบางสิ่งบางอย่างที่เราทำเองเนี่ยเวลาเราลงมือทำเองเกิดปัญหาเองเราจะรู้ใช่ไหมคะเราจะรู้แล้วถ้าเราคิดวิธีการแก้ปัญหาด้วยตัวเองมันจะเกิดความภาคภูมิใจแล้วก็มีการจัดตั้งชมรมคอมพิวเตอร์นะคะรู้สึกว่าเด็กก็เริ่มเข้ามาใช้คอมพิวเตอร์แล้วเด็กก็มีความกระตือรือร้นในการที่อยากจะเรียนรู้มากขึ้นนะคะแล้วก็มีการจัดตั้งชมรมแล้วก็ส่งนักเรียนเนี่ยนะคะที่มีความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์นะคะก็มาฝึกฝนแล้วก็ส่งเด็กเนี่ยเข้าไปร่วมกิจกรรมการแข่งขันนะคะระดับม.ป.1 2 3 ป.4 5 6นะคะซึ่งของเราปีนี้เป็นปีแรกที่ส่งเข้าไปแล้วก็ได้รับรางวัลนะคะรู้สึกจะเป็นที่2อย่างโครงการของคุณครูเอกที่ทำไปนะคะเป็นสมาร์ทฟาร์มเงี้ยเขามาปรับใช้ในชีวิตประจำวันอยากให้เขานำเทคโนโลยีเนี่ยนะคะที่เขาได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองเนี่ยนะคะแล้วมาคิดนะเกิดองค์ความรู้ภายในจากประสบการณ์ที่เขาได้ศึกษาค้นคว้าเนี่ยอยากให้เขาคิดนะคะเรื่องที่มันแปลกๆใหม่ๆที่จะพัฒนาในเรื่องที่ใกล้ตัวของเขาอะค่ะให้มันเกิดประโยชน์มากขึ้น
2: และวิธีการพัฒนาศักยภาพของเด็กที่ครูเอกใช้จะเริ่มจากการสร้างเงื่อนไขให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์การนำเสนอโจทย์ที่ยากและไต่ระดับจากง่ายไปยากเพื่อให้เด็กได้ใช้ศักยภาพของเขาได้อย่างเต็มที่การเชื่อมั่นเด็กว่าเด็กพัฒนาได้เป็นแรงเสริมที่ดีในการพัฒนาตัวเด็กและการที่เด็กได้เรียนรู้ถึงปัญหาเพื่อแก้ไขจะเป็นการฝึกความอดทนซึ่งเป็นทักษะที่เกิดจากการฝึกฝนครับและผลที่ตามมานอกจากเด็กจะรู้สึกตื่นเต้นกับการเรียนรู้แล้วยังช่วยต่อยอดทำให้เด็กรู้จักคิดได้คิดเป็นจนเกิดเป็นนวัตกรรมของตนเองในที่สุดครับ
0: ผมก็รู้สึกทึ่งเป็นไม่ได้ครับเด็กตัวเล็กๆแค่นี้ทำได้เขาถามว่าครูครับผมเหนื่อยกับการต้องมารดน้ำแปลงกระสีว่าอยากหายเหนื่อยไหมลองเอาเทคโนโลยีลงไปใช้ดูซึ่งมันสามารถทำได้คือเปิดปิดปั๊มน้ำอัตโนมัติมันสามารถทำได้เขาก็ตกใจว่าสามารถทำได้ครับซึ่งแต่ก่อนเขาไม่เคยรู้ว่าอ๋อเทคโนโลยีมันสามารถมาไกลถึงขนาดนี้ควบคุมได้ประมาณนี้ทดลองให้เด็กดูแล้วครับเด็กมีความตกใจมากเด็กอยากเรียนรู้เพิ่มขึ้นมาอีกเนี่ยครับนี่คือการจุดประกาย
3: รู้สึกว่าเราจะนำไปใช้ได้ด้วยครับสมมติว่าเราไปที่อื่นแล้วเราลืมปิดไฟแล้วก็กดโทรศัพท์ปิดได้เลยครับการรดน้ำต้นไม้เองการเปิดปิดไฟเองครับถ้าอุณหภูมิของดินน้อยกว่า30จะให้รดน้ำเองครับถ้ามากกว่าก็ปิดปั๊มน้ำครับ
0: การสอนของผมคือผมอยากให้เด็กรู้ตัวตนของตัวเองรู้จักการแก้ปัญหารู้จักการนำเทคโนโลยีมาใช้ในชีวิตประจำวันและก็ที่สำคัญคือเขาสามารถสร้างนวัตกรรมเป็นของตัวเองได้

0: อดีตเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าถ้าห้องเรียนที่ดีเด็กต้องเงียบถ้าห้องเรียนที่ดีเด็กต้องนั่งหน้ากระดานมองหน้ามาที่ครูครูต้องอยู่หน้าห้องเสมอห้องเรียนที่ดีถ้าปัจจุบันต้องเสียงดังเรามีความรู้สึกว่าการที่ห้องเรียนมีเสียงแสดงว่าห้องเรียนกำลังเกิดการเรียนรู้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งั้นกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนมันเป็นไปได้หลายแบบแต่จะมานั่งเรียนหน้ากระดานแล้วมองมาที่กระดานอย่างเดียวคงไม่ใช่นะครับมันก็ขึ้นอยู่กับเนื้อหาที่ครูจะออกแบบหรือกิจกรรมที่ครูจะออกแบบว่าต้องการให้เด็กเกิดอะไรฝึกคิดวิเคราะห์แน่นอนคุณต้องจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นกลุ่มเนาะอยากให้เด็กเกิดความรับผิดชอบอยากให้เด็กทำกิจกรรมร่วมกันมากๆเนี่ยแสดงว่าห้องเรียนต้องเป็นห้องเรียนมีชีวิตชีวาต้องมีเสียง
1: ใครใครอ่ะอุ้ยอันนี้ดาวสีดาวสีอุ้ยอะไรอ่ะ
0: เรามีความรู้สึกว่าเราเกิดจากการเราเรียนรู้ผ่านการพูดคุยมากกว่ากับการเรียนรู้จากการท่องจำการเรียนรู้จากการท่องจำแป๊บเดียวจำได้นะทำข้อสอบได้เดี๋ยวมันก็หายไปแต่ถ้าเมื่อไหร่เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับเรามีความรู้อยู่ระดับหนึ่งแล้วแต่เราได้ฟังครูเราได้ฟังเพื่อนเราได้พูดในสิ่งที่เรารู้ไปเนี่ยนะครับมันเติมเต็มซึ่งกันและกันเราอยากให้บรรยากาศในห้องเรียนเป็นแบบนี้นะครับเพราะว่าถ้าห้องเรียนห้อง
2: เด็กเล็กเอาเดียว
3: ดาวเป็นดาวแค่ขาว
4: ทุกวันนี้ฝุ่น
2: เล็กจังเลย
0: จริงคือแอคทีฟเลยนะอะไรก็ตามแต่ครับที่สมองเด็กได้คิดเราถือว่าอันนั้นคือแอคทีฟถ้ากิจกรรมอะไรที่เด็กได้ทำแล้วแอคทีฟคำว่าแอคทีฟก็คงไม่ได้หมายถึงต้องขยับตัวอย่างเดียวแต่แอคทีฟหมายถึงสมองเด็กได้แอคทีฟได้คิดอยู่ตลอดเวลาอันนี้เราถือว่าเป็นแอคทีฟเลิร์นนิ่ง

0: ร่วมปลูกความรู้สู่การศึกษาที่ยั่งยืน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: รูดปรื๊ดรูดบัตรเครดิตเพลินอาจก่อวิกฤตทางการเงินให้อย่างไม่รู้ตัวได้โดยเฉพาะการผิดชำระหนี้บัตรเครดิตนั้นเรื่องใหญ่กว่าที่คิดครับสัญญาณเตือนว่าเรากำลังเข้าสู่วิกฤตทางการเงินจากการรูดบัตรเครดิตคือการจ่ายหนี้ไม่ไหวเริ่มจากการจ่ายขั้นต่ำจ่ายล่าช้าไปจนถึงการผิดนัดชำระสำหรับการจ่ายค่าบัตรเครดิตจะล่าช้าได้ไม่เกิน90วันหากจ่ายหลังจาก90วันไปแล้วจะกลายเป็นหนี้เสียหรือติดเครดิตบูโรทันทีโดยที่ทางธนาคารหรือสถาบันการเงินของบัตรนั้นๆจะขึ้นสถานะไว้ในบัตรแบบอัตโนมัติหากเราผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตเราจะเจออะไรบ้างการโดนทวงถามจากเจ้าหนี้ในรูปแบบต่างๆโทรศัพท์จดหมายอีเมลไปจนถึงการทวงหนี้ที่บ้านซึ่งตามพ.ร.บ.การทวงถามหนี้พุทธศักราช2558ระบุไว้ว่าเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้ไม่เกินวันละ1ครั้งในช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.วันหยุดเวลา 8:00 น.ถึง 18:00 น.หากเรายังไม่ชำระหนี้ทางเจ้าหนี้จะดำเนินคดีกับลูกหนี้ส่งหมายศาลมาที่บ้านซึ่งหนี้บัตรเครดิตมีอายุความ2ปีหมายศาลก็จะมาภายใน2ปีนี้โดยนับอายุความตั้งแต่ผิดนัดชำระหนี้ครั้งแรกทำอย่างนั้นไม่ได้นะครับเพราะการ

0: ผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตถือเป็นคดีแพ่งถึงแม้ว่าคดีจะขาดอายุความแล้วเจ้าหนี้ก็สามารถฟ้องร้องบังคับคดีได้นั่นหมายความว่าถ้ายังเป็นหนี้กันอยู่ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีแม้จะขาดอายุความหากยังไม่ชำระหนี้ให้แล้วเสร็จก็ยังคงเป็นหนี้กันตลอดไปนั่นหมายความว่าการไม่ชำระหนี้บัตรเครดิตมีสิทธิ์ถูกอายัดทรัพย์ตามกรมบังคับคดีถูกฟ้องล้มละลายอายัดเงินเดือนดังนั้นทางออกที่ดีของลูกหนี้บัตรเครดิตคือการชำระหนี้ซึ่งกฎหมายไทยนั้นคำนึงถึงสิทธิและหน้าที่ของลูกหนี้และเจ้าหนี้ในกระบวนการยุติธรรมอย่างเต็มที่ครับโดยลูกหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้กับทางสถาบันการเงินเพื่อหาทางออกร่วมกันระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้ได้ตั้งแต่ก่อนเข้าสู่กระบวนการฟ้องศาลโดยการติดต่อขอไกล่เกลี่ยหนี้กับสถาบันการเงินธนาคารหรือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินหากเป็นกรณีที่อยู่ในกระบวนการฟ้องศาลลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถไกล่เกลี่ยผ่านกระบวนการในชั้นศาลโดยศาลมีหน้าที่ให้ความเป็นธรรมกับทั้ง2ฝ่ายและในกรณีที่คำพิพากษาให้ลูกหนี้ชำระหนี้คืนกับทางเจ้าหนี้หากลูกหนี้ต้องการไกล่เกลี่ยนั้นสามารถติดต่อกรมบังคับคดีเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินสุดท้ายครับระเบียบวินัยทางการเงินเป็นสิ่งสำคัญอย่าลืมว่าเป็นหนี้ต้องใช้ตระหนักรู้ในสิทธิ์ของตนอย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
1: ตอนที่1ตะลุยป่าอักษร3หมู
2: ่เพื่อนๆวันนี้ฉันต้องไปบ้านคุณยายมีใครจะไปกับฉันบ้าง
3: บ้านคุณยายของสีเมืองที่มีสวนผลไม้น่ะเหรอ
2: ใช่แล้วคุณยายบอกว่าผลไม้ในสวนสุกเยอะแล้วนะ
4: ว้าวฉันไปด้วยคน
5: ฉันไปด้วย
2: ฉันเขียนแผนที่มาเรียบร้อยแล้ว
4: ทำไมแผนที่ของสีเมืองซับซ้อนอย่างนี้อ
2: ่
4: ะ
2: ไม่หรอกนะเราไปกันเถอะฉันว่าเราควรไปทางนี้นะ
6: เด็กทั้ง4ออกเดินทางมุ่งหน้าไปบ้านคุณยายที่ต้องผ่านป่าใหญ่
2: ฉันได้ยินเสียงไก่
5: ใช่ใช่ฉันก็ได้ยินเสียงไก่เสียงไก่กระต๊อกกระต๊อก
4: ก็นั่นไงแม่ไก่ตัวเบ้อเริ่มเลย
3: อู้ตรงนั้นไม่หีบสมบัติ
2: หีบสมบัติอะไรเหรอมีขีด
3: ก็นั่นไงใกล้แม่ไก่ตัวนั้นมีหีบสมบัติ
2: หยุด
4: อยู่ดีระวัง
7: หยุดหยุดหยุดเจ้าเด็กน้อยพวกเธอรู้ไหมว่าที่นี่คือที่ไหน
4: คุณแม่ไก่คะพวกเราขอโทษนะคะ
2: พวกเราจะไปบ้านคุณยายของผมครับ
3: ที่นี่คือที่ไหนคะหนูงงไปหมดแล้ว
7: ที่นี่คือป่าอักษรสามหมู่จ้ะ
4: ป่าอักษรสามหมู่เหรอคะ
5: คุ้นๆแฮแล้วในหีบนั้นมีอะไรเหรอครับ
7: ในหีบนี้น่ะเหรอก็มีอักษรสามหมู่ไงล่ะเด็กๆอยากรู้ไหมฉันจะอธิบายให้ฟังพวกเธอรู้ไหมว่าพยัญชนะไทยมีทั้งหมด44ตัวแล้วเราก็แบ่งพยัญชนะไทยทั้ง44ตัวออกเป็น3กลุ่มตามเสียงนะเรียกว่าอักษร3หมู่อักษรหมู่แรกคืออักษรกลางมีทั้งหมด9ตัวเคยได้ยินไหมว่าไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่ง
5: ไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งหืมคืออะไรอะครับ
7: ไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งเหรอก็คือวิธีการจำพยัญชนะในอักษรกลางไงล่ะพยัญชนะต้นของแต่ละคำคือพยัญชนะอักษรกลางฟังนะไก่กอไก่จิกจอจานเด็กดอเด็กตายตอเต่าบนบอใบไม้ปากปอปลาโอ่งออ่างไงล่ะ
5: 1 2 3 4 5 67มีแค่7ตัวเองนี่ครับ
4: ดอชดากับตอปตักหรือเปล่าคะออกเสียงเหมือนดอเด็กกับตอเต่าเลย
7: เก่งมากจ้าแต่ยังเหลืออีก2หีบนะฉันจะพาพวกเธอเดินทางต่อไปเองไปกันเถอะเด็ก
6: ๆแม่ไก่นำทางเด็กทั้ง4คนหาหีบสมบัติอีก2หีบเด็กๆรู้สึกสนุกและตื่นเต้น
4: ไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งไก่จิกเด็ก

0: บนปากโอ่ง
1: ฮึนั่นไงหีบสมบัติที่สอง
2: ระวังนะเด็กๆตรงนั้นอาจจะมีงูอยู่ก็ได้ไหนๆฉันขอดูก่อนสิน
3: ี่มันอะไรกันเนี่ย
4: พวกเธอดูนั่นสิใกล้ๆคุณแม่ไก่ก็มีหีบสมบัติละ
2: ถอยดูก่อนนะจริงๆตรงนี้เนี่ยผู้ดูแลหีบสมบัติคือเจ้างูใหญ่หีบนี้เป็นหีบอักษรต่ำแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้เจ้างูใหญ่แอบไปเที่ยวเล่นที่ไหนกันนะสิ
0: อักษรต่ำคืออะไรอะครับ
2: อักษรต่ำนะเด้อฉันจะอธิบายให้พวกเธอฟังนะหมู่อักษรต่ำเนี่ยมีพยัญชนะอยู่ทั้งหมด24ตัวแต่ไม่ยากหรอกนะเด็กๆเอาล่ะฟังดีๆอักษรต่ำแบ่งเป็น2กลุ่มก็คืออักษรต่ำคู่กับอักษรต่ำเดียวอักษรต่ำคู่มี14ตัวให้พวกเธอจำว่าพ่อค้าฟันทองซื้อช้างห่อไหนเด็กๆลองบอกซิว่ามีพยัญชนะอะไรบ้าง
0: พ่อพานพ่อสำเภาค้าคอควายคอคนคอระฆัง
1: ฟันฟอฟันทองทอรหารทอมันโททอผู้เฒ่าและทอทงค่ะ
3: ซื้อซอโซ่ช้างชอช้างและชอเชอครับ
4: ฮอก็คือฮอนกฮูก
2: เก่งมากๆเลยมาที่อักษรต่ำเดียวกันบ้างนะอักษรต่ำเดียวมีพยัญชนะอยู่10ตัวงูใหญ่นอนอยู่ณริมวัดโมลีโลกจำแบบนี้นะงูก็คืององูใหญ่คือยอหญิงนอนนอหนูอยู่ยอยักษ์ณนอเนนริมรอเรือวัดวอแหวนโมมอม้าลีลอจุลาและสุดท้ายโลกคือลอลิงจ้ะ
1: ไม่ยากจริงๆด้วยค่ะ
2: เอาล่ะเด็กๆใกล้จะมืดแล้วรีบไปต่อกันเถอะ
3: พวกเราก็เดินกันมาไกลแล้วอดทนหน่อยนะน่าจะใกล้ถึงบ้านคุณยายแล้ว
1: เริ่มมืดแล้วฉันกลัวฮึมีขีดมีอะไรหรอเธอสะกิดฉันทำไมอ่ะ
4: ฉันไม่ได้สะกิดเธอนะบัวแดง
1: เฮ้ยถ้าไม่ใช่เธอแล้วจะเป็นใครล่ะหรือว่า
2: สงสัยเจ้าผีน้อยจะวนเวียนอยู่แถวๆนี้แน่เลยแต่พวกเธออย่ากลัวไปนะผีน้อยทำหน้าที่ดูแลหีบอักษรสูงจ้าน
1: ั่นไงหีบอักษรสูง
2: อยากกลับบ้านกันแล้วไม่ใช่หรือฟังฉันอธิบายเรื่องอักษรสูงก่อนนะอักษรสูงมีกี่ตัวรู้ไหมเด็กๆลองทายดูสิ
3: 10ตัวหรือเปล่าครับ
2: เกือบถูกจ้าแต่ว่าจริงๆแล้วมีอยู่11ตัวมีวิธีการจำแบบง่ายๆด้วยนะให้พวกเธอจำแบบนี้ผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันอธิบายหน่อยซิว่ามันมีพยัญชนะอะไรบ้าง
3: ผีพอพึ่งฝากฟอฟ้าถุงทอถุงทอฐานข้าวขอไข่ขอขวดสารสอเสือสอสาราสอฤาษีให้หอหีบและฉันช้อชิงใช่ไหมครับ
2: ถ้าถูกต้องนะจ๊ะเป็นยังไงล่ะไม่ยากเลยใช่ไหมอักษรกลางอักษรต่ำอักษรสูงมีความสำคัญมากๆเลยนะเด็กๆก่อนจะไปเนี่ยพวกเธอสัญญากับฉันก่อนได้ไหมว่าจะท่องอักษรสูงกลางต่ำให้ได้
5: เมื่อเด็กๆได้เรียนรู้อักษรสามหมู่ครบแล้วแม่ไก่ก็ช่วยกันบอกทางออกจากป่าให้เด็กทำให้เด็กเดินทางมาถึงบ้านคุณยายอย่างปลอดภัย
6: มาถึงกันแล้วหรือเด็กๆมัวไปเดินเล่นในป่าอักษรสามหมู่อยู่ละสิ
1: คุณยายรู้จักป่าอักษรสามหมู่ด้วยหรอคะ
0: พวกเราเจอแม่ไก่ด้วยครับ
4: หิวจังเลยค่ะคุณยาย
6: เอาละก่อนจะไปกินข้าวนะตอบยายหน่อยสิว่าอักษรสามหมู่เนี่ยมีอะไรบ้าง
3: อักษรกลางมี9ตัวครับ
0: อักษรสูงมี11ตัวครับผม
1: อักษรต่ำ24ตัวค่ะ
4: แบ่งเป็นต่ำเดียวกับต่ำคู่ด้วยค่ะคุณยาย
6: ขออีกหนึ่งคำถามละกันนะชื่อของแต่ละคนมีอักษรอะไรกันบ้างนะ
0: ผมขอตอบก่อนนะครับอยู่ดียอยักษ์อักษรต่ำเดียว ดอเด็กอักษรกลางครับ
4: หนูค่ะมีขิดมอม้าอักษรต่ำเดียวขอไข่อักษรสูงค่ะ
1: บัวแดงบอใบไม้กับดอเด็กอักษรกลางทั้งสองตัวเลยค่ะ
3: สีเมืองครับสอสาราอักษรสูงมอม้าอักษรต่ำเดียวครับผม
6: เก่งมากจ้ะเด็กๆไปกินข้าวกันได้แล้วยายหิวละ

หลังจากได้ติดตามการสอนเพศศึกษารอบด้านระดับปฐมวัยและประถมศึกษาตอนต้นไปแล้วนั้นในตอนนี้เราจะมาดูการสอนเพศศึกษารอบด้านในระดับปฐมศึกษาตอนปลายกันบ้าง

0: แต่ก่อนนี้เรื่องเพศเนี่ยเป็นเรื่องที่ในส่วนตัวแล้วเนี่ยไม่กล้าที่จะเปิดเผยพอไปรับการอบรมมาเราเห็นว่าเออมันเป็นเรื่องที่เปิดกว้างแล้วก็เห็นว่าเด็กวัยรุ่นเขาเปลี่ยนแปลงไปมากแล้วนะคะถ้าเรามัวตั้งแต่ว่าต้องรอให้เขาเจอเองไปเผชิญปัญหาเองเราก็ต้องมาคิดว่าเอ๊หาวิธีป้องกันไว้ก่อนครอบคลุมไว้ก่อน
1: วันนี้คุณครูอู่แก้วตั้งใจจะสอนเรื่องพฤติกรรมเสี่ยงที่จะนำไปสู่ปัญหาการติดเชื้อ HIV และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรคุณครูจึงเลือกนำวิดีโอที่นำเสนอถึงสถานการณ์น่ากลัวของโรคเอสมาเป็นจุดกระตุ้นความสนใจให้กับเด็กๆ
2: ในปัจจุบันประชากรไทยติดเชื้อโรคเอสเป็นจำนวนมากกว่า1ล้านคนซึ่งสาเหตุใหญ่มาจากการดื่มสุราแล้วซื้อบริการทางเพศจากหญิงขายบริการโดยไม่มีการป้องกัน
1: จากสื่อวิดีโอคุณครูอู่แก้วได้คิดกิจกรรมต่อเนื่องให้กับเด็กๆ โดยให้ช่วยการระดมความคิดแบ่งแยกปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงในรูปแบบต่างๆออกมาเป็นภาพให้ชัดเจนเป็นรูปธรรม
0: แก้จะให้ในหัวข้อช่วยกันคิดช่วยกันระดมสมองลงไปทำยังไงพวกเราจะปลอดภัยถึงพฤติกรรมต่างๆนะคะโดยแม่เลือกภาพมาไหมมีภาพอะไรเรียบร้อยแล้วให้ลูกช่วยกันแบ่งแยกพฤติกรรมต่างๆแล้วภาพไปติดลงไปในแผ่นกระดาษฟิกชาร์ทที่แม่จะแจกให้นะคะให้เด็กช่วยกันระดมความคิดลงไปในแผ่นฟิกชาร์ทแล้วก็นำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
3: พฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์จะมีการอยู่ในสถานที่ระหูฐานนั่นก็คือห้องนอนหรือโรงแรมค่ะการแต่งกายยั่วยุอารมณ์ทางเพศคือการแต่งกายแบบรัดรูปเกินไปค่ะ
4: การยอมให้เขาสัมผัสร่างกายซึ่งจะทำให้สัมผัสเกินเลยได้ค่ะการเสพของมึนเมาทำให้ขาดสติและโยงถึงการเสียสาวซึ่งเป็นการที่มีเพศสัมพันธ์เป็นครั้งแรกในชีวิตค่ะ
0: การนำเพศศาสตร์มาสอนในระดับประถมปลายนะคะคิดว่าเป็นผลดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าเป็นวัยที่ต้องเตรียมตัวที่จะต้องก้าวย่างไปอย่างแบบให้เขาปลอดภัย
5: วิชาเพศศึกษาเนี่ยหนูคิดว่ามันจะเป็นสิ่งดีนะคะเพราะว่าเมื่อเราเรียนไปแล้วอ่ะเราสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเราได้ก็คือเราจะต้องรู้จักการหลีกเลี่ยงและป้องกันนะคะการมีเพศสัมพันธ์ก็รู้สึกสนุกค่ะแล้วก็รู้สึกประทับใจกับการสอนของคุณครูค่ะชอบตรงให้ดูพวกวิดีโอหรือวิดีทัศน์มันน่ากลัวค่ะแล้วก็เราต้องรู้จักวิธีการป้องกันแล้วก็หลีกเลี่ยงไม่

0: เราเป็นเหมือนเขาค่ะ
1: เมื่อก้าวเข้าสู่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นทางโรงเรียนให้ความสำคัญกับการจัดการเรียนการสอนเพศศึกษารอบด้านอย่างเต็มรูปแบบครบ16ชั่วโมงต่อ1ปีการศึกษา
2: เพศศึกษาสำคัญกับวัยนี้มากเพราะคิดว่าวัยนี้เป็นวัยเขาต้องการแสวงหานะคะต้องการแสวงหาแล้วเป็นวัยที่อยากรู้อยากเห็นอยากลองเพราะฉะนั้นในสิ่งเหล่านี้เนี่ยเพศศึกษาจะต้องนำมาให้เขาได้เรียนรู้เพื่อที่เขาจะได้นำไปปรับใช้ในชีวิตเขาให้ถูกทิศถูกทาง
1: ในระดับชั้นม.1 โรงเรียนจัดการเรียนการสอนแยกเป็นวิชาเพิ่มเติมใช้ชื่อว่าวิชาเพศศึกษารอบด้าน
3: วันนี้เราเจอกันอีกครั้งหนึ่งในคาบการเรียนการสอนเพศศึกษารอบด้านเราจะได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องของรู้ทันป้องกันได
2: ้เด็กในระดับม.1 เนี่ยเขาจะเป็นเด็กที่ต้องการความสนุกสนานร่าเริงอยู่เพราะฉะนั้นก่อนที่จะเข้าห้องเรียนสอนเนี่ยก็กระตุ้นให้เขามีความตื่นเต้นเร้าใจอยากดูเรื่องอะไรอยากเห็นเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นนำด้วยอาจจะเป็นเกม
3: หน้าข้อหาการค่ะอ้าวจะให้เป่ายิงฉุบใครชนะคนนั้นจะต้องเป็นอาวุธนะคะที่จะไปดึงเอาหัวใจของคนนั้นออกมา
2: เกมที่เล่นจะเป็นในเรื่องของการหวงตัว
3: อ้าวยิงชุบไหนใครเป็นผู้ชนะอาวุธบางคนยังเป็นอาวุธตัวเดิมอยู่คนเตรียมอาวุธทันทีเตรียมลุย
2: ถ้าจะมีใครเอาสักคนเอาไม้มาแตะตัวเขาเนี่ยเขาจะมีวิธีการป้องกันหรือหลีกเลี่ยงตัวอย่างไรเหมือนการถูกล่วงละเมิดอย่างเงี้ยเขาจะมีวิธีการปกป้องหรือจะให้หลีกพ้นจากพฤติกรรมนั้นได้อย่างไร
4: ดูน่าสนใจนะที่ให้เล่นเกมแล้วก็ทำให้เข้าใจคอนเซ็ปต์ของเรื่องการละเมิดเพราะว่าละเมิดนี่เป็นคอนเซ็ปต์ที่ยากใช่ไหมอะไรที่จะละเมิดก็ให้เล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยมีคนพยายามจะเอาอะไรไปจากเราแล้วเราไม่ได้ให้ไม่ยินยอมเนี่ยเรารู้สึกยังไงนะแสดงว่าจังเข้าใจคอนเซ็ปต์ชัดเจนแล้วว่าอันเนี้ยว่าด้วยเรื่องคอนเซ็ปต์ของเรื่องละเมิดเป็นอย่างนี้แล้วก็ออกแบบกิจกรรมได้เองอย่างเงี
2: ้ยแล้วก็ตามด้วยในเรื่องของการดูวิเคราะห์รูปภาพเป็นเรื่องของภาพแอบถ่าย
3: ถ้าเป็นภาพแบบนี้เป็นเรายินยอมที่จะเอาไปให้คนอื่นดูเผยแพร่ไหมคะเรารู้สึกยังไงกับคนที่ถูกถ่ายคนนี้เรารู้สึกยังไงอายแทนเนาะอายแทนก็ถือว่าอันนี้แหละก็เป็นหนึ่งในล่วงละเมิดจูบกอดภาพปัจจุบันนี้เราเห็นบ่อยมากใช่ไหมคะที่เป็นคลิปส่งต่อกันเนี่ยเขาอาจจะเต็มใจทั้งสองฝ่ายนั่นแหละแต่เขาไม่ยินยอมที่อยากจะเปิดเผยให้คนอื่นได้เห็นภาพของเขาเนี่ยก็ถือว่าเป็นการล่วงละเมิดเหมือนกัน
2: หลังจากนั้นก็จะให้เด็กเข้ากลุ่มแล้วก็จะให้กรณีศึกษาให้เขาได้เป็นวิเคราะห์สิ่งที่จะเกิดขึ้น
5: ระหว่างทางดิชัยดำลงไปซื้อน้ำอัดลมให้สองสาวดื่มสักพักมีอาการมึนงงคาดว่าถูกใส่ยานอนหลับและถูกพาไปข่มขืน
6: หากเราเป็นเพื่อนพี่หรือน้องของผู้เสียหายเราจะทำอย่างไ
3: รคำถามข้อที่1ถามว่าใครเป็นผู้เสียหายในเรื่องนี้ค่ะ
7: ก็จะมีเด็กหญิง B และเด็กหญิง A ค
3: ่ะถูกต้องค่ะข้อที่2ค่ะอ่านเลยค่ะ
7: ข้อ2ใครบ้างที่มีส่วนในการกระทําเรื่องเสียหายนี้ด้วยการกระทําแบบใดคือเด็กชายดําและเพื่อนๆค่ะด้วยการกระทําข่มขืน3คิดว่าผู้เสียหายในเรื่องนี้จะรู้สึกอย่างไรตอบนะคะเสียใจและไม่คิดว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นค่ะ4หากเราเป็นเพื่อนพี่หรือน้องของผู้เสียหายเราจะทำอย่างไรตอบพูดปลอบใจและให้กำลังใจค่ะ
3: ปรบมือให้กำลังใจกลุ่มคลาสสิกไม่ทิ้งกันด้วย
2: แล้วก็สรุปผล
3: เราคิดว่าอะไรเป็นสาเหตุของการเกิดการล่วงละเมิดทางเพศเราตอบว่า1อะไรนะคะคน
8: อาจจะไม่ได้
3: นะคะหนูคิดว่าผู้ชายหรือผู้หญิงผิด
9: ผู้ชาย
3: ผู้ชายผิดเพราะ
0: ผู้หญิงก็ไม่ได้ตั้งใจนะครับแต่ผู้ชายเขาแบบว่าเกิดมีอารมณ์ทางเพศขึ้นมาครับเขาก็อยากจะแบบว่าลวนลามผู้หญิงอย่างเงี้ยครับ
3: แล้ววิธีป้องกันล่ะเราจะป้องกันอย่างไรไม่ให้เกิดการล่วงละเมิดทางเพศเกิดขึ้น
9: แต่งตัวให้เรียบร้อยแล้วไม่แต่งตัวให้เซ็กซี่เกินไปค
3: ่ะแต่งตัวให้เรียบร้อยเนาะ
9: ไม่ไปในที่มืดคนเดียวที่เปลี่ยวไม่มีคนนะคะ
3: ถ้าทุกคนดูแลตัวเองโดยรู้จักว่าสาเหตุมันเกิดขึ้นจากอะไรที่ทำให้เกิดการล่วงละเมิดและวิธีป้องกันที่จะดูแลตัวเองจากการไม่ให้ถูกการล่วงละเมิดทางเพศเราจะต้องมาช่วยกันดูแลระวังตัวเองนะคะ
1: ส่วนในระดับชั้นม.2และม.3โรงเรียนจัดสอนเพศศึกษารอบด้านในวิชาแนะแนวให้รู้จักป้องกันปัญหาเรื่องเพศมากยิ่งขึ้นซึ่งหนึ่งในแผนการจัดการเรียนรู้ในเรื่องนี้คือแผนที่ชื่อว่าความรู้แค่เอื้อม
2: ความรู้แค่เอื้อมให้รู้จักในเรื่องของถุงยางอนามัยเรื่องของยาคุมกำเนิดเรื่องเหล่านี้เนี่ยทุกคนจะมองว่าเป็นเรื่องของการชี้พงให้กระรอกไหมแต่คุณครูคิดว่าเราจะหาทางออกให้กระรอกได้ยังไงมากกว่าเพราะฉะนั้นเราจะต้องเพิ่มความรู้หรือให้ความรู้ที่ถูกต้องเข้าไปให้เขาดูสื่อในเรื่องของการป้องกันการตั้งครรภ์หรือป้องกันโรคได้ด้วย
3: ยาคุมแบบ21เม็ดก็เหมือนยาคุมปกติทั่วไปก็คือแต่ว่า28เม็ดก็คือเพิ่มวิตามินมาอีก7เม็ดนะคะทีนี้ยาคุมกำเนิดฉุกเฉินชื่อก็บอกแล้วว่าเป็นยาคุมฉุกเฉินเพราะฉะนั้นก็ไว้กินเพื่อเกิดกรณีที่มันฉุกเฉินเท่านั้น
2: ให้เขาได้จับได้ดูว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นอย่างไรเพราะบางคนอาจจะไม่เคยเห็นสื่อเหล่านี้ที่เป็นของจริง
3: นักเรียนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะอะไรมีทั้งรสมีนะคะมีทั้งกล้วยหอมมันก็จะเหมือนเจลอะไรธรรมดาทั่วไปมันก็คือสารหล่อลื่นเอาไว้ให้เวทาถ้าสมมุติว่าเราสวมถุงยางอนามัยเมื่อกี้เนี่ยไปแล้วต้องการให้นะคะมีความหล่อลื่นง่ายแล้วก็เอาไปทานะคะตรงที่เป็นถุงยางอนามัย
2: แล้วก็จะให้เขาตอบคำถามว่าสิ่งที่เขารับรู้มาเนี่ยมันถูกต้องไหม
3: อยากจะให้ตอบคำถามคำถามนี้อยู่ในมือใครเป็นคำถามอะไรคนนั้นต้องยุลุกขึ้นตอบ3 4ไป
10: ฉันรู้ว่าการหลั่งข้างนอกไม่ใช่วิธีการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพ
3: ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องคะ
10: ถูกต้อง
3: ถูกต้องค่ะ1คะแนนไปแล้วค่ะ
11: ฉันสามารถอธิบายวิธีการใช้ยาคุมฉุกเฉินได้อย่างถูกต้องเม็ดแรกกินหลังจากมีเพศสัมพันธ์ค่ะแล้วเม็ดที่2นับไปอีก12ชั่วโมงค่ะ
3: ถูกต้องไหมคะอ้าวล่ะถูกต้องค่ะปรบมือให้เพื่อนด้วย
2: ใครตอบถูกตอบได้ก็จะมีรางวัลให้เป็นการแรงเสริมเขาอีกทีนึง
11: ลูกอม2ลูกค่ะ
3: สองลูกรับไปเลยค่ะ
2: แล้วก็เราก็จะเพิ่มเติมข้อมูลที่ถูกต้องให้เขาไปแล้วก็ให้เขาวิเคราะห์ช่วยกันอีกทีนึง
3: การคุมกำเนิดที่เรานิยมมีอะไรบ้างคะถุงยางมีอะไรอีกอาการฉีดยาคุมฉีดยาการหลั่งข้างนอกเป็นที่นิยมไหมคะเป็นที่นิยมปลอดภัยไหมคะไม่ปลอดภัย 100% แต่ก็ถือว่าเป็นวิธีการคุมกำเนิดใช่ไหมอันไหนที่เป็นการป้องกันโรคป้องกันท้องได้ด้วย yeah. มีอยู่ประเภทเดียวก็คือถุงยางอนามัยเพราะฉะนั้นเราจะต้องเลือกนะคะใช้วิธีเลือกในการที่จะตัดสินใจนะคะ
4: ก็จะเห็นว่าคุณครูอนุทิดาก็จะทำได้ดีมากอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนว่าคนที่จะสอนเพศศึกษาได้ดีเนี่ยเรื่องสำคัญคือเรื่องของทัศนะที่เปิดกว้างเคารพสิทธิเด็กคือคุณครูเห็นว่าเรื่องเหล่านี้เด็กเรียนได้ไม่ใช่เรื่องการชี้โพรงให้กระรอกคือเป็นเรื่องที่เขามีสิทธิที่จะเรียนรู้ในเมื่อเขามีความรู้สึกมีอารมณ์มีความสนใจในเรื่องเพศเนี่ยเขาจำเป็นต้องได้รับข้อมูลที่รอบด้านเพราะฉะนั้นมันจะทำให้เกิดบรรยากาศที่รู้สึกว่ามีปัญหาก็มาหาคุณครูได้มาเล่าได้มาปรึกษาได้ซึ่งอันนี้เป็นปัจจัยหนึ่งซึ่งน่าจะชะลอภาวะวิกฤตในชีวิตเด็ก
12: เป้าหมายจริงๆเนี่ยในเรื่องการสอนเพศศึกษารอบด้านเนี่ยก็คือเราอยากจะให้นักเรียนเนี่ยได้ออกจากรั้วโรงเรียนอย่างมีความสุขนำความรู้ในเรื่องของเพศศึกษารอบด้านเนี่ยไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดถ้านักเรียนของเราเนี่ยมีทักษะชีวิต

0: ที่โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคมกำลังจะมีสิ่งใหม่เกิดขึ้นโดยฝีมือของคุณครูมณีรัตน์สายจันทร์ที่เพิ่งผ่านการอบรมกระบวนการจัดการเรียนรู้หลักสูตรเพศศึกษารอบด้านจากโครงการตั้งยางเข้าใจ
1: ปกติตัวเองก็มองเพศศึกษาเนี่ยในทางที่ก็เป็นมุมดีอยู่แล้วนะคะพอไปอบรมกลับมาเนี่ยเรายิ่งมีความรู้สึกว่าเรื่องนี้เราอยู่เฉยไม่ได้นะคะยิ่งในปัจจุบันซึ่งสื่อข้างๆตัวเด็กเนี่ยเขาพัฒนาเยอะแยะขึ้นแต่เดียวกันเนี่ยนะคะเด็กๆได้รับสื่อเหล่านี้มาเนี่ยเด็กไม่ทราบว่าในด้านบวกของเด็กมันก็มีด้านลบคุณครูก็เลยมีความรู้สึกว่าเออเราไปอบรมครั้งนี้มันเติมเต็มในส่วนที่เราไม่ทราบเราสามารถเอาเรื่องนี้มาใช้กับเด็กๆนะคะได้ดีขึ้นมันก็เลยทำให้คุณครูมีความตระหนักว่าเออเราน่าจะเอาความรู้ที่เราไปอบรมเนี่ยนะมาตั้งเป็นชุมนุมนะคะหรือว่ามาขยายในคาบที่ครูรับผิดชอบเองคือคาบแน่แนวให้เด็กๆนะคะเขาได้มองเห็นอีกมุมนึงของความก้าวหน้าในสังคมปัจจุบันว่าเด็กๆควรจะต้องป้องกันอย่างไรและเตรียมตัวรับสถานการณ์แบบนี้อย่างไรค่ะ
0: ชุมนุมก้าวย่างยางเข้าใจถือเป็นการนำหลักสูตรเพศศึกษารอบด้านมาใช้อย่างเป็นรูปธรรมครั้งแรกของโรงเรียนมีคุณครูมณีรัตน์และเพื่อนคุณครูอีก2ท่านร่วมกันเป็นที่ปรึกษาของชุมนุมโดยชั่วโมงแรกวันนี้ทีมคุณครูเลือกหยิบแผนการสอนที่ชื่อว่าทางเลือกทางไหนมาให้เด็กๆได้เรียนรู
1: ้ทางเลือกทางไหนเป็นแผนที่กลางๆนะคะเป็นแผนเกี่ยวกับภาพยนตร์ซึ่งตอนคุณครูอบรมเนี่ยเขานำมาให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ชมหนังเขาอยู่ในวัยของเด็กคือเรียนแบบชีวิตของเด็กนะระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนะที่มีปัญหาซึ่งก็เด็กทั่วไปก็เจออยู่คือการมีเพื่อนต่างเพศ
2: ไม่รู้หรอกว่าความรู้สึกนี้เรียกว่าความรักหรือเปล่าแต่ฉันอยากอยู่ใกล้ๆเขาตลอดเวลาอยากคุยด้วยอยากให้เขาจับมือแล้วก็อยากให้เขาสัมผัสตัวฉันความรู้สึกนี้มันมากขึ้นทุกวันทุกวัน
1: ก็มีการดำเนินเรื่องในเรื่องของเพศศึกษานะคะซึ่งเป็นมุมหนึ่งของทางเลือกของเด็กนะคะว่าเด็กๆมีความคิดในเรื่องเพศศึกษาแบบไหนแล้วแต่นะคะแต่ละตัวละครที่มีความเชื่อแตกต่างกัน
3: เอ็นนี่เลิกเรียนแล้วอ่ะออยไปไหนหรือเปล่า
4: เปล่ามีอะไรหรอ
3: ไปเที่ยวบ้านเราไหม
5: อย่าไปนะออยทำไมล่ะไปห้ามออยมันทำไมไปบ้านผู้ชายอยู่กัน2คนแบบนั้นจะไม่เกิดอะไรขึ้นจะเป็นไปได้หรอ
6: จริงของกุ้งอย่าไปเลยออย
5: โอ้ยอะไรกันนะกันหนานี่ผู้หญิงผู้ชายเขารักกันอะนอนด้วยกันมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยแหววออยไม่ได้คิดอย่างนั้นเลย
6: ออยอย่าฟังคนเรามีทางเลือกนะ
1: พอเด็กๆดูหนังตอนนี้เสร็จปั๊บแล้วก็จะให้เด็กๆแบ่งกลุ่มนะคะแล้วครูก็จะแจกนะคะแถบประโยคให้เขาแต่ละกลุ่มจะได้แถบประโยคที่ไม่เหมือนกันเด็กๆก็ต้องหลอมความคิดกันนะคะทั้งพี่ทั้งน้องมันจะสนุกตรงนี้ค่ะตรงขั้นตอนที่เด็กๆเขาได้คุยกันได้แลกเปลี่ยนกันพี่ก็จะมองอย่างพี่ใช่ไหมก็จะกว้างขึ้นโลกทัศน์ของพี่น้องก็จะมองอย่างน้องตามประสบการณ์น้อยๆของน้องก็จะทำให้ความสัมพันธ์ของความเป็นพี่เป็นน้องในหัวข้อเดียวกันเนี่ยมันดีขึ้น
7: พยายามอยู่ในที่ที่แบบว่าเขาเรียกว่าห้องรับแขกอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีห้องนอนใช่ไหม
8: แล้วถ้าเป็นผู้หญิงอะจะออยจะเตรียมอะไร
9: ถ้าเป็นผู้หญิงก็ต้องเตรียมไอ้นี่ก่อนเตรียมเนี่ยยาคุม
10: ใครเตรียมนี่คืออะไร
11: ใคร
10: เตรียมคือทั้งสองฝ่าย
11: ทั้งสองฝ่าย
10: ทั้งสองฝ่ายใครเตรียมคือทั้งสองฝ่ายต้องป้องกันตัวเอง
12: จริงๆแล้วการที่เราใช้ชั่วโมงชุมนุมนะคะซึ่งโรงเรียนเองมีชั่วโมงชุมนุมชมรมอยู่แล้วนะคะซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะทำให้เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วชุมนุมชมรมเนี่ยจะเป็นการรวมของเด็กๆในแต่ละชั้นปีใช่ไหมคะแล้วก็เด็กเองก็จะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนกันซึ่งถามว่าทำได้ไหมก็สามารถทำได้นะโดยการที่เอาหนังเข้ามาเป็นตัวสื่อแล้วก็ให้เด็กที่เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องเปลี่ยนลองแชร์กันนะคะลองแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันซึ่งถือว่าอาจารย์มณีรัตน์ก็ถือเอาโอกาสนี้เป็นโอกาสที่จะเอาให้เด็กเองในแต่ละระดับชั้นเนี่ยค่ะมาดูหนังด้วยกันแล้วก็ลองมาระดมความคิดกันซิว่าเมื่อเกิดสถานการณ์แบบนี้แล้วเนี่ยเด็กๆจะเลือกทางไหนกันบ้าง
13: ท่านจะทำไง
14: อ๋อท่าน
13: ก็จะ
14: ทำข้าวจากนั้นก็เลี้ยง
13: โอ้
14: ยท่
15: านจะไม่ทำไม่ให้ออยเสียหาย
16: เดี๋ยวจะมีเรื่องวันนั้นเกิดขึ้นไหมคิดว่ามีไหม
15: น่าจะไม่
1: หลังจากที่เด็กๆจับกลุ่มกันแล้วเนี่ยประมาณ10 นาทีเด็กๆก็จะส่งตัวแทนของกลุ่ม นะคะออกมาเพื่อจะสรุปความคิดเห็นว่าทางกลุ่มนี้คิดว่าเลือกทางไหนถึงจะเป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดแล้วก็ปลอดภัยที่สุดในความคิดของเด็กค่ะ
11: ถ้าออยตัดสินใจไม่ไปจะบอกทันอย่างไรโดยที่ทันไม่โกรธและยังรักกันเหมือนเดิมกลุ่มฉันตอบว่าเราไม่ไปบ้านทันได้ไหมเราขอไปที่อื่นได้ไหมเรากลัวผู้ใหญ่จะดูไม่ดีว่าผู้หญิงไปบ้านผู้ชายเปลี่ยนไปเดินเป็นห้างสรรพสินค้าได้ไหมถ้ารักกันก็ช่วยเข้าใจกันหน่อยได้ไหม
17: ถ้าออยตัดสินใจไปหากมีเซ็กอย่างแรกก็ให้ผู้ชายใช้ถุงยางแล้วผู้หญิงก็ต้องกินยาคุมถ้าใครเตรียมก็คือทั้งสองฝ่ายคัดเตรียมไปกันได้ก็จะดีเพราะว่ามันจะปลอดภัยกันทั้งคู่แล้วก็ไม่ติดโรคด้วย
18: การที่ครูนำมาสอนในชั่วโมงเรียนดีนะคะเพราะว่าเหมือนเด็กบางคนอ่ะจะไม่ค่อยสนใจที่จะแบบเหมือนแบบปล่อยเลยตามเลยไปอย่างเงี้ยค่ะถึงแบบเหตุการณ์จะเกิดอะไรก็เกิดเงี้ยแต่ถ้าเราเรียนรู้ปุ๊บเราก็จะรู้ว่าเหมือนเราคิดไปก่อนถ้าเกิดมันเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยเราควรจะทำยังไง
0: และนอกจากการนำสิ่งที่ได้รับการอบรมมาสอนในรูปแบบชุมนุมแล้วคุณครูมณีรัตน์ยังเลือกนำแผนการเรียนการสอนเพศศึกษารอบด้านบางแผนไปใช้ในห้องม .6 ทับ5ซึ่งคุณครูรับบทบาทเป็นทั้งคุณครูประจำชั้นและคุณครูแนะแนวให้กับเด็กๆในห้องนี
1: ้แผนที่ครูดึงมาคือรู้จักเท่าทันเนี่ยเป็นเรื่องของการให้เด็กๆได้รู้อารมณ์ทางเพศนะคะซึ่งเรื่องนี้มันเหมือนกับเป็นเรื่องที่หมิ่นเมย์นั้นครูก็เกรงเหมือนกันว่าถ้าเราดึงเข้าไปเด็กผู้หญิงบางคนจะอายไหมจะกล้าที่จะเล่นกิจกรรมกับเราไหมตอนแรกที่ครูเลือกนะคะแต่ก็รู้สึกว่าเด็กทุกคนรู้ว่าอารมณ์ทางเพศเป็นอย่างไรเพราะวัยของเขาก็คือวัยที่มีแล้วนะคะเขาน่าจะรู้จักอารมณ์ทางเพศของเขานะคะว่ามันมีสิ่งเร้าหรือสิ่งกระตุ้นอะไรทำให้เขาเกิดอารมณ์ทางนี้ขึ้นมาและเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วเขาจะมีวิธีในการควบคุมนะคะอย่างไรหรือวิธีในการแสดงออกในทางที่เหมาะสมนะคะกับวัยของเขากับสภาพความเป็นนักเรียนของเขาอย่างไร
19: กิจกรรมวันนี้นะคะก็จะมีขั้นตอนก็คือให้นักเรียนแบ่งกลุ่มนะคะแบ่งกลุ่มเป็นนะคะ8กลุ่ม
1: ครูก็จะแบ่งกลุ่มเขาเสร็จแล้วครูก็จะให้แถบประโยชน์กับเขานะคะเป็นแถบประโยชน์แต่ละกลุ่มจะได้แถบประโยชน์ที่ไม่เหมือนกัน
19: กลุ่มที่1กับกลุ่มที่5ออกมารับค่ะนักเรียนจะได้ซองที่เป็นสิ่งเร้าอย่าเพิ่งเปิดนะลูกเดี๋ยวเปิดพร้อมกันนะคะต่อไปกลุ่มที่2กับกลุ่มที่6ปฏิกิริยาค่ะต่อไปกลุ่มที่3กับกลุ่มที่7นะคะก็จะเป็นการตอบสนองต่อไปกลุ่มที่4กลุ่มที่8ค่ะจะเป็นผลที่เกิดขึ้นนะคะทีรับไปแล้วนะคะเอาพร้อมแล้วให้เทเทชิ้นงานออกมาศึกษาแถบที่นักเรียนได้นะลูกในกลุ่มของตัวเองเนื้อใจค่ะ
1: ก็จะดำเนินกิจกรรมกลุ่มที่1ก็จะออกมาว่าตัวเองได้สิ่งเร้าอะไรก็จะมาเขียนบนกระดาน
19: สิ่งเร้าของหนูคืออะไรคะออกมาเลยค่ะถ้าเขาสร้างสิ่งเร้าอันนี้ขึ้นมาเราจะตอบสนองมีปฏิกิริยาอย่างไร
1: พอกลุ่มที่2มาเขาเกิดสิ่งเร้าตัวนี้มาปั๊บตัวเองก็ต้องคุยกันในกลุ่มแล้วว่าเกิดสิ่งเร้าขึ้นมาตัวเองจะมีปฏิกิริยาอย่างไร
19: จะเกิดอะไรต่อไปคะปฏิกิริยาเอาเดี๋ยวดูนะลูกว่ากลุ่มนี้ทำอะไร
1: พอเกิดมาปั๊บจะตอบสนองอย่างไรเด็กก็กลุ่มต่อไปก็จะออกมาเขียนประโยคต่อเนื่อง
19: เอาแข็งตัวแล้วกลุ่มสุดรอเธอตอบสนองอย่างไรสุพินเอาความจริงนะทำเป็นมองแถบของครูแต่จริงนะของจริงบนกระดานตอบสนองเหรอก็คือช่วยตัวเองอันนี้มันเป็น

0: ื่องปกตินะคะต่อไปผลที่เกิดขึ้นเอาช่วยตัวเองแล้วเกิดอะไรขึ้นมาร
1: ู้สึกดีอ่ะ
2: ง่าย
3: รู้สึกดี
1: รู้สึกดีรู้สึกโล่ง
3: โล่งไหมเหรอ
4: พอเด็กๆทำเสร็จหมดปั๊บนะคะคุณครูก็จะสรุปให้เขาน
0: ะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะที่ครูให้นักเรียนให้สังเกตว่าสิ่งเราที่เข้ามากระทบกับอารมณ์พวกเราอ่ะนะมันมีหลายๆด้านเรียนต้องเรียนรู้นะคะว่าสิ่งเราเหล่านี้มันกระทบกับเราแล้วเราเกิดปฏิกิริยาอะไรรู้เท่าทันกิริยาตัวเองนะคะแล้วก็นำไปสู่การตอบสนองให้อย่างถูกต้องแล้วส่งผลให้นะการวางตัวหรือการปรับนะคะในเรื่องของการรับสิ่งเรานั้นออกมาในทางที่เป็นบวกด้วย
5: ดีมากเลยค่ะเพราะว่าไม่มีอ่ะไม่มีคนไหนมาพูดให้เราฟังเนี่ยค่ะความคิดทุกอย่างที่ครูเขาสอนมาเนี่ยคือเป็นความคิดจากเราจริงๆแต่เราไม่กล้าบอกใครไงคะถ้าเราพูดเรื่องนี้ไปอ่ะเขาจะคิดแบบว่าถึงเราจะคิดแบบว่าเราเป็นคนไม่ดีอย่างนู้นอย่างนี้ค่ะก็เลยมาคุยกับครูครูเขาก็จะเปิดอกคุยกับนักเรียนเข้าใจนักเรียนมากกว่าผู้ปกครองจะคุยอะค่ะ
6: สำหรับแผนนี้เนี่ยคุณครูมณีรัตน์ทำได้ดีมากเลยนะคะเพราะว่าถ้าดูจากความใจเย็นเนี่ยครูก็ใจเย็นมากเลยนะคะแล้วก็อันนึงที่คิดว่าน่ารักมากก็คือว่ามันมีบรรยากาศการแซวเด็กบ้างในห้องเรียนใช่ไหมคะเช่นเอ๊ะครูเอ๊ะเธอจะตอบแบบไหนล่ะทำไมต้องแอบมองของครูอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันมีบรรยากาศการเล่นกับเด็กแล้วก็มันทำให้บรรยากาศมันสนุกสนานแล้วก็สิ่งที่ครูทำได้ดีอีกอย่างก็คือว่าครูได้มีโอกาสพูดถึงเรื่องของการร้อยเรียงของกิจกรรมนี้ค่ะว่ามีเรื่องของสิ่งเล้าเนี่ยเกิดขึ้นอย่างไรและการตอบสนองเป็นยังไงปฏิกิริยาเป็นอย่างไรและสุดท้ายผลที่ตามมาเป็นอย่างไรถ้าเราไม่อยากให้เกิดแบบนั้นเราจะทำยังไงได้บ้างอะไรเงี้ยค่ะคือครูได้มีโอกาสลองพูดคุยในประเด็นเรื่องพวกนี้เพื่อทำให้เด็กได้คิดต่อเรื่องของสิ่งเล้าที่จะเกิดขึ้นและผลที่ตามมาจริงๆแล้วมันเป็นก้าวแรกอะค่ะคืออาจจะยังไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะให้เกิดการเรียนการสอนแบบต่อเนื่องจริงๆนะคะแต่คิดว่าก็เป็นจังหวะก้าวที่ดีนะคะที่คุณครูเริ่มที่จะ เปิดโอกาสให้เด็กๆได้มีการทำกิจกรรมแบบนี้แล้วก็ผู้บริหารแต่ละโรงเรียนนะคะถ้าให้ความสำคัญเรื่องนี้แล้วก็คิดว่าเรื่องเพศศึกษาแบบนี้เนี่ยมันมีประโยชน์กับเด็กๆจริงๆเพราะว่าอันนี้เป็นวิชาชีวิตที่เด็กๆเองอาจจะไม่ได้สอบเอนทรานซ์เนาะแต่ว่าเด็กๆเองจะสามารถที่จะเอามาใช้ในชีวิตของเขาได้แล้วก็มีชีวิตที่ปลอดภัยแล้วก็รับผิดชอบก็เป็นเติบโตเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งที่รับผิดชอบนะคะ
7: การที่เรามีคุณครูที่ไปรับการอบรมมาเนี่ยนะฮะแล้วเอามาขยายผลอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องการและอยากให้คุณครูทุกๆคนเนี่ยได้รู้ได้เข้าใจนะเพื่อได้บอกเด็กได้ดูแลเด็กนักเรียนของเรานะฮะหรือเป็นที่ปรึกษาเราอยากให้นักเรียนทุกคนเนี่ยได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเพศที่ถูกต้องนะฉะนั้นการที่โรงเรียนจัดเรื่องความรู้เรื่องเพศศึกษาขึ้นมาในโรงเรียนเนี่ยจะทำให้นักเรียนเนี่ยสามารถป้องกันในสิ่งที่จะไม่เป็นผลร้ายกับตัวนักเรียนสามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้องสมกับวัยสมกับเพศของตัวเองได้ซึ่งจะทำให้นักเรียนนั้นสามารถบรรลุผลของการศึกษาได้แล้วก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่มั่นคงแข็งแรงของประเทศชาติต่อไปได้อย่างดี
4: คุณครูก็วางไว้ว่าในคาบต่อไปหรือในภาคเรียนต่อไปนะคะเราจะต้องนำความรู้ในเรื่องของเพศศึกษานะคะลงไปสู่เด็กๆให้มากขึ้นแล้วก็เต็มรูปแบบขึ้นน่าจะเป็นแนวทางที่เราจะได้ดูแลเรื่องเพศศึกษาของลูกๆของเราให้เขามีภาพลักษณ์ของเพศศึกษาในทางที่ดีแล้วก็นำไปสู่การปฏิบัติตัวนะเมื่อเขาไปเป็นพ่อแม่นะคะนำไปดูแลลูกๆของเขานะคะให้ประชาชนให้พลเมืองของประเทศชาติมีคุณภาพในโอกาสต่อไปค่ะ
8: ติดตามให้กำลังใจปฏิบัติการสอนของเหล่าคุณครูเพศศึกษาคนใหม่ในอีกหลายโรงเรียนกันต่อได้ในตอนต่างๆของรายการชุดเพศศึกษา360องศา

0: กิจกรรมนี้ชื่อว่าเขียนชีวิตในกิจกรรมเขียนชีวิตเนี้ยเป็นการแลกเปลี่ยนประเด็นในเรื่องของการตั้งครรภ์และการทำแท้งรูปแบบของการสอนเพศศึกษารอบด้านในโรงเรียนศรีวิทยานะคะจริงๆแล้วเรายังไม่ได้เต็มรูปแบบเป็นเพราะว่าบุคลากรมีไม่พอค่ะครูสอนอยู่คนเดียวทำได้แค่ม.4 นะคะจัดเป็นในรูปแบบของวิชาเพิ่มเติมนะคะเปิดเป็นวิชาเพศศึกษาเลยส่วนม.3 ม.5 ครูก็จะบูรณาการเข้าไปจะดึงเป็นบางแผนที่เข้ากับวิชาสุขศึกษา
1: จากปัญหาจำนวนบุคลากรที่จำกัดทำให้คุณครูสิริลักษณ์รู้สึกเสียดายที่เด็กส่วนใหญ่ในโรงเรียนไม่มีโอกาสได้เรียนวิชาเพศศึกษารอบด้านคุณครูจึงเริ่มมองหาทีมที่จะมาช่วยสอนเพิ่มเติมในวิชานี
0: ้มีเสียงเข้ามาบอกว่าทำไมหนูไม่ได้เรียนหนูอยากเรียนบ้างทำไมหนูไม่ได้เรียนเลยนะคะเขาพูดให้เราได้ยินอย่างนี้เราก็รู้สึกว่าถ้ามีคนมาช่วยเราเด็กๆอะค่ะเขาก็จะได้เรียนอย่างที่เขาอยากเรียนก็เลยลองคุยกับท่านผู้อำนวยการนะคะว่าเราจะส่งครูแนแนวไปอบรมเพิ่มดีไหม
2: การที่จะให้โรงเรียนเนี่ยสามารถบริหารจัดการรวมทั้งจัดกิจกรรมต่างๆให้สอดคล้องและเป็นการป้องปรามแล้วก็เป็นการเรียนรู้ที่ดีสำหรับเด็กทุกคนเนี่ยครูทุกคนต้องรู้นั้นครูแนแนวเนี่ยก็เปรียบเหมือนครูอีกท่านหนึ่งที่จะต้องสอนให้เด็กรู้จักตนเองให้รู้จักทางเลือกให้รู้จักปรับตัวแล้วก็ปรับบุคลิกภาพตลอดจนเป็นคนดีตั้งใจเรียนแล้วก็สามารถเรียนและจบหลักสูตรได้ดังนั้นไอ้สิ่งต่างๆที่อยู่รอบด้านเนี่ยครูแนแนวเนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยสอนช่วยแนะแล้วก็ทำกิจกรรม
1: คุณครูอธิวัตรมั่มมิงเป็นหนึ่งในคุณครูแนแนวที่ได้เข้าร่วมอบรมการจัดกระบวนการเรียนรู้วิชาเพศศึกษารอบด้านในโครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจซึ่งการอบรมครั้งนี้ถือเป็นการเปลี่ยนทัศนคติในการสอนเรื่องเพศศึกษาครั้งใหญ่ของคุณ
3: เบื้องต้นเนี่ยทัศนคติของผมในเรื่องเพศศึกษาในบางอย่างไม่สมควรที่จะบอกเด็กแต่หลังจากที่เราอบรมแล้วเนี่ยในความคิดเปลี่ยนไปว่าจริงแล้วเนี่ยเรื่องเพศศึกษาเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องเรียนรู้ต้องเข้าใจเพื่อเราเพราะว่ามันต้องใช้กันทุกคนครับต้องเกี่ยวข้องกันทุกคนไม่ว่าวัยไหนเมื่อมีการพัฒนาการของมนุษย์นะฮะเพราะนั้นผมคิดว่าผมเนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยคิดว่ามีความคิดอาจจะยังไม่เปิดกว้างนะยังไม่เปิดกว้างแต่พอเราไปร่วมกิจกรรมแล้วเนี่ยสิ่งนั้นได้พัฒนาขึ้นแล้วก็กว้างขึ้น
1: หลังการอบรมทีมคุณครูได้ร่วมกันประชุมเพื่อวางแผนในการสอนโดยทีมคุณครูแนแนวรับผิดชอบในส่วนของแผนการสอนเพศศึกษารอบด้านที่เกี่ยวโยงกับเรื่องของทัศนคติและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
4: ก็คงจะต้องมาดูกันว่าเราจะแบ่งแผนแบ่งเนื้อหากันยังไงระหว่างสุขศึกษากับแนแนว
5: เท่าที่ดูหัวข้อที่เลือกไป3หัวข้อจะเป็นเรื่องของการสื่อสารในทางบวกนะคะซึ่งเราก็สามารถเอาไปใช้ในคาบในแนวก็เลยเลือก3เรื่องนี้
3: เรื่องที่สอนนี่จะเป็นลักษณะทัศนคติครับให้เด็กได้รู้จักการปรับตัวซึ่งจะอยู่ในเป้าหมายการสอนของแนแนวอยู่แล้วครับ
6: การที่คุณครูอธิวัฒน์นะคะจากโรงเรียนนนทรีวิทยานะคะได้เอาแผนการสอนนะคะไปลงในวิชาแนแนวเนี่ยซึ่งถือว่าอันนี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะคะที่หลายๆโรงเรียนในโครงการเนี่ยก็ใช้ช่องทางนี้ในการที่ให้เด็กได้มีโอกาสเรียนเพศศึกษาเพศศึกษาที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยมันไม่ได้มิติแค่เรื่องของการมีเพศสัมพันธ์เท่านั้นแต่ว่ามันเป็นมิติของการที่พูดถึงเรื่องของการสัมพันธ์ระหว่างคนกับคนด้วยซึ่งถือว่าวิชาแนแนวก็เป็นช่องทางหนึ่งที่จะทำให้เด็กได้มีโอกาสเรียนรู้เรื่องของการใช้ทักษะชีวิตในการที่จะเรียนรู้ร่วมกันรู้จักคนอื่นรู้จักตัวเองแล้วก็รู้จักคนรอบข้าง
1: และแผนการสอนแรกที่คุณครูอธิวัฒน์นำมาให้เด็กๆได้เรียนรู้ก็คือแผนการสอนที่ชื่อว่าคุยกันได้ไหม
3: คุยกันได้ไหมวัตถุประสงค์หลักก็คือนักเรียนได้มีทักษะในการสื่อสารเพื่อลดความคับข้องใจเริ่มต้นจากกิจกรรมนะครับก็คือนำเสนอสถานการณ์เป็นสถานการณ์จำลอง6สถานการณ์นะครับในฐานะเราเป็นลูกชายเนี่ยพ่อแม่พบถุงยางในกระเป๋าเราเนี่ยจะคุยกับพ่อแม่อย่างไร

0: ันนี้คือกรณีที่1เสร็จแล้วเนี่ยนะครับทั้ง6เรื่องเนี่ยก็จะแบ่งเป็น6กลุ่มให้นักเรียนได้ไประดมความคิดสถานการณ์ต่างๆเพื่อให้มีบทบาทสมมุตินำมาแสดงหน้าชั้นเรียน
1: ก็เราก็แบ่งเป็น2กลุ่มไงก็มันมีทั้งแบบตัดสินใจมีแล้วก็ตัดสินใจไม่มี

0: ได้ได้จัดได้ยักษ์ก็เดินมาชวนแบบ
1: ในช่วงที่นักเรียนกำลังระดมสมองหรือว่าตั้งตัวละครเนี่ยนะเขาจะคิดประโยคคำพูดเป็นตัวละครเขาจะตอบโจทย์อยู่ในนั้นก็ถือว่าเป็นการระดมหาวิธีการที่จะแก้ปัญหาด้วยกัน
2: แผนคุยกันได้ไหมเนี่ยเป็นแผนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของหมวดทักษะส่วนบุคคลนะคะหมวดนี้เนี่ยจะเป็นหมวดที่สำคัญมากเพราะว่ามันทำให้เด็กได้มีโอกาสฝึกในการที่จะสื่อสารแล้วยิ่งแผนเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการสื่อสารโดยเฉพาะเลยค่ะว่าเด็กพร้อมไหมหรือเด็กกล้าไหมหรือเด็กคิดอย่างไรในการที่จะสื่อสารกับคนอื่นๆในเรื่องต่างๆมันก็จะเป็นการที่ทำให้เด็กได้มีโอกาสลองฝึกประโยคในการพูดคุยกับเพื่อนหรือพูดคุยกับคนอื่นๆแต่ว่าสิ่งที่สำคัญคือเราต้องกลับมาดูว่าสื่อสารเป็นแบบนั้นเนี่ยจริงหรือเปล่าแล้วเราพร้อมสื่อสารจริงไหมหรือสื่อสารไปแล้วเนี่ยเขาจะรับฟังเราแค่ไหนหรือเขาอาจจะเห็นด้วยหรือเห็นต่างกับเราอย่างไรอะไรเงี้ยค่ะ
3: เฮ้ยว่าไงนุ๊กวันปิดเทอมนี้เราไปไหนดีวะ
4: สมเด็จดีกว่า
3: เดี๋ยวเราต้องชวนเพื่อนยักษ์ไปด้วยนะ
4: เฮ้
3: ยยักษ์เราว่าชวนแฟนนายไปด้วยดีกว่า
5: การไปเที่ยวของแม่ก่อนเลย
6: เขาต้องขอแม่ก่อนนะ
5: งั้นก็ลองไปถามดูก่อนนะครับ
6: พ่อแม่ขอไปสมเด็จกับยักษ์นะ
7: ไปกันกี่คนนะ
6: 4
8: ไปกันกี่วันอ่ะ
6: 2
8: งั้นเดี๋ยวพ่อแม่ไปด้วยแล้วกัน
6: ก็ได้แค่ขอได้ไปก็โอเคแล้ว
1: เมื่อแต่ละกลุ่มแสดงหน้าชั้นเรียนเสร็จแล้วก็จะมีการสรุป
9: ตัวแทนครับเรื่องที่เราแสดงน่าจะได้ข้อคิดอะไรครับ
6: ก็ถ้ากล้าพูดกับพ่อแม่เราก็จะได้สิ่งที่เราต้องการแล้วก็จะได้ผลดีตามมาด้วย
1: ครูนี่จะเป็นผู้ดำเนินขั้นตอนส่วนใหญ่แล้วครูจะให้นักเรียนพูดเพราะว่าครูคิดว่าเราสอนเนี่ยเราต้องการฝึกนักเรียนให้เด็กได้แสดงออกคือเมื่อไหร่เด็กมีกิจกรรมทำตลอดเวลาเนี่ยความคิดจะเกิดขึ้น
2: คุณครูเองเนี่ยความตั้งใจสูงมากนะถ้าเราดูจากการสอนของคุณครูใช่ไหมคะการเตรียมการต่างๆเนี่ยก็จะเห็นว่าคุณครูก็ค่อนข้างพร้อมแล้วก็ในเรื่องของความมั่นใจคุณครูก็มีเยอะมากนะคะในการที่จะสอนแผนนี้แล้วก็ถ้าเราเห็นเด็กๆแววตาของเด็กๆในการที่เรียนแผนนี้เนี่ยเขาก็จะสนุกสนานแล้วก็น่าสนใจว่าเด็กเองก็พร้อมจะเล่นบทบาทสมมุตินะคะ
10: อุ้มไปปราณบุรีกันไหมไปเที่ยวทะเลกันไปเปล่า
11: ไม่อยากไปอ่ะ
10: ไม่รักเขาหรอ
11: รักแต่ว่าการเป็นแฟนกันอ่ะไม่จำเป็นต้องไปทำอะไรกันแบบนั้นหรอกเพศสัมพันธ์อ่ะมันใช้พิสูจน์ความรักไม่ได้นะพีท
12: ณโรงเรียนแห่งหนึ่งโยผู้ติดเชื้อ HIV ตั้งแต่กำเนิดได้ย้ายเข้ามาเรียนโรงเรียนใหม่โรงเรียนใหม่มีการตรวจสุขภาพประจำปีเขาไม่กล้าบอกเพื่อนว่าในใบตรวจเลือดเขามีเชื้อ HIV
13: ขอดูไปหน่อยด
14: ิโยขอดูดิ
15: อยากดูจริงเหรอก็ได้
16: เฮ้ย
17: ติดเชื้อ
18: เอ๋เหร
15: อครับ
18: ทุกคนให้คำปรึกษาแก่โยแล้วก็ช่วยเหลือโยทุกด้านเพราะว่าโยเป็นคนดี
19: แค่ครั้งเดียวในชีวิตอ่ะเดี๋ยวก็ตายไปล้อเล่น
20: พวกเรารับได
15: ้ขอบคุณทุกกำลังใจที่ให้ผม
18: โยไม่ทุกข์ใจเรื่องที่เขาเป็นผู้ติดเชื้อ HIV เขาอยู่กับเพื่อนร่วมห้องอย่างมีความสุข
1: เมื่อทุกกลุ่มแสดงหมดทุกกลุ่มแล้วเราก็จะคุยกันว่าจากที่นักเรียนได้ฟังหลายๆเรื่องที่เพื่อนแสดงเนี่ย6เรื่องที่เพื่อนแสดงเนี่ยหรือหลายๆเรื่องในชีวิตของเราเนี่ยถ้าว่านักเรียนได้อะไรมีอะไรทักษะอะไรเกิดขึ้นกับพวกเราบ้างในสถานการณ์วันนี้ที่เราคุยกันเนี่ยนะครับได้ข้อคิดอะไรจากการแสดงบทบาทสมมุติในวันนี
12: ้ก็ได้ความคิดจากการกล้าพูดเพราะว่าถ้าเราไม่กล้าพูดเราก็ไม่สามารถจะสื่อถึงคนอื่นๆได้ว่าเราต้องการยังไงเราต้องการบอกความในตอนนี้เราประสบปัญหาอะไรอยู
21: ่การแสดงละครทำให้รู้ว่าถ้าเจอสถานการณ์แบบนี้เราควรจะแก้ไขเป็นสถานการณ์ยังไงค่ะ
1: นี่คือทักษะนะครับที่พวกเราได้เข้าใจในเวลาสั้นๆใน

0: ครับแต่ครูฝากบอกนักเรียนนะครับว่าในชีวิตประจำวันนั้นเรื่องทั้งหลายแหล่เนี่ยนะครับนักเรียนครับถ้าเราจะบอกทีเดียวบางครั้งเรายังไม่พร้อมเราก็ต้องทีละนิดทีละหน่อยเพราะฉะนั้นมันมีวิธีว่าเกิดปัญหาใดเราเรียนรู้กับสถานการณ์ที่เราเจอเนี่ยนะครับว่าเราจะทำอย่างไรคิดในสถานการณ์ต่างๆเราต้องศึกษาแล้วก็เรียนรู้อย่างมีสตินะครับ
1: การที่คุณครูเอาวิชาเพศศึกษามาสอนในวิชาแนะแนวก็รู้สึกมีสีสันมากกว่าเดิมครับ
2: สนุกค่ะมีบทบาทสมมุติขึ้นมาทุกคนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมค่ะ
3: ส่วนใหญ่วิชาแนะแนวเนี่ยครับก็จะเป็นแบบการแนะแนวทางในการเรียนต่อข้างหน้าในอุดมศึกษาอะไรอย่างนี้นะครับแต่เมื่อเพศศึกษามาสอนเรื่องก็จะแบบควบคู่กันไปครับเหมือนแบบมันชีวิตวัยรุ่นครับมันไม่ได้มีแค่การเรียนต่ออย่างเดียวมันมีบทเรียนชีวิตขึ้นไปอีกอย่างเงี้ยครับ
4: เรากำลังก้าวไปสู่เป้าหมายที่เราวางไว้ว่าเด็กเราอะค่ะจะมีสุขภาวะที่ดีใช่ไหมคะถ้าเด็กเราจะมีสุขภาวะที่ดีได้เนี่ยแนวช่วยสร้างทัศนคติที่ดีให้กับเด็กแล้วเราซึ่งเป็นสุขศึกษาช่วยเสริมความรู้เกี่ยวกับสุขภาวะให้เด็กเราหน้าที่จะมีอาวุธป้องกันตัวได้ดีขึ้น
0: แน่นอนครับคุณครูทุกคนก็อยากให้นักเรียนนั้นปลอดภัยศึกษาเรื่องเพศแล้วรู้จักวิธีป้องกันแก้ไขทักษะพวกนี้อยากให้เกิดขึ้นกับนักเรียนความคาดหวังของครูก็เหมือนพ่อแม่ครับอยากให้ลูกศิษย์ประสบความสำเร็จในอาชีพหน้าที่การงานปลอดภัยในชีวิตไม่เป็นโรคสุขภาพแข็งแรงก็เป็นความหวังของครูทุกคน
5: สำหรับคุณครูใหม่นะคะที่เริ่มเข้ามาในโครงการนะคะเราจะเห็นความตั้งใจของครูเนี่ยค่อนข้างเยอะหลายๆโรงเรียนที่อาจจะยังไม่สามารถสอนได้16ชั่วโมงต่อปีเนี่ยนะคะซึ่งถือว่าเป็นธงหนึ่งที่เราคิดว่าถ้าเด็กได้มีโอกาสเรียนเพศศึกษาอย่างต่อเนื่องเนี่ยอย่างน้อย16ชั่วโมงต่อปีเนี่ยเด็กจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เกิดนำไปสู่เรื่องของสุขภาวะที่ดีแต่ถ้าในบางโรงเรียนที่อาจจะยังไปไม่ถึงก็คิดว่าฝากเป็นกำลังใจให้กับคุณครูทุกคนนะคะว่าถึงแม้ว่าเรายังผลักดันไม่ถึง16ชั่วโมงก็ตามเนี่ยค่ะแต่ว่าขอให้เราได้มีโอกาสทำบ้างนะคะเด็กบางคนเนี่ยจริงๆแล้วเขาอาจจะมีคำถามบางอย่างหรือมีปัญหาบางอย่างแต่ว่าเขาอาจจะไม่รู้ว่าเขาจะเริ่มต้นพูดคุยกับใครแต่ถ้าคุณครูเริ่มเปิดตัวก่อนว่าเรื่องแบบนี้คุยกับครูได้นะหรือว่าเรื่องแบบนี้สามารถถามครูได้นะคือถ้าครูได้มีโอกาสเปิดโอกาสแบบนี้ค่ะให้กับเด็กๆได้รับรู้บ้างเนี่ยเด็กก็จะอาจจะมีโอกาสที่จะเดินเข้ามาหาครูได้มากขึ้น
6: ติดตามปฏิบัติการสอนวิชาเพศศึกษารอบด้านในอีกหลายโรงเรียนได้ในตอนต่อไปของรายการชุดเพศศึกษา360องศา

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์กันนะคะการวัดและระบบหน่วยระหว่างชาติระบบหน่วยระหว่างชาตินะคะเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในทางวิทยาศาสตร์นั้นเราใช้ระบบหน่วย SI ซึ่งจะประกอบด้วยหน่วยฐานหน่วยอนุพันธ์และคำอุปสรรคขอเริ่มจากหน่วยฐานก่อนนะคะหน่วยฐานมีทั้งหมด7หน่วยได้แก่ความยาวมีหน่วยเป็นเมตรมวลมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเวลามีหน่วยเป็นวินาทีกระแสไฟฟ้ามีหน่วยเป็นแอมแปร์อุณหภูมิมีหน่วยเป็นเคลวินปริมาณสารมีหน่วยเป็นโมลและความเข้มของการส่องสว่างมีหน่วยเป็นแคนเดลาโดยสัญลักษณ์ของหน่วยที่ใช้จะแสดงตามตารางนะคะหน่วยอนุพันธ์หน่วยอนุพันธ์นะคะก็คือหน่วยที่เกิดจากหน่วยฐานนำมาคูณหรือหารกันทำให้เกิดหน่วยใหม่เราเรียกว่าหน่วยอนุพันธ์ตัวอย่างเช่นความถี่มีหน่วยเป็นต่อวินาทีหรือเฮิร์ตแรงนะคะมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเมตรต่อวินาทียกกำลังสองหรือเรียกว่านิวตันยังมีหน่วยอื่นๆอีกตามที่แสดงในตารางและยังไม่ได้แสดงในตารางอีกมากมายแต่ทั้งหมดนะคะล้วนเกิดจากการนำหน่วยฐานมาคูณหรือหารกันจำนวนมากน้อยแล้วแต่กรณีค่ะคำอุปสรรคเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนเลขฐาน10ยกกำลังเพื่อให้ง่ายต่อการอ่านเขียนและใช้งานตัวอย่างสัญลักษณ์ของคำอุปสรรคแสดงตามตารางเช่นนาโนสัญลักษณ์ n ตัวเล็กแทน10ยกกำลังลบ9เซนติสัญลักษณ์ c เล็กแทน10ยกกำลังลบ2กิโลสัญลักษณ์k เล็กแทน10ยกกำลัง3หรือจิกะสัญลักษณ์ g ใหญ่แทน10ยกกำลัง9ตัวอย่างการนำมาใช้แปลงหน่วยเช่นจงแปลงระยะทาง50กิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรและไมโครเมตรก่อนอื่นเราจะแปลงกิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรก่อนเนื่องจากกิโลคือ10ยกกำลัง3ดังนั้น50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเราจะแปลงหน่วยมิลลิเมตรแต่เนื่องจากมิลลิคือ10ยกกำลังลบ3เราจะเอา10ยกกำลังลบ3มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หารด้วย10ยกกำลังลบ3มิลลิเมตรเมื่อย้าย10ยกกำลังลบ3ขึ้นไปเราจะได้ค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรดังนั้น50กิโลเมตรจะมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรในทำนองเดียวกันเราจะแปลง50กิโลเมตรเป็นหน่วยไมโครเมตรจาก50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเนื่องจากไมโครมีค่าเท่ากับ10ยกกำลังลบ6เราจึงนำ10ยกกำลังลบ6มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หาร10ยกกำลังลบ6ไมโครเมตรย้าย10ยกกำลังลบ6ขึ้นไปคูณจะได้50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรดังนั้นนะคะ50กิโลเมตรจึงมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรเลขในยะสำคัญเลขในยะสำคัญนั้นหมายถึงจำนวนหลักของตัวเลขที่แสดงความเที่ยงตรงของปริมาณที่วัดหรือคำนวณได้ดังนั้นตัวเลขในยะสำคัญจึงประกอบด้วยตัวเลขทุกตัวที่แสดงความแน่นอนรวมกับตัวเลขอีกตัวนึงที่แสดงความไม่แน่นอนตัวอย่างจากภาพนะคะเป็นการวัดความยาวของวัตถุจะเห็นว่าวัตถุมีความยาวอยู่ที่ 9.3 กว่าซึ่ง 9.3 นี้นะคะเป็นตัวเลขที่บอกถึงความแน่นอนเนื่องจากตำแหน่งสุดท้ายไม่มีการแบ่งสเกลคาดว่ามีค่าประมาณ3ใน10ส่วนดังนั้นเราจึงอ่านค่าได้ 9.33 หน่วยหลักการนับเลขในยะสำคัญมีดังนี้นะคะตัวเลขทุกตัวที่ไม่ใช่เลข0เป็นเลขในยะสำคัญเช่น123มีจำนวนเลขในยะสำคัญทั้งหมด3ตัวกรณีเลข0เราจะพิจารณาตามนี้นะคะเลข0ที่อยู่ระหว่างตัวเลขถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น 102มีจำนวนเลขนัยยะสำคัญ3ตัวเลข0ที่อยู่ทางซ้ายของตัวเลขที่ไม่ใช่0ไม่ถือเป็นเลขนัยยะสำคัญเช่น012มีจำนวนเลขนัยยะสำคัญ2ตัวนั่นคือเรานับเลข1กับเลข2เลข0ที่เขียนทางขวามือของจำนวนเต็มจะเป็นเลขนัยยะสำคัญหรือไม่ก็ได้เช่น120มีจำนวนเลขนัยยะสำคัญ2หรือ3ตัวเลข0ที่อยู่ท้ายตัวเลขและอยู่ระหว่างตัวเลขที่มีจุดทศนิยมถือเป็นเลขนัยยะสำคัญเช่น 1.020 มีจำนวนเลขนัยยะสำคัญ4ตัวสำหรับเลขฐาน10เราจะไม่ถือว่าเป็นเลขนัยยะสำคัญเช่น1.2 คูณ 10 ยกกำลัง 3 มีจำนวนเลขนัยยะสำคัญ 2 ตัว นั่นคือเรานับเลข 1 กับเลข 2 หลักการคำนวณของเลขนัยยะสำคัญนะคะ เราจะแบ่งออกเป็นการบวกและลบ แล้วก็การคูณและหาร สำหรับการบวกและลบนะคะ ผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนจุดทศนิยมเท่ากับจำนวนจุดทศนิยมน้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาบวกหรือลบ ตัวอย่างเช่น 2.12 บวก 3.891 บวก 5.4236 ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นะคะเราจะบวกแล้วได้ 11.4346 เมื่อพิจารณาหลักการบวกลบเลขนัยยะสำคัญจะเห็นว่า 2.12 มีจำนวนทศนิยมน้อยที่สุดคือ2ตำแหน่งดังนั้นคำตอบที่ได้จึงมีทศนิยม2ตำแหน่งคือ 11.43 กรณีการคูณและการหารผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนเท่ากับจำนวนเลขนัยยะสำคัญที่น้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาคูณหรือหารเช่น 21.10 คูณ 1.0

0: 0.25 × 4.32ผลลัพธ์ที่ได้มีค่าเท่ากับ 93.4308 จะเห็นว่าจำนวนเลขไนยสำคัญน้อยที่สุดคือ 4.32 ซึ่งมี3ตัวดังนั้นคำตอบที่ได้จะต้องมีจำนวนเลขไนยสำคัญเท่ากับ3ตัวคำตอบของเราจึงได้เป็น 93.4 สำหรับปริมาณในทางฟิสิกส์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่ปริมาณสเกลาร์เป็นปริมาณที่กำหนดเพียงขนาดอย่างเดียวก็ได้ใจความที่สมบูรณ์และเข้าใจได้เช่นมวลความยาวอัตราเร็วอัตราเร่งความหนาแน่นเวลาอุณหภูมิปริมาตรเป็นต้นปริมาณเวกเตอร์เป็นปริมาณที่ต้องระบุทั้งขนาดและทิศทางจึงจะมีความหมายที่สมบูรณ์และถูกต้องเข้าใจได้เช่นแรงความเร็วความเร่งสนามแม่เหล็กน้ำหนักโมเมนตัมเป็นต้นการเขียนสัญลักษณ์เวกเตอร์ปริมาณเวกเตอร์แทนด้วยสัญลักษณ์ลูกศรโดยที่ความยาวของลูกศรแทนขนาดของเวกเตอร์และทิศทางของลูกศรแทนทิศของเวกเตอร์ให้เวกเตอร์ A เป็นปริมาณเวกเตอร์ใดๆขนาดของเวกเตอร์ A แทนด้วยสัญลักษณ์ A หรือขนาดของเวกเตอร์ A การเท่ากันของเวกเตอร์เวกเตอร์นั้นจะเท่ากันเมื่อมีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันเช่นจากภาพจะเห็นว่าเวกเตอร์ A เท่ากับเวกเตอร์ B เพราะเวกเตอร์ทั้ง2มีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันกรณีเวกเตอร์ลบคือเวกเตอร์ที่มีขนาดเท่ากันแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเช่นจากรูปจะเห็นว่าเวกเตอร์ลบ A มีขนาดเท่ากับเวกเตอร์ A แต่มีทิศทางตรงกันข้ามการคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์จะมีขนาดเท่ากับจำนวนเท่าของตัวเลขที่นำมาคูณเช่น2คูณเวกเตอร์ A จะมีขนาดเป็น2เท่าของเวกเตอร์ A และมีทิศเดียวกันกับเวกเตอร์ A ภาพที่2นะคะจากรูปคูณด้วยลบ2ดังนั้นเวกเตอร์จะมีขนาดเป็น2เท่าแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเนื่องจากมีเครื่องหมายลบการรวมเวกเตอร์นะคะจะมีอยู่ด้วยกัน2วิธีนั่นคือวิธีการสร้างรูปและวิธีการคำนวณหัวข้อแรกเราพูดถึงการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการสร้างรูปซึ่งแบ่งเป็น2แบบคือการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหัวตัวอย่างเช่นจากรูปเวกเตอร์ A กับเวกเตอร์ B เวกเตอร์ A บวกเวกเตอร์ B แบบหางต่อหัวโดยสร้างเวกเตอร์ A และนำหางของเวกเตอร์ B มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ A เวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากจุดเริ่มต้นชี้ไปยังจุดสุดท้ายได้เป็นเวกเตอร์ R ดังภาพสำหรับการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหางนำหางของเวกเตอร์ A และเวกเตอร์ B มาต่อกันจากนั้นสร้างเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานเวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากเส้นทแยงมุมระหว่างเวกเตอร์ทั้ง2ดังภาพจะเห็นว่าทั้ง2กรณีไม่ว่าจะรวมเวกเตอร์แบบหางต่อหัวหรือหางต่อหางเวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะมีขนาดและทิศทางเดียวกันการลบเวกเตอร์ใช้หลักการทำนองเดียวกันกับการบวกแต่เวกเตอร์ลบมีทิศตรงกันข้ามตัวอย่างเช่นจากรูปต้องการหาค่าเวกเตอร์ A ลบเวกเตอร์ B ดังนั้นเวกเตอร์ลบ B จะมีขนาดเท่าเดิมแต่มีทิศตรงข้ามกับเวกเตอร์ B หาค่าเวกเตอร์ A ลบ B ได้โดยสร้างเวกเตอร์ A นำหางเวกเตอร์ลบ B มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ A เวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากหางของเวกเตอร์ A ชี้ไปที่หัวของเวกเตอร์ลบ B คือเวกเตอร์ R ดังรูปการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการคำนวณจากรูปเป็นการหาเวกเตอร์ A บวกเวกเตอร์ B โดยเราสามารถคำนวณหาขนาดของ R จากสูตร R เท่ากับ square root A กำลัง2บวก B กำลัง2บวก 2AB cos theta เมื่อมุม theta คือมุมระหว่างเวกเตอร์ A กับเวกเตอร์ B แบบหางต่อหางและในการคำนวณหาทิศทางของเวกเตอร์ลับ R ซึ่งเป็นมุม alpha สามารถคำนวณได้จาก alpha เท่ากับ arc tan B sin theta ส่วน A บวก B cos thetaค่ะสำหรับความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ
1: ้โห
2: นี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่14กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพระประแดงอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการวันนี้เวลา 17:13 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพระประแดงอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตรทรงกราบทรงศีลประธานสงฆ์ถวายศีลจบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระประแดงและผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดพระประแดงเฝ้าทูลอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นนายอดิศักดิ์ตันติวงศ์ประธานศาลฎีกากราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพระประแดงต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังมณฑลพิธีวางศิลาฤกษ์ทรงพระสุรายทรงเจิมแผ่นอิฐทองนาคเงินและแผ่นศิลาฤกษ์แล้วทรงวางแผ่นอิฐทองนาคเงินและแผ่นศิลาฤกษ์ลงในหลุมจากนั้นทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพระประแดงโดยเป็นศาลชั้นต้นจัดสร้างขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการพุทธศักราช2553ตั้งอยู่บนพื้นที่ราชพัสดุเนื้อที่8ไร่3งาน84ตารางวาเป็นอาคารสูง8ชั้นขนาด14บัลลังก์เปิดทำการตั้งแต่วันที่1เมษายน2567มีเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีแพ่งและคดีอาญาทุกประเภทในเขตท้องที่2อำเภอประกอบด้วยอำเภอพระประแดงและอำเภอพระสมุทรเจดีย์การจัดตั้งศาลจังหวัดพระประแดงนอกจากจะแบ่งเบาการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลจังหวัดสมุทรปราการและศาลแขวงสมุทรปราการที่มีปริมาณคดีจำนวนมากแล้วยังช่วยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการใช้สิทธิเพื่อเข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างทั่วถึงเสมอภาคเสียค่าใช้จ่ายน้อยลงโดยได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีความทันสมัยรองรับการให้บริการแก่ประชาชนทั้งยังนำเทคโนโลยีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในกระบวนการฟ้องการพิจารณาคดีและการสืบค้นข้อมูลคดีให้แก่คู่ความเพื่อให้เป็นสถานที่ประสิทธิ์ประสาทความยุติธรรมให้แก่ประชาชนได้เป็นอย่างดีสมแก่เกียรติศักดิ์แห่งสถาบันยุติธรรมซึ่งใช้อำนาจตุลาการภายใต้พระประมาภิไธยพระมหากษัตริย์

าทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งครอบความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งตรงกับวันที่14กรกฎาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสกรุงปารีสในโอกาสบัญชาติของสาธารณรัฐฝรั่งเศสข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวฝรั่งเศสมีความสงบสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองในโอกาสครบวาระ340ปีนับแต่การริเริ่มติดต่อสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสและวาระ170ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เดินทางไปเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการในการดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระบรมไปยไปยากาศที่ราชและพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชบิดาของข้าพเจ้าข้าพเจ้ารู้สึกภูมิใจที่ได้มีส่วนช่วยเจริญพระราชไมตรีระหว่างสองประเทศการเยือนประเทศไทยของท่านประธานาธิบดีเองเมื่อปี2565ก็ได้รับการกล่าวขานรำลึกถึงอยู่เป็นอันมากและไม่เพียงแต่ได้เสริมสร้างมิตรภาพของเรา

ให้มั่นคงยิ่งขึ้นเท่านั้นหากยังได้สร้างความประทับใจในน้ำใจไมตรีที่ท่านได้แสดงต่อประชาชนชาวไทยอีกด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศของเราทั้งสองนับว่ามีอนาคตที่สดใสข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความปรารถนาดีความเคารพซึ่งกันและกันและความมุ่งมั่นร่วมกันทั้งสองประเทศจะทวีความร่วมมือเพื่อต่อยอดความสำเร็จของความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างกันให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นทางด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวที่กำลังเจริญก้าวหน้าหากแต่ยังรวมถึงการแสวงหาโอกาสใหม่ๆ ในด้านนวัตกรรมการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดความร่วมมือในด้านเทคโนโลยีอวกาศปัญญาประดิษฐ์และการบินอีกด้วยในการนี้ประเทศไทยยินดีที่ฝรั่งเศสให้การสนับสนุนการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปให้บรรลุผลสำเร็จและด้วยการยืนเคียงบ่าเคียงไหล ยึดมั่นในค่านิยมเชกเช่นเดียวกันจึงมั่นใจได้ว่าไทยและฝรั่งเศสจะดำรงมิตรภาพอันยั่งยืนยาวนานต่อไปพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทอดพระเนตรนิทรรศการการดำเนินโครงการ To Be Number One ในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก To Be Number One ประจำปี2569วันนี้เวลา 18:26 นาทีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังฮอล์4อาคาร Impact Forum ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีทอดพระเนตรนิทรรศการการดำเนินโครงการ To Be Number One ในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก To Be Number One ประจำปี2569เพื่อทรงติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานของเครือข่ายทั่วประเทศและพระราชทานกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานมีการจัดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานโครงการ To Be Number One และนิทรรศการการประกวดผลงานจังหวัดอำเภอเขตกรุงเทพมหานครและชมรมทบีนัมเบอร์วันระดับพื้นที่ระดับภาครวมถึงระดับประเทศในการนี้พระราชทานรางวัลแก่ผู้ปฏิบัติงานโครงการทบีนัมเบอร์วันดีเด่นประกอบด้วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนายอำเภอผู้บริหารบุคลากรและผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานสาธารณสุขสถานศึกษาชุมชนสถานประกอบการกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรมราชทัณฑ์และสำนักงานคุมประพฤติรวม74รางวัลโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทบีนัมเบอร์วันดำเนินงานตามแนวทางพระราชทานตั้งแต่ปี2545ภายใต้3ยุทธศาสตร์หลักคือการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชนและการสร้างและพัฒนาเครือข่ายมีกลยุทธ์การขับเคลื่อนงานที่สำคัญประการหนึ่งคือการจัดประกวดงานเพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาและขยายการดำเนินงานให้ครอบคลุมทุกพื้นที่และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนเปิดโอกาสการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนเก่งดีมีความสุขเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดการประกวดดำเนินการใน3ระดับคือระดับพื้นที่ระดับภาคและระดับประเทศโดยระดับประเทศกำหนดจัดในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก To Be Number One ในช่วงวันครบการเปิดตัวโครงการเป็นประจำทุกปีปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่11ถึง15กรกฎาคม2569มีผลงานจังหวัดอำเภอเขตกรุงเทพมหานครและชมรม To Be Number One รวม 1,065 แห่งแต่ละแห่งจัดนิทรรศการนำเสนอการผลการดำเนินงานในรูปแบบของเอกลักษณ์ท้องถิ่นหรือตามความคิดสร้างสรรค์พร้อมถวายสิ่งของเช่นผลิตภัณฑ์ชุมชนและผลงานฝีมือของสมาชิก To Be Number One โดยต่างปลื้มปิติที่ได้เฝ้ารับเสด็จอย่างใกล้ชิดพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าทิตยาธรกิตติคุณเสด็จไปในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังเวลา 11:00 นพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าทิตยาธรกิตติคุณเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา

ารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปท่านนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆโดยวันนี้มีองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆตามลำดับดังนี้เวลา 7:00 น.นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 น.หม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปในเวลา 19:00 น.นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปประธานองคมนตรีเป็นประธานในพิธีรับมอบเงินสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยวันนี้ช่วงเช้าที่ทำเนียบองคมนตรีเขตพระนครกรุงเทพมหานครพลเอกสรยุทธ์จุฬานนท์ประธานองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยเป็นประธานในพิธีรับมอบเงินเพื่อสมทบโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.โดยมีองคมนตรีประกอบด้วยนายเกษมวัฒนชัยนายพลกรสุวรรณรัตน์นายจิรายุอิสรางกุลณอยุธยาและพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์ร่วมในพิธีด้วยโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยเป็นโครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อส่งเสริมสนับสนุนพระสงฆ์ให้มีโอกาสได้รับการศึกษาพุทธธรรมชั้นสูงแล้วนำไปสั่งสอนพุทธบริษัทได้อย่างไม่ผิดเพี้ยนทั้งเป็นการช่วยจันลงและเผยแผ่พระสัทธรรมได้ถูกต้องตามพระไตรปิฎกสืบต่อไปซึ่งกฟผ.ได้ให้การสนับสนุนโครงการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2547ถึงปัจจุบันในวันเดียวกันนี้ช่วงบ่ายที่ห้องประชุมชั้น1ทำเนียบองคมนตรีพลเอกสรยุทธ์จุฬานนท์ประธานองคมนตรีเป็นประธานในพิธีการแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ซึ่งโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยจัดขึ้นในรูปแบบการบันทึกวีดิทัศน์เพื่อเผยแผ่หลักธรรมคำสอนแห่งพระพุทธศาสนาให้พุทธศาสนิกชนทั่วประเทศได้รับชมและน้อมนำหลักธรรมไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันโดยจะนำไปเผยแพร่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ช่อง NBT2HD ในวันที่27กรกฎาคม2569เวลา 19:00 น.องคมนตรีเป็นประธานในพิธีรับมอบข้าวสารและเงินโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบมูลนิธิแรกประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์
ตอนนี้นะสำนักงานหมวดในที่ราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครพลเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารหมวดในที่ราชประชานุเคราะห์เป็นประธานในพิธีรับมอบข้าวสารในโครงการปลูกข้าวเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษา28กรกฎาคม2569จำนวน 12.55 ตันซึ่งสภาเกษตรกรแห่งชาติและสภาเกษตรกรจังหวัดร่วมกับสมาชิกและภาคีเครือข่ายตลอดจนเกษตรกรทั้ง11จังหวัดนำร่องประกอบด้วยจังหวัดนครนายกยโสธรสงขลาพะเยาบึงกาฬปัตตานีอุบลราชธานีพระนครศรีอยุธยาชัยภูมิเพชรบูรณ์และนครสวรรค์น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569สำหรับนำไปช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบสาธารณภัยในพื้นที่ต่างๆตลอดจนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ทั่วประเทศอันจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนสังคมไทยจากนั้นองคมนตรีเป็นประธานในพิธีรับมอบเงินโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบหมู่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์จากผู้มีจิตศรัทธาดังนี้สโมสรลูกเสือนาวีนำโดยพลเรือเอกทักษิณเลิกสังเกตนายกสโมสรลูกเสือนาวีมอบเงินจำนวน 319,800 บาทสำหรับนำไปติดตั้งโซลาร์เซลล์ให้กับโรงเรียนบ้านห้วยคอมอำเภอน้ำจังหวัดอุตรดิตถ์ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาน้ำมูลนิธิเมตตาธรรมหัวใจโพธิสัตว์นำโดยพลตำรวจตรีชัยพัฒน์ศรีประเสริฐรองประธานกรรมการบริหารมูลนิธิมอบเงินจำนวน 100,000 บาทสำหรับนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยและเป็นทุนการศึกษาแก่เยาวชนผู้ยากไร้ทางนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์จะนำไปดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาคและตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิต่อไปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นกองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์สมาคมศิษย์เก่าแพทย์จุฬาลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์บริษัทบินเอเนอร์จีโฮลดิ้งจำกัดสมาคมสุโขทัยธรรมาธิราชในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและบริษัทโมเดิร์น79จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทวราชกุญชรวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครวัดพุทธสายญาติจังหวัดเพชรบุรีวัดโบสถ์จังหวัดอ่างทองวัดโคกเดือจังหวัดนครสวรรค์วัดทรัพย์ยี่หร่าจังหวัดจันทบุรีวัดโพธินายกวัดรังสีโสพลจังหวัดนครนายกและวัดใหม่มหาวันจังหวัดตากสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าตรายแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีสำนักงานสถิติแห่งชาติบริษัทไพลอตโลจิสติกส์จำกัดบริษัทไอกะบินสันอาร์ตประเทศไทยจำกัดกิ่งกาชาดอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีและโรงเรียนชาลีสมุทรกรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดต่างๆในจังหวัดเชียงรายประกอบด้วยวัดสันกองวัดหนองปึงวัดสุวรรณมงคลวัดโชติการามวัดแม่ลัววัดห้วยน้ำขุ่นวัดม่วงวัดป่าถ่อนสวดมัตติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนา
วลา 17:00 น.มูลนิธิศรีธรรมราชาจังหวัดนครปฐม49 กรุ๊ปมหาวิทยาลัยมหาสารคามและบริษัท JS ออโตโมบิลจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโมลีโลกยารามวัดบรมสถนกรุงเทพมหานครวัดสันติวนารามวัดหนองสะพังทองจังหวัดเลยวัดโพปฐมาวาสจังหวัดสงขลาวัดโพปฐมาวาสจังหวัดสงขลาวัดพุทธจักรมงคลรัตนารามสหรัฐอเมริกาวัดแจ้งจังหวัดตรังวัดราชประดิษฐานจังหวัดสงขลาสวดมาติกาดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการได้รับการพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระสิงห์จังหวัดเชียงราย4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันนะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงจังหวัดนครศรีธรรมราชห้างหุ้นส่วนจำกัด RRY Plus Pack สมาชิกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานีและสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์ทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือให้โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงงานสากลการยางสำนักงานพระคลังข้างที่เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินชมรมจิตอาสาป้องกันเอดเทิดพระเกียรติสมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษในพระบรมราชูปถัมภ์บริษัท KM Interwood จำกัดสมาชิกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานีจุฬาราชมนตรีและคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยมหาวิทยาลัยมหาสารคามและสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์ท่านนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.โอกาสนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงคลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสู่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสบดีกรมหมื่นสุทธานารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันละ 2,500 ชุดในเวลา 11:00 น.ไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเดินทางไปวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวางพวงมาลาถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
วันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังนายอูตินหม่องสเวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากนั้นไปวางพวงมาลาถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดชธิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังต่อจากนั้นไปลงนามในสมุดหลวงถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดชธิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณอาคารหน่วยราชการในพระองค์904ในพระบรมมหาราชวังท่านมีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาได้สานสัมพันธ์อันดีงามมาตั้งแต่ปี2503ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและการมาเยือนประเทศไทยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในครั้งนี้เพื่อเพิ่มพูนสัมพันธไมตรีให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นด้วยเป็นประเทศชายแดนที่มีการทำการค้าขายระหว่างประเทศมายาวนานมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวของกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ผ่านมามีประชาชนและกำลังพลได้รับผลกระทบทั้งบาดเจ็บทุพพลภาพและเสียชีวิตสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจโดยวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายดลิศถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลและครอบครัวกำลังพลที่ภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดหนองคายและจังหวัดอุดรธานีดังนี้ณบ้านเลขที่68หมู่11ตำบลเสริมอำเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคายเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ครอบครัวจ่าสิบเอกธีรยุทธ์สีจุ้ยจ้ายสังกัดกองพลทหารราบที่3กรมทหารราบที่13กองพลทหารราบที่3ซึ่งเสียชีวิตจากการโดนสะเก็ดระเบิดบริเวณพื้นที่ช่องสายตะกูอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ณบ้านเลขที่189/8หมู่2ตำบลหนองกอมเกาะอำเภอเมืองหนองคายเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมาไปแก่พลทหารกฤตภาสลีเพ็ญสังกัดกองพลทหารราบที่2กรมทหารราบที่13กองพลทหารราบที่3ซึ่งได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพจากโดนสะเก็ดระเบิดบริเวณพื้นที่ปราสาทโดนตวนอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษณบ้านเลขที่131หมู่13ตำบลเขือน้ำอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ครอบครัวพลทหารวสันต์ขานหัวโทนสังกัดกองพลทหารราบที่3กรมทหารราบที่13กองพลทหารราบที่3ซึ่งเสียชีวิตจากการโดนสะเก็ดระเบิดบริเวณพื้นที่ซำแตอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษการได้รับสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์ร่วมในพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการบูรณาการเครือข่ายหน่วยงานการปฏิบัติและการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและกระทำผิดและผู้เสียหายด้วยความเสมอภาควันนี้ที่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงอำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรีมีพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างโครงการบูรณาการเครือข่ายหน่วยงานการปฏิบัติและแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในฐานะผู้กระทำผิดและผู้เสียหายด้วยความเสมอภาคกับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจังหวัดราชบุรีโดยมีพลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเหล่งที่ราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชนิดาร่วมในพิธีด้วยโครงการดังกล่าวจะตั้งขึ้นเมื่อปี2563ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเหล่งที่ราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชนิดาเมื่อครั้งทรงดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยองเพื่อดำเนินงานพัฒนาเด็กและเยาวชนที่อยู่ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระยองและในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนระยองให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้โดยไม่หวนกลับไปในเส้นทางที่ผิดโดยจัดทำหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะและยกระดับนักมวยในชุมชนสู่เวทีมาตรฐานระยะสั้น20ชั่วโมงเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนที่มีความสนใจในกีฬามวยโอกาส

นี้ได้มอบประกาศนียบัตรแก่เด็กและเยาวชนชายจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนระยองที่เข้าอบรมระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน2569จำนวน7คนมีวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเข้าไปสนับสนุนความรู้

0: สงสารพระสุริโยทัยจังเลย
1: ตะวันเนี่ยจิตใจดีจริงๆนะแต่ไม่ต้องเสียใจไปหรอกลูกเพราะท่านทรงเสียสละชีพเพื่อชาติบ้านเมืองนับเป็นวีรกรรมที่กล้าหาญมากเลย
2: แล้วหลังจากนั้นเป็นยังไงต่อหรอครับคุณปู่อยุธยารบชนะทุกครั้งเลยไหมครับ
1: 20กว่าปีหลังจากสมัยสมเด็จพระสุริโยทัยอยุธยาได้ทำศึกกับหงสาวดีและสูญเสียเอกราชในปีพุทธศักราช2112ทำให้อยุธยาตกเป็นเมืองขึ้นของหงสาวดีถึง15ปีเลยนะ
2: แล้วได้คืนเป็นยังไงเหรอครับ
1: แล้วหลานเคยได้ยินชื่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราชไหม
0: เคยค่ะเคยค่ะที่เป็นหนังใช่ไหมคะคุณครูเคยเปิดให้ดูที่โรงเรียน
2: จริงดิได้ดูหนังที่โรงเรียนด้วยหรออ
1: ้าวนั่นใครมาล่ะเดี๋ยวกูไปดูก่อนนะแล้วจะกลับมาเล่าเรื่องสมเด็จพระนเรศวรมหาราชให้ฟังไป
0: หนังสนุกมากเสียดายที่เมฆไม่ได้ดู
2: นี่ไปดูของจริงดีกว่า
0: ไม่ได้นะเมฆมันอันตรายถ้าไปโผล่กลางสนามรบจะทำไงฮะ
2: โถแค่นี้ก็ป๊อดเหรองั้นก็ไม่ต้องไปฉันไปคนเดียวได
0: ้โอ้ยฟังกันบ้างสิ
2: โอ้ยที่นี่ที่ไหนเนี่ย
3: เอาเว้ยไอ้หนูเองมาจากไหนเนี่ยนั่งลงเร็ว
0: อย่าลงเมฆเราอยู่ในกองทัพรีบนั่งลงเร็วเมฆ
4: เมืองแกรงพุทธศักราช2127รัชกาลสมเด็จพระมหาธรรมราชา
5: ข้าแต่เทพยดาฟ้าดีทั้งหลายจงเป็นพยานด้วยพระเจ้าหงสาวดีมิได้ตั้งอยู่ในครองสุจริตมิตรภาพขัตติยราชประเพณีประพฤติทางทุจริตคิดจักทำพยันตรายแก่เรานับแต่นี้ไปเบื้องหน้ากรุงพระมหานครศรีอยุธยากับเมืองหงสาวดีขาดจากกันแต่วันนี้ไปตราบเท่ากาลปวสาน
0: แล้วท่านทรงทำอะไรน่ะเทน้ำทำไมหรอเขาเรียกว่าหลังทักซิโนทกเป็นเครื่องหมายการประกาศอิสรภาพน่ะ
6: พระนเรศวรพระนเรศวร
0: นี่คือชนะสงครามแล้วเหรอจะบ้าเหรอนี่เพิ่งเริ่มสงครามใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นตั้งหากล่ะแม่แม่นั่นประตูมิติจะเปิดแล้วได้เวลากลับกันแล้ว
2: ว้ายังไม่อยากจะกลับเลยอ่ะหยุดต่อไม่ได้เหรอนี่เพิ่งเริ่มเองนะ
0: ไม่ได้กลับกันเถอะฉันไม่ชอบบรรยากาศแบบนี้เลยแล้วรีบไปกันเถอะเดี๋ยวนะทำไมประตูมันสีแปลกๆล่ะ
2: นี่มัวแต่กลัวเดี๋ยวก็ติดอยู่ที่นี่ไม่ได้กลับหรอกโอ๊ยทำไมเดี๋ยวนี้ชอบหล่นลงมาตลอดเลย
0: แม่นี่มันไม่ใช่บ้านปู่สอนนะที่นี่ที่ไหนเนี่ย

0: ฉันเดาว่าน่าจะเป็นทัพหน้าของพระนเรศวรปะทะกับทัพหงสาวดีแน่ๆเลย
1: พระเจ้าพี่เราจะยืน

0: ันนี้สรุปตอนท้ายเนี่ยอยากจะให้คุณครูได้นำเสนอเมื่อนำไปสู่ห้องเรียนของเราแล้วเนี่ยห้องเรียนของเราเป็นห้องที่เป็นห้องเรียนมีชีวิตห้องเรียนของเราสนุกสนานอย่างไรเดี๋ยวจะเป็นการลองทดสอบว่าหลังจากที่คุณครูทำแล้วเนี่ยผมจะให้คุณครูเนี่ยเป็นการนำเสนอแบบนิทานนิทานปากเปล่าโดยการใช้ปากขยับแล้วก็ให้คุณครูที่นำเสนอนั้นยืนขึ้นแล้วก็เล่านะครับพร้อมนะครับพร้อมไม่พร้อม
1: พร้อม
0: ตบมือ2ครั้งตบมือ5ครั้งใช้ได้เก่งมากครับเอาล่ะครับขอเริ่มที่คุณครูสุภาพบุรุษก่อนก็แล้วกันพร้อมไม่พร้อมสุภาพบุรุษพร้อมนะครับอ้าวเตรียมเริ่ม
2: สวัสดีครับผมชื่อเป็ดน้อยวันนี้ผมจะมาแนะนำให้รู้จักเพื่อนๆของผม
3: สวัสดีค่ะดิฉันเป็นเพื่อนของเป็ดน้อยนะคะดิฉันเป็นปลาอยู่ในน้ำค่ะสวัสดีค่ะพี่เป็ดจ๋าพี่ปลาจ๋าขอเป็ดน้อยไปด้วยคนนะจ๊ะ
0: เก่งจังเลย
4: เป็ดน้อยไปเที่ยวไหนผลไม้ก็อยากจะไปด้วยนะคะเป็ดน้อยก็เป็นอาหารอย่างหนึ่งของคนด้วยแล้วก็ตับด้วยนะคะ
0: โอ้โหแจ๋ว
5: สวัสดีครับปากแดงแก้มแดงนะครับปากแดงแก้มแดงแดงแดงแดงแดงแดงแดงแดงแดงแดงบักดุมบักดุมบักดุม
6: แดงเป็ดน้อยก็คิดว่าสตรอเบอรี่น่าทานจังเลยเป็ดน้อยก็เลยไปหาเพื่อนชวนมาทานสตรอเบอรี
7: ่เพื่อนก็เลยมาทานสตรอเบอรี่ด้วยกัน
8: ฝ่ายสิงโตพอเห็นพระอาทิตย์สตรอเบอรี่ปากแดงๆเราก็มองว่าเอ๊ะปากฉันน่าจะแดงกว่านั้นเนี่ยและแล้วเจ้ากบที่อยู่ในน้ำก็ได้ยินเรื่องราวต่างๆมานานแสนนานขอฉันร่วมมงด้วยคน
9: เจ้าลูกไก่น้อยกำลังเดินเล่นอยู่ริมสระเมื่อเห็นเจ้าลูกกบกระโดดขึ้นมาก็ตกใจวิ่งไปสู่รังของมันค่ะ
10: โอ้ยเมื่อไปถึงรังก็พบว่าน้องตัวเองฟักออกมาจากไข่อีกหนึ่งตัว
11: สวัสดีค่ะเจ้าไก่ขาเรามาเป็นเพื่อนกันไหมคะ
12: อุ้ยไม่คิดอยากจะเป็นเพื่อนกับฉันมั้งเหรอฉันเป็นดอกทานตะวันแสนสวยนิจจา
13: ทันใดนั้นเจ้านกตัวน้อยก็บอกว่าเพื่อนๆรู้ไหมสตรอเบอรี่ที่รับประทานไปมีคุณค่าทางโภชนาการอย่างไรบ้าง
14: สวัสดีค่ะนอกจากสตรอเบอรี่แล้วก็ยังมีส้มโออย่างฉันที่ให้วิตามินซีสูงด้วยนะคะ
15: เกทับกันเลย
16: ของฉันนอกจากให้วิตามินซีสูงแล้วใครได้ทานดิฉันก็จะทำให้ผิวพรรณงดงามนะคะ
17: สวัสดีค่ะฉันต้นไม้ไงพวกเธอทั้งหลายก็มาจากตัวฉันนะเพราะต้นไม้นั้นสามารถจะออกผลิตดอก

0: ผลมาให้พวกเธอรับประทานให้มีสุขภาพดีไง
1: เป็นส้มไงล่ะผลไม้นะคะมะม่วงก็ใบเบานะคะอันนี้คือมะม่วงแก้วเด็กๆก็ควรรับประทานนะคะ
2: มันก็มีประโยชน์เหมือนกันซีโดนกัดแหว่งเชียว
3: แล้วทันใดนั้นเจ้าส้มก็หล่นลงมาจากต้นเพื่อเดินทางไปผจญภัยในนกข้าง
4: อ้าวส้มเหรอเน่าหรือเปล่าเนี่ยฉันชอบกินหญ้านะแต่ฉันไม่ชอบกินส้มค่ะ
5: สวัสดีจ้าพวกเธอทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นผลไม้ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ฉันคือพระอาทิตย์นะจ๊ะฉันกำลังเริ่มร้อนแล้วตอนนี้เพราะว่าพวกมนุษย์หรือพวกสัตว์ทำให้พวกให้ฉันเนี่ยร้อนนะแต่เมื่อฉันร้อนโลกก็จะร้อนต่อไปดังนั้นจงอย่าทำให้ฉันร้อนมากไปกว่านี้ขอให้พวกเธอมีความสามัคคีกันขอบคุณค่ะ
6: เอาสุดยอดเลยครับโอ้โหทำไปได้ยังไงเนี่ยแต่จริงๆครับนี่แหละครับคุณครูสิ่งที่นักแสดงไม่มีเลือดนักแสดงพวกเราเนี่ยเก่งกว่านะครูทุกอย่างครูเนี่ยทำได้ทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นอะไรยังไงอยากให้คุณครูเนี่ยครับเมื่อได้ตรงนี้แล้วเนี่ยคุณครูไปต่อยอดในห้องเรียนเนาะว่าเด็กเราจะทำยังไงเด็กเราจะกล้าพูดแสดงออกยังไงเด็กจะสนุกยังไงเขาจะมีความคิดที่มีจินตนาการไม่มีแอปพลายคือการคิดอย่างสร้างสรรค์ตรงนี้ได้เลยนะครับฝากคุณครูนะแนวทางเล็กๆน้อยๆนี้คงได้บ้างนะครับเราจะต่อไปด้วยเทมทะเลเรมเทมเทมเทมเทมเห็นไหมครับเรามีอะไรตื่นเต้นตลอดเห็นไหมครับในความสวยเดี๋ยวเราจะซ่อนความรู้อยู่อย่างนี้แต่ตอนนี้เรายังไม่มีเราเรียกว่าสี่เหลี่ยมแปลงกายนะครับเราจะแปลงกายได้หลายอย่างแปลงกายจากสี่เหลี่ยมนะครับนะนักเรียนดูนักเรียนดูนะจากสี่เหลี่ยมแปลงกายดูของคุณครูทำไมคุณครูต้องให้ดูอยากให้นักเรียนตื่นเต้นมีสิ่งเร้านะอยากจะทำนะครับสี่เหลี่ยมแปลงกายเทมเทรมเทมเทมเทมเทมอ๋อสีอะไรลูกสีอะไรสีไม้หรือสีช็อคสีไม้เราเรียนยังเรียนแล้วทำได้ไหมลูก
7: ได
6: ้ได้นะครับเห็นไหมนี่ตัวอะไรครับนี่กระจูเห็นไหมจากทรงกลมคุณครูบอกแล้วว่าทรงที่ง่ายที่สุดไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่ต้องเป็นทรงกลมเราสามารถทำได้สารพัดเลยนะครับในความสวยซ่อนความรู้เทมเทเรมเทมเทมเทมเทเรมความรู้อยู่ตรงนี้เด็กๆจะชอบใจใช้ได้ถึงมัธยมนะครับคุณครูมัธยมจากตรงนี้จากปีแรกคุณครูดูนะจากปีแรกต่อไปพอปีที่2เด็กเริ่มพัฒนาเด็กเริ่มพัฒนาเขาจะต่อยอดไปด้วยของการสร้างเสริมตัวคนตัวสิ่งที่เขากำหนดนั้นให้เติมเต็มเมื่อเติมเต็มแล้วก็จะเห็นความอลังการไม่มีหัวอย่างเดียวแล้วเห็นไหมครับไม่มีหัวแล้วรุ่นพี่ทำแบบไหนรุ่นน้องต้องดีกว่านะครับเป็นผลงานของเด็กนักเรียนนะครับเปิดไปเปิดได้คุณครูเห็นนะครับเดี๋ยวเราจะนะครับนะครับนี่ดอกไม้นี่หลายคนชอบรุ่นที่แล้วชอบมากเลยนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยไปติดที่ไหนครับไปติดที่ไหนได้บอร์ดบอร์ดของเราจะมีความรู้ไหมมีความรู้เพราะเด็กเรียนได้เปิดดอกไม้ให้บานนะฮะบานเต็มนะครับเห็นไหมครับสีไม้เห็นไหมครับสีไม้ทำไมผมถึงชักช้อนสีไม้เพราะสีไม้สามารถประดิษฐ์ชิ้นเล็กชิ้นน้อยได้แต่ถ้าเป็นสีช็อคทำได้แต่ชิ้นใหญ่แต่สีไม้เนี่ยชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะครับได้นะครับนี่ครับโดราเอมอนเห็นไหมครับโดราเอมอนเด็กๆชอบไหมครับนักเรียนสามารถพิมพ์ไม่ต้องเขียนก็ได้เพราะว่าเด็กตอนนี้เข้าเรียนเทคโนโลยีคือการพิมพ์หน้าคอมพิวเตอร์เห็นไหมครับได้นะเป็นไงนักเรียนเราใจอยากทำยัง
8: อยาก
6: อยากแล้วนะครับแต่คุณครูยังพูดไม่จบเลยอ่ะนี่เนี่ยได้แค่นี้ก่อนเนี่ยนะผู้ช่วยของเราบอกว่าเมื่อครั้งรุ่นที่แล้วขาดนิดนึงช้างก็เกิดจากสี่เหลี่ยมแปลงกายเหมือนกันเอาละครับต่อไปนี้ผู้ช่วยของเราตรงนี้ครับกระดาษอยู่ตรงนี้เราอยากทำแล้วอ่ะแจกไปคนละหนึ่งก่อนคนละหนึ่งนะคนละหนึ่งก่อนอยากได้แบบนี้เอาแบบนี้ที่เด็ก

0: าเด็กๆจินตนาการแต่พื้นฐานคุณครูครับใจเย็นพื้นฐานเกิดจากตรงนี้ก่อนพื้นฐานนะไม่ค่อยคุณครูไม่มีแต่เด็กเมื่อเปิดโอกาสเด็กเขาจะโอ้โหเก็ตเลยได้เลยครับเดี๋ยวจะสอนแม้กระทั่งการตัดการอะไรนะครับได้อ้าวต่อไปนะอ้าวมาแล้วครับสี่เหลี่ยมแปลงกายลูกผมนี่มันนะครับจัดสี่เหลี่ยมคุณครูได้ครบยังครบเสร็จแล้วคุณครูเห็นไหมครับพับทะแยงให้เป็นสามเหลี่ยมแล้วรีดให้เนียบเลยนั่นแหละครับนี่คือสี่เห็นไหมครับยังมาไม่ถึงคุณครูได้พับทีละครึ่งนะเร็วไปนิดนึงเดี๋ยวจะช้าเดี๋ยวจะช้านี่อย่างนี้ก็คืออย่างที่สองแค่นี้จบแตงเจนที่สามมาแล้วที่สามนะครับพับซ้ายพับขวานะถูกต้องเลยครับนี่คนนี้มองออกถูกนะครับคือทะแยงนะครับแล้วก็รีดให้เนียบนะแล้วก็มาทะแยงอีกครั้งหนึ่งแล้วก็รีดให้เรียบเสร็จแล้วครั้งที่สามพับครึ่งหนึ่งครับพับแบบคุณสั้นแล้วพับให้เป็นเครื่องหมายบวกพอคลี่ออกมามันจะเป็นเครื่องหมายบวกทำยังไงอย่างไรนะพอคลี่อันที่สี่ออกมามันก็จะเป็นมีทั้งคูณมีทั้งเครื่องหมายบวกนะครับลองดูsorry คลี่ออกมาอีกครั้งหนึ่งนั่นแหละทำไงถูกไหมถูกแล้วถูกแล้วนะแต่รีดนะรีดให้เรียบถ้าเกิดว่าคุณครูรีดไม่เรียบเนี่ยจะมีปัญหาช่วงเหมือนกับปากขยับคือจะโอ้โหฝ่าจะบีบลงได้เนี่ยจะมีปัญหาขอให้รีดให้กรีดให้รีบให้เรียบตัวนี้คุณครูดูเริ่มงงนิดนึงสาธิตมันจะอยู่ในสัตว์นี้แล้วก็สันปกของมันก็จะอยู่บนท้องฟ้าเรานี่แหละพูดง่ายอยู่ด้านบนเสร็จแล้วเนี่ยดูนะอันที่6เราจะเริ่มบีบเหมือนหัวหมูอะนะบีบตรงนี้นะครับคุณครูเห็นไหมครับบีบเหมือนกับที่เราบีบดิบีบปากเก่งมากครับเนี่ยนำร้อยรัดได้ดีนะครับบีบปากนะครับแผลพับนะด้านนี้นะครับแล้วก็ถึงพับด้านนี้เชิญครับสองด้านครับสองด้านนี่เดี๋ยวเราจะเริ่มถูกต้องรอกันนะได้ไหมครับได้ไหมมีไหมได้ไหมครับได้เลยเก่งมากครับถูกต้องได้ครับเดี๋ยวผมจะเดินดูนะทั้งไหนมีปัญหาไหมคุณเจี๊ยบคุณเจี๊ยบทำสองอันเลยเหรอครับได้ไม่เป็นไร
1: มันจะดันยากเนี่ยอันนี้กรีดดี
0: เพื่อประหยัดเวลาคุณครูได้แล้วใช่ไหมครับเมื่อคืนนั่งตัดเพราะว่าไม่อยากให้ครูตัดเสียเวลาก็เลยตัดมาให้แต่คุณครูจะทากาวทากาวติดนี่ได้แล้วนะแล้วก็จะมีครีบแบบตัวอย่างให้นะครับติดนะครับโอเคสบายไหมต้องทำการสบายแจกคุณครูคนละหนึ่งหางแล้วก็ครีบสองนะทำครีบทากาวก่อนนะครับลองดูทีละอย่างนะครับทีละและนักเรียนอย่าไปดูนักเรียนที่ตกนักเรียนที่ตกซ้ำชั้นจะอยู่ข้างหลังเขาอาจจะไปเร็วกับเราหน่อยนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลือกสีที่หลังได้ได้แล้วทากาวเหมือนกับที่ตัวอย่างเลยนะ

0: คุณนะ
1: ถูกต้อง
0: คุยติดผิดครับติดตรงนี้ครับใช้ตรงนี้ให้ด้านตรงนี้ตรงนี้นะจ๊ะนี่นะอ่ะถูกต้อง
1: ต้องนะครับ
0: สีอะไรคะสีส้มส้มอะไรคะได้ไหมครับได้ไหมครับอ้าวเก็บด้านนั้นครับด้านนี้ครับ
2: สีส
0: ้
2: ม
0: นี่นะจ๊ะนี่นะจ้าแล้วก็นี่นะนี่นะโอเคหน้า
2: เด็กด้านบน
3: ติดด้านบนครับคุณครูค้างด้านบนครับด้านบนแบบนั้น
2: ย
3: ัง
2: ไม
3: ่
2: ติ ด
3: เลย
2: คร
3: ับ ยังไม่ติดอ่ะ
4: ติดความแบบความ
0: แบบโอเคใช่ไหม
4: ช่วยหาเดี๋ยวโค้งเวลาใช่ไหมเนี่ยโค้งเวลา
0: เหมือนกันครับ
4: โค้งเวลา
5: จะติดด้านบนเนี
0: ่ยถูกต้องเลยครับถูกต้อง
4: โค้งเวลา
2: ตรงตรงตรง
0: โดนตรงเลยนะตรงกับตรงเอาตรงกับตรงนะครับ
2: ตรงขนานหรือขนาน
1: ไม่หรอกเราไม่เคย
0: ทำพร้อมมาพร้อมแล้วนะได้ได้เหมือนกันแล้วนะครับต่อไปขั้นตอนที่9ถ้าไม่มั่นใจใช้ดินสอที่เรามีอยู่นะครับร่างก่อนนะครับทีละอย่างนะเราไม่ได้คำนึงถึงปลาเหมือนจริงนะปลายิ้มเห็นไหมปลายิ้มอ่ะโค้งใหญ่ๆหน่อยครับดูคุณครูดูระหว่างส่วนนะครับแค่เส้นส่วนหนึ่งเนี่ยตรงที่ผมลูกศรเนี่ยนะครึ่งหนึ่งเลยเห็นไหมเส้นโค้งตรงครึ่งหนึ่งแล้วก็ปลาบรรจบครึ่งหนึ่งนะครับเห็นไหมครับแบ่งครึ่งเลยโค้งแบ่งครึ่งครูดูโค้งแบ่งครึ่งแล้วจะได้สัดส่วนที่สวยงามนะครับถ้าคุณครูโค้งหัวเล็กเนี่ยก็จะไม่สวยนะดูสัดส่วนนะครับร่างภาพขั้นตอนที่หนึ่งนะขั้นตอนที่เก้าพอเรียบร้อยแล้วมีครีบด้วยนะคุณครูมีครีบนะแล้วก็ไปขั้นตอนที่10เห็นไหมโค้งง่ายๆก่อนโค้งก่อนนะครับโค้งซ้อนกันซ้อนกันไปเรื่อยทีละโค้งเป็นแถวก่อนเป็นแถวแล้วเราก็แถวที
2: ่
0: สับวางกันนะครับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆโค้งไปเรื่อยๆนะครับก็จะบรรจบกันใช้ดินสอเช่นเดิมถ้ามั่นใจใช้ปากกาได้เห็นไหมครับเสร็จแล้วเราก็ระบายสีเหมือนเดิมสีได้เลยนะตัดเส้นก่อนนะใครต้องการตัดเส้นด้วยปากกาหมึกใหญ่เบิกได้
2: ไม่มีให้ยืม
0: นี่นะ
2: ไม่มีให้ยืมหมายความว่า
0: ไม่มีให้ย
2: ื
0: ม
2: ไม
0: ่
2: ม
0: ี
2: ก
0: ็
2: ให้ย
0: ื
2: ม
0: แล้วอาจจะตัดเร็วไป
2: แต่ยกมือนะคะ

0: ขนาดนี้เลย
1: ครับผมแล้วเราจะระบายง่ายแล้วเสร็จเร็ว
0: เ
1: ลยนะครับนี่เสร็จแล้วเราก็ใช้ปากกาด้ามลายเดี๋ยวผมมาปากกาด้ามลายอยู่นี่ก็มีไม่เป็นไรนะครับแล้วก็ครีมเดี๋ยวพี่กุ้งก็โค้งเลยนะ
2: ได้ครับแต่มันจะเล็กไปมันไม่ชัดเพราะนี่เราเริ่มใหญ่ขึ้นแต่ถามว่าทำได้

0: อ่ะคุณครูได้แล้วคุณครูพับเหมือนเดิมคุณครูได้แล้วนะคุณพับเหมือนเดิมนะตอนนี้ไม่ทำปลาตะเพียนแล้วแต่เดี๋ยวจะบอกว่าทำอะไรพื้นฐานไงพื้นฐานก็คือพับเหมือนเดิมพับจากสี่เหลี่ยมแปลงกายเหมือนเดิมนะครับคุณครูพับยังครับตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเอาละคุณครูพร้อมตอนนี้เราตัดอย่างไรซึ่งจะทำให้ได้หัวแบบสารพัดมันมีวิธีตัดนะครับตัดอย่างไรอย่างที่เราโชว์ไว้ครั้งแรกว่าเอ๊ะตัดทรงกลมยังไงทำไมถึงไม่หลุดนะนะครับทำยังไงถึงไม่หลุดทรงอะไรขอทบทวนทรงอะไรที่ง่ายที่สุดนักเรียน
1: ทรง
0: กลมนะครับคิดไม่ออกก็ชึกถึงทรงกลมไว้นะครับตอนนี้วิธีการครูดูนะวิธีการแกนถือว่ามันเป็นแกนก็การอยู่ข้างบนเนี่ยตัวแกนเนี่ยก็ต้องอยู่ข้างบนนะครับเดี๋ยวกรรไกรมีแล้วนะทรงกลมทรงที่ง่ายที่สุดดูที่คุณครูจะวาดนะครับวาดแล้วทรงกลมนักเรียนทราบไหมครับทรงกลมเนี่ยคุณครูสามารถที่จะทำเป็นอะไรฟุตบอลก็ได้ผลไม้คุณครูทำผลไม้ใช่ไหมครับวิธีการตัดเราจะตัดยังไงถึงไม่ให้หลุดเดี๋ยวจะมีเด็กนักเรียนของเราตัดแล้วหลุดรุ่นที่แล้วก็มีถ้าเราไม่ลองเราจะรู้ไหมเราไม่รู้เราต้องลองก่อนนะครับนะวิธีการตัดนะครับเด็กนักเรียนขอให้ตัดแล้วเอาขอบสีดำเอาไว้บ้างนะครับเราต้องการทำเป็นจุกเราก็ยังได้เลยทำเป็นจุกครับนะครับคุณครูก็จะเปิดจากทรงกลมง่ายๆนะครับแทมทระแรมแทมแทมเห็นไหมครับสักทรงกลมเห็นไหมครับไม่น่าเชื่อเลยว่าไอ้สี่เหลี่ยมแปลงกายมันแปลงได้สถานภาพเยอะแยะเลยนะเอาละนักเรียนของคุณครูลองใครตัดขาดของกระดาษใหม่ได้ครูไม่ทำโทษลองผิดลองถูกทรงวงรีได้ไหมนักเรียนวงรีเป็นอะไรสตรอเบอรี่ก็ได้นะทรงกลมแล้วก็มาแปะที่หลังนะแปะตรงนี้เป็นหูได้เป็นไอ้เจ้ามิกาจูเอาเศษกระดาษเหลือๆมาแปะๆนะเหมือนกับแปะปลาตะเพียนไงดอกไม้ดอกนี้คือแบบไหนนะตั้งไว้ตรงนี้ก็แล้วกัน
2: ขี้ตรงสูง
3: ไม่ขาดไหมเฮ้ยขาดเว้ย
0: ขาดไหมขาดไหม
3: ขาดหน่อย
0: ขาดหน่อยนึงเอาใหม่เอาไม้ขอไม้ไม่เป็นไรครับไม่หักคะแนนไม่หักคะแนน
3: ไม่ใช่ค่ะมันไปนั่นไงครับสตอรี่มันไปหัก
0: นี่ใช้ได้เลยครับโชว์หน่อยโชว์หน่อยเก่งมากขออาจารย์ไม่ขาดนะครับนิดนึงขัดคั่วขัดตัวคั่วเอาไม้ไหมเอาไม้ไหมเอาไม้ครูอีทเลยนิดเดียวไม่ได้เลยต้องขาดอันนั้นน่ะพอจับไปจับมานะครับครูอีทต้องทำใหม่แล้วทำยังไง
4: คั่วมันเป็นแบบนี
0: ้เราก็ต้องเหลือให้เยอะกว่านี้เขาเรียกอะไรนะตรงนี้ตรงนี้อะไรที่มันเรียงนะครับเห็นไหมครับเนี่ยดังนั้นเราต้องการวงรีใช่ไหมครับคุณครูก็โค้งนี่เลยไหมโค้งยังครับตอนนี้เดี๋ยวเราก็ตัดเส้นเห็นไหมครับเราก็เกี่ยวโอไม่โอเออเลยเห็นไหมครับตอนนี้เราก็เวลาจะตัดเราก็จะตัดตรงนี้ออกนิดเดียวออกแล้วก็ปั๊บก็ออกแล้วก็จะตัดลองดู
6: ไม่ขาดด้วย
0: ขาดไหม
6: ไม่ขาด
0: ไม่ขาด แต่บอบบางไปหน่อย
1: สับปะรดใช่ไหมคะ
0: บอบบาง
1: บอบบางไปหน่อยใช่ไหมคะ
0: บอบบางนะครับ
4: ถ้าไม่ทานก็ไป
0: แล้วทราบยังว่าทำไมถึงให้กระดาษ A4 เยอะถ้าเราใช้กระดาษ100ปอนด์เป็นไงเปลืองพอเราแม่นแล้วเราใช้กระดาษดีได้เลยเราแม่นแล้วเราเรียนรู้แล้วนะใช้กระดาษดีได้ใช้กระดาษ100ปอนด์ได้เลยนะตรงนี้ชื่นชมใหญ่เลยเอาล่ะครับคุณครูขอการบ้านนิดเดียวคุณครูดูนะเดี๋ยวเราจะปล่อยตรงเวลาเพราะว่าบางคนเห็นไหมอยู่ไกลอยู่เมืองการบ้างอะไรบ้างอยู่อู่ทองบ้างนะครับคุณครูดูนะครับหลังจากที่ปลาตะเพียนนะการบ้านวันนี้ไปเติมเต็มความรู้คุณครูดูเติมเต็มความรู้เนี่ยเห็นไหมครับพอเปิดมาเหมือนอันนี้เหมือนกันนะครับเปิดมาคุณครูเห็นไหมครับคุณครูก็จะได้คุณอยากจะใส่ความรู้อะไรเกี่ยวกับในวิชาที่ตัวเองสอนตัวเองถนัดที่สุดนะความรู้นะแล้วเราจะมีรางวัลให้รางวัลไม่ได้ให้ตรงความสวยนะคุณครูจะแยกกันเลยหนึ่งความสวยประเภทสวยงาม2ประเภทเนื้อหาอย่างละ10อย่างละ10เป็น20เกือบหมดห้องยังเกือบหมดแล้วใครไม่ได้นี่ต้องพิจารณาตัวเองตกลงไหมเอาละวันนี้หมดเวลาแล้วครูให้การบ้านเลยนะครับนะครับครูให้การบ้าน1ชิ้นพรุ่งนี้พร้อมส่งแล้วพรุ่งนี้เราจะจัดนิทรรศการเล็กๆเนี้ยต่อไปนะครับจะทำเป็นรูปทรงอะไรก็ได้อนุมัตินะรูปทรงอะไรก็ได้ออกมานะครับเราจะมาจัดกันที่ห้องนี้แปะๆดูซิของใครได้ประเภทสวยงามประเภทเนื้อหาประเภทตลกขบขันประเภทอยากได้รางวัลแต่ไม่สวยอะไรเงี้ยเราก็จะเอาละครับขอเชิญกลับบ้านมีอะไรสงสัยไหมเด็กๆว่าไงครับ
5: อ
0: ันเดียว
5: อ
0: ันให้สุดยอดอันเดียวใครจะทำแกงก็ช่างขอให้ส่งครู1อันเมื่อมาเพื่อมาประมูลชิ้นว่าตัวเองได้ไปกลับไปวันนี้
5: ใส่เนื้อหาลงไป
0: นึกออกยังนี่ใช่ไหมเนื้อหาอะไรก็ได้พิมพ์แปะก็ได้นะครับเห็นไหมอันนี้พิมพ์แล้วแปะเห็นไหมครับนะพิมพ์แปะก็ได้นี่ครับใส่ลงไปนะโอเคนะครับครูตามอัธยาศัยครับผมหลังจากที่เกิดการเรียนรู้ในวันนี้จบสิ้นลงทุกครั้งครูมีความสุขตัวผมเองนะมีความสุขมากเพราะว่าได้เห็นคุณครูได้เห็นรอยยิ้มของครูได้เห็นครูมีความสุขได้เห็นครูทำได้ได้เห็นการพัฒนาของครูได้ปลุกไฟของครูที่หลายๆคนมอดแต่เรามากระตุ้นอย่างที่บอกไว้ว่าครูนะไม่ช่วยครูแล้วใครจะช่วยครูตรงนั้นวันนี้เรามาบอกว่าเราไม่ได้เป็นคนเก่งไงเราบอกว่าวันนี้เรามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันจะเห็นว่าครูได้อะไรผมได้อะไรแล้วมาจูนตรงกันจะบอกทุกครั้งเลยว่าตัวเองไม่ได้เก่งนะเป็นครูด้วยกันเห็นครูมีรอยยิ้มเห็นครูไม่พักเบรกเห็นครูมีความเพลิดเพลินเห็นครูมีความสุขผมก็มีความสุขแล้ว

0: โทษจำคุกเนี่ยเราได้ถึงอะไร
1: ก็คนที่ทำผิดไง
2: ก็คือคนเลวอ่ะ
3: ผู้ต้องหาผู้ที่หลงผิด
4: ทำตัวไม่ดีก็ต้องนึกถึงคุกก่อนนะครับ
5: พูดถึงคุกนะครับมันเป็นเหมือนแดนสนธยาที่ทำให้คนคนหนึ่งที่ผิดกฎหมายถูกส่งมาอยู่ที่นี่ถูกส่งมารวมกัน
6: ก็มันน่ากลัวตรงที่ว่าเราคิดไปว่านักโทษเนี่ยจะต้องมีความโหดเหี้ยมดุร้ายเป็นโจรมันจะต้องมีการฆ่ากันอะไรกันแบบนั้น

0: ถ้าพูดถึงคุกคงไม่แปลกอะไรถ้าภาพในหัวของคุณจะเป็นภาพความน่ากลัวโหดเหี้ยมไม่น่าร่วมสังคกรรมด้วยแต่รู้ไหมครับมีคนกลุ่มหนึ่งที่ยังเชื่อในความเป็นคนว่าพร้อมที่จะพัฒนาไปสู่สิ่งที่ดีกว่าได้ด้วยการศึกษา
1: ถ้ามีคนคนหนึ่งเขาเข้าไปเป็นครูสอนคนในคุกนี้ค่ะคุณป้าคิดว่ามันดีไหม
2: ดีได้บุญแบบจิตใจเขาจะได้อ่อนโยนลงนะเพราะว่าเขาใช่ไหมเขาอาจจะแข็งก้าวโดยสันดานเขาอาจจะไม่ใช่คนเลวก็ได้
3: เราอยู่ข้างนอกบางทีเราอยู่ในห้องเรายังว่ามันอึดอัดเลยนะพูดถึงถ้าเราเป็นคนที่ติดคุกอยู่เงี้ยเราได้บรรยากาศที่เขามาสอนเราก็มันน่าจะดีนะครับ
4: ผมว่าก็ดีนะอยู่ในคุกมันเบาเวถ้ามีคนสอนก็ดีดี
5: ตอนก่อนหน้านั้นเป็นพนักงานเสิร์ฟครับ
3: ครับ
5: ก่อนที่จะขายยาแล้วผมก็เริ่มขายแล้วก็ออกมาขายวิ่งขาย
6: แล้วพี่ไปขายได้ไง
7: ก็ตอนทำเกษตรอะไรพวกนี้มันเหนื่อยไปเลยหารายได้แบบง่ายๆเนี่ย
6: อ
7: ๋
6: อแล้วดูดปะ
7: ใ
6: ช่อ๋อแล้วไปขายชวนไปอ่ะ
7: ก็พักพวก
8: ปล่อยม้า
9: ครับ
8: ดูดด้วย
9: ไม่ดูดครับเงินไม่พอใช้เฉยๆ
8: ครับไม่ดูดหรอ
9: ไม่สูดไม่ดูดครับ
8: ปล่อยอย่างเดียว
9: ครับผม
8: วันมันน่าเบื่อไหม
10: มันเบื่อมากครับเหมือนเขาขีดทางให้เราเดินลูกวงกลมพอจุดปุ๊บแล้วก็ขึ้นเรือนนอนลงมาต้องปฏิบัติเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิม
8: นี่วงกลมไม่รู้กี่วงเลยใช่ไหม
10: ครับวันมึนหมดเลยครับครับผม
11: วันนี้สายของคดียาเสพติดคือขี้เกียจชอบหาเงินง่ายๆนี่เป็นเรื่องปกติของผู้ต้องขังคดียาเสพติดขี้เกียจ
12: หน้าที่หลักของเจ้าหน้าที่ได้ทำก็คือควบคุมผู้ต้องขังให้อยู่ในกฎระเบียบวินัยไม่ให้แหกหลบหนีแล้วก็ให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลนะครับนี่คือภารกิจหลักของกรมราชทัณฑ์แล้วก็ของเจ้าหน้าที่ได้ทำทุกคนภารกิจต่อไปก็ของการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังเป็นกลุ่มที่กระทำความผิดกฎหมายเข้ามาเราต้องแก้ไขเขาเพราะนั้นนอกเหนือจากหน้าที่ควบคุมแล้วเราต้องแก้ไขเขาด้วยเป็นในตัวนี่คือภารกิจหลักๆที่สำคัญ2ประการของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์แล้วก็ของกรมราชทัณฑ์ที่จะต้องดำเนินไปด้วยกัน
13: ผู้ต้องขังหลังจากที่ศาลพิพากษาตัดสินจำคุกแล้วเข้ามาสู่กระบวนการของเรือนจำเรือนจำนี้จะเป็นเรือนจำที่เด็ดขาดแล้วกระบวนการแรกก็คือเข้ามาเรารับตัวผู้ต้องขังเข้ามาใช่ไหมคะก็จะมีการปฐมนิเทศผู้ต้องขังเข้าใหม่มีกระบวนการเรียกว่าจำแนกลักษณะผู้ต้องขังจำแนกได้แค่2อย่างค่ะจำแนกเพื่อการแก้ไขกับจำแนกเพื่อการควบคุม
8: เพื่อการควบคุมใช่ป่ะ
13: ใช่ค่ะ
8: มันยังไงบ้างคร
13: ับ เป็นการแยกประเภทคดีเราไม่ต้องแยกอยู่แล้วก็คือคดียาเสพติดล้วนใช่ไหมคะแต่แยกประเภทของโทษ
8: แล้วก็พอแบ่งเสร็จ
13: นะคะอันนี้เราเรียกว่ากระบวนการการจำแนกสัตว์ผู้ต้องขังพอแบ่งเสร็จเราก็จะนำผู้ต้องขังไปปฏิบัติตามแนวทางที่เหมาะสมหมายความว่าใครที่ไปเรียนก็ไปเรียนใครที่ต้องการฝึกอาชีพก็ไปฝึกตรงนี้เราเรียกว่าขั้นของกระบวนการบำบัดฟื้นฟู
8: พวกนี้นี่พอเป็นคนวางนโยบายเหรอครับ
14: คือมันเป็นนโยบายหลักของกรมราชทัณฑ์ด้วยนะแต่ว่าที่นี่จะเน้นหนักเพราะว่าต้องการให้มีการพัฒนาที่สมบูรณ์จริงๆก่อนที่จะพ้นโทษออกไป
11: อันดับแรกก็คือสิ่งที่สำคัญเราให้ความสำคัญกับ

0: โครงการไม่รู้หนังสือก่อนเป็นอันดับแรกโครงการ
1: รู้หนังสืออะไรเลยน
0: ี่ไม่ได้เลยครับต้องบังคับเรียนเลยคุณต้องรู้หนังสือให้ได้ถ้าไม่ได้ไม่ยอม
2: คือมันจะแบ่งเป็นเกรดด้วยโครงการไหนบางคนเนี่ยสมมติว่าโครงการเนี่ยคนไหนอ่านออกเห็นได้หัวไวปั๊บเนี่ยก็จะพัฒนาไปเรียนชั้นประถมในเทอมต่อไปถ้าโทษเขายังเหลือพอไม่ใช่หยุดอยู่แค่นี้นะเขาพัฒนา
3: ผู้ต้องขังคนไหนที่เรียนหนังสือยังไม่จบเช่นบอกว่าผมเรียนม.3 อยู่ครับแต่ผมไม่จบผมถูกไล่ออกก่อนหรือผมหนีโรงเรียนมาก่อนผมถูกจับมาก่อนไม่จบคณะกรรมการจำแนกก็จะให้มาเรียนหนังสือให้จบอย่างน้อยก็ม.3ผู้ต้องขังคนไหนที่บอกว่าผมจบม.3แล้วล่ะแต่ผมอยากเรียนม.ปลายต่อสมัครใจที่จะเรียนเราก็เปิดโอกาสให้เขาเรียนหรือผู้ต้องขังคนไหนที่บอกว่าเขาอยากจะเรียนปวช.ก็จะถูกส่งมาเรียนนะครับเพราะนั้นนี่เราก็จะเปิดโอกาสให้กับผู้ต้องขังได้เรียนตอนที่เขาสนใจแรกเริ่มเดิมทีนี่นะครับโรงเรียนในคุกนี่นะครับมันคือโรงเรียนผู้ใหญ่ซึ่งก็เหมือนกับโรงเรียนผู้ใหญ่ข้างนอกจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของกศน.ลักษณะแต่ละแดนเนี่ยก็จะคล้ายๆกันเน้นในเรื่องของการฝึกวิชาชีพเน้นในเรื่องของการทำงานที่ตลาดแรงงานต้องการ

0: พี่ปิชานี่เราสอนเองด้วยหรือเปล่าคร
1: ับ ไม่พี่จะมีน้องในนี้สอน มีผู้คุมในนี้เขาสอนเองแต่ว่าเราก็จะอบรมให้เขาว่าวิธีการสอนจิตวิทยาผู้ใหญ่เป็นยังไง
0: ครับเช่นยังไงครับพี
1: ่สมมติว่าความต้องการสมมติว่าเรื่องนี้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยนะครับเราจะสอนเขาว่าหลักปรัชญาของพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยให้มาว่ายังไง
0: ครับ
1: แล้วก็ลองคิดดูสิครับว่าถ้าเราดำเนินการตามหลักปรัชญาของพระเจ้าอยู่หัวแล้วชีวิตเราจะเป็นยังไงก็ให้เขาฝันต่อไปว่าเขาเมื่อออกไปนอกคุกแล้วเนี่ยออกไปจากเรือนจำได้ถ้าเอาหลักปรัชญานี้ไปปฏิบัติกับตัวเองจะคิดยังไงการที่เขาจะมาอยู่ในนี้5ปี3ปีหรือ10ปีต่างๆเนี่ยมันเปลี่ยนไปเยอะไงเพราะใน1วันเนี่ยโลกเราเปลี่ยนแปลงไปตลอดนะฮะโลกเราเปลี่ยนแปลงไปตลอดแม้กระทั่งน้องดูอะไรกันถนนหนทางเนี่ยมันก็เปลี่ยนไป
0: ใช
1: ่ใช่ไหมแล้วเขาล่ะเขามาอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมเนี่ยในรั้วเนี่ยนะครับเขาก็อยู่เนี่ยเขาเจอเพื่อนตรงนี้เจอครูเจอผู้คุมเจอใครแต่ใครที่มาหาเขาถามว่าเขาอยากได้ดีไหมเนี่ยเราต้องให้เขาไงให้เขาทั้งพร้อมไปกับทักษะชีวิตเขาที่จะออกไปดำรงชีวิตอยู่ข้างนอก
2: ความรู้สึกหนูคุกเป็นไงหนูเข้ามานี่นี่หรือคุก
3: นี่อันนี้คือไม่เราไม่เรียกคุกหรอกอันนี้คือศูนย์เตรียมความพร้อมก่อนปล่
2: อ
3: ยนะจะดูมีบรรยากาศมีท้องนามีอะไรแต่อะไรเดี๋ยวดูตรงนู้นน่ะลงจากเรือนอนมาปุ๊บเอ้ยเรามีท้องนาไม่มีที่ไหนอย่างพวกนี้เขารู้ละอีก2ปีปี3ปีเขากลับบ้านแน่นอนเขาก็พยายามหาความรู้เพื่อที่จะไปพัฒนาตัวเขาด้วยอะไรด้วยเนี่ยนะ
2: เข้าใจละ
3: 30ปีลงมาเนี่ยเราจะอัดเรื่องนี้เต็มที่เลยนะถ้าเลยอย่างนั้นไปก็ค่อนข้างอันตรายหน่อยก็จะใช้มาตรการควบคุมเป็นหลักเรียนจำก็จะแบ่งเกรดกันไปเลยพวกนั้นก็จะเน้นเรื่องการควบคุมมีวงจรปิดคุณเท่าไรก็จะเห็นหมดนะเจ้าหน้าที่เราก็จะไม่เข้าไปใกล้ชิดเท่าไหร
4: ่ก็เหมือนกับที่ท่านผอ.พูดครับการศึกษาที่ให้กับผู้ต้องขังไม่ได้ให้กันทุกคนคนที่มีโอกาสเรียนก็คือคนที่ทางเรือนจำเห็นสมควรว่ายังพัฒนาได้ใครฆ่าคนปล้นจี้ถูกตัดสินโทษหนักๆไม่มีโอกาสได้เรียนหรอกครับก็มีแต่โอกาสจบชีวิตในคุกนั่นแหละเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องกังวลเลยว่าคนที่ทำผิดจะไม่ได้รับผลกรรมอย่างสะสม

0: ตอนแรกๆที่รุดเข้ามานี่เป็นไงบ้างคือแบบมันคงเซ็งนะใช่ป่ะ
1: รับไม่ได้
0: เหรอจริงป่ะ
2: เข้ามาใหม่ๆเครียดเครียดเหมือนกันเครียดโหผมเคยคิดฆ่าตัวตายนะเข้ามาใหม่ๆ
3: ปกติของคนนะถ้าอยู่ข้างนอกเรามีอิสระของตัวเราเองเราอยากจะไปไหนเราก็ไปได้ใช่ไหมอยู่ในคุกก็วันๆเห็นแต่กำแพงเห็นแต่คนเยอะแยะไปหมดเราบางทีถ้าเรามาแล้วเราไม่รู้จักกับ

0: ไปเราก็เครียด
1: พอเข้ามาเรือนจำปุ๊บจะยังไม่มีคนมาเยี่ยมเลยเพราะว่าเขายังลางานยังอะไรกันยังไม่ได้ครับผมซึ่งลำบากมากเจอเพื่อนดีก็ได้ก็ดีไปกว่าจะมาเยี่ยมก็4วันได้นอนน้ำตาตกทั้งคืน
2: จะนอนอย่างนี้คิดอะไรหรือจะนอนก็ไม่ได้ทันคิดนอนกันเต็มเลย
0: นอนกันเต็มเลยถ้าลุกไปก็ที่ก็หายแล้วครับ
2: อ้าวเหรอ
0: ครับผม
2: อ้าวแล้วกลับมานอนตรงไหน
0: กลับมาก็ต้องมานั่งแหวกแล้วก็นอนตะแคง
2: ตอนที่เราติดครั้งแรกอยากกลับบ้านนี่แล้วระหว่างนั้นมันทำใจได้ตอนไหนเรื่อง
0: สักประมาณ 4-5 เดือนเริ่มจะลงตัวนะครับเริ่มจะมีเพื่อนเริ่มจะรู้จักกันข้างใน
2: มีเพื่อนแล้วคือมันช่วยเราไงก็คือมีเรื่องคุย
0: มีเรื่องคุยกันทำให้มีเรื่องคุยกันพอมีเรื่องคุยกันก็ไม่คิดถึงบ้าน ได้แป๊บนึงอะไรอย่างเงี้ยพอถึงเวลาว่างๆถึงเวลาใกล้ๆจะนอนช่วงนั้นก็จะคิดถึงบ้านเหมือนเดิมนะครับ
2: ทุกคนเป็นเหมือนกันหมดป
0: ่ะเป็นเหมือนกันหมดแล้วครับคิดว่าส่วนใหญ่น่าจะเป็นอย่างนั้น
2: อีก5ปีนี้เราจะอยู่กับมันยังไงเนี
3: ่
2: ย
3: อีก5ปีก็คิดว่าอยากจะเรียนฝึกวิชาชีพ
2: ต้องหาอะไรทำใช่ไหม
3: ต้องหาอะไรทำใช่ออกไปเราจะได้มีความรู
1: ้ที่นี่เขาดีหน่อยเขาหนุนเรื่องดนตรีเรื่องนักโทษอยากทำอะไรเขาก็สามารถทำได
2: ้ตอนนี้เราเริ่มพอมันเซ็งทุกวันเหมือนกันทุกวันเราเริ่มแบบมันอยากทำอะไรบ้างไหม
1: ก็พอนั่งแก่เพลงครับทำเพลงเล่นแต่งเพลงเอาเล่นกีตาร์อ
2: ะไรอย่างเงี้ยเหรอ
1: ครับผม
4: เขาก็จะในแต่ละแดนเขาจะมีงานให้ผู้ต้องขังทำเรียกว่าเป็นกิจกรรมอาชีวบำบัดคือเพื่อให้ผู้ต้องขังนี้ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะครับคือไม่ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยที่ไร้ค่าเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะเกิดอาการฟุ้งซ่านก็จะเกิดความเครียดต่างขึ้นมานี่เรียนกับภาพนะครับนี่ฮะที่นี่ก็จะมีการวาดภาพวาดภาพแล้วก็มีปูนปั้นเป็นปูนปั้นสดเป็นผ้านูนต่ำที่เป็นหนึ่งในงานทั้ง10หมู่ของไทยฮะ
2: ครับ
4: ที่นี่มีพื้นที่3ไร่กว่านะครับ3ไร่กว่าแล้วก็จะจำลองบรรยากาศให้มันดูผ่อนคลายให้มันดูร่มรื่นให้มันดูรีแลกซ์ให้เหมือนกับโรงเรียน
5: ที่นี่เมื่อก่อนก็เป็นแดนหนึ่งเป็นแดนที่ใช้ควบคุมผู้ต้องขังแต่ว่าพอมาระยะหลังเนี่ยเราให้ความสำคัญกับเรื่องของการจัดการศึกษามากขึ้นก็มีการเปลี่ยนแดนควบคุมผู้ต้องขังเนี่ยให้เป็นโรงเรียนแบบเต็มรูปแบบเลยตอนนี้พูดง่ายๆว่าโรงเรียนหรือศูนย์การเรียนที่นี่เนี่ยเปรียบเสมือนโรงเรียนนะครับข้างนอกเลยนะครับเราต้องการที่จะทำให้บรรยากาศของโรงเรียนเนี่ยกลับมาสู่ผู้ต้องขังอีกครั้งหนึ่ง

0: วงจรเช่าข้อสองนะ
1: มาจากไหนเอ่ย
2: มาจากวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกนะครับ
1: แล
2: ้
1: วมาสอนวิชาอะไรคะ
2: สอนวิทยาการสร้างเว็บเพจแล้วก็วิทยาโลกเครือข่ายเบื้องต้น
0: โมเด็มความเร็วเท่าไหร่ฮะบอกไปเมื่อกี้ค่าเร็วอะไร
3: ก
0: ิ
3: โล
0: กิโลอะไรกิโลบิตกิโลบิตติดยุคกำลัง
3: เสือสาม
0: เนี่ยคำว่าเปอร์เซ็นต์

0: ว่าไง
1: เปอร์เฟกต
0: ์น้องเต็มเลย
1: ต่อ1วินาทีใช่ป่ะก็คือสัญญาณส่งไปได้56กิโลบิตต่อ1วินาที
2: เขาบอกว่าเข้ามาครั้งแรกรู้สึกกลัวใช่ป่ะ
3: กลัวก็มีบ้างครับเพราะว่ามาหายตัวครับ
2: แล้วหนูหายกลัวหรือยัง
3: ไม่มีแล้วครับผมเพราะว่าก็ลูกศิษย์ก็ตั้งใจเรียนดีไม่มีแบบไม่มีแบบนิสัยไม่ดี
4: ตอนที่เราได้ยินต้องมาสอนในคุกเนี่ย
3: ไม่เหมือนตอนแรกคิดว่าเด็กจะไม่ค่อยตั้งใจเท่าไหร่แต่พอมาสอนจริงๆเด็กตั้งใจกว่าเด็กที่เรียนที่เทคนิคดี
5: สอนเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นครับแล้วก็งานฝึกฝีมือรุ่นนี้เป็นรุ่นที่3แล้วครับ
6: รุ่นที่3
5: ครับช่างเชื่อมครับจบไป2รุ่น
6: กลัวไหมตอนแรก
5: ก็ไม่ถึงกับมากอะไรนะครับเพียงแต่ว่ากังวลนิดหน่อยเวลาเรามาใหม่ๆบางทีก็แซวกันว่าต้องเวลาเข้าประตูมาต้องเดินถอยหลังเข้านะเขาบอกไม่งั้นเดี๋ยวอะไรอ่ะเป็นความเชื่อ แล้วก็แซวกันเล่นอะไรพวกนี้อ
6: ะไรพวกนั้นมากกว่า
5: ครับ
6: แล้วพอมันได้มาสอนรู้มัน
5: ได้มาเจอแล้วมัน
6: ผิดไหม
5: ผิดคาด
6: ผิดคาดตรงไหนครับอาจารย
5: ์ความสนใจในการเรียนเข้าค่อนข้างดีมาก
6: ดีมากเลยอาจารย์
5: ครับรุ่นแรกดีมากเลย
7: เด็กที่นี่เป็นเด็กของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร
6: เพราะแบบนั้นเลย
7: ครับคือมีการลงทะเบียนแล้วก็ใช้หมายเลข13หลักอ่ะเป็นตัวกำหนดเลยเรามีสิทธิ์
6: อาจารย์ก็เข้ามาสอน
7: ครับคือเราจะมีการจัดการเรียนการสอนว่าวันนี้เรามีสอนวิชาอะไรบ้างวันจันทร์สมมติว่าวันจันทร์สอนเครื่องยนต์เบื้องต้นไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นก็จะเอาครูช่างยนต์กับช่างไฟมาส่วนใหญ่เขาจะเปิดช่างเชื่อมเพราะเด็กจะได้มีอาชีพติดตัวออกไปเวลาพ้นโทษเนี่ยเขาสามารถจะไปเป็นเชื่อมแล้วแต่จะเชื่อมเหล็กดัดไปทำมุ้งด้วยทำอะไรเราจะสอนเกือบทุกวิชา
6: พ
7: ี่
6: อย
7: ู่
6: ร
7: ับ
6: พ
7: ี่
6: จะสอนอะไรเน
7: ี่
6: ย
8: ครับ
9: สอน
6: วิชาอะไร
8: ครับ
6: พ
8: ี
6: ่
10: ครับผม
6: วันนี้สอนอะไรแก
8: กัดกระจก
10: เห็นครับ
6: แล้วเราเริ่มอย่างนี้มานานยังครับเนี่ย
10: ผมเพิ่งจะเป็นครั้งที่สอง
6: ได้มาสอนครั้งแรกเป็นไง
10: แรกๆผมรู้สึกตื่นเต้นก่อนเข้ามานะก่อนจะก้าวเท้าข้ามรั้วเข้ามา
6: คือคุยกับคนรอบข้างไหม
10: มีครับม
6: ีว่าไงบ้างคุยกันยังไงบ้าง
10: ส่วนใหญ่จะมีปัญหาหนักคือแฟนผมนี่แหละเขากังวล
6: เขาเป็นห่วง
10: เป็นห่วงครับแม่ก็ไม่ได้อะไรนะด้วยวัยเขาอาจจะไม่รู้สึกตื่นเต้นอะไรแล้วคือเขาบอกว่ามันเป็นกฎระเบียบแล้วคุณไม่ต้องกังวลหรอกยังไงก็ต้องรักษาความปลอดภัยให้เราอย่างดีแต่แฟนเนี่ยจะรู้สึกหนักใจ
11: ชื่อสุริรัตน์ค่ะ
6: สุริรัตน์
11: ค่ะชื่อเล่นชื่อยุ้ยค่ะ
6: ยุ้ย
11: จบเกษตรนะคะปริญญาตรีเกษตรพืชผักที่มหาลัยแม่โจ้ค่ะแล้วก็ปริญญาโทนี่บริหารการพัฒนาที่แม่โจ้เหมือนกัน
12: เดี๋ยวพี่พันธ์พรุ่งนี้เดี๋ยวบอกหัวหน้าไว้อีกทีนึงพรุ่งนี้จะให้ถอนไปขาย
11: ก็เข้ามาช่วงแรกก็กลัวค่ะทุกคดีฆ่าปนอะไรมีทุกหมดเลย
6: ครบ
11: เซตแล้วมันเป็นคุกเล็กแล้วเวลาเข้าไปก็คือเดินห่างกันแค่สักฟุตเดียวอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกไม่ค่อยดี
6: บอกแม่ก่อนเน
11: ี่
6: ย
11: แม่กลัว
6: ตอนแรกกันขอปาก
11: ยูก็บอกแม่ว่าตั้งแต่เล็กจนโตจนเรียนจบเกือบทุกวันที่ยูต้องขออะไรจากแม่แล้ววันนี้ยูขอให้คนอื่นได้ไหมอะไร
6: แม่ว่า
11: แม่เขาก็อึ้งไปพักนึงแต่เขาก็จะคือจะห่วงเรื่องความปลอดภัยก็เลยจะบอกแม่ว่าเวลาเขาออก
6: ก็ไม่ฟังแล้ว
11: เลยไม่ฟัง
13: เขาเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆนะครับชื่นชมว่าอาจารย์ยูเป็นคนที่ขยันนะเป็นคนขยันสอนผู้ต้องขังปลูกผักนะครับตากแดดอยู่กลางสนามร้อนเลยทันยุก็ทำได้นะครับก็ชื่นชมโอ้โหทันยุเก่งนะครับเก่งมีความสามารถแล้วก็ทุ่มเทน่าดูแล้วที่สำคัญคือเขาไม่กลัวด้วยนะครับเขาไม่กลัวที่จะในคุกไม่กลัวที่จะมาทำงานกับผู้ต้องขังชาย
14: ที่นี่มีอะไรให้ทำเยอะครับเอาเป็นว่าถ้าไม่ขี้เกียจจนขุดไม่ขึ้นพวกเขาพ้นโทษไปไม่ตกงานแน่ๆถ้าไม่ถูกสังคมปิดกั้นนะ

0: และถึงจะเป็นอย่างนั้นที่นี่ก็ยังมีอีกวิชาชีพหนึ่งที่ทำให้พวกเขากลายเป็นนายจ้างของตัวเองได้ด้วยซ้ำนั่นก็คือวิชาเกษตร
1: ต้นไม้สรีระของต้นไม้ประกอบด้วยใบลำต้นรากในแนวคิดของผมผมคิดว่าเกษตรตอบโจทย์ตรงที่สุดอย่างน้อยที่สุดอย่างน้อยที่สุดในขณะที่เขาในขณะที่เขายังใช้ชีวิตอยู่ในที่จำกัดเนี่ยถ้าเขาเหนื่อยถ้าเขาได้เหนื่อยคุณนึกออกไหม
2: ก็ไม่ฟุ้งซ่าน
1: ไม่ฟุ้งซ่านไม่ต้องมานั่งดูกำแพงเมื่อไหร่จะออกสักทีถูกไหมฮะเขาเหนื่อยเขาหลับนอนวันหนึ่งมันผ่านไปรวดเร็วมากอันนี้คือแนวคิดผม
3: คือผมมองว่ากรมราชทัณฑ์เนี่ยเป็นฐานการผลิตที่มีพื้นที่เยอะมากก็มองว่าเกษตรเนี่ยน่าจะดีที่สุดอย่างน้อยๆก็คือไม่ต้องไปเป็นลูกจ้างใครนึกอยากทำก็ยังทำได้ถ้าไม่อยากทำเราก็ปลูกเราไว้กินไว้อะไรเล็กๆน้อยๆใช้ในชีวิตประจำวันได
1: ้คือเดิมบางทีเนี่ยเราเคยปลูกเราเคยปลูกพืชผักต่างๆเนี่ยเราใช้เคมีใช่ไหมใช้ปุ๋ยเคมีใช้ยาฆ่าแมลงแต่วันนี้นะครับณที่นี้เนี่ยเราทำเกษตรแบบอินทรีย์นะครับดินคือที่รวมของธาตุอาหารซึ่งพืชจะใช้รากดูดเอาไปเลี้ยงลำต้นได้ดินที่ดีต้องมีองค์ประกอบของหนึ่งอากาศตัวนี้ 25% ต้องมีน้ำ 25% มีธาตุอาหาร 45% ต้องมีอินทรีย์วัตถุสิ่งมีชีวิต 5% ถ้าคุณได้ลักษณะนี้ปลูกต้นไม้มันก็จะเจริญเติบโตถ้าเรากลับเข้าไปสู่ระบบเดิมใช้ออร์แกนิกเราก็อยู่กันอย่างไม่ต้องลำบากไม่ต้องเจอกับปัญหาพวกโรคภัยไข้เจ็บอันนี้ผมคิดว่าอยากจะสอนให้เขาได้เอาไปใช้ชีวิตนอก

0: นี่ติดนานไหมเนี่ย
1: อยู่มา9ปีครับ
0: 9ปีแล้วออกปีหน้าเหรอ
1: ออกปีหน้า
0: โอ้โหออกไปกลับไปทำอะไรเนี่ย
1: ก็ต้องออกทำเกษตรออกบ้านทำเกษตร
0: เหรอแล้วคิดว่า9ปีที่อยู่ที่นี่นี่ได้ความรู้อะไรไหม
1: ก็ได้เยอะ
0: เหรอออกไปนี่ทำเองเป็นเลยไหม
1: เป็นเลย
0: นี่ถ้าพี่พันธ์ไม่ติดนี่ไม่ติดคุกนี่พี่พันธ์คิดว่าพี่พันธ์จะได้ความรู้พวกนี้ไหมเน
1: ี่
0: ย
1: คงไม่ได
0: ้การเล่นนี้พอเราสอนเสร็จเขาออกไปเขาไปทำของเขาเราก็ไม่ได้อะไรดิ
2: ก็ได้บุญผมได้บุญผมไม่ได้ต้องการอะไรเลยผมต้องการให้เขาสิ่งที่ผมต้องการหนึ่งมึงไม่กลับเข้ามาอีกอันที่สองมึงออกไปแล้วมึงจะไปทำร้ายสังคมนี่คือประตูสองของผมผมได้ทุนไปเรียนหนังสือผมได้อะไรไปทำงานต่างประเทศผมได้เงินเดือนไม่เยอะนะลูกตาผมจบผมได้เพราะผมได้จากนี
0: ้
2: จากภาษีของราษฎ
0: ร
2: ณวันนี้ผมต้องคืนวันนั้นพรุ่งนี้จบไปไปทำงานเลยผมไม่สนยิ่งดีผมยิ่งชอบไม่เป็นภาระให้สังคมมีอยู่สามสี่คนที่ผมสอนแล้วปลดปล่อยออกมาแล้วผมให้ราชทัณฑ์จ้างไว้ทำงานให้เดือนละ9,000ใช่ไหมตอนนี้ก็เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐไปแล้ว
0: ครับ
2: นี่เนี่ยเห็นแล้วมันผมดูแล้วมัน
0: อ๋อนี่
2: คือชื่นใจ
0: ที่ว่าใช่ไหม
2: ครับ
3: การเรียนการสอนในคุกจำเป็นไหมพี
1: ่จำเป็นนะ
3: เพราะอะไรพี่คนมันว่าง
1: ไม่มีความรู้เยอะอะไรเนี่ยเขียนหนังสือไม่ได้ต้องมาให้เราช่วยเขียนไปที่บ้านขอเงินให้มาเยี่ยมหลายอย่างบางทีก็ช่วยเขียนไปเยอะ
4: การเรียนพูดถึงการเรียนในเรือนจำผมว่าจำเป็นนะครับเพราะว่าผมว่ามองดูแล้วเป็นสิ่งที่ดีสำหรับผมเลยนะผมว่าเป็นสิ่งที่ดีอยู่ข้างนอกไม่มีเวลาทำอย่างนี้แน่นอนไม่มีเวลาเรียนแน่นอนครับ
0: คิดว่าถ้าเกิดเราไม่ได้เข้ามาติดอย่างนี้จะรู้เรื่องคอมไหมเนี
4: ่
0: ย
4: ไม่รู้หรอกครับ
0: แล้วนี่เดี๋ยวนี้เราเป็นอะไรบ้าง
4: เอกสารแล้วก็โปรแกรม Adobe ทุกอย่างผมก็เป็นคนเป็นซ่อมก็มีที่ได้ซ่อมก็ได้มาจากอาจารย์ที่เข้ามาสอนบ้างแล้วก็ได้จากเพื่อนที่เป็นอยู่แล้วบ้างครับ
5: ผมว่าคนเราอ่ะมันมีโอกาสที่จะทำผิดกันได้แต่ว่าผิดแล้วสิ่งที่คุณทำไปอ่ะสำนึกหรือ

0: ดได้ออกไปแล้วคุณจะปรับตัวหรือแก้ไขอย่างไรสอนไปผมเชื่อว่าหลายคนไม่ได้ไปใช้เป็นคุณจะออกไปกัดไหมได้ไม่กี่ร้อยทำแบบเดิมคุณได้กี่พันกี่หมื่นกี่แสนผมในฐานะที่เป็นครูถ้าได้สอนผมเชื่อว่าความรู้ที่ผมมีมันไม่ตายรู้แล้วแบ่งปันดีกว่ารู้แล้วเก็บไว้ครับสอนใครก็ได้ถ้าอยากรู
1: ้บางคนนะบางคนจบปริญญาตรีปริญญาโทก็มีนะเรียนจากมททเนี่ยนิติศาสตร์ด้วย
2: แสดงว่าพี่กำลังบอกว่าบางคนเขาไม่ใช่แค่ชอบเขาต้องการเลยด้วยแหละใช่ไหมคร
1: ับ ใช่เนี่ยพี่ถามว่าสิ่งเหล่านี้ที่เขาเรียนร่ำเรียนไปแล้วเนี่ยเมื่อจบออกไปแล้วเนี่ยเมื่อเขาพ้นโทษออกไปเนี่ยสังคมให้เขาป่ะ
3: คือออกไปนี่อย่างแรกคือเราตั้งเป้าว่าเราจะทำ
4: ตั้งเป้าว่าจะทำ
3: ขอทุนเปิดร้านซ่อมคอม
4: ครับผม
3: ตอนนี้เราซ่อมอะไรเป็นบ้างฮาร์ดแวร์รู้หมด
4: ฮาร์ดแวร์รู้หมดครับ
2: สังคมเราบอกว่า
1: ให้โอกาส
2: ผิดแล้วเราพร้อมจะให้โอกาส
1: ใช่
2: กับตัว
1: ใช่แต่ว่าทางโอกาสนั้นคุณพูดแต่คำพูดไงแต่การกระทำคุณไม่ได้ให้ไง
2: ครับ
1: สังคมมัวแต่ไปมองไอ้จุดเล็กๆที่เขาผิดพลาดมาตลอดเรามักจะมองข้อผิดพลาดมากกว่าข้อดีเราไม่ยืนอยู่บนบรรทัดฐานที่ความถูกต้องไงและการให้อภัยเราไม่มีพี่ยังถามว่าสิงสาราสัตว์ยังมาฝึกได้แล้วคนนะคือก็ถามว่าในชีวิตนี้ใครบ้างอยากกระทำความผิดในเมื่อคนไม่ให้โอกาสแล้วเนี่ยลองคิดดูว่ามันจะไปทางไหนมันก็ต้องหันกลับมาอีก
5: ถามว่าสังคมยังไม่ยอมรับในตัวของผู้ต้องขังถ้าเขารู้นะฮะว่าเป็นผู้ต้องขังมาแล้วเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลย
2: ถ้าเป็นพวกบริษัทหรืออะไรต่างๆ
5: จบทันทีเลยในเมื่อราชการเองยังปิดกั้น
6: คือตัวของผู้ต้องขังที่ออกไปเนี่ยเขาจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดกับสังคมขึ้นก่อนเขาจะต้องพิสูจน์ตัวเองให้กับสังคมภายนอกได้รับรู้ว่าเขากลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีแล้วเขามีความรู้ความสามารถที่จะกลับไปรับใช้สังคมได้และนี่คือสิ่งที่ยากที่สุดแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามคุณพ่ายแพ้กับแรงลมที่มันกระทบคุณอย่างมหาศาลในทุกทิศทางเนี่ยคุณก็เท่ากับว่าคุณอ่อนแอสิ่งที่คุณจะต้องไปเจอข้างนอกคือหนึ่งสังคมจะมองคุณว่าเป็นคนขี้คุกเขาจะมีเส้นบางๆกั้นคุณตีกรอบคุณไว้ว่าคือคุณคือคนไม่ดีถ้าคุณผ่านได้นั่นคือถือว่าคุณประสบความสำเร็จแล้วในการที่จะเป็นคนดีของสังคมต่อไปและนี่ก็คือความสำเร็จของกรมราชทัณฑ
4: ์ก่อนหน้านี้ผมเคยคิดว่าคุกคือที่สำหรับคนเลวแต่พอมาได้สัมผัสจริงๆผมว่ามันคือที่สำหรับการให้โอกาสมากกว่าไม่ว่าจะให้โอกาสกับตัวเองหรือว่าให้โอกาสกับคนอื่นหลักคิดว่าทำไมต้องเสียเวลากับคนพวกนี้ด้วยมันไม่สำคัญหรอกครับว่าคนอื่นเขาจะคิดยังไงกันเพราะสำหรับคนที่เข้ามาทำหน้าที่ครูที่นี่พวกเขามีความคิดร่วมกันที่ว่าโอกาสเปิดกว้างสำหรับทุกคนเสมอ

เป็นความจริงในอดีตว่าคนที่ติดเชื้อส่วนใหญ่จะตายเร็วสมัยแรกๆเลยถ้ามีอาการของเอสเต็มขั้นแล้วอยู่ได้อีก2ปีก็ตายเวลานี้เอสเนี่ยกลายเป็นโรคที่รักษาได้คนที่ติดเชื้อ HIV นั้นสามารถมีอายุยืนยาวได้เหมือนกับคนที่ไม่ติดเชื้อทั่วๆไป

เรื่อง HIV แม้จะมีคนบอกว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนจนไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแต่ถ้าพูดถึงด้านความรู้สึกที่มีต่อคำว่าเอด

0: บางทีมันอาจจะไม่เคยเปลี่ยนไปเลย
1: สังคมเนี่ยเขียนคิดว่าการติดเชื้อนั้นเป็นพฤติกรรมของคนไม่ดีไม่ว่าติดยาเสพติดไม่ว่าชายนักเที่ยวไม่ว่าหญิงขายบริการทางเพศไม่ว่าชายรักชายเห็นภาพคนที่ติดเชื้อต้องตัวดำ

0: ็ไม่อยากคุกจะคุกคีเลยครับ
1: คงลำบากนะแต่ว่าถ้าแบบพูดคุยสื่อสารอะไรกันเนี่ยได
2: ้ก็กลัวนะคะบอกตรงๆก็กลัวเพราะตัวเองมีโรคประจำตัวอยู
3: ่ถ้าไม่ใช่ว่ารังเกียจแต่ไลฟ์สไตล์หรือวิถีความเป็นอยู่ของเราตอนนี้เราทำไม่ได้

เลขประมาณการนะครับซึ่งจากสูตรทางสถิติทางด้านระบาดวิทยานะครับเขาบอกว่ามีคนไทยเนี่ยติดเชื้อตั้งแต่ต้นตั้งแต่ปี1985ถึงขณะเนี้ยประมาณสัก1,500,000 คนอาจจะเสียชีวิตไปแล้วประมาณสัก800,000 ถึง 900,000 คนนะครับนะก็ยังมีชีวิตอยู่ขนาดนี้ประมาณ 600,000 คนถามว่าถ้าคนที่รู้จริงๆว่าตัวเองติดเชื้ออยู่ณขณะนี้ที่บอกว่ามีเหลือชีวิตอยู่ 600,000 คนอาจจะรู้จริงๆแค่สัก 3-400,000 คนเท่านั้นเองแล้วก็ต้องทำความเข้าใจว่าเอชมันติดต่อกันได้ยังไงนะการที่อยู่ในบ้านเดียวกับเขาถ้าไม่มีไม่ไปปล้ำเขาไม่มีเพศสัมพันธ์กับเขาไม่ไปใช้เข็มฉีดยาเขาไม่มีทางติดเชื้อจากคนคนนั้นในบ้านเขาในที่ทำงานเขาได้เลยนะต้องเอาให้แน่ใจว่าให้สังคมแน่ใจว่าการอยู่ร่วมกันในปกติในสังคมไม่ติดเชื้อขึ้นมา

ิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นเนื่องจากคนไม่เข้าใจเราในยุคสมัยแรกๆคนกลัวเราเพราะเขาไม่เข้าใจและเขากลัวการติดเชื้อจากพวกเราเพราะเราก็ต้องใช้ความอดทนนะและพยายามที่จะทำให้ตัวเราเองเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้เขาเข้าใจมากขึ้นถ้าเราท้อแท้หรือว่าไม่ต่อสู้เนี่ยคนข้างนอกยิ่งจะเข้าใจผิดมากขึ้นซึ่งมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้น

0: ท่านเจ้าคุณพระอุดมยาธรท่านดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV อยู่ที่วัดป่าน้ำพุมีผู้ป่วยเหล่านี้เนี่ยเมื่อเสียชีวิตไปแล้วก็จะมีลูกที่ติดมากับผู้ป่วยด้วยที่ลูกบางคนก็ติดบางคนก็ไม่ติดที่ติดก็มีส่วนหนึ่งเสียชีวิตไปส่วนที่ไม่ติดเนี่ยพ่อแม่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยตกค้างที่วัดที่ท่านว่าถ้าเด็กเหล่านี้ไม่เรียนหนังสือเนี่ยจะเสียโอกาส
1: เมื่อ10กว่าปีก่อนเนี่ยจะมีเด็กอยู่ที่นี่เยอะมากแล้วก็เป็นปัญหาว่าวัดเราเนี่ยมีพื้นที่จำกัดนะแล้วอย่างหนึ่งปัญหาของเด็กก็คือต้องไปโรงเรียนซึ่งในช่วงนั้นก็ส่งเด็กไปโรงเรียนแถวๆเนี้ยก็มีปัญหาข้างนอกเขาก็รังเกียจพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กก็กลัวจะมีการติดเชื้อจากเด็กเราหลวงพ่อจึงสร้างโรงเรียนให้เด็กเรียนแล้วพอเด็กเขาไปเรียนเขามีความสุขไม่ได้สุขกับการที่ต้องมาเรียนกขอคงไม่ใช่ความสุขกับการที่ได้มีเพื่อนมีครูมีกิจกรรมต่างๆทำมากกว่าที่จะเป็นเรื่องของวิชาความรู้คนทุกคนเนี่ยยังไงก็ต้องตายถูกนะจะตายช้าตายเร็วหรือตายด้วยเหตุอะไรก็ทุกคนก็หนีไม่พ้นความตายแต่ว่าเรายังมีชีวิตอยู่เราควรจะทำอะไรที่มันดีที่สุดมีความสุขที่สุดมีค่าที่สุดให้กับตัวเองซึ่งการเรียนการศึกษาเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตเรามีคุณค่ามีความหมาย
2: ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์33เด็กๆไม่ได้ถูกแบ่งแยกด้วยคำว่าผู้ติดเชื้อหรือคนปกติที่นี่ก็เลยดูเหมือนกับว่าจะเป็นสถานที่ต้นแบบ

0: ในอุดมคติที่ใครหลายๆคนอยากให้เกิดขึ้นจริงในสังคมไทย
1: ช่วงแรกก็มีแน่นอนนะช่วงปี42 43 44 45เนี่ยบอกว่าคือหาเด็กเรียนได้ยากมากนะเพราะว่าติดเชื้อเด็กผู้ทบเอสเรียนเยอะนะผู้ปกครองก็จะกลัวแต่ช่วงหลังๆมาเนี่ยเรานำกิจกรรมของโรงเรียนเข้าสู่ชุมชนนะครับให้ความรู้ชุมชนบ้างร่วมกับอนามัยโรงเรียนอนามัยของโรงเรียนแดงร่วมกับโรงพยาบาลแล้วก็ให้ความรู้ของชุมชน
2: ก่อนเด็กจะเข้ามาอยู่เนี่ยเราก็ต้องทำความเข้าใจกับผู้ปกครองแล้วผู้ปกครองเข้าใจแล้วยอมรับกติกาแล้วว่าเรามีเด็กติดเชื้อเรียนร่วมด้วยนะเพราะเราก็ให้ความรู้เข้าใจเด็ก2กลุ่มนี้ก็คือโอเคยอมรับกันได้แล้วก็ให้ความรู้เด็กอธิบายเข้าใจนะครับเรื่องการดูแลป้องกันตัวเอง
3: เรียนร่วมกับเด็กติดเชื้อ SIV แล้วก็เด็กไร้พ่อแม่อะไรพวกนี้ค่ะ
4: ไม่กลัวครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ของที่จะติดเชื้อร่วมกับเขาครับ
3: พอเราได้พูดได้คุยกับเขาจริงๆคือความรู้สึกกลัวนั้นมันก็หายไปอะค่ะ
4: อยู่กับเขาก็กินขนมด้วยกันอะไรครับก็เป็นเพื่อนที่สนิทกันนะครับ
3: คือว่าเราก็พูดคุยกับเขาตามภาษาแต่ว่าของอะไรที่เราไม่สามารถใช้ร่วมกันได้เราก็จะไม่ใช้เลย
5: ปกติเขาก็เหมือนเพื่อนทั่วไปก็เล่นกับเราปกติ
6: กลัวไหม
7: กลัวค่ะแต่ว่ารู้ว่ามันไม่สามารถติดต่อกันได้ง่าย
8: ๆก็คือมาเรียนเนี่ยค่ะบางคนเราก็ไม่รู้เลยค่ะแทบจะไม่รู้เลยว่าเขาเป็นเด็กติดเชื้อบางคนตั้งใจเรียนมากกว่าเด็กปกติด้วย
9: บางคนเนี่ยเติบโตมากับเชื้อโดยที่ไม่รู้สึกว่าเป็นปมด้อยหรือมีความต่างกับคนอื่นเด็กบางคนเนี่ยให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากเขาจะบอกว่าตัวเขาอะเหมือนกับมีโรคประจำตัวธรรมดาบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะมีชีวิตยืนยาวกับคนที่เป็นมะเร็งหรือว่าโรคหัวใจด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเขาจะไม่รู้สึกว่าสิ่งที่เขาเป็นอยู่คือปมด้อย
10: แนวทางปฏิบัติก็จะคล้ายๆกับข้างนอกนะ
6: ก
10: ็คือการเรียนการสอน
6: ก็จะเหมือนกันก
10: ับชีวิตประจำวันก็จะเหมือนกันจะไม่มีการมาแบ่งแยกว่าคนนี้นะติดเชื้อนะคนนี้นะไม่ติดเชื้อนะอะไรอย่างเงี้ย
11: เสือสีอะไรนะช้างล่ะช้างสีอะไรลงมือเลยลูกเก่งมากเก่งมาก

0: เมื่อก่อนก็หนูก็อาจจะไม่เข้าพวกกับเด็กที่ไม่ติดเชื้อค่ะแต่เดี๋ยวนี้เพื่อนที่ในโรงเรียนไม่ติดเชื้อก็เป็นเหมือนกันก็แบบเป็นกันเองค่ะแบบว่าถ้าเขาจะกินอะไรเงี้ยเขาก็กินร่วมกันหมดเลยค่ะเขาไม่จะไม่แยกเขาก็ดีกว่าเมื่อก่อนเมื่อก่อนเนี่ยจะไม่มีคนเข้าใกล้เลยค่ะแค่รู้ว่าคำว่าอีกเขาจะไม่เข้าใกล้ตอนนี้ก็โรงเรียนเปลี่ยนไป
1: ในวัยของเขาเนี่ยเป็นวัยต้องการเพื่อนการอยู่ร่วมกันการสนิทสนมกันเนี่ยใกล้ชิดกันเนี่ยมันจึงเป็นความเคยชินที่เหมือนกับว่าทำให้ความกลัวนั้นหมดไปการจัดกิจกรรมร่วมกันการทำงานร่วมกันเนี่ยของนักเรียนเนี่ยเข้ากลุ่มกันเนี่ยทำให้เขาเนี่ยลดเรื่องของความกลัวตรงนั้นลงไปได้เยอะมาก
2: เพราะในสังคมปกติมันต้องมีการอยู่ร่วมกันมันไม่สามารถแบ่งแยกเป็นนิคมได้ไม่ใช่สมัยก่อนมันมีนิคมโลกเลื้อนอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ไงเพราะว่าคนมันต้องปฏิสัมพันธ์กันในทางคมเพราะนั้นเด็กกลุ่มนี้เกิดถ้าเขาเอาไปแปลกแยกแล้วเนี่ยคือถ้าคนคิดเชิงบวกก็บวกไปเกิดถ้าคนคิดมองในเหมือนกับแบ่งแยกเขาออกจากสังคมเนี่ยบางคนจะแอนตี้สังคมมันจะกลับมาทำลายสังคมอีก
3: เรียนอยู่ที่นี่ตั้งแต่ตอนเข้ามาป.6เทอมแรกค่ะเข้ามาแรกๆก็เหงาค่ะพอเริ่มมีเพื่อนก็เริ่มรู้สึกดีค่ะ
4: แล้วมีเพื่อนไหมมีเพื่อนที่เป็นไหม
5: มีค่ะก็เนี่ยค่ะ
4: แต่ก็คือเราทุกคนก็เป็นเพื่อนกันเนาะ
5: ค่ะ
4: เหงาไหม
5: เหงาค่ะ
4: น้ำเหงาไ
5: หมเหงา
4: ตอนนี้ยังเหงาอยู่ไหม
5: เรา
4: ขึ้นอย่างไรคะ
5: พยา

0: บาลค่ะ
1: อยากเป็นพยาบาลทำไมล่ะทำไมล่ะทำไมอยากเป็นพยาบาล
0: เพื่อได้ช่วยเหลือคนอื่นที่เจ็บป่วยไข้ค่ะ
2: ชีวิตของผู้ติดเชื้อที่เราเห็นอาจไม่ได้ดูยากลำบากอะไรมากมายแต่อย่าลืมนะครับที่ที่เราได้เห็นกินพื้นที่ไม่ถึง 1% ของพื้นที่ที่เราใช้ชีวิตอยู่ด้วยซ้ำเคยมีคนบอกว่าชีวิตไม่ได้ง่ายขนาดนั้นครับมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นบางทีมันยากขนาดที่ว่าโลกของใครบางคนยังต้องถูกแบ่งเป็น2ใบ

0: ี่จะเป็นคนที่ชอบ
1: ทดสอบทัศนคติคนปรากฏว่าลองดูแล้วในทุกกลุ่มเพื่อนที่เป็นโรคอีกใบของพี่ไม่มีใครรับได้เรื่องเอด
2: เมื่อก่อนคือมีความหดหู่มากแล้วก็อยากจะแบบว่าตายๆไปเลยอะไรเงี้ยไม่อยากอยู่แล้วในโลกนี้คือแบบว่าทำไมอ่ะต้องมาเรียกเราแบบนี้ด้วยอะไรเงี้ย
3: อย่างนั้นอย่างนี้มัน
2: เรียกอีเอดอะไรเงี้ยค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: น้องเคยเห็นกราฟหน้าตาแบบนี้ไหมคะกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาแล้วน้องเคยรู้ไหมคะว่ากราฟนี้สามารถทำนายสมการเคมีได้ยังไงวันนี้พี่จะมาอธิบายให้น้องฟังกันค่ะจากสมการเคมีนี้นะคะพี่กำหนดให้สาร A สลายตัวไปเป็นสาร B ถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่าเมื่อเวลาผ่านไปสาร A จะมีปริมาณลดลงไปเรื่อยๆนะคะซึ่งเมื่อนำมาเขียนบนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาจะพบว่าปริมาณสารมีค่าลดลงไปลดลงไปเรื่อยๆจนหมดนะคะซึ่งสารนี้พี่ขอเรียกว่าสารตั้งต้นนั่นเองเมื่อเวลาผ่านไปนะคะสาร A หายไปหายไปและสลายตัวไปเป็นสาร B หมายความว่าเมื่อเวลาผ่านไปสาร B จะมีค่าเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆและก็จะสามารถเขียนบนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาได้เป็นดังนี้เลยค่ะซึ่งพี่ขอเรียกสารนี้ว่าสารผลิตภัณฑ์หมายความว่าถ้าน้องเจอกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาเราจะสามารถทำนายนะคะสมการได้เป็นดังนี้เลยค่ะจากตัวอย่างนี้นะคะได้กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลามาให้ซึ่งเมื่อน้องสังเกตกราฟนะคะน้องจะพบว่ามีกราฟทั้งหมด3เส้นเมื่อน้องสังเกตนะคะจะพบว่าจะมีกราฟที่มีปริมาณลดลงอยู่2เส้นแล้วก็จะมีกราฟที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นอยู่1เส้นหมายความว่ากราฟที่เกิดขึ้นนะคะหรือสมการเคมีที่ทำปฏิกิริยากันอยู่นี้จะมีสารตั้งต้น2ตัวแล้วก็จะมีสารผลิตภัณฑ์อยู่1ตัวนั่นเองเพราะฉะนั้นสมการเคมีตอนนี้นะคะจะมีลักษณะเป็นดังนี้นั่นเองค่ะซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะจะพบว่าปริมาณสารที่เปลี่ยนแปลงไปของกราฟแต่ละเส้นเนี่ยมีค่าไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันไม่เท่ากันนั่นเองซึ่งวิธีการดูอัตราส่วนโมลนะคะให้น้องสังเกตจากปริมาณสารที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อน้องสังเกตจากกราฟนะคะจะพบว่าในสารตัวแรกหรือเส้นสีเขียวเนี่ยจุดเริ่มต้นมีค่าเป็น8จุดสุดท้ายนะคะจะมีค่าเป็น0หมายความว่าผลต่างที่เกิดขึ้นมีค่าเป็น8หน่วยนั่นเองต่อมานะคะในสารตัวที่2หรือเส้นสีน้ำเงินจุดเริ่มต้นมีค่าเป็น6จุดสุดท้ายมีค่าเป็น2ทำให้ผลต่างที่คำนวณได้มีค่าเป็น4นั่นเองซึ่งเมื่อสังเกตในเส้นสีส้มนะคะจะพบว่าจุดเริ่มต้นมีค่าเป็น0จุดสุดท้ายจะมีค่าเป็น8หมายความว่าผลต่างมีค่าเป็น8หน่วยนั่นเองและจากผลต่างนี้

เองนะคะทำให้เราสามารถคำนวณอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการของสารทั้ง3ตัวนี้ได้เป็น8ต่อ4ต่อ8หรือถ้าน้องๆนะคะทำการทอนอัตราส่วนลงมาโดยการหาร4ทั้ง3ตัวเลยจะได้อัตราส่วนที่ทำปฏิกิริยาเป็น2ต่อ1ต่อ2ซึ่งจากสมการเคมีนี้เองนะคะก็น้องๆทำการสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันต่อเลยนะคะจะพบว่าสารตัวแรกจะมีอัตราส่วนโมลเป็น2เท่าสารตัวที่2จะมีอัตราส่วนโมลเป็น1เท่าแล้วก็สารตัวสุดท้ายจะมีอัตราส่วนโมลเป็น2เท่านั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกที่ตรงกันมากที่สุดจึงเป็นตัวเลือกที่2เป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนั่นเองค่ะซึ่งวิธีการคำนวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีนะคะสามารถคำนวณได้จากสมการนี้เลยค่ะนั่นก็คืออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีจะเท่ากับปริมาณสารที่เปลี่ยนแปลงไปหารด้วยเวลาที่เปลี่ยนไปซึ่งจากตัวอย่างที่พี่ได้ให้ไว้ในตอนแรกนะคะสาร A สลายตัวไปเป็นสาร B หมายความว่าถ้าเราต้องการหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสาร A เนี่ยเราจะสามารถหาได้จากผลต่างนะคะที่เปลี่ยนแปลงไปของความเข้มข้นของสาร A หารด้วยเวลานั่นเองต่อมานะคะสาร B ซึ่งเป็นสารผลิตภัณฑ์เนี่ยจะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสาร B นะคะจะมีค่าเป็นผลต่างของความเข้มข้นของสาร B หารด้วยเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นเองแล้วน้องสังเกตเห็นไหมคะว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่พี่เขียนเนี่ยจะมีเครื่องหมายแตกต่างกันซึ่งเครื่องหมายนี้นะคะแสดงว่าสารที่มีเครื่องหมายลบหรืออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่มีเครื่องหมายลบเนี่ยจะแทนด้วยสารตั้งต้นเพราะว่าเมื่อเวลาผ่านไปปริมาณสารจะมีค่าลดลงและในทางตรงกันข้ามนะคะสารผลิตภัณฑ์ที่มีอัตราเป็นบวกเนี่ยเพราะว่าเมื่อเวลาผ่านไปสารผลิตภัณฑ์จะมีค่าเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะอัตราเร็วของปฏิกิริยาเคมีจะเท่ากับอัตราเร็วของปฏิกิริยาที่ดำเนินไปช้าที่สุดซึ่งในที่นี้นะคะน้องๆจะพบว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาของสาร A2B เนี่ยจะเท่ากับอัตราการลดลงของสาร A2 แล้วก็จะเท่ากับ2เท่าของอัตราการลดลงของสาร B2 นั่นเองซึ่งเราสามารถคำนวณหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีโดยการนำเซน1ส่วน3ประสิทธิ์มาคูณเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถหาค่าได้เป็นลบเซน1ส่วน1คูณเดลต้า B ส่วนเดลต้า T นั่นเองค่ะทีนี้นะคะถ้าเราต้องการหาจากค่า A2 กับ A2B เราก็นำเซน1ส่วน3ประสิทธิ์มาคูณเช่นเดียวกันนั่นเองในตัวอย่างข้อนี้นะคะก็คำนวณหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดปฏิกิริยาซึ่งจากข้อที่แล้วนะคะน้องๆจะพบว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยจะมีค่าเท่ากับอัตราการลดลงของสาร B2 เพราะฉะนั้นนะคะจากสมการนี้เองทำให้เราสามารถหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยได้ที่จุด2จุดนี้เลยโดยเดลต้านะคะวิธีการคิดก็คือนำค่าที่อยู่จุดปลายลบกับจุดต้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้จุดที่เราสนใจมี2จุดคือจุดนี้กับจุดนี้นั่นเองซึ่งจากกราฟนะคะจะพบว่าความเข้มข้นเริ่มต้นมีค่าเป็น6ความเข้มข้นสุดท้ายมีค่าเป็น2เพราะฉะนั้นนะคะปลายลบต้นก็คือ2ลบ6นั่นเองต่อมานะคะจะพบว่าเวลาที่เปลี่ยนแปลงปลายของจุดเริ่มต้นเนี่ยจะมีค่าเป็น0จุดสุดท้ายมีค่าเป็น10เพราะฉะนั้นปลายลบต้นก็คือ10ลบ0นั่นเองซึ่งหลังจากการคำนวณนะคะจะพบว่าค่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยมีค่าเป็น 0.4 โมลาร์ต่อวินาทีนั่นเองค่ะหลังจากที่เราได้ฝึกทำตัวอย่างกันไปนะคะตอนนี้น้องๆก็คงคุ้นชินกับกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาที่จะช่วยให้น้องๆสามารถทำนายสมการเคมีได้และนอกจากนี้แล้วนะคะน้องๆยังสามารถคำนวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีได้ด้วยค่ะ

0: ผมขอช่วยด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
2: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
1: ป่ะพี่ให
0: ้ขอบคุณครับ
1: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรอ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบหรี่เสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินองค์หรือไม่

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสด

0: เลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทำการศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนที่เบื้องต้นนะครับที่จะศึกษาในแนวราบแล้วก็แนวดิ่งนะครับการเคลื่อนที่นะครับของวัตถุเราจะทราบได้อย่างไรครับว่าวัตถุจะมีการเคลื่อนที่จาก A ไปยังจุด B ดังนั้นเราก็ต้องทราบว่าจุด A กับจุด B เนี่ยก็คือจุดอ้างอิงหรือตำแหน่งอ้างอิงนะครับซึ่งจุดอ้างอิงหรือตำแหน่งอ้างอิงเนี่ยก็จะเป็นการบอกว่าวัตถุนั้นมีการเคลื่อนที่จริงไหมพอวัตถุเคลื่อนที่จากจุด A ไปยังจุด B แล้วเนี่ยก็จะเกิดระยะทางซึ่งถ้าเกิดระยะทางเนี่ยการเกิดระยะทางคือความยาวตามเส้นทางที่วัตถุเคลื่อนที่ไปได้ตามระยะทางจริงๆแต่ถ้าเกิดระยะทางนั้นเป็นการเคลื่อนที่แบบเส้นตรงระยะทางกับการกระจัดจะมีค่าเท่ากันซึ่งการกระจัดก็หมายถึงความยาวของเส้นตรงที่วัดจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายนะครับก็จะเป็นดังภาพที่3ส่วนระยะทางจะเป็นดังภาพที่2นะครับแล้วที่สำคัญมากกว่านั้นนะครับก็คือระยะทางจะเป็นปริมาณสเกลาร์ส่วนการกระจัดจะเป็นปริมาณเวกเตอร์การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงก็จะพบปริมาณอยู่3ปริมาณคืออัตราเร็วความเร็วและความเร่งนะครับซึ่งอัตราเร็วคืออะไรคือระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลานะครับเป็นปริมาณสเกลาร์มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีส่วนความเร็วก็คือการกระจัดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลาเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีเช่นกันสูตรในการหาอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยก็คือ v เท่ากับเดลต้า x ส่วนเดลต้า t ความแตกต่างระหว่างอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยก็คือเดลต้า x ของอัตราเร็วเฉลี่ยเนี่ยจะใช้ระยะทางเป็นตัวตั้งส่วนความเร็วเฉลี่ยจะใช้การกระจัดเป็นตัวตั้งและหารด้วยเวลานอกจากความเร็วเฉลี่ยแล้วเราก็ยังมีความเร็วขณะใดขณะหนึ่งคือการหาค่าความเร็วช่วงเวลาสั้นๆหรือช่วงใดช่วงหนึ่งที่เราต้องการหาโดยมีสมการสูตรก็คือ v เท่ากับ dx/dt ปรากฏการณ์ที่3ของการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงก็คือความเร่งความเร่งคือการเปลี่ยนแปลงความเร็วใน1หน่วยเวลาเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงความเร็วเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3กรณี1การเปลี่ยนแปลงอัตราเร็ว2การเปลี่ยนแปลงทิศทางการเคลื่อนที่3คือการเปลี่ยนแปลงทั้ง2อย่างสูตรของความเร่งก็คือ a เท่ากับเดลต้า v ส่วนเดลต้า t มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีกำลัง2ตัวอย่างที่1รถเริ่มต้นเคลื่อนที่จากจุด a ซึ่งอยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีดไปทางขวามือเป็นระยะทาง30เมตรจากนั้นวิ่งไปยังจุด bที่อยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีด52เมตรแล้วถอยหลังกลับไปที่ตำแหน่ง C D และ F ซึ่งจุด F นี้อยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีดจากทางซ้ายมือเนี่ยระยะทางประมาณ53เมตรดังภาพ A จากโจทย์เขาต้องการให้หากอไก่การกระจัดของการเคลื่อนที่ทั้งหมดขอไข่ความเร็วเฉลี่ยขอควายอัตราเร็วเฉลี่ยวิธีทำครับการกระจัดของการเคลื่อนที่ทั้งหมดนะครับก็คือเราเริ่มต้นดูจากจุด A ห่างจากป้ายลิมิตก็คือ30เมตรแล้วก็จุด F ห่างจากป้ายลิมิตคือ53เมตรพอมารวมกันก็คือ83เมตรเมื่อเราได้ค่าการกระจัดมาแล้วจากกอไก่นะครับแล้วก็มาเข้าหาค่าความเร็วเฉลี่ยนะครับจาก

สูตร v เท่ากับเดลต้า x ส่วนเดลต้า t ซึ่งเดลต้า x ก็คือค่าการกระจับนะครับก็จะเท่ากับลบ83เมตรหารด้วย50วินาทีซึ่ง50วินาทีนี้ก็มาจากรูป b นะครับที่จากโจทย์นะครับก็จะเท่ากับลบ 1.7 เมตรต่อวินาทีสุดท้ายนะครับหาค่าอัตราเร็วเฉลี่ยนะครับก็คือสูตร v เท่ากับเดลต้า x ส่วนเดลต้า t ครับแต่ส่วนเดลต้า x ตัวนี้ก็คือค่าระยะทางทั้งหมดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้จริงนะครับเพราะงั้นก็คือเอาระยะทางทั้งหมดมารวมกันแล้วก็หารด้วยเวลานะครับก็จะได้ค่าออกมาคือ 2.5 เมตรต่อวินาทีตัวอย่างที่2นะครับก็จะเป็นการคำนวณเกี่ยวกับความเร่งนะครับเพราะงั้นก็อยากให้ผู้เรียนนะครับลองกลับไปทำดูนะครับว่าเราจะคิดตรงกับอาจารย์คิดไว้หรือไม่ครับการเคลื่อนที่นะครับนอกจากการเคลื่อนที่ในแนวระดับแล้วเราก็จะมีการเคลื่อนที่ทั้งในแนวระดับและแนวดิ่งนะครับซึ่งเรียกง่ายๆก็คือการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์เราจะแบ่งออกเป็น2แนวนะครับก็คือแนวระดับแล้วก็แนวดิ่งนะครับอันดับแรกเราก็จะมาพิจารณาในแนวระดับก่อนแนวระดับเนี่ยเราจะถือว่าการเคลื่อนที่ในของโปรเจกไทล์เนี่ยในแนวระดับจะเคลื่อนที่อยู่ในอากาศเพราะงั้นจะมีแรงดึงดูดของโลกเท่านั้นที่กระทำเพราะงั้นในแนวระดับเนี่ยมันก็ชี้ค่าแรงที่มากระทำเป็น0สูตรในการคำนวณก็คือ sx เท่ากับ uxt ครับซึ่ง sx นี่ก็คือการกระจัดในแนวระดับ ux ก็คือความเร็วในแนวระดับ t คือช่วงเวลาของการเคลื่อนที่การเคลื่อนที่ในแนวดิ่งของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับก็จะมีสมการหรือสูตร4สมการนะครับก็ดังสมการที่โชว์ไปนะครับแต่สิ่งสำคัญก็คือเราจะเปลี่ยนจาก A ก็คือความเร่งนะครับในแนวระดับมาเป็น G ก็คือค่าแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับการหาการกระจัดณตำแหน่งต่างๆของการเคลื่อนที่ของแบบโปรเจกไทล์นะครับจะใช้สูตร Sเท่ากับ square root sx กำลัง2บวก sy กำลัง2ครับแล้วก็การหาความเร็วณตำแหน่งต่างๆของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับเราจะใช้สูตรก็คือ v เท่ากับ square root vx กำลัง2บวก vy กำลัง2ในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการโชว์นะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์แบบต่างๆนะครับก็จะเอามาให้ดูก็คือรูปกอไก่ขอไข่และขอควายก็จะพบว่ารูปขอควายเนี่ยมีความพิเศษก็คือค่า g หรือแรงโน้มถ่วงของโลกจะติดลบเนื่องจากวัตถุเคลื่อนที่ตามทิศเริ่มต้นของการเคลื่อนที่ในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการสรุปเงื่อนไขของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับแต่ก็อยากจะให้ไปดูข้อ4แล้วก็ข้อ5นะครับเพื่อให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นตัวอย่างที่3นะครับเมื่อปาวัตถุออกไปในแนวระดับจากที่สูง80เมตรปรากฏว่าวัตถุตกห่างจากจุดปาในแนวราบ20เมตรจงหาอัตราเร็วของวัตถุที่ปาออกไปวิธีทำนะครับเราจะรู้ว่าโจทย์ที่ให้มาคือ sy เท่ากับ80เมตร sx เท่ากับ20เมตร uy เท่ากับ0AY เท่ากับ10เมตรต่อวินาทีกำลัง2นะครับดังนั้นจากโจทย์จะให้หาอัตราเร็วของวัตถุนะครับก็จะได้ SY เท่ากับ UYT บวกเศษ1กำลัง2 AYT กำลัง2นะครับแทนค่าเข้าไปคำตอบ T เท่ากับ4วินาทีนะครับหลังจากนั้นก็เอาค่า T เนี่ยไปแทนค่าใน SX เท่ากับ UXTก็จะได้เท่ากับ ux เท่ากับ5เมตรต่อวินาทีนี่คือคำตอบคือของอัตราเร็วของวัตถุที่ปาออกไปครับตัวอย่างที่4นะครับก็เป็นการคำนวณเกี่ยวกับเรื่องโปรเจกไทล์เหมือนกันนะครับแต่พิเศษขึ้นมาก็คือมีมุมเข้ามานะครับเพราะงั้นก็เลยอยากให้ผู้เรียนนะครับลองกลับไปทำดูอีกครั้งหนึ่งครับครับการตกเสรีนะครับก็จะเป็นการศึกษาการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งนะครับเพราะงั้นเราก็จะใช้สูตร4สูตรหลักของแนวดิ่งของโปรเจกไทล์ได้เลยนะครับเพราะงั้นเราก็จะมาดูตัวอย่างกันเลยครับตัวอย่างที่5นะครับชายคนหนึ่งยืนอยู่ที่ด่านฟ้าของตึกสูง50เมตรนะครับดังรูปนะครับแล้วโยนลูกบอลขึ้นไปในแนวดิ่งด้วยความเร็ว

ต้นเท่ากับ20เมตรต่อวินาทีต้องหากอไก่เวลาที่ลูกบอลเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุดขอไข่คือระยะทางสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้คอควายเวลาที่ลูกบอลตกมาอยู่ในตำแหน่งเดิมกองูความเร็วขณะที่ลูกบอลตกลงมาตำแหน่งเดิมนะครับสุดท้ายคือความเร็วที่วินาทีที่5นะครับวิธีทำนะครับกอไก่นะครับเวลาที่ลูกบอลเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุดนะครับเราก็จะใช้สูตร v เท่ากับ v 0บวก gt นะครับแทนค่าเข้าไปก็เวลาก็จะได้เท่ากับ 2.04 วินาทีขอไข่นะครับเอาเวลาจากกอไก่นะครับมาแทนค่าเข้าไปในข้อขอไข่เพื่อหาระยะสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้จากสูตร sy เท่ากับ v 0 t บวก 1.2 gt กำลัง2นะครับแทนค่าเข้าไประยะทางสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้ก็จะมีค่าเท่ากับ 20.4 เมตรนะครับส่วนคอควายนะครับคือเวลาที่ลูกบอลจะตกลงมาที่ตำแหน่งเดิมนะครับเพราะงั้นเราจะใช้สูตร sy เท่ากับ v 0 t บวก 1.2 gt กำลัง2นะครับซึ่งพิเศษกว่านั้นก็คือตำแหน่งเดิมก็คือมีค่ามี sy เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ0เพราะงั้นแทนค่าเข้าไป t ก็เลยมีค่าเท่ากับ0หรือ 4.08 วินาทีครับแต่ว่าคำตอบที่เราต้องเลือกก็คือ t เท่ากับ 4.08 วินาทีงองูนะครับความเร็วขนาดที่ลูกบอลตกลงมาอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับเราจะใช้สูตร v เท่ากับ v 0บวก t ก็แทนค่าเข้าไป v 0เท่ากับ20เมตรต่อวินาทีบวก g คือลบ9.8 เมตรต่อวินาทีกำลัง2คูณกับ t ก็คือ 4.08 วินาทีที่ได้จากคอควายนะครับค่าที่ความเร็วขณะที่ลูกบอลตกมายังตำแหน่งเดิมก็จะมีค่าเท่ากับลบ20เมตรต่อวินาทีนะครับนี่คือคำตอบสุดท้ายนะครับคือความเร็วที่วินาทีที่5หรือความเร็วขณะใดขณะหนึ่งนะครับเราจะใช้สูตร v เท่ากับ v 0บวก g t เพราะฉะนั้นจะได้เท่ากับ20เมตรต่อวินาทีบวกลบ 9.8เมตรต่อวินาทีกำลัง2คูณกับ5วินาทีเวลาที่ใช้5วินาทีเพราะว่าเขากำหนดมาว่าวินาทีที่5งั้นคำตอบของเราความเร็วที่วินาทีที่5ก็จะเท่ากับลบ29เมตรต่อวินาทีนะครับครับตัวอย่างสุดท้ายนะครับตัวอย่างที่6ก็อยากให้ผู้เรียนลองกลับไปทำดูเพื่อให้ทราบว่าตัวเองมีความรู้และความเข้าใจมากน้อยขนาดไหน

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
5: ลำดับและอนุกรมมีความสัมพันธ์และมีความเกี่ยวข้องกันยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้พี่บูมนะครับจะมาอธิบายให้ฟังกันนะครับโดยลำดับนะครับจะแบ่งออกเป็น2 อย่างด้วยกันนะครับนั่นก็คือลำดับเลขคณิตและก็ลำดับเรขาคณิตครับซึ่งลำดับเลขคณิตนะครับจะมีผลต่างร่วมระหว่างพจน์หลังและพจน์ก่อนนะครับเป็นค่าคงตัวครับซึ่งเราจะเรียกค่าคงตัวนั้นนะครับว่าผลต่างร่วมนั่นเองครับซึ่งในที่นี้นะครับผลต่างร่วมนะครับเราจะแทนค่ามันด้วยตัวแปร D ครับส่วนลำดับเรขาคณิตนะครับจะมีผลหารที่เกิดจากตัวหลังหารด้วยตัวก่อนหน้านะครับเป็นค่าคงตัวเช่นกันครับเราจะเรียกค่าคงตัวนี้นะครับว่าอัตราส่วนร่วมและในที่นี้นะครับเราจะแทนค่ามันด้วยตัวแปร R ครับผมโดยพี่จะยกตัวอย่างลำดับเลขคณิตให้ดูกันนะครับนั่นก็คือมี1 3 5 7 9จะเห็นได้ว่าลำดับเลขคณิตนี้นะครับมีผลต่างร่วมก็คือมันห่างกันเท่าไหร่ครับ2ใช่ไหมครับแปลว่าลำดับนี้นะครับจะมีผลต่างร่วมหรือ D เนี่ยเท่ากับ2แบบนี้นะครับหรือลำดับเรขาคณิตนะครับพี่จะขอยกตัวอย่างเป็น 2 4 8 16ไอ้ตัวเลขพวกนี้นะครับมีอัตราส่วนร่วมคือเท่าไหร่ครับอัตราส่วนร่วมหาได้จากการนำตัวข้างหลังนะครับหารด้วยตัวแรกใช่ไหมครับแล้วมันมีค่าเท่ากันนะครับนั่นก็คือมันได้2นั่นเองครับเราก็จะได้ว่าลำดับนี้นะครับมีอัตราส่วนร่วมเนี่ยหรือ R เนี่ยเท่ากับ2นั่นเองครับและสำหรับลำดับนะครับมันจะมีพจน์ทั่วไปหรือพจน์ที่ n นะครับเราจะแทนมันด้วย an นั่นเองครับซึ่งพจน์ทั่วไปหรือ an ของลำดับเลขคณิตนะครับเราจะมีสูตรอยู่ว่า an นะครับจะเท่ากับ a1 บวก n ลบ1คูณ d นั่นเองครับส่วนลำดับเรขาคณิตนะครับเราจะมีพจน์ทั่วไปหรือพจน์ที่ n นะครับก็คือ an นะครับจะเท่ากับ a1 คูณ r กำลัง n ลบ1นั่นเองครับหลังจากที่เรารู้จักกับลำดับไปแล้วใช่ไหมครับตัวต่อไปที่เราจะรู้จักนั่นก็คืออนุกรมนั่นเองครับโดยอนุกรมนะครับคือผลรวมของลำดับนั่นเองครับและอนุกรมนะครับจะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะครับนั่นก็คืออนุกรมจำกัดและก็อนุกรมอนันต์ครับโดยอนุกรมจำกัดนะครับคือผลรวมของ n พจน์แรกของลำดับนะครับเอามารวมกันนะครับก็จะกลายเป็นอนุกรมจำกัดและเรานะครับมีตัวแปรที่แทนมันก็คือ sn ครับโดย sn ในเรื่องของลำดับเลขคณิตนะครับเราจะแทนมันด้วย sn นะครับจะเท่ากับ n ส่วน2คูณ a1 บวก an นั่นเองครับหรือเราจะสามารถเขียนในอีกแบบหนึ่งก็คือจะเป็น n ส่วน2คูณ2 a1 บวก n ลบ1คูณ d นั่นเองครับแต่ในฝั่งของลำดับเรขาคณิตนะครับ sn นะครับจะเท่ากับ a1 คูณ1ลบ r กำลัง n ส่วน1ลบ r หรือเราจะสามารถเขียนอยู่ในรูปของ a1 ลบ an r ส่วน1ลบ r นั่นเองครับเมื่อเรารู้จักอนุกรมจำกัดแล้วใช่ไหมครับแล้วถ้าเรานะครับต้องการที่จะหาอนุกรมแบบที่ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับเราจะเรียกอนุกรมนั้นว่าอนุกรมอนันต์ครับสำหรับอนุกรมในเรื่องเลขคณิตนะครับผลรวมเนี่ยครับจะรูออกเสมอครับยกเว้นในกรณีเดียวนะครับนั่นก็คือ0บวก0บวก0บวก0นะครับเพราะว่ามันจะรวมกันได้0ใช่ไหมครับต่อไปนะครับเป็นอนุกรมอนันต์ของเรขาคณิตนะครับซึ่งเรานะครับสามารถแบ่งออกเป็นได้2กรณีด้วยกันนะครับนั่นก็คือค่าสมบูรณ์ของ r นะครับน้อยกว่า1ครับแล้วก็ค่าสมบูรณ์ของ r นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นั่นเองครับโดยอนุกรมอนันต์นะครับเราจะเรียกมันว่า S infinity ครับซึ่งในสูตรนี้นะครับเราจะบอกว่า S infinity นะครับจะเท่ากับ a1 ส่วน1ลบ r ในกรณีที่ค่าสมบูรณ์นะครับน้อยกว่า1นั่นเองครับแต่ถ้าเป็นกรณีที่ค่าสมบูรณ์ของ r นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นะครับอนุกรมนี้นะครับจะเป็นอนุกรมรูออกเสมอครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่ยังไม่เข้าใจนะครับหรือว่ายังใช้สูตรไม่เป็นนะครับพี่จะมาพาลองทำโจทย์ข้อนี้กันดูนะครับโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่าให้ a1 a2 a3 ไปจนถึง an เป็นลำดับเรขาคณิตของจำนวนเต็มบวกครับโดยที่ผลบวกของพจน์ที่2และพจน์ที่4เท่ากับ30พจน์ที่3เท่ากับ12และ sn นะครับเป็นผลบวกของ n พจน์แรกนะครับแล้วเขานะครับต้องการว่า s8 ส่วน s4 บวก s4 ส่วน s2 เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับในเรื่องนี้นะครับน้องต้องจำสูตรให้ได้ก่อนใช่ไหมครับซึ่งสูตรพจน์ทั่วไปของลำดับเรขาคณิตเนี่ยก็คือ an จะเท่ากับ a1 คูณ r กำลัง n ลบ1ถูกต้องใช่ไหมครับโจทย์เขากำหนดมาว่าผลบวกของพจน์ที่2และพจน์ที่4ใช่ไหมครับเราก็จะเขียนว่า a2 บวก a4 เนี่ยมันมีค่าอยู่เท่ากับ30นะครับแล้วก็พจน์ที่3นะครับ a3 ใช่ไหมครับมันมีค่าเท่ากับ12นั่นเองครับจากนั้นนะครับเราก็จะเขียนพจน์ a2 a4 a3 นะครับให้อยู่ในรูปของพจน์ทั่วไปกันก่อนนะครับมันก็จะได้เป็น a1 คูณ r บวก a1 คูณ r กำลัง3จะเท่ากับ30ส่วน a3 เนี่ยก็จะกลายเป็นa1 คูณ r กำลัง2เท่ากับ12จากนั้นนะครับเราจะดึงตัวประกอบร่วมของสมการแรกนะครับก็จะกลายเป็น a1 r ดึงออกมาใช่ไหมครับตัวข้างในก็จะเหลือเป็น1บวก r กำลัง2เท่ากับ30และพี่ก็ให้สมการนี้นะครับเป็นสมการที่1และให้สมการนี้นะครับเป็นสมการที่2จากนั้นนะครับพี่ก็จะนำสมการที่1นะครับตั้งหารด้วยสมการที่2นะครับก็จะได้เป็น a1 r คูณ1บวก r กำลัง2นะครับส่วนด้วย a1 คูณ r กำลัง2นะครับจะเท่ากับ30ส่วน12นั่นเองครับแล้วเราจะเห็นนะครับว่ามันสามารถ

ถอนได้นะครับก็30หาร6ได้5 12หาร6ได้2นะครับ A1 ตัดกับ A1 R ตัดกับ R นะครับก็จะเหลือ1บวก R กำลัง2ส่วน R เท่ากับ5ส่วน2ใช่ไหมครับจากนั้นนะครับพี่ก็จะทำการคูณไขว้นะครับก็จะกลายเป็น2บวก2 R กำลัง2นะครับจะเท่ากับ5 R และพี่นะครับก็จะย้าย5 R นะครับให้มาอยู่ฝั่งเดียวกันกับ2 R กำลัง2นะครับก็จะกลายเป็น2 R กำลัง2ย้ายมาเป็นลบ5 R ใช่ไหมครับแล้วก็บวกด้วย2เท่ากับ0นั่นเองครับเห็นรูปอย่างนี้แล้วเราจะหาค่า R ได้ไงครับน้องๆเราต้องทำการแยกตัวประกอบนั่นเองครับโดยเรานะครับจะแยกออกเป็น2วงเล็บนะครับแล้วก็มีพจน์ข้างหน้านะครับเป็น2 R และ R ใช่ไหมครับส่วนพจน์ข้างหลังเนี่ย2สามารถแบ่งออกเป็นอะไรได้บ้างครับก็คือมี2และ1ใช่ไหมครับและพจน์ตรงกลางนะครับมีค่าเท่ากับลบ5แปลว่าตัวข้างๆนะครับจะมีค่าเป็นลบและเป็นลบนะครับแปลว่า R ที่เราได้นะครับจะมีค่าอยู่เท่ากับ1ส่วน2หรือ2นั่นเองครับจะเห็นว่ามันมี2ค่าใช่ไหมครับแต่โจทย์ข้อนี้นะครับมันเป็นลำดับเรขาคณิตที่เป็นจำนวนเต็มบวกใช่ไหมครับแปลว่า1ส่วน2เราใช้ไม่ได้นะครับดังนั้นนะครับ R ของเราเนี่ยจะเท่ากับ2นั่นเองครับจากนั้นนะครับเมื่อเราได้ค่า R มาแล้วใช่ไหมครับแล้วข้อนี้นะครับโจทย์เขาต้องการหา SN ใช่ไหมครับ SN ของลำดับเรขาคณิตนะครับสูตรมันก็มีอยู่ว่าSN นะครับจะเท่ากับ A1 คูณ1ลบ R กำลัง N ส่วน1ลบ R ใช่ไหมครับซึ่งในข้อนี้นะครับเขาต้องการ S8 ส่วน S4 บวก S4 ส่วน S2 นั่นเองครับเราก็จะเอา SN นะครับมาแทนค่านะครับ S8 ส่วน S4 บวก S4 ส่วน S2 นะครับจะเท่ากับ A1 คูณ1ลบ R กำลัง8ส่วนด้วย1ลบ R ใช่ไหมครับแล้วก็ส่วนด้วย A1 คูณ1ลบ R กำลัง4ส่วน1ลบ R ครับตอนนี้เราได้ S8 ส่วน S4 มาแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับจะเป็น S4 ส่วน S2 นะครับก็จะเป็น A1 คูณ1ลบ R กำลัง4ส่วนด้วย1ลบ R แล้วก็ส่วนด้วยอีกนะครับ A1 คูณ1ลบ R กำลัง2ส่วน1ลบ R นั่นเองครับถ้าเราจะเห็นได้ว่ามันสามารถตัดทอนกันได้นะครับก็เป็น A1 ตัด A1 ใช่ไหมครับ1ลบ R ตัด1ลบ R A1 ตัด A1 1ลบ R ตัด1ลบ R นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะเขียนอยู่ในรูป1ลบ R กำลัง8ส่วนด้วย1ลบ R กำลัง4บวกด้วย1ลบ R กำลัง4ส่วนด้วย1ลบ R กำลัง2นะครับเมื่อน้องๆ นะครับเห็นพจน์นี้กันแล้วใช่ไหมครับน้องๆ อาจจะ2กำลัง8มันอาจจะดูเยอะเกินไปนะครับพี่มีวิธีตัดทอนมันนะครับนั่นก็คือใช้สูตรผลต่างกำลัง2นั่นเองครับผลต่างกำลัง2นะครับนั่นก็คือสูตรหน้ากำลัง2นะครับลบหลังกำลัง2นะครับจะกลายเป็นหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังนั่นเองครับสำหรับพจน์1ลบ r กำลัง8ก็จะกลายเป็นอะไรครับ1ลบ r กำลัง4ถูกไหมครับเพราะมันหายไปครึ่งนึงคูณอยู่กับ1บวก r กำลัง4นั่นเองครับแล้วถูกหารด้วยตัวข้างล่างเนี่ยพี่จะไม่ได้ทำเป็นผลต่างกำลัง2นะครับเพราะมันจะสามารถตัดได้บวกด้วยไอ้1ลบ r กำลัง4นี่ก็สามารถทำเป็นผลต่างกำลัง2ได้เหมือนกันนะครับก็จะกลายเป็น1ลบ r กำลัง2คูณอยู่กับ1บวก r กำลัง2ครับส่วนด้วย1ลบ r กำลัง2นะครับมันก็จะตัดกันปึ๊บปึ๊บปึ๊บและสุดท้ายนะครับก็จะเหลือเพียงแค่1บวก r กำลัง4บวก1บวก r กำลัง2นะครับแทนค่า2ลงไปนะครับก็จะกลายเป็น1บวก1เป็น2ใช่ไหมครับ2กำลัง4เป็นเท่าไหร่ครับเป็น16ใช่ไหมครับแล้วก็2กำลัง2เป็น4นะครับแปลว่าข้อนี้นะครับก็จะตอบ22อย่างนี้นะครับหลังจากที่น้องๆนะครับได้ทำโจทย์ข้อนี้ไปแล้วใช่ไหมครับโจทย์ข้อนี้นะครับจะได้ใช้สูตรเกี่ยวกับลำดับและอนุกรมเนี่ยเยอะแยะมากๆเลยนะครับวิธีการที่น้องๆนะครับจะทำโจทย์แนวนี้ได้เนี่ยน้องๆนะครับจะต้องไปทบทวนสูตรแล้วก็จำสูตรเกี่ยวกับลำดับและอนุกรมให้ได้นะครับ

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัด

0: นี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 น.ถึง 11:00 น.และครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยรายการที่ให้ความรู้และเนื้อหาสาระในแวดวงการศึกษาในช่วง ETV Mac Report ในวันนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับดร.รัชชัยสอนสุวรรณนายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทยและผู้อำนวยการโรงเรียนราชบริการนุเคราะห์จังหวัดราชบุรีเนื้อหาสาระในการบริหารสถานศึกษาของท่านจะน่าสนใจแค่ไหนนั้นเราไปรับชมกันได้เลยค่ะ

ประสบการณ์ในการทำงานก็เคยเป็นครูสอนวิชาภาษาอังกฤษในโรงเรียนมัธยมกรมสามัญศึกษาเป็นเวลา8ปีแล้วก็ไปทำงานเป็นนักกฎหมายประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขอยู่อีก4ปีแล้วไปเป็นนักกฎหมายอยู่ประจำกรมสามัญศึกษาอีก6ปีแล้วก็มาเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการ1ปีแล้วก็เป็นอาจารย์ใหญ่และผู้อำนวยการจนถึงปัจจุบันก็20ปีครับปัจจุบันก็เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนราชบริการอนุเคราะห์จังหวัดราชบุรีซึ่งเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดและเป็นโรงเรียนแข่งขันสูงมาทางสากลโรงเรียนนี้ก็ก่อตั้งมาเป็นเวลา90กว่าปีนะครับตั้งมานานและเป็นโรงเรียนที่เมื่อก่อนนี้ก็ให้เด็กผู้หญิงเท่านั้นมาเรียนนะครับแต่ต่อ

มาเนี่ยโดยฝีไม้ลายมือของผู้บริการหลายๆท่านนะครับก็จะมีการเปลี่ยนแนวคิดในการสร้างนักเรียนหญิงที่ให้เป็นคนที่มีคุณภาพของชาติบ้านเมืองนะครับก็สร้างมานะครับร่วม90กว่าปีผมก็เพิ่งมารับงานได้ประมาณสัก3เดือนแนวคิดในการบริหารที่นี่ก็คือให้เด็กมีความรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานมีระเบียบวินัยเป็นอย่างยิ่งและมีจิตสาธารณะแนวทางในการสร้างเด็กก็คือเราก็จะสร้างเด็กให้มี IQ สูงที่เรียกว่า intelligence quotient ถ้าเราสร้างเด็กมี IQ สูงได้เนี่ยเราก็จะนักวิชาการที่เก่งคนหนึ่งนะครับและต่อมาเนี่ยเราก็จะสร้างเด็กให้มี EQ ครับ emotional quotient ก็คือฉลาดในการอยู่ร่วมกันไม่ใช่เก่งอย่างเดียวเก่งแล้วอยู่คนอื่นไม่ได้อันนี้ต้องสร้างเด็กให้เก่งและอยู่คนอื่นให้ได้นะครับและสุดท้ายก็คือ moral quotient หรือ MQ ก็คือเราจะสร้างเด็กให้มีคุณธรรมจริยธรรมมีความเสียสละนะครับเรากำลังวางแผนสร้างตัวนี้อยู่ในเรื่องของ IQ นั้นเนี่ยเราก็ใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อและเทคโนโลยีนะครับแล้วก็จะเน้นในเรื่องของภาษาเพราะว่าที่นี่ทั้งอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียนแห่งนี้ก็คือภาษาต่างประเทศนะครับเรามีภาษาต่างประเทศอยู่ 4-5 ภาษาที่ให้เด็กได้เรียนไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสภาษาพม่าภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นนะครับก็เราก็จะมีเป็นคุณครูที่เป็นเนทีฟเข้ามาสอนสิ่งที่มันกำลังเป็นปัญหาที่เราขบกันไม่แตกก็คือเราจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษกันมาตั้งแต่อนุบาลจนจบม.6เด็กก็พูดภาษาอังกฤษไม่ได้ตัวนี้คือถามว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับก็คงต้องย้อนกลับไปว่าแล้วเราจัดการเรียนการสอนกันแบบไหนก็จึงมีข้อค้นพบว่าคุณครูที่เป็นคนไทยก็ขาดความเชื่อมั่นในการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษกับนักเรียนเพราะฉะนั้นคุณครูก็จะหลบด้วยการมาสอนวิชาแกรมมาวิชาไวยากรณ์ซึ่งเป็นวิชาที่คุณครูถนัดเด็กก็จะเก่งไวยากรณ์ก็จะเรียนก่อนแต่ก็ไม่สามารถพูดได้ไม่สามารถฟังได้นะครับแล้ววิชาภาษาอังกฤษก็มีหน่วยการเรียนรู้เพียงแค่ 1.5 หน่วยนะครับเรียนแค่3คาบเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ต้องปรับนะครับให้มีวิชาเพิ่มเติมกลายเป็น4หน่วยนะครับ2หน่วยกิจ4ชั่วโมงทีนี้4ชั่วโมงเรียนเนี่ยผมก็จะต้องปรับใหม่แล้วว่า2ชั่วโมงแรกเนี่ยจะต้องจัดเป็นคาบคู่เพื่ออะไรครับเพื่อให้ครูต่างชาติเนี่ยเขาสอนให้ครบ4ทักษะเลยม.1เนี่ยผมอาจจะให้สอนฟังพูดอย่างเดียวเลยผมกำลังวางแผนอยู่ม.1จะให้สอนฟังพูดให้เด็กได้ยินฝรั่งพูดและเด็กเข้าใจฝรั่งพูดอะไรและเด็กอยากจะบอกอะไรฝรั่งเนี่ยเด็กก็จะพูดได้นะครับและโรงเรียนของเราก็จะทำให้มีศัพท์ของโรงเรียนขึ้นมาศัพท์ของโรงเรียนเนี่ยเราก็จะเอาศัพท์ที่มันใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยที่เราเรียกว่า active vocabulary เนี่ยมาเป็นหลักนะครับเราจะมีศัพท์ของโรงเรียนตอนนี้กำลังผลิตอยู่นะครับเด็กที่จะจบจากเรียนนี้ได้เนี่ยจะต้องสอบศัพท์นี้ด้วยนะครับเขาเรียกว่า exit exam นะครับคือสอบออกคือคุณจะได้เกรด 3.7 3.8 ผมก็ยังไม่ออกจนกว่าคุณจะสอบศัพท์นี้ได้สอบผ่านเรื่องศัพท์เขาจะต้องรู้คำศัพท์และคือคนถ้าไม่รู้ศัพท์ไม่มีทางนะครับไม่มีทางเลยที่จะพูดภาษาอังกฤษได้ต้องรู้ศัพท์หนึ่งอันนี้คือเราส่งเสริมให้คนเก่งอีกอันหนึ่งที่เราจะต้องหันมามองและหันมาดูก็คือกรณีนักเรียนห้องท้ายฮะนักเรียนห้องท้ายเนี่ยเขาจะถูกทอดทิ้งเพราะตัวเขาเองก็ไม่ค่อยอยากเรียนเขาเรียนคณิตศาสตร์เขาไม่รู้เรื่องเรียนวิทยาศาสตร์เขาไม่รู้เรื่องแล้วเขาถูกมองเป็นห้องท้ายเขาก็เป็นปมด้อยกับตัวเขาครูก็ไม่อยากเข้าไปสอนเพราะเด็กเราเนี่ยจะเป็นปัญหาสังคมของทุกโรงเรียนเด็กห้องท้ายนะครับผมได้ใช้วิธีการหนึ่งมาแก้ปัญหาเด็กห้องท้ายแล้วได้ผลเมื่อลงที่โรงเรียนเดิมนะครับผมก็เลยเปลี่ยนวิธีสำหรับนักเรียนห้องท้ายโดยให้นักเรียนกลุ่มเหล่านี้เนี่ยมีโปรแกรมใหม่ขึ้นมาแทนที่จะเป็นโปรแกรมทั่วไปให้กลายเป็นสินคอมสินคอมคือก็คือให้เรียนคำนวณให้น้อยที่สุดเพิ่มภาษาเข้าไปหน่อยนึงอาจจะเพิ่มวิชาที่ไม่หนักนักและไปเพิ่มหน่วยการเรียนรู้ในวิชาคอมพิวเตอร์ให้มากที่สุดให้มากกว่าเด็กห้องคิงห้องกิฟถามว่าทำเพื่ออะไรครับเราต้องการให้เขาแค่ชื่อว่าเขาเรียนศิลป์คอมเขาก็มีคุณค่าแล้วว่าเขาโปรแกรมคอมนะเนี่ยโปรแกรมคอมนี่แสดงเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์และนักคอมพิวเตอร์เวลาเขาคลิกอะไรไปเนี่ย

เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมหัศจรรย์การเรียนรู้เนี่ยมันเกิดผลโดยฉับพลันแล้วเขาก็จะกลายเป็นคนที่มีความภาคภูมิใจในตัวเองและเขาจะมีเป็นคนที่มีคุณค่าต่อคนอื่นและที่สำคัญคือเขาจะภูมิใจว่าเขาเก่งกว่าเด็กห้องกิฟต์เขาเก่งกว่าเด็กห้องคิมประสบผลสำเร็จครับเด็กมีความสุขเด็กเรียนมีความสุขเพราะเขาเรียนมาเขารู้เขาเรียนแก้สมการสามชั้นเขายังไม่รู้มันทำอะไรได้อะเขาเรียนตรีโกณเขายังไม่รู้มันทำอะไรได้ไซส์สามสิบองศามีค่าหนึ่งสองแล้วไปทำอะไรอ่ะในชีวิตเขาไม่รู้แต่คอมพิวเตอร์เขาจะรู้นะครับตรงนี้ที่ผมทำอยู่นะครับความภูมิใจของผมก็คือผมได้รับการเลือกตั้งจากสมาชิกซึ่งเป็นผู้อำนวยการเงินมัธยมแห่งทุกคนทั้งประเทศไทยให้เป็นนายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทยเป็นความไว้วางใจที่ทุกคนมอบให้กับผมและผมก็มีความรู้สึกว่าชีวิตผมมีคุณค่าเมื่อเราเดินมาอยู่จุดนี้เมื่อไรก็ตามที่เราพูดเพื่อส่วนรวมเราไม่ได้พูดเพื่อตัวเองเนี่ยเราพูดได้เต็มที่พูดได้เต็มปากแล้วเราก็ไม่ต้องกลัวใครเขาว่าเรานะครับแล้วมันก็จะประสบความสำเร็จหลายเรื่องก็ประสบความสำเร็จอยู่นะครับเป็นที่พึงพอใจของสมาชิกครับสมบัติทอนี่มาจากคำว่าสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทยนะครับก่อตั้งมาร่วม40ปีแล้วนะครับโดยผู้ที่ก่อตั้งก็คือหม่อมหลวงปิ่นมาลากุลและก็ดร.ก่อสวัสดิธานิชแนวคิดของสบมทก็จะมีเรื่องสำคัญอยู่2เรื่องก็คือเรื่องของการระดมสมองเพื่อช่วยภาครัฐนะครับในเรื่องของการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้านมัธยมศึกษาแนวคิดเรื่องที่2ก็คือดูแลสวัสดิการให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านสวัสดิการที่ทางการงานของผมในขณะนี้เนี่ยก็คือเรากำลังช่วยเหลือรัฐช่วยเหลือกระทรวงสาธารณสุขคิดและขณะนี้เรากำลังคิดในเรื่องของการปฏิรูปการศึกษาสำหรับคุณครูรุ่นใหม่นั้นจากข้อค้นพบที่ผมได้พบเนี่ยนะครับคุณครูรุ่นใหม่ก็จะเป็นคนที่ขยันและตั้งใจสอนนะครับแต่จะออกในลักษณะของการเป็นติวเตอร์มากกว่าทีเชอร์นะครับเขายังคิดว่าเขามีหน้าที่เพียงแค่ให้เด็กได้ความรู้เท่านั้นแต่เขายังขาดจิตวิญญาณของความเป็นครูเขายังขาดในเรื่องของความห่วงใยและใส่ใจในตัวนักเรียนที่นอกเหนือไปจากการเรียนการสอนความเป็นอยู่ของนักเรียนความเดือดร้อนของนักเรียนความต้องการความช่วยเหลือของนักเรียนคุณครูรุ่นใหม่ยังขาดเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจึงอยากจะบอกคุณครูรุ่นใหม่ว่าผมอยากให้ท่านทั้งหลายเปลี่ยนภาพจากติวเตอร์ให้ท่านมาเป็นทีเชอร์หรือเป็นทีเชอร์ by professional เป็นครูมืออาชีพครับ

เด่นมาคุยในวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับอีกหนึ่งโรงเรียนที่น่าสนใจในจังหวัดราชบุรีนั่นก็คือโรงเรียนวัดช่องลาบซึ่งโรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนวิถีพุทธจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับพุทธศาสนาโดยบูรณาการการเรียนรู้นอกจากนี้ยังมีชมรมพุทธศาสนาที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใกล้ชิดพุทธศาสนามากยิ่งขึ้นเนื้อหาสาระจะน่าติดตามมากแค่ไหนนั้นเราไปรับชมกันได้เลยค่ะ

จากวันหนึ่งซึ่งเกือบจะล่มสลายกลับลุกขึ้นยืนได้ด้วยศักดิ์ศรีเพราะพวกเราล้วนรักสามัคคีช่องลาภในวันนี้จึงก้าวไกลเพราะบ้านวัดโรงเรียนล้วนมุ่งหวังรวมพลังสร้างช่องลาภให้ยิ่งใหญ่ณวันนี้ช่องลาภไม่อายใครเราพร้อมใจพร้อมสู้คู่เคียงกันค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางบุษบาฤทธิสารผู้อำนวยการโรงเรียนวัดช่องลาภจากบทกลอนนี้เป็นภาพของโรงเรียนวัดช่องลาภที่จากวันหนึ่งที่เกือบจะล่มสลายคือเกือบจะถูกยุบรวมสถานศึกษาแต่ณวันนี้ที่เราเติบโตอยู่ได้เพราะว่าเราใช้หลักวิถีพุทธในการดำเนินงานในโรงเรียนค่ะคือเราใช้หลักวิถีพุทธในการบริหารจัดการเริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหาคือใช้หลักอริยสัจ4ค่ะในการบริหารจัดการคือประกอบด้วยทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคค่ะทุกข์มาจากปัญหาที่โรงเรียนจะถูกยุบรวมสมุทัยคือเหตุของปัญหาคือผู้ปกครองย้ายนักเรียนไปเรียนที่อื่นนิโรธทำอย่างไรเราจะทำให้พ้นทุกข์คือต้องดึงนักเรียนกลับมาต้องสร้างความเชื่อมั่นของผู้ปกครองให้กลับคืนมามรรคทำอย่างไรจะสร้างความเชื่อมั่นของผู้ปกครองให้กลับคืนมาได้ค่ะซึ่งตรงนี้ตรงมรรคเนี่ยเราก็มีนวัตกรรมช่องลาภเทคนิคค่ะช่องลาภเทคนิคคือนวัตกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนวัดช่องลาภประกอบด้วย CHONGLAPC มาจากคำว่า community หมายถึงชุมชนคือการนำชุมชนเข้ามามีบทบาทมีส่วนร่วมในสถานศึกษาซึ่งแต่เดิมเนี่ยชุมชนเขาจะไม่ค่อยเข้าโรงเรียนค่ะเราก็มาทำให้ชุมชนเข้าโรงเรียนให้เขาเห็นว่าโรงเรียนนี้เป็นของเขาไม่ใช่โรงเรียนของเราสมัยก่อนนี้นักเรียนน้อยโรงเรียนขนาดเล็กอ่ะเราก็จะได้เงินงบประมาณตามรายหัวก็งบประมาณก็จะไม่พอในการพัฒนาสถานศึกษาครูก็ต้องลงไปทำอาหารกลางวันครูต้องไปทำหน้าที่อื่นประมาณนี้ค่ะพอดิฉันเข้ามาอยู่นี่ก็ดึงชุมชนเข้ามามีบทบาทมีส่วนร่วมมีผู้ปกครองเข้ามาช่วยประกอบอาหารกลางวันวันละ2คนมีผู้ปกครองที่เป็นผู้ชายเข้ามาอยู่เวรยามที่โรงเรียนคืนละ2คนตอนนั้นเรามีครูประมาณ4คนนะคะเราใช้กระบวนการหรือหลักการของวิถีพุทธเนี่ยให้มาแทรกซึมอยู่ในวิถีชีวิตประจำวันของเขาเริ่มตั้งแต่การกินอยู่ดูฟังค่ะสิ่งที่เขากินในโรงเรียนเนี่ยเราก็จะไม่มีอาหารขยะคือเด็กต้องรู้ว่าเขากินอะไรไอ้ที่เขากินไปเนี่ยมันมีประโยชน์ต่อร่างกายเขาอย่างไรอันไหนมีไปไหนเป็นโทษอยู่อย่างไรคือชีวิตเขาเป็นเด็กยากจนในชนบทเงี้ยเขาจะต้องรู้ว่าเขาจะอยู่อย่างไรค่ะสิ่งที่เขาดูเขาเห็นเนี่ยเขาเห็นอะไรแล้วจะมาใช้ในปรับใช้ในชีวิตประจำวันเขาอย่างไรสิ่งที่เขาฟังเนี่ยเขาได้ยินได้ฟังอะไรเขาต้องรู้ว่าสิ่งที่เขารับฟังมาเนี่ยมันเป็นประโยชน์ต่อเขาไหมก็เยอะมากเริ่มตั้งแต่ตอนเช้ามาก็จะเป็นกิจกรรมน้องไหว้พี่ค่ะตอนเช้านักเรียนมาถึงโรงเรียนเด็กที่เป็นรุ่นน้องก็จะสวัสดีรุ่นพี่ทุกคนค่ะแล้วก็รุ่นพี่ก็จะรับไหว้น้องคือพอน้องไหว้พี่เนี่ยพี่เขาจะมีความรู้สึกว่าเขาภูมิใจแล้วเขาก็พร้อมที่จะดูแลน้องค่ะน้องเขาก็จะเคารพพี่เขาก็จะดูแลน้องค่ะแล้วก็หลังจากนั้นนักเรียนก็จะไปทำความสะอาดในบริเวณที่เขารับผิดชอบเพราะว่าช่วงแรกๆน่ะเราไม่มีนักการพันโรงค่ะเด็กทั้งครูก็จะต้องทำทุกอย่างเองหมดค่ะก่อนเคารพธงชาติเราก็จะมีการปลูกฝังด้านความรักชาติอะค่ะให้เด็กเขาได้กล่าวคำรำลึกชาติรำลึกถึงพระคุณของบรรพบุรุษก่อนที่จะร้องเพลงชาติเสร็จแล้วก็สวดมนต์สั้นพอสวดมนต์เสร็จเราก็จะให้นักเรียนไปเดินแถวสมาธิก่อนจะเดินแถวก็จะผ่านพระพุทธรูปนักเรียนทุกคนก็จะหยุดไหว้พระพุทธรูปก่อนแล้วก็ไปนั่งพร้อมกันที่ห้องประชุมแล้วก็นั่งสมาธิสวดมนต์บางวันก็จะเป็นสวดมนต์แปลค่ะถ้าเป็นวันพระเราจะสวดมนต์แปลแต่ถ้าเป็นวันธรรมดาก็จะสวดมนต์ทำนองสารพันยะทั้งโรงเรียนค่ะแล้วก็คุณครูมีเรื่องอะไรก็ถึงจะพูดคุยกับเด็กหลังจากนั้นซึ่งเรามีความรู้สึกว่าถ้าเราพูดหน้าแถวเนี่ยเด็กเขาจะไม่มีสมาธิ
แล้วก็จะแดดร้อนแต่ถ้าเขาไปนั่งสบายๆ เขาก็พร้อมที่จะรับฟังครูแล้วเขาก็มีสมาธิด้วยค่ะทุกวันพระนี่ตอนวันพระเราจะสวมชุดขาวทั้งครูและนักเรียนแล้วก็ตอนเช้าก็จะตักบาตรตอนเช้าค่ะเราจะนิมนต์พระจากวัดลงมารับบาตรเด็กก็เด็กก็จะยืนแถวที่ถนนหน้าอาคารเรียนเป็นแถวเตรียมอาหารแห้งบ้างอาหารสดบ้างใส่บาตรเสร็จก็นิมนต์พระไว้หนึ่งรูปพระที่เหลือท่านก็จะกลับวัด

เพราะว่าที่วัดจะมีประชาชนรออยู่ค่ะก็เหลือพระไว้หนึ่งรูปแล้วหลังจากนั้นเด็กๆเด็กก็จะมีหัวหน้าทีมก็จะอาราธนาศีลค่ะแล้วก็รับศีล5มื้อกลางวันเราก็ทานมังสวิรัติที่โรงเรียนค่ะคือตอนแรกๆเนี่ยมังสวิรัติเนี่ยตอนแรกๆจะมีปัญหาว่าแรกๆนั่นหมายถึงตั้งปี46 47เลยนะค่ะเด็กๆ เขาจะไม่ค่อยชอบแต่เราต้องปลูกฝังมาตั้งแต่อนุบาลเลยว่าเขาทานมังสวิรัติเนี่ยเขาได้อะไรค่ะเราบอกว่าวันนี้เราไม่ฆ่าสัตว์นะแล้วเราปฏิบัติศีล5นะเราไม่ฆ่าสัตว์แล้วเราก็ไม่สนับสนุนให้คนอื่นฆ่าสัตว์ด้วยสิ่งที่เขาได้อ่ะคือสมมติว่าได้พวกผักอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพเขาอย่างไรสุขภาพกายได้ประโยชน์อะไรสุขภาพจิตได้ประโยชน์อะไรเขาจะมีความรู้สึกว่าเขาอิ่มเอมเขาได้บุญเราจะเน้นสะอาดสว่างสงบสะอาดคือบริเวณเนี่ยสะอาดค่ะเด็กจะไม่ค่อยไม่มีขยะที่นี่ไม่จะไม่ค่อยทิ้งขยะค่ะสะอาดสว่างคือปัญญาคือเราจะติดพวกพุทธสุภาษิตอะไรต่างๆไว้ตามบริเวณต่างๆในโรงเรียนค่ะแม้แต่ในห้องน้ำค่ะค่ะสงบก็คือเขามีพอเขามีสมาธิเนี่ยจิตเขาจะสงบแล้วเขาก็จะเกิดปัญญาคือตรงนั้นก็จะทำให้สว่างคือเกิดปัญญาด้วยก็พวกเราก็เจอกันทุกวันเราก็จะสวัสดีกันทุกวันค่ะนักเรียนก็สวัสดีครูก็ดีผอ.ก็สวัสดีครูที่มีอายุเยอะกว่าด้วยนะคะแม้กระทั่งแม่ครัวหรือพานโรงอ่ะคุณครูเราก็สวัสดีค่ะถ้าเป็นภาพของโรงเรียนเนี่ยน่าจะเป็นภาพของการสวดมนต์หมู่นะคะสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสารพันยะซึ่งเราทำมาตั้งแต่ปี46ละค่ะแล้วก็ทำมาเรื่อยๆจนกระทั่งได้รับโล่รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรับโล่พระราชทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีค่ะคือภาพความเปลี่ยนแปลงถ้าถามตัวพี่เองก็จะเหมือนกับมองเห็นไม่ค่อยชัดนะเพราะว่าพี่มาเป็นผู้บริหารที่นี่ปี46คือปลายปี45แล้วเหมือนกับว่าเราก็เริ่มปั้นเด็กของเรามาเลยฉะนั้นภาพที่เราเห็นคือภาพเด็กเขาก็จะเป็นอย่างที่เราปั้นค่ะแต่ถ้าเป็นคนที่อื่นเขามองอ่ะเขาก็จะมองว่าเด็กเราเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยแล้วก็นิ่งค่ะแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่เรามองเห็นคือโรงเรียนวัดช่องลาบเนี่ยเป็นโรงเรียนที่ขาดครูค่ะครูไม่ครบชั้นครูไม่ตรงตามวิชาเอกแต่ว่าผลสัมฤทธิ์เราจะอยู่ในอันดับต้นๆซึ่งตัวเราเนี่ยวิเคราะห์ได้ว่าเหตุมาจากเด็กเขามีสมาธิคือพอเด็กเขามีสมาธิในการมีสมาธิอยู่แล้วเนี่ยเขาจะรับรู้อะไรได้มากกว่าเด็กปกตินะคะถ้าจะเห็นได้ชัดก็คือวันพระนะคะทุกวันพระนี่ก็ผู้ปกครองก็จะเตรียมอาหารให้ลูกมาใส่บาตรสิ่งที่เห็นชัดเจนอีกอย่างนึงคือพอเราทำวันพระเนี่ยเราใส่นุ่งขาวห่มขาวทุกวันพระเนี่ยมันเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนค่ะซึ่งเราก็ทำมาตั้งแต่นุ่งขาวห่มขาวนี่ปี48ค่ะซึ่งสมัยก่อนเนี้ยแถวเนี้ยยังไม่มีโรงเรียนไหนทำเราก็ทำเป็นโรงเรียนแรกแล้วคือเราจะภูมิใจว่าเวลาคนอื่นเขาเห็นเราเนี่ยถ้าเราไปเดินตลาดนัดในสมัยก่อนเราจะอายแต่เดี๋ยวนี้เราไม่อายพอเราไปเดินตลาดนัดหรือเราไปเดินที่ไหนคนอื่นเห็นจะบอกอ้าววันนี้วันพระเหรอความภูมิใจก็คือเรามาสร้างโรงเรียนที่จะล่มสลายนะคะให้กลับเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงมีผลงานระดับประเทศค่ะนอกจากเป็นโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานเรายังเป็นโรงเรียนรางวัลพระราชทานมีนักเรียนรางวัลพระราชทาน6คนนะคะมีนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรมระดับประเทศใน4คนมีเด็กดีเด่นเด็กและเยาวชนดีเด่นระดับประเทศใน1คนค่ะแล้วก็เด็กเราที่ได้เข้ารับโล่รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพแล้วก็รับโล่พระราชทานจากพระองค์โสมอีก6คนค่ะซึ่งมันหาได้ยากมากในโรงเรียนเล็กๆนะคะเพราะว่าเรามีตัวป้อนน้อยค่ะเด็กเรามี100กว่าคนเองแล้วก็เป็นเด็กอนุบาลซะส่วนใหญ่ป.5 ป.6นี่ก็มีไม่เยอะแต่ว่าเด็กเราสามารถที่จะทำกิจกรรมจนได้รับโล่พระราชทานหลายคนนะน่าจะเป็นความร่วมแรงร่วมใจร่วมมือความมุ่งมั่นของครูนะคะในการที่อยากจะทำให้เด็กบ้านนอกเด็กด้อยโอกาสบ้านนอกเนี่ยเขาได้มีโอกาสคือเด็กที่นี่อ่ะแต่ก่อนเนี้ยโรงเรียนขยายโอกาสแถวๆใ

ไกลเนี่ยยังไม่อยากได้เด็กเราเลยแต่เดี๋ยวนี้เด็กเรามีโควต้าไปเรียนในเมืองค่ะแล้วก็ศิษย์เก่าเราก็ที่ได้นักเรียนรางวัลพระราชทานคนแรกเนี่ยตอนนี้ได้1ทุน1อําเภอ1ทุนไปเรียนปริญญาตรีที่ฝรั่งเศสก็เป็นความภูมิใจของโรงเรียนแล้วเราก็มองว่าเด็กพวกนี้เราสร้างเขามาโดยใช้หลักของโรงเรียนวิถีพุทธอ่ะมีความรู้สึกว่าเราก็เหมือนกับว่าเราก็ทํามาถึงที่สุดแล้วนะคะก็จะรักษาสภาพที่สุดเนี่ยไว้ตลอดไปอ่ะค่ะจริงๆก็อยากจะบอกว่าหลักของวิถีพุทธเนี่ยเป็นหลักของวิทยาศาสตร์ที่เราสัมผัสได้นะคะสมัยก่อนเราก็พูดแบบคนพาลเนาะทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปแต่พอเราทำโรงเรียนวิถีพุทธเนี่ยเรารู้ว่าทำดีย่อมได้ดีแต่ทุกวันนี้ถ้าหากว่าบางคนยังคิดว่าทำดีไม่ได้ดีก็อยากจะบอกว่าทำดีย่อมได้ดีแต่ที่ทำดีไม่ได้ดีเป็นเพราะว่าเรายังทำดีไม่พอค่ะต้องทำดีต่อไปค่ะถ้าอยากฝากถึงคุณครูรุ่นใหม่ก็อยากให้เป็นครูด้วยจิตและวิญญาณครูค่ะเด็กรุ่นใหม่เก่งนะคะแต่ว่าความจิตวิญญาณครูบางคนอาจจะยังน้อยไปซึ่งก็ถ้าโรงเรียนไหนที่มีคนสองเจเนอเรชันอะไรอยู่ก็จะดีค่ะจะเติมเต็มซึ่งกันและกันบางสิ่งที่ครูรุ่นเก่าทำได้เด็กรุ่นใหม่อาจจะทำไม่ได้บางเรื่องครูรุ่นเก่าทำไม่ได้ก็ต้องอาศัยเด็กรุ่นใหม่เราต่างคนต่างมาจากต่างที่เราต่างคนต่างมีความมุ่งมั่นเราต่างคนต่างจิตต่างใจกันแต่เรามีสิ่งเหมือนกันคือความดีเราไม่หวั่นอุปสรรคและขวากหนามไม่ครั่นครามความเหนื่อยยากจากหน้าที่เราชนะความชั่วด้วยความดีเราจึงมีสุขใจในผองเรา

เป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมกับรายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยในวันนี้หวังว่ารายการเราจะให้สาระประโยชน์ในแวดวงการศึกษาและสาระดีๆขอขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามชมรายการของเราเราพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: โครงสร้างของ DNA เป็นสารชีวโมเลกุลนะครับประเภทนิวคลีกแอซิดนะคะโดยมีหน่วยที่เล็กที่สุดนะคะเรียกว่านิวคลีโอไทด์ค่ะนิวคลีโอไทด์นะคะถูกแบ่งออกเป็น2รูปแบบค่ะได้แก่ DNA นะคะดีออกซีไรโบนิวคลีกแอซิดค่ะและ RNA ค่ะไรโบนิวคลีกแอซิดค่ะ DNA นะครับประกอบไปด้วยฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะและไนโตรเจนัสเบสค่ะไนโตรเจนัสเบสของ DNA นะครับประกอบไปด้วย A T C และ G ค่ะ A นะคะย่อมาจากอะดีนีนค่ะ T ไทมีน C ไซโตซีนและ G คือกัวนีนค่ะต่อไปนะคะ RNA นะคะประกอบไปด้วย3องค์ประกอบเช่นเดียวกันนะคะได้แก่ฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะไนโตรเจนัสเบสนะคะไนโตรเจนัสเบสของ RNA นะครับประกอบไปด้วย AUCGค่ะ A คืออะดีนีนนะคะ U คือยูราซิล C คือไซโตซีนและ G คือกัวนีนค่ะสิ่งที่แตกต่างกันนะคะของ DNA แล้วก็ RNA คือน้ำตาลนั่นเองนะคะโดยน้ำตาลของ DNA นะคะให้ observe นะคะหรือดูที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะเราจะพบว่าประกอบไปด้วยไฮโดรเจนนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยน้ำตาลของ RNA นะคะที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะประกอบไปด้วยหมู่ OH นั่นเองค่ะจึงทำให้ปริมาณของ O นะคะของ RNA แล้วก็ DNA เนี่ยแตกต่างกันนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วย1ค่ะชูการ์2ไนโตรเจนัสเบสนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่1ของน้ำตาลค่ะและฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะของน้ำตาลนั่นเองค่ะต่อไปนะคะมาดูที่ DNA structure ค่ะ DNA structure นะคะเริ่มต้นที่นะคะนิวคลีโอไทด์นั่นเองค่ะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วยน้ำตาลเบสและ3นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปจึงจะจัดว่าเป็น1นิวคลีโอไทด์นะคะอันนี้ก็จัดเป็น1นิวคลีโอไทด์ค่ะการนะคะที่นิวคลีโอไทด์เนี่ยสามารถเชื่อมต่อกันนะคะหรือลิงก์กันได้นะคะมันจะสร้างพันธะนะคะที่ชื่อว่าฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์ค่ะซึ่งพันธะนี้นะคะจะเรียกเป็นภาษาไทยนะคะว่าพันธะราวบันไดค่ะพันธะนี้นะคะเกิดขึ้นนะคะระหว่างฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์นะคะตัวที่2และ OH กรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์ตัวที่1นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาเช็คลิสต์คำศัพท์กันค่ะ complementary base pair นะคะเราจะพบว่าการเข้าคู่กันของเบสนะคะหรือเบสคู่สมเนี่ยจะพบว่าเบส A นะคะหรืออะดีนีนเนี่ยจะเข้าคู่กับเบส T และเบส A กับเบส T เนี่ยยังสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะระหว่างเบสได้นะคะได้2พันธะไฮโดรเจนค่ะ complementary base pair อีกชนิดนึงนะคะก็คือเป็นการเข้าคู่กันนะคะของ C และ G ค่ะซึ่ง C กับ G นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้ถึง3พันธะค่ะอันนี้ก็เช็คลิสต์ได้เลยนะคะไฮโดรเจนบอนด์ก็คือเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair หรือเบสคู่สมนั่นเองค่ะต่อไปนะครับพิวรีนแล้วก็ไพริมิดีนนะคะพี่ขอเพิ่มเติมให้นะครับพิวรีนเนี่ยมันจะมีโครงสร้างนิดหนึ่งนะคะโครงสร้างของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยวงนะคะ6เหลี่ยมนะคะ1วงและวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงนะคะส่วนไพริมิดีนเนี่ยประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะเพียง1วงค่ะวิธีการจำนะคะเราสามารถจำได้ว่าชื่อสั้นนะคะตัวจะยาวนะคะแต่ถ้าชื่อยาวเนี่ยตัวจะสั้น นะคะแล้วถามว่ามีเบสอะไรบ้างล่ะในกรุ๊ปของพิวรีนนะคะพิวรีนเนี่ยจะประกอบไปด้วย A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพรีมิดีนนะคะประกอบไปด้วยเบส C แล้วก็เบส T ค่ะโอเคนะคะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนนะคะสามารถเช็คได้เลยนะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวเคลียไทด์2ตัวนะคะโดยเป็นการนำหมู่ฟอสเฟตนะคะมาทำปฏิกิริยาหรือสร้างพันธะนะคะกับ OH group นั่นเองนะคะต่อไปนะคะ double stranded นะคะ DNA หรือจะใช้คำว่า double helix นะคะ DNA นะคะจะเป็นเกี่ยวคู่นั่นเองนะคะเราสามารถดูได้นะคะว่าอันนี้เป็นสายที่1นะคะและอันนี้เป็นสายที่2นะคะโดยสายของ DNA นะคะจะเวียนนะคะวนทางด้านขวานั่นเองค่ะและนะคะจะมีอีก1คำนะคะได้แก่คำว่าแอนตี้พาราเรลหรือแอนทายพาราเรลนั่นเองนะคะคำนี้เนี่ยสามารถอธิบายนะคะด้วยคำว่า5พาร์ม N และก็3พาร์ม N ค่ะวิธีการดูของพี่นะคะจะดูที่จุดสูงสุดแล้วก็จุดต่ำสุดค่ะไปดูที่ฝั่ง

นี้ค่ะจุดสูงสุดของมันนะคะก็คือหมู่ฟอสเฟตกรุ๊ปใช่ไหมคะฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5ของน้ำตาลนะคะพี่นะคะจะให้ความสำคัญนะคะกับตำแหน่งของคาร์บอนเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้เนี่ยพี่ก็จะใช้คำว่า5 prime n นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยทางด้านนี้เนาะสิ่งที่อยู่ต่ำสุดเนี่ยได้แก่ OH group นะคะและ OH group เนี่ยเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่3ของน้ำตาลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้นะคะพี่ก็จะใช้นะคำว่า3 prime n นะคะหรือปลายด้าน3นั่นเองค่ะต่อไปนะคะจะพบว่าอีกด้านนึงหรืออีกสายนึงเนี่ยจะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามยังไงคะเราพบว่าจุดต่ำสุดนะคะของสายนี้นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะใช้คำว่า5 prime n นะคะและทางด้านนี้นะคะก็จะใช้คำว่า3 prime n ค่ะเราจะเห็นใช่ไหมคะว่าด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นด้านจาก5ไป3ส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็คือจาก3ไป5จะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนะคะลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนี้นะคะเขาจะเรียกว่า anti parallel นะคะหรือ anti parallel นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเช็คลิสต์ค่ะถ้าน้องๆเข้าใจนะคะมาลองทำแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะและสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรนะคะตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมเนี่ยคืออะไรไม่รู้นะคะแต่เราสามารถเดาได้นะคะเพราะว่ามันมีเบสมาเกาะนะคะเบสเนี่ยต้องเกาะที่น้ำตาลถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสี่เหลี่ยมก็คืออะไรชูการ์นะคะส่วนนะคะวงกลมคืออะไรคะวงกลมนะคะก็เกาะอยู่ที่น้ำตาลเหมือนกันค่ะก็คือฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะคืออะไรแล้วก็วงกลมคืออะไรตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมคืออะไรคะน้ำตาลนะคะมีช้อยที่เข้ารอบกี่ข้อคะ1 2ค่ะต่อไปนะคะสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรคะคือฟอสเฟตใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะข้อนี้ตอบข้ออะไรคะตอบข้อ4นั่นเองค่ะข้อใดไม่ถูกต้องนะคะข้อ1นะคะเขาบอกว่าเกี่ยวคู่ของสายโพลีนิวคลีโอไทด์นะคะหรือ DNA นะคะเวียนขวาตามเข็มนาฬิกาเป็นยังไงคะถูกไหมคะถูกต้องค่ะข้อที่2นะคะเบสคู่สมนะคะสายโพลีนิวคลีโอไทด์นะคะยึดกันด้วยพันธะไฮโดรเจนข้อนี้ถูกไหมคะข้อนี้ก็ถูกนะคะเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair เนี่ยก็คือ A เข้าคู่กับT นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะส่วน C นะคะจะเข้าคู่กับ G สามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะนั่นเองนะคะพันธะไฮโดรเจนจึงเป็นการสร้างพันธะระหว่าง complementary base pair นั่นเองค่ะถ้าเปรียบโครงสร้างของ DNA นะคะเป็นบันไดเวียนขวานะคะราวบันไดนะคะเกิดจากไนโตรเจนัสเบสนะคะจับกับหมู่ฟอสเฟตนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราบันไดคือพันธะที่ชื่อว่าฟอสโฟอะไรคะไดเอสเตอร์บอนด์ฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์เนี่ยถ้าน้องๆจำได้นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง OH กรุ๊ปนะคะแล้วก็ฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเป็นการสร้างพันธะระหว่างไนโตรเจนัสเบสกับหมู่ฟอสเฟตข้อนี้ถูกหรือผิดคะผิดค่ะมาดูที่ข้อ4นะคะพบว่าเบสพิวรีนนะคะเป็นวงแหวนนะคะประกอบด้วยนะคะคาร์บอนและไนโตรเจนเนี่ย2วงนะคะและไพริมิดีนเนี่ยมีวงแหวนอยู่1วงจำได้ไหมคะชื่อสั้นตัวจะยาวพิวรีนใช่ไหมคะมีวง6เหลี่ยม1วงนะคะและมีวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงประกอบเป็น2วงถูกต้องค่ะส่วนไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะเป็นยังไงคะตัวจะสั้นนะคะประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะคะแค่1วงเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ถูกนะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อ3เนี่ยไม่ถูกต้องแบบฝึกหัดข้อถัดไปค่ะโครงสร้างโมเลกุลของวัสันแอนด์คริกนะคะเป็น DNA เกลียวคู่นะคะหรือดับเบิ้ลฮีลิกซ์ค่ะถ้า DNA สายนึงนะคะมีลำดับเบสดังนี้ข้อใดคือลำดับเบสของ DNA ที่เป็นเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair นะคะพิจารณาอย่างช้าๆค่ะข้อนี้นะคะอีกสายนึงเนี่ยที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยจะต้องอยู่ในลักษณะของ anti parallel นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกสายนึงเนี่ยควรที่จะอยู่ในทิศทาง3 prime นะคะไป5 prime นะคะต่อไปนะคะการเข้าคู่กันของ complementary base pair นะคะเราจะพบว่า A นะคะเข้าคู่กับ T นะคะและ G เข้าคู่กับ C นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอีกสายนึงนะคะจะมีลำดับเบสเป็นดังนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรามาดูช้อยกันดีกว่านะคะข้อใดนะคะเป็นไปตามนะคะที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมา

คนละด้านเพราะฉะนั้นนะคะคำตอบข้อนี้นะคะเลยผิดค่ะต่อไปนะคะไปดูที่ช้อยข้อที่2นะคะข้อนี้เนี่ยถ้าสังเกตดีๆนะคะเขาจะมีการนะคะกลับสายนะคะจากด้านหนึ่งนะคะไปอยู่อีกด้านหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการหลอกเรานะคะหรือเราดูอย่างช้าๆนั่นเองนะคะ A นะคะ C ค่ะ G นะคะ C ค่ะเราจะพบว่าเหมือนกันทุกประการนะคะและทิศทางเนี่ยยังถูกอีกด้วยนะคะก็คือทิศทางจาก5พามนะคะไป3พามเพราะฉะนั้นนะคะชอยข้อนี้นะคะเลยตอบข้อที่2นั่นเองค่ะเรามาดูนะคะว่าทำไมชอยข้อที่3แล้วก็ชอยข้อที่4นะคะจึงผิดเรามาดูข้อที่3กันค่ะเราพบว่าทรายนะคะที่ถูกสร้างมาใหม่นะคะ A นะคะควรที่จะเข้าคู่กับอะไรคะควรที่จะเข้าคู่กับ T นะคะแต่เริ่มต้นมานะคะ A เข้าคู่กับ A เพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นยังไงคะผิดค่ะต่อไปนะคะเราไปดูที่ข้อ4นะคะจริงๆแล้วเนี่ยข้อ4เนี่ยเป็นการลอกโจทย์นะคะลงมาเลยนะคะแต่ทิศทางนะคะมันกลับด้านกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้เนี่ยก็ผิดเช่นเดียวกันนะคะสำหรับโครงสร้างของ DNA นะคะน้องๆจะต้องเช็คลิสต์คำศัพท์เหล่านี้ค่ะ 1. complementary base pair ค่ะคือการเข้าคู่กันของเบสคู่สมนะคะโดย A เข้าคู่กับ T นะคะและ C เข้าคู่กับ G ค่ะไฮโดรเจนบอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างเบสนั่นเองนะคะ A นะคะเข้าคู่กับ T สามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะและ C เข้าคู่กับ G นะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะค่ะพิวรีนแล้วก็ไพริมิดีนนะคะพิวรีนชื่อสั้นตัวจะยาวไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะสั้นนะคะกรุ๊ปของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยเบส A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะด้วย T นะคะแล้วก็ C ค่ะต่อไปนะคะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์ค่ะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวคลีโอไทด์2ตัวนะคะโดยการสร้างนั้นนะคะจะใช้ OH กรุ๊ปนะคะและฟอสเฟสกรุ๊ปค่ะต่อไปนะคะดับเบิลสแตนเดดนะคะแล้วก็แอนตี้พาราเรลหรือแอนตี้พาราเรลนะคะเราจะพบนะคะว่า DNA นะคะจะอยู่เป็นเกียวคู่นะคะและเวียนขวานะคะทิศทางนะคะจะตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามในที่นี้นะคะก็คือตรงกันข้ามระหว่าง5พาร์มเอ็นแล้วก็ T พาร์มเอ็นนะคะระหว่างดับเบิลสแตนเดด DNA นะคะหรือ DNA ทั้ง2สายค่ะคำคมสำหรับวิชาชีววิทยาวันนี้นะคะ DNA อยู่บนใบหน้ามองหน้ามีลายป่ะ

กระบวนการหายใจระดับเซลล์คืออะไรมีกระบวนการอย่างไรบ้างเดี๋ยววันนี้พี่มาเล่าให้ฟังค่ะกระบวนการหายใจระดับเซลล์นะคะหรือ cellular respiration ครับเป็นกระบวนการที่เซลล์ใช้สร้างพลังงานให้กับเซลล์นั่นเองค่ะออร์แกเนลที่สำคัญนะคะได้แก่ไมโตคอนเดรียค่ะไมโตคอนเดรียนะครับประกอบไปด้วยเยื่อหุ้มชั้นนอกนะคะและเยื่อหุ้มชั้นในค่ะระหว่าง outer membrane นะคะและ inner membrane นะคะเราจะเรียกว่า inter membrane space ค่ะส่วนของ inner membrane นะคะที่มีการพับเข้าไปนะคะเพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ผิวนะคะเขาจะเรียกว่า cisse ค่ะและของเหลวที่อยู่ภายในไมโตคอนเดรียนะคะจะเรียกว่า matrix นั่นเองนะคะโดยกระบวนการ cellular respiration นะคะหรือกระบวนการหายใจระดับเซลล์นะคะถูกแบ่งออกเป็น aerobic respiration แล้วก็ anaerobic respirationaerobic respiration นะครับเป็นกระบวนการที่ใช้ออกซิเจนค่ะส่วน anaerobic respiration นะครับเป็นกระบวนการที่ไม่ต้องใช้ออกซิเจนนะคะพี่ขอเน้นที่กระบวนการใช้ออกซิเจนก่อนนะคะแบ่งออกเป็น4กระบวนการย่อยค่ะ1 glycolysis ค่ะ2 pyruvate oxidation 3 Krebs cycle และ4 electron transport chain ค่ะกระบวนการ glycolysis นะคะเกิดขึ้นที่ไซโตเซลค่ะโดยมีสารตั้งต้นเป็นกลูโคสนะคะ final product ของกระบวนการ glycolysis นะคะได้pyruvate นะคะ2โมเลกุลได้ ATP 2โมเลกุลได้ NADH นะคะ2โมเลกุลแต่กระบวนการของไกลโคไรซิสนะคะถูกแบ่งออกเป็น2ขั้นตอนย่อยค่ะขั้นตอนที่1 นะครับเป็นขั้นตอนในการเตรียม G3P นะคะซึ่งเป็นสารตัวกลางที่เก็บพลังงานสูงขั้นตอนที่2นะครับเป็นขั้นตอนในการเปลี่ยนโมเลกุล G3P นะคะให้เป็น pyruvate หรือ pyruvic acid นะคะเราจะพบว่าเริ่มต้นจากกลูโคสนะคะเปลี่ยนไปเป็น G3Pนะคะขั้นตอนนี้นะคะต้องใช้นะคะ ATP 2โมเลกุลแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราเปลี่ยนโมเลกุลของ G3P นะคะไปเป็นไพรูเวตหรือไพรูวิกแอซิดนะคะเราจะได้4 ATP และ

2 NADH ค่ะเราจะพบว่าสิ้นสุดกระบวนการนี้แล้วนะคะสิ่งที่เราจะได้คือได้ ATP นะคะ2 ATP ซึ่ง2 ATP นี้นะคะเกิดจากการหักลบกันแล้วค่ะและ2 NADH ค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเป็นขั้นตอนที่ชื่อว่า pyruvate oxidation ค่ะขั้นตอนนี้นะคะเกิดขึ้นที่เมทริกค่ะโดยขั้นตอนนี้นะคะเป็นกระบวนการในการสร้างอะซิทิลโคลไซน์ A นะคะเราจะพบว่าสารตั้งต้นเนี่ยคือ pyruvate ส่วนสารที่เป็น final product นะคะคืออะซิทิลโคเอค่ะเราจะพบว่าไพรูเวตนะคะเป็นสาร C3 นะคะส่วนอะซิทิลโคเอเนี่ยเป็นสาร C2 นะคะคาร์บอนอะตอมเนี่ยหายไป1คาร์บอนอะตอมนะคะหลุดไปในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะทีนี้นะคะเราจะพบว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เราพบนะคะได้ถึง2โมเลกุลเพราะว่าเรามี2ไพรูเวตนั่นเองค่ะและสิ่งที่เขาได้เพิ่มเติมนะคะได้NADH 2โมเลกุลเช่นเดียวกันค่ะต่อไปนะคะการของ Krebs cycle นะคะเกิดขึ้นที่เมทริกเช่นเดียวกันค่ะกระบวนการนี้นะคะเป็นการสลายสาร C2 นะให้อยู่ในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองค่ะซึ่ง1อะซิทิลโคลไซน์ A นะคะได้1 ATP 3 NADH นะคะ1 FADH 2และ2ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะแต่เรามี2อะซิทิลโคลไซน์ A ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ATP ที่เราจะได้จากกระบวนการ Krebs cycle ได้2 ATP ค่ะ NADH นะคะคูณ2เข้าไปนะคะได้6 NADH ค่ะ FADH 2นะคะเมื่อคูณ2เข้าไปจะได้2 FADH 2ค่ะและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะจะได้เท่ากับ4โมเลกุลค่ะกระบวนการถัดไปนะคะเป็นกระบวนการอิเล็กตรอนทรานสปอร์ตเชนนะคะเป็นกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนพร้อมๆกับการสร้าง ATP ในสภาวะที่มีออกซิเจนนะคะเรียกว่าออกซิเดทีฟฟอสโฟลิเลชันค่ะมาที่ขั้นตอนแรกเลยนะคะขั้นตอนของไกลโคไลซิสนะคะเกิดขึ้นที่ไซโตซอลเนี่ยเขาพบว่ามันนะคะได้ ATP นะคะ2โมเลกุลนะคะแต่ NADH นะคะได้2โมเลกุลเช่นเดียวกันค่ะแต่โมเลกุลของ NADH เนี่ยไม่สามารถเข้าสู่ไมโตคอนเดรียได้นะคะจึงส่งอิเล็กตรอนนะคะได้2เวค่ะเวที่1นะคะส่งอิเล็กตรอนให้กับ NADH นะคะก็สามารถเปลี่ยนแปลงไปเป็น ATP นะคะได้3 ATP เช่นเดิมนะคะแต่ถ้ากรณีนะส่งอิเล็กตรอนไปที่ FADH 2นะคะการเปลี่ยนแปลงครับจะเปลี่ยนเป็น2 ATP ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในขั้นตอนนี้เนี่ยเราจะพบว่านะคะบางเซลล์นะคะสามารถเปลี่ยนแปลงเป็น ATP นะคะได้6 ATP นะคะบางเซลล์เนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงนะคะได้ถึง8 ATP ค่ะกระบวนการ pyruvate oxidation นะคะกระบวนการนี้นะคะได้เพียงนะ2 NADH นะคะเราก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นพลังงาน ATP นะคะได้6โมเลกุลค่ะและ Krebs cycle นะคะกระบวนการนี้นะคะสามารถเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็น ATP นะคะเราก็คูณ3นะคะและคูณ2เข้าไปสุดท้ายแล้วนะคะขั้นตอนนี้จะได้ถึง24 ATP เช่นเดียวกันค่ะงานวิจัยปัจจุบันนะคะพบว่า NADH นะคะ1โมเลกุลมีการเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็น 2.5 ATP นะคะและ FADH 2 1โมเลกุลนะคะมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็น 1.5 นะคะ ATP นะคะเพราะฉะนั้นนะคะในการทำข้อสอบเนี่ยน้องๆจะต้องสังเกตให้ดีนะคะว่าโจทย์เนี่ยกำหนดว่าอย่างไรและการทำโจทย์ข้อนั้นๆ นะคะน้องๆต้องทำแบบระมัดระวังด้วยค่ะต่อไปนะคะกระบวนการ anaerobic respiration หรือกระบวนการหมักนั่นเองนะคะถูกแบ่งออกเป็น2ขั้นตอนขั้นตอนแรกนะคะเป็นขั้นตอนในการสร้างแอลกอฮอล์นะคะขั้นตอนนี้นะคะเราจะพบว่ามันมีการเกิดกระบวนการไกลโคไลซิสด้วยนะคะกระบวนการไกลโคไลซิสนะคะถ้าน้องๆจำได้ผลิตภัณฑ์นะคะหรือ product จากกระบวนการนี้เนี่ยสิ่งที่เขาจะได้ก็คือ1นะคะได้ไพรูเวตนะคะ2โมเลกุลค่ะ2ได้2 ATP แบบเน็ตค่ะและ3นะคะได้2 NADH นะคะต่อไปค่ะไพรูเวตนะคะก็เปลี่ยนเป็นอะเซทัลดีไฮด์นะคะได้2โมเลกุลค่ะไพรูเวตนะคะเป็นสาร C3 นะคะส่วนอะเซทัลดีไฮด์นะคะเป็นสาร C2 เพราะฉะนั้นนะคะคาร์บอนอะตอมที่หลุดออกไป1อะตอมนะคะอยู่ในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะแล้วก็อะเซทัลดีไฮด์เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นเอทานอลโดยการเปลี่ยนแปลงนี้เนี่ยต้องใช้2 NADH สรุปกระบวนการนี้นะคะเราจะได้2 ATP ค่ะต่อไปนะคะกระบวนการ lactic acid fermentation หรือกระบวนการในการสร้าง lactic acid นะคะเราจะพบว่ากระบวนการนี้เนี่ยมีการใช้กระบวนการนะคะไกลโคไรซิสด้วยไกลโคไรซิสนะคะทบทวนอีก1รอบผลิตภัณฑ์ที่น้องจะได้คือ1นะคะ2ไพรูเวตค่ะ2 2 ATP แบบสุทธิหรือเน็ตนั่นเองนะคะและ3นะคะได้2NADH นะคะและไพรูเวตเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นแลคเทตนะคะหรือแลคติกแอซิดเนี่ย
โดยการใช้2 NADH จะพบว่ากระบวนการนี้เนี่ยก็ได้2 ATP เช่นเดียวกันค่ะสิ่งที่จะให้น้องๆเห็นเพิ่มเติมก็คือเราจะพบว่าไม่ว่าจะเป็นกระบวนการที่ใช้ออกซิเจนหรือไม่ใช้ออกซิเจน2กระบวนการนี้เนี่ยยังต้องใช้กระบวนการไกลโคไรซิสถูกไหมคะเรามาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะข้อ1ถามว่าข้อใดเป็นผลิตภัณฑ์สุทธิที่ได้จากกระบวนการสลายกลูโคส1โมเลกุลไปเป็นอะซิทิลโคเอนะคะโอเคค่ะค่อยๆพิจารณาค่ะลูกนะคะกลูโคสค่ะสามารถนะคะเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็นไพรูเวตนะคะได้2โมเลกุลสิ่งที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะ1คือ2 ATP ก็คือเป็นแบบเน็ตนะคะซึ่งมีการหักลบกันแล้วนะคะและ2นะคะ NADH และไพรูเวตนะคะก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็น2นะคะอะซิทิลนะคะโคเอนะคะไพรูเวตเนี่ยเป็นสาร C3 ค่ะส่วนอะซิทิลโคเอเนี่ยเป็นสาร C2 นะคะเดาได้เลยนะคะคาร์บอน1อะตอมที่หายไปนะคะหลุดไปในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะแต่มีไพรูเวต2โมเลกุลเพราะฉะนั้นก็จะมีการหลุดของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะไป2โมเลกุลเช่นเดียวกันค่ะและสิ่งที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะยังได้2นะคะ NADH ค่ะเราจะพบว่าสุดท้ายแล้วนะคะเราจะได้ NADH เท่ากับอะไรคะเท่ากับ4โมเลกุลนะคะต่อไปนะคะได้ ATP เท่าไหร่คะได้ ATP เท่ากับ2นั่นเองนะคะยังมีช้อยที่เข้ารอบอยู่นะคะและได้อะซิทิลโคเอนะคะ2โมเลกุลนะคะทีนี้นะคะมาตัดสินกันที่โมเลกุลของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะในการเปลี่ยนแปลงนะคะจากกลูโคสนะคะไปเป็นอะซิทิลโคเอเนี่ยต้องใช้นะคะหรือได้รับ2ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะตอบข้อ4นั่นเองค่ะเราไปดูข้อถัดไปกันเลยดีกว่านะคะเขาบอกว่าเมื่อกลูโคสเนี่ยผ่านกระบวนการไกลโคไลซิสนะคะแล้วได้ผลิตภัณฑ์เป็นไพรูเวต2โมเลกุลนะคะจำนวนโมเลกุลของ ATP แล้วก็ NADH ที่เกี่ยวข้องในปฏิกิริยาเนี่ยเป็นดังข้อใดนะคะข้อนี้เนี่ยมีการนะคะถามด้วย ATP ที่ใช้ไปนะคะ ATP ที่สร้างขึ้นแล้วก็ NADH ที่สร้างขึ้นนะคะพิจารณาช้าๆค่ะเริ่มต้นที่กลูโคสค่ะมีการเปลี่ยนไปเป็น G3P ถูกไหมถ้ามันมี2ขั้นตอนย่อยนะคะและมีการเปลี่ยนไปเป็นไพนะคะลูเวตนะคะได้อย่างละ2โมเลกุลนะคะขั้นตอนนี้เนี่ยมีการใช้ ATP นะคะไป2 ATP นะคะและขั้นตอนนี้นะคะในการเปลี่ยนจาก G3P นะคะไปเป็นไพลูเวตเราได้4 ATP นะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะและยังได้2 NADHนะคะเรามาดูนะคะว่าชอยข้อใดเนี่ยตรงบ้างนะคะใช้ ATP ไปเท่าไหร่คะใช้ไป2นะคะสร้างขึ้นเท่าไหร่คะสร้างขึ้น4นะคะและ NADH ที่สร้างขึ้นก็สร้างได้2นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ2ค่ะต่อไปค่ะปฏิกิริยาภายในเซลล์ข้อใดสามารถเกิดได้ทั้งสภาวะที่มีออกซิเจนและไม่มีออกซิเจนถ้าน้องๆจำได้นะคะก็คือกระบวนการไกลโคไลซิสนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ1นั่นเองค่ะสรุปกระบวนการเซลลูลาร์เรสไพเรชันนะคะหรือกระบวนการหายใจระดับเซลล์นะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการค่ะ1แอโรบิกเรสไพเรชันใช้ออกซิเจนค่ะถูกแบ่งออกเป็น4ขั้นตอนย่อยค่ะ1ไกลโคไลซิส2ไพรูเวตออกซิเดชัน3เครบไซเคิลและ4อิเล็กตรอนทรานสปอร์ตเชนค่ะ2ค่ะ anaerobic respiration นะคะกระบวนการที่ไม่ใช้ออกซิเจนนะคะหรือกระบวนการหมักนั่นเองค่ะถูกแบ่งออกเป็น1แอลกอฮอล์ fermentation 2 lactic acid fermentation เรานะคะยังพบอีกค่ะว่าทั้งกระบวนการ aerobic respiration และ anaerobic respiration นะคะมีใช้กระบวนการไกลโคไลซิสค่ะคำคมสำหรับชีววิทยาวันนี้นะคะข้อสอบชีวะทำไม่ยากแต่ส่วนมากจำไม่ได้ขอบคุณค่ะ

น้องๆเคยสงสัยกันไหมคะว่าสารในกลุ่มโลหะสารประกอบไอออนิกและสารประกอบโคเวลเลนต์มีความเหมือนและความแตกต่างกันอย่างไรวันนี้พี่จะมาอธิบายให้น้องฟังกันค่ะสมมติพี่มีสารอยู่3ชนิดนะคะมีคอปเปอร์ทูคลอไรด์คลอรีนสารทั้ง3ชนิดนี้มีความเหมือนและความแตกต่างกันอย่างไรเรามาดูในแผนภาพนี้กันเลยค่ะคอปเปอร์นะคะจัดเป็นสารที่อยู่ในกลุ่มพันธะโลหะซึ่งสารในกลุ่มโลหะนี้นะคะ

จะมีคุณสมบัติดังนี้เลยค่ะคือมีความสามารถในการนำความร้อนแล้วก็นำไฟฟ้าได้ดีนอกเหนือจากนี้แล้วก็ยังมีจุดเดือดจุดลมเหลวที่สูงด้วยต่อมานะคะสารคอปเปอร์ 2 คลอไรด์จัดเป็นสารประกอบไอออนิกซึ่งสารประกอบไอออนิกจะมีสมบัติก็คือไม่นำไฟฟ้านะคะเมื่อมีสถานะเป็นของแข็งซึ่งสารในกลุ่มโลหะนะคะแล้วก็สารประกอบไอออนิกมีความเหมือนกันก็คือจะนำไฟฟ้าได้นะคะเมื่อหลอมเหลวนั่นเองและจุดเด่นที่สำคัญอีกอย่างนึงของสารประกอบไอออนิกนะคะจะมีความสามารถในการนำไฟฟ้าเมื่อเป็นสารละลายนั่นเองสารชนิดที่3นะคะก็คือคลอรีนคลอรีนนะคะจะยึดเหนี่ยวกันด้วยพันธะโคเวลนต์ซึ่งสารในกลุ่มนี้นะคะจะเหมือนกันกับสารในกลุ่มพันธะโลหะก็คือจะสามารถพบได้ในรูปของธาตุแล้วก็สารในกลุ่มพันธะโคเวลนต์จะเหมือนกันกับสารประกอบนะคะไอออนิกก็คือจะพบได้ในรูปสารประกอบนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราจะมาประยุกต์ใช้แผนภาพนี้ยังไงนะคะพี่จะพาไปดูตัวอย่างพร้อมกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้กำหนดสมบัติต่างๆของสารทั้ง3ชนิดมาให้ตัวอย่างนี้นะคะอยากรู้ว่าสาร C น่าจะเป็นสารใดในตารางนะคะน้องๆจะพบว่าตัวอย่างได้กำหนดจุดเดือดของสารทั้ง3ชนิดมาให้แล้วก็ได้กำหนดนะคะสภาพการนำไฟฟ้าในสถานะของแข็งแล้วก็ของเหลวของสารทั้ง3ชนิดนี้มาให้เราอยากรู้ใช่ไหมคะว่าสาร C คือสารใดเรามาดูกันต่อค่ะสาร C นะคะพบว่าเมื่อนำไปทดสอบนะคะด้วยการนำไฟฟ้าในสถานะของแข็งจะไม่นำไฟฟ้าแต่จะนำไฟฟ้าเมื่อเป็นของเหลวแสดงว่าสารนี้นะคะจะต้องเป็นสารที่อยู่ในรูปสารประกอบไอออนิกนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูตัวเลือกนะคะว่าตัวเลือกแต่ละชนิดเป็นสารในกลุ่มใดบ้างนิกเกิลนะคะจัดเป็นสารในกลุ่มโลหะตัวเลือกที่2นะคะไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เป็นสารในกลุ่มสารประกอบโคเวลนต์ต่อมานะคะแอมโมเนียจัดเป็นสารประกอบโคเวลนต์และสุดท้ายนะคะแคลเซียมคลอไรด์จัดเป็นสารประกอบไอออนิกนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะสาร C ที่เรากำลังทำนายกันอยู่นี้จึงจัดเป็นตัวเลือกที่4ก็คือแคลเซียมคลอไรด์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่าสาร A หรือสารกรรมฐานนะคะซึ่งสารนี้นะคะจะอยู่ในรูปของ S8 ซึ่งมีสมบัติคือไม่นำไฟฟ้านั่นเองค่ะต่อมานะคะสาร B หรือคอปเปอร์หรือทองแดงนะคะจัดเป็นสารที่อยู่ในกลุ่มโลหะซึ่งสารนี้นะคะเมื่อเป็นของแข็งนะคะหรือหลอมเหลวแล้วเนี่ยจะสามารถนำไฟฟ้าได้นั่นเองสารในกลุ่มโคเวลนต์นะคะจะมีจุดเดือดจุดหลอมเหลวเพิ่มขึ้นตามมวลถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่า S8 เนี่ยมีมวลโมเลกุล256น้ำมีมวลโมเลกุล18ซึ่ง S8 นะคะมีมวลโมเลกุลมากกว่าน้ำถึง14เท่าจุดนี้เองนะคะเลยทำให้เราสามารถอธิบายได้ว่าทำไม S8 จึงมีค่าจุดเดือดจุดหลอมเหลวสูงกว่าน้ำนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้กำหนดคุณสมบัติของธาตุมาให้ทั้ง4ชนิดแล้วก็ถามว่าตัวเลือกใดที่ผิดบ้างนะคะตัวแรกนะคะ D ได้กำหนดค่า ionization energy หรือค่า IE มาให้นะคะพบว่าค่า IE 6มีค่าน้อยกว่า IE 7มากๆแสดงว่าสารนี้นะคะหรือธาตุนี้เนี่ยจะต้องมี valence electron เท่ากับ6เพราะฉะนั้นธาตุนี้จะจัดอยู่ในธาตุหมู่16นั่นเองค่ะต่อมานะคะธาตุ E สมบัติของธาตุ E นะคะเขาบอกว่าสารนี้นะคะเมื่อทำปฏิกิริยากับน้ำแล้วจะเกิดปฏิกิริยารุนแรงแล้วก็จะได้สารละลายเบสออกมาซึ่งธาตุที่สามารถทำแบบนี้ได้นะคะก็คือธาตุที่อยู่ในหมู่1หมู่2นั่นเองยกตัวอย่างนะคะพี่โยนก้อนโซเดียมลงไปในน้ำนะคะจะเกิดเป็นปฏิกิริยาเคมีดังนี้เลยแล้วก็จะได้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์นะคะหรือสารละลายเบสออกมานั่นเองค่ะต่อมานะคะธาตุ Fซึ่งสมบัติที่ธาตุ F นะคะกำหนดมาให้ก็คือมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนที่สถานะพื้นเป็นดังนี้เลยถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่าตัวเลขลำดับชั้นพลังงานที่สูงที่สุดนะคะมีค่าเป็น2แสดงว่าสารนี้นะคะหรือธาตุนี้จัดเป็นธาตุที่อยู่ในคาบ2นั่นเองซึ่งธาตุ F นี้นะคะจะมี valence electron เท่ากับ5แล้วก็ทั้ง5อิเล็กตรอนนี้เนี่ยจะอยู่ในระดับพลังงานชั้นที่2ดังนั้นนะคะธาตุ F จะอยู่ในหมู่15คาบ2นั่นเองค่ะถ้าน้องสังเกตสมบัติธาตุ G นะคะจะพบว่าเมื่อเผาสารประกอบนี้จะสังเกตสีของเปลวไฟเป็นสีเขียวซึ่งสมบัตินี้นะคะจะพบเฉพาะสารนะคะที่เป็นธาตุโลหะนั่นเองในที่นี้นะคะถ้าน้องๆสามารถจำสีของเปลวไฟของสารได้สารนะคะที่ให้สีเปลวไฟเป็นสีเขียวนั่นก็คือคอปเปอร์นั่นเองค่ะหลังจากเรานะคะสรุปได้แล้วว่าทั้ง4ธาตุนี้มีสมบัติเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูตัวเลือกที่เขาให้มาค่ะว่าตัวเลือกใดที่ผิดกันนะ
ในตัวเลือกที่1นะคะธาตุ E จากสมบัติข้างต้นที่เราได้ทำนายไว้ว่าธาตุนี้น่าจะเป็นธาตุมูล1มูล2ซึ่งเป็นโลหะอะคาไลหรือโลหะอะคาไลเอิร์ธนั่นเองสาร G นะคะหรือธาตุ G เนี่ยเราได้ทำนายไว้ข้างต้นว่าเป็นโลหะซึ่งทั้ง2 อย่างนี้นะคะทำให้เราสรุปได้ว่าเป็นโลหะนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นตัวเลือกที่1จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองในตัวเลือกที่2นะคะได้กำหนดมาให้ว่าสารประกอบระหว่าง D กับ F จัดเป็นสารประกอบโคเวลนต์ซึ่งธาตุ D นะคะจัดเป็นธาตุที่อยู่ในหมู่16ธาตุ F จัดอยู่ในธาตุหมู่15ซึ่งทั้ง2ธาตุนี้นะคะจัดอยู่ในกลุ่มอะโลฮาเมื่อทำเป็นสารประกอบกันแล้วนะคะจะเกิดเป็นสารประกอบโคเวลนต์จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่3นะคะได้กำหนดมาให้ว่าถ้าธาตุ E จัดอยู่ในธาตุหมู่ที่1แล้วสารประกอบระหว่างธาตุ E แล้วก็ธาตุ F ที่อยู่ในธาตุหมู่15เนี่ยจะเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อน้องๆดูเลขออกซิเดชันของธาตุ E จะมีค่าเป็นบวก1ธาตุ F จะมีค่าเป็นลบ3เมื่อเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกแล้วนะคะจะทำการไขว้การของเลขออกซิเดชันเพราะฉะนั้นนะคะสูตรของสารนี้จึงเป็นE3F จึงถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะได้กำหนดมาให้ว่าสารประกอบระหว่าง D และ G ซึ่งถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่าธาตุ D เนี่ยอยู่ในธาตุหมู่16ธาตุ G อยู่ในกลุ่มโลหะเมื่อเกิดสารประกอบนะคะระหว่างโลหะกับอโลหะจะเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกซึ่งสารประกอบไอออนิกนะคะจะไม่นำไฟฟ้าเมื่อมีสถานะเป็นของแข็งเพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้เองจึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะแล้วน้องจำแผนภาพข้างต้นได้ไหมคะว่ายังมีจุดหนึ่งที่ว่างอยู่ซึ่งจากการที่เราทำตัวอย่างทั้ง2ตัวอย่างที่ผ่านมานะคะจะพบว่าเราสามารถสรุปเพิ่มได้อีก1ข้อนั่นก็คือสารในกลุ่มโคเวลนต์เนี่ยจะมีจุดเดือดจุดล้อมเหลวเพิ่มขึ้นตามมวลนั่นเองค่ะจากแผนภาพนี้นะคะเราก็ได้ทำการสรุปคุณสมบัติเด่นๆของสารทั้ง3กลุ่มซึ่งมีทั้งความเหมือนและก็ความแตกต่างกันออกไปและเครื่องมือนี้เองนะคะจะช่วยให้น้องๆสามารถทำนายคุณสมบัติของสารชนิดอื่นๆได้นั่นเองค่ะ

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยนะครับรายการที่จะนำเสนอเรื่องราวข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจในแวดวงการศึกษาพร้อมทั้งเรายังได้รวบรวมนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข้อคิดเรื่องราวแล้วก็แรงบันดาลใจดีๆนะครับจากทั้งทางครูแล้วก็อาจารย์ผู้ที่เรียกได้ว่าเป็นพ่อพิมพ์แล้วก็แม่พิมพ์ของชาติให้คุณผู้ชมได้รับชมกันในทุกๆสัปดาห์นะครับคุณผู้ชมครับแล้ววันนี้รายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยนะครับเราอยู่ที่โรงเรียนจินดาศึกษานะครับที่นี่เนี่ยเขาได้เปิดการเรียนการสอนเด็กๆในระดับชั้นอนุบาลแล้วก็ชั้นประถมศึกษาซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นวัยที่กำลังน่ารักและก็สดใสเลยทีเดียวจึงไม่น่าแปลกใจครับถ้าเกิดเราจะเข้ามาที่บริเวณโรงเรียนแห่งนี้นะครับก็จะเห็นสีสันของตึกสีสันของบรรยากาศนะครับสดใสสวยงามนะครับลายล้อมอยู่รอบๆโรงเรียนแห่งนี้นะครับและที่สำคัญครับคุณผู้ชมครับโรงเรียนจินดาศึกษาแห่งนี้นะครับยังมีวิสัยทัศน์ในการที่จะพัฒนาเด็กให้เป็นคนเก่งดีและก็มีความสุขนะครับภายใต้ปรัชญาที่ว่าพัฒนาคุณธรรมและพัฒนาสติปัญญาน่าสนใจกันเลยใช่ไหมครับคุณผู้ชมครับเรื่องราวจะเป็นยังไงนะครับวันนี้ผมได้นัดกับทางผู้บริหารของโรงเรียนแห่งนี้ไว้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปพบกับเขาพร้อมกันเลยครับไปกันเลยครับคุณผู้ชมครับ

0: ครับพี่ครับคุณครูครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่พอรู้จักรองผู้อำนวยการประณัฐพงษ์ไหมครับผมกำลังตามหาตัวท่านอยู่นะครับ
1: ครับอยู่แถวๆนี้ครับ
0: แถวๆนี้แหละครับไหนอะครับพี่ครับอยู่แถวๆ
1: นี้ครับ
0: นี่แหละครับ
1: ครับ
0: อ๋อนี่คือท่านรองประณัฐพงษ์เหรอครับ
1: ครับ
0: อ๋อสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: โอ้รองผู้อำนวยการประณัฐพงษ์ทำไมยังดูหนุ่มดูแน่นอยู่อย่างนี้เลยนะครับเนี่ยนี่กำลังทำอะไรอยู่ครับรอง
1: กำลังเดินตรวจโรงเรียนดูความเรียบร้อยครับ
0: โอ้ปกติก็คือจะเดินตรวจโรงเรียนอย่างนี้เป็นปกติอยู่แล้วใช่ไหมครับ
1: ครับตรวจตลอดวัน
0: ถือว่าใส่ใจรายละเอียดจริงๆนะครับคุณผู้ชมครับและนี่ก็คือแขกรับเชิญของเราครับท่านรองผู้อำนวยการประณัฐพงษ์ตันตราจินนะครับรองผู้อำนวยการโรงเรียนจินดาศึกษาแห่งนี้นะขออนุญาตสวัสดีอย่างเป็นทางการอีกท่านครับปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดท่านรองผู้อำนวยการเดินตรวจตาอย่างนี้ก็จะเจอนักเรียนเข้ามาหนามากมายแล้วปกติลูกศิษย์นักเรียนจะเรียกท่านรองผู้อำนวยการ
1: เรียกครูอาร์ตครับ
0: จะเรียกครูอาร์ตนั้นผมขออนุญาตนะครับเรียกครูอาร์ตตามล
1: ู
0: ก
1: ศิษย์ของ
0: คร
1: ู
0: อาร์ตครูอาร์ตครับโรงเรียนจินดาศึกษาของเราเนี่ยครับมีความน่าสนใจและมีความโดดเด่นในเรื่องอะไรและทำไมถึงต้องเลือกที่จะมาเรียนที่โรงเรียนจินดาศึกษาแห่งนี้ครับ
1: ครับอย่างแรกเลยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเราคือเป็นที่ยอมรับมากเด็กๆของเราเนี่ยออกไปคือไปสอบเข้าได้ทุกที่เลยที่ตามที่เด็กเขาต้องการแล้วก็โรงเรียนรัฐบาลแถวนี้ต้องการโรงเรียนจินดาศึกษาเด็กของโรงเรียนจินดาศึกษามาก
0: ครับ
1: เพราะว่าไปแล้วกลายเป็นผู้นำไปกล้าแสดงออกโรงเรียนเราจะไม่ห้ามผู้ปกครองเนี่ยเข้ามาคุยกับครูประจำชั้นทั้งทุกเย็นทุกเช้าทุกเย็นเนี่ยผู้ปกครองจะสามารถคุยกับคุณครูคุยกับผอ.คุยเรื่องราวต่างๆได้เลยน้องคนนี้เป็นอย่างนี้นะคุณแม่อยากให้คุณแม่คงเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเราจะสื่อสารกันทั้งปีอยู่แล้ว
0: ครับ
1: อันนี้เป็นความพิเศษของโรงเรียนจินดาศึกษา
0: เรียกว่าใกล้ชิดกัน
1: ทั้
0: งหมด
1: อุ่นมาก
0: ทั้งผู้บริหารไปจนถึงผู้ปกครองกันเลยทีเดียวนะครับ
1: แม่ก็จะมาเดินคุณแม่เป็นผอ.ที่โรงเรียนก็จะเดินตรวจด้วยกันนะครับผัดกันเดิน

สวัสดีค่ะดิฉันดร.ทัศนีตันตาจินนะคะมีตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนจินดาศึกษานะคะโดยมีร้อยตรีจินดาตันตาจินเนี่ยเป็นผู้รับอนุญาตและเป็นเจ้าของนะคะสำหรับดิฉันเองก็มีตำแหน่งผู้จัดการอีกตำแหน่งหนึ่งแล้วก็มีลูกชายคืออาจารย์ปนัดพงษ์ตันตาจินเนี่ยเป็นรองผอ.ที่โรงเรียนจินดาศึกษาแห่งนี้ค่ะวัตถุประสงค์เป้าหมายของเราเนี่ยเฉพาะของเรียนเราเลยนะเป็นวัตถุประสงค์ที่เราจะตั้งขึ้นมาเนี่ยเพื่อจะนำความรู้และประสบการณ์ที่เรามีอยู่เนี่ยเอามาบริหารงานโรงเรียนแห่งนี้ค่ะวัตถุประสงค์ที่สองก็คือต้องการที่จะสร้างเยาวชนให้เป็นคนดีของสังคมและของประเทศชาติวัตถุประสงค์ที่สามก็คือต้องการแบ่งเบาภาระให้แก่รัฐบาลในด้านการศึกษาค่ะเรามีระดับอนุบาลศึกษากับประถมศึกษาอนุบาลศึกษาก็มีชั้นเตรียมอนุบาลถึงประถมอนุบาล3ประถมศึกษาก็มีประถม1ถึง6ค่ะผลงานเด่นที่เราภูมิใจมากเลยคือเป็นปีที่แล้วเนี่ยมาปี58เนี่ยนักเรียนของเราที่จบชั้นป .6 เนี่ยสอบโอเน็ตได้คะแนนเต็ม100ในวิชาภาษาอังกฤษค่ะแล้วก็นักเรียนป .6 ทุกคนที่จบออกไปเนี่ยสามารถเข้าเรียนต่อในระดับมัธยมได้เต็ม 100% ค่ะอีกอันหนึ่งที่ภูมิใจที่เด่นคือผลการประเมินของสมศที่มาประเมินโรงเรียนเราเนี่ยเราอยู่ในระดับคุณภาพดีมากค่ะพ่อแม่ทุกคนเนี่ยก็อยากจะปรารถนาให้ลูกเป็นคนเก่งเป็นคนดีใช่ไหมตอนนี้เมื่ออยากจะให้เป็นอย่างนั้นได้เนี่ยมันไม่ใช่โรงเรียนเป็นฝ่ายเดียวที่จะฝากไว้นะผู้ปกครองต้องมีส่วนร่วมด้วย3สถาบันเนี่ยบวรอาจจะเก่าแต่ปัจจุบันยังใช้อยู่บวรบคือบ้านวคือวัดรคือโรงเรียน3สิ่งนี้จากเลิกกันไม่ได้เลยต้องร่วมมือช่วยเหลือกันเพราะว่าเด็กทุกวันเนี้ยมันจําเป็นนะเรื่องใดด้านที่เราต้องการพัฒนาคือด้านวิชาการสติปัญญากับคุณธรรมมันต้องร่วมกัน

0: ว่าคุณครูอาร์ตก็คือเป็นทายาทรุ่นที่2นั่นแหละครับที
1: ่
0: จะต
1: ้
0: องเข้ามาบริหารซึ่งทุกวันนี้ก็บริหารโรงเรียนแห่งนี้อยู่แล้ว
1: ใช่ผมทำมา10ปีแล้ว
0: 10กว่าปีแล้วนี่ก็ไม่ใช่น้อยเลยนะครับในอนาคตก็อาจจะต้องบริหารอย่างเต็มตัวนำความรู้ความสามารถอะไรมาเปลี่ยนแปลงแล้วก็พัฒนาโรงเรียนแห่งนี้เพิ่มเติมจากเดิมที่ทำกันอยู่แล้วครับ
1: คืออย่างแรกเลยเรื่องภาษาแน่นอนคือผมไปเรียนที่แคนาดามาทำให้ผมรู้ว่าความรู้มันมีอีกมากมายมหาศาลในภาษาอื่น
0: ๆครับ
1: ถ้าเด็กของเราเนี่ยสามารถที่จะพูดได้หลายๆภาษาคืออาจจะอนาคตอาจจะไม่ใช่แค่ภาษาไทยกับอังกฤษแน
0: ่ๆครับผม
1: มองภาษาจีนเนี่ยก็มาแรงหรือจะเป็นภาษาอื่นที่เด็กเขามีความสุขที่จะเรียนได้หมดทำให้เด็กๆ เขามีทัศนคติที่ดีกับการเรียนรู้ภาษาใหม
0: ่ๆ
1: ส่วนเรื่องที่2เนี่ยอย่างที่เรารู้กันตอนนี้เป็นยุคไทยแลนด์ 4.0
0: อืมใช่ครับ
1: ก็เป็นเรื่องของนวัตกรรม
0: คร
1: ับเด็กของเราต้องกล้าคิดกล้าแสดงออกมั่นจริงสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเราจะสนับสนุนให้คุณครูเนี่ยกระตุ้นให้เด็กๆคิดเยอะๆให้มีต่อมเอ๊ะทำงานตลอดเวลาสงสัย
0: เขาเรียกว่าอะไรนะครับ
1: ต่อมเอ๊ะ
0: ต่อมเอ๊ะ
1: นี่คือสงสัยไปทั่วเลย
0: เจออะไรก็เอ๊ะ
1: ใช่ทำไมเราต้องมีกลางวันทำไมต้องมีกลางคืนต้นไม้มันกินอะไรมันถึงโตขึ้น
0: ครับ
1: อันนี้เป็นสิ่งที่ผมจะให้เด็กคุณครูเนี่ยไปกระตุ้นเด็กๆทุกวันให้เขาคิดแล้วที่สำคัญคือเขาต้องหาคำตอบด้วยตัวเอง
0: สร้างการตั้งคำถามแล้วก็นำไปสู่การหาคำตอบ
1: ต้องเขาจะต้องคิดแก้ปัญหาด้วยตัวเองเป็นอย่างที่เราทราบกันตอนนี้ข้อมูลมหาศาลเลยในโลกออนไลน์
0: ครับผม
1: ทำยังไงจะให้เด็กของเราเนี่ยสามารถที่จะเลือกข้อมูลที่เขาต้องการได้
0: ใช่
1: แล้วใช้ให้เป็นมีวิจารณญาณข้อมูลไหนที่สำคัญที่จะใช้ประโยชน์ได
0: ้
1: อันไหนที่ไม่จริงหรือไม่จริงเขาต้องแยกแยะให้ออกอันนี้เป็นสิ่งที่ผมจะทำให้เกิดขึ้นที่โรงเรียนจินดาศึกษา
0: และนี่ก็คือการที่จะนำความรู้ในยุคสมัยใหม่มาปรับใช้
1: ใช่ครับ
0: พัฒนาโรงเรียนต่อไปนะครับ
1: ครับผม
0: คุณครูอาร์ตมีมุมมองส่วนตัวอย่างไรกับการศึกษาไทยในปัจจุบันครับครูอาร์ตครับ
1: คือถ้าเราไปฟังนักข่าวหรือข้อความต่างๆบทวิจัยเนี่ยจะบอกปัญหาเราเต็มไปหมดเลย
0: ครับ
1: นี่คือก็คงไม่ต้องอธิบายแล้วปัญหาเรารู้กันอยู่
0: ใช่ครับ
1: ในมุมมองในฐานะที่ผมทำงานในด้านนี้ผมมองว่ามันไม่ได้แย่ขนาดนั้น
0: ยังมีความหวังอยู่ใช่ไหมครับ
1: หวังอยู่อย่างด้านครูที่เราบอกครูไม่ทุ่มเทไม่อยู่ในห้องเรียนเนี่ย
0: ครับ
1: แต่ผมเจอครูรุ่นใหม่ๆเนี่ยที่มีความสามารถสูงๆมีความมุ่งมั่นอยากจะเป็นครูเนี่ย
0: ครับ
1: ซึ่งอย่างตอนสัมภาษณ์ผมก็ถามแล้วนะว่างานครูเนี่ยรู้ใช่ไหมมันหนักแค่ไหนเงินเดือนก็ไม่เยอะมากเท
0: ีย
1: บกับอาชีพอื่นยังอยากทำไหมเขาบอกอยากเป็นครูมันเป็นความฝันของเขาที่จะสอนให้เด็กไทยเนี่ยมีความรู
0: ้
1: แล้วพอเขามาทำงานเนี่ยพอเราให้โอกาสเขาจริงๆเนี่ย
0: ครับ
1: เขามีความสามารถที่โดดเด่นเยอะมากเพียงแต่เขาอาจจะขาดประสบการณ์เพราะว่าเขาเป็นครูรุ่นใหม
0: ่
1: ถ้าเรามีระบบเทรนที่ดีเนี่ยเราจะได้ครูเก่งๆขึ้นมาน
0: ะครับ
1: อย่างเรื่องสมมติผมยกตัวอย่างที่ตอนนี้เด็กติดเกมผมเพิ่งเจอต่างประเทศมาไปดูต่างชาติเขารีวิวเกมจนเป็นเศรษฐีเลยแค่รีวิวเกมลง YouTube เนี่ย
0: ใช่ครับ
1: คือผมก็ได้มองว่ามันก็ไม่ได้แย่อย่างที่คิดทำไมเราไม่ปลูกฝังให้เด็กเขารู้จักใช้ประโยชน์จากการเล่นเกมล่ะ
0: ครับ
1: หรืออีกมุมมองนึงในเมื่อเด็กติดเกมเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาไม่รู้จะทำอะไร
0: ครับ
1: คุณพ่อคุณแม่ต้องลองถามตัวเองดูว่ามีเวลาให้เด็กเขาหรือเปล่า
0: ย้อนกลับไปที่สถาบันครอบครัว
1: เราสามารถทำอะไรได้เราทำอย่างโรงเรียนเราเนี่ยเราเป็นบุคลากรด้านการศึกษาโดยตรงเนี่ยเราทำอะไรได้เราแก้ปัญหาเลย
0: ครับ
1: อย่างด้านครูเราแก้เลยเราทำให้ครูเขามีความสามารถให้เขามีความสุข
0: ครับ
1: ถ่ายทอดเด็กให้มีความได้เรียนรู้เต็มที่เนี่ย
0: ครับ
1: ว่ามันไม่ได้แย่อย่างที่คิดมันยังมีความหวังอยู่ขอให้เริ่มจากตัวเองทุกๆคนเริ่มแล้วทุกอย่างมันจะดีขึ้น
0: โดยโรงเรียนจินดาศึกษาแล้วก็คุณครูอาร์ตนี่ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะเป็นแรงผลักดันของการศึกษาของไทยต่อไปนะครับอยู่กับเด็กๆเป็นไงครับ
1: มีความสุข
0: มีความสุขนี่แหละครับผมนี่ชักอยากจะชมโรงเรียนจินดาศึกษาแล้วครับว่าเป็นยังไงบ้างน้องๆเป็นยังไงบ้างนะครับ
1: ได้เลย
0: ขออนุญาตให้คุณครูอาร์ตมาดิพาผมทัวร์หน่อยนะครับ
1: ได้เลยครับ
0: คุณผู้ชมไปทัวร์ด้วย
1: ครับ
0: เชิญแล้วครับคุณครูอาร์ตครับ
1: ครับ

0: ครูอาร์ตครับแล้วตอนนี้เราอยู่ในโซนของระดับชั้นอะไรครับ
1: ของตึกอนุบาลนะครับ
0: ครับผม
1: จะพามาดูจะเป็นห้องอนุบาล 3/1
0: อืมครับแล้วตอนนี้ของมีการเรียนการสอนอะไรอยู่ครับครูอาร์ตครับ
1: โครงการเราตอนโรงเรียนเราเนี่ยตอนนี้เข้าร่วมกับโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยซึ่งเป็นโครงการในพระราชดำริขององค์สมเด็จพระเทพเป
0: ็
1: นโครงการที่กระตุ้นให้นักเรียนเกิดการคิดวิเคราะห์ได้ลงมือปฏิบัติจริงทดลองจริงได้เรียนรู้จากสื่อของจริงวันนี้ก็คุณครูเพ็ญเนี่ยกำลังสอนน้องๆ
0: กำลังสอนนั้นผมขออนุญาตบุกเข้าไปในห้องเลยนะครับครูอาร์ตครับ
2: เอาละครับขอก่อนนะครับ
0: เอาละครับคุณผู้ชมโอเคนะครับขออนุญาตครับคุณครูครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องๆครับสวัสดีครับคุณครูครับเดี๋ยวคุณครูช่วยแนะนำตัวให้คุณผู้ชมได้รับทราบนะครับชื่อเสียงเรียงนามคือใครอะไรครับ
3: สวัสดีค่ะชื่อนะคะคุณครูวันเพ็ญองค์เจริญวันค่ะจากโรงเรียนจินดาศึกษานะคะกำลังสอนอยู่ชั้นอนุบาล 3/1 ค่ะ
0: คุณครูมีเทคนิคยังไงในการที่จะให้น้องๆเขาสนใจในการสอนของคุณครูครับ
3: อ๋อก็คือว่าเวลาเราสอนเนี่ยนะคะสิ่งแรกเลยคือเราต้องหาสื่อหรือหาอุปกรณ์ต่างๆเป็นเครื่องช่วยในการให้เด็กๆ

0: เกิดความสนใจนะคะเพราะว่าเด็กๆเนี่ยนะคะศักยภาพของแต่ละบุคคลเนี่ยจะไม่เท่ากันเราก็ต้องหาสื่อหาสิ่งต่างๆหลายๆอย่างเพื่อที่จะมาดึงดูดให้เด็กอย่างน้อยๆถ้าการเล่านิทานต้องมีเสียงสูงเสียงต่ำมีการทำหน้าตาอะไรอย่างนี้ให้เด็กเขาเกิดความสนใจเขาก็จะได้เรียนรู้อย่างมีความสุขนะคะ
1: สื่อการสอนก็อย่างเช่นอย่างนี้ใช่ไหมครับนี่มีเจ้าม้านะครับแล้วก็อันนี้คืออะไรครับเนี่ย
0: อันนี้นะคะก็คือไข่น้อยหน้าเขาทำไมคะลูก
2: ย
0: ิ้
2: ม
0: ยิ้ม
2: อ
0: ันนี้ล่ะคะแซดร้องไห้อันนี้จะเป็นสื่อเล่านิทานอย่างหนึ่งจะเป็นแค่ไข่ฟองเดียวสามารถเล่านิทานได้ทั้งเรื่องเลย
1: โอ้โหนี่เป็นเทคนิคเรียกว่าเป็นเทคนิคเฉพาะเลยนะครับ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะไปซื้อไข่มา
1: ครับ
0: นะคะ
1: น้องๆที่อยู่ในห้องนี้นะครับก็คือกำลังเข้าโครงการเรียกว่าบ้านวิทยาศาสตร์ใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: คืออะไรครับคุณครูเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมครับ
0: ค่ะทางโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยนะคะเป็นโครงการของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
1: ครับผม
0: นะคะท่านเป็นผู้ก่อตั้งโครงการนี้เพื่อจะให้เด็กไทยได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาค้นคว้านะคะฝึกคิดวิเคราะห์สังเคราะห์แล้วก็การสังเกตให้เด็กเรียนรู้ด้วยตนเองอะค่ะ
1: ครับผมเด็กๆเขาจะทำอะไรกันบ้างนะครับในบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยนะครับ
0: เยอะมากเลยค่ะเด็กๆนะคะก็สามารถรู้จักนำการทดลองทางวิทยาศาสตร์นะคะอย่างเช่นต้นไม้มีการดูดซึมน้ำเด็กก็สามารถกลับไปสังเกตที่บ้านได
1: ้นี่เด็กอนุบาลเหรอครับเนี่ยครับ
0: ใช่ค่ะเด็กอนุบาล
1: เดี๋ยวนี้เด็กอนุบาลนี่ไปไกลกว่าเกินกว่าสมัยที่ผมยังเด็กๆอีกแล้วครับเนี่ย
0: ใช่ค่ะเด็กเขาจะฝึกการสังเกตจากที่โรงเรียนเรียนรู้แล้วเขาจะกลับไปบ้าน
1: ครับ
0: แล้วก็นำความรู้จากที่โรงเรียนที่เขาได้จากครูเนี่ยค่ะ
1: ครับ
0: กลับไปสังเกตที่บ้านบางคนก็กลับไปบอกคุณพ่อคุณแม่การทดลองต่างๆเนี่ยค่ะผู้ปกครองก็แบบมีความสุขโอ้เด็กนี่ลูกเรานี่เก่งขึ้นเยอะเลยนะไม่น่าเชื่ออุ้ยเด็กเขารู้จักคิดรู้จักอะไรมากมายเดี๋ยวให้สังเกตดูและใครรู้คำตอบอะไรให้เก็บเอาไว้ใน
2: ได
0: ้แล้วเดี๋ยวคุณครูจะดูซิว่าคนไหนจะออกมาบอกให้เพื่อนๆฟังได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับดอกไม้ที่กำลังจะแล้วเขาบาทเท่าไหร่อายุเรดี้บางหลายดอกได้คนละ2ก็ได้บอสังเกตเกิดอะไรขึ้นคะดอกไม้ไม่ทำไมคะบานเพราะอะไรเอ่ยอยู่ในน้ำกระดาษมันก็ดูดซึม
1: คุณครูครับพอจะเล่าความประสบการณ์ความประทับใจให้กับเราแล้วก็คุณผู้ชมได้ฟังไหมครับจากการที่สอนเด็กๆนะครับ
0: ค่ะคือจริงแล้วเราเป็นครูหลักๆเลยเด็กนักเรียนก็เป็นครูของเราเหมือนกันเพราะเราหาประสบการณ์จากเด็กเด็กมีคำถามป้อนมาเราจะต้องไปคิดวิเคราะห์หาคำถามที่มาตอบเด็กทันในขณะที่เขาถามเรามาเหมือนกับเขาก็เป็นครูกลับมาให้เราเหมือนกันค่ะฉะนั้นเด็กเยอะเด็ก10คน20คนถ้าคำถามมีเยอะเราก็ค่อยแก้คำถามแก้ปัญหาไปอะไรไปเนี่ยค่ะก็เหมือนกับอันนี้คือบทเรียนของเราที่เด็กๆได้สอนเรามาซึ่งเราจะไปหาประสบการณ์จากสาขาอาชีพอื่นอ่ะมันก็ไม่ได้
1: ไม่ใช่เป็นการถ่ายทอดทางเดียว
0: ใช่
1: แต่จริงๆก็คือ
0: รับจากเด็กมา
1: ด้วย
0: ใช
1: ่สุดยอดจริง
0: ๆแล้วมันจะทำให้พัฒนาเราด้วยแล้วเราก็พัฒนาเด็กไปในตัวด้วย
1: แล้วน้องๆเป็นไงครับสนุกไหมครับเรียนโอ้สนุกมากเลยนะครับชอบวิชาอะไรครับชอบวิชาอังกฤษก็ชอบแตกต่างกันไปนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณครูมากๆเลยนะครับที่มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์กับเราแล้วก็ให้ข้อคิดให้แรงบันดาลใจดีๆกับทางรายการนะครับขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณน้องๆด้วยนะครับ
0: สวัสดีเลยค่ะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับเนี่ยเด็กๆมีเสียงมีพลังจริงครับคุณครูอาร์ตครับเดี๋ยวเราจะต้องไปต่อกันที่ตรงไหนกันครับ
3: ไปตึกประถมครับ
1: ไปตึกประถมนะครับยังไงนะครับขออนุญาตไปกันต่อเลยครับ
0: ขอบคุณค่ะเด็กๆบ๊ายบาย

0: คุณครูอาร์ตครับแล้วตอนนี้เรามาที่ส่วนของปฐมศึกษาใช่ไหมครับ
1: จะเป็นฝั่งปฐมเราแยกตึกกันชัดเจนเลย
0: ครับผมแล้วตอนนี้น้องๆเขาทำอะไรกันอยู่ครับครูอาร์ตครับ
1: ก็อันนี้จะเป็นกำลังเรียนวิทยาศาสตร์อยู
0: ่วิทยาศาสตร์ครับ
1: ที่โรงเรียนเรากำลังสนับสนุนให้คุณครูเนี่ยสอนให้เด็กรู้จักใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีให้เต็มที่

0: วันนี้คุณครูก็จะใช้IT เนี่ยเข้ามาใช้ในการเรียนการสอนด้วย
1: คร
0: ับ
1: ก็คือนำเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมกับ
0: เพราะว่าตรงนี้มันช่วยดึงดูดความสนใจให้เด็กเขาเห็นภาพเห็นเสียงเลยเนี่ยเขาจะจำได
1: ้ผมชักน่าสนใจแล้วขออนุญาต
0: เชิญเลยครับ
1: ไปเหมือนเมื่อสักครู่นะครับ
0: ยินดีครับ
1: อายนะครับขออนุญาตครับคุณครูสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องๆครับโอ้โหสวัสดีเลยมีสลับการชายหญิงนะครับคุณครูตอนนี้คุณครูขออนุญาตนะครับครับขออนุญาตสัมภาษณ์นิดนึงนะครับคุณครูตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่ครับ
2: กำลังจะเตรียมตัวเรียนกำลังจะสอนเกี่ยวกับเรื่องดาวฤกษ์แล้วก็ดาวเคราะห์
1: ดาวฤกษ์แล้วก็ดาวเคราะห์เลยนะครับโหเป็นแบบว่าสอนในเรื่องจักรวาลเนี่ยน้องๆเข้าใจเหรอครับคุณครู
2: ก็จริงๆเป็นเรื่องที่มันใกล้ๆง่ายๆนิดๆหน่อยๆเพื่อให้เขารู้ว่าในโลกเราเนี่ยมันมีดาวหลายๆอย่างแล้วก็ในโลกเราก็มีระบบสุริยะจักรวาลซึ่งเป็นแบบเริ่มต้นสำหรับเด็กวัยเล็กๆที่พอจะรู้แต่ไม่ได้ลึกมากแค่ให้เขารู้ว่าบนโลกเรามันเป็นระบบสุริยะจักรวาลมีอะไรบ้างมีดวงจันทร์มีดวงดาวมีดวงอาทิตย
1: ์
2: แล้วก็ดาวฤกษ์เป็นยังไงแตกต่างจากดาวเคราะห์ยังไงแค่เล็กๆเพื่อให้เขาปูพื้นให้เขาเพื่อที่เขาจะได้เรียนในระดับต่อไปค่ะ
1: ทราบว่าคุณครูมีการใช้เทคโนโลยีสื่อการเรียนการสอนเข้ามามีส่วนช่วยในการเรียนด้วยนะครับ
2: การเรียนเนี่ยก็เห็นความสำคัญนะคะจริงๆแล้วทุกวันนี้ตื่นเช้ามาก็จะเจอแต่เทคโนโลยีฉะนั้นทางโรงเรียนก็เห็นถึงความสำคัญในการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการสอนนะคะแล้วเด็กก็ให้ความสนใจด้วยมีจอภาพใหญ
1: ่
2: ๆมีโน้ตบุ๊กเปิดมามีภาพสวยๆเด็กชอบค่ะ
1: คุณครูมีเทคนิคยังไงครับในการหรือเคล็ดลับยังไงครับในการที่จะดึงดูดความสนใจของน้องๆก่อนนะครับ
2: จริงๆเขารักความสนุกเนี่ยเด็กวัยนี
1: ้
2: ฉะนั้นเวลาเรียนถ้าไม่ให้ดูบรรยากาศมันแบบเหมือนเคร่งเครียดมากเกินไปก็จะแบบรีแลกซ์สนุกสนานมีการตอบมีการชมเชยมีการให้รางวัลไม่ทำให้บรรยากาศในห้องเนี่ยนอกเหนือจากการเรียนที่มันเคร่งเครียดแล้วเราควรจะรีแลกซ์ให้เด็กได้แบบสนุกสนานเด็กจะได้ไม่เบื่อโอ้มันจะได้เป็นวิชาที่ไม่เบื
1: ่อโอ้สุดยอดมาก
2: ครับจริ งๆวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นวิชาที่เด็กชอบเรียนมากนะ
1: ครับ
2: นอกจากคณิตภาษาไทยวิทยาศาสตร์เป็นที่ได้ทดลองได้สังเกตได้ทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนนั้นวิชาวิทยาศาสตร์จะเป็นวิชาที่เด็กชอบ
1: ผมต้องถามเด็กๆน้องๆดูแล้วครับว่าน้องๆชอบวิชาวิทยาศาสตร์ไหมครับ
3: ชอบ
1: นะครับอย่างนี้ผมขออนุญาตนะครับเป็นเด็กนักเรียนนั่งเรียนกับคุณกุตายสักคาบหนึ่งได้ไหมครับตอนนี้นะครับ
0: เชิญเลยครับ
1: ผมขออนุญาตนะครับคุณครูอาร์ตครับเดี๋ยวขอเป็นนักเรียน
0: เลยละกันเริ่มเลยครับ

0: อะไรเนี่ยดูจากแล้วใช่ไหมใช่หรอใช่ไหมดวงอาทิตย์ใช่ไหม
1: ใช่
0: ลองเอามือไปแตะได้ไหม
1: ไม่ได้
0: เพราะอะไรอ่ะ
1: ม
0: ันร้อนแล้วมันก็อยู่ไกลด้วยเราแตะไม่ได้ใช่ไหมคะมองด้วยตาเปล่าก็มองไม่ได้เขาบอกว่าดวงอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวฤกษ์หรือดาวเคราะห์นะ
2: ดาวฤกษ์
0: ดาวฤกษ์ว่าดาวดวงดาวบนท้องฟ้าเนี่ยเป็นดาวฤกษ์หรือดาวเคราะห
2: ์ดาว
0: สว่างในดวงเอกในเวลากลางวันมองเห็นดวงดาวป่ะ
1: ไม่เห็น

0: โอ้สุดยอดเลยครับคุณครูต่ายครับผมนั่งเรียนอยู่ผมเกรนเลยครับครูต่ายครับ
1: อยากกลับไปเป็นเด็ก
0: อยากกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งนึงนะครับเพราะว่านั่งเรียนแล้วครูต่ายมีเทคนิคเคล็ดลับฟังแล้วแบบผมฟังเพลินเลยครับฟังได้ทั้งวันเลยนะครับอย่างเงี้ยครับคุณครูต่ายครับคุณครูต่ายช่วยเล่าประสบการณ์ประทับใจนะครับในการสอนอยู่ที่โรงเรียนจินดาศึกษาแห่งนี้ครับ
1: มันมีความสุขเนาะอยู่กับเด็กเล็กๆคือป้อนข้อมูลอะไรเขารับของเราทุกอย่างอยากให้เขาเป็นยังไงบอกเขาเขาเชื่อว่าสิ่งที่ครูให้เขา
0: ค
1: ือเรื่องจริง
0: ครับ
1: คือสิ่งที่ดีแล้วก็ใช่ครูพูดอะไรคือแบบครูใช่นะแม่คุณครูบอกมาอย่างนี้ทุกอย่างที่เราสอนไปถ้าเราอยากให้เขาเชื
0: ่
1: อในสิ่งที่เราพูดเราก็ต้องทำให้เขาเห็นพูดพอๆนะคะเราก็ต้องทำให้เขาเห็นก่อนพูดจาให้มีหางเสียงนะเวลาเดินผ่านผู้ใหญ่ก้มศีรษะนิดนึงทุกอย่างที่เราปล่อยไปไม่ใช่แค่ความรู้อย่างเดียวที่เราให้เขาไปคุณธรรมจริยธรรมเราให้เขาหมดฉะนั้นถ้าเราอยากให้เขาเป็นอย่างที่เราเป็นเราให้เขาเป็นอย่างที่เราอยากได้เราต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้เขาด้วย
0: นี่แหละครับแม่พิมพ์ของชาติครับตามคำพูดที่ว่าแม่พิมพ์จริงๆก็คืออย่างนี้แหละครับชีวิตต้องเป็นแบบอย่างนะครับขอบคุณมากนะครับครูต่ายครับที่มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์แล้วก็นำข้อมูลดีๆและที่สำคัญเนี่ยผมได้มีโอกาสนั่งเรียนแล้วก็ย้อนเวลาอีกครั้งนึงนะครับขอบคุณครูต่ายมากครับขอบคุณมากครับ

0: ณครูอาร์ตครับหลังจากที่คุณครูอาร์ตพาผมเดินเยี่ยมชมโรงเรียนแล้วเนี่ยผมต้องบอกว่าเหมือนผมได้กลับไปเป็นเด็กอีกครั้งเลยครับรู้สึกแบบว่ามันมีแต่ความสนุกสนานนะครับแล้วก็ความอบอุ่นความสดใสอยู่ในโรงเรียนแห่งนี้นะครับ
1: คร
0: ูอาร์ตอยากจะฝากอะไรทิ้งท้ายกับคุณผู้ชมที่รับชมอยู่ทางบ้านไหมครับ
1: ครับในฐานะที่เราเป็นสถาบันการศึกษานะครับเราก็จะร่วมมือกับทุกหน่วยงานนะในการพัฒนาเด็กไทยเนี่ยให้เป็นประชากรให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพเราอย่าโทษกันคือเวลาเราพูดถึงปัญหาการศึกษาเนี่ยทุกคนก็จะโทษหน่วยงานโน้นหน่วยงานนี้โทษโน้นโทษนี้ผมมองว่าทุกๆคนเนี่ยปฏิบัติหน้าที่ให้ดีนะรัฐบาลก็ปฏิบัติหน้าที่คิดว่าจะทำให้เด็กไทยเนี่ยดีนะครับผู้ปกครองก็ต้องช่วยเหลือโรงเรียนในการดูแลบุตรหลานเนี่ยนะให้มีความรักความอบอุ่นให้กับเด็กๆนะครับในส่วนของสถาบันศึกษาเราก็ต้องเอาปัญหามาวางอะไรที่เราพอจะแก้ได้เราไม่ต้องรอนโยบายเบื้องบนหรือรอใครก็ตามเราแก้ได้เลยอย่างโรงเรียนจิตอาสาเราเนี่ยเอาปัญหาทุกอย่างที่เราทราบกันเช่นเด็กขาดการคิดวิเคราะห์เด็กเล่นเกมเด็กเรียนไม่เก่งเด็กอ่านหนังสือไม่ได้ทั้งหมดเนี่ยเราเอาปัญหาพวกนี้มาวางแล้วพัฒนาเป็นเชิงกลยุทธ์หาวิธีการที่จะพัฒนาเด็กของเราเนี่ยให้เก่งขึ้นเรื่อยๆครับก็อยากจะฝากให้ทุกๆคนครับช่วยกันนะครับแล้วความหวังในเรื่องการศึกษาไทยเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเอง
0: วันนี้ผมได้มาที่โรงเรียนจินดาศึกษาแห่งนี้นะครับได้เห็นวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษารุ่นใหม่นะครับซึ่งจะเป็นความหวังเป็นอนาคตของประเทศชาติของเราต่อไปในการขับเคลื่อนวงการการศึกษาไทยรวมทั้งยังจะได้ผลักดันเด็กๆ เยาวชนนะครับให้ออกสู่โลกภายนอกเพื่อที่จะนำไปสร้างชาติของเราให้มั่นคงแล้วก็ยั่งยืนต่อไปนะครับขอวันนี้ผมต้องขอพระคุณนะครับท่านรองผู้อำนวยการปนัดพงษ์ตันตราจินนะครับขอบคุณมากเลยครับ
1: ครับผม
0: คุณผู้ชมครับรายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยของเราในสัปดาห์หน้าจะมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจนะครับอย่าลืมติดตามชมนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงานคงจะต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ
1: ครับ
0: คุณครูอาร์ตครับเครื่องเล่นข้างหลังนี้ผมขออนุญาตไปเล่นได้ไหมครับ
1: ได้ครับ
0: ได้นะครับ
1: เชิญเลยครับ
0: คุณครูอาร์ตเล่นด้วยกันไหมครับ
1: เอาเลยครับ
0: ผมอยากเล่นตั้งแต่เดินเข้ามาแล้วครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สวัสดีค่ะอาจารย์จะมาสรุปเนื้อหาที่สำคัญของฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่างๆทางนิวเคลียร์นะคะซึ่งจะเกิดขึ้นที่นิวเคลียสของอะตอมค่ะเราอาจจะเรียกอะตอมว่านิวคลายได้นะคะเมื่อต้องการพูดถึงนิวเคลียสของอะตอมนะคะในเนื้อหาฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะจะประกอบไปด้วยหัวข้อที่สำคัญ5หัวข้อนะคะก็คืออนุภาคมูลฐานของอะตอมเสถียรภาพของนิวเคลียสกัมมันตภาพรังสีการสลายตัวของกัมมันตรังสีและปฏิกิริยานิวเคลียร์นะคะโดยจะเริ่มทบทวนเกี่ยวกับสัญลักษณ์ต่างๆกันก่อนนะคะสัญลักษณ์ของอะตอมหรือนิวคลายจะเหมือนกันค่ะโดยที่ x เนี่ยจะแทนชนิดของอะตอมหรือว่านิวคลายนะคะ a จะแทนเลขมวลซึ่งจะแสดงจำนวนโปรตอนและนิวตรอนนะคะส่วน z เนี่ยจะเลขอะตอมซึ่งจะแสดงจำนวนโปรตอนนะคะแล้วก็ n แทนจำนวนนิวตรอนค่ะซึ่งสามารถคำนวณได้จากการนำค่า a ลบกับค่า z นะคะมาดูกันที่หัวข้อแรกค่ะอนุภาคมูลฐานของอะตอมนะคะจะประกอบไปด้วยโปรตอนค่ะสัญลักษณ์ก็คือ p นะคะมีประจุเป็นบวกค่ะแล้วก็นิวตรอนสัญลักษณ์ก็คือ n เป็นกลางทางไฟฟ้านะคะแล้วก็อิเล็กตรอนสัญลักษณ์ก็คือตัว e นะคะมีประจุเป็นลบค่ะจากข้างต้นนะคะจะเห็นได้ว่าอะตอมเนี่ยไม่ใช่ส่วนที่เล็กที่สุดของสสารแล้วนะคะเพราะว่าภายในอะตอมเนี่ยจะประกอบไปด้วยอนุภาคมูลฐานเหล่านี้ค่ะและเนื่องจากอนุภาคเหล่านี้นะคะมีขนาดเล็กมากนะคะจึงกำหนดหน่วยมวลฐานขึ้นมาใหม่คือ AMU นะคะโดย1 AMU เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 1.66 คูณ10ยกกำลังลบ24กรัมนะคะซึ่งจะสังเกตได้ว่ามวลของโปรตอนแล้วก็นิวตรอนเนี่ยจะมีขนาดใกล้เคียงกันนะคะซึ่งจะมีค่ามากกว่ามวลของอิเล็กตรอนค่ะดังนั้นนะคะอาจจะกล่าวได้ว่ามวลส่วนใหญ่ของอะตอมเนี่ยจะอยู่ที่นิวเคลียสค่ะต่อมาหัวข้อที่2นะคะเสถียรภาพของนิวเคลียสค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะมาทำความเข้าใจข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับนิวเคลียสกันก่อนนะคะโดยเราจะเรียกอนุภาคภายในนิวเคลียสเนี่ยค่ะว่านิวคลีออนนะคะซึ่งประกอบไปด้วยอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนนะคะโดยการรวมกันของอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนภายในนิวเคลียสนะคะจะส่งผลให้มีมวลบางส่วนหายไปค่ะเรียกว่ามวลพร่องนะคะและเมื่อเปลี่ยนมวลให้เป็นพลังงานนะคะโดยอาศัยทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์นะคะเราเรียกพลังงานนี้ว่าพลังงานยึดเหนี่ยวค่ะซึ่งทำหน้าที่ยึดนิวคลีออนในนิวเคลียสเข้าด้วยกันนะคะโดยเราสามารถคำนวณค่าพลังงานยึดเหนี่ยวได้จากผลคูณระหว่างมวลพร่องในหน่วย AMU นะคะกับ 931.5 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะดังสมการนะคะโดยพลังงานยึดเหนี่ยวที่คำนวณได้นะคะจะมีหน่วยเป็นเมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะในนิวคลีออนนะคะจะยึดกันด้วยแรงนิวเคลียร์ค่ะซึ่งเป็นแรงดึงดูดระยะสั้นนะคะเกิดระหว่างนิวคลีออนที่อยู่ติดกันเป็นแรงที่ไม่ขึ้นอยู่กับประจุนะคะและมีขนาดมากกว่าแรงทางไฟฟ้าค่ะมาต่อกันที่ขนาดของนิวเคลียสนะคะเนื่องจากว่ามวลของอะตอมส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ที่นิวเคลียสภายในนิวเคลียสนะคะจึงมีความหนาแน่นสูงมากนะคะโดยทั่วไปเนี่ยมักจะอนุโลมให้เสมือนว่านิวเคลียสมีลักษณะเป็นทรงกลมนะคะที่มีความหนาแน่นคงที่จึงทำให้สามารถคำนวณขนาดของนิวเคลียสได้จากสมการนะคะ r เท่ากับ r 0คูณด้วย a ยกกำลัง1ส่วน3นะคะเมื่อ r 0เนี่ยคือค่าคงตัวรัศมีของนิวเคลียสค่ะมีค่าอยู่ระหว่าง 1.2 ถึง 1.4 เฟอร์มีนะคะ จากนั้นนะคะเสถียรภาพของนิวเคลียสค่ะจะบอกได้ด้วยอัตราส่วนระหว่างพลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออนนะคะหรือว่า BE ต่อ A นั่นเองค่ะโดยนิวคลายที่มีเสถียรภาพสูงสุดนะคะจะมีค่า BE ต่อ A เนี่ยเท่ากับ 8.8 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์นะคะซึ่งมีเลขเชิงมวลเท่ากับ56ค่ะซึ่งก็คือนิวคลายของเหล็กนั่นเองนะคะโดยเราจะเรียกนิวคลายที่มีเลขเชิงมวลอยู่ระหว่าง2ถึง209เนี่ยว่านิวคลายเสถียรนะคะซึ่งหมายถึงนิวคลายที่มีจำนวนนิวคลีออนส่งแรงกระทำซึ่งกันและกันพอดีนะคะทำให้เกิดความสมดุลภายในนิวเคลียสค่ะต่อมาหัวข้อที่3นะคะกัมมันตภาพรังสีเกิดจากนิวคลายที่ไม่เสถียรค่ะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับนิวคลายเสถียรก่อนนะคะซึ่งก็คือนิวคลายที่แรงกระทำระหว่างนิวคลีออนไม่สมดุลค่ะโดยแรงกระทำระหว่างนิวคลีออนเนี่ยจะมีด้วยกัน2ชนิดนะคะคือแรงทางไฟฟ้าแล้วก็แรงทางนิวเคลียร์แรงทางไฟฟ้าเนี่ยเป็นแรงกระทำระหว่างประจุภายในนิวเคลียสค่ะซึ่งประกอบไปด้วยประจุบวกเนื่องจากอนุภาคโปรตอนนะคะก็จะเกิดแรงผลักขึ้น

ขึ้นภายในนิวเคลียสดังแสดงในภาพค่ะและแรงนิวเคลียร์นะคะเป็นแรงดึงดูดที่ไม่คำนึงถึงชนิดของประจุหรือเป็นแรงดึงดูดระยะสั้นที่มีขนาดสูงนั่นเองนะคะตามภาพเลยเมื่อแรงทั้งสองกระทำต่อกันไม่สมดุล นะคะก็จะส่งผลให้นิวคลายนั้นน่ะไม่เสถียร นะคะนอกจากนี้นะคะนิวคลายที่มีขนาดใหญ่หรือจำนวนโปรตอนต่อนิวตรอนมากหรือน้อยเกินไปนะคะก็จะส่งผลให้นิวคลายไม่เสถียรด้วยเช่นกันนะคะโดยนิวคลายที่ไม่เสถียรเนี่ยจะปรับตัวเพื่อให้เข้าสู่สภาวะสมดุลค่ะโดยการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีนิวเคลียร์นะคะเราเรียกนิวคลายที่ไม่เสถียร นี้ว่านิวคลายกัมมันตรังสีค่ะซึ่งปรากฏการที่นิวคลายกัมมันตรังสีแผ่รังสีออกมานะคะเราจะเรียกมันว่ากัมมันตภาพรังสีค่ะเป็นปรากฏการที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไม่ขึ้นอยู่กับสมบัติทางเคมีหรือทางกายภาพนะคะซึ่งรังสีนิวเคลียร์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะคือรังสีอนุภาคและรังสีแม่เหล็กไฟฟ้านะคะโดยรังสีอนุภาคเนี่ยเป็นรังสีที่ประกอบไปด้วยกลุ่มอนุภาคซึ่งสามารถวัดมวลของอนุภาคได้เช่นอนุภาคอัลฟาอนุภาคเบต้าเป็นต้นนะคะโดยอนุภาคอัลฟาเนี่ยคือนิวเคลียสของฮีเลียมค่ะประกอบไปด้วยอนุภาคโปรตอน2อนุภาคนิวตรอน2อนุภาคแล้วก็อิเล็กตรอน2อนุภาคนะคะส่วนอนุภาคเบต้าค่ะคืออนุภาคของอิเล็กตรอนดังแสดงในภาพนะคะจะเห็นได้ว่านะคะอนุภาคอัลฟาเนี่ยจะมีมวลมากกว่าอนุภาคเบต้านะคะจึงส่งผลต่ออำนาจทะลุทะลวงของรังสีทั้ง2ชนิดค่ะคืออนุภาคอัลฟาจะมีอำนาจทะลุทะลวงต่ำกว่าอนุภาคเบต้านะคะเนื่องจากว่ามันมีขนาดของมวลที่มากกว่านั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะรังสีนิวเคลียร์ยังแบ่งได้เป็นรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งเป็นรังสีที่มีสมบัติของคลื่นนะคะแล้วก็ไม่มีมวลได้แก่รังสีแกมมานะคะซึ่งรังสีแกมมาเนี่ยค่ะเป็นการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินของนิวคลายนะคะโดยไม่มีผลต่อเลขมวลและเลขอะตอมของนิวคลายก่อนและหลังการสลายตัวนะคะจากภาพค่ะเมื่อนิวคลายไม่เสถียร นะคะและเกิดการปลดปล่อยอนุภาคเบต้าออกมาแต่นิวคลายนั้นยังคงไม่เสถียรอยู่นะคะเนื่องจากว่ามีพลังงานส่วนเกินนะคะนิวคลายนี้ก็จะปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีแกมมาค่ะเพื่อปรับตัวให้เข้าสู่สภาวะสมดุล นะคะการปลดปล่อยรังสีในรูปอนุภาคหรือว่าพลังงานส่วนเกินเนี่ยจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะและจะหยุดหรือจบลงเมื่อนิวคลายเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่สภาวะสมดุลหรือกลายเป็นนิวคลายเสถียร นั่นเองค่ะและหากเปรียบเทียบอำนาจทะลุทะลวงของรังสีอัลฟาเบต้าแล้วก็แกมมานะคะเราจะพบว่ารังสีอัลฟาเนี่ยมีอำนาจทะลุทะลวงต่ำที่สุดและรังสีแกมมาเนี่ยจะมีอำนาจทะลุทะลวงสูงที่สุดเนื่องจากว่าเป็นพลังงานที่ไม่มีมวล นะคะต่อมาหัวข้อที่4นะคะการสลายตัวของกัมมันตรังสีค่ะเป็นปรากฏการณ์การสลายตัวที่เกิดขึ้นแบบสุ่มนะคะซึ่งไม่สามารถทำนายได้ว่านิวคลายกัมมันตรังสีใดจะสลายตัวเมื่อไหร่นะคะแต่สามารถคำนวณได้ว่ามีอะตอมที่สลายตัวต่อ1หน่วยเวลานะคะโดยอัตราการสลายตัวของนิวคลายกัมมันตรังสีเนี่ยจะเรียกว่ากัมมันตภาพนะคะแทนด้วยสัญลักษณ์ A ดังสมการค่ะ A มีค่าเท่ากับแลมด้า N นะคะเมื่อแลมด้าคือค่าคงตัวหรือค่าคงที่การสลายตัวนะคะและ N คือจำนวนอะตอมที่เวลา t ใดๆค่ะโดยสามารถคำนวณอะตอมของนิวคลายกัมมันตรังสีในช่วงเวลานั้นๆได้จากสมการ n เท่ากับ n 0 e ยกกำลังลบแลมด้า t นะคะหรือ n เท่ากับ n 0ส่วนด้วย2ยกกำลัง n นะคะเมื่อ n 0คือจำนวนอะตอมที่เวลาเริ่มต้นค่ะและ n คือเวลา n เท่าของค่าครึ่งชีวิตนะคะเมื่อเวลา t ใดๆมีค่าเท่ากับจำนวนเท่าของค่าครึ่งชีวิตคูณด้วย t ซึ่งคือค่าครึ่งชีวิตดังสมการนะคะค่าคงที่การสลายตัวเป็นค่าที่บ่งบอกถึงโอกาสการสลายตัวของนิวคลายกัมมันตรังสีใน1หน่วยเวลาสามารถคำนวณได้ดังสมการนะคะแลมด้าจะมีค่าเท่ากับ 0.693 หารด้วย t ซึ่งค่าคงที่การสลายตัวเนี่ยค่ะจะมีหน่วยเป็น1ต่อวินาทีนะคะและ t นะคะคือค่าครึ่งชีวิตค่ะจะมีหน่วยเป็นวินาทีนะคะซึ่ง

ค่าครึ่งชีวิตเนี่ยหมายถึงระยะเวลาที่นิวคลายกัมมันตรังสีสลายตัวแล้วเหลือปริมาณครึ่งหนึ่งจากปริมาณเดิมดังภาพนะคะแกน y คือปริมาณความเข้มของรังสีเริ่มต้นในที่นี้มีค่าสูงสุดเท่ากับ1

0: ริ่มต้นหรือครึ่งหนึ่งของปริมาณ1ส่วน2นะคะความสัมพันธ์จะเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆค่ะจนนิวคลีย์กัมมันตรังสีนี้เนี่ยเข้าสู่สภาวะสมดุล นะคะสุดท้ายหัวข้อที่5นะคะปฏิกิริยานิวเคลียร์ค่ะคือกระบวนการที่นิวเคลียสเกิดการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบหรือว่าพลังงานนะคะซึ่งจะเป็นไปตามกฎ2ข้อนะคะก็คือผลรวมของเลขมวลก่อนและหลังการเกิดปฏิกิริยาจะต้องคงเดิมค่ะและผลรวมของเลขอะตอมก่อนและหลังการเกิดปฏิกิริยาจะต้องคงเดิมด้วยนะคะซึ่งสามารถเขียนเป็นปฏิกิริยาได้ดังสมการค่ะเมื่อ x เนี่ยคือนิวเคลียสก่อนเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็ a เนี่ยคืออนุภาคที่เข้าทำปฏิกิริยาส่วน y ก็คือนิวเคลียสหลังเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็ b เนี่ยก็คืออนุภาคที่ปล่อยออกมาหลังการเกิดปฏิกิริยานั่นเองค่ะปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่สำคัญนะคะจะมีด้วยกัน2ชนิดค่ะคือปฏิกิริยาฟิชชันกับปฏิกิริยาฟิวชันนะคะโดยปฏิกิริยาฟิชชันจะแบ่งเป็น2ประเภทด้วยกันค่ะคือเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็เป็นปฏิกิริยาที่เกิดจากการกระตุ้นนะคะตัวอย่างเช่นเมื่ออนุภาคนิวตรอนเข้าทำปฏิกิริยากับนิวคลีย์ขนาดใหญ่จะส่งผลให้นิวคลีย์ไม่เสถียรนะคะจึงแตกออกเป็นนิวคลีย์ใหม่ค่ะที่มีมวลใกล้เคียงกันนะคะพร้อมกับให้พลังงานประมาณ200เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะต่อ1การเกิดปฏิกิริยานะคะดังภาพเลยนะคะแล้วก็ปฏิกิริยาที่2นะคะคือปฏิกิริยาฟิวชันค่ะเป็นปฏิกิริยาที่ทำให้นิวคลีย์ขนาดเล็กนะคะหลอมรวมเป็นนิวคลีย์ใหม่ค่ะที่มีขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งการเกิดปฏิกิริยาอันนี้นะคะต้องใช้พลังงานสูงมากในการเกิดปฏิกิริยานะคะก็จะสังเกตได้ตามภาพเลยนะคะเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับฟิเคลียนะคะก็หมดลงแล้วขอให้นักเรียนทุกคนฝึกทำโจทย์เยอะๆนะคะ
1: สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับไฟฟ้าและแม่เหล็กกันนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เราได้นำมาใช้ประโยชน์อย่างมากมายในปัจจุบันทั้งทางตรงและทางอ้อมเรามาดูว่าสิ่งเหล่านี้มีส่วนช่วยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเราและพัฒนาประเทศได้อย่างไรนะในท่าต่อไปเราจะเรียนรู้กันว่ามีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องในการเรียนรู้เราจะแยกเนื้อหาเป็นสองส่วนนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาเกี่ยวกับไฟฟ้าจะมีเรื่องของกระแสไฟฟ้าสักไฟฟ้าวงจรไฟฟ้าการแก้ปัญหาโจทย์และการประยุกต์ความรู้ไฟฟ้าไปใช้งานนะครับในส่วนของแม่เหล็กก็เช่นเดียวกันเราจะพูดถึงสนามแม่เหล็กแรงแม่เหล็กการแก้ปัญหาโจทย์และการประยุกต์ความรู้เรื่องแม่เหล็กไปใช้ประโยชน์นะครับในส่วนของกระแสไฟฟ้านะครับเกิดจากการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าซึ่งประจุไฟฟ้าอาจจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือเกิดจากการประดิษฐ์ของมนุษย์ก็ได้ถ้าประจุที่ถูกสร้างขึ้นมาไม่มีสื่อนำไฟฟ้าทำให้เกิดการเคลื่อนที่เราเรียกว่าไฟฟ้าสถิตแต่เมื่อมีสื่อนำไฟฟ้าจะทำให้เกิดการไหลของประจุกลายเป็นไฟฟ้ากระแสซึ่งอาจจะเกิดจากการเคลื่อนที่ของประจุบวกหรือประจุลบก็ได้อัตราการเคลื่อนที่ของประจุต่อเวลาจะกลายเป็นปริมาณของกระแสไฟฟ้าในระบบนะครับวัสดุต่างๆจะเป็นตัวกำหนดกระแสไฟฟ้าในวงจรซึ่งขึ้นอยู่กับจำนวนพาหะในวัสดุความเร็วเฉลี่ยของพาหะที่เราเรียกว่าความเร็วลอยเลื่อนและพื้นที่หน้าตัดของวัสดุตามสมการที่แสดงนะครับแต่เนื่องจากเป็นสมการที่มีตัวแปรเป็นจำนวนมากจึงมีวิธีการหากระแสไฟฟ้าผ่านตัวแปรที่ง่ายขึ้นอีกวิธีหนึ่งที่จะได้กล่าวต่อไปจากสมการที่ยุ่งยากสามารถที่จะทำให้เข้าใจได้ง่ายโดยแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้าและความต้านทานถ้าความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันไฟฟ้ากับกระแสไฟฟ้าเป็นเชิงเส้นซึ่งจะได้ความชันของกราฟค่า1ความชันนั้นก็คือความต้านทานไฟฟ้านั่นเองสมการเชิงเส้นเราเรียกว่ากฎของโอห์มนะครับตัวต้านทานในปัจจุบันจะกำหนดค่าความต้านทานต่างตามความต้องการใช้งานแต่ในวงจรไฟฟ้าจะประกอบไปด้วยตัวต้านทานหลายๆตัวอาจจะต่อแบบอนุกรมขนานหรือแบบผสมกันเราสามารถหาความต้านทานรวมได้ในแต่ละวงจรตามแพทเทิร์นหรือรูปแบบของแต่ละวงจรไปเช่นสำหรับวงจรอนุกรมดังรูปนะครับ เราสามารถหาค่าความต้านทานรวมหรือ

หรือ RT ได้จากการนำความต้านทานแต่ละค่ามาบวกกันตามรูปนะครับรูปนี้จะทำให้เราเห็นวิธีการหาค่า RT ระหว่าง R ตัวแรกและ R ตัวสุดท้ายได้ชัดเจนขึ้นเมื่อนำวงจรไปใช้งานจุด2จุดนี้จะนำไปต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟฟ้าเพื่อทำให้เกิดการไหลของกระแสไฟฟ้าขึ้นมาสำหรับวงจรขนานจะมีวิธีการต่อวงจรดังรูปซึ่งเป็นรูปแบบเดียวกับการต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆภายในบ้านโดยในการคำนวณความต้านทานตัวอย่างในรูปก็คือจะมีตัวต้านทาน R1 R2 R3 จนถึง RN วิธีการหาความต้านทานรวมหาได้จากสมการ1ส่วน RT เท่ากับ1ส่วน R1 บวก1ส่วน R2 บวก1ส่วน R3 บวกไปเรื่อยจนถึง1ส่วน RN นะครับโดยที่ RT คือค่าความต้านทานรวม RN คือค่าความต้านทานแต่ละตัวในวงจรเครื่องหมาย double slash หมายถึงการต่อแบบขนานนะครับสมมติว่าค่าความต้านทาน R1 เท่ากับ10โอห์ม R2 เท่ากับ20โอห์ม R3 เท่ากับ20โอห์มวิธีการหาค่า RT เราจะแทนค่าตามสมการนะครับก็คือ1ส่วน RT เท่ากับ1ส่วน R1 บวก1ส่วน R2 บวก1ส่วน R3 ซึ่งแทนค่า R1 เท่ากับ10 R2 เท่ากับ20 R3 เท่ากับ20ก็จะได้ RT เท่ากับ5โอห์มนะครับตามรูปและตามสมการด้านขวามือนะครับสำหรับวงจรผสมนะครับจะพบว่าจะมีส่วนผสมระหว่างวงจรอนุกรมและวงจรขนานซึ่งการคำนวณก็ใช้รูปแบบเดียวกันทั้ง2อย่างรวมกันนะครับถ้าอุปกรณ์หรือตัวต้านทานที่ต่อแบบอนุกรมก็ใช้วิธีการคำนวณแบบอนุกรมถ้าอุปกรณ์หรือตัวต้านทานที่ต่อแบบขนานก็ใช้วิธีการคำนวณแบบขนานนะครับก็เป็นการผสมระหว่างการคำนวณแบบอนุกรมและการคำนวณแบบขนานนะครับสำหรับการหาค่ากระแสและแรงดันไฟฟ้าในวงจรวิธีที่ง่ายที่สุดคือการวัดด้วยแอมมิเตอร์หรือโวลต์มิเตอร์นะครับสำหรับการวัดกระแสในวงจรอนุกรมจะนำแอมมิเตอร์ต่ออนุกรมกับวงจรซึ่งจะต่อกับจุดใดจุดหนึ่งก็ได้เนื่องจากวงจรอนุกรมกระแสในวงจรจะเท่ากันทุกจุดนะครับสำหรับการวัดแรงดันไฟฟ้าในวงจรอนุกรมจะมีวิธีการต่อโดยต่อโวลต์มิเตอร์ขนานกับตัวต้านทานในวงจรซึ่งค่าแรงดันที่ได้จะขึ้นอยู่กับค่าความต้านทานของตัวต้านทานแต่ละตัวถ้าความต้านทานมากค่าแรงดันไฟฟ้าจะมากขึ้นด้วยถ้าความต้านทานน้อยค่าแรงดันไฟฟ้าก็จะน้อยลงสำหรับวงจรขนานนะครับในการวัดกระแสในวงจรขนานจะกระทำได้โดยการนำแอมมิเตอร์มาต่อข้าวกับวงจรอนุรูปนะครับซึ่งกระแสจะเปลี่ยนแปลงตามค่าความต้านทานของค่าความต้านทานแต่ละตัวถ้าค่าความต้านทานมากค่ากระแสจะน้อยถ้าความต้านทานน้อยค่ากระแสจะมีค่ามากขึ้นนะครับสำหรับปริมาณอีกอันหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าได้แก่กำลังไฟฟ้าซึ่งเป็นปริมาณที่เป็นผลคูณของกระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้าแต่เมื่อพิจารณาตามกฎของโอห์มสามารถหาค่ากำลังไฟฟ้าได้จากความสัมพันธ์ของกระแสและความต้านทานหรือแรงดันไฟฟ้ากับความต้านทานดังสมการในรูปนะครับโดย P เท่ากับ IV หรือเท่ากับ I สแควร์ R หรือเท่ากับ V สแควร์ส่วน R โดยหน่วยของกำลังไฟฟ้ามีหน่วยเป็นวัตต์นะครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับไฟฟ้าไปแล้วต่อไปเรามาเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับแม่เหล็กกันนะครับในส่วนเนื้อหาเกี่ยวกับแม่เหล็กเราจะพูดถึงสนามแม่เหล็กเป็นอันดับแรกสนามแม่เหล็กขึ้นอยู่กับอะไรบ้างถ้าดูตามรูปนะครับก็คือเป็นลักษณะวัสดุแม่เหล็กที่เราเจอกันโดยทั่วไปรูปร่างของสนามแม่เหล็กจะสัมพันธ์กับลักษณะของรูปร่างของแม่เหล็กนะครับโดยแม่เหล็กจะมีแบ่ง2ชนิดคือแม่เหล็กถาวรและแม่เหล็กชั่วคราวหรือแม่เหล็กไฟฟ้านั่นเองนะครับแหล่งกำเนิดสนามแม่เหล็กที่พบโดยทั่วไปคือสนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเส้นลวดนะครับซึ่งจากการทดลองพบว่าขนาดของสนามแม่เหล็กจะเพิ่มขึ้นตามขนาดของกระแสไฟฟ้าแต่จะแปรผัน

ผันกับระยะห่างจากเส้นลวดตัวนำโดยสนามแม่เหล็กจะมีหน่วยเป็นเทสลาสัมพันธ์ระหว่างสนามแม่เหล็กกระแสและระยะห่างจากลวดตัวนำเป็นไปตามสมการดังรูปนะครับต่อไปมาดูสนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวดวงกลมบ้างนะครับสนามแม่เหล็กจะเกิดขึ้นรอบๆขดลวดโดยขนาดของสนามแม่เหล็กที่จุดศูนย์กลางของขดลวดจะแปรผกผันกับรัศมีของขดลวดเดี๋ยวจะแปรผันตามจำนวนรอบของขดลวดตามปริมาณของกระแสนะครับตามสมการด้านขวามือครับคือ b เท่ากับมิวศูนย์ ni ส่วน 2a โดย n คือจำนวนรอบของขดลวดนะครับสนามแม่เหล็กอีกรูปแบบหนึ่งที่นำมาประยุกต์ใช้กันมากก็คือสนามแม่เหล็กในขดลวดโซลีนอยด์นะครับซึ่งถูกประยุกต์ใช้ในการทำอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆเช่นออดไฟฟ้าวาล์วโซลีนอยด์เป็นต้นโดยสนามแม่เหล็กหาได้โดยถ้าแกนขดลวดเป็นวัสดุใดๆเราหาได้จากสมการ b เท่ากับมิว ni นะครับแต่ถ้าแกนขดลวดเป็นอากาศเราหาสนามแม่เหล็กได้จาก b เท่ากับมิวศูนย์ ni นะครับต่อไปมาดูอิทธิพลของสนามแม่เหล็กกันบ้างนะครับโดยปกติแล้วสนามแม่เหล็กจะมีอิทธิพลต่ออนุภาคที่มีประจุนะครับประจุก็ได้ประจุบวกหรือประจุลบโดยที่ขนาดของแรงที่กระทำต่อประจุที่วางอยู่ในสนามแม่เหล็กหาได้จากสมการ F เท่ากับ Q คูณ V คูณ B คูณ sin เซต้านะครับโดย F ก็คือแรงที่สนามแม่เหล็กกระทำกับประจุมีหน่วยเป็นนิวตัน Q ก็คือประจุไฟฟ้าที่เคลื่อนที่เข้าไปในสนามแม่เหล็กมีหน่วยเป็นคูลอมV จะเป็นอัตราเร็วของประจุที่เคลื่อนที่เข้าไปในสนามแม่เหล็กมีหน่วยเป็นเมตรเปอร์เซกนะครับส่วน B ก็คือสนามแม่เหล็กมีหน่วยเป็นเทสลาเซต้าคือมุมระหว่างเวกเตอร์ V กับเวกเตอร์ B นะครับโดยทิศของแรงแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจะเป็นไปตามกฎมือขวานะครับโดยนิ้วชี้เราให้เป็นทิศของความเร็วของอนุภาคนิ้วกลางจะเป็นทิศของสนามแม่เหล็กส่วนนิ้วโป้งจะเป็นทิศของแรงที่กระทำของแรงแม่เหล็กนะครับมาดูตัวอย่างกันนะครับสมมติว่าโปรตอน1ตัวเคลื่อนที่ผ่านสนามแม่เหล็กโลกในแนวตั้งฉากกับทิศของสนามด้วยความเร็ว10ยกกำลัง7เมตรต่อวินาทีความเข้มของสนามแม่เหล็กที่เส้นศูนย์สูตรเท่ากับ10ยกกำลัง9เทสลาจงหาแรงที่กระทำบนโปรตอนโดยสนามนี้และเปรียบเทียบกับขนาดของแรงโน้มถ่วงวิธีทำนะครับจากแรงแม่เหล็กที่กระทำบนโปรตอนเท่ากับ QVB sin เซต้าเนื่องจากสนามแม่เหล็กโลกกับความเร็วของโปรตอนตั้งฉากกันเพราะนั้นเซต้าจะเท่ากับพายส่วน2นะครับเมื่อแทนค่าลงไปจะได้ว่าตัว Q ก็คือ 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ19นะครับ V เท่ากับ10ยกกำลัง7 B เท่ากับ10ยกกำลัง9นะครับแล้วก็ sin เซต้าหรือ sin พายส่วน2จะเท่ากับ1นะครับซึ่งจะได้แรงแม่เหล็กที่กระทำบนโปรตอนเท่ากับ 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ3นิวตันนะครับทีนี้มาดูแรงโน้มถ่วงบนโปรตอนนะครับจะเท่ากับ m คูณ g ซึ่ง m เท่ากับ 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ27นะครับส่วน g คือ 9.81 ก็จะได้แรงโน้มถ่วงบนโปรตอนเท่ากับ 1.57 คูณ10ยกกำลังลบ26นิวตันนะครับดังนั้นแรงแม่เหล็กจะมีค่าประมาณ10ยกกำลัง23เท่าของแรงโน้มถ่วงนะครับ

0: ใช้ดี
1: เฮ้เพื่อนเรามาแล้วมีขนมด้วย
2: เอามากินด้วยหน่อย
3: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีค่ะนักเรียนเรามาเริ่มเรียนกันดีกว่าถ้าคุณครูชี้อะไรให้นักเรียนพูดคำนั้นนะคะ
2: โต๊ะเก้าอี้หน้าต่าง

0: ตู
1: เก่งมากค่ะคำเหล่านี้เรียกว่าคำนามนักเรียนทราบไหมคะว่าคำนามและคำสรรพนามคือคำอะไรเอามาใช้ทำอะไรในภาษาไทย
2: ไม่ทราบค่ะ
1: งั้นครูจะอธิบายให้ฟังนะคะคำนามคือคำที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่เช่นครูนักเรียนพ่อแม่แมวโต๊ะดินสอเราอาจใช้คำอื่นแทนคำนามได้เช่นฉันเธอคุณเขามันคำเหล่านี้เรียกว่าคำสรรพนามค่ะจำได้ไหมคะถ้าจำได้ครูจะอธิบายต่อไปเกี่ยวกับหน้าที่ของคำนามและคำสรรพนามค่ะ
3: ครูครับผมขออนุญาตไปห้องน้ำครับ
4: ผมขออนุญาตไปดื่มน้ำครับ
1: ไปได้ค่ะกลับมาเร็วๆนะคะ
3: ครับ
1: ต่อไปครูจะอธิบายต่อเกี่ยวกับหน้าที่ของคำนามและคำสรรพนามนะคะหน้าที่ของคำนามและคำสรรพนาม 1. เป็นประธานเช่นครูยืนนักเรียนนั่งครูและนักเรียนเป็นประธานของประโยคค่ะ
5: แล้วตาจับปลาคำว่าปลาเป็นประธานไหมคะ
1: ในที่นี้คำว่าปลาเป็นกรรมของประโยคค่ะเช่นเดียวกับประโยคที่ว่านักเรียนกินข้าวพ่อขับรถข้าวและรถจึงเป็นกรรมเพราะถูกกระทําค่ะ
2: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะ
3: นั่นอะไรครับครู
1: บัตรคำจ้าอ้าวมาหยิบบัตรคำคนละ2บัตรนะคะอย่าเพิ่งเปิดก่อนนะมาดูของครูก่อนครูได้คำว่าครูและท่านจะแต่งประโยคว่าอะไรดีนะ
4: ครูกินข้าวครับครูเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานถ้าคำว่าข้าวก็เป็นคำนามเหมือนกันครับทำหน้าที่เป็นกรรมในประโยค
1: เก่งมากจ้ะสีเมืองแล้วคำว่าท่านล่ะคะจะแต่งประโยคว่าอะไรดีนะ
6: ท่านเป็นคำสรรพนามใช่ไหมคะ
1: ใช่จ้ะ
6: งั้นหนูจะแต่งประโยคว่าท่านมีปากกาได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะเพราะท่านเป็นคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นประธานส่วนปากกาเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นกรรมค่ะแล้วคนอื่นล่ะคะ
4: ผมได้คำว่าพ่อกับฉันครับผมจะแต่งประโยคว่าพ่อนอนพ่อเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานพ่อตีฉันฉันเป็นคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นกรรมครับ
1: เก่งมากค่ะแล้วอยู่ดีล่ะคะ
3: ผมได้คำว่าหมากับมันครับผมแต่งประโยคว่าหมาวิ่งครับหมาเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานครับผมตีมันมันเป็นคำสรรพนามแทนคำว่าหมาทำหน้าที่เป็นกรรมครับผม
1: บัวแดงล่ะคะ
6: หนูได้คำว่าแมวกับเราค่ะหนูจะแต่งประโยคว่าแมวร้องแมวเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานค่ะแมวมองเราเราเป็นคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นกรรมค่ะ
1: สุดท้ายแล้วนะคะใครยังไม่ได้ตอบครู
5: หนูค่ะคุณครูหนูได้คำว่าน้องกับเขาค่ะหนูจะแต่งประโยคว่าน้องดื่มนมน้องเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานค่ะเขามาโรงเรียนเขาเป็นคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นประธานค่ะ
1: นักเรียนทุกคนเก่งมากค่ะอธิบายชัดเจนยกตัวอย่างถูกต้องต่อไปครูจะสรุปทั้งหมดอีกครั้งนะคะคำนามหมายถึงคำที่เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่เช่นครูนักเรียนหมาแมวต้นไม้ส่วนคำสรรพนามหมายถึงคำที่ใช้แทนคำนามถ้าเราไม่อยากใช้คำนามบ่อยๆให้ใช้สรรพนามแทนได้ค่ะเช่นคำว่าพ่อเราใช้ท่านแทนเพื่อนเราอาจใช้เขาเธอเราถ้าเป็นสัตว์เช่นหมา แมวใช้สรรพนามว่ามันแทนได้ค่ะส่วนหน้าที่ของคำนามและคำสรรพนามคือ 1. เป็นประธานในประโยคและ 2. เป็นกรรมในประโยค
2: อ๋อแบบนี้นี่เอง
1: เมื่อนักเรียนเข้าใจแล้วเรามาเล่นปริศนาคำทายกันดีกว่าค่ะข้อ 1. อะไรเอ่ยสีตีนเดินมาหลังคามุงกระเบื้อง
4: เต่าครับ
1: ถูกต้องค่ะข้อ 2. อะไรเอ่ยชื่ออยู่บนฟ้ากายาว่ายน้ำได
3: ้ปลาดาวครับ
1: เก่งมากค่ะอ้าวใกล้หมดเวลาพอดีเลยงั้นนักเรียนทุกคนไปแต่งปริศนาคำทายที่มีคำนามหรือคำสรรพนามเป็นคำตอบแล้วนำมาส่งครูในวันพรุ่งนี้นะคะ
2: ได้เลยค่ะ
1: สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
4: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: สวัสดีค่ะคุณครู

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิด

จัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ในหลายๆสังคมเด็กถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเป็นเสมือนสมบัติของพ่อและแม่เรื่องของเด็กจึงเป็นเรื่องในครอบครัวแล้วแต่ว่าพ่อกับแม่จะจัดการอย่างไรเด็กจึงเป็นเพียงผู้ซึ่งกำลังจะกลายเป็นผู้ใหญ่และเพราะความเป็นเด็กจึงมักไม่ค่อยได้รับการยอมรับในขณะที่ผู้ใหญ่มักจะกล่าวกันว่าเด็กคืออนาคตของชาติซึ่งในความเป็นจริงแล้วเด็กทุกคนควรได้รับความรักและความใส่จากพ่อแม่ผู้ปกครองและผู้ใหญ่ในสังคมนะคะจากความคิดที่ว่าการพัฒนาเด็กอย่างเหมาะสมมีความสำคัญต่ออนาคตของสังคมผู้ที่เล็งเห็นความสำคัญของเด็กจึงได้ให้สัตยาบันลงนามในสนธิสัญญาที่รู้จักกันในนามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเพื่อเป็นรากฐานที่สำคัญในการรับรองว่าจะปกป้องและคุ้มครองเด็ก
1: สิทธิเด็กเป็นสิทธิของเด็กทุกคนที่มีติดตัวมาตั้งแต่เกิดหากจะทำอะไรเกี่ยวกับเด็กจะต้องคำนึงถึงสิทธิเด็กและยึดหลักประโยชน์สูงสุดของเด็กนะคะ
0: สิทธิเด็กเป็นสิทธิสากลและสิทธิเด็ดขาดจะคุ้มครองเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีจุดประสงค์สำคัญคือมีไว้เพื่อให้เด็กรักษาผลประโยชน์ของตนเองและนำไปสู่การพัฒนาเด็กทั้งร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาให้เจริญเติบโตรอบด้านและไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นคนจนคนรวยเด็กกำพร้าคนพิการเพื่อให้เด็กทุกคนเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ
1: ดังนั้นเด็กๆจึงควรรู้จักสิทธิของตัวเองและควรรักษาปกป้องไว้สิทธิเด็กมีกี่ข้อมีอะไรบ้างจึงควรทราบไว้นะคะ
0: อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กมีสาระสำคัญมุ่งคุ้มครองสิทธิ4ประการของเด็กได้แก่สิทธิในการอยู่รอดสิทธิในการได้รับการปกป้องคุ้มครองสิทธิในการพัฒนาและสิทธิในการมีส่วนร่วมและการแสดงออก 1. สิทธิในการอยู่รอดเช่นเด็กทุกคนมีสิทธิได้รับปัจจัยพื้นฐานต่อการดำรงชีวิตเช่นอาหารที่มีคุณค่าและเพียงพอมีบ้านอยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรครวมถึงสิทธิในการมีชื่อและสัญชาติ 2. สิทธิในการได้รับการปกป้องคุ้มครองได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการถูกทารุณกรรมเอาเปรียบทางเพศการใช้แรงงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือการพัฒนาของร่างกายสมองและจิตใจของเด็กการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ
2: น้องมิ้นลูก
3: คะ
2: หนูมีการบ้านไหม
3: มีค่ะ
2: หนูเลิกเล่นเกมได้แล้วนะลูกทำการบ้านได้แล้วนะเดี๋ยวพ่อมานะลูก
3: โอเคค่ะ
2: จ้า

0: น้องมิ้นหนูทำการบ้านเสร็จแล้วเหรอลูก
1: ยังไม
0: ่
1: ได
0: ้
1: ทำ
0: ยังไม่ได้ทำทำไมหนูไม่ทำลูกมันเป็นหน้าที่ที่หนูต้องทำนะอ่ะเอาไอแพดมาคืนพ่อก่อนมาทำการบ้านให้เสร็จเลยแล้วค่อยเล่นโอเคไหมทำตั้งใจทำแล้วลูก
2: ถึงแม้ว่าเด็กมีสิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการถูกทารุณกรรมแต่เด็กก็สามารถถูกทำโทษได้หากทำผิดกฎระเบียบหรือเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้แต่การลงโทษนั้นต้องไม่ใช่การทุบตีกักขังหรือการทารุณทางจิตใจเช่นการดุด่าตะคอกประจานการล่วงละเมิดทางเพศและการใช้แรงงานเด็กจนเกินความจำเป็นการล่วงละเมิดทางเพศออนไลน์หรือ Sexual Cyber เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่พบบ่อยในปัจจุบันเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยและถ้าเป็นเด็กแล้วยิ่งเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงนะการล่วงละเมิดทางเพศออนไลน์อาจมาในลักษณะการชวนเด็กพูดคุยเรื่องทางเพศการวิพากษ์วิจารณ์รูปร่างหน้าตาการดูภาพส่วนตัวที่เกี่ยวกับเพศการเสนอเงินให้หรืออาจล่อลวงเพื่อนำไปสู่การทำอนาจารได้ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยและปกป้องสิทธิของเด็กหากเด็กๆ เจอสถานการณ์แบบนี้จะต้องไม่บอกข้อมูลส่วนตัวให้กับคนแปลกหน้าหรือคนที่ไม่รู้จักหรือไม่ตอบโต้และปฏิเสธการเชิญชวนทุกอย่างปิดการสนทนาทันทีหรือบอกผู้ปกครองและคนใกล้ชิดด้วยนะคะ 3. สิทธิในการพัฒนาสิทธิที่จะได้เล่นและพักผ่อนได้รับการกล่อมเกลาจิตใจเด็กทุกคนมีสิทธิ์ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน12ปีคือตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โดยรัฐจะต้องจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมมีคุณภาพและไม่เก็บค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิทธิ์ที่เด็กจะพัฒนาสติปัญญาและนับถือศาสนาด้วย 4. สิทธิในการมีส่วนร่วมและการแสดงออกในฐานะของการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเด็กมีสิทธิที่จะแสดงออกทางความคิดและการกระทำรวมทั้งโอกาสที่จะเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆของสังคมเช่นการร่วมกิจกรรมกีฬาสีในโรงเรียนสิทธิในการเลือกหัวหน้าห้องสิทธิในการเข้าร่วมงานประเพณีและมีส่วนร่วมตัดสินใจในครอบครัวโรงเรียนและชุมชนจะเห็นได้ว่าเด็กทุกคนมีสิทธิอันชอบธรรมที่ได้รับการคุ้มครองไว้แต่เราเองก็ต้องรู้จักคิดและรักษาสิทธินั้นไว้ด้วยรวมทั้งไม่ไปละเมิดสิทธิของใครและอย่าให้ใครมาละเมิดสิทธิของเราด้วยนะคะตัวอย่างละเมิดสิทธิมนุษยชนรวมไปถึงอาจมีความผิดตามกฎหมายคุ้มครองเด็กด้วยเช่นกรณีที่ผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองถ่ายภาพลูกหลานถูกกลั่นแกล้งการกระทำความรุนแรงหรือการประจานความผิดของเด็กแล้วเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์หรือส่งต่อจนคนอื่นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้การทำเช่นนี้ถือเป็นการทำร้ายจิตใจเด็กทำให้เด็กเกิดความหวาดกลัวรวมทั้งอาจเป็นดาบสองคมเกิดความเสี่ยงในการใช้ชีวิตของเด็กจากกลุ่มมิจฉาชีพดังนั้นผู้ปกครองจึงควรมีขอบเขตและระมัดระวังแต่ถ้าเป็นพฤติกรรมในเชิงบวกหรือเรื่องที่สร้างสรรค์ของเด็กก็สามารถเผยแพร่เพื่อเป็นกำลังใจให้เด็กได้หรือในกรณีที่มีพฤติกรรมความรุนแรงการบูลลี่กันระหว่างกลุ่มเพื่อนเช่นการนำภาพตลกของเพื่อนไปเผยแพร่และแชร์ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตทำให้เพื่อนเกิดความอับอาย
3: เฮ้ยแกดูรูปนี้ดิฉันว่าฉันจะโพสต์รูปนี้ลงเฟซบุ๊กนะดูดิดูหน้าคิตตี้ดิ
4: ตลกเนาะ
5: ตลกมากเลยอ่ะดีโพสต์เลย
3: โอ้น่าจะได้ยอดไลค์เยอะด้วยดูดิ
5: ตลกมาก
6: นี่พวกเธอทำอะไรกันเหร
5: ออ๋อพอดีว่าฉันอาจจะโพสต์รูปคิตตี้ดูสิตลกมากเลย
6: นี่เธอโพสต์ไม่ได้นะเธอต้องถามคิตตี้ก่อนไม่งั้นน่ะจะเป็นการละเมิดสิทธิของเพื่อนนะ
5: เออจริงด้วยอ่ะ
3: อ๋อจริงด้วย
2: การรับรู้และเข้าใจเรื่องสิทธิเด็กเป็นเรื่องที่ไม่ควรนิ่งเฉยแต่ผู้ใหญ่ทุกคนควรหันมาตระหนักและให้ความสำคัญอย่างจริงจังเด็กยังจำเป็นต้องมีคนปกป้องดูแล
4: และเป็นผู้ใหญ่ที่อยู่ใกล้เขาที่สุดก็คือคุณพ่อคุณแม่หันมาช่วยกันปกป้องดูแลรักษาสิทธิ์ของเด็กกันด้วยนะคะ
7: ทั่วโลกได้ร่วมลงนามให้วันที่20พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันสิทธิเด็กสากล

ายคนอาจจะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทเทรดระหว่างกรดเบสนั่นเองซึ่งกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะจากกราฟนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าจุดสมมูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่กรดกระเบททำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารละลายอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะทำให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้การเปลี่ยนแปลงของสีนี้นะคะจะพบที่จุดยุติซึ่งจุดยุติจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดสมบูรณ์ที่ได้จากการทดลองการไทเทรดนั่นเองค่ะในการทดลองการไทเทรดกรดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกรดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้นะคะพี่ก็ได้เตรียมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่ไม่ทราบความเข้มข้นลงในขวดรูปชมพูและพี่ก็ได้น้ำ 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุลงในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทแทนนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอฟทาลีนลงไปในขวดรูปชมพูปริมาณ1หยดจากนั้นนะคะเราก็ทำการคายสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูซึ่งได้ผลดังภาพเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองการไทเทรดระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาตร10มิลลิลิตรด้วยสารละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะซึ่งกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองการไทเทรดระหว่างกรดเบสนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพูของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบสนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเลตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่1 นะคะเขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตน่าจะเป็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ข้างต้นนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตเป็นสารละลายเบสเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วค่ะในตัวเลือกที่2นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มมากขึ้นจะพบว่าค่า pH จะลดลงจริงไหมถ้าน้องสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นค่า pH ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสายไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลีนซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 8ถึง10นั่นเองถ้าน้องสังเกตค่า pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตการเปลี่ยนสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมไปจนมีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องสังเกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะทำการทดลองการไทเทรดระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไนตริกโดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลเป็นกราฟดังนี้เลยและจากตัวอย่างนี้อยากรู้ว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่าใดซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมีค่า pH มากกว่า7หมายความว่าสารละลายที่บรรจุอยู่ในขวดลูกชมพูจะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองที่นี้นะคะสารที่ทำปฏิกิริยากันก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนตริกซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้องทำการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตรความเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้เนี่ย 0.1 โมลาร์คำถามก็คือปริมาตรที่เราใช้เนี่ยมีปริมาตรเท่าใดนะคะให้น้องสังเกตจากกราฟจะพบว่าที่จุดยุติมีการใช้ปริมาตรของสารละลายกรดคิดเป็น12มิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็ทำการคำนวณจากสมการเคมีนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างกรดเบสมีค่าเป็น1ต่อ1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะโดยที่เราระบุไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของกรดเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่า

ไปเลยค่ะจากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาพบว่าความเข้มข้นมีค่าเป็น 0.06 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่1นั่นเองค่ะก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยากเตือนให้น้องๆระวังในการเลือกปริมาณของสารที่ทำปฏิกิริยากันให้เลือกจากจุดสมมูลหรือจุดที่กราฟมีการเปลี่ยนความชันนั่นเองค่ะดังนั้นอย่าเลือกจุดสุดท้ายของกราฟนะคะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เคยสงสัยกันไหมครับน้องๆว่าเวลาที่เราทำโจทย์เนี่ยแล้วเราเจอปัญหาที่มีมวลเอาไปลอยอยู่บนแก้วน้ำหรือว่าเอามวลเนี่ยไปผูกอยู่ใต้แก้วน้ำซึ่งเราไม่รู้ว่าเราจะทำไปทำไม
2: ฮะ
1: แต่เขาอยากรู้ว่าเราจะสามารถวัดน้ำหนักจากสถานการณ์เหล่านี้ได้ยังไงและมันต่างจากการที่เราชั่งแก้วน้ำกับมวลเนี่ยแยกกันต่างกันยังไงเดี๋ยววันนี้พี่จะมาพิสูจน์ให้พวกเราดูครับแรงลอยตัวเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อเรานำมวลหรือวัตถุใดๆก็ตามเนี่ยไปไว้ในของไหลซึ่งหมายถึงทั้งแก๊สและของเหลวนั่นเองการที่เรานำมวลไปไว้ในของ

ไหลเนี่ยมันจะทำให้เกิดความแตกต่างของความดันด้านบนและผิวด้านล่างซึ่งผลต่างของความดันนี้เองครับทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าแรงลอยตัวนั่นเองเราก็มาเริ่มกันในส่วนของทฤษฎีกันก่อนนะครับอย่างแรกเนี่ยความรู้ที่ใช้ในเรื่องของการแก้ปัญหาแรงลอยตัวเนี่ยมีอยู่2ข้อใหญ่ๆก็คือเรื่องของกฎนิวตันที่ใช้ข้อ1และข้อ3นั่นเองเดี๋ยวจะมาดูว่าเราจะใช้กันยังไงนะครับและอีกเรื่องนึงเนี่ยที่ต้องมาพร้อมกับกฎนิวตันแน่ๆก็คือเรื่องของแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองแล้วก็พี่โน้ตเพิ่มไว้อย่างนึงซึ่งอันนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยสิ่งที่เครื่องชั่งมันอ่านออกมาเนี่ยก็คือแรงปฏิกิริยาตั้งฉากนั่นเองหรือว่าที่เรามักจะเจอกันในเวลาเขียน free body diagram ว่าเป็นแรง n ภาพแรกเนี่ยเป็นการชั่งลูกปิงปองกับแก้วน้ำแยกกันซึ่งแก้วน้ำเนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักที่เขียนเป็นตัว w ก็คือน้ำหนักของแก้วบวกกับน้ำหนักของน้ำในแก้วนี้ส่วนที่มวลเนี่ยก็จะมีน้ำหนักของก้อนมวลของเรานั่นเองนี่คือแรง2แรงที่เกิดจากแก้วน้ำแล้วก็มวลแรงที่กระทำกลับมาเนี่ยจากการที่วัตถุ2อันนี้เนี่ยไปวางอยู่ที่ผิวของตาช่างมันก็จะเป็นแรง n นั่นเองเพราะฉะนั้นอย่างที่พี่บอกไปว่าแรงที่ตาช่างอ่านเนี่ยคือแรง n เพราะฉะนั้นเวลาเราพิจารณาสมการนิวตันเนี่ยเราบอกว่าซิกมา fy เป็น0เนื่องจากว่าระบบของเราเนี่ยมันอยู่นิ่งเพราะฉะนั้นผลรวมแรงทั้งหมดจะต้องเป็น0นั่นเองพี่ก็เขียนออกมาเป็นอย่างนี้แรง n เนี่ยก็คือแรงในทิศขึ้นพี่ให้ทิศขึ้นเป็นบวกเพราะฉะนั้นก็จะมีแรงทิศขึ้นแค่แรงเดียวก็คือแรง n ส่วนอีก2แรงเนี่ยทิศลงก็คือน้ำหนักของน้ำกับแก้วน้ำแล้วก็น้ำหนักของมวลเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็จะรวบน้ำหนักของน้ำและแก้วน้ำเนี่ยเป็นตัว m ใหญ่ตัวเดียวเลยแล้วก็มวลเนี่ยพี่เขียนเป็น mg อย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสมการของเราก็จะอยู่ในหน้าตาที่ง่ายๆแบบนี้นะครับเราจะได้ข้อสรุปว่า n ในกรณีนี้ที่ตาช่างอ่านได้เนี่ยจะเป็นน้ำหนักของแก้วน้ำกับน้ำแล้วก็น้ำหนักของมวลก้อนเล็กๆรวมกันนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นกรณีพื้นฐานที่เราน่าจะเห็นกันได้ทั่วไปอยู่แล้วนะครับสำหรับอีก2กรณีเนี่ยที่อาจจะดูซับซ้อนขึ้นภาพแรกพี่พูดถึงแก้วน้ำที่มีลูกบอลลอยอยู่ซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าเอ้ยทำไมพี่จะต้องแยกแก้วน้ำกับลูกบอลออกมาในกรณีนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าแก้วน้ำกับลูกบอลเนี่ยมันอยู่รวมกันอยู่และมีแรง n แค่แรงเดียวที่กระทำอยู่ที่ใต้ก้นแก้วเนื่องจากว่ามันวางอยู่ที่ผิวของตาช่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องพิจารณาผลของแผนภาพวัตถุเสรีหรือ free body diagram 2 อันนี้มาพิจารณารวมกันนะครับอย่างแรกเนี่ยพี่จะพิจารณาแค่ลูกบอลหรือมวลที่เราใส่ลงไปเดียวๆก่อนซึ่งแน่นอนว่ามวลก้อนนี้เนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักของมันอยู่แล้วแต่อย่างที่พี่บอกไปตอนต้นนะครับว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่เกิดจากผลต่างของความดันและเราเอาพวกวัตถุใดๆก็ตามเนี่ยไปไว้ในของเหลวซึ่งสิ่งนั้นก็คือแรงลอยตัวนั่นเองในที่นี้เนี่ยพี่จะเขียนเป็น FB แล้วกันซึ่งแรงลอยตัวมันมาจากคำว่า buoyant force นะครับอันนี้เนี่ยคือ free body diagram ของลูกบอลเนื่องจากว่าลูกบอลเนี่ยลอยอยู่นิ่งๆเพราะฉะนั้นแรง2แรงนี้เนี่ยจะต้องหักล้างกันมีขนาดเท่ากันแต่ทิศตรงข้ามกันนั่นเองครับเรามาดูส่วนของเหลวกันบ้างของเหลวเนี่ยแล้วก็ตัวแก้วน้ำพี่รวมเป็นสิ่งเดียวไปเลยแล้วกันนะครับก็จะมี m g คือเป็นทั้งมวลของน้ำและแก้วน้ำรวมกันและแน่นอนครับว่าสิ่งนี้เนี่ยมันวางอยู่บนตาช่างมันก็จะมีแรง n อยู่แล้วซึ่งจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยอย่างนี้มันก็เหมือนเดิมหรือเปล่าคำตอบคือไม่ครับเพราะว่าเราอย่าลืมว่ามันมีลูกบอลเนี่ยลอยอยู่ในน้ำด้วยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า reaction ของ buoyant force นั่นเองเนื่องจากว่า buoyant force เนี่ยเป็นแรงที่ของเหลวมันดันกับลูกบอลใช่ไหมครับจากกฎข้อที่3เนี่ยแน่นอนว่ามันจะเกิด reaction ดันกลับมาที่ของเหลวเหมือนกันซึ่งไอ้ตัว reaction นี้แหละครับที่ส่งผลต่อการชั่งน้ำหนักในที่นี้ถ้าเราพิจารณาเพื่อหาแรง n เราก็จะได้ว่าแรงขึ้นก็คือ n เนี่ยมีอันเดียวแล้วก็มีแรงลง2อันซึ่งเราก็จะได้สมการของกรณีนี้เป็น n เท่ากับ mg บวก fb หรือ buoyant force นั่นเองครับส่วนกรณีที่3ที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกแทนที่เราจะปล่อยมันลอยเฉยๆเราสร้างปัญหาให้มันยากขึ้นโดยการเอามวลก้อนนี้เนี่ยกดลงไปแล้วไปผูกอยู่ที่ใต้แก้วใช้วิธีการแก้ไขปัญหาแบบเดิมครับก็คือ free body diagram หรือแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองพี่ก็จะเขียนวัตถุ2อันแยกกันเหมือนเดิมแต่ทีนี้เนี่ยจะลืมว่ากรณีนี้มันมีเชือกอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเชือกเนี่ยก็จะดึงวัตถุเหมือนกันซึ่งในที่นี้มันก็จะดึงลงนั่นเองในส่วนของแก้วกับน้ำรวมกันพี่คิดที่ผิวล่างของแก้วเนาะมันก็จะมีแรง n เกิดจากการที่มันวางอยู่บนตาช่างแล้วก็ถ้าเพิ่มจากกรณีก่อนหน้านี้เรามี fb กับน้ำหนักของแก้วกับน้ำรวมกันมันจะมีสิ่งนึงที่เพิ่มขึ้นมาเนื่องจากว่าเราผูกเชือกใช่ไหมครับเชือกเนี่ยไม่ได้ดึงแค่วัต

ูกอย่างเดียวแต่ว่ามันดึงผิวด้านล่างของแก้วน้ำด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเราคิดกฎของนิวตันที่ผิวด้านล่างของแก้วน้ำเนี่ยเราก็ต้องใส่แรงทีเข้าไปด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นสมการนี้เนี่ยก็จะยิ่งซับซ้อนขึ้นไปอีกก็คือแทนที่จะมีแค่น้ำหนักกับแรงลอยตัวเราก็จะมีเทนชันหรือว่าแรงตึงเชือกเพิ่มขึ้นมาด้วยอีกอย่างนึงเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยเราก็จะมีทั้งน้ำหนักแล้วก็แรงลอยตัวนำซ้ำยังมีแรงทีเข้ามาอีกซึ่งเกิดจากการย้ายข้างสมการด้านบนนั่นเองครับสำหรับ3กรณีนี้เนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่ามันมีสมการตาแตกต่างกันใช่ไหมครับเดี๋ยวต่อไปพี่จะไปทำการทดลองให้เราดูว่าค่าที่เราได้ออกมาเนี่ยจะได้น้ำหนักค่าต่างกันหรือเปล่าเริ่มจากการทดลองแรกของเราก็คือชั่งลูกปิงปองกับน้ำที่ใส่ในแก้วน้ำเนี่ยแยกกันเมื่อชั่งเสร็จแล้วเนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่านี่คือน้ำหนักที่เราวัดได้ในกรณีแรกนะครับการทดลองต่อไปการทดลองที่2เราก็นำลูกปิงปองเอามาใส่ไว้ในน้ำเราก็จะเห็นว่าน้ำหนักที่เราวัดได้เนี่ยมันไม่เปลี่ยนแปลงมันเกิดอะไรขึ้นน้องๆหลายคนเริ่มจะสงสัยแล้วใช่ไหมครับเก็บความสงสัยนั้นไว้แล้วไปการทดลองที่3ครับสำหรับการทดลองที่3เนี่ยน้องๆก็จะมีแก้วที่มีลูกปิงปองผูกติดไว้กับใต้แก้วเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับพี่ก็จะให้น้องๆเนี่ยนำแก้วที่ได้จากการทดลองที่1และ2เนี่ยนำน้ำในแก้วนั้นเนี่ยไปใส่ในแก้วที่3ลูกปิงปองเนี่ยมันค่อยๆลอยขึ้นจากการทดลองเนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่าเฮ้ยทำไมเราถึงวัดน้ำหนักทั้ง3กรณีเนี่ยได้เท่ากันหมดทั้งที่จริงๆแล้วหน้าตาสมการมันแตกต่างกันหมดเลยแล้วทำไมเราถึงวัดน้ำหนักได้เท่ากันสำหรับกรณีแรกเนี่ยก็จะเป็นน้ำหนักของน้ำกับแก้วน้ำกับลูกบอลเนี่ยรวมกันอยู่แล้วนั่นคือสิ่งที่เราวัดได้และเราก็เห็นอยู่ในสมการอยู่แล้วทีนี้เนี่ยพอมาดูในกรณีที่2และกรณีที่3ที่มีความซับซ้อนขึ้นเนี่ยสมการมันไม่เห็นหน้าตาจะเหมือนกับกรณีแรกเลยแล้วทำไมมันถึงวัดค่าได้เท่ากันคำตอบเนี่ยมันอยู่ในแผนภาพวัตถุเสรีของลูกบอลสีเขียวที่เราได้เขียนไว้ในก่อนหน้านี้ครับเราก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วแรงลอยตัวเนี่ยมันมีค่าเท่ากับน้ำหนักของวัตถุในกรณีที่2นั่นเองซึ่งแรงลอยตัวตัวนี้เนี่ยที่มาโผล่ในสมการนี้เนี่ยเป็น reaction ของแรงลอยตัวแรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มันเป็นแรง reaction กันเนี่ยมันจะมีขนาดเท่ากันพี่ย้ำว่าขนาดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเขียนได้ว่าแรงปฏิกิริยาตั้งฉากที่เราจะวัดได้เนี่ยมันก็จะมีค่าเท่ากับ mg หรือน้ำหนักของแก้วน้ำกับน้ำกับน้ำหนักของลูกบอล นั่นเองเพราะด้วยความที่ว่าแรงลอยตัวที่มันเป็น reaction มาเนี่ยมันมีค่าเท่ากับน้ำหนักของลูกบอลเพราะฉะนั้นน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าอ้าวสุดท้ายแล้วสมการมันก็หน้าตาเหมือนกันนี่นะใช่ครับสมการมันหน้าตาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยวัดน้ำหนักได้เท่ากันนั่นเองทีนี้เนี่ยมาดูกรณีที่3เราจะสังเกตเห็นว่าในการทดลองที่2เนี่ยเรามีแค่แรงลอยตัวที่เป็นรีแอคชั่นมาอย่างเดียวแต่ในกรณีนี้เนี่ยเรามีแรงตึงเชือกเข้ามาด้วยแล้วมันจะกลายเป็นน้ำหนัก mg ที่ได้มาจากมวลอย่างเดียวได้ยังไงถ้าน้องๆลองกลับไปดูในสมการที่พี่เขียนไว้ก่อนหน้านี้ในแผนภาพวัตถุเสรีของตัวลูกบอลนะครับน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเราสามารถย้ายข้างสมการจนได้สมการหน้าตาเป็นแบบนี้ก็คือน้ำหนักของลูกบอลเท่ากับแรงลอยตัวลบด้วยทีซึ่งน้องๆจะสังเกตเห็นว่าพี่ไม่จำเป็นต้องแทนค่าแรงลอยตัวเข้าไปเลยนะครับเพื่อแก้ปัญหานี้สุดท้ายแล้วผลที่เราได้ออกมาแรงปฏิกิริยาตั้งฉากหรือน้ำหนักที่เราวัดได้จากเครื่องชั่งเนี่ยจะมีเท่ากับน้ำหนักของลูกบอลรวมกับน้ำหนักของน้ำและแก้วน้ำรวมกันสุดท้ายแล้วน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าทั้ง3กรณีเนี่ยมันได้สมการเดียวกันซึ่งถูกต้องแล้วครับมันได้สมการเดียวกันทำให้น้ำหนักที่เราวัดได้เนี่ยมีค่าเท่ากันนั่นเองครับผมสำหรับการทดลองในวันนี้เนี่ยเราจะสามารถสรุปได้ว่าทั้ง3กรณีเนี่ยเราจะวัดน้ำหนักได้เท่ากันน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยทำไมกรณีที่2เนี่ยแรงลอยตัวถึงไม่เท่ากับกรณีที่3ทั้งที่มันเป็นของเหลวชนิดเดียวกันในกรณีที่2เนี่ยเราปล่อยให้มันลอยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนที่จมมันก็จะเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นสำหรับกรณีที่3เนี่ยพี่ได้ใช้เชือกนะครับผูกลูกบอลลูกนี้ไว้เพื่อให้มันจมอยู่ภายใต้ของเหลวซึ่งน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าแรงลอยตัวเนี่ยมันมีค่าไม่เท่ากันเพราะว่าแรงลอยตัวเนี่ยมันขึ้นอยู่กับปริมาตรส่วนที่จมสำหรับปัญหาที่เราได้เพิ่งแก้ไปในส่วนของแรงลอยตัวนะครับเครื่องมือที่เราใช้เนี่ยมีอยู่2อย่างหลักๆอย่างแรกเนี่ยก็คือกฎนิวตันนั่นเองซึ่งในที่นี้เราใช้ข้อ1กับข้อ3ข้อ3เนี่ยมีความสำคัญในเรื่องของรีแอคชั่นของแรงลอยตัวนะครับอันนี้เนี่ยน้องๆต้องระวังให้ดีมันเป็นส่วนสำคัญมากและอีกอย่างนึงก็คือแผนภาพวัตถุเสรีซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่ามันมีความสำคัญขนาดไหนในการที่จะทำให้สมการที่หน้าตาไม่เหมือนกันเนี่ยกลายเป็นสมการที่หน้าตาเหมือนกันแล้ววัดได้จริงในการทดลองนั่นเองครับน้องๆสามารถนำสิ่งเหล่านี้นะครับไปแก้ไขปัญหาอื่น
หรืออาจจะเป็นปัญหาที่ซับซ้อนกว่านี้ทั้งที่เกี่ยวกับแรงลอยตัวหรือว่าอาจจะเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกฎนิวตันก็สามารถแก้ไขได้เช่นกันโดยเฉพาะสำคัญเลยนะครับแผนภาพวัตถุเสรีน้องๆสามารถนำสิ่งนี้เนี่ยไปแก้ไขปัญหาได้อีกมากมายเลยครับ

น้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะซึ่งในการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องๆนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาณนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ1,000มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเรดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้น้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้น

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมเลนส์นูนถึงรวมแสงทำไมเลนส์วอลถึงกระจายแสงแล้วที่เราเห็นกันในหนังสือว่าเราสามารถลากเส้นรังสีของแสงผ่านเลนส์นูนแล้วให้มันรวมแสงได้เนี่ยเราสามารถสังเกตสิ่งเหล่านี้ในชีวิตจริงได้หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้พี่จะมาทำให้พวกเราดูกันครับโดยธรรมชาติของแสงแล้วเนี่ยแสงเป็นทั้งคลื่นและอนุภาคหรือเขาเรียกว่าทวิภาคนั่นเองครับซึ่งทำให้แสงเนี่ยมีสมบัติอยู่ทั้ง4อย่างของทั้งคลื่นและอนุภาครวมกันก็คือสะท้อนหักเหแทรกสอดและเลี้ยวเบนนั่นเองครับซึ่งความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้เนี่ยเมื่อพูดถึงการหักเหเนี่ยแน่นอนครับเราต้องพูดถึงกฎการหักเหของสเนลอยู่แล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นพื้นผิวระหว่างตัวกลาง2ตัวกลางนะครับซึ่งพี่กำหนดให้เป็น N1 และ N2 ซึ่ง N1 N2 เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหนั่นเองและส่วนมุมเทต้าที่น้องๆเห็นอยู่นะครับก็จะเป็นมุมที่เบนจากเส้นตั้งฉากระหว่างผิวสัมผัสนี้นั่นเองนะครับย้ำว่าเป็นเส้นตั้งฉากนะครับกฎการหักเหของสเนลเนี่ยมันก็จะมีความสัมพันธ์อยู่ว่า N1 ไซน์ของมุมเทต้า1จะเท่ากับ N2 ไซน์ของมุมเทต้า2ซึ่งถ้าน้องๆดูโดยสมการแบบนี้แล้วเนี่ยเราจะต้องคำนวณเสมอหรือเปล่าแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเราลองสังเกตดูนะครับว่าถ้าสมมติว่า n ฝั่งหนึ่งมีค่า

มากมันจะทำให้ค่าของไซน์เทต้าเนี่ยมีค่าน้อยลงเพื่อถ่วงน้ำหนักกันเนื่องจากว่ามันเป็นผลคูณนะครับซึ่งการที่ไซน์เทต้าน้อยลงเนี่ยมันจะเป็นผลทำให้มุมที่เบนออกมีค่าน้อยลงนั่นเองสำหรับการหักเหผ่านตัวกลางใดๆมันจะมีการเบี่ยงเบนของแนวการเดินทางของแสงนั่นเองนะครับซึ่งเป็นผลมาจากค่าดัชนีหักเหที่ต่างกันนั่นเองเรามาลองมาดูของเลนนูนกันก่อนเลยนะครับสำหรับเลนนูนเนี่ยพี่ขีดเส้นสีน้ำเงินไว้นะครับ2เส้นอันนี้เนี่ยเป็นเส้นที่ตั้งฉากกับผิวแต่ละผิวของเลนนูนนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณาเนี่ยพี่ก็จะให้เส้นรังสีของเราเนี่ยเข้ามาในแนวระดับซึ่งเส้นนี้เนี่ยมันก็จะเข้ามาเป็นมุมเทต้า1ค่า1เราจะสังเกตเห็นว่าอันนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางจากอากาศเนี่ยกลายเป็นแก้วซึ่งแก้วเนี่ยมีค่าดัชนีหักเหสูงกว่าอากาศนะครับทำให้มุมที่เกิดขึ้นเนี่ยหลังจากที่มันเกิดการหักเหแล้วมันเบนเข้าหาเส้นตั้งฉากของเรานะครับมุมนี้เป็นมุมเทต้า2ซึ่งมันจะน้อยกว่าเทต้า1ด้วยผลจากกฎการหักเหของสเนลนะครับทีนี้เนี่ยเรามาลองดูผิวที่2เรามีเส้นที่เอียงมาเล็กน้อยตรงนี้แล้วเป็นผลมาจากผิวแรกนะครับตรงนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางอีกครั้งจากแก้วกลายเป็นอากาศนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าดัชนีหักเหของอากาศเนี่ยมีค่าน้อยกว่าแก้วมุมที่เราวัดเนี่ยเราจะวัดจากเส้นตั้งฉากนะครับอย่างที่เคยบอกไว้เพราะฉะนั้นตรงนี้พี่ให้เป็นเทต้า1เพราะว่าเราขึ้นรูปใหม่แล้วมันจะทำให้มุมเนี่ยเบนออกจากเส้นแนวเดิมเป็นมุมเทต้า2ซึ่งมีค่ามากกว่าเทต้า1นั่นเองซึ่งนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงของแต่ละผิวนั่นเองครับถ้าสมมติว่าพี่เอา2รูปนี้มาต่อกันเส้นเนี่ยมันจะเบนเข้าหาแนวกลางมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยเลนนูนเนี่ยมันรวมแสงเข้ามาเนื่องจากการหักเหที่ผิวนูน2ผิวนั่นเองครับเรามาดูที่เลนวอลกันบ้างน้องๆจะสังเกตเห็นว่าลักษณะเส้นที่พี่ตีเป็นเส้นตั้งฉากกับผิวสัมผัสเนี่ยมันจะเปลี่ยนแนวไปเนื่องจากว่าลักษณะความโค้งของเลนวอลเนี่ยมันกลับด้านกับเลนนูนนะครับพี่ลากเส้นที่เป็นแนวแสงเหมือนเดิมตอนที่ผ่านจากอากาศมาแก้วเนี่ยมันจะทำให้การเคลื่อนที่ของแสงมันเบนเข้าหาแนวเส้นตั้งฉากของเรามากขึ้นซึ่งก็จะสังเกตจากสองมุมนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่ามุมมันจะเล็กลงทีนี้เนี่ยเราเปลี่ยนผิวอีกครั้งหนึ่งเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศซึ่งการเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศเนี่ยก็จะทำให้เส้นแนวของแสงเนี่ยจะเบนออกจากเส้นตั้งฉากของเรานั่นเองนะครับมันก็จะกลายเป็นแบบนี้ซึ่งมุมก็จะเป็นมุมนี้กับมุมนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกับของเลนนูนครับผลลัพธ์ที่มันออกมาเนี่ยก็คือเส้นที่เข้ามาเนี่ยมันค่อยๆกระจายออกแล้วก็กระจายออกเรื่อยๆซึ่งนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเลนวอลถึงทำหน้าที่กระจายแสงนั่นเองครับเพราะฉะนั้นทั้งเลนวอลและเลนนูนเนี่ยใช้ชุดความคิดเดียวกันใช้กฎของสเนลในการคิดเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันเนี่ยมีอยู่แค่ลักษณะของผิวที่เป็นรอยต่อระหว่างตัวกลางนั่นเองครับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นส่วนของการทดลองนั่นเองนะครับพี่เนี่ยแบ่งการทดลองออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆส่วนแรกเนี่ยเราจะสังเกตการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์อย่างเดียวนะครับก็คือการฉายแสงผ่านเลนส์แล้วดูว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นยังไงในส่วนที่2เนี่ยเราจะลองทดสอบสมการที่น้องๆอาจจะเคยรู้จักกันมาที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างระยะโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุมาเริ่มจากการทดลองแรกกันก่อนที่เราดูลักษณะการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์ก่อนนะครับเราก็จะแบ่งการทดลองเป็น2ชุดย่อยๆก็คือชุดที่เป็นเลนวอลกับเลนนูนสิ่งที่เราต้องเซตอัพนะครับก็คือตัวกั้นแสงของเราแล้วลองใช้โทรศัพท์เนี่ยลองฉายแสงดูว่าแสงที่ออกมาเนี่ยเป็นเส้นในขณะที่เราต้องการพอไหมการทดลองนี้เนี่ยถ้าให้ดีน้องๆควรทำในห้องที่มืดนะครับยิ่งมืดยิ่งเห็นชัดน้องๆเนี่ยก็นำเลนส์เข้ามาวางอยู่หลังแผ่นกั้นออกไปแล้วลองฉายแสงดูครับผ่านเลนส์ซึ่งน้องๆเนี่ยจะเห็นภาพคร่าวๆของการกระจายแสงและการรวมแสงนั่นเองครับอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่จะช่วยให้น้องๆเนี่ยเห็นภาพได้ง่ายขึ้นก็คือหวีนั่นเองครับในที่นี้เนี่ยน้องๆสามารถใช้หวีขนาดไหนก็ได้หลังจากน้องๆลองวางหวีลงไปแล้วน้องๆก็จะเห็นว่าตอนนี้มันออกมาเป็นเส้นๆแล้วหลังจากที่เราเห็นเป็นเส้นแล้วเนี่ยเราสามารถนำไปต่อยอดได้มากกว่านี้อีกซึ่งจะเป็นอีกการทดลองหนึ่งนั่นเองครับพี่จะนำชุดการทดลองของเลนนูนเนี่ยลองมาหาค่าโฟกัสของเลนนั้นดูว่าถ้าเราใช้ชุดการทดลองนี้และใช้สมการที่เรารู้อยู่แล้วเนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนนูนได้หรือเปล่าซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่จะใช้ดินสอเนี่ยจุดบางๆไว้ที่ขอบด้านบนและด้านล่างของเลนหลังจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าน้องๆลองวางหวีดูน้องๆก็จะเห็นมันเป็นเส้นใช่ไหมครับน้องๆเนี่ยก็ลองเลือกเส้นมาสัก2ลำแสงซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่ก็จะเลือกมาแล้วพี่ก็จะจุดดินสอไว้ด้านหลังเลนแล้วก็4จุดด้านหน้าเลนนะครับก็คือดูแสงที่ก่อนจะหักเหและหลังจากหักเหนั่นเองในขั้นต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการลากเส้นเชื่อมนั่นเองเพื่อเป็นเหมือนการจำลองภาพที่เราเห็นในก่อนหน้านี้ที่เราปิดไฟหลังจากที่น้องๆลากเชื่อมกันหมดแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้ออกมาคือมันก็จะเป็นเหมือนภาพที่น้องได้เห็นในตอนปิดไฟนั่นแหละครับแต่ทีนี้น้องๆจะเห็นมันอยู่บนกระดาษแทน
สิ่งที่เราจะใช้เนี่ยมันเป็นสมการที่มีความสัมพันธ์ของโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุใช่ไหมครับระยะภาพเนี่ยก็จะเป็นระยะที่อยู่หลังเลนส์ถ้าน้องๆเลือกลำแสงมา2ลำน้องๆต้องพยายามเลือกอยู่ด้านล่างของเลนส์และอยู่ด้านบนของเลนส์เพื่อให้มันไปตัดกันที่จุดๆนึงซึ่งจุดๆนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นระยะภาพนั่นเองครับแล้วก็วัดระยะห่างจากเส้นที่เราตีเป็นเลนส์ไว้นะครับก็จะได้ระยะออกมาค่านึงส่วนนี้ค่านึงเนี่ยก็จะเป็นระยะของวัตถุนะครับซึ่งเป็นตัวหลอดไฟของเรานั่นเองในที่นี้ที่เราใช้ในการฉายแสงหลังจากนั้นเนี่ยพี่ก็จะนำค่าที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยไปแทนในสมการที่พวกเรารู้จักกันดีนั่นเองครับซึ่งจะทำให้เราได้ค่าโฟกัสของเลนส์ออกมานั่นเองทีนี้เนี่ยเรามาดูในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างระยะภาพระยะวัตถุระยะโฟกัสนะครับนี่เป็นสมการที่น้องๆอาจจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับก็คือ1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บวก1ส่วน s prime ซึ่งทั้ง s และ s prime ที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยเราได้มาจากการทดลองเมื่อกี้แล้วทีนี้เนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นี้เองซึ่งผลที่พี่ได้ออกมาเนี่ยพี่ได้ค่าโฟกัสออกมาอยู่ที่ 10.3 ซมนั่นเองครับแต่ว่าหลังจากที่พี่นำเลนส์นี้เนี่ยไปทดสอบหาระยะโฟกัสด้วยวิธีการที่สแตนดาร์ดนะครับเราพบว่าโฟกัสของเลนส์นี้เนี่ยมีค่าอยู่ที่ประมาณ 12.5 ซนติเมตรซึ่งน้องๆก็อาจจะสงสัยว่าเอ้ยอย่างนี้พี่ทำแล้วทำไมมันถึงไม่เท่ากันล่ะคำตอบคือไม่ใช่ครับคีย์หลักของสิ่งที่สำคัญที่สุดที่พี่ต้องการบอกในการทดลองนี้นะครับคือขอบเขตของสมการที่น้องๆรู้จักกันดีนั่นเองครับสำหรับสมการนี้เนี่ยน้องๆคิดว่ามันใช้ในกรณีทั่วไปแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับสำหรับกรณีทั่วไปหรือว่ารูปแบบที่เป็นเลนส์ทั่วไปจริงๆแล้วครับสมการนี้เนี่ยมันถูกจำกัดอยู่ด้วยสิ่งที่เรียกว่าเลนส์บางนั่นเองโดยปกติแล้วเลนส์ที่เราใช้เนี่ยถ้าเป็นเลนส์กระจกตาหรือว่าเป็นเลนส์ที่เราใช้ส่องเนี่ยเขาอาจจะทำให้ไม่หนามากจนสามารถใช้สมการนี้ได้ในขอบเขตที่ยอมรับได้แต่ถ้าน้องๆลองดูการทดลองที่พี่ใช้นะครับขนาดของเลนส์พี่เนี่ยมีความหนาค่อนข้างมากทีเดียวเพราะฉะนั้นการใช้สมการนี้เนี่ยอาจจะเป็นการประมาณที่มากเกินไปและทำให้ค่าผิดพลาดได้นั่นเองครับเราจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ยังไงซึ่งแน่นอนครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมการเลนส์บางเนี่ยมันเกิดมาจากสมการนึงที่ใช้ในกรณีทั่วๆไปได้ครับซึ่งสมการนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสมการช่างทำเลนส์หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า lens maker equation นั่นเองครับซึ่งสมการช่างทำเลนส์นี้นะครับก็จะเป็นกรณีที่เลนส์เนี่ยมีความหนาน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีเทอมที่เกี่ยวข้องกับรัศมีความโค้งก็คือตัว r ของเลนส์แล้วก็ยังมีตัว n เข้ามาครับซึ่งน้องๆจะเห็นไหมครับว่าความซับซ้อนมันก็จะยากขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเลยทีเดียวอยากให้น้องๆรู้ไว้ว่าสมการที่น้องๆใช้นะครับมันเป็นขอบเขตของเฉพาะเลนส์บางเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยต้องระวังนะครับถ้าสมมติว่าเอาไปใช้ในเหตุการณ์จริงอย่างกรณีนี้นั่นเองครับเพิ่มเติมจากส่วนที่เราทำกันในวันนี้นะครับน้องๆเนี่ยสามารถนำไปต่อยอดกันต่อได้โดยการเลือกเลนส์ที่บางกว่านี้ได้เนี่ยก็จะให้ค่าผลการทดลองที่ดีขึ้นรวมถึงการเซตอัพแผงกั้นตอนแรกซึ่งน้องๆจะสังเกตว่าพี่ตั้งแผงกั้นที่ขอบโต๊ะใช่ไหมครับแล้วกลายเป็นว่าไอ้เส้น2เส้นที่ออกมาจากแหล่งกำเนิดของพี่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตัดกันจริงมันอาจจะไปตัดกันถอยกันมากกว่านั้นแต่พี่กลับเลือกใช้ระยะนั้นเพื่อเป็นการประมาณถ้าสมมติว่าน้องลบการประมาณตรงนี้ออกไปและสามารถทำให้เส้น2เส้นที่ลากมาจากแหล่งกำเนิดเนี่ยสามารถตัดกันจริงได้น้องๆก็จะได้ระยะวัตถุเนี่ยที่แม่นยำมากขึ้นนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วย2 อย่างนี้ถ้าน้องๆลองไปทำดูนะครับน้องๆอาจจะได้ผลที่ดีกว่าพี่ได้และอาจจะทำให้น้องๆได้เจออะไรใหม่ๆได้เช่นกันครับ

น้องๆหลายคนอาจจะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทรเทตระหว่างกรดเบสนั่นเองซึ่งกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะจากกราฟนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าจุดสมมูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่กรดกระเบททำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารละลายอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะทำให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้การเปลี่ยนแปลงของสีนี้นะคะจะพบที่จุดยุติซึ่งจุดยุติจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดสมบูรณ์ที่ได้จากการทดลองการไทรเทตนั่นเองค่ะในการทดลองการไทรเทตกรดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกรดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้นะคะพี่ก็ได้เตรียมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่ไม่ทราบความเข้มข้นลงในขวดลูกชมพู่และพี่ก็ได้นำ 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุลง

ในบิวเลตซึ่งนะคะเราจะเรียกว่าไทรแทนนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอฟทาลีนลงไปในขวดลูกชมพู่ปริมาณ1หยดจากนั้นนะคะเราก็ทำการไขสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูซึ่งได้ผลดังภาพเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองการไทรเทตระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาตร10มิลลิลิตรด้วยสารละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะซึ่งกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองการไทรเทตระหว่างกรดเบสนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพู่ของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบสนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเลตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่1 นะคะเขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตน่าจะเป็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ข้างต้นนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตเป็นสารละลายเบสเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วค่ะในตัวเลือกที่2นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มมากขึ้นจะพบว่าค่า pH จะลดลงจริงไหมถ้าน้องสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นค่า pH ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสายไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลีนซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 8ถึง10นั่นเองถ้าน้องสังเกตค่า pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตการเปลี่ยนสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมไปจนมีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องสังเกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะทำการทดลองการไทรเทตระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไนตริกโดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลเป็นกราฟดังนี้เลยและจากตัวอย่างนี้อยากรู้ว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่าใดซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมีค่า pH มากกว่า7หมายความว่าสารละลายที่บรรจุอยู่ในขวดลูกชมพู่จะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองทีนี้นะคะสารที่ทำปฏิกิริยากันก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนตริกซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้องทำการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตรความเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้เนี่ย 0.1 โมลาร์คำถามก็คือปริมาตรที่เราใช้เนี่ยมีปริมาตรเท่าใดนะคะให้น้องสังเกตจากกราฟจะพบว่าที่จุดยุติมีการใช้ปริมาตรของสารละลายกรดคิดเป็น12มิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็ทำการคำนวณจากสมการเคมีนะคะอัตราส่วนมูลที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างกรดเบสมีค่าเป็น1ต่อ1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะโดยที่เราระบุไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของกรดเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะจากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาพบว่าความเข้มข้นมีค่าเป็น 0.06 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่1นั่นเองค่ะก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยากให้น้องระวังในการเลือกปริมาณของสารที่ทำปฏิกิริยากันให้เลือกจากจุดสมูนหรือจุดที่กราฟมีการเปลี่ยนความชันนั่นเองค่ะดังนั้นอย่าเลือกจุดสุดท้ายของกราฟนะคะ

0: ระบบการผลิตเราเรียกว่าเรามีมาตรฐานการผลิตข้อสอบก็คือยังต้องคำตอบก็คือต้องมีความตรงตามเนื้อหา content validity คำตอบคือต้องมีความเที่ยงตรงหรือมีความเที่ยงหรือความเชื่อมั่นที่เราเรียลไลบิลิตี้คำตอบก็คือข้อสอบเราต้องมีความยากง่ายอำนาจจำแนกในระดับที่เหมาะสมข้อสอบโอเน็ตมันเป็นข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพราะฉะนั้นสตส.กำหนดไว้เลยครับว่าข้อสอบถ้า100คะแนนนะครับควรจะเป็นข้อสอบที่มีความยากง่ายปานกลาง60คะแนนข้อสอบที่มีความยากและยากมากประมาณ20คะแนนข้อสอบที่มีความง่ายและง่ายมากประมาณ20คะแนนนี่คือคุณลักษณะของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเราก็ยึดหลักข้อนี้นะครับอันนี้ก็คือตอบโจทย์ทีนี้โจทย์ข้อที่3เขาบอกโอ้ปีที่แล้วนี่ข้อสอบค่อนข้างจะยากเกินไปเนื่องจากว่ายังไม่คุ้นเคยพอดีข้อสอบของโอเน็ตเรามีรูปแบบทั้งหมดอยู่4รูปแบบเราก็ฟังดูนะครับแล้วก็ผมก็ไปเมื่อกี้ผมบอกว่าผมได้ฟังทั้งหมดฟังทั้งครูบาอาจารย์ผมก็ไปตามโรงเรียนก็ฟังมาทั้งหมดฟังเสียงสะท้อนก็ได้คำตอบที่ตรงกันว่าข้อสอบโอเน็ตควรจะมี2รูปแบบแต่ว่ารูปแบบอื่นๆขอให้ลดลงหน่อยเพราะนั้นปี2554จึงมีกำหนดออกมาว่าข้อสอบแต่ละกลุ่มสาระจะมีรูปแบบข้อสอบไม่เกิน2รูปแบบโดยกำหนดไว้เลยครับว่ารูปแบบที่1ที่ใช้ทุกวิชาเลยก็คือที่เราเรียกว่าข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบให้เลือกตัวที่ถูกที่สุด1ตัวรูปแบบนี้ถ้าเป็นป.6 กับม.3จะใช้4ตัวเลือกถ้าเป็นม.6จะใช้5ตัวเลือกแต่ว่ากำหนดไว้ว่ารูปแบบนี้ค่าคะแนนเต็ม100จะไม่ต่ำกว่า80คะแนนรูปแบบที่2คือรูปแบบอื่นๆรูปแบบนี้กำหนดไว้เลยว่าถ้าคะแนนเต็ม100จะไม่เกิน20คะแนนนั่นก็คือถ้าเต็ม100คะแนนก็จะมีเป็นข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบ80คะแนนหรือมากกว่าเป็นข้อสอบปรนัยแบบอื่นๆเช่นถ้าเป็นคณิตศาสตร์ก็เป็นข้อสอบแบบให้เติมคำตอบที่ถูกให้ระบายค่าที่เป็นตัวเลขนั้นไม่เกิน20คะแนนนี่คือเป็นโจทย์3ข้อที่ผมได้รับข้อเสนอแต่ทั้งหมดโจทย์3ข้อที่ผมตอบนี้ตอบก็คือสตส.ก็ใช้วิเคราะห์ทั้งเชิงหลักวิชาและฟังผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
1: เสียงออกมา
0: ครับ
1: เราคงจะต้องไปเรียนถามคุณครูที่คลุกคลีกับเด็กๆแล้วก็มีประสบการณ์ในเรื่องของการสอบโอเน็ตและสอนวิชาต่างๆเพื่อให้เด็กสอบได้เนี่ยมีคำถามอะไรที่อยากจะถามอาจารย์สัมพันธ์ก็ลงรายละเอียดลึกลงไปเลยได้นะคะ
2: ขอบคุณมากค่ะเพราะฉะนั้นคือจะขอถามอาจารย์นะคะว่าในการออกข้อสอบเนี่ยนะคะของสตส.นี้นะคะคำนึงถึงตัวผู้เรียนหรือไม่เพราะว่าสาเหตุที่ป้องกันฐานตรงนี้เนื่องจากฐานะของผู้ปกครองแต่ละท่านนี้จะไม่เหมือนกันบางท่านร่ำรวยบางท่านก็ปานกลางบางท่านก็ยากจนนะคะถ้าเปรียบเทียบในลักษณะแบบนี้ก็คือถ้าเด็กที่เรียนโรงเรียนเอกชนโอเคมีฐานะนะคะเด็กที่อยู่สพท.หรือกทม.ก็คือปานกลางมากยากจนมากโอกาสที่จะไปเรียนพิเศษมีน้อยนะคะตรงนี้แล้วก็ประเด็นตรงนี้ก็คือได้ยินท่านอาจารย์พูดว่าจะมีนำรูปทางคือเอาอาจารย์ที่สอนมาช่วยในการออกข้อสอบด้วยนะคะโดยการลักษณะฟิลเตอร์ตรงนี้จะทำให้เด็กได้โอกาสเนี่ยจะสู้คะแนนไม่ได้ตรงนี้อยากทราบว่าในการออกข้อสอบคำนึงถึงตัวนักเรียนหรือไม่คำถามประเด็นตรงนี
0: ้ต้องตอบว่าการออกข้อสอบคืออะไรการออกข้อสอบก็คือการวัดประเมินผลสัมฤทธิ์ตามหลักสูตรเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเด็กที่ไหนก็ตามเนี่ยจะต้องมีคุณภาพขั้นต่ำเท่ากันเพราะนั้นถามว่าวัดยึดอะไรยึดมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นที่กำหนดไว้ในหลักสูตรใครเป็นคนทำผู้บริหารต้องรับผิดชอบในการบริหารการนิเทศและการประเมินให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรครูบาอาจารย์ต้องรับผิดชอบในการสอนให้มีแผนการสอนให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นอันนี้คือโจทย์เลยสทศสอบโอเน็ตคือตัวแปรตามก็คือก็ออกตามบลูพริ้นท์ที่ผมบอกว่าตามมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นอันนี้สิ่งที่เราออกเนี่ยเราก็ออกตามหลักสูตรเพราะฉะนั้นผมเป็นห่วงมากเลยถ้าเด็กจนได้เรียนน้อยเด็กรวยได้เรียนมากผิดครับสถานศึกษาไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ต้องสอนให้เด็ก ครอบคลุมตามมาตรฐานการเรียนรู้นี่คือโจทย์ของวิชาชีพครู
1: ก็คือสรุปว่าจะเรียนจนโรงเรียนรวยผู้ปกครองจะเป็นไงหน้าที่ของ
0: ต้องมีคุณภาพขั้นต่ำคล้ายๆเคียงกันแต่ถ้าบอกว่าออกถ้าไม่ประกวดวิชาแล้วตอบไปได้นี่ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้คือเป้าหมายของสสบอกไว้เลยครับว่าต้องออกให้เกิดความยุติธรรมข้อสอบที่ดีต้องไม่ลำเอียงลำเอียงอะไรบ้าง1เพศไม่ใช่ว่าข้อสอบออกมาแล้วจะทำให้ผู้ชายตอบได้ดีกว่าผู้หญิงโดยที่ไม่ต้องเรียนรู้เพราะนี่ข้อสอบที่ดีต้องไม่ลำเอียงที่อาจารย์พูดเมื่อกี้คือเศรษฐกิจไม่ใช่เด็กคนรวยจะตอบได้ดีกับเด็กคนจนหรือเด็กคนที่อยู่ต่างจังหวัดจะเสียเปรียบคนที่อยู่กรุงเทพอย่างนี้ไม่ใช่เป็นข้อสอบที่ไม่ดีเพราะนั้นเรียนได้เลยว่าข้อสอบเนี่ยจะไม่เอื้อต่อเด็กเก่งไอ้เด็กรวยเด็กจนแต่ผมอยากจะฝากว่าโรงเรียนขนาดเล็กที่ผมเข้าใจอยู่นะโรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยบางทีมีนะครับมีปัจจัยขนุนน้อยการนำผลอันนี้ไปใช้เนี่ยคือสำคัญ
1: ค
0: ือสำคัญคือว่าถ้าบุคลากรข้าราชการนักครูประกอบทำงานเต็มที่แล้วแล้วผลออกมาต่ำเนี่ยต้องไปดูแล้วครับว่า
1: เพราะอะไร
0: ปัจจัยขนุนขาดไหมนี่ต่างหากเพราะนั้นผมเห็นด้วยนะครับว่าผมเห็นด้วยกับความด้อยโอกาสแต่ความด้อยโอกาสนั้นต้องไม่เสียเปรียบเรื่องคุณภาพการศึกษาถ้าอย่างนี้ผมไม่เห็นด้วยนะครับ
3: พูดถึงด้อยโอกาสตรงนี้หมายถึงว่าขณะนี้ในโรงเรียนกวดวิชาหลายแห่งที่ติววิธีการทำข้อสอบนะคะเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ได้เรียนกวดวิชาอาจจะไม่เข้าใจวิธีการทำข้อสอบนะเป็นไปได้ไหมที่ทางสทศเนี่ยค่ะจะส่งแนวลักษณะของข้อสอบเนี่ยค่ะไปให้โรงเรียนต่างๆเพื่อได้ฝึกซ้อมกับเด็กก่อนที่จะมาสอบจริงหรืออะไรทำนอง
0: ดีคำถามนี้ขึ้นแล้วครับตอนนี้ไปขึ้นไปดูเว็บไซต์นะครับโอเน็ตเราขึ้นตัวอย่างข้อสอบแล้วนะแต่ละวิชาเนี่ยว่ามีรูปแบบอะไรแต่ผมเคยเสนอแนะอย่างนี้นะครับผมคิดว่าถ้าครูเนี่ยสอนเต็มที่ในชั้นเรียนผมว่าพอครับผมเคยเจอนักเรียนเก่งๆเนี่ยที่มาสสผมสัมภาษณ์หมดเลยส่วนใหญ่เด็กเก่งไม่ได้กดวิชาครับแต่ว่าการกดวิชาถามว่ามันมีส่วนไหมมันก็คงมีแต่ผมไม่อยากให้เป็นค่านิยมเพราะนั้นครูบาอาจารย์เนี่ยต้องช่วยกันทำยังไงถึงให้การกวดวิชามันมีผลน้อยลงนั่นก็คือต้องใช้วิชาชีพครูมาสอนให้เด็กคิดเป็นทำเป็นเพราะอะไรเพราะว่าโจทย์บอกไว้เลยปฏิรูปการศึกษานะครับต้องสอนเด็กยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางให้เด็กคิดเป็นทำเป็นประเมินคุณภาพก็เน้นเรื่องการสอนโดยผมมั่นใจเลยถ้าใครสอนโดยยึดผู้เรียนสำคัญนะครับผลการสอบเนี่ยดีมากเลยท่านนี้ผมก็มาตอบว่าไอ้ตรงที่บอกมาเมื่อกี้เนี่ยผมเชิญชวนว่าวิธีที่ดีสุดอย่าไปติวครับวิธีที่สุดก็คือการเรียนรู้ซึ่งกันและกันถ้าอยากจะให้เด็กเราโอนเน็ตขึ้นเนี่ยผมอยากจะเสนอแนะว่าให้ประยุกต์รูปแบบข้อสอบของสทศที่ผมคิดว่าดีไปประยุกต์ใช้ในชั้นเรียนอย่าไปบอกเด็กว่าเดี๋ยวจะสอบโอนเน็ตแล้วนะมาติวกันนะผมว่าเด็กมันก็ถ้าเราเป็นเด็กเราก็รู้แต่ต้องบอกเด็กว่าเนี่ยนะเรามาสอบตัวนี้เพื่อให้เราเรียนรู้อะไรแล้วถ้าเราได้คะแนนโอนเน็ตมันไปสูง มันจะมีผลต่อการไปสมัครงานต่อเรามันมีผลต่อการไปศึกษาต่ออย่างไรก็ตามนะครับถ้าโรงเรียนสอนอย่างหนึ่งแล้วก็สอบอีกแบบหนึ่งคือข้อสอบเช่นวัดความรู้ความจำวัดความเข้าใจไม่ค่อยคิดวิเคราะห์เลยต่างแล้วก็มีรูปแบบอย่างเดียวคือรูปแบบแบบอะไรนะแบบ multiple choice อย่างเดียวอย่างนี้เด็กก็ขาดทักษะ
3: คือทราบว่าขณะนี้มีโรงเรียนไม่มากนักที่สามารถเข้าสู่อินเทอร์เน็ตได้ทางสทศมีช่องทางอื่นไหมที่จะทำให้โรงเรียนได้รับรู้เกี่ยวกับแนวข้อสอบลักษณะอย่างนี้เพื่ออาจารย์จะได้เอาแบบของข้อสอบนี้ไปสู่การเรียนการสอนในห้องเรียนซึ่งเป็นการพัฒนาครูและพัฒนาเด็กด้วยเป็นตัว
1: ส่งถึงมือเลยอะไรเงี้ยไปสนิ

0: ไป
1: เลยผมเรียนให้เลยปีนี้ทุกช่องทางเลยอันดับแรกคือเว็บไซต์ของสทศ
0: คือ
1: www.neth.or.th ผมกล้าพูดได้เลยครับว่าถ้าผอ.คนไหนครูคนไหนยังไม่เคยเปิดเว็บไซต์ผมว่าท่านต้องเปิดแล้วครับ
0: ยุคนี้ใช่ไหม
1: ถ้าขนาดยุคนี้ไม่เปิดแล้วผมสงสารนักเรียนท่านนั่นเองนะครับเพราะว่ามันเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดีแล้วก็เว็บไซต์ของสพท.ตัวนี้แหละครับคือวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีผมไปเราผมวิทยากรเป็นวิทยากรผมบอกเลยไอ้กลุ่มวิชาการงานเนี่ยเด็กมันมีคอมพิวเตอร์กันอยู่แล้วอ่
0: ะ
1: ก็ให้เด็กเปิดสิครับเนี่ยแล้วก็ให้ดูแล้วก็พิมพ์ออกมาหรือสั่งแอสไซน์เด็กเลยว่าอย่างเงี้ยเปิดเว็บไซต์เนี่ยคือการแล้วก็มันก็ตัวชี้วัดก็บอกว่าเด็กต้องเรียนรู้จากไอทีต้องสรุปตัวชี้วัดของสพท.ดีหมดเลยแล้วก็ได้ดีมากแต่ผมถามบนเว็บไซต์ของสทศเลยตอบไม่ได้ผมว่านี่แหละคือ
0: สรุปว่าอาจารย์ท่านผอ.บอกว่าให้เข้าเน็ตเหมือนเดิม
1: ไม่ใช่ครับไม่ใช่นี่คือช่องทางที่หนึ่งช่องทางที่สองที่ผมบอกว่าปีนี้ผมลงสือพิมพ์ครับครบรอบ6ปี9สุพิจิตรผมยังลงสือพิมพ์ไอ้ที่ผมว่าเมื่อกี้เนี่ยลงหนังสือเป็นช่วงบูมขึ้นมาเลยอันที่สามนี่คือจริงๆก็เป็นของอดีตผอ.ท่านกระจายเป็นหนังสือเป็นเล่มเล็กๆเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กกระจายไว้หมดเลยไอ้ที่ผมพูดนี่อยู่ในเอกสารเผยแพร่แล้วก็อันที่4คือเราก็ออกในข่าวในข่าวประชาสัมพันธ์ของสทศเนี่ยครับแล้วที่ผมพูดเนี่ยอยู่ในนี้หมดนะครับแต่ว่าแล้วเราแจกให้ใครเราแจกให้ผอ.โรงเรียนครับแล้วก็แจกให้ผอ.เขตพื้นที่ทุกโรงเรียนนะครับเพราะนั้นถ้าโรงเรียนไหนยังไม่ได้นะครับก็
0: ตามที่ผอ.
1: เชิญบอกเลยครับเนี่ยมีหมดนะครับฉบับล่าสุดคือตัวนี้ครับ
0: แล้วตรงนี้มีตัวอย่างข้อสอบอยู่ด้วยไหมคะที
1: ่มีสิ่งที่ผมพูดอยู่ในนี้ทั้งนั้นนะครับเนี่ยจะบอกแล้วว่าโอเน็ตคืออะไรระบบต่างๆอยู่ในนี้หมดเลยนะครับ
0: เนี่ย
1: คือผมเห็นด้วยกับอาจารย์นะผมถึงเข้าใจเพราะผมก็เด็กต่างจังหวัดจึงพยายามเอาทุกช่องทางนะครับแล้วก็แต่ช่องทางที่ผมรู้สึกว่าดีที่สุดคือเนี่ยครับพูดคุยกัน
0: ค่ะอ
1: ย่างเงี้ยมาซักถามกันผมว่าดีที่สุดเพราะนั้นก็เชิญชวนที่อาจารย์พูดนี่ผมก็จะพยายามไปกระจายช่องทางให้มากขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเดี๋ยวนี้ผมว่าระบบสื่อสารดีเพราะว่าระบบสื่อสารจริงๆแล้วเท่าที่ผมมีประสบการณ์นะครับเดี๋ยวนี้การสื่อสารจากเขตพื้นที่จากเขตพื้นที่จะไปโรงเรียนเลยเพราะนั้นท่านเขตพื้นที่ทั้งหลายถ้ายังไม่ถึงโรงเรียนท่านช่วยดำเนินการหน่อยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะ
0: คันนี้เร่งแล้วนะคะผอ.เร่งแล้วนะ
1: เขาจะมีการประชุมเขตพื้นที่กันเดือนละครั้งอย่างน้อยเขาจะประชุมผอ.เพราะนั้นเขตพื้นที่เนี่ยก็น่าจะต้องนำข้อเสนอของท่านอาจารย์ไปประยุกต์ใช้ให้ดีที่สุด
0: แต่ว่าเอกสารข้อมูลเนี่ยถึงแล้วตอนนี้รอเขตพื้นที่กระจาย
1: โรงเรียนก็ถึงอันนี้โรงเรียนก็ถึงแล้วก็ให้โรงเรียนเพราะนั้นถ้าโรงเรียนไหนไม่ถึงนะครับหรือว่ามีปัญหาอะไรผมคิดว่าช่วยแจ้งมาเรายินดี
0: แจ้งมาที่
1: สทศนะครับที่อาจจะเป็น call center ก็ได้นะครับ022173800
0: ค่ะ
1: 022173800คู่สาย100คู่สายครับ
0: โอ้โหตั้งเยอะ
1: แล้วก็มี Facebook ของผู้บริหาร
0: โอ้โห
1: นะครับมี Facebook นะครับก็ยินดีแล้วก็เราก็จะเดี๋ยวนี้สทศยุคนี้ก็คือยุคที่เราฟัง
0: ค่ะ
1: นะฮะเรายินดีรับฟังข้อเสนอทุกอย่าง
0: คุณผู้ชมคะเรื่องราวของการสอบโอเน็ตทิศทางและแนวทางข้อสอบนั้นยังมีรายละเอียดอีกมากนะคะรวมถึงคำถามที่คุณครูทั้ง3ท่านซึ่งเป็นผู้แทนของ3ระดับชั้นนั้นยังมีอีกหลายคำถามค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะแต่สัปดาห์หน้าเราจะมาพูดคุยในรายละเอียดกันต่อค่ะวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณที่ติดตาม Teachers Network นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ

วัสดีค่ะดิฉันตรีดาวไพวงศ์นะคะรายการ Teachers Network ค่ะรายการนี้นะคะก็เป็นหนึ่งในหลายรายการของโทรทัศน์ครูโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาค่ะรายการที่รวบรวมเครือข่ายของครูทุกแขนงนะคะเข้ามาแล้วก็นำเสนอให้เห็นถึงความร่วมมือที่มีระหว่างกันของเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาค่ะสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราพูดคุยกันไปแล้วนะคะเรื่องของ O-net คืออะไรมีความสำคัญอย่างไรแล้วก็ทำไมเราจึงต้องสอบ O-net วันนี้เราจะมาพูดคุยกันต่อค่ะว่าแนวทางทิศทางของ

0: ข้อสอบแล้วก็ปัญหาของน้ำท่วมที่เกิดขึ้นเนี่ยจะมีทางออกอย่างไรนะคะวิทยากรทั้ง4ท่านยังอยู่กับเราค่ะผู้อำนวยการสถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติหรือว่าสทศค่ะรองศาสตราจารย์ดร.สัมพันธ์พันธ์พฤกษ์ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: แล้วก็ผู้แทนคุณครูจาก3ระดับชั้นเรียนนะคะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุมาลีกาญจนชาตรีค่ะเป็นผู้แทนผู้สอนจากโรงเรียนในระดับชั้นมัธยมนะคะจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ท่านที่2ค่ะอาจารย์ทัศนาโพเงินค่ะอาจารย์เป็นผู้แทนคุณครูนะคะในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากโรงเรียนราชวินิตบางแก้วค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: และท่านสุดท้ายค่ะอาจารย์ประกายแก้วเงินกรค่ะเป็นผู้แทนคุณครูนะคะในโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะโรงเรียนปทุมวันสำนักงานเขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร
4: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะอาจารย์ทัศนาดูมีคำถามอะไรคะ
3: หลังจากที่วัดเด็กไปแล้วเนี่ยนะคะโอเน็ตซึ่งสุดแล้วเนี่ยได้มีการนำไปข้อสอบเนี่ยไปทรายเอาดูไหมคะว่าเอ๊ะปีนี้เด็กได้คะแนนสูงนะข้อสอบเราง่ายไหมปีนี้เด็กได้คะแนนต่ำข้อสอบเรายากไปหรือเปล่าหรือว่าเป็นเพราะที่ตัวข้อสอบหรือเป็นเพราะเด็กอย่างเงี้ยค่ะ
1: คำถามดีมาก
3: ค่ะ
1: สทศ.เป็นสถาบันทางวิชาการวิชาชีพเพราะฉะนั้นคำถามอาจารย์ไม่ทำไม่ได้เลยถ้าไม่ทำต้องไม่เป็นสถาบันวิชาการเรามีมาตรฐานการพัฒนาข้อสอบผิดผลิตและพัฒนาเพราะฉะนั้นเมื่อสอบเสร็จเรามีการที่เราเรียกว่าหาคุณภาพของข้อสอบที่เราเรียกว่า item analysis ก็คือหาค่าความยากกับหาค่าอำนาจจำแนกแล้วเราก็หาอะไรฮะ content validity อะไรต้องหาหมดแล้วครับทั้งทุกสถิติทีนี้ทายเอานี่คงไม่ได้ละครับเพราะเป็นข้อสอบระดับชาติแต่เราไม่ได้ทายเอาเราใช้ผลการสอบทั้งหมดเลยเอามาวิเคราะห์นะครับตอนนี้ง่ายครับเอาวิเคราะห์แล้วก็เขียนรายงาน
3: ก็อยากจะถามอาจารย์ว่าเนื่องจากว่าปีนี้เนี่ยนักเรียนชั้นม.3ที่สอบโอเน็ตเนี่ยผลการสอบโอเน็ตของนักเรียนเนี่ยก็จะนำไปพิจารณาในการคัดเลือกเด็กเข้าเรียนต่อม.4ด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอยากถามว่าไอ้แนวทางการออกข้อสอบเนี่ยจะเป็นแนวทางที่ตอบสนองวิธีการคัดเลือกเด็กเข้าเรียนต
1: ่ออาจารย์ต้องแยกส่วนแล้วครับคือข้อสอบเนี่ยมันมีเวลาจะออกข้อสอบเนี่ยหลักวิชาคือต้องขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการใช้ข้อสอบโอเน็ตม .6 เนี่ยวัตถุประสงค์คือการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรวบยอดตามมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นที่3ถ้าเป็นม .3 นะฮะถ้าเป็นม .6 ก็คือต้องช่วงชั้นที่4วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่เกี่ยวกับเรื่องการคัดเลือกเพราะการคัดเลือกถ้าคัดเลือกต้องออกอีกแบบหนึ่งข้อสอบคัดเลือกต้องเป็นข้อสอบที่ยาก
3: แต่ว่าเขาเอาผลคะแนนของโอเน็ตเข้าไปมีส่วน
1: ใช่ทีนี้การใช้ผลของโอเน็ตเนี่ยไปใช้เนี่ยผมเห็นด้วยนะครับเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราเอาแต่การสอบคัดเลือกเข้
3: า
1: สมมุติว่าเด็กมเข้าม
3: .4
1: ก็เป็นข้อสอบคัดเลือกของเรียนสมมุตินะฮะหรือของเขตก็แล้วแต
3: ่
1: ได้เสียกันแค่วันเดียวแต่ประวัติผลงานเขาอะที่เขาเรียนมาต้อง3ปีอะม .1 ม .2 ม .3 อะทำไมไม่เอามาเวลาเราไปทำงานที่ไหนอะทำไมเขาขอทานสคริปต์เราอะวุฒิใช่ไหมนั่นคือดูเอาเพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์ถามบอกว่าเนื่องจากว่าปีนี้โอเน็ตม .3 จะไปใช้ในการคัดเลือกเข้าม .4 คำถามอาจารย์ไอบอกว่าโอเน็ตจะยากขึ้นไหมหรือจะง่ายขึ้นไหมผมตอบว่าไม่เกี่ยวเพราะโอเน็ตก็คือโอเน็ตมันคือแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใช่ไหมฮะตามมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นที่2ช่วงชั้นที่3ช่วงชั้นที่4ส่วนการนำผลไปใช้นั่นคือเป็นอีกวัตถุประสงค์หนึ่ง
5: จากที่ฟังที่อาจารย์ได้พูดตอนนี้คือจึงเข้าใจว่าในการสอบโอเน็ตนี้ก็คือเป็นการเหมือนเปรียบเสมือนกับเป็นการประเมินความรู้เพราะว่าในตัวแทนของคุณ6นะคะคือประมวลความรู้ก็คือป.4 ป.5 และป.6เพื่อเข้าใจรายละเอียดตรงนี้นะคะอยากทราบว่าทางสทศนี้มีเทคนิคในการสร้างข้อสอบที่ดีให้เด็กอยากคิดอยากทำลงมือตามที่มีความสุขในการทำข้อสอบอะคะ
1: รู้สึกว่า จะให้ความสำคัญสทศมากเกินไป สิ่งที่อาจารย์พูดนั่นแหละมันต้องเป็นเขาเรียกว่าเป็นการประเมินในชั้นเรียนครับกรุงหลวงไม่ได้สร้างวันเดียวผมมาเป็นผอ.สทศ.นะผมบอกให้อย่าไป อย่าให้สสส.เป็นพระเอกนะครับพระเอกต้องเป็นครูในชั้นเรียนเพราะนั้นเด็กจะมีพฤติกรรมหรือมีเจตคติหรือจะมีทักษะเนี่ยในเรื่องของความคิดเนื้ออะไรตามไม่ใช่โอเน็ตครับต้องเป็นครูที่สอนยกตัวอย่างเช่นป.6ต้องไปสอนป.4ป.5ป.6โอเน็ตก็คือจะมาประเมินรวบยอดว่าผลผลิตของครูเนี่ยมันคืออะไร อยู่ในระดับใดแต่ถ้าไปบอกว่าให้โอเน็ตเป็นตัวตั้งเพื่อจะให้เด็กเป็นตัวตามอย่างนี้ไม่ใช่วัตถุประสงค์ของโอเน็ตโอเน็ตเป็นไม่ใช่ตัวตั้งนะฮะโอเน็ตเป็นตัวตามตัดตามคือถ้าผลออกมายังไงมันเป็นสะท้อนว่าผลการจัดการศึกษาในป.4 ป.5 ป.6 มันได้อย่างเนี้ยวัตถุประสงค์การออกข้อสอบโอเน็ตคือเพื่อประเมินผลการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นที่2กรณีป.6 ก็ต้องเอาอะไรเอาหลักสูตรมากลางเอามาตรฐานเอาตัวชี้วัดเอาสาระการรู้เอามาเป็นตัวตามแล้วก็มาออกทีนี้สิ่งที่อาจารย์พูดก็คือเรื่องพฤติกรรมพฤติกรรมก็คือเราที่ผมเรียนเมื่อกี้เองครับคือเราต้องเน้นเรื่องคือความจำเนี่ยต้องไปอยู่ในชั้นเรียนละ
5: okay.
1: ความเข้าใจก็ต้องอยู่ในชั้นเรียนนำไปใช้ก็ควรอยู่ในชั้นเรียนเพราะอะไรเพราะว่าข้อสอบเราต้องการวัดความรู้รวบยอดแล้วต้องการที่อยากจะให้เด็กเนี่ยเราเริ่มมีคิดเป็นทำเป็นเพราะเป้าหมายคือคิดทำเป็นไม่งั้นเราแข่งขันกับที่อื่นไม่ได้หรอกแล้วก็วิธีการก็คืออยากจะฝากว่าพระเอกคือครูบาอาจารย
5: ์
1: ผู้บริหารแต่ว่าสทศ.เหมือนกับเป็นกระจกสะท้อนว่าผลผลิตของท่านเป็นอย่างนี้นะสทศ.เป็นฝ่ายส่งสัญญาณโอ้ยท่านสอนดีมากเลยนะโรงเรียนนี้อะไรต่างๆถ้าเราสร้างให้เด็กรู้ว่าเขาได้อะไร
0: จากการสอบนี
1: ้นั่นแหละครับโดยเฉพาะนะครับโอเน็ตม.3เรื่องการแนวศึกษาต่อเป็นอีกอันหนึ่งที่ผมยังขาดโอเน็ตม.6ผมคิดว่านี่ผมยกตัวอย่างเลยเวลาผมพูดไหนผมยกตัวอย่างลูกสาวผมเลยตอนสมัยนั้นคือตอนสมัยอินทรานคือผลการสอบของโอเน็ตเราจะรีพอร์ตให้ออกมาเนี่ยครับผมมีตัวอย่างเป็นตัวอย่างไอโอเน็ตออกมาอย่างนี้ครับเป็นตัวอย่างออกมาเลยเป็นตัวอย่างโอเน็ตเป็นรายบุคคลนะครับที่นักเรียนไม่ต้องเสียสตางค์เลยนั่นก็คือว่านักเรียนก็เพียงแต่เข้ามีuser name มี password ไปดาวน์โหลดเลยนักเรียนก็ดาวน์โหลดได้หรือทางโรงเรียนก็ดาวน์โหลดได้เพราะฉะนั้นตัวนี้แหละครับมันจะบอกหมดเลยครับมันจะทำให้เด็กเนี่ยรู้ตัวเองเลยเทียบเคียงได้หมดเลยคือเทียบไม่ใช่เทียบคือเด็กจะรู้ทันทีว่าในรุ่นเดียวกันเนี่ยทั่วประเทศ
0: เขาได้
1: เขาอยู่ตรงไหน
0: เขาอยู่ตรงไหนเราอยู่ตรงไหน
1: ตรงนี้คือจุดที่มันเป็นผลประโยชน์กับเด็กมากเลยเพราะว่าในโลกแห่งความจริงอ่ะเวลาไปสมัครงานก็ต้องแข่งขันกัน
0: ค่ะ
1: เวลาไม่ต้องอะไรเอาแค่จบม.6 เดี๋ยวนี้เท่าที่ผมฟังดูเด็กบางคนบอกไม่เรียนม.6 ไม่ได้เพราะสมัยนี้จะไปทำงานโรงงานจะต้องม.6 เลยครับ
0: ค่ะ
1: เขาก็ตัวนี้แหละครับถ้าโอเน็ตสูงโอ้โหผมว่าสถานประกอบการก็ต้องรีบเอาแล้วเพราะเขายังเชื่อมั่นอันนี้ต้องเรียนบอกเลยผลงานของศาสตราจารย์ดร.สิริชัยกัญจนาวสีคณบดีคณะครุศาสตร์เนี่ยแห่งจุฬาท่านทำวิจัยมาแล้วว่าโรงเรียนให้คะแนนนะครับมี3กลุ่มด้วยกันกลุ่มที่1คือกดเกรดก็คือเนี่ย
0: ไม่ชี้เป็น
1: โรงเรียนสาธิตโรงกลุ่มนี้นะฮะที่โรงเรียนสาธิตโรงเรียนเตรียมอุดมโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงกลุ่มที่2คือปล่อยเกรดผมขออนุญาต
0: ไม่
1: เปิดและกลุ่มที่3ที่คือกลุ่มปกติคำว่ากดเกรดปล่อยเกรดจริงๆมันก็คือมาเทียบเคียงกับโอเน็ตไงครับเพราะนั้นจึงบอกว่าถ้าไม่มีโอเน็ตเนี่ยคำถามที่1หลักความยุติธรรมอยู่ที่ไหนเรียนโรงเรียนสาธิตได้ 2.5 จบม.6จะไปเรียนโรงเรียนอื่นได้ 4.00 เวลาเข้าแอดมิชชั่นนี้เขาใช้นะครับแอดมิชชั่นกลางGPA
0: 20%
1: เด็กสาธิตได้ 2.5 แต่เด็กบางโรงเรียนได้ 4.0 ทั้งที่เด็กสาธิตเก่งกว่าหรือเด็กเตรียมอุดมก็ได้หรือเด็กสวนกุหลาบหรือเด็กอะไรขอวางดังๆเกรดต่ำหมดเลยครับแต่โรงเรียนบางโรงเรียนเกรดสูงนี่คือคำตอบว่ามีโอเน็ตจะให้หลักความยุติธรรมหลักความเสมอภาคหรือเปล่าอยากจะเชิญชวนเอาไปใช้ครับเพราะว่ามันจะมีหมดเลยนักเรียนจะได้รู้ว่าตัวเองเนี่ย
0: มี
1: คือเวลานักเรียนนักเรียนหรือครูหรือผอ.เนี่ยผมอยากจะเรียนว่าอย่าไปดูแค่คำตอบสุดท้ายว่า ได้ผ่านหรือไม่ผ่านผมอยากให้แบ่งเป็น3กลุ่มครับก็คือมีทั้งดีปานกลางพอใช้ตรงนี้ต่างหากที่ต้องใช้แล้วผมก็อยากจะเชิญชวนว่าภายใต้เวลาจำกัดเด็กของผู้บริหารหรือของครูของนักเรียนให้ไปดูไอ้ผลที่มันเป็นคนปรับปรุงอ่
0: ะ
1: แล้วไปดูว่ามันเพราะอะไรแล้วรีบไปแก้ไอ้เหตุแห่งเขาเรียกทุกสมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยคะแนนมันต่ำเพราะอะไรแล้วไปแก้มันก็แก้ไม่มีกี่คนละหนึ่งแก้ที่นักเรียน2แก้ที่ผู้ปกครอง3แก้ที่ครู4แก้ที่ผอ.ก็มีอยู่แค่นี้แหละ แก้ที่คนกับแก้ที่กระบวนการเรียนถ้าใช้ตัวนี้ไปจะมีผลมากเลยที่ผมบอกเมื่อกี้เนี่ยนะครับถ้าเราบอกเด็กว่าตัวนี้เป็นใบเบิกทางเป็นตัวที่ทำให้เราเปรียบเทียบตัวเรากับที่อื่นเพื่ออะไรเพื่อประเมินตนเองและเพื่อพัฒนาแล้วก็เพื่อการวางแผนผมว่าถ้าทำอย่างนี้จะมีคุณค่าแล้วจะประสบความสำเร็จตรงนี้ถ้าเราบอกเด็กผมมั่นใจนะครับแล้วก็จะทำให้ดี
0: ค่ะฟังผอ.แบบนี้แล้วรู้สึกว่าคุณครูทั้งสามท่านสบายใจขึ้นไหมคะเข้าใจมากขึ้นไหมคะหรือว่ายังมีคำถามอีกที่อยากจะถาม
2: คือกำลังมองในมุมของเด็กในมองของผู้ใหญ่เราก็รู้ว่าเราสอนเด็กเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อะไรตัวชี้วัดอะไรแต่ในฐานะที่เป็นเด็กโดยเฉพาะเด็กม.ปลายก็ต้องเรียนแผนวิทยาศาสตร์แผนมนุษยศาสตร์แผนอะไรต่างๆก็ต้องเรียนทั้งวิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติมแต่ขณะที่ข้อสอบโอเน็ตนี่ออกเฉพาะวิชาพื้นฐานตามตัวบ่งชี้ของวิชาพื้นฐานใช่ไหมคะก็มีหลายครั้งที่เรียนมาบ่นว่าไม่รู้จะอ่านอะไรเพราะมันเยอะมากแล้วเวลาไปสอบแล้วมันข้อสอบนิดเดียวอะไรเงี้ยเพราะเขาเรียนมา3ปีอะไรเงี้ยไม่ทราบท่านพอจะให้คำแนะนำในการเรียนกับเด็กได้ไหม
1: จริงๆคนที่จะตอบได้คือครู
0: ย้อนกลับมา
1: เพราะอะไรเพราะว่าครูจะสอนก็ต้องดูหลักสูตรในหลักสูตรมันกำหนดไว้เลยครับว่าสมมติชั้นม.3หลักสูตรก็จะบอกว่ามาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นที่3เนี่ยก็คือม.1 2 3มีอะไรบ้าง
0: ได้อะไรบ้าง
1: โอเน็ตสอบตรงนี้โอเน็ตสอบเอามาตรฐานการเรียนรู้มาเป็นจุด
0: ทดสอบ
1: ทีนี้ในมาตรฐานการเรียนรู้ก็จะมีตัวชี้วัดหรือมีอะไรต่างอันนี้ตรงนี้แหละผมตรงนี้ดีมากเลยผมขออนุญาตเลยประสบการณ์ผมผมว่าจุดเมื่อกี้ที่ผมพูดเนี่ยผมพูดว่าสทศผมเป็นผอ.ผมก็ฟังโจทย์อะไรมาผมหาคำตอบให้หมดเมื่อกี้นี้ทีนี้ผมสะท้อนบ้างนะครับคือเด็กจัดสอบเด็กได้คะแนนโอเน็ตดีไม่ดีมันก็มี3กลุ่มด้วยกันกลุ่มที่1ก็กลุ่มผู้ออกข้อสอบก็คือสทศ

0: นี่คือคำตอบว่ามีโอเน็ตจะให้หลักความยุติธรรมหลักความเสมอภาคหรือเปล่าอยากจะเชิญชวนเอาไปใช้ครับเพราะว่ามันจะมีหมดเลยนักเรียนจะได้รู้ว่าตัวเองเนี่ย
1: มี
0: คือเวลานักเรียนนักเรียนหรือครูหรือผอ.เนี่ยผมอยากจะเรียนว่าอย่าไปดูแค่คำตอบสุดท้ายว่าได้คะแนนผ่านหรือไม่ผ่านผมอยากให้แบ่งเป็น3กลุ่มครับก็คือมีทั้งดีปานกลางพอใช้ตรงนี้ต่างหากที่ต้องใช้แล้วผมก็อยากจะเชิญชวนว่าภายใต้เวลาจำกัดเด็กของผู้บริหารหรือของครูของนักเรียนให้ไปดูไอ้ผลที่มันเป็นคนปรับปรุงอ่
1: ะ
0: แล้วไปดูว่ามันเพราะอะไรแล้วรีบไปแก้ไอ้เหตุแห่งเขาเรียกทุกสมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยคะแนนมันต่ำเพราะอะไรแล้วไปแก้มันก็แก้ไม่กี่คนละหนึ่งแก้ที่นักเรียน2แก้ที่ผู้ปกครอง3แก้ที่ครู4แก้ที่ผอ.ก็มีอยู่แค่นี้แหละแก้ที่คนกับแก้ที่กระบวนการเรียนถ้าใช้ตัวนี้ไปจะมีผลมากเลยที่ผมบอกเมื่อกี้เนี่ยนะครับถ้าเราบอกเด็กว่าตัวเนี้ยเป็นใบเบิกทางเป็นตัวที่ทำให้เราเปรียบเทียบตัวเรากับที่อื่นเพื่ออะไรเพื่อประมวลตนเองและเพื่อพัฒนาแล้วก็เพื่อการวางแผนผมว่าถ้าทำอย่างนี้จะมีคุณค่าแล้วจะประสบความสำเร็จตรงนี้ถ้าเราบอกเด็กผมมั่นใจนะครับแล้วก็จะทำให้ดี
1: ค่ะฟังผอ.แบบนี้แล้วรู้สึกว่าคุณครูทั้งสามท่านสบายใจขึ้นไหมคะเข้าใจมากขึ้นไหมคะหรือว่ายังมีคำถามอีกที่อยากจะถาม
2: คือกำลังมองในมุมของเด็กในมุมของผู้ใหญ่เราก็รู้ว่าเรา

0: เราสอนเด็กเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อะไรตัวชี้วัดอะไรแต่ในฐานะที่เป็นเด็กโดยเฉพาะเด็กม.ปลายก็ต้องเรียนแผนวิทยาศาสตร์แผนมนุษยศาสตร์แผนอะไรต่างๆก็ต้องเรียนทั้งวิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติมแต่ขณะที่ข้อสอบโอเน็ตนี่ออกเฉพาะวิชาพื้นฐานตามตัวบทชี้ของวิชาพื้นฐานใช่ไหมคะก็มีหลายครั้งที่เรียนมาบ่นว่าไม่รู้จะอ่านอะไรเพราะมันเยอะมากแล้วเวลาไปสอบแล้วมันข้อสอบนิดเดียวอะไรเงี้ยเพราะเขาเรียนมา3ปีอะไรเงี้ยไม่ทราบท่านพอจะให้คำแนะนำในการเรียนกับเด็กได้ไหม
1: จริงๆคนที่จะตอบได้คือครู
2: โยนกลับมา
1: เพราะอะไรเพราะว่าครูจะสอนก็ต้องดูหลักสูตรในหลักสูตรมันกำหนดไว้เลยครับว่าสมมติว่าชั้นม.3หลักสูตรก็จะบอกว่ามาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นที่3เนี่ยก็คือม.1 2 3มีอะไรบ้างโอเน็ตสอบตรงนี้โอเน็ตสอบเอามาตรฐานการเรียนรู้มาเป็นจุด
2: ทดสอบ
1: ท่านี้ในมาตรฐานการเรียนรู้ก็จะมีตัวชี้วัดหรือมีอะไรต่างท่านี้ตรงนี้แหละผมตรงนี้ดีมากเลยผมขออนุญาตเลยประสบการณ์ผมผมว่าจุดเมื่อกี้ที่ผมพูดเนี่ยผมพูดว่าสทศผมเป็นผอ.ผมก็ฟังโจทย์อะไรมาผมหาคำตอบให้หมดเมื่อกี้นี้ท่านี้ผมสะท้อนบ้างนะครับคือเด็กจัดสอบเด็กได้คะแนนโอเน็ตดีไม่ดีมันก็มี3กลุ่มด้วยกันกลุ่มที่หนึ่งก็กลุ่มผู้ออกข้อสอบก็คือสทศกลุ่มที่สองคือกลุ่มผู้ผลิตก็คือโรงเรียนและกลุ่มที่สามคือกลุ่มตัวนักเรียนท่านี้ตัวนักเรียนเนี่ยเราคิดว่ามันเป็นผลผลิตจากกลุ่มที่สองก็คือตัวโรงเรียนผมต้องถามเลยครับว่าครูที่สอนเด็กม.3ท่านสามารถออกข้อสอบมาตรฐานหรือตัวชี้วัดม.1 ม.2 ได้หรือไม่ครูที่สอนม.3 ในสาระนั้นนะท่านสามารถไปสอนเนื้อหาที่เป็นจุดเน้นในม.1 ม.2 และม.3 ได้หรือไม่เพราะผมมีประสบการณ์ว่าครูที่สอนม.3 เขาก็บอกว่าเขาลืมม.1 ม.2 ไปแล้ว ถ้าอย่างนี้แปลว่ากระบวนการเรียนในช่วงชั้นที่3คือม.1 ม.2 ม.3 มันไม่ได้เรียนแบบบูรณาการเชื่อมโยงเหมือนกับบันได3ขั้นแบบสะสมแต่มันไปเรียนแบบตัดตอนพอจบม.1ก็จบในวิชานั้นจบม.2ก็จบม.3ก็จบถ้าอย่างเงี้ยโอเน็ตต่ำแน่นอนเพราะโอเน็ตไม่ได้ออกเฉพาะม.3เพราะโอเน็ตม.3เราเรียกว่าออกตามมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นที่3แล้วออกทำนิพพานเพราะหลักสูตรกำหนดเอาไว้ว่าก่อนจะจบช่วงชั้นหนึ่งจะต้องผ่านมาตรฐานช่วงชั้นเพราะนั้นคำถามอาจารย์ดีมากเลยก็คือว่าครูจะต้องไปทำไมครับผมก็เลยเชิญชวนว่าตอนนี้ครูทุกท่านถ้าผมจะแนะนำนะครับก็คือ1นี่เดือนธันวาก็ยังก็โชคดีนะครับที่เนื่องจากว่ามันมีอุทกภัยเนี่ยมันก็เลยเลื่อนสอบโอเน็ตอีกแล้วนะครับเลื่อนอีกแล้วนะคร
2: ับ เล
1: ื่อนอีกครั้งนึงนะครับ
2: ก็จะไปเมื่อไหร
1: ่ก็คือเลื่อนที่ผมโชว์เมื่อกี้นี้อัปเดตแล้วนะครับสุดท้ายแล้วนะครับคือโอเน็ตป.6เนี่ยนะฮะเดิมสอบวันที่1กุมภา
2: โอเน็ตป.6
1: แล้วก็ขยับไปวันที่15กุมภา
2: เปลี่ยนเป็น10
1: แต่เนี่ยนะฮะแต่ตอนนี้สรุปแล้วนะครับโอเน็ตป.6จะสอบวันที่27กุมภาพันธ์โอเน็ตป.6นะสอบวันที่27กุมภาพันธ์ส่วนโอเน็ตม.3จะสอบวันที่28 29กุมภาพันธ์ส่วนโอเน็ตม.6 นี่คงเดิมก็คือ18 19กุมภาพันธ์เหตุผลที่เลื่อนโอเน็ตถ้าใครติดตามสื่อมวลชนนะครับเนื่องจากว่าสถานศึกษาหลายแห่งที่ยังเปิดเรียนไม่ได้เดิมที่เราเลื่อนมาเพราะว่าคิดว่าจะเปิดทันตอนนี้เห็นหลายแห่งประมาณ145โรงจะต้องเปิดภายในวันที่13ธันวาแล้วก็ลดความเครียดในการที่ต้องเรียนชดเชยนะครับอันนี้เป็นข้อเสนอข้อปรึกษาจากผู้จัดการเรียนการสอนคือสพท.นะครับได้เสนอมาสทศก็พิจารณาแล้วก็เข้าบอร์ดแล้วนะก็วันนี้ก็เห็นชอบแล้วนะที่เป็นอย่างนี้ครับดังนั้นก็เลื่อนตอนนี้เลื่อนตอนนี้ก็คือผมอยากจะอย่างนี้ครับผมเสนอแนะเลยถ้าจะให้โอนเน็ตขึ้นนะครับผมเสนอแนะวันหนึ่งโรงเรียนต้องไปออกข้อสอบวัดตามมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นนั่นคือถ้าเป็นโอเน็ตป.6ครูช่วยระดมกันเลยแล้วเขตเป็นที่กันแดดไปดูว่ามาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นของวิชานั้นน่ะมีอะไรบ้างจริงๆสพท.เขาก็ส่งไปให้หมดแล้วแหละว่ามาตรฐานการเรียนรู้กับตัวชี้วัดที่เป็นจุด

0: มีอะไรบ้างแล้วไปออกข้อสอบยังไงครับเช่นถ้าเป็นวิชาคณิตศาสตร์ก็ออก2รูปแบบสิครับออกปรนัยแบบเลือกตอบถ้าเป็นม.3ก็4ตัวเลือกถ้าเป็นม.6ก็5ตัวเลือกแล้วก็ให้เลือกตำแหน่งที่ถูกที่สุดอันนี้ก็คือไปออกข้อสอบเสร็จข้อที่2ก็คือให้อาจจะเป็นสัก 70% ก็ได้อีก 20% ก็ออกเป็นให้เด็กเติมคำตอบนี่แหละครับผมเสนอว่าลองไปออกแต่ต้องเงื่อนไขคือต้องออกตามมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นที่3ในวิชานั้นสอบวันนี้เสร็จปุ๊บอาทิตย์สัปดาห์ถัดไปคาบถัดไปต้องสะท้อนเด็กเลยว่าเอ๊ะที่ทำถูกชมไปที่ทำไม่ถูกเพราะอะไรเสริมสิครับเนี่ยถ้าทำงี้ไปทุกตลอดโอ้เนี่ยขึ้นแน่นอนครับขึ้นแน่นอน
1: ฟังอย่างนี้แล้วเนี่ยเชื่อว่าเพื่อนครูหลายๆท่านคงสบายใจขึ้นแล้วก็คงเข้าใจว่าการสอบโอเน็ตเนี่ยให้ผลดีมีประโยชน์กับการเรียนการสอนมากกว่าการไปสร้างภาระหรือทำให้เราหนักใจนะคะแล้วก็ถ้าเข้าใจอย่างที่ท่านผอ.พูดเนี่ยก็คงจะทำให้โรงเรียนแล้วก็ระบบการศึกษาของประเทศไทยเนี่ยพัฒนาขึ้นอย่างน้อยในปี2561เนี่ยเราอาจจะได้มากกว่า 50% แน่นอนนะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนครูท่านไหนสงสัยไม่แน่ใจยังงงงวยอยู่นะคะก็อย่างที่ท่านผอ.บอกเข้าไปที่เว็บไซต์ของสทส.นะคะในนั้นคงจะมีข้อมูลแล้วก็สามารถถามคำถามได
0: ้ไหมคะ Facebook ก็มี Facebook ผู้บริหาร
1: เข้าไปก็ได้หรือไม่ถนัดโทรศัพท์100คู่สายก็ได้นะคะก็คงจะช่วยให้เพื่อนครูสบายใจขึ้นแล้วก็คงจะเตรียมตัวสำหรับช่วยให้เด็กๆนั้นสามารถที่จะเอาชนะความเครียดความกังวลในการสอบระดับชาตินี้ไปได้ค่ะ
0: เมื่อกี้เนี่ยที่ผมบอกให้ไปลองสอบก่อนใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แล้วก็ตอนนั้นคะแนนเด็กแต่ละคนเป็นตัว x สมมติว่าลูกศิษย์อาจารย์มี30คนจะเอากี่ห้องก็แล้วแต่นะเมื่อเอาห้องเดียวเป็นตัว x ได้คะแนนเท่าไหร่แล้วอาจารย์ตั้งเป้าว่ากุมภาสมมติอาจารย์สอบป.6ตั้งเป้าเลยว่าวันที่27กุมภาเด็กจะต้องได้คะแนนตัวนั้นคือ y คะแนนที่ได้จากโอเน็ตมันประมาณนั่นแหละธันวามกราคมพฤษภา2เดือนตรงนี้อาจารย์ใช้กระบวนการจัดการเรียนการสอนยังไงไปรีวิวด้วยหลักการสอนก็คือผมอยากให้อาจารย์มีคำว่าอาจารย์คือไม่ใช่ผู้อาจารย์นะคือครูบาอาจารย์ทั้งหลายทำแอคชั่นรีเสิร์ชสิครับหรือคลาสรูมรีเสิร์ชคือการวิจัยในชั้นเรียนนะตัวชี้วัดที่6เลยของสมศถ้าท่านบอกเลยครับว่านักเรียนรุ่นนี้ของท่านเนี่ยได้โอเน็ตสูงเพราะท่านใช้ฝีมือการสอนอย่างไรรูปแบบการสอนอย่างไรแล้วประกันได้เลยว่าถ้าใช้รูปแบบการสอนแบบเนี้ยที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยครับจะทําให้โอเน็ตขึ้นผมว่านั่นแหละครับคือผลงานการวิจัยงานวิจัยเชิงประจักษ์นะครับที่จะสะท้อนนี่แหละคือวิทยาฐานนะครับผมนึกอย่างว่าไอ้3ตัวคือตัวแผนแล้วก็ตัวสอนแล้วก็ตัววัดประมวลผลอันนี้ฝากไว้นะครับข้อที่1ข้อที่2ก็คือขอผมเป็นห่วงลูกหลานเราคือตอนนี้เนื่องจากมีภาวะน้ำท่วมเนี่ยมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับตอนนี้ขออนุญาตนิดหนึ่งนอกจากโอเน็ตแล้วคือสทส.เนี่ยจะมีการจัดสอบแกทแพทนะครับซึ่งสำหรับเด็กม.6 ม.7 ทับซึ่งสมัครมานานแล้วมันเลื่อนมาเป็นวันเลื่อนมาสุดท้ายเนี่ยคือจะเริ่มสอบแกทแพทเนี่ยนะครับคือวันที่24 25 26 27นะครับธันวาคม54ทางสทส.ก็พยายามขออนุญาตประชาสัมพันธ์ตรงนี้จะได้ไม่กังวลข้อที่1นะครับข้อที่2เป็นห่วงมากคือนักเรียนกับลูกหลานเราที่จะสอบแกทแพทเนี่ยช่วยไปดูเว็บไซต์สทส.หน่อยเพื่อที่จะได้ดูว่าสอบอะไรนะครับรูปแบบข้อสอบเป็นยังไงวิธีการสอบอันนี้ผมอันสำคัญก็คือไปดูสนามสอบหน่อยเพราะว่าถ้าผิดสนามสอบไม่มีสิทธิ์สอบเนี่ยสำคัญเพราะว่าที่ผ่านมาเคยเจอแล้วก็ที่สำคัญคืออย่าลืมเอาบัตรประชาชนนะครับที่มีรูปถ่าย13หลักหรือเป็นบัตรนักเรียนที่มีรูปถ่ายหรือเป็นบัตรที่ราชการให้แต่เงื่อนไขต้องเป็นตัวจริงแล้วต้องมีรูปถ่ายที่แสดงตนไม่งั้นไม่ได้เข้าสอบที่ผมเรียนนี่เพราะว่ามันมีปรากฏการณ์อย่างนี้มาก็ไม่อยากให้เสียสิทธิ์หรือผู้ปกครองต้องเสียใจแล้วก็ขอประชาสัมพันธ์การสอบ7วิชาสามัญซึ่งจะสอบวันที่7ที่8มกราคมตรงนี้ที่ห่วงมากก็คือว่าเนื่องจากว่าการสอบวิชาสามัญ7วิชาเนี่ยเดิมเรามีศูนย์สอบคือศูนย์สอบที่จุฬาแล้วก็ใช้ว่าจังหวัดกรุงเทพเดิมจะเป็นธรรมศาสตร์กับจุฬาแต่เนื่องจากน้ำท่วมอีกก็เลยต้องเปลี่ยนสนามสอบเป็นสถานศึกษามีศูนย์สอบที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นศูนย์สอบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับแล้วก็ศูนย์สอบที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตอนนี้เราก็ขยายมีศูนย์สอบเพิ่มขึ้นเนื่องจากว่าเดิมเราคิดว่ามีคนสอบประมาณ 50,000 คนตอนนี้มัน 150,000 กว่าสทส.ก็มีนโยบายอำนวยความสะดวกให้นักเรียนเดินทางไปใกล้กับสถานศึกษาจึง ปิดสนามสอบที่เป็นโรงเรียนเพิ่มขึ้นในจังหวัดคือตอนนี้ที่ผมเป็นห่วงมากคือนักเรียนสอสอก็ดำเนินโดยให้วันที่7เนี่ยนักจะประกาศเลขที่นั่งสอบสนามสอบตอนนี้นักเรียนเนี่ยเรามีการพยายามจัดให้นักเรียนเนี่ยไปสอบใกล้กับจังหวัดที่ตั้งของโรงเรียน

0: เราอยู่จังหวัดโคราชแล้วเราต้องสอบโคราชไม่แน่นะครับหรือว่าเราเคยอยู่กรุงเทพแล้วเผอิญสทศไปรู้ว่าท่านอยู่จังหวัดสมุทรปราการเราก็ไปเพิ่มสนามสอบก็ไปจัดให้ท่านแต่ต้องให้ท่านยืนยันนักเรียนทุกคนต้องยืนยันสุดท้ายเนี่ยขอย้ำคือวันที่7หลังวันที่7ไปเราจะประกาศเลขที่นั่งสอบสนามสอบของสอบสามัญ7วิชาขอให้นักเรียนผู้ปกครองช่วยตรวจสอบว่านักเรียนสอบที่จังหวัดใดผมเป็นห่วงมากเพราะถ้าไปผิดจังหวัดผิดสนามสอบจะไม่ได้สอบนะครับแล้วก็บัตรประชาชนทั้งหมดที่ผมพูดนี่คือจะอยู่ในเว็บไซต์สทศแล้วก็ทุกช่องทางประกาศมันเทโอกาส
1: ประชาส
0: ัมพันธ์เพื่อลูกหลานเราครับ
1: ค่ะก็วันนี้ขอบคุณอาจารย์สัมพันธ์แล้วก็อาจารย์ทั้ง3ท่านมากเลยนะคะที่มาพูดคุยกันวันนี้วันนี้เราทั้ง5คนนะคะต้องลาคุณผู้ชมแล้วก็เพื่อนครูไปก่อนนะคะขอบพระคุณที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.ltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติทางธรรมชาติทุกคนรับมือได
1: ้แม้ร่างกายจะบกพร่องแต่ไม่ใช่อุปสรรคที่ทำให้พวกเขาหันมาทำความดีเพื่อสังคมพวกเขาได้พิสูจน์แล้วว่าการเป็นฮีโร่ไม่ต้องมีพลังวิเศษใดๆใช้แค่ใจการเสียสละและความสามารถล้วนๆและนี่คือ Positive My Team ทีมใจพลังบวก
0: โอ้โหสุดยอดเลยครู

0: ข่าวดีมาบอกด้วยนะจ๊ะนักเรียน
1: ข่าวดีอะไรเหรอครับ
0: ก็วันเสาร์นี้พี่ๆเขาจะมาทำกิจกรรมที่ศาลาประชาคมอำเภอของเรานะ
1: ดีเลยดีเลยมีใครไปกับฉันบ้าง
2: ฉันไปด้วย
3: ไปด้วย
4: ไปด้วย
5: โอ้ยว
3: ัน
5: น
3: ี้
5: คนเยอะแยะ
6: เล
5: ่
6: นมือกันหน่อยเล่นมือกันหน่อยเร็วเข้าเร็วพวกเรา
7: เร็วเข้าพวกเรารีบเดินกันหน่อย
8: นี่ฉันจะได้เจอโพซิทีฟไมทีมทีมใจพลังบวกฮีโร่ตัวเป็นๆแล้วเหรอเนี่ย
7: นั่นนะสิไม่อยากจะเชื่อเลยอย่างแรกที่ฉันจะทำก็คือขอลายเซ็นพี่ๆเขาทุกคนเลย
8: ว่าแต่พวกเราคิดเหมือนฉันไหมอัดเขาเก่งมากเลยเนอะแค่สถานการณ์ทั่วไปยังต้องใช้เวลาในการปรับตัวมากกว่าคนอื่นเลยแล้วถ้าต้องอยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้ขึ้นมาล่ะมันคงจะยากลำบากสำหรับเขามากเลยเนอะถ้าเป็นพวกเราคงสติแตกวิ่งวุ่นโวยวายเลยอะ
1: นี่ฉันแค่คิดเล่นๆนะว่าถ้าพี่ๆที่เขาหูหนวกหรือหูตึงเขาจะไม่ได้ยินอะไรเลยหรืออาจได้ยินบ้างแต่ไม่ดีนักถ้าต้องเผชิญกับพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าเปรี้ยงๆเขาจะไม่โดนฟ้าผ่าหรอพายุมาทีพี่เขาจะเตรียมตัวยังไงเนาะ
7: นั่นนะสิฉันก็ยังนึกเลยนะว่าถ้าเกิดพี่พิมพ์เขาต้องไปอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาน้ำไหลเชี่ยวกิ่งไม้ดินโคลนก็ไหลมาทุกทิศทุกทางแล้วเขาจะหนีทันไหมนะมองก็ไม่เห็นจะเดินไปไหนก็ยากกว่าคนปกติแค่ลำพังตัวฉันเองจะเอาตัวรอดยังว่ายากเลย
1: น้ำท่วมน้ำล้นตลิ่งก็ด้วยนะคนที่เขาป่วยติดเตียงรวมถึงคนที่พิการเดินไม่ได้ต้องใช้วีลแชร์ใช้ไม้เท้าหรือใส่ขาเทียมเขาจะอพยพยังไงกันนะนึกไม่ออกเลยเดี๋ยวจะข้าวของในบ้านที่ต้องขนย้ายหนีน้ำแล้วยังจะต้องพาตัวเองออกจากน้ำท่วมให้ปลอดภัยอีกปวดหัวเลยเนี่ย
7: เหตุการณ์ที่วุ่นวายโกลาหลสับสนอลหม่านอย่างพายุหมุนเขตร้อนที่พวกไปเจอกันมากว่าพวกเราจะเอาตัวรอดมาได้ก็เกือบแย่เหมือนกันถ้าพี่เมย์เขาต้องเจอแบบเราฉันนึกไม่ออกเลยว่าพี่เขาจะตกใจมากขนาดไหนหรือว่าจะงงจนทำอะไรไม่ถูกเลยเนาะ
8: ใช่ตอนนี้ฉันว่าเรารีบไปกันเถอะงานใกล้จะเริ่มแล้วล่ะ
9: แล้วเวลาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงเชิญพบกับเหล่าฮีโร่ของเรา Positive My Team ทีมใจพลังบวกกันได้เลยครับ
10: สวัสดีครับ
11: ลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายพี่น้องและเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับ
12: สวัสดีจ้า
13: สวัสดีค่ะ
11: ผมอ้นครับข้างหลังผมคือบาสเพื่อนซีคู่หูของผมเลยครับ
14: เม
15: ค่ะ
14: พิมพ์นะคะและนี่น้องอัดค่ะ
16: สวัสดีครับ
11: วันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาชวนทุกคนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก่อนอื่นผมต้องขอถามก่อนว่าทุกคนรู้จักภัยพิบัติอะไรกันบ้างครับ
1: มีน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังครับ
16: พายุหมุนเขตร้อน
7: พายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าและพายุลูกเห็บค่ะ
16: งวงช้าง
11: เก่งมากน้องอัดพายุงวงช้างหรือพายุทอร์นาโดนั่นเองครับ
7: อัคคีภัยไฟป่าแล้วก็ภัยแล้งครับผม
16: สึนามิคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำครับ
17: ภูเขาไฟระเบิด
16: แผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินสุด
17: หิมะถล่ม
16: โอ้ย DLTVตอบไม่ทันอัดเลยครับ
11: เก่งมากเลยทุกคนงั้นพี่อ้นสรุปให้นะว่าภัยพิบัติคืออะไร
16: หน้าที่นี้ DLTV ขอจัดการให้เองนะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในวงกว้างต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมครับ
11: เยี่ยมมาก DLTV วันนี้พี่ขออาสาสมัครมาทดสอบอะไรเล็กๆน้อยๆมีใครสนใจบ้างครับ
18: มีค่ะ
11: งั้นมาเริ่มกันเลย

0: เราสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเข้าอกเข้าใจเกื้อหนุนจุนเจือกันภายใต้สภาพแวดล้อมที่อำนวยความสะดวกตามหลักอารยสถาปัตย
1: ์อารยสถาปัตย์คืออะไรเหรอครับพี่อ้น
0: ถามดีมากเลยปกป้องอารยสถาปัตย์ก็คือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ออกแบบมาเพื่อให้คนทุกกลุ่มเข้าถึงได้ทั้งเด็กผู้ใหญ่ผู้สูงอายุและคนพิการเพื่อให้ทุกคนได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกราบรื่นและปลอดภัยโดยไม่เกิดอุปสรรคใดๆเพราะหัวใจสำคัญของการออกแบบคือให้ทุกคนใช้ชีวิตได้อย่างเท่าเทียมกันในทุกสถานที่นะ
2: เข้าใจแล้วค่ะแต่เท่าที่อิงฟ้าเห็นก็พอมีบ้างนะคะอารยสถาปัตย์แต่ก็ยังถือว่ายังน้อยมากเลยพวกทางลาดขึ้นลงที่จอดรถขนาดกว้างห้องน้ำสำหรับคนพิการนะคะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเวลาที่เกิดภัยพิบัติต่างๆพวกเราสามารถช่วยเหลือดูแลคนพิการยังไงได้บ้างเหรอคะ
3: พวกเราอยากเป็นฮีโร่เหมือนพี่ๆครับ
4: พี่พิมพ์จะบอกว่าถ้าเรามีอารยสถาปัตย์ที่ครบในทุกสถานที่และพร้อมใช้งานมากกว่านี้กลุ่มคนพิการเขาก็สามารถใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยสามารถดูแลช่วยเหลือตัวเองได้และเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติขึ้นมาคนพิการก็จะได้รับผลกระทบมากที่สุดกลุ่มนึงเพราะบางคนมีความบกพร่องทางการรับรู้ถึงภัยพิบัติใกล้ตัวนะจ๊ะ
0: บางคนมีความบกพร่องทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวไม่สามารถหลบหนีจากจุดที่เสี่ยงและอันตรายได้อย่างรวดเร็วด้วยตนเองบางคนก็มีปัญหาในการปรับตัวให้เข้ากับผู้คนในสถานที่ที่ใช้เป็นศูนย์อพยพน่ะ
5: ผมนี่นับถือจิตใจของพี่ๆทุกคนมากๆเลยครับ
0: แต่เราสามารถลดความเสี่ยงและการสูญเสียจากภัยพิบัติได้นะถ้าทุกคนมีส่วนร่วมทั้งคนพิการเองทั้งครอบครัวและคนในชุมชนรู้จักเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุไม่ว่าจะเป็นการเตรียมการป้องกันการซักซ้อมอพยพการจัดฝึกอบรมพร้อมทั้งให้ความรู้สร้างความตระหนักรู้แล้วจะดีมากถ้ามีการทำแผนชุมชนรองรับหากเกิดภัยพิบัติขึ้นมาน่ะ
4: คนพิการ5กลุ่มพี่อ้นน้องอัดพาเข้าเรื่องประเภทของคนพิการแล้วค่ะ
0: ดีเลยน้องอัดงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะสำหรับตัวพี่อ้นเองจะแบ่งประเภทคนพิการออกเป็น5กลุ่มนะครับสำหรับกลุ่มแรกกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาคนพิการกลุ่มนี้เขาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้เท่ากับคนทั่วไปนะแต่ก็ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนด้วยเวลาจะออกไปข้างนอกก็จะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเลยและก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยนะกลุ่มต่อมาคือกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็น
4: อย่างพี่พิมพ์เองพี่พิมพ์มองไม่เห็นตั้งแต่เกิดเลยจ้ะแบบนี้เรียกว่าคนตาบอดแล้วก็อีกอย่างก็จะเรียกว่าคนสายตาเลือนรางเพราะเขาพอจะมองเห็นบ้างนะจ๊ะ
2: พี่อ้นคะอย่างพี่บาสสุดเท่เนี่ยเขาจัดอยู่ในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วจ้ากลุ่มนี้จะไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงบางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินบ้างแต่ไม่ดีมากนักเราเรียกว่าคนหูตึงส่วนกลุ่มต่อมาก็เป็นกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็อย่างพี่เลยก็จะไม่สามารถเคลื่อนที่ไปยังที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้แต่จะลำบากนิดหน่อยใช้เวลามากหน่อยบางคนก็ใช้เก้าอี้รถเข็นที่เราเรียกว่าวีลแชร์ที่เข็นด้วยตนเองหรือไม่ก็มีผู้ช่วยเข็นรถอยู่ด้านหลังให้นะ
5: แล้วกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5แล้วครับพี่อ้น
0: กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกน้องอัดอยู่ในกลุ่มนี้เลยน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้คนไม่ค่อยสบตาเวลาที่คุยกันและเขาจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเวลาจะออกมาข้างนอกจะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเหมือนกันแล้วก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยและที่เราเห็นว่าน้องอัดมีความจำที่ดีแบบนี้ก็มาจากการดูแลเอาใจใส่สนับสนุนส่งเสริมจากครอบครัวอย่างดีนะ
5: เชื่อแล้วครับว่าความจำดีมากจริงๆ
6: ข้อมูลดีๆอัดแน่นขนาดเนี้ยต้องไปตามค้นหาเพิ่มเติมกันต่อได้ที
4: ่ DLTV
6: ใช่แล้วที่ www.dltv.ac.th มีข้อมูลที่มีประโยชน์ให้เราค้นหาเพียบเข้าไปดูกันได้เลยนะ
5: น้องอัดเขาเป็น FC ของนายด้วยอ่ะ DLTV
6: ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดมีภัยพิบัติเกิดขึ้นจริงๆผมน่าจะทำตัวให้มีประโยชน์ในการดูแลช่วยเหลือคนพิการในชุมชนของเราได้แน่ๆข้อมูลความรู้ต่างๆที่พี่อ้นแบ่งปันให้ชุมชนของเราต้องทำให้ทุกคนในชุมชนผ่านพ้นภัยพิบัติไปได้อย่างปลอดภัยแน่นอนเลยครับ
0: ได้ยินแบบนี้พี่ก็มีกำลังใจและสุขใจมากเลยครับแล้วถ้าเกิดอยู่ในระหว่างเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริง

0: จริงอย่างแรกเลยทุกคนต้องมีสติช่วยกันแจ้งเตือนภัยและพากันอพยพตัวเองและคนพิการในชุมชนไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการซักซ้อมนัดหมายกันไว้อย่างชัดเจนเพราะอย่างน้อยเราจะได้รู้จักเตรียมตัวรับมือไม่ประมาทเรียนรู้ที่จะป้องกันหาทางแก้ไขสถานการณ์อย่างมีสติเพื่อให้รอดพ้นจากอันตรายที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติได้อย่างปลอดภัยน่ะ
1: และสุดท้ายถ้าเราอยู่ในศูนย์อพยพที่ปลอดภัยแล้วหลังจากเกิดภัยก็ยังมีเรื่องการดูแลปฐมพยาบาลการเยียวยาทางจิตใจการให้กำลังใจจากหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือแม้แต่ผู้นำชุมชนเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวการชดเชยเงินค่าเสียหายการดูแลเรื่องเสื้อผ้าอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นต่างๆและการสร้างการยอมรับกับการสูญเสียภายในศูนย์อพยพอีกนะเด็ก
0: ๆถ้าสังคมเข้าใจปรับสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมและให้โอกาสยอมรับความหลากหลายในความแตกต่างว่ามนุษย์เราไม่เหมือนกันและไม่จำเป็นต้องเหมือนกันแค่นี้ก็จะทำให้สังคมและชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมากขึ้นแล้วล่ะ
2: ถ้ามีโอกาสพี่อ้นพาพวกเราไปลงพื้นที่กับพี่ๆบ้างได้ไหมครับ
0: ได้สิถ้าปลอดภัยสามารถลงพื้นที่ได้พี่พาไปแน่นอน

0: ิมได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ปล่อยไปปล่อยก่อนครับ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ไปหาจากสะพานเดี๋ยวนี
1: ้พี่พิมช่วยชีวิตพวกเราไว้อีกแล้ว
3: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้ว

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการอบรมครูวิทยาศาสตร์ด้วยวิธีการประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีทัศน์ระหว่างประเทศ

0: It, เรื่อง The Physics and Mathematics of Slinky Seismometers and Their Use in the Classroom ซึ่งจัดโดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและมหาวิทยาลัยออเรกอนประเทศสหรัฐอเมริกาโดยการสนับสนุนจากบริษัท TOT จำกัดมหาชนและสถาบันการส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอบรมครั้งนี้เป็นครั้งที่2จากจำนวน5ครั้งวิทยากรในการอบรมคือดร.ดีนไลฟ์ลีย์บรูคส์ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนวิชาฟิสิกส์ธรณีวิชาธรณีฟิสิกส์จากมหาวิทยาลัยออเรกอนและคณะรวมทั้งเราได้รับเชิญจากท่านดร.ทิติตุลยทิตสาขาธรณีศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีเป็นผู้ร่วมดำเนินการอบรม Welcome you all to the Distance Video Conference Science Teacher Training Program on the Physics and Mathematics of Slinky Seismometers and Their Use in the Classroom organized by the Distance Learning Foundation and University of Oregon, the USA with kind support from the TOT Public Company Limited andThe Institute for Promotion of Teaching Science and Technology. Today's session is the second session from a five-session series conducted by Dr. Dean Lively Brooks, a tenured senior lecturer from Oregon University and his team. And we also have Dr. Titi Tunyatit from Mahidol University, Kanchanaburi campus as a moderator and translator. Over to you, Dr. Titi.
1: สวัสดีครับขอบคุณครับอาจารย์ครับ Good morning ครับ Good morning ครับอาจารย์ดีน What I'm going to do is that I will give a recap from the last week to the teacher here in the Bangkok and Hua Hin. ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ทุกท่านนะครับก่อนอื่นก่อนที่เราจะเข้าสู่เซสชันที่2ในวันนี้นะครับผมอยากจะทบทวนสิ่งที่เราได้เรียนรู้นะครับไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับยังไงผมขอสไลด์ทางด้านหลังด้วยนะครับว่าเริ่มตั้งแต่ overview เลยนะครับสไลด์ที่2นะครับครับสไลด์ต่อไปเลยครับผมครับจะเห็นว่าอันนี้เป็น overview ของทั้งหมดนะครับจะมีเรามีด้วยกันทั้งหมด5 session เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับเราได้เรียนกันใน session ที่1นะครับคือ Slinky Seismometers นะครับแล้วก็ได้เรียนกันในเรื่องของforceinertia motion แล้วก็ simple orbiters ก็คือตัวแกว่งนะครับแล้วก็สไลด์ถัดไปเลยครับผมในเซสชันแรกนะครับก็จะมีหัวข้อต่างๆนะครับที่เราได้เรียนรู้กันไปก็เป็นหัวข้อที่ค่อนข้างเยอะนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยทาง Oregon นะโดยดร.ดีนก็ได้มีการนำเสนอนะฮะในส่วนของการแนะนำให้รู้จักกับ Slinky Seismometer นะครับแล้วก็ได้มีการทำการทดลองนะครับในเรื่องของความเร็วเสียงนะครับที่มีการเคลื่อนที่ผ่านทางอากาศและก็ตัวกลางที่เป็นไม้นะครับแล้วก็ได้มีการให้ความรู้ในเรื่องของคลื่นแผ่นดินไหวนะครับคือ Seismic Wave นะครับที่เป็น P กับ S แล้วก็ Surface Waves นะครับแล้วก็ได้มีการศึกษาว่าเราจะหาตำแหน่งของแผ่นดินไหวอย่างไรนะครับเสร็จแล้วจากนั้นก็ได้มีการศึกษาในเรื่องของสปริงนะครับในการหาค่าคงที่หรือค่าเคของสปริงนะครับโดยการแขวนตุ้มน้ำหนักนะฮะแขวนตุ้มน้ำหนักลงไปที่สปริงแล้วก็วัดระยะที่สปริงมีการยืดไปเท่าไหร่แล้วก็นำมาพลอตกราฟพร้อมนักหาความสัมพันธ์ของกราฟนะครับขอสไลด์ถัดไปเลยครับได้มีการนำแสดงถึงรูปร่างของกราฟแผ่นดินไหวที่เกิดจากคลื่นแผ่นดินไหวนะครับว่าให้เราดูว่าลองดูและให้เราคิดว่าตัวนี้เนี่ยรูปร่างกราฟเป็นยังไงบอก

บอกอะไรเราได้บ้างนะครับเป็นการเกริ่นแนะนำเสร็จแล้วก็ไปสู่เรื่องของการทดลองนะครับวัดความเร็วเสียงนะครับสไลด์ถัดไปเลยครับครับก็จะมีการทดลองว่าวัดความเร็วเสียงที่เสียงเคลื่อนที่ผ่านอากาศนะครับแล้วก็เสียงเคลื่อนที่ผ่านแผ่นไม้นะครับทำให้เราได้รู้ว่าเสียงเนี่ยเคลื่อนที่ไปในตัวกลางที่มีความหนาแน่นสูงกว่าได้เร็วกว่านะครับก็จากนั้นก็ได้มีการแนะนำถึงคลื่นแผ่นดินไหวต่างๆนะครับครับก็ได้แก่ในเรื่องของ P wave นะครับคือคลื่นปฐมภูมินะครับว่ามีการเคลื่อนตัวไปในโลกอย่างไรนะครับแล้วก็ในเรื่องของ S wave นะครับสไลด์ถัดไปนะครับ P wave เนี่ยจะมีการเคลื่อนตัวในแนวทิศทางเดียวกับทิศทางที่เคลื่อนตัวนะครับมีการขยับของโมเลกุลของตัวกลางนะครับในทิศทางเดียวกับที่เคลื่อนตัวไปส่วน S wave จะมีการเคลื่อนตัวไปในแนวที่ตั้งฉากกับทิศทางการเคลื่อนตัวไปนะครับทั้ง2คลื่นไม่ว่าจะเป็น P และ F เนี่ย S wave นะครับเป็นคลื่นที่เคลื่อนตัวผ่านไปในตัวกลางก็คือผ่านเข้าไปในโลกเขาถึงเรียกเป็น body wave นะครับตัวนี้นะสไลด์ถัดไปครับอันนี้เป็นการใช้ Slinky Spring ที่ demonstrate ว่าตัว S wave นี่มีการเคลื่อนที่ไปอย่างไรที่จริงตัว P wave ก็ทำการทดลองได้เหมือนกันนะครับสไลด์ถัดไปเลยครับถัดไปเราก็จะมีการศึกษาถึงคลื่นที่เป็น surface wave นะครับอย่างที่ผมได้เรียนไปคราวที่แล้ว surface wave จะมีการเคลื่อนที่ไปตามแนวที่เป็นรอยต่อของตัวกลางสองตัวกลางนะครับอย่างที่เคลื่อนตัวไปที่ผิวโลกนี้ก็เป็นตัวกลางระหว่างเคลื่อนตัวไประหว่างตัวกลางระหว่างอากาศกับพื้นโลกนะครับก็จะประกอบด้วยRayleigh กับ Love Waves นะครับซึ่งตัวนี้เป็นคลื่นที่จะทำให้เกิดความเสียหายกับสิ่งปลูกสร้างนะได้มากที่สุดนะครับถ้าเกิดแผ่นดินไหวขึ้นมาก็จะเป็นคลื่นที่ทำให้เกิดการพังทำลายของอาคารสิ่งปลูกสร้างนะครับถัดไปสไลด์ที่10เลยครับก็จากนั้นเราก็ถัดไปเลยครับจากนั้นเราก็ได้มีการศึกษาว่าถ้าเราจะต้องพิกนะครับเลือกว่าถ้าเราดูไซสโมแกรมแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีเรคคอร์ดของคลื่นที่เข้ามาในบันทึกของเรานะครับเราก็มีการเรียนรู้ว่าเราจะทำการพิกตัวสัญญาณคลื่นที่เป็น P กับ S แล้วก็ Surface เนี่ยอย่างไรนะครับก็อย่างที่เราได้เรียนรู้ไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะฮะ P wave จะเป็นคลื่นที่เคลื่อนที่ได้เร็วกว่า S wave นะครับแล้วก็มีความถี่ที่ต่ำนะครับเพราะฉะนั้น P wave จะมาถึงก่อนในบันทึกของเราเสมอนะครับถ้าหากว่าตัวบันทึกของเราอยู่ใกล้กับแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหว P กับ S ก็อาจจะมาถึงใกล้ๆกันนะฮะโดย P มาถึงก่อนนิดนึง S อาจจะตามมาติดๆนะครับแล้วก็ถึงจะตามมาด้วย surface wave นะครับแต่เดี๋ยววันนี้คงจะได้มีanimation ให้เราดูว่าในการเดินทางของคลื่น P S แล้วก็ surface เนี่ยทำไม P มาถึงก่อน S ถึงตามมาแล้วก็ surface อีกทีหนึ่งนะครับสไลด์ถัดไปเลยครับ ครับจากนั้นก็ได้มีการทำการทดลองในเรื่องของspring นะครับซึ่งการทดลองนี้สไลด์ถัดไปเลยนะครับเราได้มีการใช้ตัวspring นะครับแล้วก็ตุ้มน้ำหนักนะครับในการลองปรับที่ตัวน้ำหนักต่างๆนะครับหลังจากที่ปรับตัวตุ้มน้ำหนักแล้วนะก็จะมีการบันทึกการทดลองนะสไลด์ถัดไปเลยครับอันนี้คราวที่แล้วนี่เราอาจจะเห็นได้ไม่ชัดนะครับว่าในการผลการทดลองที่ได้เป็นอย่างไรบ้างนะอันนี้เป็นสรุปให้เราดูอีกทีนึงว่าคราวที่แล้วเนี่ยเราทดลองแล้วได้ผลออกมาแบบนี้นะครับจะเห็นมีข้อสังเกตที่ค่อนข้างดีก็คือเราเห็นว่าค่าข้อมูลดิบที่เราวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าแมสก็คือค่าตุ้มน้ำหนักที่เราใส่เข้าไปเนี่ยน้ำหนักเท่าไหร่นะครับและทำให้เกิดระยะทางของการยืดของสปริงนะครับในคอลัมน์ที่4นะครับที่เป็น displacement เนี่ยว่าไปเท่าไหร่นะครับจากนั้นเนี่ยเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว

0: ตามที่อาจารย์ตีนได้พยายามเน้นให้เราได้รับทราบก็คือว่าในการที่จะไปพลอตกราฟอะไรเนี่ยเราในการทดลองเนี่ยเราจะต้องวัดค่าให้ดีนะครับที่สปริงเนี่ยเราจะต้องวัดตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ได้ใส่น้ำหนักนะครับว่าสปริงมันอยู่ที่ระดับไหนเสร็จแล้วให้เทียบจากระดับนั้นว่ามันยืดไปเท่าไหร่นะครับนั่นก็คือพอใส่น้ำหนักไปปุ๊บก็ถึงจะวัดที่มันยืดไปจริงๆนะครับเพิ่มน้ำหนักไปเรื่อยๆแล้วก็ยืดไปเท่าไหร่ก็บันทึกนะครับในประการที่สองที่เขาจะต้องทำก็คือที่เราจะต้องระวังก็คือในการคำนวณเนี่ยเราจะต้องปรับยูนิตหรือว่าหน่วยที่วัดนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำหนักแล้วก็ระยะทางเนี่ยให้เป็น SI unit ก็คือเราจะต้องทำให้น้ำหนักเนี่ยมันเป็นกิโลกรัมนะครับแล้วก็ระยะทางเนี่ยจะต้องทำให้เป็นจากเซนติเมตรหน้าที่เราวัดนะครับต้องทำให้เป็นเมตรนะครับเพื่อที่จะใช้ในการพลอตกราฟจากนั้นก็ไปพลอตกราฟนะครับเมื่อพลอตกราฟครับขอสไลด์ถัดไปเลยครับครับเมื่อเราได้ทำการพลอตกราฟแล้วเราก็หาความสัมพันธ์ของกราฟซึ่งจากกราฟที่เราเห็นเนี่ยเราจะเห็นว่ามีความสัมพันธ์แบบเส้นตรงนะครับก็ได้มีการคำนวณเป็นตัวเลขที่เห็นนะฮะ fg เท่ากับ 16.3 d บวก 0.49 นะครับที่เราเห็นด้านข้างขอสไลด์ถัดไปเลยครับซึ่งตัวเลขที่สำคัญที่เราเห็นสไลด์ถัดไปเลยครับครับก็เราจะเห็นว่าอันนี้เนี่ยเราทำการเปรียบเทียบผลการทดลองกับฮุกส์ลอนะครับที่ได้ความสัมพันธ์ของ FG เท่ากับ K delta X นะครับซึ่งตัวนี้ก็คือเราได้ค่า K หรือค่าคงที่ของสปริงนะครับที่ 16.3 หน่วยเป็น N over K over kg นะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นการทดลองเมื่อคราวที่แล้วนะครับทีนี้ในสัปดาห์นี้เราก็จะมาต่อกันนะครับอันนี้ผมคงใช้เวลาพอสมควรนะก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านนะครับครับเราก็จะมาเริ่มในเซสชันที่2กันนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตขออนุญาตโอนไปให้ทางโอเรกอนนะครับDr. Dean, thank you very much for the time and welcome to the program again.
1: Thank you. สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: Today we're going to talk about harmonic oscillators. And harmonic oscillators are, there are many harmonic oscillators in nature.But we're using a particular one, which is a mass on a spring, for our slinky seismometer. And the reason we use this oscillator is to detect the vibrations of seismic waves that actually move the base of the oscillator. Please translate, Dr. Didi.
0: Thank you, Dr. Dean. Cup.วันนี้เราก็จะมาเรียนต่อกันในเรื่องของตัวแกว่งที่เป็นแบบฮาร์โมนิกนะครับหรือฮาร์โมนิกออสซิเลเตอร์สนะครับซึ่งแม้ว่าตัวแกว่งเนี่ยอาจจะมีให้เลือกหลายแบบหลายชนิดนะครับแต่ในการศึกษาในครั้งนี้เราเลือกใช้ Slinky Spring นะครับเพราะว่าSlinky Spring เนี่ยจะเป็นวัสดุที่เรานำมาใช้เป็นส่วนประกอบสำคัญของ seismometer ที่เราจะทำการศึกษาก็คือ slinky seismometer นะครับครับนั่นคือสาเหตุสำคัญที่เราทำไมเราถึงต้องเลือกใช้ spring ที่เป็น slinky นะครับ Thank you ครับ Dr. Dean you go ahead please
1: Before we jump into harmonic oscillators I wanted to show two animations that I think visually recapsome of what we learned about seismic waves in the earth, the P, the S, and the surface wave, etc. So with your permission, I will show you the first of those two, and I will talk during it as opposed to having the sound of the animation play. And if you wish, please feel free to translate on the fly so that people can follow.

0: So if Max could play the first animation, do you see it on your screen at this point, Dr. Didi?
1: Not yet.
0: Okay. Kyle, could you shoot the computer? There we go.
1: Okay. Oh, yes.
0: Okay. Please go ahead and play it. Okay, so remember that Dr. Toomey spoke about earthquake seismometers is recording three components. And the first wave that reaches a house or a station is the P wave. And because it's compressional, it causes that kind of motion that you see there. Please translate. You want to stop it for a second? Thanks.
1: Yes, thank you, ดร. ดีครับก็เขาบอกว่าก่อนที่จะเข้าเนื้อหาในวันนี้นะครับก็อยากจะนำเสนอแอนิเมช
0: ั่น
1: สองแอนิเมชันด้วยกันนะครับเพื่อที่จะทบทวนนะในเรื่องของการเดินทางของคลื่นแผ่นดินไหวนะครับก็เขาก็จะโชว์สไลด์แล้วก็อธิบายไปพร้อมๆกันนะครับโดยอันแรกที่เขานำเสนอในส่วนที่เกี่ยวกับการเดินทางของคลื่นนะ PS แล้วก็ Surface Wave นะครับครับ Thank you Dr. Dean you go ahead please
0: And if we keep going then the next wave to come in is the slower S wave which is side to side motion and watch what happens it wiggles the little house or the seismometer in this case side to side and you can see on the seismogram that the horizontal components are larger for the S wave please translate that
1: ครับ thank you Dr. Dean ก็ในแอนิเมชันนะครับถ้าเราให้สังเกตนะครับว่าจุดที่เกิดแผ่นดินไหวครั้งแรกภาพอาจจะไม่ค่อยดีนิดนึงคือมันล้นนะครับทีนี้จุดที่เกิดแผ่นดินไหวจะอยู่ทางด้านมุมทางด้านขวามือของอาจารย์นะครับหรือซ้ายมือของจอนะครับเมื่อเกิดแผ่นดินไหวแล้วเนี่ยสิ่งแรกก่อนที่จะมาเป็นคลื่น S นี่ก็คือเป็นคลื่น P ที่เราเห็นนะฮะคลื่น P จะเดินทางไปถึงบ้านที่ตั้งอยู่ข้างบนก่อนนะซึ่งจะมีการเคลื่อนที่ในลักษณะของตั้งฉากโทษขนานไปกับทิศทางของการเดินของคลื่นให้อาจารย์สังเกตดูที่บันทึกของสถานีด้วยนะครับว่าไซสโมแกรมที่เห็นเนี่ยจะเห็นว่าคลื่น P ที่มาถึงเป็นสีแดงก่อนนะครับเสร็จแล้วพอคลื่น S ที่เดินทางไปถึงบ้านหลังสีเหลืองหลังคาแดงที่เห็นดังกล่าวนะก็จะเห็นว่ามันมีการเคลื่อนตัวที่ตั้งฉากกับทิศทางการเคลื่อนที่นะครับพอเคลื่อนไปถึงปุ๊บตัวบันทึกเนี่ยก็จะเห็นเป็นวิกก็ขึ้นมานะครับเป็นสัญญาณที่ตรวจรับได้ขึ้นมาเป็นสีน้ำเงินนะครับว่าคลื่นมาถึงจะเห็นว่าเดินทางขึ้นมาทีหลังแล้วก็มีขนาดแล้วก็ความถี่ที่ค่อนข้างจะแตกต่างกันนะครับ Thank you Dr. Dean you can go ahead
0: Thank you the last wave to come in is the surface wave it is the slowest and most damaging waveAnd it is recorded on all three components of the seismometer, the vertical and the horizontal, and it's shown yellow on the plot below. Please translate, and let's move to the next, not yet, but let's move to the next video when he's done.
1: Thank you, Dr. Dean. ครับ ก็จะเห็นว่าสุดท้ายนะฮะเราจะเห็นคลื่นที่เป็น surface wave นะครับหรือที่เดินทางไปตามผิวโลกนะครับคือในวิดีโออาจจะมองไม่ค่อยชัดนิดนึงนะครับแต่ว่ายังพอสังเกตเห็นอยู่นะครับเมื่อตะกี้นะครับจะเห็นว่าคลื่นเนี่ยเดินทางไปตามผิวโลกความโค้งของผิวโลกเนี่ยนะครับเสร็จแล้วก็ไปถึงที่บ้านเหลืองหลังคาแดงหลังที่เห็นเมื่อตะกี้นะครับเป็นคลื่นเดินทางไปได้ช้าที่สุดแต่ว่าเป็นคลื่นที่ทำให้เกิดความเสียหายกับอาคารบ้านเรือนนะครับแล้วก็หลักถ้าเราดูในบันทึกไซสโมแกรมเราจะเห็นว่าสามารถตรวจวัดได้ทั้ง3 channel ก็คือ vertical แล้วก็ horizontal ทั้ง2นะครับก็คือเป็นคลื่นที่มาได้แบบรุนแรงมากนะครับครับ thank you Dr. Jin you can go ahead

0: All right, we're going to quickly show another animation, again from Iris, that recaps how it's important in seismology to look at the time between the S and the P wave and how that tells us how far away we are from an earthquake. So if Max could start that. So this shows an earthquake at the top of the earth up there, and we have our seismometers, and the P wave is the first wave to arrive. That's the red, and the next is the S wave, and that's the blue. And what you can see as you get further and further away from the earthquake, the separation between the S and the P wave increases. And this is how we use seismograms from our seismometers to determine how far away an earthquake is from that seismometer. You can stop the animation and please translate, if you will, Dr. Didi.
1: Thank you, Dr. Dean.
0: Over.
1: ครับในแอนิเมชันครับต้องขออภัยด้วยภาพไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ก็จะเห็นว่าเขามีจะเห็นว่านี่ฮะพอมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นปุ๊บแล้วก็มีสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวอยู่ในที่ต่างๆนะของครึ่งเซี่ยวหนึ่งของโลกนะครับจะเห็นการเดินทางของคลื่น P ที่เริ่มเดินทางมาถึงสถานีวัดต่างๆนะครับที่เป็นสีแดงนะครับแล้วตัว S wave ก็จะตามมาที่เป็นสีน้ำเงินนะครับจะเห็นว่าพอถึงตามสถานีวัดต่างๆก็จะเริ่มมา S P wave เสร็จผ่านไปถึงสถานีสุดท้ายตั้งนานแล้วแต่ว่า S wave เนี่ยเพิ่งตามมาข้อสังเกตที่เห็นตรงนี้ก็คือเราจะเห็นว่าช่วงห่างระหว่างของระยะเวลาที่มาถึงระหว่าง P กับ S wave เนี่ยจะมากขึ้นตามระยะทางของสถานีวัดนะครับตรงนี้จะเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการที่เราจะช่วยในเรื่องของการหาตำแหน่งของแผ่นดินไหวนะครับ Thank you Dr. Dean go ahead please
0: Thank you Dr. Didi So one important aspect of these seismometers that we are using, the Slinky seismometers and research seismometers, is that they respond maximally to the frequencies of seismic waves. And therefore, when we design a Slinky seismometer, we have to think about how to make our oscillator so that it matches the frequencies of these seismic waves. And so what we're going to do now, starting with Alexa, is we're going to explore how the different characteristics of oscillators actually control the fundamental frequency of the oscillator. And I'll turn it over to Alexa.
1: I'll just give me a quick translation here.
0: Sure.
1: Thank you. ครับเนื่องจากในการศึกษาคลื่นแผ่นดินไหวเนี่ยเราจะต้องทำการศึกษาในเรื่องของ high frequency ที่เหมาะสมนะครับในการที่จะมาสร้าง slinky seismometer ในการที่จะเลือกตัว K ของ spring ว่าให้เหมาะสมที่จะตอบสนองกับคลื่นแผ่นดินไหวนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จึงต้องมีการทำการศึกษาทดลองเกี่ยวกับความถี่ของคลื่นนะครับซึ่งคราวที่แล้วเราได้เรียนไปบ้างแล้วนะครับว่าตามที่ Professor Toomey ได้เล่าให้ฟังแล้วนำภาพมาแสดงว่าความถี่ของแผ่นดินไหวเนี่ยคลื่นแผ่นดินไหวเนี่ยสักประมาณเท่าไหร่เทียบกับคลื่นเสียงที่มนุษย์เราสามารถที่จะรับฟังได้นะฮะอันนี้ผมเพิ่มเติมให้นิดหนึ่งนะครับครับผมขอบคุณครับ Thank you Dr. Dean Go ahead please
2: All right So last session we investigated what happened when you put a mass on a spring and we talked about the equilibrium position
3: session we're going to look at what happensWhen you pull the mask down and then let go. On your printout, you should have an empty graph that is highlighted yellow. On there, we're going to ask you to draw the movement of the mask and what you think it will do

0: relative to the equilibrium position. So consider the x-axis on that graph to be the equilibrium position. Please draw what you think the mass will do over time. Thank you.
1: Thank you, Alexa. We kind of lost your voice just a little bit, so I'm not so sure whether I can capture everything, but more or less what we are trying to do, I'll tell the teacher here.
2: ครับอาจารย์ครับเขาก็บอกว่าเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยเขาทำการทดลองโดยการใช้สปริงนะครับแล้วก็ค่อยใส่น้ำหนักไปทีละเพิ่มน้ำหนักไปทีละสเต็ปนะครับแต่เที่ยวนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาจะทดลองอีกแบบนึงก็คือพอใส่น้ำหนักเข้าไปแล้วเนี่ยเขาจะดูว่าสปริงเนี่ยเวลาเราดึงให้มันคือถ้าอยู่ในสภาวะที่มันสมดุลหรืออีควิลิเบียมเนี่ยแล้วใส่น้ำหนักเข้าไปเนี่ยมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่ถ้าเราใส่น้ำหนักแล้วเราดึงให้มันดีดตัวเองนะครับให้เราลองทำนายนะครับให้อาจารย์ลองทำนายดูว่ามันจะมีลักษณะเป็นยังไงถ้าเรานำมาพลอตในกราฟนะครับนำมาพลอตในกราฟที่มีที่เป็นระยะเวลานะครับโทษพลอตในกราฟที่เป็นระยะทางกับเวลานะครับตามที่เขามีตัวอย่างให้ดูแต่นะครับนิดหนึ่งผมไม่แน่ใจว่าอาจารย์มีในคู่มือหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมขอเช็คนิดนะครับข้างหลังช่วยโชว์สไลด์ที่18นะครับในเอกสารครั้งแรกที่เราใช้นะครับครับขอบคุณมากครับนี่แหละครับอันนี้ทางโน้นเขาก็เลยลองถามว่าให้เราลองทำนายดูว่าให้เขียนกราฟที่เราจะทำนายว่าถ้าหากว่าเราใส่mass ลงไปแล้วก็ให้สปริงมันขยับกราฟที่เป็น vertical position ของตัวสปริงนี้กับตัวเวลานะฮะอาจารย์คิดว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงนะครับอาจารย์พอจะนึกออกไหมครับพอจะลองทำนายได้ไหมครับ
1: อาจารย์ดีน Alexa can you see the picture
0: yes we canYes. Yeah, that looks very good. Thank you.
1: All right. Yes. You can go ahead, please. Yes.
3: Okay. So we didn't want to just leave you hanging after you made your prediction. So we're going to go ahead, and I think was it Max? Yeah. Max will make a graph for you. Go ahead, Max.
4: So using this motion sensor, we're going to measure the position of the spring vertically, just like we talked about.And if you want to translate that, and then we'll show the graph.
1: Thank you, Max. ครับก็ทางผมก็เลยให้ Max นะครับจะลองทดลองทำดูว่าที่จะทำการทดลองเกี่ยวกับ Spring นะครับครับก็จะเห็นว่ากราฟที่เขาวัดได้จากการที่ใช้ Spring แล้วก็ทำให้แกว่งเนี่ยจะออกมาในลักษณะอย่างเงี้ยนะครับซึ่งก็ใกล้เคียงกับที่อาจารย์ได้ทำนะครับครับ Thank you Max you can go ahead
4: Thank you Dr. D I believe we're going back to Dean
3: aren't something that you only learn about in math class but they actually really exist in nature please translate
1: I sort of missed your first sentence or something can you speak it again please thank you
3: Okay. I said one of the things that I like to tell students when I show them this is that sine waves are not just something that you learn about in math class.
1: จะเห็นจากรูปร่างกราฟที่เราเห็นนะครับว่าอันนี้เป็น sine graph นะเป็นรูปร่างแบบตัว S นะครับก็บอกว่าอาจารย์ดีนเองก็พยายามบอกนักเรียนของเขาว่าไซน์กราฟเนี่ยไม่ได้ไ มีแต่อยู่ในตำราเรียนเท่านั้นนะครับแต่ในมีอยู่จริงในธรรมชาตินะครับครับ
5: Thank you Dr. Dean
3: Thank you So what we're going to do next is we're going to do an activity where we would change characteristics of our oscillator and we would see how that impacts in particular the frequency of the oscillation, or in other words, the number of times it bobs up and down in some period of time, say a second. And so we think there may be three things that might affect our oscillator, and one of which would be changing the mass that is hung on the spring, and the second of which would be instead changing the spring and using a stiffer or a less stiff spring. Or third, we might actually see how important the initial displacement, the pull of the oscillator down from equilibrium position, and change that and then time it and let go and see how that affects the frequency. So we want to do an activity now where we will be changing these things. And we worked out a method for doing this that involves using a smartphone and making a video of the oscillations to take data from. Please translate.
5: Thank you, Dr. Dean.
1: ครับก็ในวันนี้เนี่ยเราก็จะทำกิจกรรมนะครับที่จะทำการทดลองต่างๆเกี่ยวกับของตัวแกว่งที่ว่านะครับซึ่งเราก็จะดูว่าที่เราเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆลักษณะต่างๆนะ characteristic ของ spring นะไม่ว่าจะเป็นในอีก 2-3 อย่างที่ผมกำลังจะพูดถึงเนี่ยนะฮะมีการดูว่ามีผลทำให้มีความถี่ของการแกว่งเนี่ยเปลี่ยนไปตามเวลาอย่างไรนะครับแล้วก็คงต้องคิดนะฮะว่าอะไรที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนะครับได้แก่อันแรกก็คือถ้าเราเปลี่ยนขนาดของลูกตุ้มน้ำหนักนะครับที่เราถ่วงสปริงนะจะมีผลไหมกับความถี่นะถ้าเราประการที่2ก็คือถ้าเราเปลี่ยนสปริงนะครับสปริงที่มีค่า K หรือค่า stiffness หรือค่าความแกร่งนะความแข็งของสปริงเนี่ยนะครับว่าที่มันต่างกันจะมีผลไหมกับความถี่นะครับแล้วก็ประการที่3ก็คือเราจะทดลองกันในเรื่องของถ้าเราดึงสปริงให้มันอยู่เลยตัวอีควิลิเบียมของมันแล้วก็จะดูว่าผลที่เกิดขึ้นจากการดึงสปริงมากกว่าอีควิลิเบียมเนี่ยมันจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของความถี่ของการแกว่งอย่างไรนะครับครับผม
5: Thank you Dr. Dean go ahead please
3: So what's one thing that's important isto define what we're going to call a standard oscillator. And we would use something that has a certain spring constant. I don't know what yours is, but ours is about 12. And it would have a certain standard mass hung on it. And then to start it oscillating, we would pull it down a certain distance, 10 centimeters, say. And then...To be good scientists, what we need to do is vary one characteristic at a time. Let's just say, I'm sorry? The displacement, how far we pull it down. But we keep everything else the same during that experiment. So we always use the same spring and the same mass, and we just simply vary how far we pull it down before we start.So we could say 5 centimeters, 10 centimeters, 15 centimeters, 20 centimeters, and get data points that way. So what we're going to do

0: now. I'll give you a minute to translate that, Dee Dee, and then let's go ahead and go from there.
1: Thank you, Dr. Dean. ครับในวันนี้ก็สิ่งหนึ่งที่ดร.ดีนบอกว่าสำคัญมากในการศึกษาการแกว่งที่เป็นมาตรฐานเนี่ยนะฮะของเขาจะทำการทดลองโดยใช้ Spring นะครับซึ่งเขาเองก็ไม่รู้ว่าของเราเนี่ยค่าเคเราเท่าไหร่จริงๆเราก็ยังไม่ได้ทําการทดลองเราก็เลยยังไม่รู้เหมือนกันว่าค่าเคของเราเนี่ยสักเท่าไหร่แต่ของเขาก็บอกว่าของเขาเนี่ยค่าเคเขาอยู่ที่ประมาณ12นะครับอยู่ที่ค่าประมาณ12ฉะนั้นการใช้ตุ้มน้ําหนักนะในการที่จะดึงออกมาลงมามันก็จะประมาณ10เซนติเมตรอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ทีนี้ก็บอกว่าในการทดลองนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาจะพยายามที่จะฟิกซ์ตัวแปรอื่นๆเอาไว้ทั้งหมดแต่ว่าเขาจะใช้วิธีดึงสปริงลงมาที่ระยะทางต่างๆนะครับมันจะเป็น5เซนติเมตร10เซนติเมตร15 20เซนติเมตรอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ขณะที่คงพารามิเตอร์ตัวอื่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำหนักเรื่องของตัวสปริงเอาไว้นะครับ Thank you Dr. Dean
0: Thank you, Dr. Dee Dee. So what we wanted to do next is to have Max show you how to actually take the data, is that right, with the smartphone, and how you would analyze it using this free software called Tracker. And so I think I will turn it over to Max while you translate, and he will walk through. So. Excuse me a second. So we start this process by taking our smartphone and taking a video of the motion of the oscillator, and then we can pull it into Tracker and do the analysis. And I'll let Max take over from there while you translate, please, Dr. Dee Dee.
1: Thank you, Dr. Dean. ครับ ต่อไปเขาก็จะดร.ดีนก็จะให้แม็กซ์นะฮะทำการทดลองนะโดยวิธีแรกนี่เขาจะใช้โทรศัพท์มือถือนะสมาร์ทโฟนของเราเนี่ยนะครับในการที่จะถ่ายวิดีโอการแกว่งของสปริงนะครับหลังจากที่ถ่ายวิดีโอของการแกว่งแล้วเนี่ยก็จะเอาไฟล์วิดีโอที่ได้นะครับเอาเข้าคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ใช้โปรแกรมนะที่ชื่อว่า Trackerนะครับอันนี้ก็สามารถดาวน์โหลดได้นะครับใช้โปรแกรมที่ชื่อ Tracker ในการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับ Thank you Dr. Dean and go to Max
0: All right. I believe we'll go to Max yes please
2: Okay so as Dean said I'm going to show you how to take data in a single trial using this program called Tracker and the reason it has an advantage is that you can simply take a video with your smartphoneAnd analyze that on a computer. Whereas this motion detector that we used to show that graph previously requires additional software and proper setup. So if you want to translate, Dee Dee, and then we can.
1: Thank you, Max. ครับ Max ก็บอกว่าเขาก็จะใช้ตัวสมาร์ทโฟนนะครับในการที่จะ capture วิดีโอนะแล้วก็จะได้นำไปวิเคราะห์ต่อไปทีนี้พร้อมทั้งก็ได้หยิบตัวที่เป็นตัวเวอร์เนียร์ดีเทคเตอร์นะครับที่วางอยู่กับพื้นเพื่อที่ใช้ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งที่เขาได้นำเสนอไปแล้วเมื่อคราวที่แล้วเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับที่เขาพลอตออกมาเป็นกราฟนะฮะซึ่งมันจะง่ายมากเลยนะฮะไม่ต้องมาผ่านขั้นตอนยุ่งยากเพียงแต่ว่ามันต้องเป็นอุปกรณ์ที่ต้องหาเพิ่มเติมเข้ามาแล้วอีกทั้งตัวซอฟต์แวร์ที่ใช้ก็ต้องซื้อเพิ่มเติมอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีราคาแพงกว่านะครับวิธีที่ง่ายที่สุดที่ Max กำลังจะทำก็คือใช้สมาร์ทโฟนในการที่จะ capture รูปนะ Max thank you go ahead please
2: okay and Dr. Dee Dee if you want to encourage the professors there to maybe while I'm doing this explanation to start trying to take a video or at least preparing to set something up that would be great if it's a possibility
1: So Max, you want them to go ahead with the experiment while you also doing yours, right?
2: Well, actually, let me explain how to take the video first, and then we can maybe try and get something going as we're translating and working other steps.
1: That would be better. Yes, thank you. ครับก็เดี๋ยว Max ก็จะแสดงให้ดูว่าการ capture รูปวิดีโอเนี่ยเขาทำอย่างไรนะครับ เพื่อว่าพอเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะได้ทดลองทำกันนะครับอาจารย์ครับ Thank you Max go ahead please
2: Okay thanks Dr. G So there are a couple things we have to remember when you're taking a video because Tracker has some specific features that we're going to want to use and our video needs to be in the right format and have the right features so that we can take advantage of those So

0: you can accurately track the progress of this mass through its motion in that video. If you'd like to translate, Didi.
1: Thank you, Max. ครับก็บอกว่าการเซตอัพนะครับคือนอกจากเราเซตตัวสปริงตั้งแล้วนะครับก็ต้องให้สปริงมันอยู่ในระดับที่เป็นระดับใกล้เคียงคือระดับเดียวกันกับตัวแมสที่มันอยู่ในระดับอีควิลิเบรียมนะครับแล้วก็การถ่ายก็ต้องไม่ไกลจนเกินไปนะครับต้องให้อยู่ใกล้ที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่ก็คงจะต้องอยู่ในให้มันสามารถที่จะเก็บภาพที่มีการแกว่งได้ครอบคลุมถึงการแกว่งขึ้นลงนะครับ Thank you, Max. Go ahead, please.
0: Okay, and one final note about the video is you may notice that I've included a meter stick that will be included in the frame, and that's because a video has no inherent distance. Tracker is only measuring things in pixels. So by including a meter stick in our video, we can tell that program to actually convert the pixels into a meaningful unit of distance. And while that's not necessarily needed for measuring frequency, if you want to get a physically meaningful measure of amplitude or some other properties, this meter stick would be very important. Translate, Dr. Didi.
1: Thank you, Max. อีกสิ่งหนึ่งก็คือเขาจะต้องใช้ไมเมตรนะครับซึ่งที่จริงเราก็มีแล้วแหละนะครับ ไมเมตรเพื่อที่จะทำการเป็นตัวช่วยในการวัดหาระยะทางตัวโปรแกรม tracker ไม่ได้เป็นตัวที่จะบอกไม่สามารถที่จะบอกระยะทางของการเคลื่อนที่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีสเกลมัดหรือว่าไมเมตรสำหรับการบอกระยะทางการเคลื่อนที่เพื่อที่นำไปสู่การศึกษาในเรื่องของความถี่แล้วก็ความสูงของคลื่นที่เป็นแอมพลิจูดนะครับครับ
0: Thank you, Max. Go ahead, please. So to save time, I've taken a video previously using a setup very similar to this. And so if we could switch to the camera, the computer feed at this point, we can proceed from there. And this is just an example of a video that could be used very reasonably to do the kind of measurements that we're trying to do in Tracker. So I'm going to play the video, Dr. Didi, if you could translate as well.
1: ครับเขาบอกว่าเขาได้มีการทำการ capture video ไว้แล้วนะครับแล้วอันนี้ก็คือได้พยายามจะนำมาฉายให้ดูนะครับว่าวิดีโอที่ถ่ายเอาไว้รูปร่างมีการเคลื่อนไหวของตัวแกว่งอย่างไรบ้างนะครับครับ Thank you, Max.
0: Thank you, Dr. D. So at this point, I'm just going to give you a step-by-step procedure to tracker to do the kind of analysis that we're trying to do. So the first step is to open the program tracker. And it takes a few seconds. And Didi, maybe if you could translate as we're waiting on these steps, that'd be wonderful.
1: Yes. ครับเขาก็จะต่อไปเขาก็จะทำให้ดูว่าการวิเคราะห์ภาพวิดีโอที่ได้นะครับโดยใช้โปรแกรม tracker นะจะทำยังไงก็เข้าไปเปิดที่โปรแกรม tracker ก่อนนะครับ Thank you, Max.
0: Okay. Thank you. So the next step is to actually import the video that you've taken into the tracker window. And there are two ways to do that. You can hit the File menu and then press Import and import the video. And then you'll need to find that in the Finder that comes up. Alternatively, you can find your video and simply drag and drop it onto the tracker window. You please translate, Didi.
1: Thank you, Max. เมื่อเราเปิดโปรแกรม tracker แล้วนะครับให้ไปสามารถที่จะนำภาพวิดีโอเข้ามาสู่ตัวโปรแกรมได้สองวิธีด้วยกันนะครับก็คือทีแรกคือไปที่เมนูนะเราจะ import ไฟล์วิดีโอเข้ามานะไปที่เมนู File แล้วก็ลงไปที่ import นะครับแล้วก็เลือกวิดีโอไฟล์นะหรือถ้าจะให้ง่ายกว่านั้นก็คือเราสามารถที่จะไปที่ตัว

0: ไฟล์วิดีโอของเราแล้วก็ drag ลากในตัวไอคอนของวิดีโอไฟล์เข้าไปที่ตัวโปรแกรมได้เลยนะครับ Thank you Max go ahead
1: Thank you. And so depending on how your video was recorded, you may find that it's rotated incorrectly. And you can actually do your measurements this way. It's not going to change anything about your measurements. But because it's more comfortable, you may want to rotate that. And to do that, you can add what's called a filter by right-clicking on the video, scrolling to filters and selecting new and choosing the rotate option. And then you can rotate the video as desired.And at this point, we want to rotate it 90 degrees to the right. You could translate, Dr. D.
0: Thank you, Max. ครับทีนี้ในวิดีโอไฟล์ที่เราเข้าไปอาจจะมีหลายอย่างถ้าเกิดว่าเราimport เข้าไปแล้วเกิดมันเอียงนะเป็นภาพในแนวนอนซะนะที่จริงแล้วตัวโปรแกรม tracker ก็สามารถจะทำงานได้เหมือนกันนะครับเราสามารถที่จะทำได้ไม่ว่าจะเป็นแกนไหนก็ตามแต่ว่าเพื่อให้สะดวกและก็ง่ายต่อการเข้าใจนะครับเราสามารถที่จะโรเตทภาพวิดีโอของเรานะครับโดยให้ไปที่เมนูฟิลเตอร์นะครับแล้วก็เข้าไปที่ New แล้วก็โรเตทนะครับซึ่งในกรณีที่เขาโชว์ให้เราดูนี่ก็คือโรเตทไป90องศานะครับในทางด้านทางขวานะครับครับผมขอบคุณครับThank you, Max. Go ahead, please.
1: Thank you. So one thing I forgot to say about recording the video is that it's very important to record the video before you start the oscillation, because to calibrate our coordinate system in this program, we need to have at least a couple frames where the mass is in its equilibrium position. That way, when we do a curve fit and when we view our results, we can look at that oscillation about the equilibrium position. So...The first few frames of my video are before I've disturbed the mass from that position. So you could translate, Didi.
0: Thank you, Max. ครับเขาก็บอกว่าอ๋อมีสิ่งหนึ่งที่เขาลืมบอกไปก็คือในการที่จะบันทึกวิดีโอนั้นจะต้องให้แน่ใจว่าได้มีการบันทึกในขณะที่สปริงกับตุ้มน้ำหนักอยู่ในสภาวะที่เป็นอีควิลิเบียมก่อนที่จะมีการขยับสปริงนะครับเพื่อที่จะได้มี reference หรือว่าค่ามาตรฐานที่จะได้อ้างอิงได้นะครับ Thank you Max
1: Thank you So with that in mind there are two things we need to do before we can actually track the position of the mass The first is to set the origin of the program that it will use to reference the position of the mass So that can be done by clicking this button in the toolbar It saysShow or hide the coordinate axes. And once you press that, a purple intersection will appear, and that can be moved to drag the origin, which is the center of that intersection. And you want to place that somewhere on the mass in one of those frames where the mass is not moving. If you could translate, Dr. Didi.
0: จากนั้นนะก็จะต้องมีการเซตตำแหน่งเบื้องต้นของตัวตุ้มน้ำหนักนะครับก่อนที่จะมีการเคลื่อนที่นะตรงนี้มันก็จะมีปุ่มให้เลือกนะซึ่งจะเป็นปุ่มที่พอคลิกเข้าไปแล้วมันจะเป็นปุ่มที่จะบอกว่า show หรือ hide coordinate axis นะลากปุ่มตรงนั้นให้ไปอยู่ที่ตัวตุ้มน้ำหนักนะครับแล้วก็ให้คลิกแล้วก็ให้ไปเลือกภาพที่มันเป็นภาพนิ่งนะฮะของตุ้มน้ำหนักที่ดึงลงไปที่ข้างล่างนะครับครับ Max go ahead please thank you
1: okay thank you once you've done this and it's important to, it's also important to remember that the place where you put the origin is going to be you're going to want to put that in a spot that you can see throughout the video because you're going to want to track the mass reference from that position on the massBecause for these tracking purposes, we're going to be considering the mass to be a point mass, a single point in space. And so when you click the mass later, when you're tracking it, you're going to want to click it at the same point that you've placed the origin on it in these beginning frames. You could translate that, Dr. Didi, too.
0: ครับ ตรงนี้ Max ก็บอกว่าการที่จะมันมีความจำเป็นที่เราจะต้องกำหนดตัวโคออร์ดิเนตตรงนั้นนะครับเพราะว่าในการที่จะวิเคราะห์ข้อมูลตรงนี้เนี่ยเนื่องจากว่า

0: มันจะต้องเป็นพอยต์นะจะเป็นพอยต์ที่เราจะต้องทำการเปรียบเทียบการเคลื่อนตัวของตัวแมสตัวนี้นะครับก็เลยคงต้องให้คลิกตรงที่ว่ามันเป็นออริจินแล้วก็เพื่อที่จะใช้ในการวิเคราะห์การเคลื่อนที่ที่เป็นจุดนะครับ Thank you Max
1: Thank you So the final thing we must do is calibrate the distance in this video and that can be done by clicking on this button here to show or hide the calibration options and adding a new calibration stick doing so should cause a blue stick to appear the ends of which can be dragged around freely and now the point of having your meter stick becomes clear and you can actually drag the edges of that stick and separate them some known distance and in doing so you can tell tracker what conversion factor to use between a pixel in the video and distance in reality So I've separated these two ends a distance of 5 centimeters. So I'm going to type in 5. And from now on, calibration is complete in this video. And it will know the actual distances involved. If you could translate, Dr. D.
0: Thank you, Max. ครับ หลังจากนั้นก็จะต้องมีการ calibrate หรือปรับค่าหน่วยวัดนะครับจากตัวไมเมตรของเรานะครับซึ่งเขาเข้าไปที่ option calibrations meter stick นะครับตัว stick นะฮะพอคลิกเข้าไปตรงนั้นแล้วเนี่ยพอเข้าไปที่ตัวพื้นที่ทำงานเนี่ยมันจะเป็นเครื่องหมายที่มีเส้นขึ้นมานะครับทางหัวหนึ่งจะเป็นเครื่องหมายบวกนะครับอีกหัวหนึ่งจะเป็นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเล็กๆนะครับซึ่งเราก็สามารถที่จะดึงตัวสี่เหลี่ยมเล็กๆไปเซตไว้ที่ค่าตรงใดตรงหนึ่งของไมเมตรของเราก็ได้นะครับแต่ให้มันมีมาตราเซนติเมตรขึ้นมานะครับเนื่องจากว่าตัวแทร็กเกอร์เนี่ยมันไม่ได้สามารถที่จะบอกมาตราส่วนให้เราได้เลยนะครับเราต้องเซตให้มันนะครับลากตัวที่เป็นหัวด้านที่เป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยไปไว้ที่ค่าศูนย์ก็ได้นะครับแล้วก็ลากตัวที่เป็นเครื่องหมายบวกเนี่ยไปไว้ที่บริตำแหน่งที่จะสามารถเราสามารถที่จะบอกขนาดได้นะครับตรงนี้เนี่ยในที่เขาตัวอย่างที่เขาแสดงให้ดูเขาลากไปที่5เซนติเมตรเราจะเห็นว่าตัวเลขที่ขึ้นโดย default ของตัวโปรแกรมก็คือ 100.0 หน่วยนะครับเป็นหน่วยอะไรก็ได้นะครับซึ่งตรงนี้เราของที่ Max ก็ทำเขาก็เข้าไปเปลี่ยนให้เป็น 5.00 ก็คือเท่ากับ5เซนติเมตรนั่นเองนะครับ Thank you Max go ahead please
1: Thank you At this point you can hide the calibration stick and the origin by pressing the same buttons This makes it easier to track the mass And now we can create the data set that will hold the position of the mass And we can do this by opening the track menu, opening a new point mass, and clicking. And at this point, we are ready to collect data. And the final thing we can remember is in this plot, which is going to display our data, we want to be recording the vertical position as a function of time. So if we change that, we can then collect data. You could translate, Didi.
0: Thank you, Max. Yep. จากนั้นเนี่ยก็เราสามารถที่จะซ่อนตัว calibration stick ตัวตะเกียบนะครับโดยการไปคลิกที่ปุ่มเดิมนะครับเสร็จแล้วจากนั้นก็เขาก็ได้แสดงให้เห็นว่าเขาจะทำการวัดในช่วงที่เป็นการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งนะครับซึ่งก็เข้าไปคลิกที่ตัวเมนูของเขาดังที่อาจารย์เห็นนะครับครับ Thank you Max
1: Point we want to move the video using these controls on the bottom of the screen to a point where the mass is oscillating and that point we can track the position of the mass by simply holding the shift key and clicking on the center of the mass once you click tracker will advance the video one frame automatically and you can click again And using this method, you can track

0: the position of the mass through ideally multiple oscillations and collect data in this using this method. If you could translate DD while I collect data, that would be wonderful.
1: Thank you. Yes. ครับจากนั้นเนี่ยก็เขาก็จะเริ่มที่จะเรียกว่า trace การเดินของตุ้มน้ำหนักนะฮะโดยการไปเล่น move video นะครับไปเล่นที่ตัววิดีโอแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยการที่เขาหยุดแต่ละเฟรมนะครับที่ตัวลูกตุ้มมีการขยับนะโดยการใช้ปุ่ม shift นะครับ shift เสร็จแล้วเขาก็กดไล่ไปตามปุ่มที่มันขยับไปทีละเฟรมนะครับเพื่อที่จะหา trace ของการเคลื่อนที่แนวทางของการเคลื่อนที่ของตุ้มน้ำหนักในขณะที่สปริงมันขยับขึ้นลงนะครับก็เขาก็จะทำแบบนี้ไปจนกว่าจะได้ครบนะครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
3: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
4: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
2: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
1: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

ครับจากนั้นเนี่ยก็เขาก็จะเริ่มที่จะเรียกว่า trace การของตุ้มน้ำหนักนะฮะโดยการไปเล่น move video นะครับไปเล่นที่ตัว video แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยการที่เขาหยุดแต่ละเฟรมนะครับที่ตัวลูกตุ้มมีการขยับนะโดยการใช้ปุ่ม shift นะครับ shift เสร็จแล้วเขาก็กดไล่ไปตามปุ่มที่มันขยับไปทีละเฟรมนะครับเพื่อที่จะหา trace ของการเคลื่อนที่แนวทางของการเคลื่อนที่ของตุ้มน้ำหนักในขณะที่ spring มันขยับขึ้นลงนะครับก็เขาก็จะทำแบบนี้ไปจนกว่าจะได้ครบนะครับ